0: สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งแรกเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลก
1: การจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว2ครั้งครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ล้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไปกว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาทด้านนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ58และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลังเรือสำราญเทียบท่าที่ประเทศสเปนยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือ
1: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสหันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วโดยระบุว่าข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสหันตายังคงเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยานั้นเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
3: ที่ทางองค์การไวรัสโลกได้รายงานนะครับโดยท่านผู้ในการใหญ่เนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วครับจากที่มีผู้ป่วย3รายที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เรือเทียบท่าที่สเปนแล้วแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้สัมผัสถูกกักตัวอยู่แต่แนวโน้มเนี่ยไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับงั้นก็ไม่น่าจะเป็นกังวลแต่ประการใดนะครับเพราะปกติโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเพียงแต่ในรอบนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดของผู้ป่วยรายแรกกับรายที่2ที่เป็นสามีภรรยานะครับก็เลยมีการติดเชื้อต่อเนื่องนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะไม่ระบาดในการแพร่ระหว่างคนสู่คนจึงไม่ต้องกังวลครับ
1: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวจึงยังไม่น่ากังวลโดยองค์การอนามัยโลกรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสหันตา5รายจากผู้สงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ Endis Virus สายพันธุ์หายากที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต3รายได้แก่คู่สามีภรรยาชาวดัตช์และหญิงชาวเยอรมันส่วนผู้ป่วยรายอื่นยังอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่าเป็นกังวลนฤมลอุดมพรรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันไปพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจพิจารณาการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลก็จะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้มาหากินต่อไป
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งให้ติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
1: รัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026ช่วงปลายเดือนนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารสู่เวทีการค้าระดับโลกล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโครอนเมสเซจเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Bolder ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานนี้จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,000 รายจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ระบุว่าอิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐแล้วโดยผ่านทางปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาซึ่งข้อเสนอของฝ่ายอิหร่านจะมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนขณะที่ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการเจรจาเกิดขึ้นจะไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการล่าถอยพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของอิหร่านคือการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของอิหร่านและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวด้านพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมเอาอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเข้าพบอายาตอลเลาะห์มุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเพื่อรายงานความพร้อมขั้นสูงสุดของกองทัพอิหร่านสำหรับตอบโต้การกระทำอันเป็นปรปักษ์ของสหรัฐและอิสราเอล
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเปิดเผยระหว่างการปราศัยต่อประชาชนในรัฐเตลังกาทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลและหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ถ้าจะเป็นต้องใช้รถยนต์ขอให้ใช้รถยนต์ร่วมกันเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ประชาชนควรกลับมาให้ความสำคัญกับการทำงานจากที่บ้านและการประชุมออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ประเทศใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำในช่วงนี้และลดการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็นเพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังขอให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งด้วยทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศผู้นำเข้าและบริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังไม่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม
0: แพทย์หญิงไดอาน่าโรฮัสอาวาเรสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้โดยสารอย่างน้อย46คนลงจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดคาดว่าจะทำการอพยพเสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันจันทร์นี้จากนั้นเรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือ30คนและหน่วยแพทย์ประจำเรือจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือต้นทางในเนเธอร์แลนด์ขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนยืนยันว่าปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดจะดำเนินการต่อไปจนถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายไปยังประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์นี้
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่านายเหอหลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนจะนำคณะผู้แทนเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนของสหรัฐระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้โดยการหารือครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการพูดคุยและประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในเรซที่2นักบิดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพากันขึ้นโพเดียมกวาดแชมป์2รุ่นโดยธนัทละอองปลิวจาก Honda Racing Thailand คว้าอันดับ1ซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ขณะที่อนุภาพซามูลจาก Yamaha Thailand Racing Team ขึ้นโพเดียมอันดับ2ส่วนกฤตภัทรเขื่อนขำจาก Yamaha Thailand Racing Teamบิดคว้าชัยเอเชียโปรดักชั่น 250cc โดยมีปัญจรุตจิตวิรุตฉัตรนรุ่งวัยเพียง15ปีจาก Honda Racing Thailand ยืนคู่บนโพเดียมในอันดับ2ขณะที่ผลรุ่นใหญ่ 1000cc ฮาฟิซสยารินอดีตนักบิดมอเตอร์ GP ชาวมาเลเซียจาก JDT Racing Team บิดคว้าชัยรุ่นใหญ่4เรสติดส่วนนักครินอธิรัตน์ภูวพัฒน์นักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand คว้าโพเดียมแรกของฤดูกาลได้สำเร็จในอันดับ3กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ในกีฬาเซปักตะกร้อทีมตะกร้อหนุ่มสุพรรณบุรีคว้าไป2เหรียญทองจากทีมเดี่ยวชายที่เอาชนะนครปฐม2-1เซตและชายคู่เอาชนะกรุงเทพมหานคร2-1เซตด้านทีมตะกร้อสาวนครปฐมก็คว้า2เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยทีมเดี่ยวหญิงเอาชนะนครพนม2-0เซตและหญิงคู่เอาชนะทีมนนทบุรี2-1เซตและจักรยานถนนรถเรสบุคคลชาย 97.2 กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกฤตภาสหอมขจรจากลพบุรีที่ทำเวลาได้3ชั่วโมง48วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่43เหรียญทองตามมาด้วยปทุมธานี11เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่10เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานวางแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยส่งใจอังสุธาสาวิตและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น2รายการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมนี้โดยทั้งจานและนรเศรษฐาดาจะลงแข่งขันใน2รายการถนัดคือคิรินและสปรินต์ซึ่งการแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันในคลาส1หลังจากจบการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักปั่นระยะสั้นจะกลับมาฝึกซ้อมต่อเนื่องร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนักปั่นระยะกลางชุดเอเชียนเกมนำทีมโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์โดยแผนต่อไปจะยกทีมไปฝึกซ้อมในเวลโดมในร่มพื้นปาเก้ที่เมืองไถหยวนประเทศจีนพลเอกวิสุทธ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่ประเทศอียิปต์โดยคว้ามาได้ทั้งหมด3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากธนพรแซ่เตียในรุ่น63กิโลกรัมหญิงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง 1.9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:00 น.สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง 35 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น
12: 1นาทีกับกปท.
13: การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าเรือนคำว่าเรือนเขียนสระเอรอเรือสระอืออ่างนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือสิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นกั้นฝาและมีหลังคาคลุมใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเรือนไทยเรือนแฝดเรือนปั้นหยาเรือนฝากระดานใช้เป็นที่คุมขังนักโทษเรียกว่าเรือนจำใช้เรียกส่วนสำคัญของสถูปหรือพระปรางซึ่งบรรจุพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในว่าเรือนธาตุคำว่าเรือนยังใช้เรียกรูปทรงของแหวนที่รับหัวเพชรหรือพลอยว่าเรือนแหวนใช้เรียกรูปทรงเช่นเรือนร่างเรือนผมใช้เป็นลักษณะนามของนาฬิกาเช่นนาฬิกาสองเรือนนอกจากนี้ยังใช้เรียกจำนวนนับโดยประมาณใช้กับสิ่งที่มีปริมาณมากเช่นทอดกฐินปีนี้มีคนเรือนพันมาร่วมงานทำให้งานคึกคักมากกว่าปีก่อน
10: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่3เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่3สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดในยุคที่จีนเกิดโรคระบาดทำให้มีผู้คนตายจำนวนมากโดยเกี้ยวอุยซินแสพบว่าสาเหตุที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากผู้คนดื่มน้ำตามลำธารและแม่น้ำที่ไม่สะอาดท่านจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านต้มน้ำดื่มเมื่อท่านได้เข้าไปในป่าพบว่ามีพืชชนิดหนึ่งที่ให้กลิ่นหอมเป็นพิเศษและสามารถแก้อาการท้องร่วงได้จึงบอกกล่าวให้ชาวบ้านต้มดื่มตามพืชที่ค้นพบนี้ก็คือชานั่นเองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโครงการปั้นนักบำบัดแผนไทยผลักดันไทยสู่เป้าหมายการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดหมายเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังเทปบันทึกเสียงองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนนำเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
19: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Namah Namah.

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ต
0: ุ
1: ติยัมป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิตุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิมานิปันอิมานิปันจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติงยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

ท่านนำมายังสรณะมันนาปาทังพันนามาเสง

เมหันนัมเมยังนัตถิเมสนังอัญญัญจสัจจกิริยากาถาโยภันนามาเส

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติอดีกากาทาโยอนามาเส

0: ขะตวะ
1: ท่านนบียังนโมกราตกังพันนามาเสงนโมอรหัตตสัมมา
0: สัมพุทธัสสะมะเยสิโน

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปะริภูเรนติสาครังเกวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขขังภะลังอายุวัฏกาชรวัฏกาสิริวัฏกายัสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนนำเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมามีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุตอนนั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างจ้าทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นบรรดาแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็ยกแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยยกแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการวางเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาถรรพ์บำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสุข
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ทางสถานีได้รับสัญญาณถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญท่านไปรับฟังการปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดขอเชิญท่านรับฟังครับ

ใครอ่ะใครเนี่ยใครเนี่ยบังคุณใคร

ต่อไปจะบางสกุลอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงไปถ้ามีสุขแล้วให้มีสุขยิ่งขึ้นผลทานที่ได้กระทำไปเราไม่ต้องตรวจน้ำก็ได้ระลึกด้วยจิตใจนี่แหละนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานบุญสำเร็จได้ด้วยใจนะน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งนะครั้งพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดนะพระองค์ก็ถวายสร้างเสร็จก็ถวายพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะที่ประเทศอินเดียเมื่อ 2,500 กับ600ปีนะท่านก็ทำมือรองนะพระหัตถ์รองนะพระเจ้าพิมพิสารก็ตรวจน้ำก็เลยเป็นธรรมเนียมนะถ้าไม่ได้ตรวจน้ำเหมือนจะบุญไม่ถึงนะถ้าเทียบอีกทางหนึ่งก็บาปมันนะสร้างบาปนะก็ยังไปนรกอยู่นะไม่ต้องตรวจน้ำไม่ต้องอ้อนวอนนะไปเหมือนกันนะสร้างความชั่วช้าไม่มีใครบังคับก็ไปเหมือนกันนรกนะร้อนเหมือนกันสร้างสิ่งไม่ดีความดีเหมือนกันนะไม่ต้องตรวจน้ำถึงก็มาปรากฏที่ใจนะของเราผู้กระทำจะไม่เป็นอยู่ที่คนอื่นผู้อื่นนะท่านเรียกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะจะสำเร็จด้วยใจนะมโนภุพังกมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจนี่แหละเป็นสำคัญนะท่านถึงให้ดูแลรักษาใจนะถ้าใจไม่ดีแล้วร่างกายก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้มันเหมือนคนไม่เต็มนะบางตระกูลเนาะยานิจาวัตสังขาราอุปาณวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุจันติเตสังอุปสโมสุโขสัพเพสัตตามลันติจามาลินสุจามลิสเลตาเทวหังมลิสามินัตถิเมเอทัสังสโยข้าพเจ้านางบรรจงนะอะไรนี่หงสาพุทธพร้อมญาติลูกหลานถวายปัจจัยนะ 1,700 บาทนะสาธุนะยังไม่ได้สวัสดีพระเพื่อนนะจากเพื่อนๆ น้องๆจากต่างประเทศนะเจ้าคุณนั่นเนี่ยองค์ที่สี่นี่นั่งอยู่นี่จากสิงคโปร์สวัสดีนะยินดีต้อนรับนะพระเราก็มีนะสิงคโปร์นู่นอยู่ท้ายๆก็มีพูดไทยยังไม่ชัดนะสปิกไทยยังไม่ชัดนะแล้วก็เจริญพรญาติโยมแล้วยืดอยู่ทางบ้านนะนี่เสียงดังไปถึงวิทยุเสียงธรรมนะ199สถานีนะ119สถานีอย่างต่ำนะตอนนี้กำลังทดลองเลย
ดิจิตอลนะที่กรุงเทพทดลองแล้ววิทยุดิจิตอลและที่ขอนแก่นนะก็มีแล้วก็ทางส่งไปทางโทรทัศน์นะทางสื่อนะอะไรเขาเรียก FC เด้อนั่นแหละแต่เริ่มพรทั้งหมดนะรวมๆนะวันนี้วัดป่าบ้านตาดยินดีต้อนรับท่านเจ้าคุณอาจารย์เข่งนะเพิ่งเคยเจอกันได้ยินแต่ชื่อนะนี่มาจากหลวงปู่เกี้ยนะครูบาอาจารย์หลวงปู่เกี้ยก็อยู่กับหลวงตานะอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เกี้ยหลวงตามาอยู่ก็มาอยู่กับหลวงตาที่นี่หลวงปู่เจี้ยนะแล้วหลวงตาก็เลยให้หลวงปู่เจี้ยไปอยู่ที่ปทุมนะวัดภูริทัตตะปฏิปทารามนะที่ปทุมถวายหลวงตานั่นนะหลวงปู่เจี้ยก็เลยท่านก็เลยนิมนต์หลวงปู่เจี้ยไปอยู่หลวงปู่เจี้ยท่านอยู่จันนะอยู่จันทบุรีมีพระจันทร์ด้วยมานี่มาหลายทิศหลายทางก็ยินดีต้อนรับกันนะตามมีตามได้ลูกศิษย์ลูกพระพุทธเจ้านะเหมือนกันนะมาจากไหนก็เหมือนกันนะทำวินัยเหมือนกันนะการประพฤติปฏิบัตินะเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนกันนะก็ออกมีการอบรมจิตเหมือนกันนะนี่คือลูกศิษย์พระตถาคตเหมือนสมัยพุทธกาลก็เรียกผู้สดับตามก็คือสาวกนะผู้ฟังนะถ้าพุทธเจ้านี่คือพระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบนะไม่มีท่านตรัสรู้เองไม่มีครูไม่มีอาจารย์นะพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็เป็นผู้ฟังก็เป็นท่านเรียกสาวกผู้สดับตามนะสาวกะก็คือสาวกของพุทธเจ้าจนมาถึงทุกวันนี้ก็มีครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะแล้วก็หลวงตามหาบัวแล้วก็หลวงปู่เจี้ยนี่แหละที่พวกเรากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจของพวกเรานะเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีของเรานั่นแหละนะทำไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีนะการสร้างบุญสร้างกุศลนะเพื่อจิตใจเพื่อพยุงจิตของเรานะจิตของเรามันมีกิเลสนะเรามาเพราะกิเลสพาให้เกิดนะแล้วก็มาถ้ามาสร้างกรรมก็ขาดทุนนะถ้าสร้างบุญสร้างกุศลนะก็ไม่เสียเทียดทีที่เกิดเป็นมนุษย์นะท่านบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นลาภอันประเสริฐนะเราก็รักษาความเป็นมนุษย์ของเรานะให้เป็นคนดีนะมีศีลมีธรรมสร้างคุณงามความดีนะสร้างความสามัคคีแล้วก็บำรุงจิตใจให้เจริญงอกงามให้ใสสว่างนะให้ประพัดสอนท่านเรียกประพัดสอนนะจิตเดิมท่านเรียกประพัดสอนนะให้จิตใจเราใสสว่างอยู่ที่ไหนก็สบายก็สงบนะไม่มีเดือดร้อนไม่มีวุ่นวายทางใจนะถ้าไม่มีธรรมะมารักษาใจมาชะล้างสิ่งสกปรกจะนอนมันก็นอนไม่หลับนะเพราะกิเลสมันกวนนะต้องได้หาเครื่องช่วยถึงจะนอนได้บางคนนะทำการทำงานทั้งวันเวลาจะพักก็ยังพักไม่ได้อีกเพราะกิเลสมันกวนนะมันทำให้เรา
ไม่สบายนะเราต้องหาเครื่องแก้คือธรรมะพุทธเจ้านะความแก้ความตนีก็คือการเสียสละนะความเมตตาความโมโหโทโสแล้วก็แก้ด้วยความเมตตานะความเมตตาสงสารนะนี่คือธรรมะพุทธเจ้าพระองค์สั่งสอนพวกเรานะไม่ได้อยู่ที่กับพระอยู่กับพวกเราอยู่ที่สอนที่ใจที่ใจของเราแต่ละท่านแต่ละคนนี่ถ้ารักษาด้วยดีด้วยสติด้วยปัญญานะปัญญาก็คือพิจารณาสติก็คือการทำจิตให้สงบให้ร่มเย็นอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นอยู่คนเดียวก็ร่มเย็นนะปัญญาก็ให้พิจารณาสังขารร่างกายเห็นไหมครูบาอาจารย์นะอายุมากท่านก็ไปก่อนพวกเรานะสององค์แล้วนะรอบนี้นะเห็นไหมสังขารไม่เที่ยงพุทธเจ้าประกาศสอนแล้วนะสังขารานิจจานะสังขาราทุกขาสังขาราอนัตตานะทั้งหมดไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนมันเป็นทุกข์เราต้องได้บำบัดต้องได้บรรเทาต้องเคลื่อนย้ายต้องขยับนะนั่งนานๆก็ปวดแม้แต่นอนนะนอนนานก็ปวดหลังปวดทุกอย่างก็ต้องลุกมาก็ต้องมาขยับให้มันหายคลายเมื่อยคลายปวดนะนี่ท่านถึงว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็มีวิธีให้แก้ให้ผ่อนคลายนะแก้จนสุดจนถึงที่สุดนะตอนแรกก็สะสมไปบุญเป็นที่พึ่งเราอยู่ก็ใช้บุญเรามาก็มาเพราะบุญเราจะไปขาดทุนก็คงไม่ใช่นะก็เสียทีที่เกิดนะก็ให้เรานำไปบำเพ็ญคุณงามความดีนะสร้างมันละเล็กก็น้อยนะเหมือนน้ำฝนตกอยู่เรื่อยๆมันก็เต็มได้ทั้งหมดนะห้วยหนองคลองบึงนะสุดท้ายก็เต็มล้นแก้วนะท่านเรียกว่าเต็มที่นะเอาอะไรไปใส่ก็ล้นออกหมดนะท่านเรียกว่าพอนะเมืองพอก็มีทำเต็มที่ก็ถึงเมืองพอได้อย่างพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอรหันต์ครูบาอาจารย์นี่ท่านพอแล้วนะยังเหลือแต่พวกเรานะจะเดินตามนะก็ค่อยๆเดินไปนะทำเดินไม่หยุดไม่ถอยก็ถึงที่หมายปลายทางเหมือนกันนะเอาการพูดธรรมะก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันเทอญอ้าวรับพรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติราโสยะถา

0: เนี่ยเชิญทานข้าวกันอาหารอยู่บนโต๊ะเอาช่วยตัวเองเลย
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาครับในระหว่างรอสัญญาณถ่ายทอดสดช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีอ่านโดยพระอาจารย์สุดใจทันตมโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ธรรมของสัตบุรุษไม่เก่าพระพุทธภาษิตชีรันติเวราชารทาสุจิตตาอโทสรีรัมปิชรังอุเปติสตัญจะธรรมโมนะชรังอุเปติสันโตหเวสัพพิภเวดยันติแปลความว่าราชรถที่วิจิตรสวยงามยังคร่ำคร่าได้แม้สรีระร่างกายก็เข้าถึงชราได้แต่ธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เก่าสัตบุรุษสนทนากับสัตบุรุษเข้าใจกันดีอธิบายความในพระคาถานี้ข้อความสองบาทแรกแจ่มแจ้งแล้วจะพรรณนาในบาทที่สามและที่สี่ที่ว่าธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เก่าและสัตบุรุษสนทนากับสัตบุรุษเข้าใจกันได้ดีสัตบุรุษนุ่งเล็บรูปสันสกฤตหรือสัพพบุรุษนุ่งเล็บบาลีผสมสันสกฤตทั้งสองคำนี้มีความหมายอย่างเดียวกันคือหมายถึงคนดีตามธรรมดาคนเราทุกคนเกิดมาใหม่ๆยังไม่ดีไม่ชั่วเมื่อเติบโตขึ้นใครทำความดีใส่ตัวมากก็ได้รับนามว่าคนดีใครสั่งสมความชั่วมากก็ได้รับนามว่าคนชั่วแปลว่าเรามาเติมดีเติมชั่วเอาทีหลังทำให้คนเป็นคนดีอาธรรมสร้างคนให้ชั่วเดิมทีเดียวคนประพฤติธรรมก่อนทำที่บุคคลประพฤตินั่นเองหวนกลับมาปรุงแต่งสร้างสรรค์บุคคลนั้นให้เป็นคนดีน่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้อุปมาเหมือนเราตัดเสื้อก่อนแล้วเสื้อผ้านั้นก็ย้อนมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งเราให้ดูสวยงามน่านิยมเสริมบุคลิกลักษณะเมื่อทำของคนดีเข้าอยู่ในตนมากบุคคลนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีพระศาสดาทรงแสดงธรรมที่นำบุคคลให้เป็นคนดีไว้อย่างน้อย7ประการความจริงทรงแสดงไว้หลายปริยายในที่นี้จะนำมากล่าวเพียงปริยายหนึ่งที่เรียกว่าสัพพุริสธรรมแปลว่าธรรมของสัตบุรุษหรือคนดีมีดังนี้ 1. ธรรมัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุอธิบายว่ารู้ว่าเหตุอย่างนี้ก่อให้เกิดผลอย่างนี้รู้เหตุของความเสื่อมเหตุของความเจริญและรู้อุบายที่จะหลีกจากเหตุของความเสื่อมดำเนินทางเหตุแห่งความเจริญ 2. อัฏฐัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผลอธิบายว่ารู้ว่าผลนี้มีมาเพราะเหตุนี้ผลนั้นมีเพราะเหตุนั้นไม่สงสัยในผลผลดีมาจากเหตุดีผลชั่วมาจากเหตุชั่วทั้งสองประการนี้อาศัยซึ่งกันและกันแยกจากกันไม่ได้รวมความว่าเป็นผู้รู้ความสัมพันธ์ในเหตุและผลเมื่อเห็นเหตุก็อนุมานถึงผลเมื่อเห็นผลก็สาวไปหาเหตุแต่ความรู้ที่เกิดจากอนุมานยังไม่แน่เสมอไปอาจผิดพลาดได้เช่นเราเห็นเหตุอย่างหนึ่งนึกว่าผลจะเป็นอย่างนั้นแต่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนทั้งหลายคิดทั้งนี้เพราะเหตุผลเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากอาจมีเหตุอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาทำให้ผลที่คาดหวังไว้เปลี่ยนแปลงไปเรื่องเหตุผลจึงเป็นของฝากอย่างหนึ่งการเห็นผลแล้วสาวหาเหตุก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะเหตุอาจมีหลายอย่างที่ก่อให้เกิดผลอย่างเดียวความสุขความทุกข์ในชีวิตมนุษย์ที่สลับซับซ้อนก็เพราะความสลับซับซ้อนแห่งเหตุและผลนี้เองผู้แจ่มแจ้งในเหตุผลจึงหมดความสงสัยในชีวิตคนดีต้องเป็นคนมีเหตุผลเชื่อในเหตุผลเข้าใจในเหตุผล 3. อัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนตรงกันข้ามกับความลืมตนความลืมตนคืออาการที่มัวเมาในตนเข้าใจผิดในตนเข้าใจตนเกินตนที่เป็นจริงเช่นเป็นคนมีความสำคัญเล็กน้อยแต่สำคัญตนว่ามีความสำคัญมากเป็นเหตุยกตนข่มท่านดูหมิ่นผู้อื่นส่วนผู้รู้จักตนนั้นย่อมปฏิบัติตนเหมาะสมกับที่ตนเป็นไม่ทำตนให้สูงเกินต่ำเกินวางตนได้เหมาะไม่ขวางตาใครพูดจาและวางกิริยาท่าทางแต่พอสมควรแก่ภาวะของตนความรู้จักตนดีเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรม คือการประพฤติตนดีเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็ทำให้เป็นที่รักเคารพนับถือของบุคคลนั้นๆตามสมควรแก่ฐานะมองสูงขึ้นไปนักปราชญ์ท่านว่ารู้จักตนของตนเสียก่อนเถิดแล้วความสงบสุขจะตามมา 4. มัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณท่านอธิบายว่ารู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัยเครื่องบำรุงชีวิตไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปความจริงความรู้จักประมาณนั้นจำเป็นต้องใช้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรต้องรู้จักประมาณทั้งสิ้นไม่ให้มากเกินหรือน้อยเกินอาหารการกินการพักผ่อนนอนหลับการทำงานความพยายามชอบพยายามใหญ่ต้องให้เป็นไปพอดีจึงจะดีเยอะจึงจะดีหย่อนเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่สำเร็จผลที่ต้องการตึงเกินไปหรือมากเกินไปก็ย่อยยับเสียก่อนจะถึงจุดหมายหลักธรรมสำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือมัชฌิมาปฏิปทาหลักปฏิบัติสายกลางหรือทางสายกลางก็คือความพอประมาณนี้เองปราชญ์แต่โบราณสอนให้เว้นสิ่งอันเป็นโทษโดยส่วนเดียวให้พอประมาณในสิ่งอันเป็นคุณเพราะสิ่งอันเป็นคุณบางอย่างจะกลายเป็นโทษเมื่อเกินพอดีผู้ยังบริโภคกามอยู่ท่านก็สอนให้รู้จักประมาณระวังอย่าให้มากเกินไปคืออย่าหักโหมตามใจให้อนุโลมตามความต้องการของร่างกายการคบมิตรการไปมาหาสู่เพื่อนฝูงก็ให้พอประมาณการสนิทเกินไปทำให้จืดจางเร็วและอาจเป็นทางให้ทะเลาะวิวาทหมางใจกินใจกันได้ง่ายแต่เมื่อห่างเขินเกินไปก็เหมือนไม่ตั้งใจคบไม่ดีทั้งสองอย่างแม้การทำความดีก็ต้องทำให้พอดีจึงจะดีความเป็นคนดีก็ต้องเป็นให้พอดีจึงจะดีถ้าเกินไปคนก็ไม่นิยมเพราะเห็นว่าไม่เหมาะดังเรามักได้ยินเสมอว่าดีเกินไปซึ่งเป็นคำพูดทำนองตำหนิไม่ใช่ยกย่องแต่เป็นคำตำหนิที่คนถูกตำหนิมักจะพอใจ 5. กาลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักการอธิบายว่ารู้ว่าการไหนควรทำอะไรควรพูดอย่างไรหรือไม่ควรพูดการทำอะไรถูกการนั้นเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จการกระทำหรือคำพูดแม้จะดีแต่ถ้าทำหรือพูดผิดการอาจให้โทษได้สิ่งนั้นกลายเป็นไม่ถูกดีชั่วถูกผิดจึงเป็นสิ่งที่แยกกันได้ดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกต้องเสมอไปดีอาจผิดก็ได้ชั่วไม่ได้หมายความว่าจะผิดเสมอไปชั่วอาจถูกก็ได้กาละและเทศะมีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องการแต่งงานสักเรื่องหนึ่งการแต่งงานเป็นที่นิยมของคนทุกชั้นไม่มีใครตำหนิว่าผิดแต่ถ้าให้เด็กแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยเกินเช่นอายุ 11-12 ก็จับแกแต่งงานไปแล้วคงไม่มีใครยกย่องว่าดีคงลงความเห็นว่าผิดไม่ควรทั้งนี้เพราะทำในการอันไม่ควรการกระทำอย่างเดียวกันถ้าทำถูกการก็อาจให้ผลดีทำผิดการไม่ให้ผล

ครสักคนหนึ่งเช่นที่ทรงแสดงแก่พระวักกลิหมอเมื่อจะผ่าตัดบางอย่างเช่นผ่าตัดต้อกระจกในตาของคนไข้ยังต้องขอให้ถึงการอันเหมาะสมการอบรมสั่งสอนคนก็เหมือนกันคำสอนควรจะสัมพันธ์กับการคืออายุของผู้รับคำสอนเมื่อยังไม่ถึงการอันควรเขาย่อมเข้าใจไม่ได้เพราะไม่มีความพร้อมแม้ชั่วฤทธิ์กาละและเทศะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 6. บริสันยุตาความเป็นผู้รู้จักบริษัทคือชุมนุมชนคือรู้จักว่าควรทำอย่างไรในชุมนุมชนนั้นเป็นผู้รู้จักเข้าสังคมได้โดยไม่เคอะเขินไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของสังคมเข้าใจในสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ human relationship เรียกว่าเป็นผู้เข้าสังคมได้ดีพยายามเรียนรู้อยู่เสมอว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรในสังคมนั้นๆอยู่ในสังคมใดก็พอเข้ากับเขาได้ในทางที่ดีที่ชอบคนเราอยู่ในสังคมเจริญเติบโตในสังคมถึงอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องพัวพันอยู่กับสังคมตลอดชีวิตการเป็นที่นิยมชมชอบของสังคมจึงเป็นเกียรติและเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งของบุคคลคนทุกคนย่อมต้องสังกัดอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งหากไม่มีสังกัดเลยก็จะรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเป็นสมาชิกของสังคมใดแล้วเป็นที่รังเกียจของสังคมนั้นเพราะความประพฤติไม่ถูกส่วนของเราก็จะยิ่งลำบากใจมากขึ้นและไม่มีทางเจริญในสังคมนั้นได้เคยเห็นคนบางคนทนงตนว่าเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถเป็นบุคคลชั้นอาจารย์ในวิทยาลัยแต่เป็นผู้เข้าใจผิดหลงผิดในตนสังคมจึงไม่ต้องการเขาเข้าไหนใครก็รังเกียจเพราะหลงผิดในตนประการหนึ่งและไม่รู้จักสังคมอีกอย่างหนึ่งชอบพูดอวดตนและดูหมิ่นผู้อื่นเขาขาดการเรียนรู้ว่าสังคมไหนเขาควรปฏิบัติตนอย่างไรสังคมจึงรังเกียจเขาอย่างมากไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมก็เพราะเขาไม่รู้จักสังคมไม่มีปริสันยุตาความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าเราต้องเข้าสังคมไม่ใช่ให้สังคมมาเข้าใจเราเราต้องศึกษาสังคมไม่ใช่ให้สังคมมาศึกษาเราเรายังไม่มีอำนาจเหนือสังคมและดูเหมือนใครๆก็จะมีอำนาจเหนือสังคมไม่ได้คนที่จะเปลี่ยนสังคมได้จะต้องมีอำนาจเหนือตนเองเป็นผู้ชนะตนเองได้แล้วเท่านั้นรูโซได้กล่าวไว้ว่าคนทุกคนเกิดมาอิสระเสรีแต่เขาก็ต้องอยู่ในความผูกพันหรือเครื่องจองจำเสียทุกแห่งไปมีคนไม่น้อยเชื่อว่าเขาเป็นนายเหนือคนอื่นแต่อันที่จริงเขาเป็นทาสยิ่งกว่าคนเหล่านั้นเสียอีกสำหรับรูโซเป็นนักปฏิวัติชาวฝรั่งเศสเป็นคนหนึ่งในพวกก่อการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสพ.ศ. 2332รูโซมีชีวิตอยู่ระหว่างคริสตศักราช1712ถึง1778ผู้เขียนดูเหมือนจะมีคนอยู่ไม่น้อยที่ต้องการมีอำนาจเหนือสังคมแต่เขาจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เขายังต้องตกเป็นทาสของสังคมตราบเท่าที่เขายังไม่สามารถเอาชนะตนเองได้คนที่ไม่ง้อสังคมจึงต้องเป็นบุคคลที่ชนะตนเองได้โดยเด็ดขาดแล้วถ้ายังรู้สึกตนว่ายังแพ้ตัวเองอยู่ก็อย่าทนงตนหันไปทำอำนาจเหนือสังคมเข้าจะเดือดร้อน 7. บุคลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกคบคนการคบคนเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งในชีวิตคนยิ่งในวัยต้นของชีวิตยิ่งต้องระวังให้มากเด็กเสียเพราะคบเพื่อนไม่ดีจำนวนไม่น้อยและเด็กกลับตัวเป็นคนดีเพราะคบคนดีก็มีมากพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าควรเว้นการคบผ่านแต่ให้คบบัณฑิตเพราะคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพื่อนที่เรารักย่อมมีอิทธิพลต่อเราอยู่บ้างมากหรือน้อยเป็นรายไปการคบคนเลวย่อมชวนให้เลวตามจึงเป็นอัปมงคลแก่ตนส่วนการคบคนดีย่อมชักนำให้ดีตามจึงเป็นมงคลแก่ตนเพราะฉะนั้นจึงควรเลือกคบคนที่จะทำให้คุณธรรมของเรามั่นคงหรือเจริญขึ้นในที่นี้ขอเสนอคนที่ไม่ควรคบและคนที่ควรคบตามแนวพุทธมติคนที่ไม่ควรคบ 1. คนปอกลอก 2. คนดีแต่พูด 3. คนช่างประจบสอพลอ 4. คนชักชวนในทางเสื่อมทั้ง4จำพวกนี้ทรงเรียกว่ามิตรเทียมไม่ควรคบควรหลีกเลี่ยงเสียให้ห่างไกลมิตรปอกลอกนั้นคือคนเห็นแก่ได้ของเพื่อนจะพูดจะทำอะไรก็มุ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเพื่อนเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้างเป็นเกียรติยศชื่อเสียงบ้างถึงคราวที่ตนควรจะเสียสละบ้างก็ไม่ยอมแต่ของเพื่อนตนอยากได้อยู่ตลอดเวลาได้เท่าไรไม่รู้จักพอผู้หญิงบางคนคบชายเพื่อหวังปอกลอกชายบางคนคบหญิงเพื่อหวังปอกลอกอย่างเดียวกันจึง

0: รต้องระวังให้ดีคนพวกนี้อาจพูดหวานขานเพราะยกยอต่อหน้าอย่างเลิศลอยโดยไม่ได้มีความรู้สึกจริงจังดังที่พูดแต่พูดเพื่อหวังผลประโยชน์เมื่อได้แล้วก็ยิ้มเยาะรับหลังคนดีแต่พูดนั้นคือดีแต่พูดให้หวังลมแรงๆถึงคราวจริงเข้าไม่ได้อะไรลูกน้องที่ได้นายซึ่งเป็นคนดีแต่พูดก็นับว่าเป็นกรรมเพราะจะไม่ได้อะไรจริงตามที่นายบอกมีแต่พูดและพูดเท่านั้นเพื่อนฝูงที่ดีแต่พูดก็เหมือนกันคอยอ้างนั่นอ้างนี่หลบหลีกเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบหรือช่วยเหลือเพื่อนฝูงอยู่ร่ำไปคราวที่แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอคราวต่อไปเถอะนะแต่พอถึงคราวก็อีกก็มีเรื่องอ้างได้อีกเสมอเพราะเป็นคนดีแต่พูดคนหัวประจบนั้นคือจะทำดีก็คล้อยตามจะทำชั่วก็คล้อยตามต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทามีอาการพินอกพิเทาประหนึ่งว่าเลื่อมสายศรัทธาเท่าเกินแต่ในใจนั้นหาได้เป็นดังนั้นไม่พูดยกยอให้เหลืองเมื่อพลาดแล้วซ้ำเติมในภายหลังโดยปกติคนหัวประจบและสอพลอนั้นเป็นผู้ขาดความเชื่อมั่นในตนเห็นตนเป็นผู้ไร้ความสามารถที่จะพึ่งตนและสร้างความสำเร็จแก่ตนได้จึงต้องคอยเลี้ยวหาที่พึ่งอยู่เสมอวิธีแสวงหาของเขาก็เป็นวิธีที่เลวคือประจบสอพลอทำตนให้เป็นที่รักของอีกฝ่ายหนึ่งโดยต้องทำลายใครสักคนหนึ่งลงไปเรียกว่าวิธีเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นคนอย่างนี้ควรเว้นเหมือนกันคนชักชวนในทางเสื่อมนั้นตัวอย่างเช่นชักชวนให้ทำทุจริตคิดมิชอบต่างๆชักชวนโกงบ้านโกงเมืองชักชวนให้ช่อลาดบางหลวงชักชวนให้โกหกหลอกลวงพ่อแม่ชักชวนให้มีเมียมากๆโดยไม่คำนึงถึงความลำบากจะตามมาในภายหลังหวังแต่ความสนุกเพลิดเพลินเพียงชั่วครู่ชั่วคราวชักชวนทำความผิดทางอาญาเช่นจี้ปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ชวนฉุดฆ่าอนาจารข่มขืนผู้หญิงเป็นต้นเหล่านี้ล้วนเป็นทางเสื่อมทั้งนั้นใครมาชักชวนอย่างนี้ให้รีบเลิกคบเสียเกินคบต่อไปต้องพบกับความเสื่อมแน่ๆคนที่ควรคบพระพุทธเจ้าทรงแสดงมิตรที่ควรคบไว้4พวกคือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 3. มิตรแนะประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่มิตรมีอุปการะนั้นคือคนที่ช่วยเหลือในยามต้องการความช่วยเหลือเอาใจสอบถามความขาดแคลนในยามปกติมุ่งอุปการะมิตรให้ได้ดีมีสุขแม้จะเหนือตนก็ไม่คิดริษยาสงเคราะห์มิตรด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มิตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์นั้นคือสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติขัดข้องไม่ตีตนออกห่างเมื่อมิตรตกงานหรืออยากจนลงตรงกันข้ามคอยอุ้มชูช่วยเหลือเท่าที่สามารถทำได้เห็นสุขทุกข์ของมิตรเสมอด้วยสุขทุกข์ของตนมิตรแนะประโยชน์คือเพื่อนที่ห้ามไม่ให้ถลำเข้าไปทางชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีบอกทางแห่งความสุขความเจริญให้มิตรมีความรักใคร่คือผู้ซึ่งรักเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีรับลมคมในไม่คดในข้องอในกระดูกให้เกียรตินับถือแม้เครือญาติของมิตรมีจิตเมตตาปราณีต่อมิตรจริงๆเมื่อได้มิตรประกอบด้วยคุณสมบัติ4ประการดังกล่าวมาท่านว่าให้ตั้งใจคบด้วยดีรู้จักถนอมมิตรรู้จักรักษาถ้าไม่รู้จักรักษาจะต้องเสียมิตรที่ดีไปแล้วจะเสียใจภายหลังเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนี่เป็นเรื่องจริงคนดีต้องฉลาดรู้จักเลือกคบคนดีคนมีศีลมีธรรมการคบคนเลวคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั้นแม้จะปรากฏเหมือนว่ามีประโยชน์ในบางคราวหรือในระยะต้นแต่ย่อมจะต้องลงท้ายด้วยทุกข์เดือดร้อนคนชั่วไม่นับถือตนเองเป็นการยากที่จะให้นับถือผู้อื่นอย่างจริงใจพรรณนาธรรมของสัตตบุรุษ7ประการซึ่งเรียกว่าสัพปุริสธรรมโดยประยายหนึ่งมาพอสมควรแล้วเป็นแนวทางให้เห็นได้ว่าธรรมของคนดีเป็นอย่างไรธรรมของสัตตบุรุษอย่างนี้แหละไม่แก่ไม่คร่ำคร่าใช้ได้ทุกการทุกสมัยพระพุทธเจ้าสอนไว้ 2,500 กว่าปีมาแล้วเวลานี้ก็ยังทันสมัยอยู่ธรรมของสัตบุรุษไม่ล้าสมัยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีรันติเวราชรธาสุจิตตาอาโทสรีรัมปิชรังอุเปติสตันจะธรรมโมนะชรังอุเปติราชรถที่วิจิตเพลิดพรายยังคร่ำคร่าได้สรีระร่างกายก็ต้องแก่แต่ธรรมของสัตบุรุษทันสมัยอยู่เสมอลองนึกถึงการใช้รถสมัยต่างๆเราจะเห็นได้ว่าความนิยมแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างไรเครื่องแต่งกายก็เหมือนกันแต่ธรรมที่ถูกต้องนั้นไม่ล้าสมัยทันสมัยและก้าวหน้าอยู่เสมออันหนึ่งสัตบุรุษกับสัตบุรุษนั้นจึงจะสนทนากันเข้าใจดีเพราะมีภูมิธรรมมีภูมิจิตเสมอกันแม้สัตบุรุษจะเข้าใจอสัตบุรุษ แต่อสัตถบุรุษย่อมไม่อาจเข้าใจสัตถบุรุษได้ธรรมของทั้งสองห่างไกลกันมากท่านจึงกล่าวว่าท้องฟ้ากับพื้นดินนับว่าห่างกันฝั่งมหาสมุทรทั้งสองด้านนับว่าไกลกันแต่ธรรมของสัตถบุรุษคือคนดีและของอสัตถบุรุษคือคนชั่วยังห่างไกลกันยิ่งกว่านั้นด้วยประการฉะนี้จึงพูดกันไม่รู้เรื่องเข้ากันไม่ได้ต้องแยกทางกันคนดีไปสวรรค์คนชั่วลงนรกดุดดาดังดาดะมานานังลุกกรังกรรมกุปตังอาสันโตนานุกุปปันติสตังธรรมโมดุรันวโยเมื่อคนดีให้สิ่งที่ให้ได้ยากอยู่ทำกรรมที่ทำได้ยากอยู่คนไม่ดีย่อมทำตามไม่ได้ทำของสัตบุรุษคือคนดีทำตามได้ยากเดินตามได้ยากที่เดินตามได้ยากก็เพราะอสัตบุรุษเดินตามกระแสกิเลสส่วนสัตบุรุษเดินทวนกระแสกิเลสเดินตามกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งธรรมทวนกันกับกระแสแห่งธรรมอธรรมไหลลงสู่เบื้องต่ำพัดคนผู้ตกลงไปในกระแสของมันให้ตกลงไปในทางต่ำส่วนธรรมไหลขึ้นเบื้องสูงช่วยพัดผู้ตกลงไปในกระแสของมันให้ขึ้นสูงธรรมกับอธรรมสัตตบุรุษกับอสัตตบุรุษตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลเพราะทรงปรารภพระนางมาริกาเทวีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางมาริกาเทวีวันหนึ่งพระนางมาริกาเทวีเสด็จเข้าไปยังห้องสงสนานทรงล้างพระโอษฐ์แล้วน้อมพระองค์ลงเพื่อชำระพระชงสุนัขตัวโปรดตัวหนึ่งเข้าไปพร้อมกับพระนางเห็นพระอาการของพระนางดังนั้นจึงเริ่มจะทำเมถุนกรรมพระนางทรงพอพระทัยในภาษาของสุนัขจึงประทับเฉยอยู่ในท่านั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทอดพระเนตรอยู่ที่พระแกรแห่งปราสาทชั้นบนทรงเห็นกิริยานั้นโดยตลอดเมื่อพระนางเสด็จขึ้นมาพระราชาจึงตรัสว่าฉิบหายซะเถิดหญิงถอยทำไมจึงทำกรรมลามกอย่างนั้นหม่อมฉันทำอะไรเพคะก็เสพเมถุนกับหมาไม่ใช่หรือไม่เลยพระองค์หม่อมฉันไม่ได้ทำฉันเห็นกับตาแท้ๆยังจะปากแข็งปฏิเสธฉันจะเชื่อเธอได้อย่างไรหญิงถอยทำกรรมไม่สมควรฉิบหายซะเถิดไหวพริบในการเอาตัวรอดนั้นโดยปกติหญิงมีดีกว่าชายดังนั้นพระนางจึงทูลว่าขอเดชะผู้ใดเข้าไปในห้องน้ำนี้คนเดียวก็จะดูเหมือนสองคนหม่อมฉันเคยเห็นมาแล้วหลายครั้งอย่าฉันไม่เชื่อเธอพูดปดได้อย่างหน้าตาเฉยไม่เชื่อก็ลองสิเพคะลองลงไปดูหม่อมฉันจะยืนมองดูอยู่ตรงนี้ตามว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลติดข้างจะโง่เขลาเชื่อคนง่ายยิ่งพระอัครมเหสีองค์โปรดด้วยแล้วก็ยิ่งทรงเชื่อง่ายยิ่งขึ้นจึงเสด็จลงจากปราสาทเข้าสู่ห้องน้ำนั้นพระนางมาริกาทอดพระเนตรอยู่ที่พระแกรทูลพระราชาว่าทรงทำอะไรนั่นมหาราชฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่จริงพระองค์กำลังเสพเมถุนกับแม่แพะจริงหรือมาริกาก็หม่อมฉันเห็นและทูลอยู่เดี๋ยวนี้พระราชาทรงเชื่อสนิทว่าห้องน้ำนี้อาถรรพ์ใครเข้าไปก็จะต้องเห็นของแปลกไม่ได้ทำก็เห็นเป็นธรรมคนเดียวเห็นเป็นสองคนพระนางมาริกาทรงดำริว่าเราลวงพระราชาได้แล้วทรงสมนัสอยู่ครู่หนึ่งไม่นานนักวิปฏิสารคือความร้อนใจพระมองเห็นกรรมชั่วก็เกิดขึ้นว่าเราได้ทำกรรมชั่วเสร็จแล้วเรากล่าวตู่พระราชาด้วยถ้อยคำไม่จริงพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอัครสาวกทั้งสองพระอสีติมหาสาวกคงจะทรงทราบและทราบกรรมชั่วของเราไปแน่แท้เราทำกรรมหนักเสียแล้วคนทำแต่ความดีอยู่ประจำเมื่อทำความชั่วเพียงเล็กน้อยก็เดือดร้อนมากตรงข้ามคนทำความชั่วอยู่ประจำเมื่อไปทำความดีอะไรเข้าเล็กน้อยก็ปิติมากพระนางมาริกานั้นทรงทำความดีมาตลอดแม้คราวที่พระราชาบริจาคทานครั้งใหญ่อันมีชื่อว่าอาสาทิสถานวงเล็บเปิดทานที่ไม่มีทานใดเหมือนวงเล็บปิดทรงบริจาควันหนึ่งคิดค่าเป็นทรัพย์ถึง14โกฏิเสวตฉัตรบัลลังก์สำหรับประทับนั่งเชิงบาทตั้งสำหรับรองพระบาทแห่งพระตถาคตเจ้า4อย่างนี้มีค่าเหลือล้นนับไม่ได้ในเวลาสิ้นพระชนพระนางมิได้ระลึกถึงการบริจาคใหญ่เห็นป่านนี้มิได้ระลึกถึงความดีที่ทรงสั่งสมมาโดยตลอดแต่พระทัยมัวระลึกถึงด้วยความเดือดร้อนพระทัยในกรรมอลามกที่ทรงกระทำเมถุนกรรมกับสุนัข และคำหลอกลวงพระราชากล่าวตูพระราชาว่าเสพเมถุนกับแม่แพะอาสนกรรมของพระนางเป็นอกุศลสิ้นพระชนแล้วจึงบังเกิดในอเวจีนรกด้วยกรรมนั้นพระราชาทรงอาลัยในพระนางอย่างยิ่งมีพระประสงค์จะทราบคติของพระนางว่าไปบังเกิดณที่ใดเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดามุ่งหมายจะทูลถามพบที่พระนางมาริกาไปเกิดพระศาสดาทรงทราบเรื่องโดยตลอดจึงทรงบันดาลให้พระราชาระลึกไม่ได้ซึ่งข้อความที่จะทูลถามทรงชวนสนทนาในเรื่องอื่นๆจนพระราชาถวายบังคมลาเมื่อกลับมาถึงพระราชวังจึงระลึกได้เป็นไปโดยทํานองนี้7วันพอวันที่8พระนางมาริกาก็พ้นจากอเวจีนรกไปบังเกิดในภพดุสิตถามว่าเพราะเหตุไรพระศาสดาจึงทรงบันดาลให้พระราชาทรงลืมถามเรื่องพระนางมาริกาตอบว่า1พระนางมาริกาเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชาหากทรงทราบว่าพระนางไปตกนรกพระราชาจะทรงเสียพระทัยมาก 2. พระนางมาริกาได้ทรงให้ทานรักษาศีลมาโดยตลอดใกล้ชิดพระศาสดาและพระอัครสาวกส่วนกรรมที่ไม่ดีอันเป็นเหตุให้พระนางไปตกนรกนั้นพระราชาไม่ได้ทรงทราบหากพระราชาทรงทราบว่าพระนางไปตกนรกก็จะสิ้นความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมจะทรงเห็นไปว่าหากนางผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาเห็นป่านี้ยังตกนรกแล้วไซการให้ทานจะมีผลอะไรเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงบันดาลให้พระราชาลืมถามเรื่องกำเนิดของพระนางมาริกาพอถึงวันที่8พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตที่พระราชวังพระราชาทรงสดับว่าพระศาสดาเสด็จมาจึงรีบเสด็จลงมารับบาตรทูลให้เสด็จขึ้นสู่ปราสาทแต่พระศาสดาแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งที่โรงรถพระราชาจึงอนุโลมตามทรงรับรองด้วยข้าวยาคูและของควรเคี้ยวแล้วทูลเล่าเรื่องที่เสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลถามถึงคติของพระนางมาริกาถึง7วันแต่ทรงลืมเสียทั้ง7วันมีพระประสงค์ทรงทราบว่าพระนางไปเกิดที่ใดพระนางไปบังเกิดในภพดุสิตมหาบพิตรพระศาสดาตรัสตอบพระราชาทรงปราโมทย์และทูลว่าพระเจ้าข้าหากพระนางมาริกาไม่บังเกิดในดุสิตแล้วใครจักไปเกิดสตรีเช่นกับมาริกานั้นไม่มีพระนางคิดแต่เรื่องทำบุญทำกุศลอยู่ทุกอิริยาบถคอยจัดแจงสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อถวายทานแด่พระตถาคตบ้างแด่พระอัครสาวกและสาวกอื่นๆบ้างตั้งแต่พระนางไปสู่ปรโลกแล้วสรีระของข้าพระพุทธเจ้าไม่กระปี้กระเป๋าเลยพระศาสดาตรัสปลอบว่ามหาบพิตรอย่าทรงคิดอะไรมากเลยความตายและความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นสิ่งแน่นอนของสัตว์ทั้งปวงไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นิ่งไปครู่หนึ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นรถราชรถอยู่หลายคันณที่นั้นจึงตรัสถามว่านี่รถของใครมหาบพิตรพระราชาประคองอัญชลีเหนือพระเศียรและทูลว่ารถของพระเจ้าปู่พระเจ้าข้านี่ของใครของพระชนกพระเจ้าข้ามันคล่ำคล้าไปหมดแล้วใช่พระเจ้าข้าใช้เพียงอายุคนเดียวราชรถของพระเจ้าปู่มาไม่ถึงพระชนกรถของพระชนกมาไม่ถึงพระองค์มหาบพิตรสิ่งเหล่านี้กระทำแล้วอย่างวิจิตรยังคล่ำคล้าได้ฉไหนเล่าสรีระร่างกายซึ่งอ่อนกว่าไม้จะไม่คล่ำคล้าเพราะชรามหาบพิตรความจริงธรรมของสัตบุรุษเท่านั้นที่ไม่แก่ไม่คล่ำคล้าสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าถึงชราโดยทั่วหน้ากันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าราชรถที่วิจิตรสวยงามยังคล่ำคล้าได้แม้สรีระร่างกายก็ต้องเข้าถึงชราแต่ธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เก่าสัตบุรุษสนทนากับสัตบุรุษเข้าใจกันดีอัตวรรควรรณนาว่าโดยตนการประคับประคองตนพระพุทธภาษิตอัตตานันเจปิยังชัญญารักเคยะนังสุรักขิตังตินะมัญญะตรังยามังปฏิชักเกยยะปันดิโตแปลความว่าหากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักใซ้พึงรักษาตนนั้นให้ดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนให้ดีวงเล็บเปิดอย่างน้อยที่สุดวงเล็บปิดในวัยใดวัยหนึ่งบรรดา3วัย อธิบายความความจริงคนทุกคนย่อมรักตนและดูเหมือนว่าความรักตนจะเป็นความรักอันสูงสุดของมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันเรื่องนี้เหมือนกันดังพระพุทธภาษิตว่านัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยความรักตนไม่มีแต่บางคนปฏิบัติต่อตนเสมือนไม่รักตนคือทำแต่สิ่งอันจะก่อให้เกิดผลเป็นความทุกข์แก่ตนประกอบกรรมชั่วต่างๆมีกายทุจริตความชั่วทางกายเป็นต้นคนอย่างนั้นแม้จะพูดว่ารักตนรักตนก็หาชื่อว่ารักตนไม่ประกอบกรรมอันจะนำทุกข์มาสู่ตนขวนขวายในสิ่งอันเป็นภัยแก่ตนเผาตนด้วยไฟคือความชั่วนานาประการส่วนผู้ประกอบกรรมดีชื่อว่าผู้รักตนเพราะทำสิ่งอันจะอำนวยความสุขความสงบแก่ตนนี่คือความรักตนในทางที่ถูกที่ควรจริงอยู่โดยสามัญสำนึกคนทุกคนย่อมรักตนแต่บางคนรักตนในทางที่ผิดหาความสุขใส่ตนในที่ผิดเช่น 1. แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่น 2. แสวงหาความสุขจากความเกียจคร้าน 3. สำคัญตนผิดจากความเป็นจริง 1.การแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเช่นการยิงนกเล่นตกปลาเล่นลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นมาใช้บำรุงความสุขของตนเบียดเบียนครอบครัวเขาโดยการประพฤติประเวณีพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นแบบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เขาคนที่หาความสุขอย่างนี้ไม่เคยได้รับความสุขจริงสักรายเดียวในที่สุดความทุกข์ที่เขาหยิบยื่นให้คนอื่นนั่นแหละจะย้อนกลับมาหาตัวเขาเองหรือครอบครัวของเขาท่านจึงว่าทุกขโตทุกขท่านังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวในทางกลับกันผู้ใดให้ทุกแก่ผู้อื่นสุขนั้นย่อมกลับมาสนองผู้ให้นั่นเองจะเร็วหรือช้าเท่านั้น 2. แสวงหาความสุขจากความเกียจคร้านความเกียจคร้านเป็นภัยใหญ่ในชีวิตมนุษย์มันอาจมาในรูปแห่งความสุขในเบื้องต้นที่ท่านเรียกว่ามารร้ายมาในรูปแห่งธิดาพอรู้ว่าผู้นั้นตายใจแล้วก็จะห้ำหันย่ำยีให้ถึงทุกนานาประการอันหนึ่งมีความจริงอยู่ว่าคนที่ทำงานน้อยจะต้องมีงานหนักขวางหน้าอยู่เสมอตรงกันข้ามคนที่ทำงานหนักอยู่เสมอย่อมมีงานเบารออยู่ปลายมือนี่เข้าลักษณะเหนื่อยไปก่อนจะสบายเมื่อปลายมือถึงจะไม่ต้องการความสบายก็ต้องสบายเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างนั้นความสุขจากความเกียจคร้านไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนมันเป็นมารเป็นสิ่งหลอกล่อให้คนหลงเดินทางผิดทางไปสู่เกียรติศักดิ์จากประดับด้วยดอกไม้หอมหวนยวนจิตใสไปมีคือว่าคนจะได้ดีมีสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงนั้นย่อมได้มาด้วยการฝ่าฟันความยากลำบากไม่ใช่โดยทางแห่งความเกียจคร้านท่านกล่าวไว้อีกว่าไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจอธิบายว่าคนที่ขยันลงเล็บไฟร้อนหนักเอาเบาสู้มีความเพียรอยู่เสมอนั้นย่อมจะพบกับความสุขความสบายในวันหน้าส่วนคนเกียจคร้านนองเล็บฝ่ายเย็นไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ประกอบการงานในวัยที่ควรศึกษาและวัยที่ควรประกอบการงานไม่ได้ทราบในการที่ควรได้ย่อมจะพบกับความลำบากยากเข็ญในภายหน้าทางเตียนเวียนลงนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์ว่าว่าทางที่สบายปล่อยตัวปล่อยใจตามสบายไม่มีการควบคุมตนเองให้อยู่ในทางที่ถูกที่ชอบย่อมชักนำบุคคลไปสู่ความชั่วความยากลำบากในวงเล็บนรกส่วนการเดินทางลำบากเต็มไปด้วยการควบคุมตนเองให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นให้ทำสิ่งที่ควรทำเป็นเรื่องหนักอกหนักใจในเบื้องต้นแต่เมื่อทำได้แล้วความดีนั้นก็โปรยปลายความสุขให้เป็นผลอันชื่นใจดังนั้นผู้มีความคิดจึงไม่ควรแสวงหาความสุขจากความเกียจคร้านความจริงความขยันขันแข็งเป็นสิ่งให้ความสุขทางใจได้มากกว่าความเกียจคร้านเสียอีกและเป็นความสุขที่ไม่มีโทษ 3. ความสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงคนที่เป็นอย่างนี้คือสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงทำให้วางตัวผิดเข้าใครไม่ได้เป็นเหตุให้คนทั้งหลายเกลียดชังบั่นรอนความก้าวหน้าของตนด้วยตนเองบางคนเป็นครูบาอาจารย์เข้าหน่อยก็มองเห็นตนสำคัญเกินไปเป็นเหตุยกตนข่มผู้อื่นมีมานะกล้าว่าเราดีกว่าเขากิเลสอย่างนี้ไม่ให้ผลดีแก่ใครใครมีก็ให้โทษแก่คนนั้นอย่างมากการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นหนึ่ง
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ทางสถานีได้รับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในช่วงหลังฉันเช้าขอเชิญท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดครับ

วันนี้ชาวคณะไปกราบพระบรมศพวันนี้ไปร่วมกับพวกวันพันปีหลวงกับไปร่วมกับพวกคณะกรุงเทพไปวันไหนเดินทางวันนี้แต่ไม่รู้รอบบ่ายหรือเปล่าบ่ายก็ไม่ทันหรอกเนาะตอนเย็นตอนเย็นคณะอุดรกับคณะกรุงเทพจะไปกราบพระบรมศพพระพันปีหลวงไปแล้วแต่เช้าแล้วถึงจะถึงโคราชแล้วมั้งนะถึงโคราชแล้วมั้งนะไม่ถึงก็ไกลอ่ะเนาะมากินข้าวหรือกินกำลังกินข้าวอยู่มั้งไม่ต้องด่วนหรอกกินค่อยๆกินยังไงก็ถึงค่ำไปเป็นเจ้าภาพด้วยเจ้าภาพสวดพระบรมศพพระพันปีหลวงที่อะไรนะในพระราชวังเข้าวังวันนี้เข้าวังคณะเข้าวังวันนี้เต็มรถตู้บ้างนะ

เมื่อวานเนี่ยฝนตกเนี่ยวันนี้ก็ร้อนอากาศได้เปลี่ยนเป็นคนละทางเลยเมื่อวานเนี่ยฝนตกวันนี้ร้อนอ้าวอืม

นาวาอากาศโทกฤตยศสหัตทัศน์ส่วนองค์เขียนชื่อหน่อยสาธุเจ้าวัชราพรจำปาส่วนองค์1,000วันเกิดโอ้แข็งแรงนะมันเกิดแล้วเกิดอีกนะกฤตยศนาวาอากาศโทกฤตยศสหัตทัศน์ความครอบครัว300 บาทคุณคมสุดาราบุญความครอบครัว200 บาทสาธุเกิดอีกเด้อน่ะคุณหน่อยเกิดอีกเด้อคุณหน่อยจะได้ให้พรอีกเดี๋ยวบอกเรานิทานให้ฟังเลยนิทานจังหวะเลี่ยมก็ได้ถับฟังนิทานหนึ่งได้เป็นเรื่องหนึ่งแล้วเหลือเรื่องหนึ่งยังว่าท่านได้จังหวะ

ได้ยินแต่ลงตาเล่าแล้วนิทานลงตาเนี่ยทั้งเล่านิทานทั้งซอยซอยได้ลงตาเนี่ยสอยไปเลยลงตาเนี่ยเล่านิทานด้วยหัวเราะมีปะเถากับลูกเขยน้อยหันหมีพูดให้อยากฟังก่อนนะมีปะเถากับลูกเขยมีน้อยหันหมีแต่ซอยนี่จำไม่ได้น้อยหันหมีนั่นก็สองคนผัวเมียไปหาของป่าสองคนผัวเมียเนาะสองเท่าไปหาของป่าไปหาอยู่ประจำนั่นแหละแต่วันหนึ่งมีเหตุหาไปเราไปเจอหมีหาของป่าคนผัวนะคนผู้ชายนะก็ขึ้นต้นไม้เก่งนะอยู่สูงนู่นคนผัวมันนะคือพวกไปหาของป่าเขาเก่งอยู่แล้วเหรอขึ้นเอาผึ้งเอาอะไรบนต้นไม้นะเขาพ่อเมียหันไปไม่เห็นอยู่ด้วยนู่นอยู่ข้างบนนู่นผัวทำไงคราวนี้เมียก็ขึ้นไม่ได้ก็หันหน้าสู้นะมีด้ามเสียมนั่นแหละไม้นั่นแหละไปฟาดยังไงเนาะมันคงจะเป็นคงจะถึงทีถึงข่าวมันฟาดไม่กี่ทีถูกแต่ที่จังๆฟาดไปฟาดไม่ได้เล็งไม่ได้อะไรมันก็โดนเหมือนกันนะตายมีน่ะตายเมียเป็นคนฟาดผัวลุ้นข้างบนมันหัวก็ลงมาค่ะนี่มาก็ขู่ใหญ่เลยนะหัวน่ะไม่ได้นะเจ้ากลับบ้านเนี่ยไปบอกชาวบ้านไม่ได้แล้วเจ้าข้ามหนีอยู่ต้องบอกว่าค่อยนี่เป็นคนข้าเจ้าไปบอกชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เชื่อแล้วผัวบอกเมียอย่าไปบอกแถวบ้านนะว่าเจ้าเมียเป็นคนฆ่าให้บอกว่าค่อยที่อยู่ข้างต้นไม้นี่นะเป็นคนฆ่าจบแล้วคือได้คือความหมายก็คือโยมมาทำบุญนี่นะพอพระเอาไปทำบุญอีกทีหนึ่งก็เป็นของพระใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันใครเขาไม่เชื่อเลยว่าเมียเป็นคนฆ่าหมีผัวก็เอาไปคุยกันนะเขาพ่อเมียก็เป็นลูกคู่ใช่ไหมเชื่อใช่ละเอางั้นนะดูค่อยแล้วไม่คือหรอกมันเลยเป็นผัวเป็นคนฆ่าหมีที่จริงแล้วก็คือเมียเป็นคนฆ่าอันนี้ก็เหมือนกันทำบุญมาทำบุญทำกุศลมาพระก็นำไปสร้างโน้นสร้างนี้มันเขาก็บอกว่าพระองค์นั้นสร้างนั้นสร้างนี้สร้างกุฏิสร้างอะไรนะโรงพยาบาล
เครื่องมือความหมายหลวงตาอนิทานหลวงตาจบแล้วให้พรวันนี้สั้นๆนะวันนี้รับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิทโยยวัจันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตปอดวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและท่านผู้ฟังสามารถรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดได้ทุกวันในเวลา8นาฬิกาโดยประมาณครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้ 1. รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา .com 2. รับฟังผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.รับฟังผ่านทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านทางดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์ความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเลตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191สำหรับท่านที่ต้องการรับชมสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVสามารถรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงดังนี้ 1. รับชมผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. รับชมผ่านทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีลายทางการหลวงตามหาบัวลาย ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093
489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนของเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจาร

0: เป็นฐานชนะการให้ทั้งปวง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

จ้าประสบเหตุการณ์ที่ชวนคิดเหมือนกันผู้หญิงไทยคนหนึ่งตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศข้าพเจ้าถามว่าเขาอยู่สบายดีหรือเขาร้องไห้ตอบว่าอยู่สบายแต่ใจว้าเหวเพราะขาดอะไรก็ไม่ทราบข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองเราคนไทยทุกคนภูมิใจที่เรามีประเทศมาตุภูมิที่เป็นอิสระเราไปไหนเราก็เป็นตัวของตัวเองเพราะเรามีชาติบ้านเมืองที่เป็นของเราถึงแม้ว่าจะเล็กไม่เจริญเท่าเราก็รักและร่วมกันดำรงรักษาไว้ได้มาช้านานแล้วพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี้แสดงถึงพระราชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติไทยทรงเคารพเทิดทูนสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าและบรรพบุรุษไทยผู้กล้าหาญที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชและก่อร่างสร้างไทยมาแต่โบราณกาลนอกจากนั้นโปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแหล่งโบราณสถานและสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทำให้ทรงเข้าพระราชฤทัยในความเป็นมาของบ้านเมืองมากขึ้นพระองค์มีพระราชฤทัยรักการศึกษาด้านประวัติศาสตร์วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสั่งเล่าความตอนหนึ่งว่าไปหมู่บ้านไหนให้ถามหมดเช่นถามว่านิทานโบราณของกะเหรี่ยงเป็นอย่างไรไม่ใช่เฉพาะนิทานประดำประดาของกะเหรี่ยงของเผ่าไหนๆพระองค์ก็สนพระทัยเพราะว่านิทานประดำประดาเป็นที่เก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีที่สุดที่หนึ่งทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้มีการบันทึกนิทานประดำประดาของไทยเช่นเรื่องพญากงพญาพานเรื่องประบู่ทองพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ลึกซึ้งในประวัติศาสตร์วรรณคดีไทยและพุทธชาดกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งผลต่อแนวทางการทรงงานศิลปชีพในเวลาต่อมาเช่นโปรดให้นักเรียนศิลปชีพศึกษาวรรณคดีและการเขียนลายไทยเกิดการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ไทยอย่างน่าชื่นชมงานเครื่องทองรูปนกยูงที่โปรดให้สมาชิกศิลปชีพทำขึ้นก็มาจากเรื่องราวพระชาติหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านภาษาไทยทรงส่งเสริมการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงฉันกาบกลอนเพื่อเป็นการอนุรักษ์บทกวีลักษณะไทยตลอดจนบทประพันธ์ส่งเสริมความรักชาติด้วยพระราชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งผลในเวลาต่อมาให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและมหรสพต่างๆที่มีรูปแบบสื่อสารลักษณะไทยและสืบทอดเอกลักษณ์ไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

ได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

ให้ปรับใจของเราเข้าสู่แดนธรรมประเภทต่างๆเถิดอย่าเสียดายความตายเกิดมาแล้วมีป่าช้าเต็มตัวให้เสียดายอัดเสียดายธรรมด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังนี้จะเป็นความเสียดายที่มีสาระที่มีคุณค่าส่งเสริมตัวของเราให้ดีขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเสียดายนี้เป็นต้นทุนคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี16กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศอบรมณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2521ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ท่านปัญญาจะอัดเทปวันนี้พี่น้องทั้งหลายมาจาก

ได้เข้ามาพูดธรรมะให้ฟังแต่มาระยะหลังๆนี้สุขภาพไม่อำนวยเกี่ยวกับโรคหัวใจซึ่งตายได้ง่ายด้วยไม่มีการสถานที่กิริยาบทตายได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกอิริยาบถไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนอยู่คนเดียวหรืออยู่กี่คนไม่สำคัญโรคปัญญาทำให้ทราบเรื่องความตายเกี่ยวกับโรคปัญญาได้ดีเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องคอยระมัดระวังข้อสำคัญข้อการใช้เสียงตอนเช้าก่อนจังหันพูดไม่ได้เลยต้องหยุดมีกฎข้อบังคับตัวเองไม่เช่นนั้นก็ต้องกำเริบแน่นอนหลังจังหันแล้วจะพูดอะไรก็ได้บ้างพอสมควรตอนนั้นและตอนบ่ายไปถึงตอนเย็นแล้วนั้นก็ได้มีส่วนระวังเหมือนกันแต่ไม่เหมือนตอนเช้าคงจะเป็นเพราะธาตุมันละเอียดขึ้นไปการรักษาไว้นี้จะว่าเป็นการรักษาไว้เพื่อตัวเองนี้ก็มองไม่เห็นสำหรับความรู้สึกของตัวเพราะได้เคยเรียนเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมานี่ตั้งแต่เริ่มออกบวชแต่พ่ออย่างยิ่งเวลาออกปฏิบัติเรียนและปฏิบัติต่อเรื่องนี้ทั้งนั้นเรียนทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนคือภาวนานั่นเองการภาวนาเราไม่ภาวนานำสิ่งเหล่านี้เข้าเป็นอารมณ์ของ

ระลึกถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ความลำบากในธาตุในขันธ์ตลอดถึงความเย็นว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารล้วนแล้วตั้งแต่ความท่องเที่ยวไปกับทุกข์ทั้งนั้นเมื่อเราได้เรียนเราได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้

เป็นฝีมือก็กลายเป็นม้าที่ใช้ได้ดีหายพยศได้จิตใจเราทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชคฤหัสถ์ย่อมมีความพยศได้เช่นเดียวกันหมดนักบวชก็อย่าเข้าใจว่าท่านบวชมาแล้วจิต

กิเลสตัวใดที่เคยมีอยู่มากน้อยเพียงไรก็มีอยู่ตามสภาพของตนตามความมีอยู่ของมันเพราะฉะนั้นเพศนี้จึงเป็นเครื่องประกาศให้โลกและตัวเองทราบ

0: หรือมาตั้งแต่ความเกิดซึ่งมีอยู่ประจำธาตุขันธ์ของเราทุกๆคนเรียนจนเข้าใจความเกิดเกิดมาได้ด้วยเหตุใดและแก่แปรปรวนไปอยู่โดยสม่ำเสมอความแปรปรวนไปโดยลำดับก็เป็นเรื่องผิดทุกข์ขึ้นมาพร้อมๆกันอาการของร่างกายส่วนใดไม่ปกติอาการส่วนนั้นก็แสดงความกำเริบเพื่อผิดทุกข์ขึ้นมาความรับทราบทุกข์ความรับภาระในทุกข์ที่แสดงขึ้นในขันธ์ก็ย่อมเป็นใจนั่นเองจะต้องรับทราบหรือจะต้องรับภาระถ้าใจยิ่งมีความคิดเสียอกเสียใจในเมื่อร่างกายส่วนต่างๆพิกลพิการไปด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มโรคสองชนิดเข้าไปคือโรคในขันธ์เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นนั้นโรคในจิตเพราะความเสียใจโรคส่วนร่างกายไม่สำคัญยิ่งกว่าโรคภายในจิตที่แสดงความกำเริบขึ้นด้วยความปรารถนาอยากให้หายความเสียอกเสียใจอันนี้เป็นโรคที่รุนแรงสามารถที่ทำจิตใจให้กระสับกระส่ายไปได้แล้วจะยังสามารถให้โรคภายในร่างกายนี้กำเริบขึ้นอีกได้โดยลำดับเพราะใจเป็นเจ้าของใจเป็นผู้สำคัญที่จะส่งเสริมและระงับสิ่งเหล่านี้ลงได้เพราะฉะนั้นในเรื่องความเป็นอยู่ของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้เรียนเต็มสติกำลังความสามารถจนหายสงสัยในเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทบทวนทั้งเหตุทั้งผลทุกสัตว์ทุกส่วนเข้ามาประมวลกันแล้วมีน้ำหนักเท่ากันความเป็นอยู่กับความตายไปจะให้สิ่งส่วนใดมีน้ำหนักมากกว่าก็เป็นการไม่เป็นธรรมในเมื่อจิตได้พิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วต้องวางไว้ตามเป็นจริงคือมีน้ำหนักเท่ากันเกิดก็เกิดมาแล้วความเกิดกับความแก่กับความตายนี่เป็นของคู่กันเกิดแล้วไม่อยากตายเป็นไปไม่ได้ความไม่อยากตายก็เรียกว่าวิภวะตัณหาเพราะอยากในของไม่มีคำว่าไม่ตายนั่นมันไม่มีในธาตุในขันธ์ของผู้ใดก็ตายมันมีแต่ความตายซึ่งเป็นคู่กันกับความเกิดเมื่อพิจารณาให้ถึงเหตุถึงผลถึงความเกิดความตายแล้วน้ำหนักความเป็นอยู่กับความตายไปก็เท่ากันยังเป็นอยู่ถ้าจิตได้เรียนรอบข้อปฏิบัติตนได้รู้รอบขอบคิดหมดแล้วแม้ร่างกายยังเป็นอยู่จิตก็ไม่ได้หวังประโยชน์อะไรจากร่างกายเข้ามาเพิ่มเติมทางด้านจิตใจให้มีกำลังมากขึ้นยิ่งกว่านี้ไปอีกแม้ร่างกายจะสลายลงไปก็ไม่เห็นมีอะไรเสื่อมเสียภายในจิตเพราะจิตเป็นผู้เรียนรู้รอบขอบคิดคงเส้นคงวาแล้วเป็นจิตที่สม่ำเสมอไม่เอ็นเอียงไม่มีความบกพร่องเป็นความพอดีสำหรับจิตดวงนั้นแล้วเช่นจิตพระพุทธเจ้าจิตพระสาวกอรหันต์ท่านเหล่านี้เป็นผู้มีความพอถึงเมืองพอและโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเรื่องธาตุขันธ์จะแตกจะสลายเมื่อไรจึงถือเป็นคติธรรมดาเหมือนกันกับเราโยกย้ายสิ่งของชิ้นนี้ไปวางที่ตรงนั้นวางโยกย้ายสิ่งของสิ่งนี้หรือชิ้นนี้ไปวางที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเท่านั้นอันนี้ได้แก่ร่างกายของเราเวลาประชุมกันอยู่นี่ก็เหมือนสิ่งของมารวมกันอยู่ในภาชนะเดียวกันพอถึงเวลาจะแตกสลายนี่ก็ธาตุสี่ดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสลายตัวออกไปก็เหมือนกับร่างกายนี้เป็นภาชนะเป็นส่วนรวมแล้วแยกย้ายออกจากร่างกายนี้ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตามเดิมของตนเช่นเดียวกับสิ่งของที่วางไว้ในภาชนะเดียวกันถูกโยกย้ายไปวางที่นั่นที่นี่ไม่ได้สูญหายไปไหนย้ายจากที่นี่ก็ไปอยู่ที่นั่นย้ายจากที่นั้นก็ไปอยู่ที่นี่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในร่างกายนี้ก็เมื่อสลายออกไปจากร่างกายก็เหมือนกับว่าโยกย้ายออกไปจากนี้ก็ไปสู่ธาตุดินตามเดิมธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตามเดิมของตนไม่มีอันใดสูญหายไป ส่วนจิตก็ยิ่งเป็นของสำคัญจิตก็เป็นจิตอยู่แล้วตั้งแต่การไหนๆยิ่งเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นจิตที่ประเสริฐไหนจะมาอาศัยสมมุติธาตุสีน้ำลมไฟซึ่งเป็นของหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกอันนี้อีกท่านจึงไม่มายึดมาถือท่านปล่อยวางแล้วด้วยปัญญาของท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นความเป็นกับความตายเวลามีชีวิตอยู่ก็มีน้ำหนักเท่ากันถ้าจะพิจารณาโดยลำพังตนเองเพราะเป็นอยู่ก็ไม่เห็นได้อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกว่าจะได้ความมิเศษวิโสอะไรเพิ่มขึ้นมายิ่งกว่าความพอดีของจิตที่ประจักษ์อยู่ภายในจิตใจนี่แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกจากร่างกายแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีพันปีหรือแสนปีหมื่นปีก็ตามแล้วเวลาสลายธาตุขันธ์สลายลงไปก็ไม่เห็นมีอะไรจะล่มจมไปตามธาตุดินธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ไม่ล่มจมไม่สูญหายไปไหนลงไปสู่ธาตุเดิมของตนจิตก็ไม่สูญหายเป็นจิตอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของตนนั่นต่างอันต่างจริงก็ไม่กระทบกระเทือนกันหากคิดโดยลำพังตนเองก็เป็นอย่างนี้คือความเป็นกับความตายนั้นมีน้ำหนักเท่ากันอยู่ก็อยู่ไปเมื่อยังไม่ตายก็อยู่ไปเมื่อตายก็ตายไปเห็นแปลกอะไรถ้าคิดในแง่โลกสงสารที่ทำประโยชน์ให้โลกความเป็นอยู่ก็ทางเหตุผลแล้วย่อมมีน้ำหนักกว่าความตายไปเพราะอยู่อย่างพระสาวกท่านอรหันต์อรหันต์ท่านอยู่วันหนึ่งสองวันอย่างนี้ก็ได้ทำประโยชน์แก่โลกมากมายความเป็นอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกท่านก็เป็นอยู่ไปมีความหนักในความเป็นอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้โลกแต่ท่านไม่เป็นไม่คิดขึ้นมาว่าไม่อยากตายความไม่อยากตายเป็นเรื่องของกิเลสท่านไม่มีกิเลสพอจะคิดแง่นี้ขึ้นมาคำว่าน้ำหนักของความเป็นอยู่นี่หนักต่างนั้นท่านหนักโดยเหตุผลต่างหากไม่ใช่หนักด้วยความอยากของท่านให้เป็นไปอย่างนั้นการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องโกรธแก่เจ็บตายซึ่งเป็นสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายติดนักติดหนากลัวนักกลัวหนาเรื่องเกิดนั้นไม่กลัวแต่ความตายนั้นกลัวมากต้นกับปลายจึงไม่ตรงกันเมื่อต้นกับปลายมันปีนเกลียวกันอยู่แล้วมันก็ต้องสร้างความทุกข์ให้เราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนและปฏิบัติธรรมให้เข้าใจแล้วต้นกับปลายให้ตรงกันด้วยปัญญาของเรารู้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็มีอะไรเป็นปัญหายังมีอยู่มีชีวิตอยู่กี่วันกี่คืนก็อยู่ไปถึงการที่จะไปแล้วก็ไม่มีอะไรฮะหายห่วงทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปตามสภาพแห่งความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ของสมมุติทั้งหลายส่วนที่เป็นสมมุติหลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายแล้วนั้นก็ไปตามสภาพของวิมุตตินี่ท่านผู้เรียนผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนธรรมของพระเจ้านี้เป็นศาสนธรรมที่ท้าทายในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ใช่เป็นศาสนธรรมที่มาประกาศสอนโลกอย่างเปล่าๆหาผลหาประโยชน์ไม่ได้โฆษณากันเฉยๆไม่เป็นอย่างนั้นประกาศธรรมด้วยความจริงเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริงในธรรมทุกแง่ทุกมุมทุกบททุกบาทก่อนที่จะนำมาสั่งสอนโลกท่านทรงรู้โดยประทัยทั้งนั้นการสั่งสอนสรรโลกโดยธรรมะแง่ใดก็ตามจึงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้เลยเพราะแสดงออกมาจากความจริงถอดออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ซึ่งสำเร็จมาจากความรู้จริงเห็นจริงโดยสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นการสั่งคำสั่งสอนของพระเจ้าจึงเรียกว่าสวัคขาธรรมมาตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นภูมิของธรรมไม่ว่าสมัยโน้นสมัยครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ไม่ว่าสมัยนี้ไม่มีสมัยใดที่ว่าศาสนาอันแท้จริงคำสั่งสอนเครื่องแก้กิเลสอันแท้จริงนั้นจะลดคุณภาพลงไปแม้แต่ตัวกิเลสก็ไม่เคยลดคุณภาพลดโทษของมันลงไปลดพิษลดภัยของมันลงไปเพราะเหตุใดเพราะข้างโน้นคนก็มีกิเลสจ ิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันกับในสมัยปัจจุบันนี้มีอยู่ความโลภก็มีเหมือนกันความโกรธก็มีเหมือนกันความหลงมีเหมือนกันพวกราคะโทสะโมหะเหล่านี้มีเหมือนกันหมดในครั้งนั้นท่านแก้ด้วยอะไรท่านแก้ด้วยอัตด้วยธรรมเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วมัชฌิมาธรรมนี่แหละเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้สิ้นซากลงไปได้ตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงสมัยนี้เพราะสมัยนี้คนก็มีกิเลสประเภทเดียวกันความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามีเหมือนกันต้องแก้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาโดยทางปฏิบัติกิเลสจะต้องหลุดลอยไปเช่นเดียวกับครั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนืออำนาจแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าไปได้ถ้าเรานำมาประพฤติปฏิบัตินำมาเป็นเครื่องมือกำจัดกิเลสกิเลสต้องหงัดแห้งไปโดยไม่ต้องสงสัยคำว่าศาสนาเรียวแหลมนั้นมันหมายถึงคนต่างหากเป็นผู้เรียวแหลมมีความจืดจางในศีลในธรรมเห็นธรรมเป็นของล้าสมัยไปซะบ้างเห็นธรรมเป็นของคือเป็นของไม่เหมาะสมกับตนเองสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองก็คือกิเลสตัณหาอาสวะพอกพูนหัวใจจึงโกยเอาตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนนอนจมทุกข์อยู่นั้นก็ว่าดีถ้าเจ้าของชอบคนชนิดนี้เป็นคนชนิดที่ทันสมัยหรือล้าสมัยเราก็พิจารณาเอาคนใดที่เห็นว่าศาสนาล้าสมัยคนนั้นแลคือคนจะนอนจมทุกข์ถ้าผู้ใดเห็นว่าศาสนาเป็นธรรมอันเลิศประเสริฐสามารถที่จะชำระสัตว์สาสางหรือลบล้างความทุกข์ความทรมานของสัตว์ได้แล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสาระคุณพวกเราเป็นชาวพุทธเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสาระคุณนี้จึงต้องมีความสนใจใคร่อับอัดกับธรรมแม้ครูบาอาจารย์อยู่สถานที่ไกลที่ไกลที่ไหนไม่คำนึงถึงเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติเงินทองแม้ชีวิตก็สละได้เมื่อถึงคราวแล้วมาด้วยความเชื่อความนอนสายจริงๆก็เพราะเราเป็นชาวพุทธได้นับถือพุทธังธรรมังสนังคัจฉามิว่าเป็นองค์สรณะฝากเป็นฝากตายไว้ในชีวิตของตนไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งไปกว่านี้เพราะเหตุว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังคัจฉามินี้เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์องค์ศาสดาเองก็บริสุทธิ์พระสาวกอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นผู้บริสุทธิ์ธรรมะก็เป็นผู้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์จากพระไทยของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกไว้เพราะฉะนั้นพุทธังธัมมังสังฆังนี้จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศกว่าสิ่งใดในไตรโลกธาตุอันนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้เลยเราได้น้อมนึกระลึกถูกต้องแล้วในสถานะทั้ง3นี้เพราะฉะนั้นจึงกรุณาพากันอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นด้วยจิตตภาวนาให้อบรมเสมออย่าให้ขาดวันขาดคืนขาดปีขาดเดือนไปเสียเปล่าๆการบ้านการเรือนของเราเราถือเป็นความจำเป็นเพื่อการอาชีพเพื่อความมั่งมีสีสุขเพื่อฐานะของเราจะได้ขยับขึ้นไปเป็นความมั่นคงในขณะเดียวกันเราก็ต้องย้อนมาคำนึงถึงจิตของเราอีกอันใดจะมีความแน่นหนามั่นคงอันใดจะมีความเจริญรุ่งเรืองสมบัติเงินทองจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามใจเป็นเจ้าของใจเป็นเจ้าตัวการใจเป็นนายของสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นตัวใจเองได้มีอะไรเป็นเครื่องบำรุงตนบ้างถ้าว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วจะหาความชุ่มชื่นเบิกบานหรือยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจำต้องได้พยายามหาอัตถธรรมคือคุณงามความดีทั้งหลายเช่นการให้ทานเราก็เคยได้บำเพ็ญมารักษาศีลภาวนาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นนอกจากนั้นยังเป็นเครื่องสนับสนุนติดตามเราทั้งเป็นทั้งตายแม้ใครๆจะช่วยเราไม่ได้ไม่ว่าแต่ญาติแต่มิตรสหายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกรักไม่สามารถจะช่วยเราได้เวลาถึงคราวจนกรอบเช่นเราไปสู่พระโลก แต่บุญกุศลนี้สามารถติดตามช่วยสนับสนุนได้ถ้าไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมได้ด้วยอำนาจแห่งบุญเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์พิเศษกว่าสิ่งใดสิ่งอื่นไม่ผู้อื่นไม่สามารถแต่บุญนี้สามารถนำความสุขมาให้เรานี่ละอันหนึ่งท่านว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งของตนเวลาจนตอกจนมุมจริงๆต้องอาศัยบุญเราอยู่ในโลกนี้ก็อาศัยความสุขถ้าหากว่ามีตั้งแต่ความทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟเสียทั้งโลกแล้วใครจะอยากอยู่เล่าในโลกนี้มันก็ต้องมีความสุขความรื่นเริงบันเทิงสะดวกสบายภายในจิตในใจมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจโดยแล้วก็ยิ่งมีความรื่นเริงบันเทิงผิดปกติผิดคนทั้งหลายที่เขามีความรื่นเริงบันเทิงในบางครั้งแล้วเกิดความสุขเศร้าในภายหลังเพราะการสร้างคุณงามความดีให้เป็นบุญเป็นกุศลอันความสุขอันเป็นความสุขเกิดให้เกิดขึ้นแก่ใจนี้ไม่มีความโศกเศร้าโศกาอะไรแฝงเข้ามาเหมือนความสุขในทางอื่นรื่นเริงในทางอื่นนี่จึงเรียกว่าบุญเป็นของดีแท้อย่างนี้ไม่ปิ้นกล้อนไม่หลอกลวงเป็นของจริงแท้เราจึงจงพยายามสร้างบุญสร้างกุศลไว้จิตใจนี้แน่ 100% ออกจากร่างนี้แล้วจะต้องไปสู่ร่างนั้นคือตายแล้วจะต้องเกิดแน่นอนไม่มีอย่างอื่นใครผู้ใดก็ตามพูดว่าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าถ้าว่าจะเทียบในตานะเราเทียบโดยลำดับเป็นขั้นๆเช่นคนตาบอดนี่ไม่มองเห็นอะไรเลยคนมีในตาข้างเดียวดีกว่าคนตาบอดเพราะยังพอมองเห็นอะไรบ้างมีในตาข้างหนึ่งคนมีในตาสองข้างสามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว้างขวางยิ่งกว่าคนมีตาข้างเดียวอ้าวคนมีตา4ดวงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งกว่าคนมีตา2ดวงคนมีตามากยิ่งกว่านั้น10ดวง20ดวงจนกระทั่งถึง1,000ดวงทำไมจะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างสว่างกระจ่างแจ้งและสามารถพูดได้ในสิ่งที่คนตาบอดและคนตาในตาข้างหนึ่งสองข้างไม่สามารถมองเห็นได้นะต้องสามารถนี่แหละที่ว่าความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้ของเรานั้นมันผิดกันอย่างนี้เหมือนอย่างคนหนึ่งมีในตาสองดวงคนหนึ่งมีในตาทั้ง1,000ดวงคนที่มีในตาถึง1,000ดวงจะสามารถขนาดไหนพระพุทธเจ้ามีในตามากยิ่งกว่านั้นตามที่ท่านกล่าวไว้ในคำว่าท้าสหัสเนตรคือมีในตา1,000ดวงได้แก่ท้าวสกะเทวราชมีในตาถึง1,000ดวงสามารถมองเห็นแจ้งทะลุไปหมดแต่พระพุทธเจ้าทรงมีในตามากยิ่งกว่าท้าวสกะเทวราชเพราะฉะนั้นท้าวสกะเทวราชจึงต้องยอมกราบพระพุทธเจ้าเราลองเทียบดูสิและพระพุทธเจ้าเองเป็นผู้ตรัสไว้ว่าตายแล้วต้องเกิดในภพนั้นภพนี้ตามอำนาจแห่งวิบากกรรมที่ตนสร้างมาไว้ดีชั่วประการใดต้องเกิดแน่นอนสิ่งที่จะให้เกิดพระองค์ท่านก็แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นสิ่งที่พาให้สัตว์เกิดเชื่ออยู่ภายในได้แก่อวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณังเป็นต้นเนี่ยก็คืออวิชชาเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะพาให้สัตว์เกิดที่นอกจากอวิชชาแล้วยังมีบุญมีบาปแฝงเข้าไปแต่เกิดในสถานที่ใดจะต้องได้รับความสุขบ้างทุกข์บ้างถ้ามีทั้งบาปทั้งบุญถ้ามีแต่บุญมากๆคู่นั้นกับมีแต่ความสุขในภพนั้นทั้งที่ผู้อื่นเขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนผู้นั้นก็ได้รับความร่มเย็นเพราะตนมีบุญนี่หลักประกันของโลกสงสารเราคือตายแล้วต้องเกิดไม่มีคำว่าตายแล้วสูญนอกจากคนตาบอดเท่านั้นนำมาพูดด้วยความมืดมนอันตรการของตนไม่ได้พูดด้วยความรู้ความเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนด้วย2ในตาหรือ4ในตาหรือ1,000ในตาเหมือนพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาสั่งสอนโลกทีนี้เราจะเชื่อคนไหนเราต้องคิดในทางเหตุผลคนตาบอดคนตาดีทำไมจะเชื่อคนตาบอดแน่คนโง่จะเชื่อคนฉลาดจะเชื่อคนโง่ยังไงคนฉลาดไม่เชื่อคนโง่อย่างง่ายๆคนตาดีไม่เชื่อคนตาบอดอย่างง่ายๆเนี่ย พระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดตรัสไว้แล้วเป็นสิ่งที่เทียบขีให้เราพวกเราทั้งหลายเทียบเทียมกับคนตาบอดพูดออกมาเช่นตายแล้วสูญนี่มีจำนวนมากเวลานี้ในโลกมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งแม้เมืองไทยเรายังมีความสำคัญกันว่าตายแล้วสูญตายแล้วสูญเพราะพูดด้วยความมืดบอดสูญด้วยเหตุใดหาเหตุผลไม่ได้แต่เป็นความเข้าใจเอาเฉยๆแบบมืดๆบอดๆว่าตายแล้วสูญส่วนพระพุทธเจ้าทรงพูดด้วยเหตุด้วยผลตายแล้วต้องเกิดอะไรพาให้เกิดอวิชชาปัญญาสร้างข้าราเป็นต้นพาให้เกิดนะเกิดแล้วมีความสุขความทุกข์มีฐานะสูงต่ำตามขั้นตามภูมิของศีลของธรรมของบาปของบุญที่สร้างไว้แล้วเพราะฉะนั้นภูมินั้นๆจึงต้องต่างกันของแต่ละลายๆอ้าวผู้ที่ไปเป็นสัตว์นรกก็มีไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีมาเป็นมนุษย์ก็มีไปเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมไปจนกระทั่งถึงเข้าสู่นิพพานก็มีมีหลายประเภทเพราะอำนาจแห่งบุญกรรมมีมากน้อยต่างกันถ้าผู้ที่ได้บำเพ็ญตนให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วก็เรียกว่าปุญญาปาปะปะนิณบุคคลเป็นผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วคำว่าบุญก็ดีคำว่าบาปก็ดีเมื่อถึงขั้นสุดยอดแล้วสิ่งทั้งสองนี้เป็นสมมติเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดเมื่อก้าวเข้าไปถึงที่แล้วบันไดก็ต้องปล่อยใครจะไปกอดบันไดอยู่เล่าเมื่อขึ้นไปถึงที่แล้วบันไดก็ปล่อยไปเองหมดปัญหาไปเองนี่เมื่อขึ้นถึงเมืองพอถึงบรมสุขแล้วบุญก็หมดปัญหาไปเองเพราะบุญเป็นสมมุติเป็นเครื่องสนับสนุนให้ไปถึงที่นั้นเช่นเดียวกับบันไดหรือเส้นทางที่เรามาวัดป่ามันตากเหมือนกันเมื่อเรามาถึงวัดป่าบันตาแล้วใครจะไปกอบโกยถนนหนทางล่ะพอมาถึงที่นี้แล้วก็หายห่วงเรื่องทางก็หมดความจำเป็นไปหรือหมดความหมายไปนี่คำว่าบุญและบาปซึ่งเป็นส่วนสมมุติเมื่อถึงขั้นสูงสุดจุดหมายปลายทางแล้วก็หมดความหมายไปเช่นเดียวกันนอกจากนั้นต้องอาศัยบุญกรรมนี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนเวลาเดินทางคือเดินท่องเที่ยวในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่นั่นแหละต้องอาศัยบุญพบน้อยพบใหญ่พบสุขพบทุกข์อะไรเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่บุญกับบาปเป็นผู้ตัวหรือเป็นตัวการเป็นผู้ชักนำถ้าทางบาปก็กดลงทางต่ำถ้าบุญก็สนับสนุนให้ไปทางสูงเราตกแต่งเอาไม่ได้เพราะนั้นเป็นส่วนผลเราตกแต่งได้แต่เวลาเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละเราพยายามทำตั้งแต่บัดนี้เรามีอำนาจที่จะทำได้ทั้งบุญมีสิทธิที่จะทำได้ทั้งบาปมีอำนาจทำได้ทั้งบาปในตัวเองแต่เวลาเราทำแล้วบุญกับบาปนั้นก็มีอำนาจให้ผลเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราไปพบหน้านั้นเป็นเรื่องของวิบากคือผลแล้วที่จะต้องตามกดขี่บังคับเราถ้าเป็นฝ่ายต่ำถ้าเป็นฝ่ายดีก็มีอำนาจที่จะตามสนับสนุนเราให้ไปถูกสถานที่ดีคติที่เหมาะสมจนกระทั่งถึงมุตติพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งบุญไม่มีอย่างอื่นใดที่จะเป็นของจำเป็นเป็นของแน่นอนยิ่งกว่าคำว่าบุญกับบาปบุญบาปเป็นของแน่นอนมีอยู่ในหัวใจสัตว์ด้วยกันทั้งนั้นทั้งที่สัตว์จะประมาทลบล้างว่าบุญไม่มีบาปไม่มีก็ตามเมื่อความสุขความทุกข์มันมีอยู่ภายในกายในใจตราบใดแล้วพึงทราบว่านั้นแลคือบาปคือบุญยังมีอยู่กับสัตว์โลกตราบนั้นถึงเขาจะประณามเท่าไหร่หรือลบล้างเท่าไหร่ว่าบุญไม่มีบาปไม่มีก็สักแต่คำพูดแต่หาลบล้างความจริงนั้นได้ไหมนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราเป็นชาวพุทธเราเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วเป็นผู้ควรเชื่อได้อย่างตายใจธรรมะเป็นสวขาธรรมที่ตรัสไม่ชอบแล้วเป็นสิ่งที่เชื่อได้อย่างตายใจสังฆะคือท่านผู้บริสุทธิ์แล้วทุกองค์บรรดาพระอรหันต์เป็นผู้เชื่อได้แล้วอย่างตายใจนอกจากนั้นเป็นผู้มีกิเลสเต็มตัวเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างหาความแน่นอนไม่ได้แม้ที่สุดตั้งแต่ตัวเราเองยังเชื่อเราไม่ได้ว่าจะทำอย่างนี้มันกลับทะเลทรายไปทำอย่างนั้นเสียว่าจะไปทางโน้นจะมันกลับไปอย่างนี้เสียว่าจะให้เป็นอย่างนี้กลับมันเป็นอย่างนั้นเสียในหัวใจของเรายังเชื่อไม่ได้เหตุใดเราจะไปเชื่อคนอื่นซึ่งมีกิเลสอยู่ด้วยกันอย่างเต็มใจได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น นี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะนำมา พิจารณาและดำเนินตามหลักธรรมด้วยความมั่นใจของเราเราเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นชาติที่สูงกว่าบรรดาสัตว์เขาและนอกจากนั้นยังได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นสวดคารธรรมจับไปชอบแล้วด้วยเราจึงควรบำเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้ตายไปแล้วไม่มีโรงงานให้เราสร้างบุญสร้างกุศลอีกไม่มีโรงงานเหมือนมนุษย์อยู่ในเมืองมนุษย์นี้มีโรงงานทุกสิ่งทุกอย่างตายแล้วหมดปัญหาจะทำได้มากน้อยก็เท่านั้นแหละมีแต่จะเสวยผลที่ตนทำเท่านั้นเพราะนั้นจึงให้ทำเสียตั้งแต่บัดนี้เราเป็นมนุษย์เป็นผู้ฉลาดยิ่งกว่าสัตว์ไม่มีใครฉลาดเกินมนุษย์ในแผ่นดินนี้มนุษย์เป็นผู้ฉลาดจึงให้สมภูมิของตนบำเพ็ญคุณงามความดีหรือทำอะไรให้มีเหตุมีผลเป็นเครื่องยืนยันจึงสมว่ามนุษย์ฉลาดอย่าทำเอาตามอัตโนมัติอย่าทำเอาตามอารมณ์อารมณ์ส่วนมากมันคืออารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความหลงถ้าทำตามอารมณ์มันจะเป็นไปในแถวกิเลสอาสวะแล้วจะพอกพูนความทุกข์ขึ้นมาให้แก่ตนและกระจายไปให้คนอื่นได้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนไปไม่มีสิ้นสุดเพราะกิเลสไม่เคยให้ความร่มเย็นแก่ผู้ใดนอกจากให้ความทุกข์ความเดือดร้อนเท่านั้นส่วนบุญนั้นเป็นสิ่งที่ให้ความสุขแก่สัตว์โลกมาเป็นเวลานานมีมากมีน้อยมีความสุขไปโดยลำดับมีมากเท่าไรยิ่งมีความสุขมากเอาบุญกุศลหนุนให้ทรัพย์จนพ้นจากทุกข์นั้นเป็นบรมสุขท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังจะหมายถึงอะไรความหมายถึงจิตที่ได้หลุดพ้นจากกิเลสเพราะอำนาจแห่งบุญนี่แหละให้ทุกท่านนำไปพินิจพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: อภิชฏามีผัวเดียวเมียเดียวนี้พอแล้วพระพุทธเจ้าว่าพอแล้วธรรมะบอกว่าพอแล้วถ้าเลยฝั่งไปนี้จะเป็นไฟเผาตัวเองและเผาครอบครัวเย่าเรือนไม่มีสิ้นสุดอภิชฏาตั้งแต่วัตถุสิ่งของที่ใช้สอยมานี้ก็ให้มีความมักน้อยเสมอทุกอย่างตลอดภายในใจพยายามไม่ให้จิตสั่งสมอารมณ์ให้มีน้อยมากน้อยมากอารมณ์ที่กวนใจกวนใจเอาสมาธิภาวนานี่ตีเข้าไปอารมณ์ที่มากให้น้อยลงคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน17ธันวาคมพุทธศักราช2546ณสวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2548มีชื่อธรรมว่ากิเลสไว้ใจไม่ได้ขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ทุกข์ตั้งแต่เหลือนึกว่าจะเอามาวันที่13มั้ง
3: ครับ
2: ถึงข้าวก็หมายมาให้เรา
4: เนาะมาค่ะเพื่อจากกรุงเทพมาวันที่13
2: เออว่าวันที่13ถึงพระเอาก็หมายมานิมนต์มาเป็นประธานแต่ครั้งตามได้เวลาใหญ่เอายังจะมาอีกวันเมื่อมาถึงเราเท่าไรนี้จะมีพิธีอะไรพอจะนิมนต์ไปเป็นประธานคำว่าเป็นประธานมันครอบไปหมดใช่ไหมครับมีอะไรทำอะไรผมในงานนั้นคือเกี่ยวข้องกับประธานเมื่อจะมาก็มาอยู่กันมาก็คงว่าบ้านว่าอาญาจะบ้านพวกคืออยู่ตั้งไหนนะ
3: ครับ
2: คงไม่ไปที่ไหนแล้วก็ยังไม่เคยขึ้นไปอยู่นะว่าอาญาจะบ้านพวกคือค้างไปมีจักเข้าไปกังหินมาแป้งไปสังคมเวลาไปสังคมขวามือ เป็นวัดเดิมเวลาวัดปากชันเป็นวัดป่าวัดกรรมฐานวัดปากสันอยู่ริมแม่น้ำโขงเราเคยไปแล้วท่านจะคุยคุยชาละนั่นเป็นอย่างจันทร์ไปพักอย่างจันทร์เขาอยู่บนไปงานอย่างจันทร์แล้วก็เดินนิมนต์มาทางมาจากอย่างจันทร์มาริมแม่น้ำโขงมาตัดมาวัดปากสันดีสงัดดีแต่ก่อนทางรถก็ไม่มีวัดปากชันก็เป็นวัดเดือดประเทศอยู่ในป่าในเขาชื่อเหมาะสมมากอยู่เพราะไม่มีประโยชน์ต้องตามไปมาขั้นต่อมาอยู่ก็ทางก็ตัดไปนั่นแหละไปข้างวัดจึงเรียบแม่น้ำโขงไปที่สังคมแล้วก็ทั้งเลยไปสร้างวัดข้างปากสวนนั่นเองเรียกว่าวัดอรัญญวันโพธิมันเลยกลายเป็นสองวัดไปอันนี้ก็ไม่มีเรื่องมีอะไรมาตอนนี้นะ
3: ไม่มีครับ
2: ฮะ
3: ไม่มีครับ
2: ก็ถ้ามีให้สบายสักหน่อยเถอะว่าเราบอกว่ามีส่วนมากส่วนมากมีแต่เรื่องสกปรกเพราะว่านี่นะจะให้เรามันเราพูดเรื่องสกปรกจะให้เราระวังปากก็ตัวสกปรกไม่ระวังใช้ระวังปากไงใช่ไหมล่ะนี่สิมันพูดไม่มีเหตุมีผลเอาเรื่องใดมีแต่เรื่องสกปรกเรื่องเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันครั้งที่เคยให้ความร่มเย็นแก่โลกมาเป็นประจำตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆนี่ท่านไม่สกปรกท่านสะอาดสุดยอดแล้วก็เมื่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรนี่มีแต่ความสกปรกไหนบอกว่าสะอาดดีนั่นว่าเอาชี้โปะหัวมาก็โอ้คนนี้เขาสะอาดดีนะแต่ว่ามันเขาจะว่าได้ยังไงทำท่านก็ต้องพูดประจำทำไม่ได้ปิ้งป้อนหลอกลวงหลายสังพันธ์ผมเหมือนที่ กิเลสนี่ไว้ใจไม่ได้นะอยู่ในหัวใจเรานั่นนะมันหลอกเราอยู่ตลอดเวลาไว้ใจไม่ได้นอกจากนั้นจะเกี่ยวข้องกับใครก็ต่างคนต่างมีผีหลอกในหัวใจมันก็หลอกแต่กันเป็นเรื่องสกปรกครอบคลุมรังหาความสัตย์ความจริงไม่ได้เชื่อถือไม่ได้นะกิเลสตัวเองก็เอาเรื่องที่นะถ้าอ่อนในธรรมอะไรมันจะต้มทันทีเพื่อต้องเร็วที่สุดคำว่าที่เร็วคือสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจความเศร้าความหมองความมืดตื้ออยู่ในนั้นความแยบคายของมันที่หลอกโลกนี่แหลมคมมากนะท่านว่าที่เร็วมันอยู่ที่ใจอันนี้เป็นตาฝากเป็นมหาภัยต่อใจมาตลอดทำก็อยู่ที่ใจส่วนมากมิจฉาทิเรศมีอำนาจมากครอบครองบีบบังคับหัวใจให้รับความแดดร้อนตลอดมานอกจากนั้นก็ใสไปสู่พบนั่งพบนี้เพียงสองคนคนเดียวนี่นะเอามาโยนทิ้งในประเทศไทยเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติที่ไหนไหนเก็บไว้อย่าให้สูญหายเหมือนเขาเก็บศพไว้เก็บศพไว้ศพเป็นศพประเภทใดประเภทใดเอามากองกันกองกันเมืองไทยจนหาที่อยู่ไม่ได้คือไม่ให้มันเสื่อมสูญอันตรธานแปรปรวนไปไหนสภาพไหนพบของตัวเองนะคราวนี้เกิดเป็นพรหมนี่เอาให้อยู่นี่ตายแล้วก็อยู่นี่แล้วไปเกิดนั้นตายแล้วมาอยู่นี่กองกันในพบเจ้าของเมืองไทยเราจะหาที่อยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรคนคนเดียวนั่นเราพูดเราพูดแล้วมันสลดสังเวชนะไม่ใช่พูดเฉยๆมันเห็นด้วยนี่นะมันรู้ด้วยเนี่ยใครจะว่าเราอวดแต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้เวลามันรู้ขึ้นมามันก็รู้ขึ้นมาที่หัวใจเนี่ยที่เปิดก็อยู่ที่หัวใจที่ปิดก็อยู่ที่หัวใจที่เลสเป็นเครื่องปิดบังมาเท่าไรอะไรมันปิดไม่เห็นร่องรอยที่มาไม่เห็นร่องรอยที่มาเลยจะว่าไงแล้วตายเกิดตายเกิดนี่ไม่ใช่พบเดียวอัตภาพเดียวจัดตัวเดียวบุคคลคนเดียวนะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติตามหน้าแห่งบุญแห่งกรรมไปอยู่ตลอดในภพนั้นภพนี้เก็บไว้เมืองไทยไม่มีที่อยู่ละมากหรือไม่มากคือไม่เสื่อมสูญในราชาให้คงเส้นคงวาอยู่นั่นจะเป็นภพใดเอามากองกันไว้กองไว้ของเรานี่แหละคราวนี้มันไปเกิดเป็นนั้นเอามากองกันไว้มันตายแล้วคนคราวนี้ไปเกิดนั่นอีกเอามากองไว้กองไว้นี่มันตายเกิดตลอดเวลาเนี่ยเกิดนั้นไม่มีเข้ามาศูนย์มันอาศัยนี่แหละไปเข้าร่างนั้นร่างนี้อาศัยบุญกรรมไปอย่างนี้เข้าทางภาวนาที่มันถึงเห็นได้ชัดว่าเนี่ยไม่สลดสังเวชจะสลดสังเวชไงน้ำตาพังลงเลยบอกใครเคยคิดไว้เมื่อไหร่เวลามันจ้าขึ้นมาแล้วนะเราเคยคิดคาดไว้เมื่อไรว่ามันจะรู้อย่างนี้จะเห็นอย่างนี้เรื่องราวอะไรตัวนี้แหละกิเลสปิดไว้มันปิดร่องรอยไว้หมดไม่เห็นเป็นมายังไงพอมันเปิดจ้านี่มันทะลุของมันไปหมดจะว่าไงแล้วเมื่อมันทะลุมันเห็นแล้วจะให้ว่าไม่เห็นได้ยังไงนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าเลิศเลยอย่างนี้จึงท้อไปใส่ที่โลกจะรู้ได้เห็นได้ตามพระพุทธเจ้าพูดได้อย่างสดๆร้อนๆในหัวใจนี้ไม่มีจืดไม่มีจางคือธรรมในใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วถ้าอยู่ในธาตุขันธ์นี่ก็เรียกว่าใจกับธรรมเป็นเดียวกันถ้าเป็นนามของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นให้พระนามว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พออันนี้ไปแล้วก็เป็นธรรมธาตุไปเลยธรรมธาตุนี่แหละครอบโลกธาตุอันนี้ไม่เคยตายใช้ไปตกนรกหมกไม่กี่กับกี่กันยอมรับว่าถูกมากน้อยอย่างเราแต่จะให้ชิบหายไม่ชิบหายพลิกแพงเปลี่ยนแปลงด้วยโลกอนิจจังอยู่ในวัฏวนเป็นโลกอนิจจังทั้งนั้นชาติเร็วมันมีของมันอยู่ในนั่นนะนี่เวลาเปลี่ยนแปลงตัวขึ้นมาได้สูงขึ้นมาจนผ่านพ้นขึ้นมาแล้วจึงมาเห็นเรื่องของตัวเองมันเป็นยังไงที่ถูกปาฏิญาณพระพุทธเจ้าทรงเรียงญาณดูสัตว์ความเกิดตายของสัตว์ตัวโลกที่แรกกันภูเพนิวาสชานุสติญาณทรงดูภพชาติเก่าแก่ของเจ้าของมาโดยลำดับลำดาก่อนก็จนดูไม่ได้ว่างั้นเถอะพบอันเดียวของเหล่านี้ก็ดูไม่ได้แล้วที่นี่จุตุปายานเรื่องญาณดูสัตว์โลกผู้การเกิดการดับการเกิดการตายแล้วยิ่งมากโถพิลึกพิลั่นมันไปยังไงนี่จึงได้สาวหาเหตุมัน มันเป็นมาอย่างไรทั้งเขาทั้งเราจึงเป็นมาอย่างนี้เป็นเพราะเหตุอะไรท่านเรียกว่าพิจารณาปัจจัยการปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจัยสังขาราพิจารณาลงไปลงไปก็ไปถึงต้นตอมันตัวนี้พาให้เกิดให้ตายถอนพวดขึ้นมาแล้วอวิชชายตเวอเสสวิราคาริโรรับเป็นตามกันหมดเลยเวลามันเกิดมันเกิดเป็นตามกันไปเรื่อยๆเวลาค้นหาสาเหตุพาให้เกิดให้ตายทั้งเขาทั้งเราเป็นเพราะอะไรพาให้เกิดให้ตายนั่นค้นกันไปจึงไปเห็นต้นตอของมันพาให้สัตว์เกิดตายมันติดอยู่กับจิตถอนออกจากจิตขาดสะบั้นลงไปแล้วยังเหลือแต่จิตล้วนๆที่จ้าหมดเลยอันนั้นก็พังลงไปแล้วนั่นนี่แหละท่านถึงได้เห็นชัดเจนถ้าอย่างตาเราตาท่านใจเราจะท่านใครจะมาพูดได้อย่างนี้ไม่มีเพราะเขามันเรามันเขาไม่รู้จะไปพูดได้ยังไงเมื่อรู้แล้วพูดไม่ได้ยังไงในสิ่งที่ควรจะพูดได้ดีอยู่ต้องพูดได้ทั้งนั้นแล้วคิดดูปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาแต่เพราะพระพุทธเจ้าของเราที่สดๆร้อนๆอยู่นี่ก็ทรงปรารถนาเป็นพุทธภูมิมาสี่สองไข่แสนมหากัปนับไม่ได้ถึงสี่หนแสนมหากัปเขาอีกแถมเข้าไปนี่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะสั่งสอนจักรโลกได้ด้วยความสะดวกสบายในนามพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ขึ้นมานี้ความจริงที่ปรากฏขึ้นมากับสิ่งที่ไม่เคยคาดเคยคิดมันมีอยู่เต็มโลกฐานมันจ้าขึ้นมาพร้อมกันนั่นทีนี้ก็ท่อพระไทยกันสิจะไปสั่งสอนได้ยังไงเนี่ยสิ่งที่รู้ขึ้นมานี่เหมือนหนึ่งว่าไม่ใช่วิสัยของโลกใดๆจะรู้ได้เลยเหมือนหนึ่งว่ารู้ได้แต่เฉพาะพระองค์แล้วก็ท่อพระไทยนั่นเอาย้อนเข้ามามันเป็นอยู่ในนี้ก็ต้องพูดได้สิแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดเหล่านี้เวลามันพิจารณาไปมันก็ลงแบบเดียวกันพอผางขึ้นมานี่เขานั่นเห็นเป็นยังไงล่ะอัศจรรย์ความตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็ย้ำแล้วย้ำเล่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้นะเหลืออย่างนี้นะเหลือย้ำเนี่ยแต่มันถึงใจที่อัศจรรย์เกินเหตุเกินผลเลยสมมติไปแล้วนั่นใครเคยคาดเคยคิดไว้เมื่อไรทำแท้เป็นอย่างนี้นะเหลืออย่างนี้นะเหลือเป็นอันเดียวกันนั่นนะพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วหรืออย่างนี้อย่างอันเดียวกันนี่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเนี่ยมันเป็นแล้วนั่นใครเคยคาดเคยคิดถ้ารวมก็ว่าเป็นธรรมแท่งเดียวจ้าครอบโลกธาตุนี่เป็นอย่างนั้นแล้วเหมือนหนึ่งว่าจะรู้จะเห็นเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นสัตว์โลกทั้งหลายจะรู้เห็นไม่ได้เลยท่อพระไทยแล้วสอนไปยังไงก็เมื่อมันมืดบอดไปหมดภูเขาลุงนี่ดำทะมึนมีแต่หินผาหน้าไม้ไม่คิดว่าจะมีสาระคุณอะไรแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์มากน้อยฝังจมอยู่ในนั้นในนั้นไม่คิดว่าจะมีที่แรกพอจ้าขึ้นมานี้ความสว่างกับความมืดมันเห็นเจอกันเข้าแล้วความมืดนั่นเลยว่าเหมือนว่ามืดไปหมดเลยสิ่งที่เป็นสาระสำคัญสำคัญคือสัตว์โลกที่มีอุปนิสัยปัจจัยอยู่ในโลกมืดนี้ยังไม่มีความหมายว่างั้นนะไม่ใช่จะมืดไปหมดผู้มีสายปัจจัยซึ่งเท่ากับแร่ธาตุต่างๆฝังจมอยู่ในภูเขาลูกมืดนั่นยังมีอยู่มากน้อยพิจารณาไปก็อ๋อมีนั่นพิจารณาเนี่ยที่ว่าเท้ามาผมมาราธนาว่าสัตว์ในโลกนี้ผู้เบาบางยังมีอยู่มีอยู่ก็คือเขาภูเขาลูกนี้แร่ธาตุต่างๆที่เป็นสารประโยชน์ยังมีอยู่ว่าไม่ใช่จะเป็นภูเขาหินปาร่าไม้ไร้สารประโยชน์ที่อย่างเดียวยังมีประโยชน์อยู่มากอยู่ในนี้ยังมีอันนี้เป็นที่พระองค์ทรงพิจารณาอยู่นั่นแหละที่เท้ามหาพรหมอาราธนาพระองค์ทราบยิ่งกว่าเท้ามหาพรหมนี่พูดตอนที่เท้ามหาพรหมมาแทรกตอนที่กำลังพระองค์พิจารณาอยู่นั่นท่านเกี่ยวว่าพรหมชโลกาธิปติสามปฏินั่นนามของเท้ามหาพรหมอาราธนาพระพุทธเจ้าขอแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกผู้มีวันทินเบาบางยังมีอยู่ขออย่าได้ปล่อยวางไปเสียเลยจะจมกันทั้งโลกนี่แหละทั้งผู้มีอุปนิสัยและไม่มีก็จะจมไปด้วยกันนั่นแหละเป็นยังไงพระองค์ถึงได้ชอบประไทยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าที่จะสอนโลกอยู่โดยแท้ 100% ว่างั้นเถอะนะเหตุสบายถึงชอบประไทยจ้ากับไปที่แรกมันมีแต่ภูเขาทั้งลูกและชาติต่างๆที่เป็นสาระประโยชน์อยู่ในภูเขานั้นฝังจมอยู่ในนั้นยังไม่ได้พิจารณา เห็นแต่ตัวมืดนี่แต่ภูเขาทั้งลูกไปหมดเวลาพิจารณาเข้าไปมันก็มีและชาติต่างๆนี่แหละมันก็เป็นนี่ก็พูดแล้วพูดเล่าเนี่ยเอามาอวดท่านทั้งหลายเหรอคำพูดเช่นนี้เนี่ยมันเป็นขึ้นมาถึงกระดาษอุทานย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่นั่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละเหรออย่างนี้ละเหรอมันถึงใจว่างั้นเถอะนะความกับน้ำตานี่มันพังลงมาเลยละเป็นอย่างนี้ละเหรออย่างนี้ละเหรอแล้วจากนั้นแล้วก็เถาทำไมเป็นอย่างนี้จะสอนใครได้นั่นมันเป็นในหัวใจนะยังเมื่อยังไม่พิจารณาให้กว้างขวางออกไปมันเป็นในปัจจุบันผางขึ้นมาปัจจุบันเอาปัจจุบันออกมาพูดเหมือนว่าหมดสาระโลกนี้ทำไมจะสอนใครได้สอนใครที่ไหนเขาจะหาว่าบ้าเป็นหมดทั้งโลกเพราะโลกนี้เป็นโลกบ้าของกิเลสทั้งนั้นอยู่ไปกินไปวันหนึ่งเท่านั้นก็พอแล้วอ่านเห็นไหมล่ะสอนอะไรใครจะไปเชื่อลงถึงขนาดนี้แล้วขนาดที่รู้อยู่นี่นะเหมือนหนึ่งว่าไม่มีใครจะรู้ได้อย่างนี้พุทธขึ้นมาผึ่งอันเดียวเท่านั้นจ้าขึ้นมาเหมือนว่ามีอันเดียวเท่านั้นแต่เราคนเดียวนอกนั้นกลายเป็นสัตว์ไปหมดเนี่ยเวลามันขึ้นที่แล้วแต่ไม่ได้ตั้งใจประมาทนะมันเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกความปฏิจจ์เลิกเลยสงสารกับความเลวร้ายของวัฏจักรนี่มันเป็นขนาดนั้นนะให้ถึงให้ท้อใจพระพุทธเจ้าท้อประทัยนี่ตัวเจ้าหนูท้อใจพูดให้ชัดๆเลยนะจะสอนไปหาอะไรนะสอนไปเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดธรรมชาติอันนี้ใครจะไปรู้ได้เห็นได้นู่นอ่ะเหมือนว่าเราคนเดียวรู้เท่านั้นโลกทั้งโลกนี่ทั้งที่ผู้ที่พร้อมที่จะรู้ก็มีอยู่แต่อันนี้มันเด่นกับเจ้าเวลานั้นมันเลยตกสิ่งนั้นไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็ท้อใจแล้วจะไม่สอนใครเลยอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอถึงวันเวลาไปเท่านั้นแหละนะอยู่ไปกินไปก็อยู่ตามป่าตามเขาพอสืบชีวิตไปวันหนึ่งพอแล้วไปหาอะไรอีกสอนอะไรสอนใครมันเหมือนว่ามันสุดวิสัยที่จะสอนแล้วนี่เวลานั้นมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้อันหนึ่งถ้ำอันหนึ่งก็ผางขึ้นมาอย่างแรงนะถ้ำขึ้นมาเอามาอย่างสะดุดเดียวแล้วไม่ลืมนะเนี่ยมันเป็นสดๆร้อนๆก็เมื่อว่าโลกอันนี้ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้รู้แต่เราคนเดียวเพียงเท่านั้นนะโลกอันนี้ไม่มีใครสามารถอยู่แล้วเราคนเดียวเราก็เป็นมนุษย์หรือเราเป็นเทวดามาจากไหนเราถึงรู้ได้เขาเป็นมนุษย์เขาเป็นสัตว์ไปหมดไม่สามารถรู้ได้เราเป็นเทวดามาจากไหนถึงรู้ได้นี่ทำผุดขึ้นมากระเทือนหัวใจเหมือนกันนะเอาอย่างหนักเหมือนกันกระเทือนปังขึ้นมาเลยแล้วทำไมถึงรู้ได้เห็นได้สัตว์โลกทำไมเขารู้มาได้แล้วเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนถึงรู้ได้เหล่านั้นก็ไล่เบี้ยวรู้ได้เพราะเหตุใดนั่นตรงนี้นะตนยอมรับนะรู้ได้เพราะเหตุใดก็เรามาถึงที่นี่มันมีสายทางมานี่นะสายทางบุญญาบารมีของเราที่สร้างมาตั้งแต่เริ่มแรกเรื่อยมาต่อมาเลยต่อขแขนงกันมาเลยอำนาจวาสนาบารมีต่อขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงที่นี่นั่นเมื่อรู้ได้เพราะใดอันนี้กับสายทางมาเหมือนวัดป่าบันตาดเนี่ยกับสายทางเข้ามามันติดกันมาอย่างนี้แล้วจะว่าที่เสียได้ไงว่าใครจะรู้ไม่ได้ทางมีอยู่นั่นทีนี้พอว่างั้นยอมทันทีเลยนะอ๋อรู้ได้นั่นเห็นไหมล่ะไม่มีค้านนะอ๋อรู้ได้เพราะสายทางมันบ่งบอกอยู่ในหัวใจของเราที่เป็นสายยาวเหยียดขึ้นมาถึงที่สุดหลุดพ้นนี่นะอำนาจแห่งบุญญาบารมีที่สร้างมานี่เป็นเครื่องหนุนมาพอถึงที่สุดแล้วส่งผึ่งให้ถึงนะแล้วเพราะเหตุนี้เองเนี่ยรู้ได้เพราะเหตุดีเพราะสายทางมาพอเท่านั้นอ๋อยอมรับเลยเอารู้ได้

กับใครอารมณ์อันนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรในโลกสมมุตินี่ผ่านไปหมดแล้วแล้วจะให้มายุ่งอะไรกับสิ่งเหล่านี้นั่นพูดธรรมชาติชัดทีนี้เมื่อมันมีผู้เกี่ยวข้องยังอยู่ผู้จะได้เด็บได้ดีสายทางยังมีอยู่แต่ละลายละลายมีวาสนาบารมีมาด้วยกันทั้งนั้นนั่นประมาทกันไม่ได้นะมีมากมีน้อยกับนี่แหละอันที่จะทำให้รู้ให้หลุดให้พ้นไปได้ก็คือสายทางคือบุญบารมีของเราที่สร้างมาไม่หายไปไหนนะจะสร้างมามากน้อยไม่ว่าที่รับที่แจ้งที่ไหนไหนจะไม่มีคำว่าสูญหายติดแนบเนี่ยเพิ่มกำลังกันขึ้น

ผิดชอบมาตลอดตั้งแต่วันเกิดทำไมจะรับผิดชอบตัวเองต่อไปเพื่อความหยิบดีสักหลายปาดเป่าสิ่งไม่ดีออกนั้นไม่ได้วะเอาให้มันเป็นอย่างนั้นสินี่ก็พูดแล้วหลักฐานพยานก็มีอยู่นี่ละธรรมะพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆมรรคผลนิพพานสดๆร้อนอยู่กับสำหรับผู้บำเพ็ญผู้บำเพ็ญตายกองกันอยู่เท่าไรก็กองกันอยู่งั้นแหละไม่มีความหมายอะไรแล้วนี่แล้วพูดถึงเรื่องเวลามันท้อท้อถึงขนาดจะสอนใครหาไปหาอะไรอยู่ไปกินไปบ่ถึงวันเวลาแล้วไปเสียเท่านั้นนะธรรมะไปเสียนั่นก็หาหลบหาซ่อนอยู่ตามป่าตามเขาเขาบินสบายมาได้อะไรกินแล้วสบายเลยไม่มีอารมณ์กับอะไรในโลกสามเดียวกับธาตุผ่านหมดแล้วเหลือแต่ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติที่มีขันนี่เป็นผู้รับผิดชอบอยู่ทั้งนั้นก็ดูแต่ข้อขันที่ว่าอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็เพื่อขันนี้เท่านั้นจิตนั้นไม่ต้องเพื่อแล้วหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรก็มีแต่ขันขันนั้นยังมีอยู่พากินอยู่หลับนอนพากลับพาถ่ายพาไปพามาเปลี่ยนยาบวชก็ไปหาอยู่ที่หลบซ่อนนะพอถึงการเวลานี่จะพังปล่อยดีดถึงเลยเท่านั้นเองนี่เวลามันเป็นมันท่อกันขนาดนั้นนะนั้นมาพิจารณาแล้วก็รู้ได้เพราะเหตุใดสายทางมายอมรับอ๋อเรามีด้วยกันทุกคนแม้แต่สัตว์จะไปประมาทก็ไม่ได้นะใจของสัตว์นั้นมีบุญมีบาปอยู่ในนั้นเหมือนกันกับคนเราจะประมาทก็ไม่ได้นะเวลาวารานี้ได้มาเสวยกรรมประเภทนี้อยู่ในสัตว์ภพนี้ภูมินี้ก็ยอมรับกันจากนี้ผ่านไปนั่นผ่านไปนั่นผ่านไปเมื่อเราสร้างความดีแล้วผ่านต้นได้เลยถ้าผู้ที่ไม่สนใจอะไรเป็นขอนสูงต้องทอดมีแต่ลมหายใจบ่อยๆอยู่ก็รอวันตายตายแล้วก็จมเลยจมเลยเท่านั้นเองมันมีอยู่สองอย่างถ้าใครชอบทุรนในการประคับประคองแก้ไขดัดแปลงตัวเองรักษาตัวเองผู้ใดไม่ใฝ่ใจในสิ่งนี้ผู้นั้นมีแต่รอจะจมโดยถ่ายเดียวนะจะสูงจนฟ้าก็ตามไอ้ชื่อมันตั้งได้นะชื่อเพราะนั้นชื่อนี่เลยจะดวดดาวเทียมก็มีแต่ลมปากตัวของเราที่เลียดเยียบหัวมันอยู่ในหัวใจนั่นดูตัวนี้สิมันจะใหญ่ขนาดไหนมันไม่ได้ใหญ่กว่ากิเลสนะเวลามีกิเลสอยู่ในภายในใจที่นี่พอกิเลสขาดสะบั้นแล้วไม่มีอะไรใหญ่ยิ่งกว่าธรรมนะนั่นธรรมเท่านั้นเลิศเลอสุดยอดเยียบหัวกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วเลิศเลอสุดยอดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์คือองค์สุดยอดทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ตื่นมีเหมือนไม่มีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านถึงวาระที่จะแสดงท่านก็แสดงตามเรื่องตามราวเมื่อหมดปั๊บหายเงียบเลยไม่มีอะไรเลยสุญญโตโลกังเวกขัสสุโลกศูนย์เปล่าไปตลอดเวลาภายในจิตใจไม่มีอะไรจะไปผ่านได้เลยคือจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์เป็นจิตที่ว่างเปล่าที่สุดไม่มีอะไรผ่านเลยคำว่าผ่านคือสมมุติกิเลสเป็นสมมุติยอดสมมุติคือกิเลสมีมากมีน้อยจะผ่านจะขัดจะขวางเพราะกิเลสอันนี้พังลงไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็เรียกว่าสุญญโตโลกังว่างเปล่าไปหมดนี่อาการปฏิบัติความดีงามมันจะปล่อยให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายเวลานี้สนามเมืองไทยเราแต่ก่อนว่าเป็นสนามเมืองพุทธเดี๋ยวนี้เป็นสนามเมืองเปรตเมืองผีนะมีแต่ขัดแต่แย้งแต่ชิงดีชิงเด่นมันไม่มีอะไรมาดีมันชิงเฉยๆชิงชั่วนั่นแหละชิงความเลวทรามความดีพระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วทำไมไม่ชิงกันหาความดีความดีชิงกันหาแต่ความชั่วช้าละโมกตกเปรตนั่นแหละมันก็มีแต่ความทุกข์ความทรมานนะสิให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะให้ได้เห็นชัดชัดจิตดวงนี้ประกาศกลางวันเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่กับผู้ปฏิบัติบำรุงรักษาจิตดวงนี้ให้ดีดวงนี้เราจะพาผ่านพ้นถ้ามีแต่การบีบี้สีไฟตามความสยากความอยากความทะเยอทะยานของจิตแล้วเหยียบจิตดวงนี้ลงจมเรื่อยนะจำให้ดีนะสองคำนี้ไม่งั้นจะจมนะธรรมพระพุทธเจ้าก็สอนว่าโกนุหะโซจิมานันโรนิจังปัจจิปัจฉิเตสติอันตกาเลนะโอนัตถาปฏิปังนกเวสสะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ด้วยความมืดบอดของมันเผาลนฉัดโลกอยู่ตลอดเวลาจนหาที่ว่างไม่ได้เธอทั้งหลายยังมาหัวเราะลื่นเริงกันหาอะไรอยู่นั่นบางทีพระพุทธเจ้าก็ตกนั่นเนี่ยโลกสันนิวาสนี้มันเป็นโลกฟืนโลกไฟโลกมืดโลกบอดของกิเลสครอบงำหัวใจอยู่นี่ตลอดมาแล้วเธอยังมาหัวเราะกันแฮ่ๆๆอยู่ได้เหรอเรียกว่างี้นะเราอยากถามพวกบุคคลเหล่าอยู่ศาลานี่
ป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็รู้ห้าโซ่กิมารันโดทำไมจึงมาแฮ่ๆๆนี่เมื่อคืนนี้นอนหลับดี

0: นี่เอาความหลับมาอวดมรรคผลนิพพานแฮ่ๆๆเมื่อคืนนี้นอนหลับดีคุณว่าเออพวกบ้าว่าเราเป็นบ้าหัวหน้าบ้าเข้าใจมั้ยไม่หัวหน้าบ้าไม่ถูกใครไปเป็นบ้าเหมือนเรามันมีหัวหน้าเหมือนกันบ้าก็มีหัวหน้าดีก็มีหัวหน้าบ้ากันตามหัวหน้าธรรมะพุทธเจ้านี่สดๆร้อนตลอดเวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยไม่มีคำว่าจืดไปจืดแม้จะย้ำของเก่าขนาดไหนธรรมชาตินี้เป็นรสชาติตลอดจะไม่มีคำว่าจืดจางเหมือนเขาเล่านิทานเล่านิทานวันนี้เล่านี่ขบขันดีเพราะวันหลังมาจืดชืดแล้วไม่ขบขันมันจืดชืดไปได้เรื่องของกิเลสเรื่องของสมุทเรื่องของธรรมล้วนนี้ไม่มีวันจืดก็ชื่นตลอดเวลาม ีรสมีชาติตลอดเวลาการเทศนาว่าการออกจากธรรมที่ทรงรถทรงชาติไว้อย่างเลิศแล้วออกมาจึงไม่มีคำว่าจืดจางนะมันเหมือนกิเลสนี่มันจืดหาใหม่เรื่อยหาใหม่เรื่อยแม้ที่สุดมันไปได้เมียแล้วมันก็ไปหาเมียใหม่อีกเนี่ยกิเลสอันนี้จืดแล้วไปหาเมียไปหาผัวใหม่พวกบ้าพวกจืดชื่อหาใหม่ไม่อยู่ไม่สอยหาก็เลยคนเก่านั่นแหละไอ้ผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายนั่นแหละไม่เอาของวิเศษพิโสมาจากไหนมาหาตามวิสัยของกิเลสเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยนั่นธรรมะไม่ต้องเปลี่ยนถึงเดียวพอไม่หาอะไรมาเปลี่ยนฉันมาได้เลยยิ่งกว่าธรรมนี้ไม่มีนั่นฮะจำได้เลยเอาละวันนี้พูดตัวนี้แหละไม่ทราบว่าพูดไม่ทราบพูดมากพูดน้อยโทษเหนื่อยพูดไปพูดมากก็เหนื่อยละอะไรเยอะนี่ก็ออกแล้วนั่นออกไปที่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ส่วนนักธรรมก็ออกพร้อมกันมา
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ส่วนนักธรรมที่ไหนเลยจะออกพร้อมกันไหมเวลาเรา
1: พร้อมกันครับ
0: ออกพร้อมกัน
1: ครับ
0: บรรดาวิทยุทั้งหลายออกพร้อมกัน
1: ครับผม
0: มีบรรดาก็ออกพร้อมกันวันนี้คนก็มากอยู่ตลอดนู่นเต็มทุกวันคนเต็มทุกวันวันศุกร์ใช่ไหมวันนี้วันเสาร์ยิ่งจะมากมันสำคัญที่กลางวี่กลางวันไม่มีนะตั้งแต่สว่างมานี่คนยั่วเยียยั่วเยียไม่ทราบมาอะไรไปอะไรมาตื่นข่าวกันมาดูนั่นดูนี่เถอเมามองเถอเซอร์ซาซามาดูนั่นเพลินนั่นเพลินนี่มาหาดูนั่นดูนี่เถอเยอะแยะทั้งวันนะเรานั่งกุฏิมองมาผ่านป่ามามันเห็นเยอะแยะเพราะงั้นเวลาจะออกมาจึงต้องมองมาซะก่อนถ้ายังมีคนจะออกมาได้สุดท้ายออกไปได้ทั้งวันมันยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยอยู่งั้นบางทีออกมาส่วนมากกลางวันไม่ออกละจะออกตอนเย็นบ่ายสี่โมงเพราะมีความจำเป็นจะดูจิตนั่นงานนี้จะต้องได้ออกไปดูนั่นดูนี้เนี่ยที่ออกไปด้วยความจำเป็นไม่ใช่อยู่ๆก็ออกไปต้องหาเวลาออกมันมากขนาดนั้นมาไม่ใช่มาหาสาระประโยชน์เยอะจริงๆนะตื่นข่าวกันมาวัดป่าบ้านตาดเนี่ยคงจะเริ่มลือแบบโกหกกันมากกว่านะวัดป่าบ้านตาดเนี่ยดีกว่าดีอย่างนั้นและดีอย่างนี้หลอกกันมาโกหกกันมาความจริงวัดป่าบ้านตาดมันจะดีอะไรมันมีแต่คนขี้เกียจแต่วัดแต่ว่าพระขี้เกียจแต่วัดแต่ว่ามันของดีอะไรความขี้เกียจที่ไหนมันก็มีใช่ไหมถ้าว่าความขี้เกียจดีเขาจะมาหาเราอะไรก็เขาก็ต้องว่าอย่างดีกว่านั้นความขี้เกียจมันมีมาเห็นแต่ความเหลวไหลเข้าใจนี่พวกเหลวไหลใช่ไม่ได้นะเข้าใจยังดีอยู่เหรอเห็นเขามาเยอะแยะเลยโอ้วันนี้คนขึ้นมากนะว่าดีแล้วคนขึ้นมากไอ้อีสาบัวมันกำลังจะตายเลยออกมาไม่ได้นะกลางวันนี่มันดีมากหรือยังงั้นบางทีก็มาก็มาเจออย่างจังๆถ้าเจออย่างนั้นเราเหมาะละแล้วก็ออกมาต้องคือก่อนจะออกมาต้องรอดูข้างในซะก่อนนะคนบางตาบางตาเรามีธุระที่จะออกไปดูนั่นดูนี่นะที่ออกมาเนี่ยค่อยดูก่อนเพราะได้จังหวะเห็นเงียบๆแล้วดั้มมาแล้วโผล่ไปแล้วยั่วเยี่ยเยี่ยเข้าไปแล้วนั่นแหละจริงมาอะไรกันเอาละนะทีเนี่ยเมื่อมันเจออย่างจังมันก็ฟัดหงายไปจากนั้นถ้าเอาหลวงตะวัวไม่มีนั่นนะหงายไปจากนั้นใส่เปี้ยงไปเดี๋ยวนี้มาทำมันเอาเลยแล้วเปิดฟังเสียงแตกตื่นมันก็มันเมื่อมันหลบไม่ทันแล้วก็สู้เลยที่เข้าไปแล้วอดหัวรอเนี่ยก็ผัวจะตาย เราอดหัวร้อนก็เราไม่มีอะไรทำท่าเฉยมันไม่มีอะไรแต่ว่าเสือก็มีแต่ลายที่ตัวมันไม่ได้ดุเข้าใจไหมมันมีแต่ลายเสือเฉยพอเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยออกแล้วน่าลายมันเขาก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไปแล้วเราคบกันจะตายแล้วคือเราไม่มีอะไรกับโลกว่างั้นที่จะโกรธจะเครียดจะแค้นเนี่ยเขาเป็นพี่ไปไม่มีในใจก็มีแต่ความเมตตาครอบเอาไว้ขู่นั้นมันก็มีความเมตตาอยู่ในนั้นมันเป็นมีพี่มีไปที่ไหนแต่มันกลัวที่เผ็ดบางรายบางนี้มันอยู่ที่อย่างมันเผ็ดมันกลัวปากป่ามันตัดถูกลงตาบัวดูออกมันไปอย่างนั้นเหรอยู่เยี่ยยู่เยี่ยหูยพี่ลูกนะอะไรอยู่ล่ะฮะฮะฮะ
1: หลานถวายจนเก
0: ิน
1: บาท
0: เอง
1: จนเป็นสองบาท
0: เป็นสองบาทขึ้นมาแล้วนั่นเอาสองบาทสามบาทมาเลยต่อไปก็เป็นห้าบาทน้องก็ปาดนะเข้าใจไหมน้องก็ปาดเขาเราเคยเล่านิทานให้ฟังแล้วนิทานน้องก็ปาดแต่ส่วนมากมักจะมีคนไม่มีวาสนามันวันที่มามากๆมันไม่ได้ยินนะไอ้นิทานอันนี้นะถ้าเวลาคนมาเนี่ยน้องขี้เกียจพูดทีมันก็ไม่ได้เรื่องอีกทั้งสองคนมาเอามากมันก็ไม่ได้พูดเสียนิทานน้องกระปาดเข้าใจไหมล่ะฟังให้ดีให้ดีทุกคนนะน้องกระปาดนะฟังให้ดีนะคนไม่มีวาสนาจะไม่ได้ฟังเราก็นานๆจะมาขึ้นวันนี้จะเริ่มขึ้นมันจะมีวาสนาหรือเปล่าพวกนี้คอยดูครับมันจ้องเราก็จะพูดให้ฟังไม่จ้องเราก็จะเปิดเลยเข้าใจแสดงว่าไม่มีวาสนาแล้วไม่ต้องพูดเข้าใจเหรอฟังพี่เนี่ยอีตาหนึ่งอะแกอยู่บ้านหนองกระปาดบ้านนี้เราเคยผ่านไปผ่านมาอยู่คำจะอีบ้านใหญ่เป็นบ้านตะกีบ้านหนองกระปาดอยู่ทางนั้นนี่ทุ่งนามันขั้นนี่แหละบ้านหนองกระปาดนั่นนี่แกเลี้ยงวัวฝูงไว้อีตาคนนี้นะแกเลี้ยงวัวฝูงไว้ที่นี่พวกข้าเขาก็มาซื้อวัวเขามาซื้อวัวขึ้นไปบ้านคนบ้านนอกคนภาคอีสานส่วนมากมันบ้านสูงแต่ก่อนควายเยอะนะควายเขาเลี้ยงควายเอาควายไว้ข้างล่างคนอยู่ข้างบนเดี๋ยวนี้ควายตายหมดแล้วแหละบ้านเลยกลายเป็นบ้านต่ำเตี้ยลงมาแล้วเด่นเหมือนที่นี่บ้านมันอยู่สูงแล้วลงมานี่เป็นชานนะต่ำลงมาอีกนะแล้วพวกข้าเขาขึ้นมาชานนี่นะมานั่งอยู่บนชานกว้างๆเนี่ยเขามาซื้อวัวอีตานี่แกก็นั่งเอกขเนกอยู่นั่นนะแกลืมเนื้อลืมตัวไปหรือลืมเงินลืมอะไรก็ไม่รู้แล้วนะเขาก็มาเขาแกซื้อเขาจะให้วัวเนี่ยตัวละ3บาทซื้อวัวให้ตัวละ3บาทแกก็ยันแกจะเอา4บาทซัดกันอยู่นั่นน่ะทั้งลูกค้าทั้งอีตานี่ล่ะพอต่อกันไปต่อกันมามัวเมาต่อกันพอดีเมียก็ขึ้นมาเมียขึ้นมาท่ามกลางนี่แหละชานกว้างๆเนี่ยขึ้นมาเข้าไปในบ้านเข้าไปในเรือนเมียน่ะเข้าใจไหมพอมานะมองเห็นหัวปล่อยหำอยู่เข้าใจไหมก็เลยฟังให้ดูอันนี้ด้วยนะก็พอมองเห็นหัวปล่อยหำก็ทำตาขยิบใส่หัวเข้าใจไหมขยิบตาใส่หัวให้ปิดบ้างไอ้หำนั่นน่ะมีแต่4 บาท 4 บาทไม่หัวไม่เข้าใจที่เพราะว่าแล้วก็ขยิบตาใส่หัวแล้วก็เมียก็เข้าห้องพอเมียได้รับหัวได้รับคำให้สัญญาณว่าขยิบตานี่นึกว่าเมียจะให้ขึ้นราคาเข้าใจไหมทีแรกพ่อค้าเขาจะเอาให้ตัวละ3บาทแกจะเอาตัวละ4บาทพอเมียขยิบตาแล้วนั่นละ5 บาท 5 บาทขึ้นเลย5 บาท 5 บาทโอ้ยจังเกิด4 บาทก็ยังไม่ลงกันเลยเวลา5 บาท 6 บาทไม่เอาแล้วเนี่ยเขาก็หลั่งไหลลงไปพอเขาหลั่งไหลลงไปเมียก็ออกมาเมียอันเขาที่เขาจะให้ตัวละ3 บาท 3 บาทมันก็ควรจะขายเขาได้แล้วแล้วทำไมจึงไป4 บาท 4 บาทแล้วขึ้นดีไหมเนาะนั่นแล้วแล้วจะ4 บาทแล้ว 5 บาทขึ้นไปยังไงกันนะอ้าวก็เห็นเธอขยิบตาฉันนึกว่าให้ขึ้นราคาฉันไม่ขึ้นราคาไม่ขยิบตาไงปล่อยหำให้เขามันอายเขาจะตายเข้าใจไหมมันอายเขาก็ต้องขยิบตาสิอุ้ยเสียดายเลยมาเอาแต่3 บาท 3 บาทเขาเปิดเลยป่านนี้เขากลับมาอย่างไม่รู้แล้วเข้าใจไหมหมดแล้วนิทานน้องก็บาดเข้าใจไหม วันนี้4บาท5บาท5บาทมันเข้ากันได้แล้วกับน้องกับปากนี่แหละเจ้าพระเรียกว่าแสดงว่าพวกนี้มีวาสนาแล้ววันนี้ไปพระวาสนากลับอะไรจะอะไรอีก5บาท5บาทเดี๋ยวนี้ฮะ
1: ที่ขอก็ไม่ได้ที่มาขอก็ไม่ได้อาจารย์จิตสุวรรณขอเป็นยายได้เป็นยายได
0: ้
1: ไ
0: หมเนี่ยได้เป็นยายไหน
1: ยายสาวที่สามีเป็นทหารอยู่นะคะผู้ว่า
0: อ๋อ
1: นายเอกสมฤทธิ์เนี่ย
0: เนี่ยเป็นกี่ขวบแล้วเนี่ย
1: ขวบ
0: นึงฮะ
1: ขวบน
0: ึ
1: ง
0: อ๋อกำลังเริ่มเรียนด็อกเตอร์เขากำลังเริ่มเรียนด็อกเตอร์เนี่ยกำลังอะไรมาเป็นวิชาด็อกเตอร์ทั้งหมดเลยนะไม่มีใครรู้เขาเรียนวิชาสูงคนไม่ค่อยรู้นะพวกนั่งอยู่เต็มนั่งอยู่ศาลาไม่มีใครรู้ว่าเขาเรียนวิชาสูงต่ำขนาดไหนเขากำลังเรียนด็อกเตอร์เข้าใจไหมด็อกเตอร์ซนกระดาษนี้ซนที่สุดเข้าใจไหมเรียกว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ซนนั่นไปอย่างนั้นนะเอาละไปเฮ้ยเรียนวิชานั่นวิชานี
1: ้
0: ฮะนี่มาเอาเข้ามาโทษอ่ะไอ้น้องกระเป๋าเรานี่คงออกวิทยุแล้วนะ
2: คร
0: ับน้องกระเป๋าเรานี่คงออกวิทยุแล้วมั้งไปแล้วน้องกระเป๋าเราไปออกวิทยุแล้วไปแล้วข้ามหมอคนไปเลยครับน้องกระเป๋าเอาละไปเฮ้ยเรียนนิทานนั่นนิทานนี่นะแปดโมงครึ่งแล้ว
3: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับการคอยรับบุญของผู้อื่นเหมือนดื่มน้ำติดก้นแก้วดื่มเท่าใดก็ไม่มีอิ่มสักทีคนมีสติธรรมปัญญาธรรมย่อมฉลาดที่จะสร้างบุญด้วยตนเองเหมือนการเติมน้ำใส่แก้วหิวเมื่อใดดื่มได้อิ่มชื่นใจฉันนั้นคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อธรรมว่ารู้ดีรู้ชั่วรู้เฉยตอนที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระอรหันตาเจ้าซึ่งเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธรรมเป็นเจ้าของพระธรรมเป็นเจ้าของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีอานุภาพมากที่เราจะได้น้อมนำจิตใจของเราให้เป็นสมาธิขึ้นได้ทำเพื่อจะกัดสรูธรรมะของพระองค์ที่เราได้ขัดสมาธิก็เพื่อจะทำความกัดสรูธรรมของพระองค์ให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติซื่อตรงต่อธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้นอบน้อมอมวาสิใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อเรากำหนดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราก็ไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นนึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราจะไม่ทำการวอกแวกไปทางอื่นเพราะธรรมนี่แหละเป็นเครื่องเจริญทางใจของเราเราก็เกิดมาหลายวันแล้ว70-80ก็ดีพระพุทธเจ้าก็80ก็พระท่านก็นิพพานเพราะเรานี่มาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าที่คำรัตนาเนี่ยราคะโทสะโมหะเข้าปิดบังไม่รู้ธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ได้แต่พระองค์ได้แนะนำเราทำความนอบน้อมพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆแล้วพระองค์ก็แนะนำสอนว่าภิกษุเธอต้องทำจิตใจให้เป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงเพราะภิกษุสมมุติที่บวชในวันที่บวชท่านก็ให้กรรมฐานให้กรรมฐานตั้งแต่เกศาผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นกรรมฐาน5ให้คุณละบุตรซึ่งเจริญพระกรรมฐาน5นี้ให้เป็นของปฏิกูลของนี้ไม่สวยไม่งามเมื่อทรู้อย่างนั้นจริงๆแล้วก็เราเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ธรรมคำสั่งสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าได้จริงๆเพราะพระองค์ได้แนะนำเราพระองค์รู้ธรรมอย่างไร ขอให้ลูกรู้ธรรมอย่างนั้นเพราะเราที่มาบุคคลที่ไม่ได้มากำหนดกรรมฐานห้านี้พึงรู้ไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเรามีเพียรมีมันไว้เถอะเมื่อเรามีเพียรมีมันอยู่และลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่พระธรรมอยู่พระอริยสงฆ์อยู่เมื่อเราใกล้จะแตกดับเราจะไม่ได้ธรรมะมาก่อนอาศัยว่าเรามีเพียรมีมันอยู่อาจจะไปได้พระโสดาเมื่อตายก็ได้เมื่อใกล้จะตายจะได้สกิทาคาอนาคาหรือจะได้พระอรหันต์ก็ได้เพราะตรงนี้ไม่เข้าก็ต้องเข้าเพราะต้องเข้าผวังแน่นอนเพราะมือสนใจอยู่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่นั่นแหละจึงพระองค์ได้แนะนำพวกเราไว้ว่าภิกษุเธอจะประมาทพยายามแนะนำหรือตักเตือนลูกท่านว่าจะประมาทเมื่อภิกษุได้ยินคำนี้แล้วก็จะต้องมีความเพียรมีความมั่นขึ้นเพราะจะต้องสนใจให้มากนี่เพราะอำนาจของเราที่นิวรณ์ห้านี่แหละเป็นเครื่องสลักกักกันของเราไม่ให้รู้ความเป็นจริงได้เพราะเมื่อพระองค์ทำความรู้แล้วก็ต้องแนะนำให้กับกุลบุตรที่สนใจอย่าไปสู่มรรคผลนิพพานนี้พวกเราพยายามตั้งใจให้มากจะประมาทจึงว่าเวลานอนก็ทำเวลานั่งอยู่ก็ทำยืนอยู่ก็ทำเดินก็ทำอยู่จึงเรียกว่าเหมาะสมในการข้อวัดปฏิบัติเราก็อยู่ในศาสนาของพระองค์อยู่ควรจะทำให้มากเพราะเรารู้แล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นปัจจุบันเรารู้อยู่แล้วเราต้องผู้มีปัญญาแล้วย่อมจะนำมาให้กับตนเองทำให้มากเพราะสุวโจเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนั่นแหละสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็อยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆหัวใจเรานี่แหละเพราะเราให้สนใจให้มากเพราะเมื่อคนตั้งใจอยู่แล้วย่อมจะนำเอาธรรมะของพระองค์มาใส่ส่วนกันที่ใจเพราะเราก็สนใจให้มากขึ้นแล้วจึงเรียกว่าอาจสามารถจะไปบรรลุธรรมวิเศษเมื่อขณะจะขาดใจก็ได้เพราะอันนี้ก็คุณที่อนุภาพที่เราทำอยู่เช่นว่าเราขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงก็ทำเรียนแบบของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพระพุทธเจ้านั่งกระสรูธรรมพวกเราก็พยายามนั่งกระสรูธรรมเช่นเดียวกับพระองค์จึงเรียกว่าเป็นผู้รับโอวาทและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วขณะเมื่อคนเราจะแตกดับจะตายลงไปเนี่ยเพราะเราเคยทำอยู่เพื่อรู้จักว่าเรานี่ต้องตายแน่ มันก็จะตะครุบธรรมะเข้าตั้งใจจริงๆพยายามมุ่งอยู่แต่ก็เคยระลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเมื่อขณะจิตเข้าผวังแล้วสามารถจะบรรลุพระอรหันต์เลยก็ได้เพราะเราสดใจไว้เถอะมักท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเราก็นั่งแล้วเจริญพระกรรมฐานรูปนั่งนี่แหละเป็นกรรมฐานตั้งแต่ผมขนเล็บฟันนั่งทำความรู้อยู่รู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยอยู่ทำความรู้เฉยหลมเข้าก็รู้หลมออกก็รู้ลุงพระสงฆ์สอนรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยเรานึกว่าโอ้ที่ความสอนว่ารู้เฉยเนี่ยเราก็รู้ทั้งดีรู้ทั้งชั่วจิตไม่อยู่ในผวังก็รู้จิตอยู่ในผวังก็รู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้รู้เท่าทันกิเลสที่อยู่ในกายในใจของเราได้อย่างนี้จึงเรียกว่าผู้ภาวนาทำความรู้ทำความเห็นพอรู้พอเห็นเข้าจริงๆแล้วพุทโธวินผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัตินี่กายก็เบาใจก็เบาแต่ก็กำหนดรู้ว่ากายเบาใจเบาใจนี่เลิกคิดนึกแล้วก็รู้อยู่นี่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงเรียกว่าปัญญาเป็นผู้รู้แจ้งธรรมะคำสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติลุงพ่อส่งนี้ที่กำหนดรู้เนี่ยท่านแตกดับพระนิพพานแล้วท่านไม่มีเหม็นนะพระอรหันต์ไม่มีเหม็นเพราะเราอาตมาได้เจอของจริงๆมามากแล้วได้แนะนำหรือสั่งสอนเราก็ถือเอาอารมณ์อันนี้ไว้เราก็นึกว่าโอ้ท่านสอนให้เรารู้เนี่ยรู้ทั้งดีรู้ทั้งชั่วเราก็เฉยไว้ท่านก็เลยว่าเอออย่างนั้นสิว่าไงเอออย่างนั้นสิว่าไงท่านรู้จักควาระน้ำใจของเราเนี่ยเพราะอันนี้อาตมาก็ให้กรรมฐานของพระอรหันต์หลวงพ่อทรงนี่แหละด้วยความจริงๆรู้อย่างนี้ดีมากเพราะรู้เท่าทันกิเลสได้ในตัวเราของเราเนี่ยเพราะเราจะนั่งสัก5 นาที10 นาที20 นาที30 นาทีเนี่ยจะทำบุญตั้งร้อยต้องสองร้อยสามร้อยก็ไม่เท่ากับก็เรานั่ง9 นาที10 นาทีหรือ20 นาทีหรือชั่วโมงเนี่ยได้บุญมากเพราะถ้าหากว่าเราทำบุญแล้วไม่เจริญพระกรรมฐานแล้วไม่ทำพระกรรมฐานญาณทัศนะก็ไม่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเพราะไม่ได้ปฏิบัติได้แต่ทำบุญนี่ที่มาบวชนี่อาจจะมาแนะนำหรือสั่งสอนญาติโยมเพื่อให้รู้ความเป็นจริงแล้วจึงว่าพระองค์ใดแนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงเนี่ยเมื่อนิวรณ์5เนี่ยเป็นภัยกับเราเมื่อนิวรณ์5ดับแล้วจิตนี่จะเข้าผวังได้ เมื่อจิตนี้เข้าภวังค์ได้จิตนี้ก็รู้ฌานจิตฌานก็เกิดกับจิตจิตก็รู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นก็จะมีเพียรมีหมั่นขึ้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือจิตเป็นผู้เห็นจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้เห็นขึ้นมาก็นิวรณ์ห้านี้ดับแล้วจึงประกอบได้องค์ห้ามีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาที่เราเห็นธรรมะนี่แหละเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นเนี่ยเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังนั่นเนี่ยทีนี้ก็ศรัทธานี้ก็จะแรงกล้ากับผู้ปฏิบัติขึ้นมาแล้วมันหลับตาลืมตาถ้ามันง่วงลืมซะก่อนลืมตาได้ดีดูร่างกายของเราแล้วก็หลับใหม่หลับใหม่บางครั้งบางครั้งพอหลับแล้วจะเห็นเลยก็ได้จะได้เนี่ยบอกไปเลยนะบอกให้ญาติโยมทำเขาทำตามแล้วโยมก็จะรู้ได้โยมก็จะเห็นได้จึงว่าปัจจตังรู้เฉพาะตนทำไม่จะได้หรือไม่ได้เมื่อเราทำมันก็เป็นผู้ได้อยู่แล้วกำปั้นทุบดิบไม่ผิดหรอกทำเถอะนี่แหละจึงว่าต้องให้มาบวชกันมาบวชกันในแล้วพระท่านก็จะได้แนะนำหรือสั่งสอนให้พระลูกพระหลานก็จะได้สอนให้แล้วเมื่อสอนให้แล้วไปรู้เห็นขึ้นโอปัจจตังเห็นเฉพาะตนอย่างนี้ทีนี้มือเรารู้ทำเห็นทำแล้วก็จะถามพระลูกพระหลานได้ว่านี่เป็นอย่างนี้นะพระท่านก็จะได้บอกให้เองแล้วทีนี้ก็จะเข้าถึงร่าเริงบันเทิงใจปีติก็เกิดขึ้นนักเข้าพอมีโอภาสแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเราไม่เคยสว่างเลยเดี๋ยวนี้เราทำให้สว่างขึ้นแล้วให้มีดวงตาเห็นธรรมนี่ธรรมเข้าใจในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกร่าเริงมันเถิงใจในลมหายใจเข้าร่าเริงมันเถิงใจในลมหายใจออกพอเรามีโอภาสหรือแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจะเห็นลมเข้าจะเห็นลมออกจะรู้ในลมเข้าจะรู้ในลมออกเห็นในลมเข้าเห็นในลมออกฌานปัจจโยฌานเกิดแล้วก็ผู้ปฏิบัติศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสสัมมาทิฏฐิก็เกิดกับผู้ปฏิบัติขึ้นก็รู้เห็นความเป็นจริงนั่งกรรมฐานใช้มองดูที่วางคิ้วเหนือเป็นแห่งนิโรธสัจจะเพ่งที่วางคิ้วว่างเพ่งที่ผมขึ้นรอบๆกะโหลกศีรษะบ้างเพ่งกระทั่งกระดูกสันหลังบ้างดูเที่ยวดูไปจึงเรียกว่ามือเที่ยวดูไปแล้วสติสัมปชัญญะก็จะดีขึ้นนั่งให้เห็นรูปนั่งเราขัดสมาธิอยู่มือคว้าทับมือซ้ายอยู่ให้รู้ไม่เห็นให้รู้เห็นแล้วทั้งรู้ทั้งเห็นใช้ได้กรรมฐานดูท้ายถอยเราดูที่ท้ายถอยเรา ดูกระบอกหูสองข้างตรงกันรู้เห็นเราผู้ทำกรรมฐานเนี่ยเห็นเรายังไม่เจ็บไม่คล้ายอยู่พยายามทำให้บ่อยๆขึ้นเวลาจะได้กรรมฐานนี้ไม่รู้ตัวนะอึกอักก็ได้เลยนะอันนี้อาตมาแนะนำโยมทุกคนอย่าประมาทความตายจะเข้ามาถึงตัวเราเมื่อเราดิบทำกรรมฐานไว้ดีแล้วจะตายเมื่อไรก็ได้เพราะเรามีของดีไว้แล้วนี่ให้มองที่ถอยเราทำความรู้เห็นถอยมาที่ตั้งคอทำความรู้เห็นมาดูกระดูกสันหลัง
0: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

จิตที่มีความเชื่อต่อเหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมต่อบุญต่อบาปเป็นจิตที่พร้อมจะรับเหตุรับผลรับอัตรับธรรมได้แม้จะมัวหมองมองไม่เห็นชัดเจนเต็มความรู้ที่ควรจะมองได้ชัดเจนก็ตามแต่ยังมีหวังที่จะแจ่มแจ้งชัดเจนหรือสว่างมากขึ้นกว่านั้นโดยลำดับเมื่อได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี7 กันยายนพุทธศักราช2528

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติวันนี้ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสรับผ้าป่าช่วยชาติเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2549ณวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: วันนี้นะพอดีพอไม่พอวันนี้มีแล้วนะน้ำจะว่าแล้วนะเอท่านสิ้นไปได้กี่ปีแล้วนะ
2: ปีครับ
1: สองปี
2: ครับ
1: ท่านสิ้นวันเดือนปีอะไรพศ
3: มิถุนา
1: ฮะฮะพศเท่าไร
3: มิถ
1: ุ
3: นา
1: ใช่ไหม
3: มิถุนา
1: สี่
3: เจ็ดนะคะ
1: นี่นี่กำลังสี่เก้านะมิถุนา
2: ครับ
1: วันที่เท่าไรมิถุนา
2: สองครับ
1: ฮะ
2: ที่สองคร
1: ับวันที่สองวันนี้28มิถุนานะวันที่28มิถุนาเนื้อที่วัดของวัดนี้กว้างเท่าไหร่
2: 220ไร่
1: 275เหลือ
2: 220
1: 225กว้างสำหรับวัดเรามันน่าจะถึง300อย่างนั้นนะวัดเรานะร้อยแรกมันร้อยเท่าไหร่160กว่าด้วยกำแพงไหน
2: ร
1: ้อยหกสิบสาม
2: ร้อย
1: หกสิบสามแล้วส่วนนอกนี่เรียกว่ามันพอๆกันอย่างน้อยพอๆกันแต่ที่มันหนักไปว่าทางใหม่นี่จะกว้างกว่ากกันนะ แล้วพระมีเท่าไหร่ล่ะพระเนี่ย12 อ๋อ 12นี่เป็นพระวันนี้ทั้งหมดนะ
2: วันที่อยู่ใกล้ใกล
1: ้นะ
2: ใกล้ๆ
1: วันที่อยู่ใกล้ใกล้เลยผมก็มาเยี่ยมหลวงพ่อท่านท่านที่นี่ไป2ปีนะ2ปีกว่าเล็กน้อย
2: 16
1: วันสองปี26วันอะไรนี่อะไรน้ำ
2: แ
1: ม
2: ่แดงคร
1: ับ เนี่ย
2: แดงคร
1: ับ อ้าวกาแฟจะมาเป็น
2: น้ำแดง
1: เนี่ยน้ำแดงน้ำหวานน้ำแดง
2: คร
1: ับ เนื้อกาแฟจะมาเป็นอย่างนี้
2: น้ำแดง
1: เน
2: ี
1: ่ยน้ำแดงน้ำเป็นรูปองค์ไหนกันมองไปไม่ชัดลูกใครเนอะ
2: หลวงปู่ขัน
1: เนอะ
2: หลวงปู่ไข่ครับ
1: หลวงปู่ไข่เนอะข้างอยู่ว่าไงอ่ะเนอะ
2: ราชาเชิงเลนในกรุงเทพครับ
1: โอ้โหพระป่าเชิงเลนแกหน้าตาคล้ายกับหน้าตาหลวงปู่มั่นนะดูคล้ายกันคล้ายกับหลวงปู่มั่นดูก็คล้ายมองหลวงปู่ไข
2: ่ครับ
1: เสียงคล้ายกับหลวงปู่มั่นนี่เขตอำเภอสามชุกเหรอ
2: ช
1: ุ
2: กคร
1: ับ สามชุกเหรอเอ่ยอายุของหลวงพ่อช่างวานทั้งหมดท่านอายุเท่าไรสิ้น 89ผมไม่มีธุระอย่างอื่นใดจ้างงานมาเยี่ยมศพหลวงพ่อสังวาลทั้งนั้นเพราะท่านมีบุญมีคุณต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มากทีเดียวท่านช่วยเฉพาะการช่วยชาติตอนนี้ท่านรู้สึกจะทำประโยชน์ในระยะนี้มากจริงๆทองคำที่ได้จากท่านนี้ไม่น้อยนะไม่มากหรอกเครือข่ายพวกสื่อและข่าวอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่ในสำนักนี้เหรอไหนอะสำนักทางด้านไหนข้างในมีมากก็เลยอะไปฮะประมาณก็60หลวงพ่อต้องมาดูหลวงพ่อไข่เนี่ยคล้ายคลึงกับหลวงปู่มั่นนะหน้ารูปร่างความขนาดก็พอๆกันเลยนะไปเมื่อกี้ประมาณ60ไม่น้อยละ60เดี๋ยวอยู่ข้างในเราไม่เคยเห็นว่าอยู่ข้างในอยู่ติดกันไปข้างในแล้วพวกเราเป็นพวกภาวนาจำศีลภาวนาให้พากันอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นนะอะไรจะสงบร่มเย็นจะเลิศเลยที่ไหนก็ตามในสามแดนโลกธาตุนี้มีธรรมเป็นเลิศยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายจะธรรมนี้คำว่าเลิศความคิดความค่าของคนที่ไม่รู้ไม่เห็นธรรมก็พูดกันไปธรรมดาเฉยๆแต่จอมปราดผู้ฉลาดแหลมคมผู้ทรงอัตทรงธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยในหัวใจเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนั้นท่านเห็นใจเป็นสำคัญมากและเลิศเลยมากที่สุดคือใจกับธรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันถ้าธรรมยังเป็นธรรมก็ยังมีธรรมนอกธรรมในอยู่ธรรมนอกเช่นธรรมในคัมภีร์ท่านจดจารึกไว้ในคัมภีร์เป็นชื่อเป็นร่องรอยของธรรมไม่ใช่ธรรมแท้เป็นชื่อเป็นนามเป็นร่องรอยเรานำธรรมที่เราศึกษาเล่าเรียนหรืออบรมมานั้นมาปฏิบัติต่อตนเองเพราะธรรมทั้งหลายท่านที่เข้ามาเพื่อการอบรมจิตใจตัวเองให้รู้เนื้อรู้ตัวเรานำธรรมนั้นเข้ามาเป็นภาคปฏิบัติ คือชำระจิตใจตนเอง ในขณะเดียวกันดูอะไรก็สู้ดูใจไม่ได้ ใจนี้มีมหาภัยมหาคุณอยู่ด้วยกันแต่ส่วนมากก็มากมีแต่มหาภัยครอบหัวใจของสัตว์โลกอยู่การแสดงออกของมหาภัยที่มีอยู่ภายในใจสัตว์โลกจึงเป็นไปในแง่ ต่างๆกันส่วนมากเป็นผลลบไม่ได้เป็นผลบวกเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆดูความเคลื่อนไหวของใจตัวเองจริงๆ แล้วใจนี้เมื่อได้รับการเหลียวแลคือการสอดส่อง มองดูใจของตัวด้วยสติเป็นสำคัญแล้วความเคลื่อนไหวของใจก็จะไม่ผาดโผนโจรทะยานเกินไปตามนิสัยของเขาที่มีกิเลสลุ่มล้อมอยู่ภายในใจจะหมุนเข้ามาสู่ความสงบเย็น เมื่อใจเริ่มสงบเย็นเข้ามานั่นแหละเรียกว่าธรรมเริ่ม ซึมซาบเข้าสู่ใจรสชาติทั้งหลายจะปรากฏในขณะที่ธรรมกับใจเข้าสัมผัสกันธรรมเข้าสัมผัสใจจะทำให้มีความสงบร่มเย็นให้มีสติสตังมีคิดข้อคิดอ่านต่างๆทั้งทางผิดทางถูกด้วยความพินิจพิจารณาจริงๆ แล้วจิตใจนี้ก็จะค่อยสง่างามขึ้นมาด้วยการมองดูใจตัวเองมองดูอะไรในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดยุติเพราะเราหาที่ยุติไม่ได้เราจะมองไปเท่าไรก็หาที่ยุติไม่ได้ แต่ต้นเหตุแห่งสถานที่ยุติของการมองการรู้การเห็นต่างๆนั้นจะมารวมอยู่ที่ใจ เมื่อเรามองดูใจแล้วใจนี้จะค่อยสว่างสวัยส่งแสงกระจายไปทั่วโลกดินแดนนั่นเรียกว่ารองโมมองมองโลกเริ่มทั่วถึงเป็นลำดับในขณะที่เรามองดูหัวใจเราถ้ามองดูแต่อย่างอื่นไม่มีที่สิ้นสุดใครก็มองมาเหมือนกันทั้งโลกแต่ไม่มีเห็นใครว่ามีที่ยุติจากการมองการเห็นการได้ยินได้ฟังต่างๆมายุติกันที่ใจอิ่มพอที่ใจการรู้การเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้เป็นเครื่องมือของใจใจนำออกใช้เมื่อนำออกใช้ได้ความเป็นธรรมแล้วสิ่งที่นำออกใช้ก็กลับมาเป็นคุณหนุนจิตใจให้มีความสงบเย็นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ภาวนานักบวชเราเป็นนักภาวนานั่นเหมาะสมอย่างยิ่งไม่ใช่นักวุ่นวี่วุ่นวายเหมือนโลกสงสารเขาและยิ่งกว่าโลกเขายังกวนบ้านกวนเมืองไปอีกจากนักบวชเราที่ไม่รู้จักประมาณถ้าเป็นผู้มองดูหัวใจตนเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตแสดงออกเพื่อกวนตัวเองและคนอื่นนั้นจะสงบเข้ามาใจจะเย็นใจจะสบาย ท่านจึงสอนให้ภาวนาให้พากันภาวนานะนักภาวนาเราให้ดูใจของเรา ท่านผู้ใดจะตั้งหลักตั้งฐานด้วยจิตตภาวนาในธรรมบทใดเพื่อเป็นเครื่องยืดเครื่องเกาะของใจเพราะใจไม่มีที่ยืดมีที่เกาะมันควายคว้าได้ตลอดเวลาจึงต้องอาศัยธรรมที่เป็นหลักใจเข้ามาเป็นเครื่องกำกับเช่นคำบริกรรมจะเป็นคำบริกรรมใดตามแต่จริตนิสัยชอบเช่นพุทโธก็ได้ธัมโมสังโฆหรือธรรมบทใดก็ตามแต่จริตนิสัยของเราชอบแล้วนำธรรมบทนั้นเข้ามากรรมกับใจใจกับคำบริกรรมนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้รู้เฉพาะใจกับคำบริกรรมโดยมีสติเป็นผู้ควบคุมงานคือคำบริกรรมของเราอย่าให้เผลอไปที่ไหนนั่นละเมื่อใจได้รับการบำรุงรักษาด้วยสติแล้วใจจะสงบเข้ามาเพราะกิเลสจะไม่ควรขณะที่มีสติอยู่สติมีมากเท่าไหร่ติดต่อสืบเนื่องกันไปได้มากเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งได้รับความสงบเย็นเย็นเป็นลำดับลำดา ใจมีธรรมเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วย่อมไม่หิวโหยไม่กระวนกระวายคิดใส่แสออกเนี่ยต่างๆเรียกว่าส่วนมากเป็นออกนอกลู่นอกทางนั่นแหละธรรมมีธรรมเขากำกับใจแล้วใจได้ดื่มธรรมคือคำบริกรรมด้วยสติกำกับรักษาใจคนนั้นจะสงบเย็นสงบเย็นท่านทั้งหลายหาธรรมให้หาที่ใจนะในคัมภีร์ไบรันต่างคนต่างศึกษามาเล่าเรียนมานั่นเป็นแบบแปลนแผนผังของธรรมไม่ใช่ธรรมเหมือนกับแบบแปลนที่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นแบบแปลนแผนผังของการสร้างตึกรามบ้านช่องไปเสียทั้งนั้นไม่ใช่ตึกรามบ้านช่องจริงๆเป็นแต่เพียงว่าแปลนเมื่อเราศึกษาแปลนนั้นมาเรียบร้อยแล้วเข้ามาสร้างตัวเอง สร้างจิตให้มีความสงบร่มเย็นดังที่ว่าสักครู่นี้ว่าให้ใช้คำบริกรรม นั่นแหละเราเริ่มทำงานแล้วนั่นเราใช้คำบริกรรมคำใดก็ได้มีสติกำกับรักษา เช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นเราทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอย ใจกับธรรมจะค่อยเป็นรูปเป็นร่างแห่งนามธรรมขึ้นมาภายในตัวเองแต่ไม่ใช่รูปร่างของด้านวัตถุเป็นรูปร่างของนามธรรมคือเป็นความสงบความเย็นความแปลกประหลาดต่อจากนั้นก็กลายเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาจากใจที่สงบเพราะคำบริกรรมของเรานี่แหละเรียกว่าสร้างอัตสร้างธรรมสร้างเรือนใจให้สร้างอย่างนี้เรือนกายใครก็ทราบทั่วกันมีตึกรามบ้านช่องถนนหนทางที่ไปที่มาเป็นที่สะดวกสำหรับทางร่างกายแต่ส่วนทางด้านจิตใจยังไม่มีที่พักที่อยู่ไม่มีที่โคจรเที่ยวไปทางไหนทางไหนก็มีแต่กิเลสห้อมล้อมไปเสียเพียงไปด้วยความเพลิดเพลินไปด้วยความโศกเศร้าเหงาหงอยหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นี้เมื่อจิตเคลื่อนไหวออกจากผู้ที่อบรมภาวนานี้เคลื่อนไหวไปทางไหนย่อมมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ได้สติปัญญาไปด้วยกันด้วยกันจิตใจก็ยิ่งมีความสงบเย็น ใจสงบนี่มีหลายขั้นหลายภูมิขอให้ท่านผู้บำเพ็ญได้รู้กับตัวเองจากการบำเพ็ญของตนนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วนะขอให้เลย มีการรักษาด้วยจิตภาวนาด้วยดีเถอะจะ

พียงเท่านี้ก็จะปรากฏรูปร่างขึ้นมาแห่งรูปร่างคือความสงบของใจเย็นขึ้นมาสง่างามขึ้นมาแล้วใจดวงนี้ล่ะจะขยายตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่าเรือนใจสร้างธรรมขึ้นที่ใจสร้างเรือนใจใจจะมีความสงบเย็น นี่การตั้งรากฐานของใจเพื่อความสงบจริงๆสมกับเราเป็นนักภาวนาให้มีหลักมีเกณฑ์บำเพ็ญไม่ทำสุ่มสี่สุ่มห้าคิดอยากได้สวรรค์นิพพานชั้นนั้นชั้นนี้ลุ่มๆแรงๆวาดภาพหลอกตัวเองไปอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์ก็ดังที่กล่าวมาสักครู่นี้ว่าให้นำคำบริกรรมนั้นเข้ามากำกับใจสติเป็นของสำคัญมากอย่าปล่อยวางนะสตินี้เป็นพื้นฐานสำคัญแห่งการบำเพ็ญธรรมทั้งหลายตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นสตินี้จะ เป็นธรรมจำเป็นตลอดไปจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์สติจึงเป็นของสำคัญซึ่งควรจะนำมาควบคุมการภาวนาของตนเมื่อภาวนามีสติควบคุมแล้วใจจะสงบได้เรื่อยไปจากนั้นก็ตั้งรากตั้งฐานคือความสงบเย็นใจได้นิจิก็เสริมตัวเองขึ้นไปสู่ความแน่นหนามั่นคงท่านเรียกว่าสมาธิ คือความแน่นหนามั่นคงแห่งความสงบของใจเหนี่ยวใจมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้ว ผู้มีจิตสงบและมีจิตเป็นสมาธิย่อมไม่วุ่นวายกับอะไรอยู่ที่ไหนสบายหมดเพียงขั้นสมาธินี้เท่านั้นก็พออยู่พอกินแล้วนั่งอยู่ก็สบายเดินสบายนอนสบายเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนด้วยจิตที่เป็นธรรมคือสมาธิธรรมภายในตัวเองเนาะเป็นจิตที่สะดวกสบายไปตลอดนี่ละเรือนใจเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ร่มไม้ร่มไหนก็ได้หรือในป่าในเขาที่ไหนใจสง่างามอยู่ในสถานที่นั้นๆไม่มีคำว่าอับเฉาแม้ที่สุดเข้าไปอยู่ในส้วมในฐานจิตก็สง่างามอยู่ในส้วมในฐานในท่ามกลางส้วมฐานนั่นแหละจิตไม่ได้เป็นส้วมเป็นฐานจิตเป็นธรรมธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไปอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมไม่ว่าที่มืดที่แจ้งที่สูงที่ต่ำที่ไหนไหนจิตเป็นธรรมล้วนๆอยู่แล้วสบายทั้งนั้นอิริยาบถทั้งสี่ของผู้มีจิตเป็นธรรมที่เรียกว่าสร้างเรือนใจขึ้นมาให้เป็นที่พักที่อยู่อาศัยแล้วสบายให้ท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติ ในครั้งพุทธกาลท่านแสดงไว้เรื่องมรรคเรื่องผลเด่นมากที่สุดในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีใครพูดเรื่องมรรคเรื่องผลพูดแล้วหัวเราะเยาะเย้ยขบขันกันกิเลสมันมาขบขันธรรมมาหัวเราะเยาะเย้ยใส่ธรรมทั้งหลายไปมากต่อมากเวลานี้พูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานแทบจะไม่มีใครเชื่อกันนอกจากหัวเราะเยาะเย้ยธรรมหัวเราะเยาะเย้ยผู้พูดอาจพูดธรรมเท่านั้นเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงมันเสกสรรตัวของมันเป็นทองทั้งแท่งเหยียบธรรมลงไปทำเลยกลายเป็นมูดเป็นพูดยกขึ้นมาพูดกันไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสกันหาเอาพาดีพาดีทั้งเขาทั้งเราเอาถึงเป็นถึงตายก็ไม่มีวันอิ่มพอและไม่มีใครตำหนิเลยว่าความคิดเหล่านี้เป็นภัยความคิดเหล่านี้เป็นสิ่งต่ำทรามทำลายจิตใจของตน

และส่วนรวมให้ได้ความรับความกระทบกระเทือนอย่างนี้กิเลสมันไม่ยอมให้พูดไม่ยอมให้เบื่อหน่ายอิ่มพอแต่พูดถึงเรื่องธรรมแล้วมันหัวเราะย่อเย้ยเพราะมันไม่เชื่อนั่นแหละกิเลสหนาเท่าไหร่ยิ่งไม่เชื่อเชื่อธรรมไม่เชื่อบาปเชื่อบุญไม่เชื่อนรกสวรรค์ว่ามีนะมันปัดไปหมดบาปไม่ไม่บุญไม่ไม่ทั้งแล้วก็จากนั้นเกิดนรกไม่ไม่สวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีมีก็มีแต่ตัวเราที่คืบคลานกันอยู่นี่เท่านั้นถือว่าตัวคืบคลานเป็นของวิเศษไปให้คะแนนตัดคะแนนในธรรมทั้งหลายให้คะแนนตัดคะแนนพระพุทธเจ้าเสียโดยสิ้นเชิงทั้งทั้งที่ธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงแสดงไว้แบบเดียวกันหมดกิเลสตัวเยื่อหยิ่งจองหองมันก็ไปลบไปซะหมดว่าบาปไม่มีบุญก็ไม่มีคำว่าบาปไม่มีมันไม่สนใจทำความชั่วมันจะสนใจทำแต่บาปหาบแต่กรรมเข้าสู่จิตใจจนหนักอึ้งในตัวเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆพอลมหายใจสิ้นแล้วตัวที่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนั่นแหละตัวไปจมอยู่ในสถานที่เจ้าของสำคัญว่าไม่มีคือบาปไม่มีแต่เผาหัวใจของผู้โอ้อวดนั้นได้เป็นอย่างดีบุญไม่มี

นี่ว่าบุญไม่มีมันยิ่งไม่ขวนขวายซะแล้วก็นี้ก็ขวนขวายตั้งแต่บาปบาปบาปไม่มีแล้วทำแต่บาปทำแต่บาปหาแต่กรรมอย่างนี้แข่งพระพุทธเจ้าหรือเหยียบหัวพระพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรมสอนโลกว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีไปอย่างไม่หน้าด้านไม่มีอายก็คือกิเลสนั่นแหละมันทำคนให้หน้าด้านไม่ให้อายใครเลยพวกเราพวกปฏิบัติธรรมระวังกิเลสจะเข้ามาสิงหัวใจแล้วเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเราเองนะบาปไม่มีสร้างแต่บาปสร้างแต่บาปบุญไม่มียิ่งแล้วให้ภาวนาไม่สนใจที่ทำความสงบร่มเย็นแก่ตนมันก็ไม่สนใจตายแล้วใครจะไปใหญ่ยิ่งกว่ากรรมไม่มีในสามแดนโลกธาตุนี้ท่านยกให้กรรมทั้งหมดนัตถิกรรมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดจะเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยนี่อำนาจแห่งกรรมนี้เหนือหมดนั่นอันนี้ล่ะผู้ที่จะตัดสินผู้สร้างกรรมทั้งหลายจะตัดลงตามหลักความจริงว่าบาปไม่มีก็จะเอาบาปเผาหัวใจผู้นั้นแหละเพราะผู้นั้นสร้างแต่บาปเผาตลอดเลยกรรมว่าบุญไม่มีมันไม่สร้างมันจะไปหาบุญได้ที่ไหนมันก็มีหาบตั้งแต่บาปแต่กรรมไป เกิดในภพใดแดนใดถ้ายังไม่ถึงขนาดหนักมันก็หาบแต่บาปแต่กรรมเผาตัวเองในที่นั้นๆแล้วยิ่งลิงลงไปสู่นรกแล้วจมตลอดไปเลยจีกับจีกันเสวยแต่บาปหาบแต่กรรมอันหนักทั้งนั้นน่ะเข้าสู่จิตใจของคนที่สำคัญตนเย่อหยิ่งจองหองยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีและก็มาเผาคนผู้ที่ว่าบาปไม่มีนั่นแหละพระพุทธเจ้าจะเผาท่านได้อย่างไรท่านรู้ท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เช่นนั้นก็ไม่ให้นามว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีใครเกินศาสดาท่านทรงรู้หมดแล้วสอนพวกเราผู้กำลังตาบอดทางใจอยู่นี่ให้ได้ลืมหูลืมตาเชื่อฟังจอมปราชญ์ท่านบ้างจะมีทางเลิศรอดไปได้มากน้อยตามกำลังแห่งความเชื่อถือหรือเดินตามพระพุทธเจ้าจะไม่ล่มจมโดยทายเดียวนี่พากันเอาไปปฏิบัตินะสร้างเรือนใจนั่นคือจิตตภาวนานั่นแหละการสร้างเรือนใจสร้างให้จิตสง่างามจิตสง่างามแล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดไปอยู่ใต้ร่มไม้จิตก็ไม่ใช่ร่มไม้ไปอยู่ในส้วมในฐานจิตไม่ใช่ส้วมในฐานจิตคือความสง่างามอยู่ไหนสง่างามหมดนั่นแหละถึงเรียกว่าธรรมทำกับใจเข้าเป็นอันเดียวกันมากน้อยจะเป็นความสง่างามตลอดไปจึงขอให้ท่านทั้งหลายนำข้อคิดนี้ไปปฏิบัติตนเองเช่นการภาวนาให้ตั้งรากตั้งฐานเพื่อจิตใจให้ดีเช่นคำบริกรรมภาวนาโดยความมีสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมภาวนาของตนนี่คือการสร้างฐานแห่งความสงบเย็นใจในเบื้องต้นเราทำไม่หยุดไม่ถอยตั้งสติไม่หยุดไม่ถอยภาวนาด้วยความมีสติไม่หยุดไม่ถอยความสงบร่มเย็นของเรายิ่งจะหนาแน่นมั่นคงเห็นเด่นชัดในหัวใจของเราคนเดียวผู้กำลังภาวนาและเสวยผลของตนอยู่เวลานี้ผู้อื่นเขาไม่ได้ภาวนาเขาก็ไม่รู้ผลเหตุผลกลไกเป็นยังไงเราภาวนาจะกระจ่างขึ้นที่ใจของเรา โดยไม่ต้องไปถามใครเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นมาในท่ามกลางแห่งโลกที่มืดบอดทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุมีแต่สัตว์โลกที่มืดบอดด้วยอำนาจของกิเลสปิดบังหุ้มห่อเอาไว้ไม่มีใครจะลืมหูลืมตาอ้าปากพูดได้ตามหลักความจริงได้เลยนะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นตรัสรู้ขึ้นมาเพียงพระองค์เดียวแล้วสั่งสอนโลกทั้งสามโลก

0: กชาติตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านไปหาใครมาเป็นสักขีพยานท่านก็มีเพียงพระองค์เดียวพระองค์เดียวก็ตามทำเต็มหัวใจนี้มีอำนาจครอบโลกธาตุครอบไปหมดสัตว์หูหนวกตาบอดทำครอบไปหมดแล้วนั่นท่านจึงสอนทำได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ให้นำทำท่านไปสอนตนเองให้จิตใจสว่างสวัยใครจะว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีก็ตามเถอะขอให้ใจเราสว่างสวัยด้วยธรรมเราพอใจพอใจคนอื่นก็พูดลมๆแรงๆ เราไม่ใช่ลมๆแรงๆเราทำจริงๆผลปรากฏในใจของเราจริงๆเราเป็นผู้เสวยผลดีคือความสงบเย็นใจแต่ผู้เดียวใครจะร้อน กี่โลกก็ตามเราไม่ได้ร้อนแต่อย่างเดียวเป็นของดีอยู่แล้วในพากันจำนะและวันนี้พูดธรรมะพอเป็นที่ระลึกสำหรับท่านทั้งหลายที่เข้ามาเยี่ยมหลวงตาที่มาเยี่ยมศพหลวงพ่อสังวานวันนี้จึงขอความสวัสดีจงมีแต่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ น้ำอะไรแดง
1: ฮะก็ว่าถวาย
0: อะไร
1: 520ครับ
0: ฮะเอาว่าฮะ
2: ถวายทอง1บาทนะคะ
0: 1บาทก็ไว้เอาไว้ก็ดีละทองจะเอาเข้าข้างหลวงให้เป็นแกนของกลางหลวงเรา เอาพุ่งกลับจับนำไปบวงนั่งมาไป ยาวมาวันนี้ไม่รู้กี่ครั้งเหรอพอนับได้บ้างไหมเรามาวันนี้ไม่รู้กี่ครั้งนะ
2: คร
0: ั้
2: งที
0: ่
2: เจ็ด
0: แล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไหนใครว่าครั้งที่เจ็ดมันนับต้นเราแบบไหนถึงว่าเป็นข้างที่เจ็ดนะ
2: ตายในสองปีนะคะแต่หลวงพ่อสมานเป็นข้างที่เจ็ดได้ค
0: ่
2: ะ
0: เนี่ยเอามาคุมกลับอันนี้ขึ้นมา
2: ถวายหมด
0: นั่นลืมแล้วจากสวนนั่งถามมานี่เรียกว่าร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดแล้ว137กิโลมาถึงที่นี่ จากสวนทั้งธรรมมาเรามีเข็มไม้ประจำด้วย137กิโลเอาให้เจ้าของเจ้าของเอาวางไปเ
2: ฮ้อ มาหลายวั
0: ดไหนว่าม
1: าหลายวัดครับ
0: เฮ้อ
1: มาหลายวัดครับ
0: นี่เหรอเดี๋ยวเราก็จะก็ให้สีได้ปล่อยแล้วก็กลับเลยนะนาฬิกาเท่าไหร่นี่โอ้นี่กำลังจะเที่ยงไปนาฬิกาฮะ
1: แปดนาท
0: ี
1: เที
0: ่
1: ยง
0: แปดนาทีของเราเนี่ยเก้านาทีพอดีแล้วจะทำไงล่ะเอาว่างนั่นเลยเออนั่นมาเอาใจกันว่างด้วยกันไปเลย อันนี้เดี๋ยวต้นไม้มันเกิดใหม่ปลูกใหม่เดี๋ยวนี้ที่มองเออมองดูเห็นต้นไม้แต่พื้นเดิมมันน่าจะเป็นทุ่งหรือไง
1: ทุ่งนาครับ
0: ทุ่งนาเนี่ย
1: คร
0: ับเออนี่เห็นต้นไม้ปลูกใหม่ถ้า อย่างที่ว่าไอ้ดงป่าป่าที่ถูกทำลายหมดนั้นเวลานี้เขาปลูกต้นไม้ชนิดอื่นขึ้นแทนเป็นต้นไม้สมบัติของเขาเองนะแต่ก่อนเป็นต้นไม้สาธารณะทั่วแผ่นดินไทยแล้วไม่มีใครสงวนเดี๋ยวนี้เวลาเขาจับจองเป็นเจ้าของแล้วเขาจะปลูกทำอะไรเขาก็ทำต เริ่มต้นกับพวกอ้อยพวกมันปลูกจากนั้นก็เปลี่ยนเลยทีเขาจะปลูกต้นไม้ชนิดใดเช่นพวกยางหรือพวกอะไรเขาก็ปลูกของเขาขึ้นแทนขึ้นแทนน่ะอันนั้นก็เลยเป็นดงเป็นป่าขึ้นอีกนะแต่เป็นป่าไม้ของเอกชนไปแล้วไม่ได้เป็นป่าไม้ธรรมดาที่มัน ชัดเจนมากกว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมึงชื่อโยงดงสีชมพูดงภูลังกาภูสิงห์ภูวัวดงสีชมพูเนี่ยรวมกันกว้างๆ ทางนู้นก็เขตสกลนครทางนั้นก็หนองคายทางนี้ก็อุดรเนี่ยชนกันเข้าไปนี่แหละที่ว่าเป็นดงใหญ่ที่สุดอันนี้เราได้เห็นด้วยตาของเราเองเมื่อสมัยเราเที่ยวอยู่ในป่าเป็นดงทั้งหมดไปแทบทั้งวันก็ไม่เจอบ้านคนมีแต่ดงแต่ป่าตอนสมัยเราเที่ยวเรียกว่าป่าดงยังคงเส้นคงหวานหนาแน่นนะพอหลังจากนั้นมาแล้วก็ยังที่เห็นกลายเป็นทุ่งไปหมดทุ่งอันนี้มันที่ควรทำนาได้เขาก็ทำที่ไม่ทำนาไม่ได้เขาก็ปลูกต้นไม้อื่นแทนซึ่งพวกมันจำบะหลังพวกอ้อยพวกอะไรนี่เลยกลายเป็นป่าเหล่านี้หมดนะป่าลงจริงหมดไม่มีเหลือก็คิดดูตั้งแต่หัวป่าวังกาดนะเต๋อยู่ท่ามกลางดงนะออกไปข้างนอกก็เป็นดงความเป็นครั้งแรกติดกันกับอำเภอหนองแสงดงใหญ่ดงโตแต่สู้ดงเปียมภูไม่ได้แค่นั้นเองมันก็ก่อนเรามาสร้างวัดใหม่ๆนะพวกข้างพวกชายีพวกวิ่งแก้มวัดกลางคืนเราอยู่พวกชนีมันร้องอยู่ต้นไม้บนต้นไม้ที่เราอยู่เนี่ยพวกชนีร้องโวยเพราะนะเขาร้องคือกระทึกพวกวิ่งพวกชนีมากแล้วก็พวกเนื้อพวกหมูกวางก็มีแถวนั้นที่วัดที่เราสร้างไว้มีกวางแต่ไม่มากเท่าหมูอยู่เป็นฝูงฝูงเต็มแถวนั้นพวกเสือช้างไม่ลงมาอยู่ยึดก่อนนั้นหน่อยพวกช้างนะต่อไปจากบริเวณวัดนี้ถูกเขาทำลายป่าหมดเลยนะที่สัตว์เหล่านั้นก็เลยตายหมดไม่มีเหลือที่อยู่ในวัดเรายังจำได้ว่ามีกระรอก 2-3 ตัวในวัดและไก่ป่า2พวกพวกหนึ่งสร้างที่ใต้พวกหนึ่งสร้างที่เหนือมีเวลาได้ยินเสียงพวกใดขันขึ้นไปอีกพวกหนึ่งเขาจะยกพวกไปตีกันทางโน้นขันก็ไม่ได้ยกพวกไปตีทางนี้ขันก็มายกพวกตีกันมันมีจะพวกสัตว์คือหมายถึงไก่ป่านะไก่บ้าไม่มีที่ในบริเวณเชื้อพระเสือมันผ่านไปผ่านมาอยู่ในช่องกลางวัดเห็นรอยมันผ่านไปผ่านมา จนจำได้ว่าที่ผ่านไปมามีเสือโคร่งอยู่3ตัวคือรอยมันบอกตัวใหญ่มันก็รอยใหญ่เรียกลงไปมีเสืออยู่3ตัวที่มาเที่ยวป้วนเปี้ยนอยู่ในบริเวณวัดนะ ฉะนั้นก็ค่อยหมดไปเสือน่าจะไม่มีเหลือคงหมดเลยส่วนสัตว์พวกเนื้อนี่ก็หมด โดยสิ้นเชิงนั่นก็อย่างนั้นป่าเดี๋ยวนี้เราฝากว่าเข้าไปมีตั้งแต่พวกต้นยางมากเขาปลูกยางกันมดแถวมีเยอะมีต้นนี้จะขึ้นแทน
3: ที่อยู่วัดเราเนี่ย
0: พระไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเนี่ยนั่งภาวนาอยู่นะเสือมาหากินสัตว์นับแต่นี้เสือไม่ใช่เสือโคร่งเสือโคร่งก็ไม่แสดงอาการทั่วไปเขาผ่านธรรมดาแต่เสือดาวนี่มันมีกิริยาต่างๆหลอกให้ม้าได้ยินม้าเห่าพอม้าเห่าตรงไหนนั่นแหละอาหารว่างขึ้นแล้วนั่นเขาจะด้อมเขาใส่เลยเพราะฉะนั้นเขาจึงมาเรื่อยผ่านมาว่าที่นี่ก่อนนั่นแหละพุทธิท่านจุดใจอยู่ทุกวันมันเป็นกระต๊อบนะ จะเพลงนี้แหละเพลงวัดทั้งพงเพลนี่แหละนั่งภาวนาอย่างนี้ อันนี้เสือมันมาตอนสามทุ่มมันมีกองไฟเก่าอยู่นั่นคือเสือมันลูกขนาดที่ว่าม้านี่ชอบอาศัยกองไฟอาศัยไฟแล้วก็มาที่นั่นทางนี้ก็นั่งภาวนามันจะมาหมอบที่นั่นแล้วทดลองลอกดูจะมีหมาไหมแล้วเอาหางฟาดดินตบตบตบตบออกหางฟาดดินสองครั้งสามครั้งท่านนี่ก็นึกว่าท่านสินทองมาหยอกเล่นเพราะท่านสินทองกับท่านเพลงสนิทกันนึกว่าท่านสินทองมาเรามันอะไรว่างั้นนะไม่รู้ภาษีภาษาค่ำคืนภาวนายังมาหยอกมาเล่นอะไรตุบๆตับๆอะไรนี่นะว่างั้นนึกในใจความจริงมันไม่ใช่ท่านสิงทองท่านสิงทองไอ้ดาวเสือดาวพอสักครู่หนึ่งมันก็เงียบไปคือมันมาไปดูตามพุทธิภานะคือมันหากินหมานั้นท่านนี้ท่านเพลงก็ลงไปมันลอยไข่ไปดูลอยก็ที่ถึงแต่ว่าท่านสิงทองนั่นแหละว่าพอไปดูเห็นลอยนั่นแหละเป็นท่านสิงทองใหญ่แล้วนี่ในตัวฉันเป็นบ้าไปเลยท่านสิงทองใหญ่มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นเห็นรอยท่านสิงทองใหญ่เสือดาวเข้าใจไหมโธ่นี่มันไม่ใช่ท่านสิงทองกลัวเนี่ยอย่างนั้นละทีนี้ก็พวกอุบลเลยแหละพวกนี้ไม่รู้จักเสือแล้วคนหนึ่งก็เดินจงกรมถ้าอยู่ในวัดตอนนั้นห้าโมงเย็นเสือมันมาเคยกินหากินหมาในวัดนั้นแล้วก็พอดีพระเดินจงกรมอย่างนี้เสือมันมาหมอบอยู่หัวจงกรมหมอบดู มันดูหมาไม่ใช่ดูอะไรล่ะแต่มันไม่รู้แต่คนไม่รู้ว่าเสือมันหมอบอยู่นั้นท่านน้อยแล้วน้อยที่ไปอยู่เมืองนอกทุกวันนี้ละจะ เดินจะโกมไปมาอยู่นี่ก็พอเห็นท่าบรรยากาศพอคนเดินไปหยุดที่นี่คือสัตว์นี้เขาจะดูตาละถ้าตารับกันเมื่อไรเขาจะโดดทันทีถ้าตายังไม่รับกันเขาจะไม่ไปนะเขาจะดูตาเป็นสำคัญพอคนเดินจงกรมยืนนั่นนะพอหันหลังกลับเนี่ยเขาก็กลับออกไปเหยียบไม้แท็บหนึ่งจังหวะท่านอันนี้ท่านน้อยละเห็นท่อมันจัดอะไรน่ารักแล้วก็เห็นว่าไงคือมันลายจำรอดลายจุดมองมันดุมบอกไปยังไม่รู้เสือนั่นท่อมันจัดอะไรมันสวยงามแล้วเกิดลายจำรอดเดินดุ่มๆออกไปเนี่ยท่านนี้ก็เดินตามมันไปมันกำลังเดินไปมันกำลังเดินออกไปท่านนี้พอเห็นแล้ว เห็นเสือนั้นนึกว่าเป็นสัตว์อะไรมันน่ารักเถอะก็เดินตามไปพอมันมองเห็นคนป้ามันก็โดดปึ๋งเข้าป่าแล้ววิ่งไปบอกหมู่เพื่อนไปบอกหมู่เพื่อนว่าโทษเป็นสัตว์อะไรไม่รู้นะว่างั้นลายมันจ้ำจ้ำดำจ้ำมันมาหมอบอยู่หัวเจ้ากรมมันว่าผมไปเห็นมันโอเคเวลามันเห็นมันมองดูอะไรไม่เห็นคนไม่เห็นอะไรแล้วมันเดินออกไปเลยแล้วมองเห็นมันก็เดินออกไปเดินตามหลังไปดุ่มดุ่มเหมือนแมวว่างั้นนะขนาดนั้นมันโง่เข้าใจไหมบ้านศรีสารอุบล มันเหมือนแมวแล้วว่าแต่ลายตัวมันเท่าหมาว่างั้นแต่ลายมันเหมือนแมวยังไม่รู้ว่าเสือแล้วนะ ทีนี้พ่อบุพเพนเล่าให้ฟัง นั่นแหละเสือมันจะมากินว่าอู้เชียร์นายกลัวแล้วก็ไปที่ละเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือจะก่อนป่านี่เป็นป่าเสือเสือดาวนี่มาบ่อยๆหากินหมาแล้วเสือโค้งเขาผ่านบ่อยผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวนี้หมดละไม่ว่าเสือดาวคงไม่มีเหลือสักตัวเดียวละหมดคนไปที่ไหนหมดทั้งนั้นแล้วเสือคนนี่มันเป็นยักษ์ เป็นผู้มีอำนาจมากทีเดียวสัตว์ทั้งหลายกลัวท่านล่ะอยู่ทางด้านล่ะที่ผมจะเลยล่าแล้วนะเท่านั้นล่ะกลับวัดเท่านั้นล่ะมาเยี่ยมหลวงพ่อเฉยๆละไม่มีธุระอย่างอื่นใดมาเยี่ยมหลวงพ่อพระก็อยู่เป็นสุขนะเท่านั้นล่ะ
4: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับ
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งรายจ่ายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

คำว่าทุกข์เป็นชื่อแห่งธรรมชาติอันหนึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกายและในจิตของเราความไม่สงบกายก็ดีความไม่สงบใจก็ดีท่านเรียกว่าอริยสัจคือของจริงอย่างประเสริฐและมีอยู่เหมือนเงาตามตัวแต่เงาจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏทุกขสัจเราจะอยู่ในที่มืดก็ตามอยู่ในที่แจ้งก็ตามจะปรากฏในกายในใจของเราเสมอไปไม่ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน7 มิถุนายน 2505ณวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมวันนี้ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศอบรมคราวาสเมื่อวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2514ณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีชื่อธรรมว่าถามตอบปัญหาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ท่านผู้ใดมีข้อข้องใจอะไรก็เราก็สนทนากันได้มีข้อข้องใจอธิบายฟังได้ก็ยินดีอธิบายให้ฟังอันไหนที่ไม่ได้ก็ขอบิณฑบาตผ่านฮะมหาสติมหาปัญญาหอจังก็ความจังก็ถ้าเราเทียบก็เหมือนกับเด็กกับผู้ใหญ่นะตอนที่เราเป็นเด็กก็ล้มลุกคลุกคลานนั่งก็ไม่ค่อยได้ค่อยจะหกล้มยืนก็ค่อยจะหกล้มเดินก็ค่อยจะหกล้มนี่นี่แต่ว่าสติปัญญาของคนเราที่เริ่มฝึกหัดเริ่มเพื่อเริ่มปฏิบัติต้องเหมือนกับเด็กที่เริ่มฝึกหัดตัวเองในเยาว์ต่างๆทั้งที่ฝึกหัดอบรมเป็นสติมหาสติมหาปัญญาแล้วก็เหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วทำงานยากที่การงานต่างทำงานก็ต้องบอกว่าทำอย่างสบายใครเด็กจะทำนั้นไม่ได้ถ้าเกี่ยวเองก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือเรียนที่แรกก็กอไก่กอกาเรียนแล้วลืมเล่าอยู่นั่นน่ะแต่ทอทรานอไม่เอกนี่ก่อนรู้สึกจะต้องท่องกันเพราะว่าท่านอย่างนี้นะจะต้องคิดถึงตัวทอแล้วทรานแล้วไม่เอกแล้วนอถึงจะอ่านว่าท่านนี่นี่หมายถึงว่าการฝึกการเรียนเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เวลาทำเรียนถ้าจนชินปากชินใจแล้วท่านนั้นมาพร้อมกันหมดไม่ใช่เหรอไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกหาตัวทอได้เนื้อความชำนาญของสติปัญญาที่เราฝึกซ้อมตลอดเวลาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมีกำลังอย่างนั้นมีความชำนาญได้อย่างนั้นคำว่ามาสตินี่เราไม่ต้องตั้งว่าเราไม่ต้องระวังอาจจะไม่เผลอถ้ายังระวังอยู่ยังเผลอได้พอเราหมดความระวังมันก็เผยได้แต่ความระวังเพื่อจะไม่เผยนี่เป็นปฏิบัติธรรมที่ชอบหากจะเรียกว่าเป็นมหาสติแล้วเรียกไม่ได้คำว่ามหาสติที่สมบูรณ์ในชื่อนี้ต้องเป็นความไม่เผยโดยหลักธรรมชาติของตนเองจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามเว้นแต่หลับเพียงเท่านั้นจะมีสติประจำตัวตลอดเวลานี่จึงเรียกว่ามหาสติที่ได้รับการฝึกซ้อมฝึกอบรมอยู่เสมอเป็นสติอย่างนี้ได้เพราะปัญญาก็คือหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่นั่นหมุนเพื่อถอดเพื่อถอนมีข้อข้องใจตรงไหนพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมถึงจะว่ามหาปัญญาแต่ปัญญาประเภทนี้ต้องพิจารณาที่เด็ดละเอียดนะที่ธรรมดาธรรมดานี่มันผ่านไปได้หมดแล้วหมายถึงปัญญาขั้นที่นะที่เด็ดละเอียดถ้าท่านพูดตามหลักธรรมก็เรียกว่าอรหัตตมรรคกำลังดำเนินอรหัตตมรรคเพื่อก้าวเข้าสู่อรหัตผลนั่นเองปัญญาไม่สามารถจะเป็นอรหัตตมรรคได้ผู้ดำเนินอาตมาต้องเป็นสติปัญญาอย่างนี้เราก็เคยได้ยินตั้งแต่ขั้นบริการท่านว่ามหาสติมหาปัญญาอรหัตมรรคอรหัตผลแต่เราไม่ทราบว่าธรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหนใครจะเป็นผู้ปฏิบัติให้ได้ผลอย่างนั้นมาถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเองตัวต่อเราแล้วเราจะไม่เห็นอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วจะต้องเห็นในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเพราะธรรมเป็นของกลางอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่ผู้ปฏิบัติถูกต้องได้รับผลตลอดไปเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กเนี่ยเลี้ยงมันทุกวันทุกวันเรื่องบำรุงบำเรอแล้วรักษาความปลอดภัยเด็กเรื่อยๆเด็กก็ค่อยเติบโตวันคืนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้อย่างนี้นี่เราปฏิบัติบำรุงจิตใจเราก็ทำเช่นนั้นก็มีความเจริญได้เพราะจิตนี่มีความเจริญได้เสื่อมได้ถ้าปฏิบัติผิดก็เสื่อมลงได้ปฏิบัติถูกก็เจริญขึ้นมาได้จนถึงที่ถึงที่ได้หมดปัญหาเรื่องความเจริญหรือว่าเสื่อมตายตัวเข้าใจไหมเหรออาจารย์หมออาจารย์ต้องขอไปพูดตามแบบนิสัยป่านะวงแวงวง
2: ท่านอาจารย์นะธรรมดาเนี่ยคนเราเนี่ยสติปัญญามันคอยจะมันไม่อยู่กับตัวตลอดเวลาที่เราจะปฏิบัติต้องทำเป็นวัดใช่ไหมเป็นประจำเลยว่าชั่วโมงนั้นวันนั้นต้องปฏิบัติเสมอไปอย่างนี้หรือเปล่า
1: อ๋ออันเรื่องความพยายามของเราเพื่อผลที่เราต้องการนั้นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำอันอื่นที่ ถ้าได้อย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันเป็นบางครั้งสำคัญที่ความมุ่งมั่นและความพยายามเราควรจะได้เวลาไหนให้เอาเวลาไหนดีอันนี้เป็นความรักความสงวนผมและสมกับเป็นความมุ่งมั่นจริงเราปฏิบัติตามความมุ่งมั่นของเราเรามุ่งดังนั้นพยายามเอาชนได้มันก็ได้อยู่นั่นแต่ถ้าทำแบบพระเรานี่มันก็ลำบากเพราะคารวะคือการพระมีหน้าที่อันเดียวคือบวชมาแล้วมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตัวให้สมบูรณ์เท่านั้นอะไรๆญาติโยมก็รับรองหมดชีวิตจิตใจว่าก็ญาติโยมถ้าท่านที่เกียรติแล้วก็แบบนั้นแหละว่าคือถ้าได้ทำงานโดยสมบูรณ์หน้าที่ตัวเองแต่ถ้าเป็นพระปฏิบัติจริงนะไปอยู่ในป่าในเขาถ้าอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวเขาเอาเชือกมาผูกมันดึงเข้าไปในบ้านนู่นบนไปฉันนั่นฉันนี่ยุ่งไปหรือนั่นนะอาจารย์ยังโกงพระป่าพูดโกงไปโกงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาถ้าท่านปฏิบัติจริงๆท่านจึงไม่ค่อยชอบอยู่กลางใกล้บ้านกลางเมืองอยู่ในป่าในเขาคือท่านต้องการความสม่ำเสมอในความเพียรให้สืบต่อกันอยู่ถ้าผลก็มาปกอยู่โดยลำดับเห็นชัดๆอยู่ในจิตเวลาเราไปหน้าที่การงานเกี่ยวกับความมุ่งมั่นอย่างนี้พอไปแล้วจิตเป็นยังไงมันทราบนะอย่างน้อยก็จิตชนะให้ก้าวหน้าอย่างหนึ่งถ้าแล้วก็เห็นมันลดผลเอ๊ะมีอะไรอีกนะดูแลแล้วก็ต้องระวังเมื่อเห็นผลไปแล้วต้องระวังมันจะต้องหาที่ซุ่มซ่อนจิตมันเมื่อได้รับการบำรุงเสมอค่อยเจริญขึ้นเรื่อยๆเห็นกระจักในใจของเราตอนนี้เป็นอย่างนี้วันหน้าเป็นนั้นวันนั้นถึงนั้นมาเรื่อยๆถ้ามีงานมีการอะไรเข้ามาแทรกนี่มันทำให้หยุดชะงักถ้าจิตเราทำหน้าที่เดียวขณะที่ทำนี้ก็อยู่นี่ขณะที่ทำนี้ต้องปล่อยอย่างนี้มันเช่นไปทำหน้าที่นั้นมันก็ต้องปล่อยอย่างน้อยก็ต้องจับไว้เฉยทำงานไม่ได้เมื่อเรากำลังเขียนหนังสือมีอะไรใครมาคุยกับเราประการแล้วจับไว้เฉยเรายังเขียนไม่ได้จะต้องพูดอะไรกับเขาพอปล่อยงานนั้นเราถึงจะมาเขียนแค่ๆๆได้เนี่ยเองนั่นเนี่ยคิดก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเราทราบอย่างนั้นเราต้องพยายามหาที่หลบที่ดีแต่การหลบดีก็แล้วไม่ได้มันหมายถึงว่าเราจะปราศจากความเมตตาญาติโยมนะคือเราเพื่อจะหวังทำประโยชน์สำหรับตัวเราได้มากแล้วจะได้ประโยชน์ในที่ประทับกับประชาชนได้มากนั่นเองความหมายเหมือนได้มา5 บาทจ่ายไป10 บาทก็ติดหนี้ก็5 บาทนั้นมันดีเลยเพราะฉะนั้นได้มาเท่านี้จ่ายเท่านั้นติดหนี้ก็เท่านั้นอย่างนี้ทุกวันติดหนี้ทุกวันมันดีเมื่อไหร่มันไม่ดีใครฝืนทำงานแล้วเจ๊งใครจะอยากเจ๊งหรอถ้าอยากเจ๊งก็ต้องหาที่อย่างนั้น
2: อย่างในคารวะนี้กิจประจำวันก็สมมติเราเป็นหมอก็ต้องตรวจรักษาคนไข้นี
1: ่
2: เรากำหนดจิตอยู่ที่งานที่เราทำอย่างนั้นไปเลยใช่ไหมครับ
1: นี่แหละดีนะถ้าผิด
2: เราเปลี่ยนจิตกำหนดตามกิริยาบทต่างๆได
1: ้ยาก
2: อย่าให้มันวกแวกออกไปนอกแนว
1: มีแล้วได
2: ้
1: คณะลูกศิษย์มาเรียนธรรมะเป็นนายแพทย์จะได้ร่มเย็นฮะหมอเข้ามุ้งเสียอย่างไรแก่นั้นนึกว่าอะไรเนี่ยโยงอาจารย์ก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นพอเข้ามุ้งเสียมันก็บินโปรยังนอกหายเงียบไปเลยบรรยากาศมันหนีนอกจากยุงภายในอารมณ์เราที่เป็นยุงกวนจะของเลยพอจะนั่งความนาเอ๊ดีวันพรุ่งนี้เราจะไปเรียนหนังสือแต่เช้ายังไงกันเนี่ยแล้วพักหน่อยซะก่อนไม่ใช่สักหน่อยพอลงไปปั๊บก็ตลอดบุ้งเลยโอ้โหแล้วกันวันนี้ไปจะใหญ่ตัววันหลังเอาหน้าเอาวันหลังเอาอีกมันเอาอีกอ่ะเฮ้อมันบังคับลงใส่หมอนจนได้นะนี่วิชานี้ระวังดีนะวิชานี้มันเหนือเราอยู่นะมันมีเหนือเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยอุบายวิธีที่เราจะแก้เราเนี่ยสำคัญมากถ้าเราได้โกหกเราสักวันนึงเนี่ยวันหลังมันชักจะโกหกขึ้นมากนะเคยเป็นการเรียนธรรมะก็คือเรียนเรื่องของเราเองทดสอบเรื่องของเราวันไหนมันบกพร่องมันได้เสียเรียนเรียนเพราะสิ่งที่ไม่ดีอะไรบ้างจำไว้เอามาทดสอบบวกลบกันอยู่เรื่อยๆเอากันเรื่อยแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปเรื่อยเราก็ได้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันแซงเรานะระวังมันแซงเรามากแล้วมันจะชูนมาได้นะต้องระวังต่อไปก็เราก็เลยกลายเป็นรถบรรทุกเปิดแจแซงรถเก๋งมาซะแล้วแหละแต่เป็นแต่เขาหลีกแล้วเขายิงไปเราเกิดแก่เลยแต่ที่เด่นไอ้กลุ่มนี้มันทำมันได้ออกหน้าเราแล้วมันอย่างนั้นนะเกิดแก่เท่าไรมันไม่ฟังมันไปของมันเลย มันเหมือนอย่างว่ารถบรรทุกที่เปิดแก๊สจะขอแซงรถเก๋งเคยเห็นมันเป็นไง นอกจากรถเก๋งเปิดแก๊สแซงรถบรรทุกเท่านั้นมันได้มีหมายถึงว่าสติปัญญาของเราถ้ามันทันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเปิดแก๊สผ่านปุ๊บเลยอะไรมาผ่านปัญญามันปั๊บเข้าไปปั๊บเข้าไปตกเลยตกเลยตกเลยเป็นงั้นเราเรียกว่ามหาสติมหาปัญญามันแก่กล้ามันทันกันอย่างนั้นเหมือนจังหวัดท่านเนี่ยมันมาหมดหนังสือทุกตัวที่เกี่ยวกับคำว่าท่านมาพร้อมกันหมดเลยมันก็คือความชำนาญเนื่องจากการฝึกหัดเสมอจิตใจนี่เป็นของฝึกหัดได้แม้แต่กายของเรายังฝึกหัดได้เราเคยทำอะไรที่แรกมันไม่ชำนิชำนาญนี่มันก็เกิดเขินๆกระด้างเวลาทำแล้วมันนิ่มไปหมดเพราะความเคยชินการฝึกหัดเสมอเนี่ยดีเข้าใจไหมหรือรถบรรทุกเปิดแก๊สแทงรถเก๋งอ่ะเราต้องระวังเขาจะเปิดแก๊สเอารถเก๋งเปิดแก๊สแทงรถบรรทุกเรานะรถบรรทุกหนักอะไรบ้างเราก็คิดฝึกหัดแก้กันเข้าใจแล้วยังเหลือวิธีแก้ยุง
3: เวลาเข้านั่งนั่งในสภาพไปดูว่าเขาตัวนี้จะเบาแล้วมีใจคนรู้ว่าจะรู้ก็เลยกลับมาทางคือแล้วพอเย็นเราใจกลับมาทาง
1: กลับยังไง
3: คือกลับมารู้สึกตัวแล้วมันเริ่มใหม่
1: นี่มันต้องมีสาเหตุอันหนึ่งที่ถึงจะตัดคือพอรู้สึกว่ากายเบาจิตมันจะประวัติออกมาว่ากายเบานะที่มันเคลื่อนจากหลักปัจจุบันที่กำลังทำอยู่นั่นเองมันเป็นได้นะคือตอนนั้นไม่ต้องสนใจว่ากายจะเบาหรือจะหนักไม่จะอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราสนใจเฉพาะหน้าที่ของเราที่กำลังทำมีความรู้สึกอยู่เท่านั้นแล้วค่อยเบาไปกายเบาไปแล้วหายไปเลยนี่จะความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ของเราที่กำลังทำถ้าจิตประวัติมานั้นนิดนึงมันก็เคลื่อนจากหลักปัจจุบันถ้ามาสู่ส่วนร่างกายของจิตก็เป็นการเป็นจิตเพื่อมันไม่ใช่เหตุผลนั้นเข้าใจอ๋อถึงอย่างเรามองเห็นตะเพียงนี่ครับเราพลิกสายตาเข้ามานี่เสียมันไม่เกี่ยวข้องแน่มันจะมีอยู่ตรงนี้ก็ตามเราพลิกสายตาบางทีอันนั้นก็หายไปแล้วแต่นี่ภาพไม่เหมือนนี่นะพอเราพลิกมาอันนั้นมันก็หายเพราะมันออกจากกระแสจิตได้อันเดียวกันนี้พอจิตพลิกเข้ามาภาพอันนี้มันก็หายทันทีเพราะมันเป็นกระแสจิตของเรามันไม่ได้เป็นอันหนึ่งเหมือนตะเกียงนะคือมันมีความเกี่ยวเนื่องไปจากจิตของเราเนี่ยกระแสต่อไปมันจะเป็นภาพอันนี
4: ้
1: เราย้อนจิตเข้ามาคือตอนนั้นจิตต้องเผลอจากหลักเดินของตัวเองพอย้อนเข้ามาจิตที่นี่อันนั้นก็หายถ้าไปเป็นอันนี้มันน้อยกว่าเป็น 5% มันอย่างที่ว่าหากมีจะไม่เสียว่าไม่มีไม่ได้มีในวงก็เรื่องนี้มีโดยหมอคนหนึ่งที่มาจากโรงพยาบาลโรคเรื้อรังที่ขอนแก่นเมื่อไม่กี่วันมันมาหาที่พูดกับแก่นเหมือนกันคืออยู่เฉยๆอย่างนี้นั่งกำหนดจิตอยู่เฉยถ้ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันรู้มันนะบางทีเราถึงกับฝืนไม่เชื่อมันฝืนไม่เชื่อเท่าไรมันก็เป็นอยู่นี่จะต้องไปดูจริงจริงบางทีมานั่งอยู่ในบ้านเนี่ยทางโรงพยาบาลเขามีอะไรกันเนี่ยมันปรากฏเห็นเป็นภาพเหมือนกับโทรทัศน์อย่างนั้นนะเห็นชัดเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยพอกำหนดดูโอ้เวลาที่กำลังเป็นอย่างนั้นนั่นเองเลยปุ๊บปรับไปเห็นจริงอย่างนั้นบางทีอยู่ทำงานอยู่ที่นู่นแล้วมาเป็นที่บ้านก็มีเป็นอยู่ทางบ้านมันรู้อยู่อย่างนี้เอ๊ะยังไงนี่ต้องรีบไปบ้างเป็นจริงมาเล่าให้ฟังเมื่อสองสามวันนี้ทำในช่างมานพน่ะนายช่างแต่ก็ทำพัฒนาขอนแก่นบางทีก็ปรากฏผู้ใหญ่จะมาทางนั้นนะมันทำให้รู้อยู่นี่น่ะลบไม่ออกนั่นมันรู้อยู่ของมันอย่างนี้ที่ยังไงนี่ผู้ใหญ่จะมาจริงหรือทำไมจะมาไม่น่าจะมาแต่มันก็เห็นชัดๆนี่เคยเตรียมท่าแล้วเตรียมอะไรแล้วรับรองไว้มาจริงๆไม่ทราบมันเป็นเพราะอะไรน่ะเดี๋ยวนั้นนี่คือนิสัยนี่มีแต่ไม่ได้ทุกรายนะอันนี้ก็มีน้อยมากก็อาจารย์ก็กำลังอยากทราบเวลานี้มันเป็นเพราะเหตุไรกันกำลังไล่นี่ใครจะตอบก็เห็นต่อแล้วยังมาถามอาจารย์อีกด้วยทำไงกันนี่ นี่ยมันแปลกๆจริงนะไม่เป็นทุกไม่เป็นทุกคนน่ะไม่เป็นทุกคนน้อยรายมันเป็นตามนิสัยน่ะคือนิสัยนี่มีนิสัยมาดั้งเดิมเช่นอุปจารสมาธิอย่างที่ว่านะมีนิสัยที่จะรู้อย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่เวลาเรายังไม่ได้ประกอบผลนี่ก็ไม่แสดงออกมาเท่านั้นเองเพราะเราประกอบผลนี่ก็แสดงมาอันนี้ก็เหมือนกันที่ว่ารู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเกี่ยวกับนิสัยนี้เหมือนกัน
2: ที่ว่าพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของอาหารเราก็คิดว่าเราจะต้องพิจารณาตั้งแต่ว่าตั้งแต่เริ่มมาแล้วจะตั้งแต่เป็นตรงนี้แล้วก็อนาคตจะเปลี่ยนแปลงแล้วที่เพื่อนอาจารย์สอนพิจารณาว่าปัจจุบันจะไม่ขัด
1: เพราะไม่ขัดเพราะอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันก็มีอยู่ในวงธรรมะของเราทั้งนั้นทั้งสามนี้มีในหลักธรรมะเกี่ยวเนื่องกันเราที่จะพิจารณาเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องเกิดมาเบื้องต้นก็คือปัจจุบันอันนี้นั่นเป็นเด็กก็คือผู้นี้นั่นปัจจุบันนี้ก็คือผู้นี้แล้วจะแตกจะดับไปข้างหน้าก็คือผู้นี้นั่นปัจจุบันอนาคตมันเกี่ยวเนื่องอยู่กับคนคนเดียวนี้เพราะฉะนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันจึงรวมได้ในคนคนเดียวเข้าใจเข้าใจเด็กใครเป็นเด็กก็คือผู้นี้นั่นหลักปัจจุบันอยู่กับนี้อยู่เสมอเราพิจารณาตัวของเราเนี่ยมันเป็นปัจจุบันอยู่ล้วนพี่นะเรื่องเป็นเด็กนี่ก็เราไม่ได้คิดไปโน้นเราคิดเอาผู้นี้นี่เราไม่ได้คิดไปโน้นไม่ได้คิดสถานที่โน้นไม่ได้คิดสถานที่คลอดไม่ได้คิดสถานที่เลี้ยงดูแต่คิดในจุดนี้ที่ผู้คลอดก็คือผู้นี้ผู้คลอดเปลี่ยนแปลงตนเองมาก็คือผู้นี้เปลี่ยนแปลงมาถึงบัดนี้ก็คือผู้นี้และจะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าก็คือผู้นี้จนกระทั่งถึงวันสลายก็คือผู้นี้นะวันสลายมาถึงอนาคตก็คือผู้นี้หมายถึงปัจจุบันเข้าใจไหมเห็นมันอยู่ในนี้หมดจึงไม่ขัดกันเข้าใจไหมท่านปัญญาที่พูดอย่างนี้เก่งแล้วนะเดี๋ยวนี้เก่งภาษาไทยแล้วนี่จะเก่งกว่าภาษาอังกฤษแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ยังท่านว่ายังกันบอกยังไม่เก่งถึงภาษาอังกฤษทั้งนั้นอาจารย์ต้องขอไปนะพูดกับลูกศิษย์พูดอย่างนี้ลูกศิษย์ฝรั่งมันเป็นเลือดเนื้อเดียวกันหมดแล้วในวันนั้นเก่งมากภาษาไทยเลยท่านบอกว่าท่านเทศตัวเองก็ยังไม่ได้ท่านมาอยากเทศคนอื่นท่านว่างั้นนะท่านแก้ดีนท่านหลับพระวันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยสนใจในการเทศนะไม่ค่อยสนใจในการเทศคงจะเป็นเพราะวัดนี้ไม่ค่อยมีโวหารมากหรือไงนะไม่ค่อยมีองค์ไหนสนใจจะเทศเรื่องมีแขกมีคนมาท่าอาจารย์มาอยู่รู้สึกโอ้โหหนักไปหมดว่างั้นนะมันเหมือนกับภูเขาเห็นปะทับจิตทับใจมันอะไรพูดไม่ถูกมันว่างั้นพอครูบาอาจารย์มาแล้วมันโล่งไปหมดก็แสดงว่าท่านคงอึดอัดเกี่ยวกับแขกกับคนท่านถนัดในการอยู่คนเดียวเป็นตุ๊กตาอยู่ในป่าคนเดียวแต่เทศนาอาการให้ประชาชนฟังนี่ไม่เห็นองค์ไหนที่มีแววนั่นเลยท่านปัญญาเนี่ยบอกว่าให้ท่านเทศสอนประชาชนบ้างโอ้แต่สอนตัวเองก็ยังไม่ได้จะไปสอนเขาให้ได้ยังไงวะเขาก็น่าฟังเราเลยยอมรับท่านไปเพชรบุรีด้วยปีไหนนานได้สองปีมั้งเขามีโยมคนหนึ่งเขาออกมาตอนนั้นมีท่านเทลลี่กับท่านปัญญานี่ไปด้วยคนไปเมืองเพชรไปเขามามองเห็นหน้าเฮ้ยท่านอาจารย์ตรงนี้ผมยังจำได้ที่ท่านอาจารย์เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วผมเคยนิมนต์ท่านอาจารย์ไปฉันที่บ้านท่านอาจารย์จำผมได้หรือเปล่าอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะจำว่างั้นโอ้หน้าฟังอาตมาไม่ได้ตั้งใจน่าตั้งใจจะจำก็พูดดีเหมือนกันนะกลมไปกลมมาอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะจำเลยไม่ลืมเราดิกลมเลยเพราะอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะจำพระญาติถึงจำไม่ได้ท่านไม่ค่อยสนใจจะเทศน์ถอนใครเลยมากเราถามท่านเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าท่านเกิดอะไรขึ้นมาท่านเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเหรอโยมถามนู่นตอบมันประวัติเรื่องนี้ก็ดีเวลามันขึ้นยากลำบากมากๆนะมันประวัติคิดในเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นเรื่องกายเรื่องสัตว์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นถ้าธรรมดาธรรมดามันก็รู้ธรรมดาธรรมดาแล้วทำให้เพลินไปในการเวลามันจำเป็นบางทีมันก็ได้คิดอย่างนี้อย่างที่ท่านพูด
2: แก้ไขการ หลอกต
1: ั
2: วเอง
1: โอ้ก็จะหลอกกันแล้วฉะนั้นจะไปแก้ไขอะไรตัวของหลอกให้คนอื่นแก้ไขได้หรือหลอกวันยังคำให้คนอื่นแก้ไขวันยันนะครับไม่ทันเจ้าของไม่หลอกก็อยู่เท่านั้นเองสบายเลย
2: มัน
1: หลอกไงว่าสิ
2: มันกว่าจะรู้ตัวมันก็ทีหลัง
1: เพราะรู้ตัวมันก็หายหลอกใช่ไหมล่ะนั่นตอนนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาหลอกไปตั้งใจเชื่อด้วยนะใช่ไหมตั้งใจเชื่อคงไม่หลงตั้งหน้าหลอกแล้วตั้งใจเชื่อด้วยอย่างนั้นนี่ว่ามันก็แปลกนะอาจารย์ก็เห็นใจผู้พูดนี่มันหัวใจมันเป็นอันเดียวกันมันมีสิ่งแวดล้อมเหมือนกันพอพูดขึ้นมาเข้าใจกันทันทีทันทีแล้วท่านพูดอะไรก็รู้พ่อจะขอเคยโกงของไม่ใช่น้อยเหมือนกันนักโกงกันนี่ไม่ใช่เป็นของดีของดีมาจากไหนถึงมีลูกศิษย์ลูกหาแยะๆแต่ของก็ยังไม่ได้ว่าจะของดีแล้วมันก็นักโกหกตัวหนึ่งนั่นมันเคยเป็นแต่เราต้องหาอุบายแก้นะ
2: อุบาย
1: เองลองว่าซะก่อนนะมันโกหกยังไงซะก่อนแต่ว่าขออุบายอะไรไม่ได้นะเพราะสาเหตุไม่มีมาแล้วผลจะตอบว่ารับกันได้ยังไงผลเกิดทีหลังเห็นนะเอาเห็นเป็นไงว่ามา
2: อย
1: ่
2: างแค่ยกตัวอย่าง
1: เอออ่ะ
2: บางทีเรากำลังทำอะไรอย่างเช่นนั่งสมาธิกินแล้วมันนั่งอยู่ช่วงขณะเกิดความรู้สึกว่าร่วงนอนแต่ขณะนั้นยังไม่นอนทันทีเราพยายามต่อสู้ในการพยายามเพ่งสมาธิมากขึ้นเมื่อเพ่งได้ถึงดีนั้นเนี่ยปรากฏว่าความร่วงนั้นหายไปอย่างนี้เลยพิจารณาว่าความร่วงที่เกิดขึ้นข้างหน้าคือการหลอกตัวเอง
1: ที่เวลาเราปฏิบัติอย่างนั้นไปแล้วก็แสดงว่ามันแก้การหลอกอยู่แล้วนี่ก็ไม่ได้แก้กันอะไรอีกก็ผ่านมาจนได้ผลเป็นความสบายแล้วหายง่วงนั่นมันก็เป็นวิธีแก้แล้วนี
2: ่แล้วบางทีถ้าเราไม่นั่งสมาธิ
1: เกิดขึ้นไหม
2: อ่านหนังสือ
1: ง่วงบ้างอ่ะมันหลอกนี่ว่าไงก็หลอกมันหลอกบ้างเราหลอกบ้างเป็นไรไปต่างคนต่างหลอกกันเขาก็ไม่หลอกเราตาเดียวนี่เราก็ยังหลอกเขาบ้างเราหลอกเรานอนเรานอนด้วยกันแล้วกันเห็นยากอะไรตอนเวลามันเหนื่อยรู้อยู่งั้นหลอกเหลือหลอกก็หลอกได้อยู่เอากันอันกันไปนั่นตื่นเช้า

0: แบ่งให้เขาท่าเดียวนะถ้าเราต้องมีถ้าเขาต้องมีเข้าใจเขาเห็นมีอะไรเสียหายนี่มันก็ไปถึงไหนถึงกันได้นี่นะแล้วพระกรรมฐานท่านเป็นอีกแบบนึงท่านอยู่ในป่าแล้วมันเกิดความง่วงมาลงมาเดินยังกลมมันมีเสือนี่พอนึกถึงเสือท่านความง่วงไปซ้ำไปไหนหายหมดอาจารย์เคยดัดเจ้าของงั้นนะเคยดัดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่นความเพียรเราไปอยู่ในสถานที่ธรรมดาไม่เอาเด็ดเท่าไรยิ่งเอาตรงนั้นแหละสถานที่นี่กลัวที่สุดเอาตรงนี้เวลามีคนถามไม่กลัวที่มันไปอยู่นั่นโอ้กลัวเพราะมันกลัวจริงนี่แต่เรื่องเราพยายามดัดเราเขาไม่ถามเราก็ไม่ตอบมันดีอย่างนั้นอยู่ในป่านะเขาไม่มีเรื่องความง่วงไม่มีเลยถ้าอยู่มาในอยู่ในที่ธรรมดาชักจะเป็นเดี๋ยวก็จะโดดขึ้นเขียงเพราะจะไม่เขียงมองข้างนั่นแล้ว เดี๋ยวโดดขึ้นเขียงถ้าโดดขึ้นเขียงแล้วไม่ลงนะเดี๋ยวงั้นนะ
1: การม
0: ี
1: ความกลัวมันเป็นอะไ
0: รดีถ้ากลัวแบบกลัวแบบกล้านะถ้ากลัวแบบกลัวไม่ดีนะมันผิดกันนะคำว่ากลัวแบบกลัวคือกลัวแล้วอ่อนแอประจำเนี่ยกลัวแบบกลัวไม่ได้ผลนะกลัวแบบกล้าคือต่อสู้ถ้าต่อสู้กันนี่ได้ผลกลัวแล้วต่อสู้นี่ได้ผลถ้ากลัวไม่ต่อสู้แล้วยอมตามนี่ไม่ได้ผลวิธีการฝึกทรมานตัวเองโอ้โหเวลาคนถามบางรายนิ่งกันนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้คิดนั่นแหละคนเราท่านใกล้คิดสนิทสนมรู้จักนิสัยกันแล้วจะว่าไงก็ว่ากันไม่เห็นมีอะไรกันบางทีก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาถามนี่ถ้าอาจารย์นำธรรมมาสอนประชาชนเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะนำมามากประมาณเท่าไหร่ธรรมมาสอนมากประมาณเท่าไหร่15%และ85%ไม่ทำไมเขาขายไม่ออกเราจะว่างั้นนะเราก็พูดแบบนั้นเสียขายไม่ออกไม่มีใครซื้อแล้วขอฟังอีกสักเปอร์เซ็นต์เอาเราเปอร์เซ็นต์อย่างให้ฟังนะยกตัวอย่างนี้ปั๊บจะปฏิบัติได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้นั่นแหละถึงบอกไม่ได้มันขายไม่ออกอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนั้นคือความรู้ภายในเรานี่ความคิดความเห็นความรู้ความอะไรอะไรที่เรานำมาปฏิบัติต่อเราเนี่ยวันหนึ่งมันมีจำนวนเท่าไหร่ทีแรกถึงว่า8-5%ที่ที่ไม่ควรพูดเราพูดได้ยังไงเพราะเราไม่ใช่คารวะสิ่งที่จำเพาะตัวนี่มันก็ต้องเป็นเรื่องจำเพาะเพราะเหตุผลบอกแล้วว่าเรื่องจำเพาะจำเพาะขนาดไหนก็ต้องเพียงเฉพาะขนาดนั้นควรขนาดไหนก็เพียงเท่านั้นเหตุผลมันพร้อมฝืนเหตุผลไปก็เรียกว่าฝืนธรรมฝืนธรรมนั่นเป็นประโยชน์คนเรายังไงมีความใจที่ไหนอีกโอ้โหต่างกันคืออัฐินั่นก็อย่างที่เราเห็นนะอัฐินะส่วนพระธาตุนั่นแปลจากอัฐินั่นน่ะเป็นเม็ดเหมือนกับข้าวโพดนี่เรียกว่าพระธาตุพูดถึงเรื่องพระธาตุนี่ก่อนเมื่อวันที่19เดือนที่แล้วเนี่ยมาจากกรุงเทพวันที่17เดือนที่แล้วเนี่ยวันที่19ก็ไปโคราชคือสมเด็จพระมหาลูวงท่านขอร้องให้ไปอบรมพระสังฆาธิการไปทางด้านปฏิบัติก็เลยไปพักที่วัชรวันแล้วอบรมทุกคืนอบรมให้4คืนอบรมแต่ค้าล้วนๆนั่นแล้วในระยะที่ไปนั้นก็ทราบมาก่อนบ้างแล้วว่าพระถิวท่านจันทร์สาวท่านจันทร์มั่นนิกายเป็นพระธาตุอยู่ที่วัชรวันท่านอาจารย์ถึงเป็นผู้อาราธนาท่านมาไว้มันจุไว้ที่นั่นเราก็มีเจดีย์เล็กๆใส่ไว้ท่านไว้อาราธนาท่านไว้ที่อ่างแทนพระเลยขอดูประสมผ่านให้ท่านเอามาให้ดูเป็นจริงๆโอ้หน้าอัศจรรย์ผ้าขาวก็เป็นผ้าที่ห่อมาตั้งแต่วันแรกดังเลยผ้าขาวตัดเป็นชิ้นเล็กๆสี่เหลี่ยมแล้วก็พัดถิ่นยุบมันมีเครื่องตวงตักตวงไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ใครมาก็แจกไปในนามจังหวัดนั้นนี่ท่านอาจารย์ถือมาไปในนามเป็นได้ท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์มั่นมาที่แต่ก่อนอาจารย์ก็ได้ทราบจากบุคคลไปที่เชื่อถือได้ทั้งในกล้าเทศลงในหนังสือถึงกับต้องพิมพ์ออกเป็นทางร่มเย็นระดับต่างๆแต่เพราะอาทิตย์ท่านอาจารย์สาวก็เป็นจารย์พระธาตุนั่นแต่เรายังไม่เห็นด้วยตาเหมือนของท่านอาจารย์มั่นที่ไปเท้านี้เลยไปเห็นไม่การจริงเป็นพระธาตุจริงๆเป็นเม็ดเป็นเม็ดส่วนที่ยังไม่เป็นก็มีคืออธิส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่อยู่บ้างขนาดนี้ยังไม่เป็นส่วนนี้คือละเอียดเป็นแบบนี้มีหมายถึงของท่านจันเสาท่านจันมั่นแทบไม่มีเหมือนกลายเป็นพระธาตุเกือบจะพูดได้ว่าล้วนๆไปแล้วเป็นเม็ดเป็นเม็ดมีหลายขนาด

0: ขนาดเท่านี้เขาโพดก็มีขนาดเล็กกว่านั้นก็มีโตกว่านั้นเล็กน้อยก็มีทั้งสององค์ที่เรียกว่าพระธาตุคือแปลจากอัฐิธรรมดาเนี่ยมากลายเป็นเม็ดหนึ่งเที่ยงเก่าที่คมคมนี่เรียกว่าพระธาตุในตำราท่านบอกเป็นได้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นคนธรรมธรรมดานี่เป็นอย่างนี้แม้แต่พระอริยเจ้าใน 2-3 ขั้นก็เป็นได้เป็นได้เฉพาะพระอรหันต์ฮะไม่เห็นปูนมันเป็นยังไงเพราะไม่ทราบตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นแคลเซียมมันเป็นยังไงเฮ้ยนั่นสิไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูนั่นไม่เคยเห็นที่ว่านี่มันแสดงที่วัดบวรคงจะเป็นระยะที่อาจารย์ไม่ไปหรอกไม่ได้ไปนะ
1: ในหลวง
0: เ
1: พิ่งเปิด
0: เ
1: ป
0: ิ
1: ดที่พิพิธภัณฑ์
0: เมื่อไหร่
1: เดือนกุมภาพันธ์เดือน
0: เดือนมีนาที่แล้วนี่เหรออ๋อทางนั้นไม่ได้ไป
1: อาจารย์กลับแล้ว
0: พอเดือนมีนานี้นี่มาตั้งแต่เดือนกุมภาอาจารย์มาตั้งแต่เดือนกุมภาเยอะมากเลยผิวขาวผิวงาช้างเบานั่นฮะโอ้จับดูก็คงจะเป็นอย่างนั้นคือจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สะอาดเต็มที่แล้วแล้วอาศัยขันอยู่ก็สามารถจะฟอกขันให้ได้อย่างเป็นตามส่วนนี้ก็ถ้าว่าเป็นกระดูกธรรมดาท่านก็ไม่เรียกว่ากลายเป็นพระธาตุต้องเปลี่ยนไปจังไม่เหมือนนะมันยกระดับของงาช้างเปรี้ยงกับของงาช้างไปนั่นแต่ว่าไม่เหมือนกันไปหมดทุกรายนะเป็นตามที่ท่านอธิบายไว้ในตำราก็มีแบบองค์หนึ่งมีลักษณะอย่างนั้นมากจำนวนมากองค์หนึ่งมีลักษณะอย่างนี้จำนวนมากแล้วองค์หนึ่งมีลักษณะอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างนะครับท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นนี่ผมมากอ๋อภาษาเราก็เลยว่านำมาเองแต่ว่าท่านพูดในนั้นก่อนใช้คำนั้น
1: แต่ถ้าท่านนี่มีคนประโยชน์อะไรบ้างคร
0: ับ ฟังก็ไม่ฟังนี่มันเรียนตอบยากเหมือนกัน
1: มันเป็นอย่างพุทธานุสติเป็นอนุสติเตือนใจให้ระลึกมีศรัทธาเขาใช่ไหม
0: ก็ถูกแล้วก็วิจิตรยานเก่ายานก่อนในการเขาจะวางผ่านอันนี้นะยานเก่ายาน
1: อาจารย์ครับอยากจะขออาจารย์ให้เกิดอธิบายธรรมะทางสายกลางในการเกิดมาทางสายกลางอันนี้นี่ถ้าเกิดจะไปปฏิบัติในทางโลกแล้วจะตื่นเกินไป
0: อ๋อถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ตึงก็ไม่ตึงก็ฟังแต่ว่าทางสายกลางก็ต้องกลางคือทางสายกลางนี่ก็มีได้หลายขั้นนะแม้แต่ทางปฏิบัตินี่ก็ยังต้องมีหลายขั้นขั้นของทางสายกลางมันมีแบ่งเป็นขั้นๆอย่างนี้ถ้าคิดดูอย่างอาหารการรับทานนี่นะธรรมกลางนะคือไม่เผ็ดเกินไปไม่เค็มเกินไปให้เปรี้ยวเกินไปถ้าว่าเกินไปอย่าให้มีในนั้นทำให้ความเหมาะสมในสายกลางอะไรก็ตามถ้าว่าเกินไปแล้วไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่พอดีถ้าเทียบอะไรอย่างนี้ท่านโลกจะนำไปใช้ได้ทุกเรื่องไม่ค่อยข้าวเรียกว่าอันไหนมันพอดีคือใครทำอะไรก็เห็นว่าตัวพอดีอย่างนั้นโดยมากนะเอาแต่ทางสายกลางตัวไปไล่ทางสายกลางทุกเรื่องออกหมดเราก็เดินสายกลางของเราใช้สายกลางของเราไม่ทราบเป็นยังไงเช่นเขาไปขบไปรักเขาก็ว่าเขาทำพอดีของเขาเนี่ยเป็นงั้นนะอะไรๆก็มีแต่พอดีไปทั้งหมดมันเป็นเรื่องว่าทางสายกลางเราไปไล่ทางสายกลางของพระเจ้าออกอย่างนี้ไม่โดนรู้สึกตัวนี่ทางสายกลางแท้จริงเป็นยังไงก็คือเราทดสอบเหตุผลอะไรถูกต้องนี่เป็นหลักสายกลางคือเราไม่เอาความอยากของเราเข้าไปเกี่ยวข้องเอาเหตุผลเข้าไปจับมันควรยังไงนั่นเป็นสายกลางได้
1: อย่างในกรณีการดื่มสุราเพื่อเข้าสังคมหรือในทางสายกลาง
0: โอ้ทางสายกลางพระว่ามันแย่แต่อาจารย์เรียนยากนะอย่างที่เรียนที่นี่มันแย่นะเมื่อเรียนนี่ก็ไปฉันที่กระทรวงศึกษาเขาก็มาพูดเรื่องสุรานี่เหมือนกันเขาว่าการดื่มสุรานี่ดื่มเพื่อสังคมดื่มพอดีพอดีนะถือไม่ขาดใช่ไหมท่านอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ทราบนะว่าถ้ามันไม่ขาดจริงก็ให้ลูกศิษย์ไปหาอาจารย์มาดื่มหน่อยหนาดื่มมาตั้งสามสิบกว่าพรรษาแล้วยังไม่ดื่มสุราเลยถ้าเอาลูกศิษย์ว่ามันดื่มขนาดพอดีพอดีไม่ขาดแล้วให้เอาขนาดนั้นมาอาจารย์ดื่มแล้วลูกศิษย์จะเห็นด้วยไหมโอ้ไม่ได้ศิษย์นั้นอาจารย์ขาดแล้วลูกศิษย์แล้วได้ศิษย์มาจากไหนตัวเราก็เลยยอมรับกันว่าขาดนี่ว่าไงอาจจะยอมตามอาจารย์เฉยกับอาจารย์ทั้งที่ใจไม่ลงคืออาจารย์ให้อาหารหาสุราให้อาจารย์ฉันนี่อาจารย์นี่เรากำลังอยู่ในสังคมในสังคมธุรกิจอยู่เอาไว้พอดีพอดีอย่าให้ขนาดศีลในการขาดนะเราบอกไม่ยอมมันมาไม่ยอมมาไม่จะขาดทั้งนั้นทางนั้นจะไปทำก็บอกนั่นเวลาถามมาศีลโยงไม่ทราบได้มาจากไหนก็ได้มาจากเนี่ยเดียวกันนั่นแล้วว่าไงยอมรับว่าไงถ้าท่านอย่างท่านอาจารย์ว่านี่ก็ขาดเลยมันมีในธรรมไม่เห็นมีศีลสังคมมันไม่เห็นมีอาจารย์ตึงแต่ยากนะศีลสังคมก็มีสุราสังคมมันมีทั่วไปแต่ศีลสังคมไม่มีดื่มสุราแล้วไม่ศีลขาดมันเป็นไปไม่ได้สำหรับในธรรมมันไม่เห็นไม่ทราบอะไรมาคัดค้านจิตจึงบอกให้ทำให้อาจารย์ดื่มหน่อยตอนนั้นเองทุกวันนี้มันมีหลายประเทศถิ่นสังคมก็มีในศาสนาในธรรมไม่มีไม่มีอะไรอีกอ่ะ
1: พุทธศาสนิกชนนี่ควรจะนับถือเครื่องรางของขลังเป็นพระเครื่องหรือพระอย่าง
0: อ๋ออันนี้เราต้องเชื่อเราถ้าเราเดินไปเฉยเราไม่มีอะไรเนี่ยเราก็มีความสามารถที่จะป้องกันตัวได้เราก็ไม่จำเป็นถืออะไรติดตัวไปด้วยนะเราไปอย่างสบายถ้าเรายังไม่แน่ใจเรายังบกพร่องอะไรเราก็ถือเครื่องป้องกันตัวไปติดตัวทำเครื่องป้องกันตัวไปมันเป็นลักษณะของท่าคือคือคนเราเนี่ยความสามารถหรือความรู้สึกมันไม่เหมือนกันคนหนึ่งคนจะต้องอาศัยความคุ้นชินในสิ่งใดอยู่เขาจำเป็นต้องอาศัยสิ่งนั้นก่อนจนกว่าจะผ่านไปได้เช่นอย่างเด็กเนี่ยคือมันเวลาเริ่มพื้นหัดทีแรกมันจะต้องอาศัยอะไรเพราะพื้นหัดดูแลพันตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยที่เลี้ยงต้องอาศัยที่เลี้ยงมาก่อนในยานนั้นที่อาศัยไม้บ้างอะไรบ้างก็ต้องอาศัยโดยก่อนจนกว่าจะมีความสามารถแล้วไม่ต้องอาศัยที่เลี้ยงไม่ต้องอาศัยไม้ไม่ต้องอาศัยอะไรเดินไปลำพันตัวเองได้เด็กคนนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยอะไรมันเป็นขั้นอย่างนั้นทั้งความรู้สึกทางจิตใจของคนที่อาศัยสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมันก็เหมือนกันผู้ที่มีความสามารถได้แน่ใจตัวเองแล้วเขาไม่จำเป็นต้องหาเครื่องรางของขลังก็ได้ผู้ที่ยังไม่สามารถขนาดนั้นเขาทำนั้นก็ตามภูมิของเขาเขาไม่ควรจะประดมเขาตามความเห็นของอาจารย์ว่าอย่างนั้นแต่จะถือผิดยังไม่รับรองนะถ้าอาจารย์ให้ลูกศิษย์ที่แจกมาท่าขัดข้องไหนฮะคนงานกันได้อาจารย์บอกเรื่องว่าไงคือความรู้สึกคนนั้นไม่เหมือนกัน
1: คร
0: ับ
1: เรื่องของก็กระจายอย่างนี
0: ้อ๋อหนูฉันรับทานอิ่มนะแกมาทำไมมันนั่งรับทานตรงอย่างนี้ได้เลยอ๋อตรงนี้อิ่มไปนี่ฉันอิ่มทั้งนานเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคนหนูกำลังรับทานอยู่กำลังจะอิ่มยังไม่อิ่มมันเป็นการขั้น
1: ถ้างั้นถ้าสมมติว่าผมพบพระเนี่ยแต่ว่าสักแต่ว่าพบเฉยหรือว่ามีพระห้อยคออยู่องหนึ่งแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ห้อยอยู่เรื่อยโดยไม่ได้สนใจจะเป็นเครื่องรางของขลัง
0: ครับเข้าใจว่าเป็นได้ไหม
1: คือว่าถ้าคนอื่นเขาบอกว่าพระอันนี้เขาทดลองแล้วฝันไม่ครับถ้าเราก็พบไปเฉย
0: มันจะเป็นเครื่องรางของขลังได้ไหมถ้าไม่ทดลองดูบ้างให้แหละจะรู้มาถามอาจารย์ไม่มีอาจารย์ก็ไม่ทดลองไม่รู้ต้องถามลูกศิษย์ที่ทดลองแล้วมาเล่าอาจารย์ฟังเป็นยังไงเราค่อยพูดกันต่อไปนะนี่ทางวิหารเหมือนกันอย่างนั้นเลยหรือว่าถึงวันไหนอ๋อ ถ้าตามในหนังสือก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีหลายท่านพวกแบบนี้นะทุกข์ไขตตกเอริโพชรัตฮินดูตะดูสัมภิตโตปะโตนี่ทั้งสี่เป็นผู้คือทุกข์ชรัตฮินดูอย่างผู้ได้พิณอภิญญาเหตุอภิญญาถกนี้ห่อเหินนำดินเหนือไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นหามไม่ใช่อะไรแต่เพิ่มมีไม่คนบุคคลหนึ่งให้เป็นหลายๆคนหรือมีหลายๆคนที่ไม่ได้หายไปอย่างนี้อยู่ในพวกปัญญาของที่เป็นประเภทหนึ่งถ้ายกตัวอย่างเป็นถ้าเราว่าจะว่าเป็นอัปเป็นหาพื้นฐานก็ใช่หลักข้อมูลอย่างนั้นเป็นธรรมนะถ้าเราว่าเรียกนั้นเราเป็นพื้นฐานก็ไม่มีแต่เรื่องหาเป็นอย่างนั้นนี่มีหลักธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ส่งเสริมเรื่องนี้นะที่ส่งเสริมอย่างยิ่งก็คือมรรคแปดพยายามทำให้ดีอันนี้เป็นทางจริงๆทางก็หลุดพ้นทางก็แคบที่เดินหนักนั่นมันเป็นผลพลอยได้ถ้าไม่ถือเป็นเมื่อเป็นหนังจริงๆเหมือนอย่างหลักปฏิบัติที่ประกอบด้วยมรรคแปดอันนี้เป็นหลักที่สำคัญแต่ทางการทำสิ่งที่ทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมรรคแปดโดยตรงแต่นั่นจะเป็นผลพลอยได้ถ้าจะเรียกเรานี้ว่าเป็นอภิญหารก็มีในหลักพุทธศาสนาเนี่ยว่าศาสนาก็เกี่ยวกับอภิญหารด้วยนั่นก็มา
1: ท่านอาจารย์เขียนประวัติอาจารย์มั่นกำหนดรู้จิตผ
0: ู้อื่นอย่างนั้น
1: เป็นอภิญหาร
0: อย่างนั้นเองถึงเราจะเรียกว่าไงก็ไม่ทราบแต่ท่านเป็นอย่างนั้นเราก็เขียนตามประวัติท่านอย่างนี้อาจารย์มั่นท่านเป็นจริงท่านละเอียดมากจริงจริงคือเราเห็นคนจากเรายินจากคนอื่นก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่เจอกับเราอย่างนี้อย่างอาจารย์นี่ยิ่งเป็นพระที่ดื้อเรื่อยนะเรียนคงตัวดื้อใหญ่ทดลองทดสอบทุกอย่างเนี่ยขู่อย่างจังๆหลายครั้งเหมือนกันจนเข็ดก็ยอมคนนั้นถ้าไม่เข็ดก็ไม่ยอมเคยเหมือนกันที่ไปที่แรกนั่นโดยมากจะไปเจอที่แรกที่ยินว่าท่านรู้จักวาระอยู่คนอื่นท่านจะรู้จักวาระเราหรือไม่นานไม่นานพอไปขึ้นหาภาพมาแล้วปัญหาใส่คนฟังยอมดีนึงแล้วพยายามเอาอีกอย่างนั้นพูดอีกแต่ท่านมันจะพูดอย่างนั้นคงไปประมาณนะทำไปข้างหลังแล้วก็ตีมาข้างหลังก็ตีมาข้างหน้าแล้วนี่ท่านแต่ข้างหลังตีท่านรู้สึกกระสังมากมากท่านอย่างนั้นพระอาจารย์ก็คอยดูท่านมาแปดปีท่านไม่ยอมยอมจริงยอมท่านอาจารย์มั่นยอมไม่มีอะไรแย้งเลยยอมเพราะเรากำหนดกำลังเราแล้วสู้ท่าไหนสู้ท่านไม่ได้สู้ท่าไหนสู้ไม่ได้เลยยอมทีนึงพยายามสู้นั่นทั้งที่ถือท่านเป็นอาจารย์นะแต่ถ้าสู้ยังมีอยู่นั่นแหละคือจิตใจของเราเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเป็นจิตที่เฉพาะตัวมันอาจจะคิดได้คิดเนี่ยนั่นคิดเนี่ยนี่คิดได้คิดไปคิดมาก็ถูกไม่ถูกทีนึงตกตูมทีนึงเข็ดใจยอมไปคือพวกเดียวกันนั่นก็ตาองค์ตาถูกนะที่อยู่ท่านนะหน้าตกขันองค์หนึ่งมีความรู้สึกอย่างมีความรู้สึกเวลาถูกท่านเทศแล้วลงมาเล่าถูกกันฟังแหมวันนี้ถูกผมอย่างตังเลยผมมันอะไรคันนองไปที่ไหนมันดื้อหรือที่อย่างนั้นถูกท่านเข็ดก็มันพอดีแล้วอาจารย์มั่นรู้สึกว่าเด่นจริงเรื่องเด่นแต่ท่านก็พยายามรักษาคือท่านมั่นพูดโกงลงมาเขาเห็นว่ามีผู้เสียด้วยเขาเห็นนี้แล้วท่านพยายามท่านก็พูดโกงแบบนี้เหมือนมีสายท่านที่รู้เช่นอย่างท่านว่าท่านพูดแต่โกงมาท่านบอกท่านจะตายวันนี้จากนี้ไป3 ปีนะนี่นะอันนี้พูดอยู่ทั่วไปหรอกสำหรับวงพระสงฆ์ขึ้นมาที่มาร่วมอุโบสถที่มาร่วมประชุมท่านพระท่านพูดให้ท่านเตือนไม่ให้นอนใจใครมีข้อข้องใจอะไรก็หรือจะประกอบความเพียรให้เร่งแล้วมีข้อข้องใจอะไรก็ให้มาถามในขณะที่มีกิเลสอยู่นี้เพราะการศึกษาท่านรู้ลึกแก้ไขจิตใจตรงนี้มันเป็นของลำบากมากผมเป็นอยู่ไม่นานอยู่ต้องอยู่เพื่อนไม่นานเดี๋ยวจะว่าไปบอกท่านบอกขณะที่ผมยังมีกิเลสอยู่นี่เอามีอะไรให้เราพูดกันนี่ไม่นานนะไม่เลยแก่ติดนะย่างเข้า80นั่นล่ะบอกนี่ก็ยังอีกเท่านั้นตีบอก ใครก็ยินกันหมดนั่นนะพระที่อยู่ด้วยกันไม่มีใครสงสัยแหละพอเริ่มป่วยพระก่อนนี้เป็นขั้นสุดท้ายแล้วในการป่วยเนี่ยท่านเริ่มป่วยท่านบอกแล้วยุยยาอะไรไม่เป็นประโยชน์ไม่บองคงเลยเขาบอกในฐานะที่ศึกษาอาจารย์มันไม่ตายง่ายนะโรคนี้นะมันโรคทรมานก็ต้องนานอยู่ถ้าต้องแปดเดือนกินเริ่มเป็นตั้งแต่เดือนมีนาถึงตั้งพฤศจิกาท่านรู้สึกว่ามีแปลกมากจริงท่านอาจารย์มากเข้าที่อยู่กับท่านนะผมก็เรียนยากเรียนยากนั่นความรู้สึกของอาจารย์นี่แน่ใจว่าท่านรู้จริงๆอย่างนั้นเลยยอมเลยถ้าคิดอะไรไม่ดีแล้วต้องไปค่ายเราเป็นลักษณะหมอบๆค้างๆเข้าไปเนี่ยวันนี้คือเรามีแผลอะไรอยู่นี่ต้องระวังการล่องเลยกลัวจะมาผิดกันท่านแล้วเอาจริงๆด้วยนะพอเผลอเขาก็ใส่ตรงนั้นแหละแล้วไม่เข็ดยังไงคนเราถูกข้างหนึ่งสองข้างต้องเข็ดเพราะเราไปเราไม่ได้ไปเพื่อความดื้อด้านเราไปถึงเราจะคิดอย่างนั้นเราก็คิดเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อทดสอบอะไรอยู่นั่นในใจของเราแล้วไม่ได้ตั้งใจเพื่อความดื้อด้านนั่นแหละต่อท่านนะเรามีเนี่ยของเราอย่างนั้นอย่างนี้ที่ก็เจอเอาเจอเอาแล้วก็เข็ดที่คนแผลเยอะแรงมากแรงมากจริงที่ว่าสุทธาวาสสกลนครสกลก็เป็นวัดป่าเพราะไม่มีหมู่บ้านเลยทุกวันนี้หมู่บ้านรอบๆหมดเรื่องนี้ฮอตป่าไม่เลยนะ
1: ต้องป่วยเป็นโรคอะไร
0: ต้องเกิดวันโรคต้องเกิดวันโรคไอเสริมหางหรือว่าหนีต้องทดสอบตั้งแต่มาตั้งเจ็ดแปดเดือนช่วงเวลาสุดท้ายอะไรไอหรือยังทำไม่ไม่มีอะไรที่นี่หมดแล้วเหรอหมดแล้วก็ที่ต้องหาก็
2: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการถามตอบปัญหาธรรมครับ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการนานาสารธรรมวันนี้ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2545มีชื่อธรรมว่าทางเดินของใจเป็นวัฏวนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พระที่มาศึกษาให้ตั้งใจศึกษาจริงๆนะอย่ามาเพ่นๆผ่านๆซุ่ม4ซุ่ม5ไม่ได้ถือว่าเป็นวัดเราเป็นข้อวัดปฏิบัติของเราไปไหนเราก็ไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวไปดูวัดนั่นวัดนี่ไม่ดูเจ้าของศาสดาอยู่ที่พระนะพระมีธรรมมีวินัยนั่นแลไปที่ไหนมีศาสดาติดเนื้อติดตัวไปถ้าไม่มีธรรมวินัยแล้วเจ้าเทวดามาเป็นพระก็เทวดาเทวทัตนั่นแหละศาสดาอยู่ที่ไหน ท่านแสดงไว้แล้วว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแลจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราตายไปแล้วนั่น นี่แหละไทยมีธรรมมีวินัยอยู่กับหัวใจกับตัวแล้วพระองค์นั้นไปไหนมีศาสดาติดตัวตลอดตลอดนะไอ้พวกเราเนี่ยมันมีศาสดาหรือมีเทวทัตติดตัวดูเจ้าของนะไปที่ไหนดูข้างนอกให้มาดูข้างในเทียบเคียงกันทางนั้นผิดทางนี้ถูกยังไงบ้างดูไปให้รอบด้านนี่เรียกว่าผู้มาศึกษาจะเรื่องศาสดาที่ทรงสอนไว้แล้วว่าสวากขาธรรมไม่มีต้นมีปลายไม่ว่าดีว่าชั่วนะมีเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันหมดใครเสาะแสวงหาชั่วได้ชั่วได้ทุกข์ติดกรรมมากับความชั่วผู้เสาะแสวงหาความดีได้ของหลีบของดีได้ความสุขติดตัวมาเช่นเดียวกันให้พากันจำเอาไว้เวลานี้กิเลสกำลังลบล้างอัตธรรมทั้งหลายจะไม่มีเหลืออยู่ในแดนไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธเลยนะไปที่ไหนมีแต่กิเลสลบล้างเหยียบย่ำทำลายศาสนาใครสร้างความดีความดีขึ้นมาความเลวร้ายมันจะตามเข้ามาติดตามเข้ามาเหยียบย่ำเข้ามาผลสุดท้ายตัวของเราเองเหยียบย่ำตัวของเราจากด้วยความชั่วทั้งหลายเอาให้ความดีทำวินัยไม่มีติดเนื้อติดตัวไปที่ไหนก็มีแต่เทวทัตเต็มหัวใจเต็มพระเต็มเนรดูไม่ได้นะขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดีทุกอย่างทุกอย่างนะศาสดาทรงรอบครอบสุดยอดแล้วในโลกนี้จะหาใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รอบครอบทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่ได้เลยเราโง่ให้ศึกษาอย่าเก่งกว่าศาสดานะใครเก่งกว่าศาสดานั้นนั่นแหละเวลาตกตกโลกหมกไหมไม่มีใครเกินในโลกนี้คือคนเก่งอย่างนั้นแหละให้พากันระมัดระวังทุกอย่างให้ดูตัวของเราใครผิดใครพลาดอย่าด่วนไปตำหนิติโทษเขาโดยไม่ดูความคิดที่มันเคลื่อนไหวออกไปโยกโทษเขามันคือความคิดเช่นไรถ้าความคิดถูกเขาผิดเราอย่าผิดถือมาเป็นคติอันหนึ่งเราอย่าผิดอย่างนั้นเมื่อเขาถูกเรายึดมาเป็นปฏิบัติเป็นความถูกต้องงามนี่เรียกว่าความคิดความปรุงที่เป็นอัตเป็นธรรมมีศาสดาประจำความคิดความปรุงถ้าความคิดความปรุงผิดพลาดไปในทางไม่ดีไม่งามใครจะเลวขนาดไหนตัวผู้ไปยกโทษเขานี่เลวกว่าเขาให้จำตรงนี้ให้ดีนะวันนี้พูดย่อๆไม่ค่อยมีโอกาสอบรมพระเนรวันไหนก็ยุ่งนั่นยุ่งนี่เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองนั่นแหละจึงเป็นส่วนรวมไม่หมุนออกไปอย่างนั้นก็ไม่ได้มันก็จะจมทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วยกันนี่แหละเราจึงต้องดูของตัวของเราให้ดีเอาให้พื้นฟูในใจของเรามีศาสดาติดแนบไปเสมอสติกับปัญญาใช้ตลอดสตินี่แนบแน่นติดตัวตลอดปัญญานำบอกใช้ในเป็นระยะไปให้ติดอยู่กับตัวด้วยกันนะนี่เรียกว่าเป็นผู้มาประกอบความภาคความเพียรอย่ามีแต่ผ้าเหลืองห่อหัวโล้นหุ้มหัวโล้นไว้นะหัวโล้นนี่แม้จะหมาเราไปโกนมันก็เป็นหมาหัวโล้นได้อย่าว่าแต่พระหัวโล้นที่ไม่มีธรรมมีวินัยติดตัวนี่เลยอันนี้จำให้ดีข้อนี้ นี่ละการพูดอาจพูดธรรมทั้งหลายฟังให้ถึงใจพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนด้วยความถึงใจถึงอัตถึงธรรมเราผู้ฟังผู้ปฏิบัติให้ถึงใจถึงอัตถึงธรรมเหมือนกันเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปแล้ววันนี้พูดธรรมะสอนพระเราแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติในวัดนี้ให้ถือว่าเป็นวัดของเราทุกคนทุกคนข้อวัดปฏิบัติบกพร่องตรงไหนแสดงว่าเราบกพร่องในวัดนี้ไม่ดีเลยนั่นให้ดูข้อวัดปฏิบัติเช่นปัดกวาดเช็ดถูตรงไหนอย่าถือว่าคนนั้นทำคนนี้ทำให้ดูตัวเองว่าทำหรือยังถ้าไม่ทำบกพร่องตัวของเราเองทำอันใดแล้วถ้าครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจุดไหนจุดไหนให้ยึดมาไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นี่เป็นครูเป็นอาจารย์ติดตัวอีกเช่นเดียวกับเป็นศาสดาติดตัวของเราด้วยหลักธรรมหลักวินัยมั่นคงวันไหนวันไหนก็พูดตั้งแต่เรื่องช่วยชาติบ้านเมืองตัวของเราพูดที่จะอุ้มชาติบ้านเมืองนี้ศีลธรรมไม่มีในใจมันเลาะแหละได้นะจึงต้องศีลธรรมสอนทั้งด้านวัตถุสอนทั้งด้านศีลธรรมเข้าสู่ใจศีลธรรมเข้าสู่ใจนี่เป็นกำลังอันหนาแน่นทีเดียวที่จะหนุนทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามและแน่นหนามั่นคงขึ้นอยู่ที่จิตใจนะจิตใจเป็นสำคัญมากทีเดียวเพราะงั้นไปที่ไหนหรือจึงไม่พ้นที่จะสอนทางด้านศีลธรรมเข้าแทรกเสมอวัตถุนั้นเป็นอันหนึ่งหลักใหญ่อยู่ที่จิตใจเช่นบ้านเมืองของเรานี่ถ้าจิตใจไม่มีศีลมีธรรมโกโลโกโสทำลายชาติให้จมได้ไม่สงสัยนะถ้าต่างคนต่างรักสงวนชาติของตนด้วยความเป็นธรรมว่าเรามีสิทธิ์ในชาติไทยของเรามีสิทธิ์ทั้งการรักษาดูแลบำรุงทุกอย่างป้องกันทุกอย่างนี่เรียกว่าสิทธิ์ของผู้จะเป็นเจ้าของของสมบัติต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องสอนทางด้านจิตใจเข้าไปสิทธิ์ยังไงมีความรักชาติเหมือนเรารักอวัยวะของเรารักครอบครัวของเรานี่รักเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไปสงวนบำรุงรักษาเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้อันนี้เรารักษาชาติไทยของเราซึ่งเป็นส่วนรวมของคนทั้งประเทศแล้วจึงต้องมีน้ำใจรักษาชาติของตนด้วยความรักชาติเป็นสำคัญจากนั้นก็ให้ต่างคนต่างเสียสละเพื่อชาติของเราเสียสละนี้เข้าสู่ชาติของเราอันใหญ่หลวงทำความร่มเย็นให้แก่คนทั้งประเทศไม่ได้เหมือนกับที่อยู่ในกระเป๋าของเราอยู่นี่อยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ใช้ในครอบครัวของตัวเองทำเฉพาะตัวเองมันก็ไม่กว้างขวางหาความอบอุ่นไม่ค่อยได้นะถ้าเป็นหลักใหญ่ดังที่พาพี่น้องทั้งหลายทำอยู่เวลานี้นี่เป็นหลักใหญ่ให้ความร่มเย็นแน่นหนามั่นคงของคนทั้งประเทศเป็นเครื่องประกันประเทศของตนได้ด้วยนั่นเรื่องใหญ่เราจึงได้พาพี่น้องหลายตะเกียบตะกายเราจึงต้องให้มีศีลธรรมให้รักจริงๆรักชาติอย่ามาสักแต่ว่ารักแล้วทำลายชาติด้วยวิธีการต่างๆนั่นเขาเรียกมหาภัยต่อชาติใช่ไม่ได้นั่นไม่ใช่ศีลธรรมนั่นคือมหาภัยต่อชาติของเราพากันรักษาจิตใจของเราให้ดีเวลาค่ำคืนยืนเดินนั่งนอนไปไหนอย่าลืมคำว่าพุทโธนี่คือองค์สติอยู่ภายในนั่นนะเพราะพระพุทธเจ้าสติปัญญารอบอยู่ในนั้นหมดไปที่ไหนถ้าคนเราระลึกพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆได้อย่างนี้นะมันจะระลึกถึงเรื่องฮิริโอตปะการทำความชั่วช้าละโมกจะไม่หนักมือผู้เคยหนักมือก็จะลดผู้ที่เบามืออยู่แล้วพอหยุดหยุดได้เลยนี่แหละอำนาจแห่งธรรมสะดุดใจเขาตรงไหนใจจะมีฮิริโอตปะมีเหตุมีผลขึ้นมาไม่ทำอันนี้เราก็เหมือนกันนั่นแหละอยู่บ้านอยู่เรือนก็ให้ระลึกเราอย่าหวังพึ่งอะไรจนเกินไปนะสิ่งเหล่านี้เคยพูดแล้วสิ่งเหล่านี้เราอาศัยเวลามีชีวิตอยู่เท่านั้นเองตึกรามบ้านช่องถนนหนทางสมบัติเงินทองข้าวของเพื่อนฝูงผลที่สุดแม่ในครัวเรือนเดียวกันก็ยังจะต้องแตกต้องแยกกันด้วยความล้มความตายนั่นแหละเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากใครหลีกไม่ได้เลยเมื่อเป็นอย่างนั้นเราต้องแยกส่วนแบ่งส่วนให้ดีเวลาเราอยู่ในโลกนี้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ต้องขวนขวายนั่นนี่เป็นพังทีนี้จิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ได้คิดหรือยังถ้าไม่ได้คิด ให้ชีวิตเพราะจิตใจได้รับความทุกข์ความลำบากลำบนหาที่ปลดเปลื้องไม่ได้นอกจากธรรมเท่านั้นให้จึงต้องสอแสวงหาธรรมเข้าสู่ใจทางเดินของใจนี้เป็นวัฏฏวนไม่เหมือนชีวิตของเราชีวิตของเราเกิดมาเรียกว่าก้าวเดินแล้วไปถึงวันตายก็สุดทางเดินในชาตินี้นะแต่จิตนี้ไม่มีคำว่าสุดในชาตินี้เพราะเกิดขึ้นมานี่เข้าพังนี้แล้วตายแล้วก็ออกจากนี้ก็ไปก้าวเดินตลอดในวงวัฏจักรโดยมีกิเลสเป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้ออกจากนอกจากวัฏจักรนี้ได้เป็นมาอย่างนี้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลมีทั่วหน้ากันหมดเพราะกิเลสนี้มีได้ทั้งนั้นนี่พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดตายและโดนบันดาลอยู่ภายในจิตนั่นน่ะฝ่ายส่วนมากเป็นส่วนชั่วนะมันมักจะผลักจะดันให้เราทำความชั่วช้าละโมกโดยถือว่าเป็นความอยากความทะเยอทะยานตามความหลอกลวงของกิเลสให้อยากให้ทะเยอทะยานแล้วก็ดิ้นไปตามมันไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งนี่เสียคนตรงนี้เสียคนตายไปแล้วมันไม่อยู่เฉยกรรมที่ทำลงไปแล้วนี่ไม่ได้อยู่กับอะไรนะมันอยู่กับจิตกรรมดีก็ดีกรรมชั่วก็ดีเข้าอยู่กับจิตอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีที่อยู่ที่พักอาศัยคือวิบากกรรมที่มันติดตามผู้ทำไปทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเพราะฉะนั้นจึงพาให้พาระมัดระวังให้มากนะการเรียกร้องความช่วยเหลือก็คือใจได้รับความทุกข์ความลำบากตลอดมาเรื่องของใจนะให้มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งมีธรรมเป็นเครื่องอบอุ่นเป็นเครื่องพักหลับพักนอนพักอยู่อะไรก็มีความสบายบ้างถ้ามีธรรมนี่คือที่ยึดของใจเครื่องหล่อเลี้ยงของใจใจจะไม่เดือดร้อนมากมายนักถ้ามีธรรมภายในใจถ้าไม่มีใครจะมีสมบัติเงินทองก็ของมากน้อยก็ไปเกาะปั๊บดีใจสักครู่หนึ่งพอแยกออกจากนั้นหาที่พึ่งไม่ได้ว้าเวนี่ร้อนมากแต่จิตใจนี่มองไปทางนั้นก็รู้ว่านั่นเสียมาเป็นสิ่งอาศัยชั่วคราวเลยมองเข้ามาข้างในเป็นสิ่งที่อาศัยถาเป็นกีรังถาวรกิบุญคือกุศลไม่เสียมันก็อบอุ่นแล้วทำบุญทำกุศลทิ้งทานเข้าสู่ใจตลอดไปคนนี้ไม่เสียท่าเศรษฐีตายก็ไปชั้นสูงกว่าชั้นเศรษฐีมนุษย์นี่ถ้าไม่มีธรรมแล้วลงจมยิ่งกว่า คนทั้งหลายจะมีเพราะคนเราเมื่อต้องมีสีสุขมียศถาบรรดาสุขศักดิ์สูงแล้วมักจะเย่อหยิ่งจองหองไม่รู้ตัวนะมันเป็นอยู่ภายในใจนั่นแหละเพราะกิเลสมันชอบยอมีใครมายอว่าเราเป็นอย่างนั้นเรามีอย่างนี้เรามียศถาบรรดาศักดิ์แล้วเป็นบ้ายอขึ้นมายอสมบัติเงินทองเข้าของยอยศถาบรรดาศักดิ์และในตัวเรามีแต่ความยอความยอมันหลอกคนให้หลงไอ้ลืมเนื้อลืมตัวทำชั่วก็ได้จริงนั่นเมื่อเรามีอำนาจปาดหลวงมาแล้วทำชั่วก็ได้ตายแล้วจมเลยนี่เนี่ยตรงนี้สำคัญมากคนเรามักลืมตัวเพราะฉะนั้นอย่าพากันลืมตัวทำนี่เราได้ค้นปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของเราแล้วเราหายสงสัยทุกอย่างในธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีแง่ใดเลยว่าผิดไปตรงกันกับคำว่าสักขารธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วสักขาโตภควตาธรรมโมนั่นแหละแปลแล้วว่าพระธรรมอันคุยภาคตรัสไว้ดีแล้วดีชอบแล้วนี่สักขารธรรมตรัสเพียงเท่านี้พอแล้วตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีขาดมีเคลื่อนว่าตรงไหนว่าตรงไหนเป็นสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วจึงนำมาสั่งสอนกันเอาภาคปฏิบัติจับกันเถอะ นี่แหละมันจึงชัดเจนมากย่อหมอบราบไม่ต้องเห็นองค์ศาสดาที่เป็นพระสรีระแล้วเห็นความจริงคือธรรมทั้งหลายนั้นยอมรับทันทีมีปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถมาทีแรกมันก็มืดดำกำตาอันต่อมาค่อยบุกค่อยเบิกด้วยอัดด้วยธรรมเข้าไปอัดธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็ค่อยปรากฏยิบยับยิบยับเป็นแสงสว่างแผ่วพาออกมาออกมาที่นี่เวลาออกมามากน้อยสิ่งที่ให้เห็นให้รู้จากใจนี่มันมีอยู่ตั้งเดิมนี่นะพอจิตส่องไปตรงไหนรู้ไปตรงไหนมันก็เห็นมันก็รู้แล้วจะของข้ามมาได้ด้วยเมื่อจะของข้ามมาได้เยอะย้อนไปพิจารณาพระเจ้าทรงแสดงไว้แล้วมันทรงแสดงไว้แล้วเนาะ แล้วเราจะค้านพระพุทธเจ้าไปไหนเมื่อเราค้านตัวของเราไม่ได้จากความเห็นของเรานี่แหละสำคัญตรงนี้นะนี่ปฏิบัติไปตั้งแต่กิเลสที่หนาแน่นมันมีโทษยังไงบ้างเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนศาสนาเนี่ยสอนให้ชำระกิเลสนะไม่ได้สอนให้ชำระสิ่งอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้สอนให้ชำระกิเลสซึ่งเป็นมหาภัยอยู่ในใจของสัตว์ทั้งนั้นความโลภ ก็เป็นมหาภัยความโกรธเป็นมหาภัยความรักความกำหนัดยินดีในกามกิเลสก็เป็นมหาภัยนี่ท่านเรียกมหาภัยสามกษัตริย์ใหญ่ทีเดียวแล้วมีโมหะเป็นกษัตริย์ที่ใหญ่หลวงครอบไว้หมดเลยนี่สามโลกทั้งหลายก็หมุนตามมานี่แหละอันนี้ดึงไปให้อยากได้อะไรโลภอะไรมันก็หมุนไปไม่อะไรไม่พอใจก็ฆ่ากันแหลกเหลวไปเป็นเท่าเป็นฐานไปถ้ามันไปทางกามกิเลสก็แม้แต่สัตว์มันก็มีถ้าไม่มีธรรมแล้วคนเราก็เลวกว่าสัตว์ไปอีกนะมันฉลาดนี่มันมีเหมือนกันนี่แหละตัวมหาภัยนี่พระพุทธเจ้าสอนลงจุดนี้ก่อนนะไม่สอนที่ไหนสอนศาสนาให้รู้จักยับยั้งสิ่งเหล่านี้นี่แล้วเปิดทางเดิน ในทางที่ชอบที่ดีให้ดำเนินทางที่ดีจิตค่อยๆก้าวไปทางดีสิ่งใดที่มันเป็นภัยมากระงับลงความโลภอย่าให้มากนี่ท่านไม่ได้สอนว่าให้เราละความโลภให้ขาดหมดโดยสิ้นเชิงทุกคนนะท่านจะสอนไว้เป็นพักเป็นตอนถ้าผู้ออกปฏิบัติบวชเป็นพระแล้วเนี่ยเรียกว่าตัดขาดสะบั้นไปเลยเป็นคนโลกไปเลยแล้วกับโลกอะไรไม่เป็นวิสัยปัดออกหมดปัดออกหมดเป็นวิสัยอย่างยิ่งคือทำกับใจ ชำระซักฟอกใจเป็นลำดับลำดาซักฟอกที่ใจคือความโลภความโกรธราคะตัณหาตัวใหญ่มันอยู่ตรงนี้มันดีอยู่ที่หัวใจดูที่หัวใจนี่ความโลภมันกิ่งมันเป็นก้านออกไปดันออกไปความโกรธราคะตัณหามันกิ่งก้านออกไปตัวไหนดันมันดูตัวนี้เนี่ยแก้ตัวนี้ นั่นแหละท่านนักภาวนาของท่านท่านจึงไปแก้ที่ใจภาวนาที่ใจเพราะว่าจิตใจนี้เป็นตัวรับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งดีทั้งชั่วอยู่กับใจทั้งนั้นท่านจึงสอนให้ดูจิตใจให้ดูนี่ระงับนี่สติมีตั้งให้ดีอย่าให้จิตมันหลอกเพี้ยนพานจนเกินเหตุเกินผลให้คอยยับยั้งชั่งตัวอยู่ด้วยความพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาอยู่สม่ำเสมอเนี่ยท่านแก้ตัวนี้สามใหญ่สามกษัตริย์อันใหญ่นี่แก้ตัวนี้นี่หมายถึงพระแก้ให้ขาดไปหมดเลยไม่ให้เหลือแล้วก็ขาดได้จริงๆตามพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเวลามันหนามีความทุกข์นี่แสนสาหัสนะกิเลสสามตัวตัวอะไรขึ้นเป็นไฟเหมือนกันหมดไม่เลือกว่าตัวนั้นอ่อนตัวนี้แข็งมันเป็นไฟด้วยกันแม้แต่ดอกไฟติดเรายังกระเด็นมาถูกเรายังปัดปุ๊บมันร้อนมากไหมมีกิเลสมันก็เป็นแบบเดียวกันนั่นแหละมันตกมาหาเราไม่ปัดไม่ได้นะต้องปัดปัดด้วยธรรมปัดด้วยธรรมพยายามแก้หลายครั้งหลายหนที่นี่ทางการดำเนินของเราก็ค่อยราบรื่นทางนั้นค่อยจางไปชำระไปเราอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็ขอให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีอย่าดีอย่าลื่นจนเกินไปไม่เคยเห็นใครเป็นเศรษฐีแล้วเอาความสุขความเจริญมาอวดโลกเขานี่เรายังไม่เคยเห็นในสามเดชโลกธาตุไม่เคยมีแต่ความทุกข์เหมือนกันหมดเพราะกิเลสครอบหัวเศรษฐีอยู่นั้นกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่ได้มามากขนาดไหนความโลภนั้นไม่พอนะเราอยากเข้าใจว่าเศรษฐีจะมีเมืองพอเศรษฐีนั่นแหละมีความโลภมากยิ่งกว่าคนทั้งหลายและโกรธก็โกรธมากเพราะอาศัยอำนาจเงินทองเข้าของมากยิ่งมียศแสแถมก็ไปเลยแล้วก็เป็นไฟไปเลยเป็นมหายักษ์ทำลายคนได้อย่างหน้าตาเฉยนะเนี่ยกิเลสตัวนี้มันตัวสำคัญมากเราอยากเข้าใจว่าใครมั่งมีสีสุขคนนั้นจะมีความสุขไม่มีว่างั้นเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแร่ธาตุต่างๆแม้แต่กระดาษที่เต็มอยู่เกลื่อนอยู่ตามถนนน้นทางก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรแต่ว่าเสพว่าเป็นเงินเป็นทองเป็นหลังลายของแล้วก็เป็นบ้าด้วยกันหมดเห็นไหมล่ะเนี่ยมันเป็นขึ้นจากหัวใจมนุษย์ที่ผลิตขึ้นมานะแล้วก็มาทำลายตัวเองถ้ามันมีธรรมเขาแยกอันนี้เป็นเครื่องใช้นั่นธรรมนะอันนี้เป็นเครื่องใช้ไม่ใช่ของจริงสถานที่บ้านเรือนก็เป็นเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยไม่ใช่ของจริงนั่นสมบัติเงินทองเข้าของเช่นไอ้หลังลายเป็นต้นก็เป็นเครื่องใช้ไม่ใช่ของจริง บรรดาท่านผู้มีสติปัญญาพิจารณาอันกว้างขวางเห็นการไกลท่านก็แยกเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ในทางใดทางใดเช่นพิมพ์ธนบัตรซึ่งเป็นกระดาษนั่นแหละขึ้นมาเป็นเงินเป็นใบละ10บาท20ร้อยพันอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าไอ้หลังลายนี่ใช้ตามความจำเป็นของมันที่พิมพ์ขึ้นมาไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาเพื่อให้หลงบ้ากันอย่างเราทุกวันนี้อะไรมันโอดอยากอะไรที่ไหนเมืองไทยเราเมืองไหนก็ตามมันไม่เห็นมีโอดอยากแต่มันทำไมมาถึงดิ้นนักมันโอดอยากไอ้หลังลายได้ไม่พอเข้าใจไหมได้เท่าไหร่ไม่พอไอ้หลังลายนี่แหละดิ้นจะไปหลังลายเวลานี้โลกกำลังจะเป็นบ้ากันกระดาษนั่นแหละไอ้หลังลายสมมุติขึ้นมาก็ว่าพันคอตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องให้มีธรรมว่านี่เครื่องอาศัยมีมากมีน้อยให้มีอยู่ในธรรมเป็นผู้ควบคุมดูแลรักษาจะไม่เดือดร้อนมากนะและจะมีความสุขความเจริญสะดวกสบายนี่เพราะธรรมพาใช้พาจับพาจ่ายพาเก็บพารักษาจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายเบือนกิเลสพาเก็บพาใช้หลักพารักษาพารักษากิเลสรักษามันตัวตะหนีเข้าใจไหมกิเลสถ้ารักษาแล้วมันตัวตะหนีเข้ากับใครไม่ได้เลยนี่ตัวตะหนีเนี่ยถ้าว่าใช้ก็แบบสู้สู้ไล่จนลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยมันไม่พอดีกิเลสพาใช้กิเลสพารักษาแล้วก็เดือดร้อนไปหมดแต่นี่ไอ้เรื่องกิเลสต่อจากนั้นไปเช่นความโกรธความเครียดแค้นหรือราคะตัณหามันก็ไปตามๆกันลุกลามไปเหมือนไฟได้เชื้อสิ่งเหล่านี้มันเป็นไฟอะไรผ่านไม่ได้มันจะเผาไปหมดเลยมันไม่ได้เลือกว่าอะไรเป็นอะไรเผาได้ทั้งนั้นไฟอันนี้กิเลสเหล่านี้ก็เหมือนกันเผาได้ทั้งนั้นท่านจึงสอนให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีดังพระพุทธเจ้าสอนคฤหัสถ์เรานี่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วแต่มันฝืนออกนอกลู่เราทางมันถึงเป็นหมากัดกันทุกหย่อมหญ้าเวลานี้หัวเดียวเมียเดียวนั่นท่านไม่ได้ตัดนะว่าไม่ให้มีผัวมีเมียให้มีแต่อภิชาตาให้มีความมักน้อยให้มีเพียงผัวเดียวเมียนี่พอแล้วกับความจำเป็นที่โลกยังละมันไม่ได้คือกามกิเลสเนี่ยท่านให้อยู่ในระดับนี้จะเป็นความสุขด้วยทั่วหน้ากันทั้งเขาทั้งเหล่าทั้งผัวทั้งเมียลูกเล็กเด็กแดงสกุลต่างๆก็เป็นสกุลมีศีลมีธรรมมีศีลข้อที่3เป็นเครื่องรักษาเย็นทั่วหน้ากันไปหมดนี่พระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วถ้าจะปฏิบัติตามนี้โลกจะเย็นไปหมดเลยสันเป็นสังคมเป็นคมอย่ามาก้าวก่ายว่าสันเป็นคมคมเป็นสันผัวเป็นผัวเมียเป็นเมียฝากเป็นฝากตายต่อกันนี้เรียกว่าคมเป็นคมสันเป็นสันไม่พลิกแปลงเป็นอย่างอื่นนี่ทีนี้ก็เป็นความผาสุกเย็นถ้าพลิกเป็นร้อยสันพันคมแล้วโอ้ยไม่ทราบมันจะมีกี่ผัวกี่เมียหมาสู้ไม่ได้เลยนี่ร้อนเป็นไฟนี่เห็นไหมมันพลิกหลายสันพันคมทิเลตเป็นอย่างนั้นเราก็ให้ปฏิบัติตามนี้เนี่ยนี่ก็เป็นความสุขเนี่ยท่านสอนคฤหัสถ์ท่านก็สอนอยู่ในขั้นของคฤหัสถ์ให้ปฏิบัติเป็นความสุขสำหรับความเป็นคฤหัสถ์ได้เนี่ยสำหรับพระก็เด็ดเลยขาดสะบั้นไปเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งนั้นนี่ท่านสอนแบบนี้ให้เราอยู่ในขั้นของคฤหัสถ์ก็ขอให้พากันปฏิบัติให้พอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมเนื้อลืมตัวเวลาจะหลับจะนอนถ้ามันไม่มีเวลาว่างจริงๆไปที่ไหนก็ระลึกได้ระลึกทำกับใจนี่นะพุทโธธัมโมสังโฆหรือความตายระลึกถึงตัวเป็นเครื่องเตือนสติปุ๊บปุ๊บนะคนเราจะเพลิดจะเพลินขนาดไหนพอระลึกถึงความตายเท่านั้นมันจะเหมือนกับเหยียบเบรกห้ามล้อมันจะสะดุดตึกรู้ตัวความโลภ ก็ถอยตัวความโกรธถอยตัวราคะตัณหาถอยตัวเข้ามาไม่ลุกลามนะถ้ามีธรรมเข้าเป็นเบรกห้ามล้อนี่ให้มีเสมอไปที่ไหนทำการทำงานและเลือกถึงศีลถึงธรรมอยู่เสมอก็ดีนี่เป็นประจำสำหรับเราเป็นลูกชาวพุทธและจากนั้นเวลาเรามีว่างเช่นเวลาจะหลับจะนอนแล้วจะเข้าห้องพระไม่เข้าห้องพระก็ตามเถอะเรื่องสั่งสมกิเลสอยู่ไหนมันสั่งสมได้เราสั่งสมธรรมภายในใจของเราเราอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้เหมือนกันเอาไหว้พระระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเจริญสวดมนต์เล็กน้อยพอตามกำลังของเราจากนั้นให้ภาวนาตั้งหน้าตั้งตารักษาจิตดูจิตที่นี่นะเวลานี้จะไม่ดูอะไรในโลกอันนี้ว่างั้นนะสมบัติเงินทองเข้าของเรือนทานบ้านช่องของเขาเราจะไม่ดูเราจะดูหัวใจนี่มันจะดีดไปไหนนั่น เวลาจะนอนทำไมมันไม่ยอมนอนนี่เวลาจะเอาใจก็ต้องไปอย่างนั้นนี่เวลานี้เราจะนอนใจมันไม่ยอมนอนมันคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้บังคับด้วยทำเอาถ้ามันจะดิ้นกันไปมากเอาคำบริกรรมตีเข้าไปเลยเอาคำบริกรรมเข้าไปไว้แล้วเอาสติจับกับคำบริกรรมเอาแล้วนึกพุทโธหรือสมุทรสังโฆหรือทำบทใดก็ได้ให้จิตรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นมีสติควบคุมบังคับให้ออกคิดมาตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งป่านนี้มันยังไม่อิ่มพอหรือจะพากคิดเรื่องอะไรต้องทำตัวนี้คิดไม่ได้หรือว่ารัตของนั่นที่เรียกว่าเด็ดอย่างนี้เด็ดถูกอ่ะเอาบังคับเข้าไปทีนี้จิตมันจะดีดขนาดไหนก็ตามนี่นะเมื่อถูกบังคับอย่างแรงอย่างนี้มันจะค่อยสงบตัวลงมันอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มันสู้ความคิดในทางด้านธรรมะด้วยกำลังของใจและสติอันรุนแรงไม่ได้ตกลงมันก็สงบทีนี้พอจิตสงบแล้วเราจะเห็นโทษแห่งความวุ่นวายของจิตที่มันดีดมันดิ้นทันทีเพราะเห็นคุณแห่งความสงบไม่มีอะไรกวนใจนี่ก็ทันทีเหมือนกันนี่ละการดูกิเลสดูธรรมให้ดูที่หัวใจนะเราพิจารณาไปพอต่อไปแล้วก็ค่อยขยับเข้าไปเรื่อยสตินี่อย่าว่าเป็นของเคยชินแล้วนะให้ตั้งอยู่เสมออย่าเป็นว่าถือเป็นของเคยชินนะให้ตั้งเสมอนี่แหละเครื่องปราบมารคือสติตั้งให้ดีปัญญาออกเป็นการเห็นเวลาที่เราจะพิจารณาทิศอ่อนผ่านใจตรองอะไรก็ให้คิดได้ในเวลาอันควรแต่เรื่องที่จะให้มีสติอยู่กับใจในขณะที่เราต้องการทำบุญกรรมภาวนานี้ให้สติจับไม่ต้องคิดอะไรอะไรให้มีแต่ทำบุญกรรมกับสติจ่ออย่างนี้แล้วความรู้นี่เมื่อมีผู้รักษาคือสติรักษาอยู่คำบุญกรรมบีบเอาไว้สติตีแนบเข้าไปอยู่แล้วจะค่อยสงบลงนะแล้วจากนั้นก็เย็นเลยพอมันรวมของมันเข้าไปเป็นอันเดียวแล้วทีนี้โลกนี้มันว่างไปหมดในขณะนั้นนะเหมือนโลกไม่มีว่างไปหมดเหลือแต่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์สว่างสวยภายในจิตใจของตัวเองจากการภาวนาของเรานี่จำให้ดีนะทีนี้พอมันถอนขึ้นมาแล้วนะถอนขึ้นมาแล้วความรู้สึกที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ติดใจตลอดนะมันไม่ได้ถอนไปทำการทำงานไรจิตมันประวัติอยู่ที่ผลแปลกประหลาดอัศจรรย์ของที่เราเคยทำมาแล้วแม้จะผ่านไปแล้วมันก็ไม่ลืมนี่แหละมันติดนี่ต่อไปความภาคความเพียรเราก็ค่อยหนุนเข้าไปแล้วความสงบเย็นใจยิ่งมากขึ้นยิ่งเห็นภัยแห่งความวุ่นวายมากขึ้นนั่นนี่แหละตัดวัฏจักรที่มันเป็นฟืนไฟเผาไหม้หัวอกเราตลอดเวลาด้วยความไม่มีสติเพราะที่เด็ดลากไปไม่หยุดไม่ถอยทีนี้ล่างขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมบังคับให้หนักเวลาหนักเอาตาก็ตายว่างั้นเลยอยู่ไม่พ้นไปได้กิเลสมันก็เป็นตัวมีเป็นกำลังอันหนึ่งธรรมะก็เป็นกำลังอันหนึ่งเมื่อกำลังทางไหนหนาแน่นกว่าแล้วทางนั้นจะชนะนี่เวลานี้มีแต่กำลังของกิเลสหนาแน่นตลอดเวลาทำไม่แยบออกมาไม่ได้ถูกกิเลสตีหงายไปเลยนะทีนี้เวลาเราตั้งเข้ามาจริงๆแล้วมันจะเห็นคุณค่าของธรรมการฝึกทรมานตัวเองขึ้นในขณะนั้นเป็นความสงบเย็นใจจากนั้นก็สว่างสวยแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วละเอียดเข้าไปมันวางตัวจนเต็มเหนี่ยวแล้วเนี่ยมันว่างไปหมดเลยปล่อยคือจิตนี่ปล่อยจิตนี่ว่างจิตนี่ไม่คิดเพราะไม่มีอะไรผลักดันให้คิดอำนาจของธรรมบีบบังคับไว้หมดเมื่อมีแต่ธรรมครอบครองรักษาจิตใจก็สว่างสวยมีความสงบเย็นไม่เหมือนกิเลสเข้ามาบังคับนะต่างกันนี่เราก็เห็นทั้งสองภาคนะต่อไปก็ค่อยก้าวขึ้นไปเราเป็นฆราวาสขอให้ทำเรื่องความสุขมันมีได้กันทั้งประชาชนฆราวาสญาติโยมและพระเณรนั่นแหละเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจด้วยกันบวชแล้วก็มีแต่หัวโลนดังที่พูดเมื่อเช้านี้แม้แต่หมามันก็หัวโลนไปโกนมันให้โลนมันก็โลนเอาสิไอ้คนเราโกนเท่าไหร่ก็ได้ฟาดจนหนังออกหมดยังเหลือแต่กระโหลกศีรษะมันก็ได้แต่มันกิเลสไม่ถลอกปอกเปิดถ้าไม่ชำระมันไม่รักษาตัวให้ดีถ้ารักษาตัวให้ดีโกนไม่โกนไม่เป็นไรสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำอัตภาพร่างกายของสัตว์ของมังกรแต่ละประเภทโกนไม่โกนไม่ต้องการโกนกิเลสตัวมันเก่งๆนั่นน่ะเอาตรงนี้ละพึ่งขัดบังคับกันบ้างสิเราเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายนะพูดนี่พูดอย่างจริงอย่างจังเราไม่มีสงสัยในธรรมพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมา มืดดำกันตาจนไม่มีราคาราคาหมดราคาในเจ้าของก็เห็นประจักษ์ในเจ้าของแต่เพราะการฟิตไม่หยุดไม่ถอยก็ค่อยงอกเงยขึ้นมางอกเงยขึ้นมาจนกระทั่งเอาสุดยอดมาได้มาพูดให้พี่น้องเราฟังพูดหาความสงสัยไม่ได้เลยนะในธรรมพระพุทธเจ้ายกให้เป็นศาสดาองค์เอกทันทีเลยไม่เห็นองค์ศาสดาก็ตามธรรมนี้เลยคือศาสดาพระร่างพระรูปร่างผสมพระสรีระนั้นมันเหมือนเราท่านเป็นสมมติแต่ธรรมอัศจรรย์ที่ได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจตัวเองนั่นแหละคือศาสดาแท้คือธรรมแท้หรือธรรมธาตุขอปฏิบัตินี้จะเข้าถึงจุดนั้นท่านบอกว่าใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนี่แหละเห็นตถาคตแท้คือเห็นธรรมในใจไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าแล้วประจักษ์อยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็มีศาสดาประจำตัวประจำตัวนั่นนี่ละการปฏิบัติตัวเองอย่าปล่อยอย่าวางจนเกินไปเวลานี้กิเลสมันเต็มบ้านเต็มเมืองเฉพาะชาวพุทธเหล่านี้มีตั้งแต่ผลขวายเข้ามาวิ่งเต้นเพ่นกระโดดกว้านเข้ามาเอาฟืนเอาไฟซึ่งเป็นกลมายาของกิเลสเอามาเผาเราทั่วบ้านทั่วเมืองเด็กก็เสียไปตามเด็กผู้ใหญ่เสียไปตามผู้ใหญ่เพราะต่างคนต่างไปลากไปเฉ็นมันเข้ามาเผาตัวเองมันเด็กเกิดมาแล้วก็หาเครื่องให้เด็กมันมีความสุขความสบายพ่อแม่ก็ได้ทำการทำงานบ้างถ้าไม่ได้เห็นเด็กคนอื่นเขาได้เด็กของเราก็ร้องห่มร้องไห้ก็ไปหามา ตั้งแต่เครื่องเล่นของเด็กมาจนกระทั่งจักรยานเล็กๆน้อยๆแล้วต่อไปก็มีมอเตอร์ไซค์เล็กๆน้อยๆก็จะมีขึ้นเรื่อยๆนี่มันเครื่องเสริมไปเรื่อยๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปแล้วก็ยิ่งแผงดีขึ้นไปใช่ไหมล่ะโอ้ใหญ่จะเลยฟาดขึ้นรถยนต์เครื่องยนต์กลไกบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งมีกี่ขั้นมันเลยมันจะซื้อมาเผาหัวมันเลยเราก็ไม่รู้นะหลวงตามันก็มีรถอันนี้ก็เผาหัวหลวงตามันรู้แต่เราไม่ได้เอานี่เขาขโมยมาซื้อมาให้เราทั้งที่มาให้เราไม่เคยเอาปัดตลอดบอกว่าเราไม่ได้บวชมาหารถยนต์ผมว่าเขาก็ฟังแต่เขาไม่ตอบแต่เขาด้อมไปเอามาที่เต็มเห็นไหมซื้อมาเวลาจะไปไหนก็จับหลวงตาบัวโยนขึ้นใส่รถก็ไปจบลงเราก็เป็นขอนทุงไปกับรถของเขาที่ห้ามเขาฟ่อนั่นแหละเข้าใจไหมนี่มันเครื่องยุ่งเหยิงก่อกวนนี่มากขึ้นทุกวันจนอ่อนใจแล้วพูดจริงๆนะแล้วมองไปไหนมันเห็นหมดมันอ่อนใจนะมีแต่เรื่องอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ทุกแห่งทุกคนตำบลหมู่บ้านบ้านนอกในเมืองไม่มีเว้นที่กิเลสจะเข้ามาไปแทรกไปซึมอย่างน้อยแทรกซึมมากกว่านั้นตีแต่กระจายไปหมดเนี่ยโลกมันถึงได้ร้อนดิ้นตามกิเลสร้อนทั้งนั้นแต่ดิ้นตามธรรมไม่ร้อนเอาดิ้นหนักเท่าไหร่ยิ่งสงบเย็นลงนี่การปฏิบัติจิตก็ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งหายสงสัยทุกอย่างในธรรมพระพุทธเจ้านี่เราหายสงสัยหมดทั้งธรรมธาตุทั้งกระแสของธรรมกิ่งก้านสาขาดอกใบของธรรมที่จะคนรู้คนเห็นในสิ่งใดตามนิสัยวาสนาของเราซึ่งตัวเท่าหนูมันก็มีความรู้เท่าหนูมันตัวเท่าช้างมีความรู้เท่าช้างราชสีอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนราชสีก็เต็มเหนี่ยวของพระองค์ที่ทรงพระอำนาจเป็นราชสีไอ้เราเป็นหนูเราก็ไม่สงสัยตามภูมิของเรานี่เราเอามาเป็นเครื่องยันกันระหว่างญาติราชสีกับหนูที่มายันกันเป็นเครื่องยอมรับเป็นไรราชสีก็ตาใหญ่หนูก็ตาเล็กมันก็เห็นด้วยกันเข้าใจไหมล่ะตาหนูก็เห็นสิ่งที่หนูจะเห็นตาราชสีก็เป็นสิ่งที่ราชสีจะเห็นใช่ไหมทีนี้มันก็ค้านกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างเห็นนี่ละธรรมพระพุทธเจ้าถึงจะลึกซึ้งขนาดไหนก็ได้ตามภูมิของศาสดาและภูมิของสาวกแต่แล้วเอามายันกันได้เลยหาที่ค้านกันไม่ได้นี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าใครรู้ใครแล้วไม่ต้องถามกันรู้มากรู้น้อยเป็นความพอดีกับเจ้าของยอมรับด้วยกันทั้งนั้นขอให้พากันทั้งหลายยับยั้งตัวเองบ้างนะ อย่าเพลิดเพลินจนเกินเนื้อเกินตัวมันจะแหลกหมดในวงพุทธศาสนาของเรานี่นะทั้งที่พุทธศาสนามีอยู่แต่มันไม่มีใครสนใจมีหนำซ้ำการปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรมหาความดีงามทั้งหลายไม่ว่าฆราวาสและพระ มันโจมตีกันแหลกบทก็มีแต่กิเลสตัวละโมกจกเปรตตัวมหาภัยต่อชาติต่อศาสนานั่นแหละมันเที่ยวโจมตีลุกลามอยู่ทุกแห่งทุกหนเป็นของดีเมื่อไหร่มีอยู่ทุกแห่งทุกหนนะนี่น่าสลดสังเวชมากอันนี้เองแล้วนะให้พี่น้องหลายจำเอาให้ปฏิบัติให้ดีทำไม่มีใดเลิศยิ่งกว่าใจที่พ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วเลิศตลอดเวลานิพพานเที่ยงก็คือธรรมชาตินี้ใจที่เป็นธรรมธาตุล้วนๆแล้วนั่นแหละเรียกว่านิพพานเที่ยง ตามสถานที่เวลาไม่มีคืออดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีนี่เหล่านี้เป็นสมมุติปัดออกหมดเหลือแต่ความว่าพอหรือเที่ยงอย่างเดียวแล้วท่านจะไปกังวลในการเกิดการตายการแบกหามความทุกข์ความทรมานอย่างอดีตที่เคยเป็นมาอนาคตจะแบกต่อไปอีกสำหรับคนมีกิเลสท่านไม่มีท่านจะแบกอะไรนั่นน่ะตรงนั้นน่ะตรงสัมพันธ์เมื่อมันกล้าเข้าในหัวใจหมดอดีตอนาคตอะไรๆมันก็พออยู่ในหัวใจหมดนี่อำนาจแห่งการปฏิบัติความดีของเราอุตส่าห์พยายามมากน้อยจะเป็นความดีขึ้นมาแต่ตัวเองนั่นแหละไม่เป็นความดีจากแต่ผู้ใดนะเราต้องฝึกเราเป็นผู้รับผิดชอบเราความทุกข์มากน้อยเราเป็นผู้รับเคราะห์กรรมเองเพราะการกระทำของเราทีนี้ความดีก็เราจะเป็นผู้อุตส่าห์พยายามบึกบืนให้เป็นความดีสำหรับเสริมส่งเสริมเรานะจำมาดีเอาละเราเนี่ยวันนี้พอเหนื่อยวันนี้หมุนไปทางธรรมธรรมะบ้างวันไหนก็มีแต่ชาติบ้านเมืองชาติบ้านเมืองยุ่งไปหมดวันนี้เอาพวกเราบ้างนั่นเฮ้ยนั่นเป็นลูกศิษย์หรือเป็นอาจารย์เราถามดูที่ไหนนั่นคนนั่นเป็นลูกศิษย์หรือเป็นอาจารย์เราฮะเป็นลูกศิษย์เหรอให้เขาเป็นอาจารย์เราก็เรายังไม่เคยเห็นถึงมาพอก็ต้องถามเลยสิสงสัยมันเป็นลูกศิษย์หรือเป็นอาจารย์เราดีกว่าฟังเวลาจะเอาเงินนะเขาก็มาภาวนาก็ภาวนาดีอยู่นะเขาภาวนาดีอยู่เดี๋ยวอาจารย์สู้เขาไม่ได้นะตรงนี้ตรงที่แพ้ลูกศิษย์นะ
2: ลูกตาจะถาม
1: เยอะ
3: สองคนเยอะค่ะพอลูกตาด้วยค่ะวันนี้ยี่ได้กระสิกระถิ่นตกข้างเพิ่มสี่กอง
1: นะจ๊ะเท่าไหร
3: ่สี่กอง
1: ค่ะสี่กองนะนี่ก็ไป
3: อ
1: ัน
3: นี้เป็นพ่อป่า
1: เออ

0: เหลือเท่าไรก็ออกมาออกมาเนี่ยกรุณาทราบตามนี้นะเวลาราชินีให้พรนะนะ
1: อันนี้ส่วน
0: ตัว
1: ฮะอะไรลูกขอถาม ไ
0: ม่ฮะ
1: ลูกขอถามจะพิจารณาตาไปถูกอะไรมาลูกมาก
0: มันเป็นบ้าเลยมาถามเมื่อกี้มรรคผลนิพพานมีอยู่ในหัวใจสอนบางป้ามันไม่สนใจมันมาสนใจในภาษานี่นะมันวิเศษวิโสอะไรนี่มาถามหลายปากนะเดี๋ยวตีปากนะจะไหวบอกนะเข้าใจหรือเห็นนี่ไปครับถ้ามันอยากปากแตกให้นี่ไปเดี๋ยวนี้มันก็แตกแล้วเนี่ยเนี่ยมันแตกแล้วก็ฟาดก็ไปอยู่เดี๋ยวแตกอีกนะไปโอ้ยไงกันอะไร
1: หว
0: ัง
1: ตามาก
0: ฮะ
1: หวังตามาก
0: คือ กลัว
2: ถ้าได้หวังตัวเองไปก่อน
0: ฮะ
1: ลูกศิษย์เขาเป็น
2: เขาบอกเขาหวังหลวงตามาก
0: หวังอะไร
2: หลวงตาสอนให้เขาหวังตัวเองไปก่อน
0: ก็สอนแล้วหนึ่งทุกอย่างมาหวังอะไรหลวงตาเมื่อเช้าไม่กินไม่ทราบว่าอะไรหมดจังบาทเหลือก็แจกลูกศิษย์ไปอีกเข้าใจเลยแล้วว่าห่วงอะไรอีกหรือจะให้กินทั้งข้าวเย็นอีกด้วยเดี๋ยวมันบ้าลูกกันนั่นลูกศิษย์ลงตาวัวนี่นะเอาละพอได้ก่อนได้ก็พอไหมวันนี้เอาจ้าให้จ้าดุอย่างแหลกแล้วเลยให้รางวัล
1: ดวงตา
0: อะไร
1: จะตกใจเลย
0: ตกใจอะไรบ้าง
1: ก็หลวงตาดุอ่ะลูกศิษย์เขาเป็นห่วงหลวงตากลัวจะเจ็บเขามาถามอ้อยอ่ะเขาร้องไห้เป็นล่ะ
0: เออแล้วว่าไง
1: หลวงตาดูถวาย500วันนี้
0: นี่แน่โอ้ลงใส่มันนี่เลยนะเราคอยเยอะๆเลยใส่มันนี่เอออ่ะก็ใจเออฮะก็ใจเออมันไปโดนอะไรเรื่อยละเราแน่มาได้ตามเหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้มีพอไปชนปั้วชนปั้วเดินไปเตะปั้วแล้วเตะปั้วงั้นนะเดินนี่นะ
1: ดวงตาแบบว่าเซไหมคะเวลาจะชนค
0: ่
1: ะ
0: เออ
1: แต่ตัวดวงตาแบบขาไม่มีแรงเลยนะ
0: มันไม่สนใจหรอกคือมันไปตามของมันสะเปะสะปะเตะโน่นเตะนี่ไปเรื่อย
1: คือกลัวดวงตาล้มแบบว่ากลัวล้มแล้วดวงตาไปคว้ากิ่งไม้แล้วมันบาด
0: อย่าไปกลัวหากลัวไม่เข้าเรื่องกลัวกิเลสมันเหยียบข้อนี่ต้องมาจะพรนะแอ่หน่อยหัวนั่นเอาละให้พรนะนี่ยังไม่ได้พรนะยะถาวาริวะหาปุราปาริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุงหังคิปเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตูสังกัปปาจามโทปันนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวันตมันตาราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่หลวงตาจะไปนี่ผมไปละไปละปล่อยหมาปล่อยหมาปล่อยหมาเว้ยนู่นภาวนาพระบางองค์ต้องภาวนานะคฤหัสถ์ก็เป็นอย่างนี้ที่ท่านว่าในปีที่ห้าเลยมันปีปีกี่ที่พระหอกขึ้นไปมีปีกี่ห้ากันว่าเมื่อพระท่านนั่งภาวนาเนี่ยตัวท่านลอยขึ้นด้วยถ้าปล่อยก็ลอยขึ้นเรื่อยเลยฆราวาสก็มีเพราะจิตมันไม่มีเพศจิตไม่มีเพศว่าหญิงว่าชายสมควรที่จะเป็นได้ยังไงตามนิสัยของตนมันก็เป็นได้อย่างนี้ฆราวาสก็เป็นพระก็เป็นเรียกว่าเป็นได้ทั้งสองน่าข้างงานมันตัวมันเบาขึ้นเบาขึ้นครึ่งเลยมีอำนาจจิตอยู่ที่นั่นจะก่อนแบกร่างนี้จะเป็นจะตายหนักพอนั่งภาวนาไปจิตมันพลังอะไรนะขึ้นเบาหิวหิวครึ่งเลยฮะปัจจุบันนี้นะฮะท่านตัวท่านลอยขึ้นไปถ้าปล่อยแล้วก็ขึ้นเรื่อยนะถ้าปล่อยแล้วขึ้นเรื่อยแน่อย่างนั้นนะแต่นี่ไม่ใช่เรื่องละกิเลสคือไม่มีใครจะพูดและสนใจกันอะไรนักหนายิ่งกว่าการแก้กิเลสด้วยการภาวนาอันนี้สำคัญมากเนื่องเป็นประจำนิสัยใช่ไหม

0: เราจะเถียงอะไรกันไงก็ว่าหลวงปู่เสาใช่ไหมล่ะเถียงก็ว่าหลวงปู่มั่งไงจะไปเอาเรื่องหลวงปู่เสามาคุ้มยังไงก็ว่ามันนะ
1: ครับ
0: อะไรนะท่านก็เคลียร์นั่งภาวนาไม่กลัวมันค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นเป็นเชื่อใช่ไหมเราขึ้นเราขึ้นเอ้ยมันทำไมมันเหมือนตัวเราลอยขึ้นมาวะท่านก็ยืมตาขึ้นมามันขึ้นแล้วพอยืมตาขึ้นมาพอรู้กลัวว่าตัวลอยขึ้นมาตื่นมันก็มันไม่เป็นสมาธิมันไม่เบาจี้พอรู้ตัวแล้วก็ตกตูมมาโอ้ยเจ็บเอวอยู่ตั้งหลายวันนั่งจากนั่งมาพองานแล้วมันเริ่มขึ้นช่างรู้อ๋อปล่อยมันขึ้นขึ้นเวลาท่านเข้าชำเลืองออกมาดูท่านล้างติดไว้ไม่ให้ติดถอยออกมาถ้าติดถอยออกมามันหนักมันตกในติดพอรู้ของเราแล้วติดล้างเอาไว้มันก็ทรงระดับไว้ที่จะให้อยู่ก็อยู่ที่จะให้ขึ้นกำหนดมันก็ขึ้นนี่คือรอบลงก็ค่อยถอยจิตมันก็ลงต่อไปท่านก็จะทำความทดลองอยู่เนี่ยจนกระทั่งท่านเอาไม้ไปเหน็บไว้บนหญ้าพอมันขึ้นไปเอาไม้ไปเหน็บไว้ก่อนนะแล้วมานั่งภาวนาพอมันขึ้นไปหัวจบกับหญ้าถึงแล้วท่านก็ค่อยเอามือจับล้างจิตนะไม่งั้นมันตกคือกำหนดจิตล้างเอาไว้ไม่ให้มันมีความเบาอยู่ตลอดถ้าไม่ล้างมันหนักมันตกเลยท่านได้แล้วลงมาท่านดูคือเพื่อเอาหลักฐานพยานยืนยันอย่างชัดเจนหายสงสัยว่ามันทุกวันนี้ก็มีพระท่านเป็นอยู่เป็น
2: ตอนที่หลงเราไม่รู้ว่าเรา
0: เราไม่ถามอันนี้เราไม่เลือกเราพูดเรื่องหลวงตาบัวเราพูดเรื่องคนอื่นต่างหากวิญญาณมายุ่งเข้าใจไหมเราพูดเรื่องคนอื่นต่างหากเราไม่พูดเรื่องหลวงตาบัวอะไร
2: เขาลอย
0: นะเขาลอยแต่แล้วมันเต็มได้คือถึงอันนี้มันตามแต่จะอยู่นิสัยของใครจะให้เป็นทุกรายไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับจะอยู่นิสัยผู้ที่สุขควรลอยได้ถ้ามาอยู่ลอยได้เพราะท่านถึงได้แยกเป็นคนละประเภทความเป็นในจิตของคนก็อยู่นิสัยก็เหมือนกันเขาก็บอกแล้วแต่ความมือสูงนั้นเหมือนกันหมดเนี่ยเสมอกันเลยส่วนนิสัยวาสนาลึกซึ้งแล้วแบบกว้างขวางอะไรนี่เป็นประจำนิสัยมันก็บอกไว้แล้วมันก็ไม่มีอะไรสงสัยมันเหาะเหรอ
2: เวลานั่งไม่เอาเ
0: พื่อนเฉพาะมันเกินกระทั่งหัวนะแล้วเวลาให้จิตมันอยู่ข้างในไม่ให้มันออกเราห้ามได้ไหมล่ะคือไม่ให้มันขึ้นไม่ให้มันลงให้มันอยู่กับเนี่ยความรู้อยู่กับนี้ถูกต้องอันสิ่งนั้นจะไม่จำเป็นอะไรเนี่ยคือการเป็นคืออย่างหนึ่งเวลาจิตมันสงบเข้าไปมันออกรู้นั้นรู้นี้มันออกไปได้นะเวลาฝึกหัดเบื้องต้นครูบาอาจารย์ท่านถึงห้ามให้ออกก็มันเหมือนเด็กคือเด็กออกจากบ้านไปนี่ออกได้จะเข้าบ้านไม่ถูกเข้าใจไหมเด็กก็เที่ยวเพื่อนพานไปแล้วมันออกไปได้แต่เข้าบ้านไม่ถูกจิตนี่กำลังเป็นเด็กอยู่ในวัยนี้มันออกรู้ได้รู้ได้จนเวลาจะย้อนเข้ามาย้อนไม่ถูกเนี่ยมันเสียได้เข้าใจจึงห้ามไว้ก่อนอย่าให้ออกจนกว่าว่ามันเป็นหลายครั้งหลายหนรู้จักวิธีเข้ารู้จักปีญาอาการของจิตรู้จักวิธีปฏิบัติแล้วขายแล้วก็ออกเป็นระยะต่อไปต้องปล่อยเลยออกไหนได้กลับมาเหมือนเราออกจากบ้านเราอยู่ใกล้ไหนไปได้เรากลับบ้านของเราได้ฉะนั้นผู้ใหญ่ไม่เหมือนเด็กถ้าเด็กจะออกได้เข้าไปสู่ต้องถึงกันยังได้
2: เอา
0: คนเดีย
2: วน
0: ี่
2: เวลาน
0: ั่
2: ง
0: ฮะ
2: สาวว่าอ๋อถ้าเราไม่ยืนเ
0: มาว่างว่างไหมว่างไ
2: ห
1: ม
0: สว่างสว่างข้างหลังทำไม่ออกกระแสของจิตข้างหน้ามันออกแล้วนี่นะคุณออกก็ออกแล้วให้ย้อนเข้ามาให้เห็นให้มันสว่างอยู่ข้างในนะสว่างข้างนอกสู้สว่างภายในไม่ได้สว่างภายในเมื่อมันสว่างเต็มที่แล้วกำหนดดูสกุลกายมันจะเห็นไปหมดเข้าใจเลยให้ย้อนเข้ามาสว่างข้างในนะ
2: ติดตาแบบน
0: ี้
2: เราก็
0: สว่
2: าง
0: เหรอเนี่ยสว่างให้มันสว่างเข้ามาข้างในให้มันเข้ามาข้างใน
1: นั่นบอกไหมเขาเข้าในให้เขาบอกให้เอาไม่ให้อย่าออกข้างนอก
0: คือไม่ให้ออกข้างนอกแม้มันสว่างไปยังงูให้สว่างเข้ามาข้างในเข้าใจให้สว่างอยู่ภายในจากนั้นแล้วสว่างดูอายวะของตัวเองดูเนื้อดูหนังดูตับไตไส้พุงให้สว่างเพราะมันให้มันดูตรงนี้เข้าใจอันนี้เป็นวิธีดูแก้ที่เด็ดดูนั่นส่วนมากนับต่อเพลินจะทำให้เสียได้เข้าใจไม่อยากให้ดูข้างนอกให้ดูข้างในเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจเลย
2: เวลาน
0: ั่
2: งแบบน
0: ี้
2: ย
0: ัง
2: ไม่น
0: ั่
2: งตอนแรกเราก็เอาวิญญาณกับวิญญาณหายหมด
0: หายว่าไง
2: ต
0: ั
2: วหาย
0: ตัว
2: ความร
0: ู้
2: ส
0: ึ
2: กว่าต
0: ั
2: ว
0: ตัวหายก็หายตัวหายแต่ใจมันไม่หายมันหายจากอาการของจิตว่าไปสำคัญอันนั้นหายนี่หายตัวของตัวอยู่นี่ไม่หายเข้าใจเหรอ
2: วิญญาณกับวิญญาณห
0: ายมันจะหายทั้งหัวมันให้มันรู้จิตให้มันรู้อยู่ที่จิตนะมันรู้จิตอะไรหายตามมันเถอะแม้แต่เวลาจิตมันหลวงมันเต็มที่ของมันแล้วมันจะหายหมดเลยอะไรทุกอย่างไม่มีรู้สึกอยู่ตั้งแต่ยังความรู้นั้นแต่ไม่รู้ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำไม่กำหนดกันเฉพาะนี่ปล่อยหมดแบบนี้เข้าใจแล้วพูดแล้วค่อยพูดภาษาไทยเข้าใจภาษาไทยได้บ้างหรือยัง
2: เ
0: นี่
2: ยเขาบอกเข้าใจแล้ว
0: เข้าใจเหรอ
2: ฟ
0: ัง ฟัง
2: ว
0: ิ
2: ธีบ่อยๆแล้วก็
0: ฟัง ไ
2: ม่ใช่ฟังเทสฟังเทสจุดตาบ่อยๆแล้วก็เข้าใจ
0: ชัดเขาชัดใจแล้วเราจะไปโค่นเอาโค่นอินโดนีเซียมาบรรยายนี่แล้วหลับตาติดไม่รู้เรื่องนะหรือว่าไอ้หวะเข้าใจไหมหนังตายมันมีหลายแง่อยู่นะเอาละนะพอใส่แล้วเอาละให้ภาวนานั่นนะมึงจะเดือดแน่ออกให้สว่างให้มันสว่างอยู่ภายในสว่างอยู่ในตัวของเราเมื่อมันสว่างในนอกดูต่างๆแล้วมันจะจ้าขึ้นนะข้างนอกจะไม่ดีมันสว่างนอกทำให้เราเพลินแล้วผิดไปได้แต่ความสว่างให้อยู่ภายในยังไงก็ไม่ผิดถึงไม่ออกใต้อะไรก็ไม่ผิดถ้ายิ่งออกใต้พิจารณานี่ก็ยิ่งกระจ่างแจ้งขึ้นมาเข้าใจบอกที่พูดเออเอาจับเอาไว้ให้พออันนี้เอาเหรออันนี้ไม่เอาน้องเราอยากให้รู้เห็นเรื่องจิตอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตไม่มีพูดอย่างชัดเจนเลยยันได้เลยนะอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าจิตนี้ไม่มีในโลกนี้คือจิตนี้เป็นธรรมธรรมเป็นจิตล้วนๆแล้วเลิศไปเลยจ้ะไม่มีอะไรเทียบได้เลยนั่นคือว่าขังขยะขังขยะนั่งฟังที่นั่นขังขยะนี่มันมีสองประเภทคือขังขยะหนึ่งทั้งร่างกายและจิตใจอยู่ในเนี่ยที่มีที่เหลือเรียกว่าถังขยะทั้งสัตว์ทั้งบุคคลมีอันยังแยกออกไปเป็นจิตจิตมีที่เหลือเรียกว่าจิตมีถังขยะร่างกายเป็นสภาพมันขอแต่ว่าถังไม่ถังเขาไม่มีปัญหาอะไรแหละว่าก็หมายถึงจิตเพื่อให้รู้ตัวต่างหากเนี่ยมันเป็นสองขั้นสองขั้นไอ้วันนี้สายแล้วไม่เอามากหรอกจะพูดไปอีกเยอะมันจะลามตาอยู่เอาละเยอะ
3: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเทศครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งวันนี้ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลบ้านชุมพลตำบลค้อใต้อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2520มีชื่อธรรมว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ขอเชิญท่านรับฟังครับ
4: อยากไปหลายวันพวกผู้ที่บวชใหม่ก็มีโอกาสอบรมการฟังธรรมะขอทุกคนจงตั้งใจของตนไว้ด้วยดีอย่าไปคิดแส่สายไปเรื่องนอกตลอดถึงเรื่องท่านเทศว่าจะไปคิดปรุงว่าท่านจะเทศแบบไหนเป็นหน้าที่ของท่านผู้แสดงจะแสดงไปให้ถือการฟังธรรมะเป็นการภาวนาการอบรมตัวเองไปในตัวเมื่อเราตั้งใจดีอย่างนั้นธรรมะที่ท่านแสดงไปมันจะไปสัมผัสกับใจทำให้ใจของเราสงบทำให้ใจของเราเยือกเย็นได้เพราะธรรมะเป็นเครื่องชำระเรื่องของใจเหมือนน้ำที่สะอาดสามารถจะสะล้างสิ่งที่สกปรกให้สะอาดไปได้การฟังธรรมะถ้าเราตั้งใจไว้ดีๆอย่างนั้นมันก็เหมือนกันน้ำไปชำระสะสางจิตใจของเราที่ฟุ้งปรุงไปภายนอกหรือเศร้าหมองขุ่นมัวต่างๆให้เกิดความสว่างสวยผ่องใสเยือกเย็นพวกเราส่วนใหญ่โลกเขาสมมุติให้ว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นกรรมฐานการมาบวชเป็นกรรมฐานผิดการผิดกับการบวชในวัดบ้านธรรมดาพออยู่ป่าตาหูห่างไกลจากสัญญาอารมณ์ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ฟังสิ่งที่ยั่วยุจิตใจให้ฟุ้งปรุงไปในทั้งโลกฉะนั้นเมื่อเขาสมมติให้เราว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นพระกรรมฐานก็จงฝึกอบรมจิตใจของตนให้สมชื่ออย่าให้เสียชื่อที่เขาสมมติให้ตั้งกายตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพราะเรื่องจิตใจของเรานั้นหากไม่ฝึกอบรมไม่มีสติรักษาไม่มีปัญญาแนะสอนไม่มีวิธีทำให้ใจนิ่งหยุดใจจะปรุงแต่งคิดอ่านอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่ระยะที่หลับสนิทเท่านั้นจากนั้นก็จะคิดปรุงตามสัญญาอารมณ์เรื่อยไปใจที่คิดปรุงมากเท่าไรก็ทำนำทุกข์มาให้เท่านั้นไม่ใช่ว่าจิตปรุงมากคิดมากจะได้รับความสุขว่าเป็นทางปัญญาจะแก้ไขกิเลสตัณหามันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตไม่มีพื้นฐานของสมาธิคนคิดมากปรุงมากเท่าไรนอนไม่ได้ไม่หลับมีแต่ทุกข์ทวีคูณขึ้นผลที่สุดจิตฟุ้งปรุงมากจนสติรักษาไม่ไหวก็กลายเป็นคนเสียสติไปจิตคิดมากปรุงมากจึงเป็นทางให้เสื่อมเสียกำลังของจิตตลอดถึงทำให้กายวิบัติพูดไปทำไปในสิ่งที่ไม่เหมาะสมแก่บุคคลนั้นฉะนั้นทางศาสนาท่านจึงสอนพวกสมณะพระเนนให้รักษาจิตให้ฝึกจิตอย่างภาษิตที่ท่านว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้การฝึกจิตให้ดีนั้นมีความสุขจิตที่ฝึกดีคืออย่างไรจิตที่ฝึกดีนั้นคืออยากจะให้คิดก็คิดได้อยากจะให้สงบก็สงบได้เหมือนกันกับรถที่พร้อมด้วยคันเร่งและพวงมาลัยเบรกถ้าหากไม่มีเบรกมีแต่คันเร่ง ถ่ายเดียวรถนั้นจะไม่ปลอดภัยจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันมีแต่คิดปรุงฝุ่งไปตามสัญญาอารมณ์กิเลสตัณหาที่ยั่วยุไม่มีการพักผ่อนไม่มีการสงบจิตนั้นจะได้รับอันตรายตัวเองจะเป็นทุกข์คนอื่นเห็นรู้เข้าก็ไม่สบายใจเพราะอากัปกิริยาตลอดถึงคำพูดจาของคนฝุ่งปรุงโดยไม่มีสติรักษาจะต้องมีทางเสียหายทำให้คนอื่นดูได้เห็นง่ายไม่อยากจะคบค้าสังคมเพราะจิตใจไม่หนักแน่นการฝึกจิตจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องการความสุขจะต้องฝึกต้องปฏิบัติการฝึกจิตให้สงบให้สงัดให้ลงรวมเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนจิตใจที่จะหยุดนิ่งหายปรุงแต่งสงบลงรวมได้ก็เพราะอาศัยเรามีสติจะเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งใดตั้งใจเพ่งพินิจพิจารณาจริงจังไม่ปล่อยใจไหลไปตามอารมณ์ที่ผ่านมาหรือผุดขึ้นมุ่งมั่นกำหนดสิ่งนั้นให้แน่นอนตายตัวหากจิตยังคิดยังเพ่งอยู่ได้เราจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแสสายไปตามสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาเป็นอันขาดปกติของสังขารมันจะต้องคิดปรุงตกแต่งอยู่เรื่อยแต่สังขารก็มีทางระงับดับได้เป็นบางการบางสมัยในผู้ฝึกผู้อบรมตัวเองแต่ผู้ไม่เคยฝึกไม่เคยอบรมนั้นก็ไม่ทราบว่าสังขารมันระงับด้วยอากัปกิริยาท่าทีอย่างไรสังขารที่ท่านกล่าวไว้ตามตำรับตำรามันก็มีมากหมายถึงกายสังขารสังขารนั้นที่สังขารที่เรียกว่ากายสังขารหมายถึงลมหายใจเข้าออกวจีสังขารหมายถึงวิตกวิจารของจิตใจจิตสังขารหมายถึงความรู้ภายในคือเราทราบเองจากความปรุงคิดต่างๆจิตสังขารสังขารเหล่านี้เมื่อฝึกเมื่ออบรมให้สงบก็สงบได้แต่ก็ไม่สงบเรื่อยไปเพราะสังขารจริงจังไม่ใช่กิเลสสังขารนั้นเป็นขันธ์อันหนึ่งซึ่งมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สังขารนั้นก็ไม่ดับไม่เช่นนั้นท่านก็จะไปแนะสอนสรรพสัตว์ไม่ได้เพราะไม่มีสังขารความปรุงแต่งของใจแต่ท่านสงบได้ระงับได้พ้นจากสังขารได้เพราะใจเป็นอันหนึ่งสังขารเป็นอันหนึ่งเจ็ดเข้าใจแจ่มชัดในเรื่องสังขารกับใจไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาว่าอันนี้ใจหรือสังขารนี่คือการฝึกอบรมของท่านเข้าใจแจ่มใสชัดเจนด้วยความสงบเป็นเบื้องต้นฝึกสมาธิคือความสงบของจิตจิตนั้นเมื่อเราเพ่งจริงจังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบริกรรมจริงจังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาจริงเอาจังไม่ยอมลดละจะบริกรรมกับบริกรรมอยู่อย่างนั้นจิตยังไม่ถึงขั้นสงบจากสัญญาอารมณ์ไม่ปล่อยคำบริกรรมของตนผูกเพ่งผมขนและฟันก็เหมือนกันเพ่งอยู่นั้นยังเพ่งได้อยู่ยังรู้ว่าจิตเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เพ่งอยู่เพ่งเรื่อยไปจนจิตรวมลงเป็นสมาธิคือปล่อยวางสัญญาอารมณ์ส่วนนี้จะคิดนึกอะไรอีกไม่ได้เพราะจิตเป็นหนึ่งไม่มีสองกับอารมณ์ นี่คือจิตรวมสนิทจิตถึงสมาธิที่แน่วแน่เมื่อจิตถึงสมาธิที่แน่วแน่อย่างนั้นความสุขความสบายจะเกิดขึ้นจากความสงบถึงท่านว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นองค์ของฌานก่อตามละไปเป็นขันขันทอดทอดอย่างปฐมฌานมีครบองค์ห้าดุติยฌานละปีติละวิตกดุติยฌานละวิจารวิตกวิจารเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาสิท่านกล่าวเอาไว้ในตำราแต่สุขนั้นมันมีแต่สุขนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความสุขทางอามิตรสุขของจิตที่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างหากผู้ประพฤติปฏิบัติทราบชัดในตัวเองเพราะความเห็นความเป็นนี่คือการฝึกจิตจิตที่ฝึกดีอย่างนั้นอบรมดีอย่างนั้นจะเห็นความสุขเด่นประจักษ์ในตัวเมื่อจิตมีรากฐานแก่นสารของความสงบคือมีสมาธิจะคิดอ่านอารมณ์สัญญาต่างๆที่จิตใจของจิตมันก็มีทางที่จะเกิดปัญญาสามารถที่จะละถอนความติดข้องยึดถือต่างๆตกไปไม่เหมือนใจที่ไม่มีสมาธิคิดได้อ่านได้จำได้แต่มันเป็นสัญญาไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาให้หายความสงสัยจากใจของตัวฉะนั้นจิตที่ไม่มีสมาธิจึงไม่มีกำลังพอที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาสมาธิจึงเป็นเรื่องจำเป็นสิ่งหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านเรียกว่าไตรสิกขาเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาของผู้ประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาศีลนั้นมันง่ายมันสบายถ้าเรารู้จักเรื่องของศีลรักษาง่ายทำได้ไม่ยากเพราะมันมี มีอยู่ในตัวของตัวไม่ได้ไปขวนคว้าแสวงหาจากที่อื่นอย่างเรานั่งฟังธรรมหรือนั่งภาวนาศีลของเรามันก็บริสุทธิ์เพราะกายไม่ได้ไปทำอะไรถึงเป็นไปเพื่อความชั่วความเสียผิดจากศีลวาจาก็ไม่ได้พูดอะไรนิ่งเฉยได้ชื่อว่าศีลของเราบริสุทธิ์อยู่ด้วยเจตนาที่เราจะรักษาแต่ถ้าหากไม่มีเจตนาที่จะรักษาก็เป็นศีลไม่ได้ถึงจะนั่งภาวนาหลับหูหลับตาไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรเมื่อมีสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อศีลมารบกวนเส้นยูงมากัดเราก็ตกกว่าตีมันไปเสียอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราไม่มีเจตนาถ้าเราไล่ธรรมดามันเป็นอีกอย่างถ้าเราไปตบไปตีให้มันเสียชีวิตของมันไปก็ขาดจากศีลศีลจึงเป็นของรักษาง่ายเพราะมีอยู่ในกายในวาจาของตนจิตเป็นผู้ดูแลรักษาว่าอันนี้ถ้าทำไปจะผิดจากศีลหรือไม่เข้าใจอยู่ในตัวเจตนาที่จะเว้นสิ่งที่ชั่วที่เสียที่พระพุทธเจ้าห้ามพยายามทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนอนุญาตได้ชื่อว่าศีลรักษาง่ายทำง่ายทุกคนรักษาได้ไม่ใช่ของยากของลำบากเมื่อมีศีลของตนบริสุทธิ์ไม่ได้คิดเกี่ยวข้องทำพูด ในทางชั่วเสียแล้วเพ่งพินิจพิจารณาบริกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตเป็นสมาธิคือความลงรวมของใจสมาธินั้นสิ่งที่เป็นข้าศึกสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่จะทำจิตของตนไม่ลงรวมเป็นสมาธิท่านก็กล่าวว่านิวรณ์เป็นสิ่งที่กั้นกลางจิตใจไม่ให้ลงรวมเป็นสมาธิได้นิวรณ์นั้นท่านที่เคยศึกษาตำรับตำลานักธรรมมาพอดีท่านที่เคยอ่านนวโกวาทซึ่งเป็นหนังสือทางพระพุทธศาสนาก็ดีก็จะทราบได้ว่านิวรณ์คืออะไรกามฉันทะความรักใคร่ชอบใจเพลิดเพลินยินดีคิดปรุงในเรื่องของกามคิดไปในด้านสวยด้านงามอย่างนั้นอย่างนี้ทำราคะตัณหาให้เกิดขึ้นเมื่อจิตคิดพุ่งในส่วนนี้อยู่บ่อยโดยไม่สงบไม่ระงับก็เป็นข้าศึกแก่จิตที่จะเป็นสมาธิจิตจะไม่หนักแน่นจิตจะไม่ลงรวมจากนั้นก็ข้อที่สองพยาบาทความคิดอาฆาตจองเวรแก่สัตว์แก่บุคคลทำจิตทำใจของตนเดือดร้อนฟุ้งปรุงไม่เผาไม่มีวันเวลาที่จะเยียดเย็นสงบระงับนี่ก็เป็นข้าศึกของจิตใจไม่ให้เป็นสมาธิได้อันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ภายในคือมีอยู่ในใจของทุกท่านก่อนเราจะนั่งสมาธิภาวนาทำจิตใจให้รวมได้เราจะต้องชำระความรักของเราความพยาบาทของเราอย่าไปคิดอารมณ์อดีตอนาคตให้กำหนดอยู่เป็นเรื่องปัจจุบันจิตไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในกามฉันทะพยาบาทเมื่อมากำหนดอยู่ในปัจจุบันก็มีอันหนึ่งซึ่งเป็นข้าศึกสำคัญขึ้นอีกก็คือทินนมิทะเมื่อไม่ให้จิตคิดปรุงส่วนนั้นมักอยากจะมีความง่วงเหงาหาวนอนทับถมผู้ที่ไม่มีปีติคือความอิ่มใจในการกระทำของตนจิตเมื่อมันมีความง่วงเหงาอย่างนั้นยิ่งอยากจะให้จิตของตนสงบระงับมันก็เลยเหมือนกล่อมให้หลับผิดไปอีกลงรวมไม่ได้รวมก็ลงพวังหลวงคือหลับไปเพราะขาดสติขาดปัญญารักษาใจเราจะต้องมีความปีติตื่นใจว่าการกระทำอย่างนี้เป็นทางดีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนคนจำนวนร้อยจำนวนพันจำนวนหมื่นที่จะมีโอกาสเวลาการทำภาวนาเหมือนเราหายากเขาเหล่านั้นมีการงานด้านอื่นมีการคิดปรุงด้านอื่นมีการพูดการทำด้านอื่นเป็นส่วนใหญ่หลงไหลไปตามเรื่องของโลกไม่ได้อบรมบ่มใจเหมือนเราเรานี่เป็นผู้ที่โชคดีโอกาสดีจึงควรปีติอิ่มใจในการกระทำของเราเราทำเช่นนี้จะเป็นทางดีแก่ตัวของเราจิตของเราจะได้เข้าถึงซึ่งความสงบสุขถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะประจักษ์รู้เห็นเด่นขึ้นจากการกระทำเช่นนี้เมื่อเราสอนใจของเราอย่างนี้มาให้ใจเกิดความง่วงเหงาหาวนอนทับถมให้ใจปีติในการกระทำของตัวใจนั้น จะไม่ตกลงไปสู่ความง่วงเหงาสู่ทินมิทะเมื่อจิตของเราใจของเราไม่เกี่ยวข้องในราคะตัณหาในการพยาบาทในการง่วงเหงาเหานอนอย่างนั้นก็มีอันหนึ่งซึ่งเป็นข้าศึกของสมาธิอีกคือความฟุ้งซ่านรำคาญจิตฟุ้งซ่านไปหาอารมณ์ต่างๆไม่สงบระงับเกิดความรำคาญในการนั่งการฟังการทำของตัวนี่ก็เป็นข้าศึกอันหนึ่งซึ่งทำให้จิตดิ่งลงสู่สมาธิไม่ได้เพราะไม่มีอุบายปัญญาสอนตัวอุบายปัญญาสอนตัวนั้นก็ให้คือก็ให้ตั้งมั่นในคำบริกรรมหรือการกำหนดอย่าฟุ้งปรุงไปเรื่องอื่นเราเคยฟุ้งปรุงมาเป็นระยะยาวนานจิตไม่เคยได้รับความสุขความสงบอย่างไรถ้าเราปล่อยไปในคราวนี้วันนี้มันก็จะเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่จะชั่วจะเสียเรื่อยไปเราไม่ควรคิดควรปรุงไม่ควรรำคาญในการทำความดีมีสติมีปัญญาสอนตัวไม่ให้จิตหลงผิดติดตามอารมณ์ฟุ้งซ่านคิดอ่านไปนอกเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตยังไม่สงบไม่ลงรวมไม่ได้รับความสุขความสบายก็มีอันหนึ่งซึ่งเป็นข้าศึกขึ้นอีกว่าเราทำมานานขนาดนี้อุตส่าห์ตั้งใจทำความดีทำไมความดีสมาธิจึงไม่เกิดขึ้นแก่เราเกิดสงสัยภายในใจว่าตัวเองอาจจะไม่มีวาสนาคิดไปต่างๆนานาเรียกว่าวิจิกิจฉาทำจิตทำใจไม่ลงรวมอีกเมื่อเรากำจัดในเรื่องเหล่านี้ด้วยปัญญาของเราเราก็มีรูปร่างกลางตัวเหมือนพระพุทธเจ้ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันเดียวกันไม่มีอะไรบกพร่องพอที่จะกล่าวตู่ดูหมิ่นตัวเองว่าไม่มีวาสนาเป็นคนอาภัพความจริงทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลบริบูรณ์แล้วที่เรายังไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้ก็เพราะเราทำยังไม่ถึงจุดที่จะควรเป็นควรเห็นควรรู้เราจะต้องตั้งหน้าบริกรรมหนักเข้าเพ่งสิ่งที่เราเพ่งหนักเข้าจิตใจของเราขาดจากสิ่งทั้งห้าคือนิวรณ์จะรวมลงเป็นสมาธินี่คืออุบายที่จะทำจิตอุบายที่จะสอนจิตฝึกจิตของตนเมื่อเป็นสมาธิจะเป็นคณิกะอุปจาระหรืออัปปนากว่าตามเราเองทราบได้เพราะเหตุใดเพราะก่อนที่เรายังไม่ฝึกไม่สอนไม่อบรมไม่กระทำจิตของเราเคยได้รับสัมผัสอย่างนี้ไหมถึงระยะนิดหน่อยก็ตามก็ได้รับความสุขความสบายผิดแปลกแตกต่างจิตธรรมดาที่เคยเป็นมาแต่เก่าก่อนนี่คือความเป็นของสมาธิในใจแต่ถ้าระยะสั้นเราก็พอทราบได้ว่าจิตแปลกได้รับความสุขความสบายถ้าระยะยาวไปหน่อยเราก็ทราบดีว่านี่คือสมาธิคือความสงบของจิตเดี๋ยวเราจะไปขาดคิดว่าอันนี้มันคณิกะหรืออัปปนาหรืออุปจาระอะไรมันไม่ต้องไปหมายไปให้ชื่อของมันจะรู้จะเข้าใจจากตัวของเราท่านผู้ฝึกผู้ปฏิบัติฉะนั้นการฝึกจิตปฏิบัติจิตพระพุทธเจ้าทรงสอนพวกโยคาวาจรคือนักปฏิบัติให้หาสถานที่ จึงบัญญัติวัดเอาไว้ห่างไกลจากหมู่บ้านอย่างน้อย25เส้นขึ้นไปเป็นเสนาสนะป่าเป็นสถานที่อบรมภาวนาศึกษาจิตใจของตัวเองเพราะสถานที่ห่างไกลจากหมู่บ้านขนาดนั้นท่านถือว่าสงบสงัดพอที่จะประพฤติปฏิบัติสะดวกสบายพระพุทธเจ้าเองทรงบัญญัติอย่างนั้นพวกเราท่านที่มาบวชเป็นพระเป็นเนนหรือผู้ที่มาฝึกอบรมจิตใจระยะนี้เวลานี้สถานที่ก็ห่างไกลเสียงอะไรภายนอกที่จะมารบกวนประสาทหูก็ไม่มีตาเราหลับลงไปแล้วก็ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่จะมายั่วยุที่จะทำให้จิตของเราเพลิดเพลินหรือหลงไหลพอเราหลับตาเอาไว้นอกจากอารมณ์ของใจที่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนมายั่วยุอารมณ์อดีตบ้างอนาคตบ้างซึ่งทำใจให้วอกแวกหวั่นไหวติดตามสัญญาอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราตั้งสติมั่นว่าจะไม่ตามสัญญาอารมณ์อะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาจะต้องตั้งหน้าบำเพ็ญกำหนดจิตในคำบริกรรมคำนี้หรือลมหายใจอันนี้หรือเพ่งอันนี้ให้รู้เห็นให้จิตเป็นสมาธิให้ได้จะมายั่วยุหลอกลวงขนาดไหนเราจะไม่เชื่อสังขารมารกิเลสของตัวคิดสอนตัวด้วยตัวเองอย่างนั้นให้ทันกับสัญญาอารมณ์ของกิเลสสมานภายในใจมันก็มีทางที่จะสงบรวมได้ถึงความสุขความสบายอย่างไม่ต้องสงสัยนี่คือการฝึกอบรมใจไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ป่าจิตใจของเรากว่าจะสิ้นกิเลสตัณหาจิตใจของเรากว่าจะถึงซึ่งมรรคผลขึ้นเองเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเราไม่ตามรักษาไม่ภาคเพียรภาวนาไม่กระทำจริงจังแล้วจะอยู่ป่าอยู่บ้านมันก็เหมือนกันทั้งที่เราอยู่คนเดียวในกติในถ้ำในป่าแต่ใจของเราที่ไม่ได้รักษาใจของเราที่ไม่ได้ภาวนาใจของเราที่ขาดสติขาดอัตธรรมก็คิดปรุงฝุ่งไปหาพักพวกเพื่อนฝูงเที่ยวจรอยู่ตามอารมณ์สัญญาที่เคยเห็นเคยได้ฟังมาสัมผัสมาต่างๆนี่คือเรื่องจิตใจมันไปได้ไม่ต้องหาฟืนหาไฟหาพักหาพวกหาภาชนะหายานพาหนะอะไรมันไปง่ายจิตเร็วที่สุดหากขาดสติแล้วมันไหลไปได้ตามสัญญาอารมณ์ทั้งเก่าทั้งใหม่และจิตก็ไม่ฉลาดโง่เพราะขาดอัตธรรมสิ่งที่เป็นจริงอย่างไรจิตไม่ทราบได้เพราะขาดปัญญาขาดหลักธรรมะจิตจึงชอบคิดปรุงถึงทุกข์ยากลำบากก็ไม่เข็ดหลาบเบื่อหน่ายชั่วระยะแต่ก็เกิดความพอใจยินดีขึ้นอีกนี่คือจิตยังไม่มีหลักอัตธรรม ที่แน่นอนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการมาฝึกอบรมจิตใจในป่าที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ฟังที่เงียบสงบทุกสิ่งทุกอย่างพึงระวังใจของตัวเองสอนให้มันสงบอย่าให้มันคิดอย่าให้มันปรุงในเรื่องนอกเรามานี้มาภาวนามาศึกษาอัตธรรมมากำหนดจิตใจให้สงบระงับไม่ใช่มาเล่นมาเพลิน มาเสียเงินเสียทองมาเที่ยวทัศนาจรเราไม่ได้มาอย่างนั้นเรามาด้วยศรัทธามุ่งหวังตั้งหน้าจะประพฤติปฏิบัติจะเป็นเพศของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็มุ่งมั่นอย่างนั้นจึงได้มาสู่จุดอันนี้เมื่อมาถึงแล้วจิตใจของเราควรแล้วหรือที่จะปล่อยให้ฟุ้งปรุงจะเป็นเพศของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็มุ่งมั่นอย่างนั้นจึงได้มาสู่จุดอันนี้เมื่อมาถึงแล้วจิตใจของเราควรแล้วหรือที่จะปล่อยให้ฟุ้งปรุงไปตามสัญญาอดีตหรืออนาคตเราจะต้องฝึกกำหนดให้อยู่ให้สงบด้วยอุบายปัญญาวิธีต่างๆเมื่อจิตสอนตัวได้อย่างนั้นทำจริงอย่างนั้นความสงบก็จะเกิดขึ้นเห็นขึ้นเมื่อเห็นความสงบก็เห็นความสุขนี่คือการฝึกจิตฝึกใจของตัวเมื่อเห็นความสุขแล้วก็ไม่ต้องบังคับบัญชาเพราะปกติทุกคนไม่ว่าแต่คนตลอดถึงสัตว์มันชอบสุขชอบสบายเมื่อเราเห็นความสุขความสบายจิตใจขาดจากนิวรณ์ทั้ง5สงบระงับจากกิเลสตัณหาระยะสั้นก็ตามเราก็เห็นอานิสงส์ว่าการฝึกของเรานี้มีอานิสงส์อย่างนี้ความสงบของจิตนี้เป็นของดีวิเศษอย่างนี้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะทำเชื่อมั่นมีศรัทธาปสาทะเต็มในหัวใจถึงจะฝึกไม่ได้อย่างเดิมก็ตามความเชื่อมั่นนั้นจะไม่มีการถอดถอนเพราะเคยเห็นเคยเป็นอยู่แล้วอยากจะกระทำบ่อยอยากจะฝึกบ่อยนี่ศรัทธาเบื้องต้นที่จะเชื่อมั่นถึงเหตุถึงผลก็เพราะจิตของตนได้รับสัมผัสในอัตธรรมทางปฏิบัติไม่เช่นนั้นจิตจะไม่ตั้งมั่นไม่แน่นอนจึงควรฝึกควรสอนตัวเองทำจริงผลจริงจะเกิดขึ้นเพียงขั้นสงบระงับดับกิเลสตัณหาชั่วระยะเวลานิดหน่อยเท่านั้นก็เชื่อมั่นได้เป็นศรัทธาที่แน่นหนาฝาข้างไม่หวั่นไหววอกแวกไปตามสัญญาอารมณ์อย่างง่ายได้เหมือนเก่าก่อนเพราะจิตมีรากฐานอย่างลึกลงไปจะถอดถอนขึ้นถอดถอนยากเพราะมันเห็นมันเป็นมันรู้จากตัวเองความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงมรรคถึงผลในคนที่เคยประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นอย่างนั้นเชื่อมั่นจริงจังพอเขาเห็นเขาเป็นในใจของเขาถึงจะไม่ทำได้ทุกการทุกสมัยแต่ก็เชื่อมั่นว่ามรรคผลนั้นยังมีอยู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกจริงพอเราประพฤติปฏิบัติขนาดนี้เราก็รู้เราก็เข้าใจก็เห็นความสุขขนาดนี้ผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านได้ท่านเป็นอยู่เสมอไปท่านจะมีความสุขความประเสริฐขนาดไหนเราจึงเคารพเลื่อมใสยินดีเต็มใจในผู้ประพฤติปฏิบัติไม่อย่างนั้นก็ไม่เชื่อไม่เข้าใจเพียงแต่จะจำมาจากตำรับตำราเรียนมาได้มาหมมาหาได้อะไรต่ออะไรเยอะแยะกว่าตามถ้าจิตไม่ได้สัมผัสในอัตธรรมด้วยตนเองไม่ได้ฝึกจิตรู้เห็นเด่นชัดมันเป็นสัญญาไม่เป็นปัญญาไม่สามารถที่จะตัดความสงสัยของใจให้ขาดออกไปได้ทั้งที่พูดได้แต่ใจไม่เป็นจึงควรฝึกควรอบรมตัวเองให้รู้ให้เห็นอย่าไปเชื่อต ามตำรับตำราถ่ายเดียวอย่าไปเอากิเลสตัณหามานะทิฏฐิของตนเข้าไปขวางถ่ายเดียวว่าไม่ตำรับตำราไม่ถูกถ้าหากจิตของเราฝึกได้อบรมได้รู้เห็นเป็นขึ้นตำราทุกบททุกบาทที่ท่านบัญญัติเอาไว้เป็นของจริงเพราะจิตของเราจริงถ้าหากเราไม่เห็นไม่เป็นไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ฝึกหัดตัวเองไม่เห็นไม่รู้จากตัวเองในการกระทำบำเพ็ญตำรานั้นเลยเกิดสงสัยตำราเป็นโมฆะหาสาระอะไรไม่ได้ว่ามรรคผลสมาธิปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้เราฝึกก็ไม่เห็นไม่เกิดไม่เป็นอะไรศาสนาล่วงมาขนาดนี้คงไม่มีอะไรเรื่องมรรคเรื่องผลความสงสัยในจิตในใจจะไม่มีวันเวลาที่จะแก้ไขได้ถึงสอนคนอื่นพูดให้คนอื่นฟังอย่างไรก็ตามอธิบายไปได้แยบคายขนาดไหนก็ตามความสงสัยภายในใจความไม่ได้รับสัมผัสจากอัตธรรมภายในใจนั้นพอทราบได้จากตัวเองเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับในโลกของรับไม่มีสำหรับตัวเองเราสงบเราก็ทราบว่าเราสงบถึงไม่พูดให้คนอื่นฟังเราก็เข้าใจในตัวเราไม่เคยสงบเลยแต่จำตำรับตำรามีมานะทิฏฐิถือว่าเรารู้เราสลาดสอนเข้าไปเขาให้ชื่อว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ถือว่าตัวดีตัวเด่นแล้วเพียงแค่นั้นถือเป็นเรื่องพอใจถือเป็นเรื่องดีเรื่องดีแต่อาจทำจริงจังไม่มีในใจตัวของคนคนนั้นทราบดีศาสตร์จากความเป็นของตัวเองแต่ไม่บอกคนอื่นเพราะกลัวจะเสียเล่ห์เหลี่ยมอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเราบวชมาระยะนานปีเขานับหน้าถือตาว่าเป็นกรรมฐานเป็นครูบาอาจารย์ที่สำคัญก็เลยเบ่งเลยทำท่าแต่ถึงจะขนาดไหนก็ตามผู้รู้ทั่วไปที่มีความเห็นความเป็นภายในใจทราบได้ว่าคนนั้นได้จากตำรับตำราได้จากสัญญามาสอนไม่ใช่ได้จากการประพฤติปฏิบัติถึงจะเทศแนะนำพร่ำสอนในการปฏิบัติก็ไม่เข้าถึงขั้นที่ผู้ฝึกอบรมรู้เห็นเป็นจริงแล้วถึงใจของคนคนนั้นเพราะใจของท่านผู้เทศไม่เคยเห็นเคยเป็นเพียงจำมาพอจะเข้าได้เข้าเข็มจริงจังก็หลุดไปเสียจุดที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจนั้นผู้ได้จากตำรับตำราหรือมุ่งหน้าจะสอนคนอื่นแต่ตัวไม่เป็นนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นจริงทราบได้พอเอ่ยปากสอนธรรมะแต่เขาก็สอนไปถึงที่สุดวิมุตตินิพพานเหมือนกันแต่มันเข้าได้เข้าเข็มไม่ได้สอนไปด้วยสัญญาจำมาสอนไปด้วยความสุ่มเดาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเข้าใจชัดเจนโดยการประพฤติปฏิบัติไม่อย่างนั้นผู้ฟังที่รู้เห็นด้วยกันเคยฝึกปฏิบัติกายใจมาด้วยกันเข้าใจแยบคายในธรรมะดีแล้วเพราะเอ่ยขึ้นเท่านั้นวัดได้ทีเดียวว่าท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นจริงเคยปฏิบัติผ่านมารู้มาจึงนำธรรมะอย่างนี้มาสอนมันถึงใจมันเข้าใจในผู้เทศผู้ฟังเข้าใจถ้าผู้ฟังมีหลักอัตธรรมจริงจังมีประหลอดเครื่องวัดการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญใครเล่าจะมาปฏิบัติให้เราจะคอยการใดเวลาใดสมัยใดอยู่บ้านอยู่ช่อง เพราะว่าสถานที่ไม่เหมาะสมมีสิ่งที่ก่อกวนประพฤติปฏิบัติยากลำบากเมื่อมาบวชเป็นพระเป็นเนนหรือเข้าถึงป่าถึงที่สงบสงัดแล้วมันจะออกไปแง่ไหนมุมใดอีกเรื่องความคิดความปรุงของใจกิเลสตัณหามันภายในใจมันจะมาขัดขวางวิธีใดดูมันให้ทราบหน้าว่านี่เป็นมารสำหรับขัดขวางการประพฤติปฏิบัติของตัวถ้าเราเชื่อมารก็ไปตามพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเรามีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเราสมบูรณ์ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเรื่องกายที่จะพิจารณามันก็มีเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานทั้ง4สมบูรณ์อริยสัจทั้ง4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันก็สมบูรณ์อีกเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่มันสมบูรณ์อยู่2อย่างที่เรายังไม่ประพฤติปฏิบัติคือทุกข์และสมุทัยสิ่งที่ผิดทุกข์ให้แก่กายแก่ใจของตัวอันนี้มีสมบูรณ์บริบูรณ์นิโรธความดับทุกข์เป็นอย่างไรเพราะยังไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติหรือตั้งใจปฏิบัติแต่ยังไม่เห็นไม่เป็นก็ยังสงสัยเมื่อเห็นเมื่อเป็นภายในใจของตนด้วยการปฏิบัติถูกเดินมรรคถูกเดินทางถูกทุกข์ที่ควรกำหนดรู้กำหนดรู้เข้าใจชัดเจนสมุทัยความฟุ้งปรุงของใจที่ก่อกวนตัวเองให้เกิดทุกข์ควรละได้จริงเพราะจิตสงบเพราะจิตระงับไม่ได้ติดได้คล้องได้ยึดได้ถือได้แบกได้หามมันปล่อยมันวางทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่คือใจสงบเพียงแค่นี้มันก็ได้ชื่อว่านิโรธแต่ไม่ใช่นิโรธที่เป็นนิสเป็นสมุจเฉทเป็นนิโรธระงับดับทุกข์ให้เห็นในการประพฤติปฏิบัติหรือเรารู้เราเห็นเด่นชัดว่านี่นิโรธที่ไม่มีการกับกอกหลอกร้อนอีกจิตของเราก็รู้ก็ทราบตามขั้นตามระยะจนหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังก่อกวนจิตใจนี่ก็เกิดจากการประพฤติปฏิบัติอริยสัจทั้ง4มีสมบูรณ์ไม่ว่านักบวชหรือคฤหัสถ์จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนผู้ต้องการมรรคผลต้องการความสุขอย่าประพฤติปฏิบัติอย่าไปอ้างการอ้างเวลาโดยส่วนใหญ่มันเป็นเราตามกิเลสตัณหาตามเรื่องสังขารมารมาระยะยาวนานเลยไม่ทันในเรื่องของมันสักทีอยู่นี้ว่าอยู่นู้นไปนั่นเสียก่อนจึงจะตั้งหน้าตั้งตาฝึกรักษาประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังพอไปถึงนั้นมันไปอีกแล้วมันอยู่นู้นที่เราจะเอาจริงเอาจังไปอยู่ที่ไหนก็ปรุงไปข้างหน้าไม่ตั้งจิตตั้งใจเอาจริงเอาจังให้ไปทั่วประเทศไทยทั่วโลกมันก็โกหกเราเรื่อยไปเพราะเราเชื่อเรื่องของมันถ้าหากเราคิดได้ว่าอันนี้เราเคยเชื่อมันแต่มันก็โกหกเราอยู่ที่นั้นว่าจะไปที่นั้นเสียก่อนจึงจะทำไปที่นั้นมันก็ส่งไปที่โน้นอีกเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราเคยติดตามหรือทำมาแบบนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นให้เราอยู่ที่ไหนเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่นั่นจะเอาจริงเอาจังให้เห็นให้สุขให้สบายให้สงบ เราจะไม่เชื่อ

ไม่เคยเกิดเป็นเห็นรู้ได้ไปจากแล้วในจิตของเราเราก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการกับเวลากับสถานที่เพราะมันมีอยู่ในตัวของตัวตัวไปสถานที่ใดมันก็ติดไปด้วยผู้ที่เห็นที่เป็นที่รู้ที่เข้าใจอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าสุขคตโตอยู่สถานที่ใดมีความสุขไปสถานที่ใดมีความสุขไม่ว่าสุขตั้งแต่ตัวของท่านคนอื่นตลอดสัตว์ก็มีสุขไปด้วยเพราะท่านไม่เป็นข้าศึกศัตรูต่อสิ่งอื่นสิ่งใดซึ่งจะทำให้เขาเดือดร้อนกายใจของเขานี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติถึงอัตถธรรมท่านมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อโลกพูดง่ายๆก็โลกกายโลกใจของท่านโลกอื่นถ้าหากทุกคนเป็นอย่างนี้จะสงบสะดวกดีขนาดไหนจะไปหาสถานที่ใดว่ามรรคว่าผลว่านิพพานเพราะท่านเห็นอยู่ก็เป็นนิพพานไปก็เป็นนิพพานเพราะนิพพานอยู่ในใจความดับสนิทของกิเลสตัณหามานะทิฏฐิซึ่งเคยเป็นเจ้าของหัวใจมาท่านได้พิจารณาฝึกอบรมสอนตนจนเห็นผลคือความพ้นจากทุกข์พ้นจากโทษพ้นจากสมมุติจิตใจของท่านกลายเป็นวิมุตติบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่ทุกระยะเวลาดับสนิทในเรื่องของกิเลสตัณหาไม่ได้รบกวนวุ่นวายติดข้องจะไปหาสถานที่ใดนิพพานจะปรารถนาอะไรอีกนิพพานก็ไม่ปรารถนาเพราะเหตุใดถ้ายังปรารถนาอยู่ก็ยังไม่รู้เรื่องของพระนิพพานจะมีอะไรอยากจะมีอะไรปรารถนาจะมีอะไรต้องการภายในความบริสุทธิ์นั้นมันหมดทุกอย่างไปสมมุติที่ว่านิพพานก็เพียงสมมุติต่างหากความเห็นความเป็นที่เรียกว่านิพพานนั้นคืออะไรถ้าหากเรายังไม่เห็นไม่เป็นก็ยังเกิดสงสัยถ้าหากเราเห็นเราเป็นก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยอีกชื่อกับตัวจริงมันผิดกันเมื่อไปเห็นตัวจริงแล้วก็ไม่ต้องสงสัยในชื่อนี่เราตัวจริงก็ยังไม่เห็นชื่อก็ยังไม่แจ่มแจ้งในจิตในใจเหตุนั้นจึงมีการสงสัยการประพฤติปฏิบัติจิตใจทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นการแก้ปัญหาความชั่วเสียต่างๆสงสัยต่างๆให้หมดไปเพราะใจของตัวเองเห็นใจของตัวเองรู้จึงควรทุกคนจะสนใจฝึกอบรมเพราะหน้าที่ของนักบวชโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการงานอะไรเรามารักษากายรักษาใจข่มขี่กิเลสเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเราได้รับความสงบสงัดได้รับความสุขไม่ใช่มาบวชเรียนเพศเป็นพระเป็นเนนเท่านั้นถ้าหากทุกท่านสอนตัวและฝึกอบรมตัวของตัวละชั่วบำเพ็ญดีถูกต้องตามหลักของศีลสมาธิปัญญาทุกคนจะมีความสุขความเยือกเย็นเป็นสรณะของโลกได้เป็นเนื้อนาบุญของโลกได้ตัวเองไม่ตำหนิตัวเองคนอื่นที่รู้ที่เข้าใจก็ตำหนิไม่ได้เพราะกายวาจาใจบริสุทธิ์อานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติเป็นของที่จะประจักษ์ชัดในตัวของตัวเอง

0: นั้นจงตั้งหน้าตั้งตากระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีคนอื่นจะหยิบยกความสุขความสบายความดีวิเศษมรรคผลมาให้แก่เราเพราะเป็นหน้าที่ของแต่ละคนเหมือนกันกับทานอาหารคนอื่นจะทานแทนกันไม่ได้ถึงจะเฝ้าภาชนะอาหารอยู่ถ้าเราไม่ทานก็ไม่มีการอิ่มขึ้นมีใจจะหิวโหยอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปจนผลที่สุดคนที่ไม่ยอมทานเสียเลยก็อาจล่มหายตายไปเพราะไม่ยอมทานชั้นใดการมาบวชหรือการมาฝึกภาวนาการมาอยู่กับหมู่คณะผู้ประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ทำไม่ฝึกไม่ปฏิบัติตัวเองคนอื่นท่านรู้ท่านเข้าใจท่านสุขท่านสบายอย่างไรจะไม่มีผลอะไรมาสู่ตัวของเราตัวของเราเคยมีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอย่างไรกิเลสตัณหามานะทิฏฐินั้นจะไม่ตกไปเพราะการไม่ประพฤติปฏิบัติถ้าการประพฤติปฏิบัติมีสติรักษามีปัญญาแนสอนรักษาจิตฝึกจิตอบรมจิตของตัวจิตที่เคยชั่วเคยเสียเคยฟุ้งเคยปรุงจะสงบระงับเห็นประจักษ์ชัดเจนภายในตัวของตัวไม่ได้ตำหนิชีวิตของตัวเป็นโมฆะไม่ได้เสียใจให้ตัวว่าวันเวลาผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือการฝึกการปฏิบัติกายใจของพวกเราฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นพินิจพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาอบรมแนะสอนตัวเองฝึกหัดกายวาจาจิตอย่าลุ่มหลงเพลิดเพลินออกจากวงของศาสนาคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าห่วงโลกยินดีโลกเพลิดเพลินอยู่ในโลกธรรมะจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เป็นขึ้นระยะเวลาที่จิตของเรายังไม่มีสมาธิอย่าปล่อยจิตคิดปรุงไปข้างนอกให้มากแทนที่จะเกิดปัญญาละกิเลสจิตจะเศร้าหมองขุ่นมัวเกี่ยวกั่วกับกิเลสทำให้ตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายเป็นทุกข์เราจึงควรสงวนควรรักษาทำจิตให้เป็นสมาธิลงรวมหนักแน่นมั่นคงเสียก่อนปัญญาระยะที่มีสมาธิแล้วเราคิดปรุงไปอะไรแทนที่จะไปติดข้องในใจเหมือนก่อนมันเป็นสิ่งที่ถอดถอนเห็นจริงประจักษ์ในสิ่งนั้นละไปได้มันไม่ติดไม่คล้องเหมือนจิตใจที่ขาดปัญญาสมาธิระยะนั้นท่านจึงเรียกว่าวิปัสสนาคือใจมีพื้นฐานของสมาธิท่านคิดเพื่อแก้เพื่อไขท่านคิดเพื่อหากำไรจากการคิดการปรุงไม่เหมือนจิตที่ไม่มีสมาธิคิดไปเท่าไรนับวันที่จะฝ่อนับวันที่จะเสียนับวันที่จะหลงนับวันที่จะติดจากข้องนี่คือจิตในขั้นที่ยังไม่มีสมาธิท่านจึงให้ฝึกจิตให้มีสมาธิจึงจะเกิดปัญญาปัญญานั้นก็เป็นมรรคทางดำเนินไม่ใช่ความบริสุทธิ์ยังเป็นทางอยู่มันยังคิดยังปรุงยังแก้ยังไขในสิ่งที่จิตยังสัมผัสติดข้องจิตยังไม่หลุดจากโลกจะต้องแก้ไขเรื่อยไปจนถึงจุดจบมันก็หมดสงสัยไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาต่อไปนั่นจะเรียกว่าปัญญาไม่ถูกว่าอะไรไม่ถูก พอความหมดจดบริสุทธิ์ทำเป็นเอกไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องอีกพุทโธเต็มดวงเต็มที่ก็ถูกจะว่าความบริสุทธิ์หรือวิสุทธิธรรมมันก็ถูกถ้ามันเป็นถ้ามันไม่เป็นจะว่าจนแก้วหูคนอื่นแตกหรือปากตัวเองฉีกมันก็ไม่เป็นจึงควรฝึกควรอบรมควรแนะสอนตัวเองการฝึกจิตมันฝึกได้ผู้ที่ท่านเห็นท่านเป็นท่านรู้ท่านก็ฝึกมาลำบากยากเย็นเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเหมือนกันกับเราแต่ท่านทำไมท่านจึงฝึกได้ก็เพราะท่านเอาใจใส่ท่านต้องการความสุขความสบายภายในใจจริงจังเราจะมาทำเล่นๆให้กิเลสหัวเราะมันไม่สมควรแก่นักบวชไม่สมควรแก่ที่ปฏิญญาณตนว่าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พยายามสอนตนอบรมตนฝึกสอนอยู่บ่อยๆอย่าปล่อยให้ขาดสติขาดปัญญาไปเกี่ยวข้องในอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสตัณหาระลึกอยู่สม่ำเสมอว่าเราเป็นสมณะผู้สงบจากชั่วจากกรรมพยายามทำไม่ลดละความสุขซึ่งเราปรารถนาก็จะเกิดขึ้นการอธิบายธรรมก็เห็นว่าพอสมควรเจรเวลาเพราะยุติเพียงแค่นี้เอวัง
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเทศครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองวันนี้ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2549ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3กรุงเทพมหานครมีชื่อธรรมว่าสอนโลกให้เต็มความเป็นศาสดาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นะนะยังไปมาเลยยังไปมาได้อยู่เหรอเนี่ยยังไปมาได้อยู่เลยก็ดีละโอ้ปวดเส้นขากระตุกเลยปวดเส้นนี้เนี่ยป้าเลยตะกี้นี้นะเนี่ยปวดเส้นขาโอ้โหเส้นขากระตุกป้าเลยตรงนี้นะตะกี้เนี่ยเวลาเหยียดมันป้ามันเลยปวดใจนี่เป็นงั้นเป็นยังไงยังพอสบายดีอยู่แล้วพอไปมาได้อยู่นะแล้วคุณเผาเสียไปได้กี่ปีนี่แล้วพอสอเท่าไหร่ดูระหว่างจะเวลาสัก520
2: หลานบอกว่า30ปีแล้วคร
1: ับ ยี่สิบ21ที่เราเทศสอนเผาพงาได้หนังสืออะไรศาสนาอยู่ที่ไหนกับชุดเตรียมพร้อมเทศทุกคืนทุกคืนทุกคืนรวม3เดือนกว่าไปพักอยู่นั่นไปเทศได้ฟังทุกคืนไปเล่มนั่งกันมาทุกปี520 21นี่แหละจากนั้นมาก็4 8 4.9 มันก็มันก็เท่าไหร่ปีแล้วเกือบ30ปีนานขนาดนั้นเกือบ30ปีแล้วร่วมจะร่วมสายนั่งตามสบายคนแก่นั่งตามสบายคนแก่นั่งกันเลยนั่งตามสบายคนแก่คนหนุ่มมาเป็นตัวอย่างไม่ได้ละคนแก่เรานั่งตามสบายอิสระนี่เห็นไหมอิสระนี่ตะกี้นี้พอเหยียดขาป้าผมนี่เลยนี่เลยปวดตรงนี้เดี๋ยวนี้นะมันป้าขึ้นเป็นนี่ละเป็นอย่างนั้นละหลายปีไม่ได้พบกันนานๆมาทีนานๆมาพบกันทีหนึ่งก็ดีอยู่แล้วแหละที่สอนคุณเผานั้นสอนทุกคืนเลยนะสอนทุกคืนเลยเขียนจดหมายไปบอกเราว่าหมอเขาว่าเป็นโรคมะเร็งที่อะไรตะโพกกระดูกอะไรเพราะว่าอยู่ได้อย่างมาก6เดือนว่างั้นตาย6เดือนแล้วอยากมาปฏิบัติ อับทำกับที่วัดนี่ว่างั้นถ้าไปธรรมดามันก็ธรรมดานั่นแหละว่าถ้าตั้งใจไปจริงเอาถึงไหนถึงกันแล้วก็ว่างั้นพอแกรับจดหมายตอนค่ำตอนเช้าถึงแล้วรับจดหมายอาจจะมาจบเตรียมของออกเลย พ่อออกมาก็บอกว่ากุฏิสองหลังหลังสิงคโปร์นอกสิงคโปร์ในสองหลังนี้ให้เลือกเอาวางนั่นอยู่หลังไหนให้เลือกเอาเลยแกก็อยู่หลังคุณหญิงก้อยนี่แหละอยู่ตั้งแต่นั้นมาเราก็ไปเทศน์ให้ฟังทุกคืนนั่นเห็นไหมล่ะเมื่อมันถึงกันต้องถึงอย่างนั้นนะเราเพราะพูดมาว่าถ้าไปธรรมดามันก็ธรรมดานั่นแหละแล้วว่าถ้าตั้งใจไปจริงๆให้เห็นโทษของความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายจริงแล้วไปเมื่อไรก็ได้แล้วว่าไปได้แล้วว่าจะรับจดหมายตอนเย็นจะเตรียมของในตอนเย็นรถจนมาตอนเช้าถึงโน่นเลยเราจึงจัดนั่นให้ดังนั้นมาประเทศให้ฟังทุกคืนนั่นเห็นไหมล่ะไม่มีเว้นเลยถ้าวันไหนมีความจำเป็นเช่นเราประชุมพระนี่เราก็บอกวันพรุ่งนี้จะไม่ได้มาจะประชุมพระหรือเราจะมีธุระอะไรตอนค่ำไม่ได้มาก็บอกนอกจากนั้นเทศทุกคืนทุกคืนก็3เดือนจะไปอยู่นั่น แท้ได้ฟังทุกคืนเลยเนี่ยที่ได้หนังสือศาสนาที่ไหนหนึ่งธรรมะชุดเตรียมพร้อมหนึ่งเทศของเราที่เทศสอนเผาพังงาจนกระทั่งตัวเล่มหนาขนาดไหนนั่นเวลามาแล้วอยู่ตั้งปีกว่านะคือเขาบอกว่าอย่างนานไม่เลย6เดือนหมอเขาทำนายว่างั้นจะแก้ต้องไปอบรมจิตใจก็หารฐานชัยขึ้นมาเวลากลับมาอยู่เทพมีตั้งปีกว่านะยายถึงล่วงไปอันเป็นอย่างนั้นนะกำลังใจเป็นสำคัญมากนะถ้าใจอ่อนที่อย่างเดียวอ่อนหมดถ้าใจแข็งที่อย่างเดียวแข็งฝังเลยนี่ก็อยู่ได้ที่ว่าทบครึ่งไปเลยแกว่าอย่างนั้นหมอก็บอกว่าอย่างนั้น6เดือนนี่แกอยู่ตั้งปีกว่าถึงได้สิ้นไปกำลังใจนี่สำคัญมากทีเดียวนั่งนั่นเหนื่อยไหมล่ะนั่งนั่นเหนื่อยก็กราบแล้วก็กราบได้ไปเอากราบเถอะนั่งนั่นเหนื่อยเอาคนแก่ไปงั้นเลยเราต้องเห็นใจคนแก่สิเออไปเลยเอาเราไม่เห็นไอ้คนหนุ่มคนสาวนั่นยังดูเขาเล่นน้ำกันวันนี้อยุธยาทั้งเมืองเลยนั่นแล้วไปงั้นแหละอยุธยาเป็นที่หนึ่งเล่นน้ำเก่งมากเราก็เพิ่งผ่านในวันนั้นจนถนนหาทางไปไม่ได้เลยแน่นหมดเลยอยุธยาโท่เก่งไว้ว่ะนอกจากนั้นก็ไม่ค่อยเห็นมีอันสำหรับอยุธยานี่ทั้งเมืองเลยนะเต็มหมดเลยถนนแน่นหมดเล่นน้ำกันโอ้ยเอาจริงเอาจังมากนั่นเอาไปได้สบายสบายเลยวันนี้เราก็เรียกว่าไม่ได้วางทั้งวันละตอนเช้านี่ก็เราก็ไปเลี้ยงอาหารช้างขากลับมาก็ไปโรงพยาบาลจุฬาเฝ้าสมเด็จท่านท่านก็รู้สึกว่าแจ่มใสกว่าแต่ก่อนคราวไปคราวที่แล้วนั่นกับคราวนี้คราวนี้รู้สึกแจ่มใสผิวพรรณวรรณะดูอะไรรู้สึกแจ่มใสแล้วถามพระที่ดูแลอยู่ก็บอกว่าคราวนี้ดีกว่าคราวที่แล้วถูกต้องว่ะเรายอมรับมันก็พาอยู่กับท่านเป็นตอนกลางวัน4องค์ตอนกลางคืน5องค์เป็นประจำไม่เคยขาดเลยว่างั้นคือว่าไม่มีขาดกลางวัน4องค์เป็นประจำกลางคืน5องค์ท่านคราวนี้รู้สึกว่าท่านกาท่านกลับเราจริงๆคราวนี้นะแต่ก่อนเป็นลักษณะมือมองอยู่ไม่ค่อยอะไรแล้วแต่คราวนี้ท่านจ้องแล้วจริงต่างคนต่างจ้องกันเลยเรียกว่าท่านเข้าใจได้ดีกว่าคราวที่แล้วเขาให้ท่านอ่านหนังสืออวยพรเราหรือไงใช่ไหมฮะแต่เราก็ไม่ยิงเอาคำมาอ่านนี่ก็พอท่านก็อ่านเบาๆเราก็นั่งท่านอ่านอวยพรให้เราพระเอาหนังสือมาให้ท่านอ่านอวยพรให้เราอยู่ไปกราบเยี่ยมท่านท่านก็อ่านเบาๆประการท่านนั่นแหละแล้วก็ฟังเบาๆแบบเดียวก็ยืมบ้างไม่ยืมบ้างเราก็ไม่สนใจเข้าใจไหมเอาจุดที่ท่านอ่านนะเราก็เอาจุดที่เราฟังสักนักเองไม่ได้ความไม่ความไม่ได้สักคำเดียวไม่ได้ยินชัดท่านก็อ่านพุ่มพับพุ่มพับเราก็ฟังพุ่มพับพุ่มพับไปบางเดียวกันกับที่ว่าคือเอาขำเนี่ยแบบเดียวกันท่านก็เงียบมากคราวนี้นะคราวที่แล้วรักษาท่านเมื่อคราวนี้จ้องเข้าไปปั๊บท่านก็จ้องเลยรู้สึกว่าท่านสงสัยกว่าคราวที่แล้วดูเดี๋ยวก็เรารู้สึกช่างจดจ้องอยู่ท่านหลังคราวที่แล้วซึ่งเหม่อมองอะไรไม่ค่อยเจาะจงอะไรนะแต่คราวนี้ท่านเจาะจงจ้องเรา ก็เลี้ยงช้างมันนี่ก็ไปดูพวกอยุธยาเล่นน้ำกันไม่เราผ่านมานี่ก็หลายเมืองนะไม่ได้เห็นอยุธยาวันนี้อ่ะทั้งเมืองทั้งหัวไม่มีเลยคนแน่นถนนเองเล่นน้ำจนรถจะไปไม่ได้เอาจริงเอาจังมากอาหารที่ไปเลี้ยงช้างก็เหลือเยอะนะเหลือเป็นคันยศคันยศเพราะเอาไป6คัน6ล้อคันนึงแล้วก็ขั้วเนื้อเต็มรถเต็มแล้วพวกสับปะรดพวกแกงพวกอะไรบ้างนะมีนะเออข้าวโพดสับปะรดแกงขั้วมากขั้วสองคันรถมีกับเต็มเลยนั่นช้างพอจากนั้นแล้วก็มอบให้เจ้าหน้าที่เขาเอานำไปเก็บรักษาไว้ที่โรงช้างเหลือมากตอนนี้มากเอาก่อนก็เหลือมากเพราะเราเผื่อไว้ตลอดคือเผื่อให้เหลือไว้เลยไม่ให้เพียงว่าพอเผื่อให้เหลือเหลือจากนี้แล้วก็เอาเข้าไปโรงช้างเพื่อช้างทั้งหลายนั้นจะได้กินกันก็งั้นมาครับถึงชั่วโมงเหรอประมาณชั่วโมงก็ไปสุราแล้ววันพรุ่งนี้อาจจะได้ไปนู่นก็ได้ไปปากช่องขึ้นเขาใหญ่ด่านปากช่องทางโน้นเขาก็ได้ทางนี้เขาก็มีหวังเราก็เลยไปฉลองความหวังเขาครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองเขาก็ต้องคิดก็ต้องให้ทางโน้นเขาก็ทราบทางนี้เหมือนกันนะที่ว่าเราว่างเมื่อไรเราก็จะไปให้เหมือนกันเสมอกันแต่ผลไม้จะได้มากน้อยเพียงไรไม่แน่นะคือไปทางปากช่องเราไม่แน่นะผลไม้นะแต่ทางโน้นมันมีตลาดอะไรหนองชะอมมีหลายประเภทผลไม้เลือกเอาตามต้องการยิ่งไปคราวที่แล้วนี้มันได้ทุเรียนเต็มจัดเต็มส่วนเพราะทุเรียนกำลังสูงโอ้ยลูกต่ออีกเลยเขาครัวละห้าลูกแต่ทางปากช่องไม่ทราบจะมีหรือไม่มีเรายังสงสัยอยู่ถ้ามีก็แบบเดียวกันเลยล่ะส่วนใหญ่จัดแล้วทางไอ้ชายปั๊มจัดที่ส่วนผลไม้นี้วันไปแล้วจัดไปทีเดียวไม่งั้นมันเสียง่ายนี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลไม้มากน้อยเพียงไรเพราะทางนี้เราไม่เคยทางโน้นเคยแล้วที่ตลาดหนองชะอมยาวเหยียดเลือกได้ตามต้องการแต่ทางปากช่องนี้ไม่ทราบจะมีทางไหนบ้างเราไม่ค่อยแน่ใจนักสมเด็จท่านกับเราไล่เลี่ยกันอายุก็ไล่เลี่ยรู้ท่านหลังเราดู2เดือนเท่านั้นมั้งเราเกิดสิงหาท่านเกิดตุลาสิงหากันยาตุลาวันที่3เราเกิดสิงหาวันที่12สิงหา2กันยาที่22เนี่ยจากนั้นไปก็ที่3ตุลาเนี่ยเป็นวันเกิดท่านแล้วบวชท่านก็ก่อนเราดูมัน 2-3 เดือนท่านแก่กว่าเรา 2-3 เดือนเวลาท่านอยู่ธรรมดาทั่วๆไปนี้คนทั้งหลายเพราะว่าท่านพูดน้อยมากท่านไม่ค่อยพูดนะเวลาไปคุยธรรมะกันกับเราเฉพาะ 2-2 โหยธรรมดาเลยท่านชอบซักนั่นซักนี่เรื่องจิตตภาวนาเราเป็นผู้เราถวายท่านหรือจะว่าแนะก็ไม่ผิดเพราะท่านตั้งใจศึกษากับเราจริงๆทางด้านจิตตภาวนาเราก็ถวายอุบายต่างๆให้ท่านฟังตลอดแล้วท่านพูดธรรมดาเรานี่เลยไม่ได้เหมือนอยู่ทั่วๆไปนะเวลาคุยกับเราเฉพาะ2-2สนทนาอัตถธรรมกันนี้ท่านพูดธรรมดาเลย สงสัยก่อนไหนท่านถามมาเลยถามมาแล้วก็ตอบเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นสำหรับภายนอกเนี่ยใครๆก็เห็นว่าท่านพูดน้อยมากท่านไม่ค่อยพูดแต่เวลาไปสนทนาธรรมะกันกับเราเฉพาะสองต่อสองโอ้ยธรรมดาเลยท่านธรรมดาเลยมีธรรมะท่านสนใจภาวนาท่านไปอยู่ที่วัดป่าบันตาดโอ้ยหลายครั้งนะไปแต่ละทีนี้เป็นอาทิตย์กว่านึงท่านไปภาวนาจริงท่านไปอยู่ทางกุฏิท่านสุดใจแต่ก่อนมันมีหลังเล็กกว่านั้นนะท่านไปพักจริงอยู่คนเดียวตลอดเลยนั่นเราจริงเอาจังนะเวลาภาวนาเราก็ไม่ไปกวนจะคุยกันเวลาที่ควรคุยเท่านั้นตอนนั้นก็เปิดโอกาสให้ท่านภาวนาของท่านท่านคุยธรรมดาไม่ได้ว่าพูดน้อยท่านพูดธรรมดาสงสัยข้อไหนข้อไหนซักถามหรือมีข้อเคล็ดลับอะไรที่สงสัยอะไรออกจากนี้ไปภายนอกท่านก็ถามเฉพาะไม่มีใครทราบแหละมีท่านกับเราถามกันโดยเฉพาะท่านพูดธรรมดาไม่ได้ท่านไม่ได้พูดน้อยนะเรียกว่าธรรมดาเลยนะนี่ก็หนังสือที่อยู่ลาแล้วนะนิมนต์มาก็ไปให้เรียบร้อยแล้ววันนี้แบบนี้ดันน้ำตะกอนตัวแม่มันมาแล้วนะตอนลงมานี่ก็ตกมาแล้วก็ตัวอ่อนเปื่อยตายพอลงมาแล้วตายทั้งนั้นนะนั่นลงมาแล้วขึ้นไม่ได้ตัวติดกับพื้นมันเปื่อยไปเลยทางโน้นคนมีมากไหมทางโน้นยูจะมีมากนะทางโน้นยูมีมากทุกวันเต็มถ้าฝนไม่ตกก็สะดวกสบายดีการฟังเทศธรรมะปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาฟังมันฟังสะดวกได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำไปในขณะที่ฟังตลอดนะคือท่านผู้เทศท่านก็เทศด้วยความไม่สงสัยเป็นอย่างหลวงปู่มั่นเทศเนี่ยไม่มีผิดพลาดแม้น้อยท่านถอดออกจากหัวใจที่นี่ผู้ฟังนี่คล้อยตามเลยพูดออกตรงไหนนี่ติดปั๊บเพราะเป็นธรรมสดๆร้อนๆออกจากหัวใจท่านเราผู้ฟังก็มุ่งฟังอย่างมีจิตใจมุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อการฟังธรรมท่านเวลาท่านเทศเพียงท่านเริ่มเท่านั้นนะจิตใจที่ไม่เคยสงบมันสงบได้ถ้ายิ่งเคยสงบแล้วพอท่านเริ่มธรรมะนี่จิตจ่อสติจ่อเขาให้จิตอยู่นั่นไม่ต้องไปสนใจกับท่านผู้เทศอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ต้องไปสนใจสติจับลงที่จิตตั้งความรู้ไว้นั่นสติอยู่นั้นธรรมะจะไหลเข้ามาเองเหมือนกับเรารองน้ำไม่ต้องโยกย้ายไปรับทางนู้นทางนี้ตั้งลงจุดเดียวที่น้ำจะไหลลงไหลลงตรงนั้นข้างนั้นเนี่ยทีนี้จิตเมื่อตั้งดีแล้วตั้งอยู่ที่จิตสติติดแนบอยู่นั้นธรรมะยิ่งได้ฟังชัดเจนมากกว่าที่เราส่งไปฟังท่านตามเสียงของท่านเป็นไหนๆนะพอจ่อจิตลงตรงนั้นแล้วธรรมะท่านจะเริ่มไหลเข้าไหลเข้าธรรมะไหลเข้าสู่ใจนี้มันเป็นโอสถไหลเข้าไปใจยิ่งเป็นเครื่องกล่อมใจกล่อมใจจิตที่ยังไม่สงบเมื่อธรรมะกล่อมเข้าไปติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำรายจิตสงบได้เลยไม่ต้องมีใครมาบอกเพราะธรรมะนั้นกล่อมลงไปกล่อมลงไปจิตใจเพลินฟังอยู่เฉพาะแล้วก็เป็นธรรมะนั้นก็เหมือนแม่กล่อมลูกด้วยบทเพลงเด็กหลับได้นี่จิตใจสงบได้อันนี้ผู้ที่มีเริ่มมีฐานของจิตมีความสงบบ้างแล้วยิ่งเร็วพอท่านเริ่มเทศจิตเริ่มจ่อปั๊บนี่ไม่มีเรื่องที่จะระวัง ว่าจิตจะส่งไปข้างนอกข้างหน้าบังคับมันจะไม่ให้มันออกอย่างนั้นไม่มีจออยู่จุดเดียวนี้ความรู้เด่นอยู่นั้นธรรมะก็เสริมเข้าไปเสริมเข้าไปกองเข้าไปแน่วเลยเวลามันลวงเต็มที่แล้วเรียกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วก็ไม่ผิดเสียงธรรมะท่านจะอยู่เพียงสูงสูงเผินเผินผิวผิวเผินเผินอยู่ข้างบนนี่คือจิตได้ที่พึ่งแล้วนะนั่นเป็นตัวของตัวได้แล้วในขณะฟังจิตลงแน่วแล้วจิตเสียงธรรมนี่จะแววแววอยู่สูงสูงนะจิตลงแล้วช่วยตัวเองได้แล้วนั่นเป็นอย่างนั้นที่จิตที่ยังไม่ได้อย่างนั้นมันจะจ่ออยู่นี่ค่อยกล่อมลงก่อนสงบสงบเป็นอย่างนั้นนี่การฟังเทศทางภาคปฏิบัติอันนี้พวกพูดอย่างนี้เราก็ย้อนถึงโยมแม่เราโยมมารดาเราไม่รู้ภาษีภาษาอะไรตั้งแต่หนังสือก็ไม่ได้นะโยมแม่เราไม่ได้หนังสือสักตัวคนเฒ่าคนแก่มีหนังสือที่ไหนไปเรียนพอจะรู้เวลาเอามาบวชแล้วเราเทศก็เทศภาคปฏิบัติโยมแม่ก็เคยฟังทางภาคปริยัติมาแล้วมากต่อมากเพราะโยมแม่ชอบอัดธรรมมาแต่ไหนแต่ไรฟังธรรมนี่ฟังมากนี้เวลา เราออกมาบวชแล้วเราก็เทศธรรมะภาคปฏิบัติโยมแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันฟังไปฟังไปจิตสงบได้สงบได้สงบได้ต่อไปสงบได้อย่างรวดเร็วเวลาภาวนาธรรมดานี้บังคับบัญชาจิตให้สงบนี้บางทีนั่งจนหลังจะหักมันก็ไม่ลงมันฟัดมันเหวี่ยงกันอยู่ระหว่างอารมณ์กับใจมันไม่ยอมลงให้พอมาฟังเทศแล้วนั่นแหละมันค่อยกล่อมก็ลงจิตรู้อยู่นั่นธรรมะสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาตลอดเวลาจิตก็คล้อยตามคล้อยตามแล้วลงนี่โยมแม่พูดเองเรียกว่าแม่ลงลูกก็คือโยมแม่ของเราลงจริงๆลงโดยหลักธรรมชาติไม่ทราบว่าเราเรียนมามากน้อยเพียงไรทราบแต่เพียงว่าเป็นมหาเวลาออกปฏิบัติความนึกตื้นหนาบางแห่งจิตใจของเรานี้เราไม่เคยเล่าให้โยมแม่ฟังตั้งแต่การบวชไปจนกระทั่งถึงออกปฏิบัติถึงกลับมาเป็นอาจารย์สอนโยมแม่เราไม่เคยเล่าเรื่องความเป็นมาของเราให้โยมแม่ฟังเลยนะไม่มีเป็นเหมือนคนทั่วๆไปที่จะเล่าในฐานะแม่กับลูกนี่ไม่เคยมีถ้าเข้าไปก็พูดมีแขกมีคนที่จะเข้าไปเทศนาว่าการแล้วเข้าไปก็เทศจบแล้วก็ออกมาก็มีท่านปัญญาเป็นผู้ตามอัดเทปไว้โยมแม่ขั้นฟังไปฟังมาจิตรวมละสิรวมเข้ารวมเข้าต่อไปเลยฟังเทศพอเริ่มเทศนี้จิตจ่อเท่านั้นลงเลยลงเลยไม่ต้องได้บังคับว่างั้นไม่เหมือนนั่งภาวนานี้บังคับแทบเป็นแทบตายไม่ได้เรื่องบางทีมันต่อสู้เราซะจนนั่งหลังจะหักก็ไม่ได้ผลอะไรเลยแต่ฟังเทศนี้พอหนักเข้าหนักเข้าไม่เว้นแต่ละครั้งเลยที่จิตจะลงไม่ได้ไม่มีทุกครั้งเทศพอเริ่มเทศจิตเริ่มจ่อนี่ธรรมะก็กล่อมลงไปก็แน่วเลยแน่วเลยนี่โยมแม่พูดเองจากนั้นมาก็คือเราไปเทศแต่ก่อนคนไม่ค่อยมากถ้ามีแขกคนมาถ้ามีฝ่ายผู้หญิงมากเราก็ยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายผู้หญิงเสียผู้ชายมาด้วยกันก็ให้ผู้ชายตามเราเข้าไปฟังเทศที่ครัวซึ่งมีผู้หญิงอยู่นั่นทั้งฝ่ายโยมแม่ก็เป็นนักบวชอยู่นั่นด้วยแขกคนที่มาเขาไปพักที่ครัวก็ไปเทศที่นั่นที่นั่นโยมแม่เทศเอาโยมแม่ฟังเทศมาตลอดที่ได้ฟังประจำเลยก็คือเทศให้พอพงาฟังอันนี้เทศฟังเป็นประจำจนติดว่างั้นนะถ้าวันไหนเราไม่ได้เข้าไปเทศวันนั้นเสียดายตลอดเลยว่างั้นนะมันเป็นอยู่ในจิตว่างั้นนะก็ทั้งที่ทราบแล้วว่าเราจะไม่เข้ามาเช่นจะประชุมพระบ้างนี้ หรือมีธุระจำเป็นไม่ได้มาในระยะนั้นบ้างเราก็บอกลงหน้าไว้แม้ทราบแล้วก็ยังเสียดายอยากให้มาตลอดเวลาคือถ้าไม่ได้มากิจมันดิ้นมันดีภาวนาไม่ค่อยดีถ้าไปแล้วฟังเทศน์นี้ลงทุกครั้งมีตอนที่หนักมากก็ไปในผลประโยชน์ที่ได้มากก็คือเทศสอนเผาพังงาอันนี้เราประเทศทุกคืนจนได้หนังสือมา2เล่มหนาซะด้วยนะศาสนาอยู่ที่ไหนได้ธรรมะชุดเตรียมพร้อมนี่2เล่มเทศทุกคืนโยมแม่ไปฟังทุกคืนได้ผลทุกคืนทีนี้เวลาทางนี้กลับจะกลับไปนี่ก็บอกขอไว้เลยนี่หากว่าทางไม่มีแขกมีคนมาก็ขอนิมนต์อาจารย์วันว่างแล้วขอนิมนต์มาเทศสอบรมแม่บ้างการฟังเทศนี่สะดวกมากต่อจิตใจที่ฟังแล้วรวมสงบลงทุกครั้งไม่มีพลาดเลยว่างั้นไม่ได้เหมือนที่เราภาวนาอยู่โดยลำพังตนเองแล้วดิ้นมันไม่ค่อยลงแต่พอฟังเทศนี้ไม่ต้องบังคับพอจิตจ่อลงไปสติตั้งไว้นั้นเทศนี้จะกล่อมลงกล่อมลงลงเองลงเองสุดท้ายเรียกว่าไม่มีพลาดเลยกันไหนก็กันนั้นรวมได้ทุกกันเพราะฉะนั้นเวลาไม่มีแขกมีคนก็อาจารย์ว่างเมื่อไรก็ขอนิมนต์อาจารย์เข้ามาเทศให้แม่ฟังบ้างพอเป็นเครื่องบำรุงจิตใจแม่ได้ผลทุกวันนี่ลงอย่างนี้จากนั้นมาแล้วก็พูดเองนะพูดเองโดยที่ยมแม่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวว่ากรรมฐานเป็นยังไงธรรมะปฏิบัติเป็นยังไงแต่โยมแม่เคยฟังทางด้านปริยัติมามากต่อมากแล้วพระท่านเทศให้ฟังที่มาฟังภาคปฏิบัติก็คือเราเองเป็นคนไปเทศนั่นแหละที่โยมแม่เข้าใจได้เองนะเวลาไม่มีแขกมีคนนี่ขอนิมนต์อาจารย์มาเทศสอนแม่คือตอนแก่มานี่เรียกอาจารย์นะแต่ก่อนเรียกมหานะเพราะทิฏฐิมันถือด้วยกันทางนั้นก็ถือสิทธิ์เป็นแม่ทางนี้ก็ถือสิทธิ์เป็นลูกลูกกับแม่มันก็ไม่ตรงกันอันนี้เรียกมหาเท่านะขั้นต่อมาก็เรียกอาจารย์เดี๋ยวนี้ขึ้นอาจารย์เต็มปากแล้วนี่อาจารย์ว่างเมื่อไรแล้วพร้อมนิมนต์มาเทศสอนแม่บ้างแม่ได้ผลทุกคืนได้มาจากนั้นก็มาเทศอาจารย์พูดโกงๆเลยนะเทศอาจารย์ไม่ได้เหมือนใครเทศนะว่างั้นแม่ฟังมาทางด้านปริยัติฟังเท่าไหร่แม่ก็ไม่ได้เห็นผลประจักษ์ในจิตใจเหมือนอาจารย์เทศทางนี่เลยว่างั้นไม่ได้ว่าเทศภาคปฏิบัติปฏิเวทอะไรแล้วไม่ว่าละแต่ไม่เหมือนอาจารย์เทศนี่เลยอาจารย์เทศนี้ลงได้ทุกคืนจังแน่วแน่แน่วแน่ทุกคืนเลยต่างกันอย่างนี้ว่าเทศอาจารย์จึงต่างใครอยู่มากว่างั้นนะพูดเองนะเทศไปนะแต่จิตมันก็ลงของมันเอง เราก็ยอมรับแล้วนี่แหละโยมแม่จึงลงเดี๋ยวก็เรื่องการเทศนาว่าการเทศบางทีมีธรรมะที่ควรจะสูงมันก็ไปของมันเองพุ่งไปเลยโยมแม่ติดเทศของลูกว่างั้นเถอะนะออกปากพูดเลยว่ายอมรับมาเทศอาจารย์ไม่เหมือนใครเทศจี้เข้าไปในจิตเทศอะไรตีเข้ามาในนั้นตีเข้ามาในนั้นจนกระทั่งจิตรวมได้ทุกครั้งเทศอื่นท่านเทศท่านไม่ได้เทศอย่างนี้ท่านเทศไปนู่นเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นิทานนั้นนิทานนี้เราก็ฟังเพลินไปข้างนอกมันเสียมันไม่ได้เข้ามาข้างในแต่อาจารย์เทศนี้เทศตีเข้ามาวะตีเข้ามาข้างในจิตมันก็หลงเดี๋ยวแม่พูดเองถึงบอกชัดๆเลยที่นี่โยมต้องเทศอาจารย์นี้แม่ยอมรับทุกอย่างเลยลงอิดลงจริงๆมีเวลานานเขาก็บอกว่าแม่นี่หูสูงนะคือถ้าไม่ใช่เทศอาจารย์มันไม่ลงนะอิดถ้าเทศอาจารย์นั้นมันลงได้ง่ายว่าหูสูงนะว่า ทางนี้แม่กับลูกก็แย่กันไประวังนะหูสูงจะเป็นหูหมานะระวังทางนั้นก็แวกขึ้นมาเลยมันจะเป็นหูหมาไงหูคนมันก็เป็นตรงที่สูงสูงนั่นแหละแล้วก็ยอมรับยอมนี่ลงโยมแม่ลงจริงบางทีเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงขั้นสูงก็สูงเอาจนเต็มเหนี่ยวตามทางของสายธรรมที่เทศไปแต่บางทีมันก็มาเกี่ยวข้องกับตัวเองถึงการเวลาที่จะดับจะเป็นจะไปเรื่องจะเป็นจะตายอะไรมันก็ว่ามันไปตามเรื่องด้วยหลักความเป็นจริงของธรรมแล้วโยมแม่ร้องไห้เลยเจ้าโอ้ยแม่ไม่อยากได้ยินเลยอย่างนั้นไม่อยากได้ยินมันจะต้องได้ยินผู้ฟังอยู่เวลานี้ไม่อยากได้ยินกับผู้จะเป็นจะตายด้วยกันทุกคนอย่าไปหวั่นไหวภายนอกสิระวังเรื่องความเป็นความตายเป็นหินรับปัญญาให้พินิจพิจารณาให้มันคล่องแคล่วในเรื่องความตายแล้วจะไม่กลัวตายแล้วก็บอกอย่างที่พูดนี้เราไม่ได้พูดด้วยความกล้าความกลัวตายอะไรเลยเราพูดตามหลักความจริงก็ต้องพูดอย่างนี้แม่จะมาเสียใจทำไมแล้วว่าแล้วก็พูดอย่างนั้นโอ้ยแม่ไม่อยากได้ยินเลยคือมันเหมือนอย่างว่าเป็นรูปเป็นภาพแล้วเข้าที่ปั๊บแล้วเหมือนว่าเข้าที่ว่าดีดผึ่งไปเลยหายเงียบไปเลยนี่มันหมดหวังเสียอกเสียใจไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้ตายวะก็มาเวลามันพูดว่ามีนี่นะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นความตายถึงการมันจะไปยังไปมันเป็นยังไงยังไงในจิตนี่ก็บอกงงบอกเลยพุ่งไปเลยระหว่างนั้นนี่โยมแม่ร้องไห้นี่แม่ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ยินก็ให้ได้ยินซะนะวะโยมแม่เองก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องความเป็นความตายสำคัญที่จิตมันคล่องตัวหรือไม่คล่องตัวอบรมดีหรือไม่ดีเท่านั้นถ้าอบรมดีแล้วก็เป็นอย่างที่ว่านี่ไม่มีอารมณ์อะไรความเป็นกับความตายไม่มีน้ำหนักยิ่งหย่อนกว่ากันมีเท่ากันเพราะเป็นความจริงด้วยกันเป็นสมมุติด้วยกันปล่อยสมมุติด้วยกันมันเป็นอย่างนั้นนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตเวลามันได้พอทุกอย่างมันปล่อยหมดจริงๆไม่ได้มีอะไรเหลือขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันถึงจี้เข้าไปหากิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นตัวสมมุติอันใหญ่หลวงแก้กิเลสก็คือแก้สมมุติอยู่ภายในจิตใจของเรานะพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วอะไรที่จะมาเป็นภัยต่อจิตใจให้ได้พินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงอดีตไม่มีเลยนั่นคำว่าไม่มีก็คือกิเลสไม่มีก็สมมุติไม่มีไม่มีอะไรเข้าถึงใจได้เลยนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรกวนใจว่างอยู่ตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติยืนอยู่ก็ว่างภายในใจของท่านเดินอยู่ก็ว่างภายในจิตใจของท่านว่างไม่ใช่ว่างธรรมดาว่างแปลกประหลาดอัศจรรย์ว่างนอกสมมุติไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นจะอยู่หลับนอนอะไรจ้าอยู่งั้นตลอดนั่นจิตเมื่อได้เข้าคงเส้นคงวาแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านจึงเรียกว่านิพพานนิพพานเที่ยงคำว่านิพพานเที่ยงก็คือจิตนี่เที่ยงแล้วหมดสมมุติก็เที่ยงเท่านั้นเองที่เอ็นไปเอ็นมาก็อยู่ในกฎอนิจจังกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็คือสมมุติเมื่อปล่อยนี้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีสมมุติจิตก็เป็นวิมุตติไปเลยจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงคือจิตนั่นหมดสมมุติเข้าไปก่อกวนแล้วก็เป็นนิพพานเที่ยงจิตที่เที่ยงขึ้นมาหรือเป็นธรรมธาตุขึ้นมาทันทีทันใดนี่แหละการอบรมจิตใจตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหายสงสัยปล่อยวางโดยประการทั้งปวงในบรรดาสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้หมดโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจเมื่อหมดสมมุติไปแล้วก็หมดทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันในหัวใจสั้นยอมรับอยู่เพียงธาตุขันธ์เท่านั้นคือธาตุขันธ์นี่เป็นสมมุติเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังไงชั้นใดท่านก็เป็นแบบเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าไม่ซึมซาบเข้าไปถึงใจท่านมันเป็นอยู่เพียงขันธ์ของมันเท่านั้นไม่เหมือนจิตที่มีกิเลสอยู่พอเจ็บปวดแสบร้อนร่างกายจิตเดือดร้อนกว่าเพื่อนแล้วคืออารมณ์นี่เข้าสู่ใจใจเกิดความทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายเสียอีกทีนี้เมื่อจิตมันหมดสมมุติแล้วร่างกายจะหนักมากขนาดไหนมัน มันก็รู้ชัดๆอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะเข้าถึงใจได้บังคับก็ไม่ได้มันเป็นอัฐานะเป็นหลักธรรมชาติแล้วนั่นท่านก็ยอมรับทุกอย่างนี้ท่านก็ยอมรับเป็นแต่เพียงว่าต่างกันที่ไม่สืบทราบถึงจิตท่านจิตท่านไม่ไหวไปตามมีเหมือนกันเจ็บท้องปวดหัวตัวร้อนหิวก็หายแล้วอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีนี่วงสมมุติเข้ามีเรื่องธาตุขันธ์มันก็มีเออนั่นดีนะอันนี้ดีนะมีวงขันธ์เท่านั้นว่าดีก็ดีในวงขันธ์เอออันนี้เราชอบอย่างนั้นก็ว่าในวงขันธ์ไม่ได้เข้าไปถึงจิตนั่นมันต่างกันที่ตรงนั้นมันเป็นหลักธรรมชาตินั้นเรียกว่าเป็นอฐานะแล้วให้เป็นอย่างอื่นใดไม่ได้สมมุติจะเข้าไปถึงไม่ได้เลยเพราะไม่มันก็จะเรียกว่าวิมุตติได้ไหมพ้นจากสมมุติแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นมีเวลาได้ปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหมดนะคือหมดเรื่องความห่วงอดีตอนาคตปัจจุบันหมดโดยสิ้นเชิงเพราะนี่เป็นสมมุติทั้งหมดธรรมชาตินั่นเลยสมมุตินี่แล้วจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของใจไม่มีอยู่ไปกินไปก็เกี่ยวเรื่องธาตุดังขันเท่านั้นเองถึงการเวลาที่จะไปมันก็รู้เองเพราะธรรมชาตินั้นรู้อยู่แล้วถึงการเวลาที่จะแก้ไขดัดแปลงไม่ได้แล้วก็ปล่อยแล้วพอปล่อยพับก็เรียกว่านิพพานท่านนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นิพพานเราคือปล่อยดับสนิทไปที่นี่ถ้าขันธ์ที่เป็นสมมุติไม่มีแล้วเป็นนิพพานล้วนๆการผลเนี่ยการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นพื้นฐานแห่งความจริงล้วนๆและเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยการนั้นการนี้เป็นอย่างนั้นการนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีไม่ว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วปฏิบัติชั่วก็เป็นอาการนิโกให้ผลชั่วได้ตลอดเวลาปฏิบัติดีทำตัวดีก็เป็นผลดีได้ตลอดเวลาตามทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วอย่างนั้นเราอย่าไปปีนเดียวนะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วฉะนั้นปีฉะนี้ปีอันนั้นเป็นมืดกับแจ้งเป็นเรื่องธาตุขันธ์นั้นสลายลงไปจิตท่านผ่านเข้าถึงนิพพานถ้าผู้ยังมีกิเลสอยู่ปฏิบัติตามก็เท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นแหละการปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเราเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นเราจะไปคิดว่าการสถานที่เวลาศาสนาล่วงเท่านั้นเท่านี้จะไปคิดไกลล่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีมรรคผลนิพพานจะลดจนอันนั้นลงไปหรือมรรคผลนิพพานไม่มีไปคิดอะไรที่มันใกล้อยู่ที่ไหนลมๆแรงๆคิดมาเป็นอุปสรรคขีดขวางทางเดินของตัวเองเพื่อความดีงามทำไมนั่นเอาตรงนี้แต่ปัจจุบันนี้เรายังไม่ตายนี่นะจะปีใดเดือนใดก็รู้กันอยู่เวลานี้เราทำเสียเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ทำเมื่อไรก็เป็นเมื่อนั้นบรรลุได้ถึงนิพพานได้ยังไม่ถึงปีนั่นปีนี้ที่ว่ามรรคผลนิพพานจะหมดคือระยะนี้ยังไม่หมดเงินจะถึงนั่นถึงนั่นจะหมดเอาเชื้อเวลายังมีชีวิตอยู่มีถ้าถามว่าตายแล้วเนี่ยถึงนิพพานจะอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่ได้นะผมคนตายแล้วไปบรรลุมรรคผลนิพพานได้ยังไงคนเป็นนั่นเองปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานท่านไม่เอามรรคผลนิพพานไปไว้กับมืดกับแจ้งกับปีนั่นปีนี้นะท่านเอาไว้กับคนผู้ปฏิบัติธรรมใครปฏิบัติธรรมผู้นั้นเป็นผู้เทิดทูนเป็นผู้จะทรงสมบัติอันล้นค่านี้เข้าสู่ใจของตัวเองอยู่ที่ตรงนี้นะไม่อยู่ที่มืดกับแจ้งไม่อยู่ที่ปีนั่นปีนี้พระพุทธเจ้านี่ผ่านล่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้เดียวมันมืดกับแจ้งอยู่นู่นฟากที่ไหนลมๆแรงๆไปยุ่งหามันทำไมมาเป็นการกีดขวางกีดใจเอาตอนนี้ที่ตอนมีชีวิตอยู่นี่โล่งอยู่นี่นะธรรมก็อยู่กับคนมีชีวิตคนตายแล้วไม่มีธรรมมันจะเอาอะไรมาปฏิบัติเนี่ยเอาตรงที่มีชีวิตอยู่นี่นะตายแล้วไม่สงสัยละความดีมีอยู่กับตัวเองตายเมื่อไหร่ก็ได้มีชีวิตอยู่ก็ได้ไม่มีอะไรหนักอกหนักใจขอให้มีความดีงามเช่นอย่างความตายนี่ผู้ที่ทำบาปกล้ามากเท่าไหร่ผู้นั้นร้อนมากนะคิดถึงเรื่องความเป็นความตายไม่อยากคิด มีกลัวก็กลัวมากวิตกวิจารณ์กับกรรมชั่วของตัวเองที่ทำมาแล้วตายแล้วมันจะไปจมอย่างนั้นนะไม่อยากคิดแต่การทำชั่วไม่ถอยเนี่ยคนนี้คนจะจมเข้าใจไหมผู้ที่รู้ว่าเรายังมีความดีน้อยกลัวความตายความตายให้สร้างความดีให้มากนะความตายนั้นเลยเป็นหินรับปัญญานะระลึกถึงความตายเช่นมรณานุสติมรณสติยิ่งเป็นการรับสติปัญญาสตาความเพียรเราให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปสุดท้ายความตายกับเราเป็นเพื่อนกันเลยไม่ได้กลัวตายเมื่อมันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วตายเมื่อไรก็ตายที่หัวใจยังมีเต็มอยู่ด้วยความดีงามทั้งหลายมันอยู่สบายนะแต่ก่อนมันกลัวตายมันบำเพ็ญความดีเข้าดีเข้าความกลัวตายเบาลงสุดท้ายไม่กลัวตายยิ่งพิจารณาความตายและเป็นการกระตุ้นเตือนใจไม่ให้ประมาทเข้าโดยลำดับได้เป็นอย่างดีนะให้คิดอย่างนั้นนะเรื่องความตายมันตายด้วยกันนั่นแหละให้เหนือคำสอนพระเจ้าไม่มีใครอยากเก่งกล้าสามารถอวดรู้อวดฉลาดยิ่งกว่าศาสดานะไม่ว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์ทรงแสดงไว้โดยถูกต้องทุกกระเบียดเลยไม่มีผิดมีพลาดใครฝืนก็ฝืนตัวเองทำลายตัวเองพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนด้วยความถูกต้องแม่นยำทุกอย่างเหมือนกันทุกองค์ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีมาตั้งกับตั้งกันไม่ใช่มีมาเดี๋ยวนี้แต่เป็นแต่เพียงว่าไม่มีผู้ที่ผู้เสียขุดค้นพอจะเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์เท่านั้นมันจึงงมเงาเกาหมัดไปว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกมันมีสวรรค์ไม่มีทั้งๆที่มันสร้างบาปมันหาบกรรมความชั่วช้าละโมบอยู่เต็มตัวนั่นผู้สร้างบุญก็สร้างเอาความสงสัยในโลกเอาสงสัยแต่มีความเชื่อในบุญในกรรมของตัวเองทำความดีไปมันก็เป็นความดีตลอดไปสุดท้ายมันก็โลกความสงสัยบาปบุญในโลกสวรรค์ได้หมดแน่ใจในหัวใจตัวเองภาคภูมิใจท่านแต่อย่างนั้นเนี่ยพากันตั้งใจปฏิบัตินะจิตจำกิเลสมันหนาเท่าไหร่มันยิ่งอยากให้พาทำตั้งแต่ความชั่วนะเพราะกิเลสมันเป็นตัวชั่วติดอยู่ในหัวใจใครก็อยากทำแต่ชั่วความดีไม่อยากทำทีนี้เวลาเราบำเพ็ญทำเข้าไปทำติดเข้าไปในหัวใจนี่เป็นสาเหตุให้อยากทำความดีเข้าไปนะทำความดีมากเท่าไหร่ความดียิ่งมีกำลังยิ่งอยากจะตั้งทำตั้งแต่ความดีความดีนี่บาปสุดท้ายไม่ทำเป็นตายก็ไม่ทำนั่นเวลาทำมีหนักเข้าไปในจิตใจแล้วไม่ทำบาปตายก็ตายบอกไม่ทำนั่นเนี่ยอำนาจของธรรมเป็นอย่างนั้นนะแล้วคำว่ากลัวตายกลัวไม่กลัวตายนั่นเป็นหินรับปัญญาแล้วเจริญความตายทั้งวันยิ่งเป็นความเฉลียวฉลาดยิ่งเพิ่มพูนความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นลำดับสร้างแต่ความดีงามก่อนตายนี่มีละคนที่มีความดีใครจะฝืนนะฝืนธรรมพระพุทธเจ้าทำที่สอนไว้นี่เรียกว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบถ้าเราเที่ยวกับเหมือนแปลงบ้านแปลงเรือนเขานำมาปลูกบ้านปลูกเรือนกี่หลังแล้วเรียบร้อยแล้วนี่โลกเขาทำเขาก็เป็นที่แน่นอนตามสมมูลของเขาแปลงเขาทำเรียบร้อยแล้วจะเอากี่ห้องกี่หาผู้สร้างตามแปลงมันก็ถูกตามนั้นเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาอันนี้ยิ่งเป็นความรู้ของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วด้วยจะหาความผิดพลาดมาจากไหนที่เรียกว่าสวาขาจะทำตราดไว้ชอบแล้วไม่ว่าจะทำขั้นใดก็ตามเป็นความชอบธรรมสมบูรณ์แบบด้วยกันหมดเลยเหมือนแบบแปลงบ้านนั่นแหละผู้ปฏิบัติก็จะเป็นไปตามนั้นตามนั้นไม่มีใครเกินศาสดาถึงว่าโลกวิถีรู้แจ้งโลกตลอดตัวถึงไปหมดไม่มีใครเกินศาสดาสมควรเป็นครูเอกสอนโลกท่านจึงมาสอนโลกทั้งเทวบุตรเทวดาอินพรหมสามแดนโลกธาตุนี้ศาสดาอุ่ยเป็นผู้สอนได้ทั้งนั้นไม่มีใครสอนศาสดาได้แต่ศาสดาสอนโลกทั้งสามได้กามโลกรูปโลกอรูปโลกสอนได้ทั้งนั้นนี่ความแม่นยำความเฉลียวฉลาดความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตใจท่านผู้ซึ่งกิเลสสมควรเป็นศาสดาแล้วสอนโลกให้เต็มความเป็นศาสดาไม่มีอะไรผิดพลาดขอให้เป็นที่ตายใจเราจะไปงมเงาเกาหมัดท่านบอกว่าบาปมีไหมก็จะไปสงสัยบาปมันจะไปคว้าเอาบาปนั่นน่ะบุญมีมันก็จะไม่สนใจทำบุญมันจะไม่เชื่อบุญนั่นบาปมีนรกสวรรค์มีแล้วมันจะเมาตั้งแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมเข้ามาเผาตัวเองนะไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราไปเชื่อใครเชื่อคนผ่านชั้นดานหยาบเห็นไหมมันพาใครไปสวรรค์นิพพาน มันพาตั้งแต่ลงนรกหมกไหม้ทั้งนั้นน่ะทั้งเป็นทั้งตายเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองมีแต่พวกที่เดือดตัณหาอันเดียวกันเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันมาตลอดพระพุทธเจ้าไปเผาไหม้ใครศาสดาองค์เอกเคยไปเผาใครให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนนี่ที่ไหนมีสาวกทั้งหลายไปท่านไปทำความเสียหายแก่ผู้ใดนี่เป็นผู้ควรอย่างยิ่งแล้วฝากเป็นฝากตายควรเป็นสารณะของพวกเราแล้วว่าพุทธธรรมธรรมังสังฆังสารณะหลังคาฉามิได้เต็มหัวใจแล้วพากันทุ่มลงไปจุดนี้นะจุดนี้เป็นจุดที่ตายใจได้แล้วจุดเหล่านั้นเป็นจุดที่ไม่แน่ใจเผลอไปตามมันไม่เลยจมได้จมได้กิเลสหลอกเร็วที่สุดนะเรื่องของกิเลสอยู่ที่หัวใจโมลาทำแก่กล้าเข้ากิเลสก็มุดมอดลงไปนี่ว่าทำเต็มที่แล้วกิเลสไม่มีอะไรมาให้สงสัยบาปบุญนรกสวรรค์จ้าอยู่ในหัวใจพอหมดแล้วทีนี้ก็ย้อนไปเห็นอ๋อนี่มีกิเลสเท่านั้นมาทำการกีดขวางทางเดินให้ลำบากลำบนให้สงสัยสนเทว่ามีหรือไม่มีเช่นบาปมีบุญมีไม่มีไม่ใช่กิเลสหลอกทั้งนั้นนะพอเปิดทางหมดแล้วกิเลสตายไปหมดแล้วอะไรมาหลอกมันจ้าอยู่ที่หัวใจสงสัยอะไรมันรู้กันอยู่นี่สงสัยหาอะไรนั่นมันชัดเจนอย่างนั้นเองผู้ปฏิบัติในการสร้างความดีให้สร้างอย่ากลัวหมดกลัวยังอย่าตะหนีทีเดียวจนเกินเหตุผลไม่กิเลสจะไปกินหมดนะเวลาตายแล้วจะเหลือแต่ร่างกระดูกเขาจะไปอย่างมากกับพุทธลาธรรมมาเอาผ้ามาพุทธลาจะของตายอยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองเท่าภูเขาไปด้วยความร่มจมสมบัติทั้งหลายกองไปจนถึงเวลายังมีชีวิตอยู่หึงหวงไม่อยากเสียสละเพื่อเป็นบุญกุศลแก่จิตใจฝากเป็นฝากที่เผ็ดฝากเป็นฝากตายกับธรรมได้มีได้เลยไม่สนใจแต่ไปบืนไปอยู่กับสมบัติเงินทองเข้าของตายแล้วถ้าเป็นอย่างน้อยตายแล้วมาเป็นเปรตเฝ้าสมบัตินะถ้าบาปไม่มากถ้าบาปมากจมเลยมันไม่ได้สนใจกับเงินทองเข้าของอะไรนะเพราะงั้นให้ทำไม่มีใครเกินศาสดาเรื่องความแม่นยำทุกอย่างสมควรเป็นศาสดาสอนโลกแล้วจึงมาสอน

0: พ้นจากทุกข์ได้มากลองกันมาเป็นลำดับแต่ความมือสุดของใจที่ถูกพูดถูกต้องสอนถูกต้องแม่นยำนี่เหมือนกันหมดแต่พระกันก็จำมานะเอาละพอพูดไปพูดไปก็เหนื่อยไปเราก็ดีเจ็ดกี่นาทีวันนี้น่ะ
1: 31ครับ
0: เฮ้ย
1: 31นาทีครับ
0: 31นาทีเอาละเสร็จปันนาทีนึงเหลือพอไม่ขาดหามาเพิ่มอีกเอาไปนั้นนาทีอันนี้นาทีมาเพิ่มวันนี้ไม่หาเพิ่มแล้ว31นาทีเต็มแล้วอันนี้เราก็ยอมรับนะก็เราเป็นเองจะไม่ยอมรับไงก็เรียนมาก็เรียนอย่างที่เห็นนะให้ก็ทราบเลยว่าเป็นมหาเข้าใจไหมเรียนมากหรือเรียนน้อยเวลาเทศกับเทศไปตามตำหลักตำราที่เรียนมันท่านสอนว่ายังไงก็ว่าไปตามว่าเลยถ้ามีคนมากระตุกว่าทำไมเทศอย่างนั้นล่ะก็ตำราฉันว่างั้นมันก็หลบไปพึ่งตำราเสียรอดเอาตัวรอดไปได้ทีนี้เวลาภาคปฏิบัติไม่เปลี่ยนมานี่แต่ก่อนเราเทศก็เหมือนกันนี่พูดให้ชัดเจนพูดตามภาษาธรรมโกงไปโกงมาแต่ก่อนก็เทศกินกล้วยหอมกล้วยไข่ก็มามากต่อมากแล้วเขาแต่งเวลาเทศไปตามธรรมดาให้หนักแน่นกว่านั้นไม่หนักเพราะเจ้าของไม่แน่ใจก็อ่านไปตามตำราเทศไปตามตำรามันไม่แน่แน่ใจแต่อาศัยตำราท่านก็ว่าไปตามท่านหากินไปตามท่านเข้าใจไหมล่ะหากล้วยหอมกล้วยไข่ไปตามท่านนั่นแหละนี่เวลามาปฏิบัติไหนที่นี่เวลามาปฏิบัติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาเป็นขึ้นในใจเป็นสมบัติของตนด้วยนั่นแน่นอนด้วยเป็นสมบัติของตนด้วยไม่เหมือนที่เราเรียนมาเป็นความจำถือเป็นสมบัติไม่ได้นะความจำจำได้มากได้น้อยหลงลืมไปได้ทั้งหมดนั่นแต่ภาคปฏิบัตินี้เกิดมามากน้อยเป็นสมบัติของตนของเราเป็นที่แน่ใจแน่ใจแน่ใจนี่เวลาสอนนี่นะเราสอนตามตำหนักตำรานั่นก็สอนไปอย่างเบาเบาเบาเบาผิวเผินเผินบทเวลาสอนจากภาคปฏิบัติที่ตนรู้ตัวเห็นจริงมันออกจริงๆนะว่าไงผิดบอกว่าผิดถูกก็ถูกเขาเลยเรียกว่าขวานผ่าซากไปแล้วนี่มันเป็นเองของมันนะคือจะพูดแยกอื่นไม่ได้ความจริงเป็นอย่างนี้ต้องว่าอย่างนี้ความจริงมันนี้ต้องว่านี้ก็กงไปกงมาก็เป่งเป่งไปจะเรียกว่าขวานผ่าซากอย่างเขาเรียกว่าขวานผ่าซากมันไม่ได้มีเจตนาจะให้เป็นขวานผ่าซากแต่เจตนากับความจริงนี้มันเป็นอันเดียวกันมันก็ออกไปตามความจริงมันถึงพุ่งพุ่งเข้าใจไหมล่ะหลังที่เคยพูดเรื่องจิตตภาวนาลงไปแจงมอเล็กมอจิ๋วมันยิ่งพุ่งไปเลยนั่นเทศทั่วไปเป็นอีกอย่างถึงเป็นธรรมของจริงเหมือนกันน้ำหนักต่างกันแต่ถ้าเป็นมอเล็กมอจิ๋วมันแหลมมันคมต่างกันอย่างนั้นนี่ก็เป็นในเราเองเราพูดจริงๆเราไม่โอ้ไม่อวดเอาความจริงมาพูดแต่ก่อนเราก็เทศเหมือนทั่วไปจำนวนวัวหานในกบ้านเขาเวลามาปฏิบัตินี่เทศมันเป็นอย่างนี้มันจริงอย่างนี้เวลาเราจะแยกไปเทศอย่างอื่นหลีกหลีกแยกไม่ได้นะมันไม่ได้มันขัดในนี้ต้องเอาพูดตามความรู้ความเห็นนี่ซึ่งเป็นความจริงแล้วนั่นนี่มันก็พุ่งพุ่งของมันยิ่งเทศมันสัมมาสูงเท่าไหร่มันยิ่งแม่นยำแม่นยำหนาแน่นเข้าไปเรื่อยมันก็พุ่งเข้ามาเลยเป็นงั้นละเอาละพอมันเลย31นาทีแล้วมั้งเนี่ยเหรอเหรอเป็น35เนี่ยไป35เนี่ยถึง35นาทียังไม่ถึงไหนคนแน่นนอกเต็มหมดวันนี้มีเทศเร่งเร่งหน่อย31นาทีก็มากอยู่นะถ้ามีเร่งเองแล้วก็เหนื่อยง่ายนะถ้าเทศแบบเร่งมันเป็นของมันเองถ้าเร่งนี่ลมมันเร่งของมันแล้วเหนื่อยอย่างนั้นเคยอย่างนี้มันก็ออกวิธีแล้วมันก็อยู่อย่างนี้นะออกทั่วประเทศไทยแล้วนะในขณะนี้นะขณะเดียวนี้ออกแล้วนะลุงออกทั่วประเทศไทยมั้งตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะจากการธรรมดามันไม่เคยง่วงเราไม่ง่วงนอนมาโอ้ไม่เจ้าวันงานก็ไม่ง่วงแต่นอนพอหลับมันก็หลับใช่คือถ้ามันง่วงนอนหลับหลับไม่มีคนวัยนี้ไม่มีแต่วันนี้ไปชื่อไปจุฬาไปรับสนามมันง่วงง่วงอ้าวมันเป็นนี่ยาวเหรอ แล้วก็งู

0: ่วงถ้าสมมุตินอนนะมันก็จะหลับเราก็ไม่นอนมีอาการแปลกๆอยู่นี่ง่วงเวลาขากลับมาเอามึงง่วงมึงอย่าง่วงง่วงกูจะนอนมันไม่ง่วงเสียขากลับมากูจะนอนก็มันเต็มเหนียวมันเลยไม่ง่วงเคยไม่ยอมคนแบบนี้มันไม่ง่วงไม่ง่วงนอนน้อยมากไม่มากต้องจะฝึกหัดปฏิบัติอย่างนั้นคือนอนนี่เอาตามต้องการเลยได้คือถ้าขันมันดีนอนตามต้องการมุสลิมว่าเราจะนอนเขาจะนอนกำหนดก็คือกำหนดภาวนาของเราหลับไปกับภาวนาไม่นานพอนอนไปแล้วเดี๋ยวหลับปุ๊บไปเลยถึงเวลาตื่นตื่นได้กุกได้เวลาตื่นตื่นเลยถ้าขันมันอำนวยนอนหลับได้ตามต้องการตื่นได้ตามต้องการการตื่นนอนนี้มันคือเราฝึกเราเมื่อพูดเอาความจริงที่ได้ย้อนหลังไปชี้งานเจ้าของว่าบกพร่องที่ตรงไหนขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอท้อแท้ที่ตรงไหนไม่มีคือมันฝึกเจ้าของมาตั้งแต่วันเริ่มเข้าไปบวชนาคคำสำคัญที่สุดก็คือโยมแม่นั่นแหละก็ชวนใจมากคำพูดของโยมแม่ตอนที่จะไปบวชนะพอลงใจแล้วเป็นอย่างนั้นอ่ะจิตที่ว่าพ่อน้ำตาร่วงนั่นอ่ะรุนแรงมากนะไม่ลืมอันนี้ก็ไม่ลืมนะแต่ก่อนมันก็คาราคาซังของมันพ่อแม่ก็อนุโลมตามไปไม่ว่าอะไรแต่เวลาพ่อมันน้ำตาร่วงไม่สะเทือนหนักจริงๆนะลูกกำลังรับทานอยู่ลูกทันทีหนีเลยคิดอยู่3วันเลยมัดเจ้าของนั่นเอาแล้วนะเอาอย่างจริงอย่างจังมัดให้บวชอย่างเดียวคนทั้งโลกเขาบวชได้เขาสืบได้บางองค์ท่านเป็นจอมพรานจะว่าตายเขาว่าเหลืองก็มีท่านไม่เห็นเสียหายอะไรเราจึงจะบวชเพียงนี้ไม่ได้หรือถึงขนาดน้ำตาพ่อร่วงให้เห็นต่อหน้าต่อตานี้ต้องบวชนั่นอรณะที่นี่มัดเจ้าของไม่มีข้อแม้มัดเขามัดเขา3วันแต่ไม่กล้ามารับทานต่อหน้านะ3วันไม่มาคิดจนกระทั่งลงเต็มที่แล้วลงใจละเอาแล้วไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรมาขัดข้องละลงใจบวชแน่นอนยิงมาบอกแม่นั่นละเออที่ว่าจะบวชให้นั่นอ่ะจะบวชให้แล้วนะจะบวชแล้วจะศึกเมื่อไรใครห้ามไม่ได้ถ้าใครศึกเท่านั้นปีเท่านี้เดือนให้ศึกไม่บวชแต่ว่าแม่ก็สาธุมุ้ยแม่ฉลาดก็รู้นี่เราก็รู้นะแม่ฉลาดก็รู้สาธุนะไอ้ลูกนะบวชแล้วนะไปบวชในบวชแล้วไปบวชในบวชแล้วออกมานี่ผู้ไปบวชลูกทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งคนทั้งเต็มตลาดนี่เต็มหน้าบวชอยู่นั่นนะจะศึกต่อหน้าคนแม่ก็ไม่ว่าแม่อยากเห็นผ้าเหลืองในเวลาบวชว่างั้นนะแล้วใครจะไปศึกได้ลูกก่อโหยดักเก่งนะเราที่รู้ว่าแม่นี่ฉลาดมากไปบวชเลยจนมากระทั่งบัดนี้แม่ก็เลยไม่ถามอยากศึกไหมไม่เคยมีจนกระทั่งทุกวันไม่เคยถามอยากศึกไหมไม่เคยมีเราก็ไม่เคยพูดเรื่องศึกเรื่องหามิตรตั้งแต่บอกแม่เท่านั้นแหละเวลาจะออกแล้วนะออกแล้วที่นี่สั่งแม่ไว้ว่าเครื่องนุ่งห่มอะไรของเราที่เป็นของเราทั้งหมดนั้นให้แม่เสียสละให้ใครก็ได้นั่นถ้าหากมันไปไม่ได้มันอยากศึกมาจะไปหาเปลือกไม้มานุ่งเราว่างั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยก็ปล่อยเลยก็จะลืมไม่ซ้ำไปไหนล่ะถ้าว่ามันยังอยากศึกออกมาแล้วจะไปหาถากเปลือกไม้มานุ่งมันมันไม่เป็นท่าเอาเปลือกไม้ให้มันนุ่งพอดีแล้วมันก็ไม่เห็นหาปากเปลือกไม้กันอยู่จนกระทั่งตัวนี้ทีนี้เวลาที่มันเป็นนั่นน่ะพ่อโยมแม่จับได้ตอนนอนแต่ไม่จับได้ในความรู้สึกของเราโยมแม่จับเอานิสัยนอกๆเวลานอนนี่คือวันไหนจะไปธุระแต่เช้านี่บอกแม่ปลุกแต่เช้าหน่อยนะมันพรุ่งนี้เช้าจะไปธุระอะไรแต่เช้าพอแม่ทราบแล้วเท่านั้นนะตายใจเลยนั่นนี่นอนมันถึงเวลาแม่มาปลุกเองเพราะฉะนั้นจึงไม่เคยมีที่ว่าลุกเองถ้า าหลวงได้บอกแม่ให้ปลูกแล้วไม่มีใครมาลุกเองส่วนพี่ชายเขาเนี่ยว่าบอกแม่ให้ปลูกนะแต่ถึงเวลาเขาบางทีแม่ก็ได้ปลูกบางทีไม่ได้ปลูกเขาไปเองแต่เรานี่ตายเลยตายเลยนี่แหละพอจะเตรียมของไว้จะร้อยจะออกไปกับท่านประครูไปมานั่งปั๊บนี่แม่จะบอกนะว่างั้นนะนี่แม่จะบอกนะว่าลูกคนนี้แม่ไม่ได้มีที่ต้องติไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรแม่ยอมรับหมดเลยแต่การนอนนะลูกนะว่างั้นเหมือนตายเลยแต่ว่าเหมือนตายเลยบอกกงเลยไม่มีที่จะลุกเองเลยนี่แหละแม่วิตกวิจารเวลาไปบวชแล้วพระท่านบิณฑบาตบ้านไหนเมืองใดกลับมาแล้วไปปลูกท่านบัวมาฉันทั้งหันยังนอนตื่นนี่อย่าให้แม่ได้ยินเลยนะแม่จะหัวมุดดินเลยนะว่าฝังลึกนะไม่ตอบเลยเฉยก็ไม่รู้ไม่ได้บอกให้แม่ฟังว่าความรู้สึกเป็นยังไงคือเราทอดทุละว่าถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองเพราะนั้นเราจึงตายใจนอนอย่างนั้นเราไม่บอกนะเราก็เอานี่ไปปลูกเราจริงพอออกมาแล้วที่นี่แม่มานะตามปลูกแล้วนะเราต้องเป็นตัวของเราเต็มตัวตั้งแต่นั้นนอนนี้ดีถึงเอาเวลาไหนได้หมดนี่ความเด็ดของจิตเป็นอย่างนั้นนะจะนอนเวลาไหนก็ตามจะลุกเวลาเท่านั้นได้ปึ๋งเลยไม่มีเคลื่อนเป็นอย่างนั้นตลอดมาการฝึกเจ้าของถึง18ปีอายุพรรษา18พรรษานอนแบบสะดุ้งผึ่งตลอดเลยนะตั้งแต่วันไปเข้านาคจนกระทั่งได้18พรรษานอนนี่จนเป็นนิสัยพอรู้สึกนี่มันจะดีเขามันผึ่งถ้ามีคนนอนอยู่ข้างๆนี่จะตื่นนอนนะคือเราตื่นนอนเนี่ยตื่นแบบนั้นน่ะเหมือนเนื้อตื่นในพรานผึ่งเลยผึ่งเลยเป็นนิสัยพอรู้สึกจะผึ่งเลยนี่เลยมาฝึกใหม่ให้นอนธรรมดารู้ทิศใต้ทิศเหนือดูอะไรต่างๆนานาแล้วค่อยยุขึ้นไปความเรียบร้อยตอนที่นอนแบบนี้ตื่นแบบนี้ก็ถูกต้องในขั้นนั้นว่างั้นนะสอนเจ้าของทีนี้เวลานี้ก็สมควรที่จะผ่อนผันสั้นยาวแล้วการตื่นนอนนี่ก็ให้รู้ทิศรู้ทางแล้วค่อยตื่นธรรมดาเรียบๆอย่าไปตื่นแบบปึ๋งปังบึ้งปังอย่างนั้นว่างั้นนะมันก็ยังไม่ได้นะพอรู้สึกมันผึ่งขึ้นแล้วนี่ฝึกกันซะจนพอมันได้แล้วทีนี้จนกระทั่งบ่ายห้าโมงยังจะไปบิณฑบาตตื่นนอนแล้วจะบิณฑบาตเลยมันเป็นอย่างนั้นนะปล่อยเลยที่นี่แน่เป็นอย่างนั้นละกว่าจะได้นานอยู่นะกว่าจะได้ตื่นขึ้นธรรมดาได้โหจะก่อนดีดถึงนี่เราฝึกอย่างนั้นละว่างั้นจึงเห็นพระเห็นเองแล้วเกิดอาการไม่ได้นะเพราะไม่เหมือนใครนี่การฝึกทำอย่างนั้นจริงๆเห็นแล้วยังเนี่ยมาอีกแล้วนะว้าวอะไรที่จะให้พรนะที่นี่จะให้พรให้พรแล้วก็เลิกกันละโซ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกวันนี้ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศอบรมณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2535มีชื่อธรรมว่าซึ้งในบุญคุณแล้วข้าไม่ลงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: อันเราไปมันนั่นเราไปอ่านบ่อยหรือไปโยนขึ้นหิ่งมันฮะถ้าเราไปเนี่ยเอาไปอ่านบ่อยหรือเอาไปแล้วไปโยนขึ้นหิ่งรอดบ่ฮู้ซ่าเลยบ่บ่อ่านบ่ผู้แต่งผู้เขียนผู้จัดพิมพ์มันแทบล่มแทบตายเลยผู้เอาไปโยนขึ้นหิ่งเอาขึ้นมาให้หมดเด้ออันไปโยนขึ้นหิ่งเอาบ่ประสงค์อย่างจริงนะเขาจนก้อนสัตว์ป่าก็ยังยันบ่เป็นมันเหมือดเลยเหมือดความคืดขนาดนั้นมนุษย์เฮ้า พี่จะอยากให้นั่นดีอยากให้นี่ดีอันแรกก็อยากให้ดีเหมือดบ่เจ้าของบ่สนใจทำเจ้าของให้ดีนี่สิมันสำคัญอะไรได้เจ้าของดีอะไรของดีเหมือดว่าถึงตอนนั้นของมาเกี่ยวของให้ดีของดีทั้งนั้นเวลาเจ้าของดีหรือไม่ดีไม่สนใจดูเจ้าของนั่นที่ความดีมันอยู่กับเจ้าของแต่แท้ไปหาคว้าทำไมข้างนอกนู่นดูเจ้าของก็บกพร่องตรงไหนแก้ไขตรงนั้นมันดีขึ้นที่ตรงนี้แล้วไปหาดีที่ไหนอีกเรื่องมันก็อยู่เท่านั้นเองนี่มันไม่หาดีในเจ้าของที่นู่นคว้านู่นคว้านี้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีคว้าตรงไหนก็มีแต่ไม้แห้งไม้ผุคิดพระกว่าลงหายใจบ่ไม่ผูโดดใส่บ้านไม่ผูก็ผ้าหักลงเลยอยู่บ้านพวกกลางทั้งผู้เจ้าก็เด้อเห็นเป็นพญานลีกมันโดดใส่ทั้งข้างบนฟาดใส่ถือง่าไม่ผูพันกันลงมาทั้งง่ายผูตกมาพอดีง่ายผูก็ทับเอาซ้ำตายอยู่หินดานหันหันนั่นแหละโดดไปโดดมามันคือกิ่งไม้ผูอะไรเงี้ยโตมามันเป็นกิ่งไม้ผูประทับซ้ำทั้งใต้เป็นแม่นหินดานทั้งเรื่องแม่นไม้ผูว่าเลยตายลิ่งตัวนั้นอันนี้เราคว้านู่นอันนั้นดีอันนี้ดีไปหาคว้าจากข้างนอกคว้านู่นคว้านี่เจ้าของดีไม่ดีไม่ดูมันก็หาของดีไม่ได้ตลอดวันตายแหละคนเราถ้าคว้าจากข้างนอกไม่มองดูตัวเองถ้ามองดูตัวเองจะเห็นจุดบกพร่องและสมบูรณ์ขึ้นมาที่นี่แหละจำมานาคำเนี่ยคนมากไปงั้นนะโลกหาจากข้างนอกดีข้างนอกเจ้าของมาสนใจดูเจ้าของมันก็หาความดีไว้ได้สิได้อะไรมาก็ว่าดีว่าดีได้ผัวมาก็ว่าดีมันไปฟาดเราเขาสั่นจมแม่แม่แม่กูมันไปผัวกูอยู่ฟาดปากเขาเลยมึงก็ว่ากูดีตัวมึงจะเก่ากูจะวางสั่นจะฟาดเปล่าเลยแม่นบ่ผมไม่อยากตอบดอกคนไปผู้ยิ่งคนมาเขาคนมาเขาเข่าผู้ชายเด้ผมไม่อยากตอบดอกหาอะไรว่าดีหาดีมันได้ผัวผัวขี่เราเมียเมียขี่ไพ่จมเก่งๆดูๆนั่นแล้วเล่บ่ได้ดีจังแนวได้อันไหนก็คำว่าได้ลูกมากก็ยังวานน่ะได้อันไหนมากก็มีแต่แนวเดียวกันหมดนั่นหาของดีข้างนอกเป็นงั้นเข้าใจไหมล่ะหาของดีข้างในเจ้าของไม่ดีตรงไหนติเจ้าของตรงไหนแก้ของนั่นแก้ของนั่นมันก็ดีขึ้นที่นี่สิหาแก้ข้างนอกได้เรื่องอะไรไปแก้ข้างหน้ามันก็ออกข้างหลังแก้ข้างหลังมันก็ออกข้างหน้าเนี่ยมันมีช่องออกที่นั่นแต่แก้เจ้าของมันจะออกช่องไหนวะว่างั้นแก้ตรงนี้มันก็ดีทันทีมนุษย์เราหาดูถึงแต่ข้างนอกหาดีข้างนอกหาที่ไหนมันจะดีใครก็หาแต่ข้างนอกใครก็หาแต่ข้างนอกข้างนอกไม่ทราบอะไรดีเมื่อเจ้าตัวไม่ดีแล้วมันไม่เป็นท่าทั้งนั้นแหละหาจนวันตายก็ไม่เจอของดีหาตัวของแล้วมันก็เจอแหละไม่ดีตรงไหนแก้ตรงนั้นสิมันก็ดีเองดีเอง มัยนี้มันสมัยเห่อนอกลืมตัวสมัยลืมตัวไม่มองดูตัวแล้วมองดูแต่ข้างนอกตาใครก็มองดูข้างนอกไม่เอากระจกเงามาดักข้างหน้ามองดูหน้าเจ้าของบ้างก็คือหมายก็มามองดูตัวเองอ่ะทีถ้ามามองตัวเองก็รู้ยิ่งผู้ชมดูดูนั่นแหละปากแม่แล้วกระจกมาเบิ้งปากเจ้าของมันน้ำลายฟุ้งเต็มปากมันยิ่งหูเมื่อนด้วยโอ้กูจมปนีจนน้ำลายเต็มปากมันก็ได้หยุดจมแม่นบ่ล่ะอันนี้มีแต่แว่ตื่นขึ้นมาแว่ล่ะเนี่ยบ่ได้กระจกเบิ้งปากเจ้าของเบิ้งปากเจ้าของให้จะน้ำลายเต็มจมูกจนจะหายใจไว้น้ำลายเต็มมือมันก็เศร้าชมมันจะไม่ได้หายใจแล้วมันจะตายมันจมไปยังหรอกอย่างมาหาขาของก็ขามาของหยีทำไมนี่ของหยีอะไรล้มขาหลวงปู่ว่ามันอยากให้ออกของหยีแก่คนแล้วมันน่าได้เป็นของหยีแล้วก็บุกจับน้ำแต่ยังนอนนั่งรถเล่าจนมากมันจะเร็วด้วยวิ่งเร็วด้วยค่อนข้างจะดีก็ไปบอกมันนี่ก็บ้าจนนึกนี่ก็ได้บอกว่าคำนึงถึงกฎจราจรก็แล้วพอท่านดีๆแล้วก็บึ้งเลยตำรวจเขาก็มาดักนะเขาก็จับขับเร็วเกินไปเขาจับก็มาเห็นหลวงปู่แล้วหลวงปู่มีของดีแจกไหมเรื่องว่าจะจับเรื่องใจหลวงปู่มีของดีแจกไหมนักบวชแปลว่าไหนถูกจับตลอดช่างคนเราขับก็ขับแบบบ้าเนี่ยห้าก็ได้ผู้บังคับจราจรขับเร็วด้วยว่าเป็นร้อยสิบยี่รถคันนี้เลยแล้วมันไปเป็นร้อยเป็นร้อยสิบบางที่ร้อยยี่สิบทางนี้คงเบิ้งปลอดภัยแล้วก็พุ่งคิดดูที่จากนี้ไปหาผู้ง่วงก็สามชั่วโมงคิดหานาทีนั้นถึงแล้วแต่ก่อนมันสี่ชั่วโมงกว่าแล้วสามชั่วโมงคิดหานาทีถึงมันเร็วเลยไปไหนก็เหมือนกันมาจากกรุงเทพวันนั้นก็เหมือนกันเร็วเลยมาวันไปกรุงเทพสองสามวันนะครับกลับมาก็ไอ้วัดขับรถติ่งไอ้วัดก็ดีมันทำนานทางด้วยขับรถติ่งด้วยมันเข้าซอกแซกที่จับเดี๋ยวมดเลยมันเป็นคนขับก็ออกร่างกับบึ้งเลยแล้วดูเข็มฟาง120เรื่อยจับนะก็จับที่ไหนเขาก็ปล่อยจับดวงตาไม่ใช่จะจับอะไรเขาก็ปล่อยจับที่ไหนก็ปล่อยนี่แบบก่อนจะปล่อยก็ขอของดีก่อนแล้วไม่ได้ของดีอะไรเขาเลยจับมาทุกทางเลยปล่อยมาทุกทางขอของดีมาทุกทางเราไม่มีอะไรของดีคือเราว่าขับเร็วเพราะการขับเร็วของเราก็ขับเร็วผิดกฎจราจรก็ตามแต่มันก็ผิดเรื่องความปลอดภัยคือก่อนจะเริ่มดูมดทางไหนควรจะระยะไหนควรจะเริ่มก็เริ่มพอมองเห็นผู้เห็นคนเห็นสัตว์อยู่ข้างทางก็เบาลงเบาเข้าชุมชนก็เบาธรรมดา พ่อกับนั่นก็พุ่งเลยคือการขับรถเรือต้องใช้ประสาทมากเลยนะอย่าว่าแต่คนขับเลยเราผู้ที่ขับคนขับนี่อีกทีนึงนะเราก็ยิ่งดูกว่าคนขับอีกเพราะมันแปลกๆนั่นคนนั่นสัตว์เตือนแล้วมันเป็นรถใหญ่รถเขาบรรทุกน้ำหนักเช่นอย่างรถอ้อยอย่างนี้ยิ่งเห็นใจเขานะนั่นรถอ้อยนั่นหลีกได้มากๆเนี่ยลงตัวนู้นของเราให้เขามาสะดวกเพราะรถอ้อยนี่เอียงนิดนึงก็มาได้ตูมเลยเราให้เขามาด้วยความสะดวกเราก็ไปซ้ายเขาสวนมาเราออกซ้ายเขามาเราเห็นใจเขาหนึ่งถ้ารถอ้อยมันสูงถ้าเราเขาไปซ้ายเกินไปนี่มันก็ลงทางนี้แหละเราเห็นแล้วที่อำเภอเชียงบรานโอ้ลงตรงนี้มันล้มตรงนี้เลยนะสาดไปถึงโน่นต้นไม้หนึ่งอ้อยเจ็บตั้ง5วันมันทราบมันจะหมดหรือหมดก็ไม่รู้นะมันเห็นใจเขามันทราบเขาล้มตรงมันนั่นตรงเมื่อไรไม่รู้นะรถน่ะมันล้มลงข้างๆเนี่ยแล้วก็อ้อยกระจายไปนู่นแล้วก็เบาๆรถดูโอ้โหมันยังไงกันนี่มันจะขนสักกี่วันนี่เราอ่ะมันจะหมดไม่ทราบเขาหลีกรถอะไรแหละเรามาเห็นแต่รถเขาเกลื่อนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นบทคำสอนอันหนึ่งเหมือนกันแต่ก่อนเราก็ระวังอยู่แล้วเดี๋ยวก็เรื่องรถบรรทุกหนักๆหนึ่งรถอ้อยหนึ่งเราต้องหลีกห่างๆเพื่อให้เขาไปสะดวกของเขาแล้วก็มาเจอนั่นอีกก็ยิ่งประทับเข้าไปอีกแล้วยิ่งยังเข้ามาจากทางแยกเข้ามาวัดเรานี่อ้อยมันจะออกเรื่อยๆพอมองเห็นภาพนี้ก็รู้แล้วก็ลงเลยห่างเข้ามาสบายเขามาการไปมาต้องเห็นใจกันอย่างนั้นมนุษย์เรามันจึงอยู่กันเป็นผาสุกให้มองใจเขาใจเราเราจะเอาความสะดวกเช่นเรากดจราจรเพราะมากดจราจรก็เพื่อความปลอดภัยไม่ใช่เพื่อก่อกรรมก่อเวรกันนะควรจะหลีกกันขนาดไหนให้เหมาะให้สมเราก็หลีกได้เราเป็นรถเล็กเนี่ยเราก็หลีกให้เขาให้เขามาสะดวกสบายเช่นคันหนึ่งกำลังแซงมานู่นทางแล้วนี่เป็นทางถูกก็จริงแต่เขาก็แซงมาด้วยความจำเป็นเราก็ควรเห็นความจำเป็นของเขาเราก็หลีกให้เขาเขาก็บึ่งมาแล้วสบายนั่นคนเมื่อความเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นเราว่าถือจะว่าทางเราถูกทางเราถูกก็จริงความจำเป็นของเขาเป็นยังไงนั่นก็ต้องคิดอีกสิถ้าเราถูกเราแย่ลงไปอีกก็ยังได้เขามาเวลาจำเป็นถ้ารถเราไปช้าช้าก็ต้องไปซ้ายๆให้เขาเพื่อเขาจะได้แซงแต่เราไปกินอยู่ทางตลอดเวลาทั้งที่ช้ารถคันเดียวนี่ช้ารถคันหลังช้าไปสักเท่าไหร่เสียเวลาของเขามากมายเราก็เอียงไปซ้ายให้เขาได้หลีกไปเมื่อไม่มีรถข้างหน้าของเราที่เราเอียงลงไปแล้วเขาก็ไปด้วยความสะดวกไม่เสียเวลาทั้งทุกความเห็นใจกันคิดขาดหน้าขาดหลังเพื่อหัวใจกันเพราะเรามันอยู่ด้วยกันนี่นะเราจะว่าเราใหญ่คนเดียวโตคนเดียวเก่งคนเดียวไม่ได้เหตุเข้ากับใครไม่ได้หรอกคนประเภทนั้นยิ่งคนปากตัดๆไปแล้วไปไหนก็ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมถืออำนาจแบ่งอำนาจวาสนาเพื่อของว่าเขาหัวเราะอยู่ข้างในไม่รู้เราก็ว่าเราเก่งไปที่ไหนคนแต่คือเขาไม่อยากพบข้าสมาคมคนประเภทนั้นมันคนไม่เห็นใจคนเห็นใจเจ้าของอย่างเดียวก็นำมาเพิ่มอำนาจวาสนาของเจ้าของเนี่ยคนมันมีหัวใจทุกคนนะสิมาจะมาดูกันเห็นใจกันอยู่ด้วยกันคนระดับผ่อนพันชนิดไหนขนาดใดก็ผ่อนกันมันถึงถูก จะออกบทออกกฎออกเกณฑ์ออกกฎหมายบ้านเมืองมาอวดกันทีเดียวไม่ถูกส่วนที่อวดส่วนที่ตั้งไว้แล้วเป็นหลักเกณฑ์ใครก็รู้อยู่แล้วนั่นส่วนที่จะลดหย่อนผ่อนผันกันนี่มันมีอีกแง่หนึ่งมันหลายด้านหลายทางนะอันนี้ชุ่มเย็นความลดหย่อนผ่อนผันต่อกันด้วยความไม่เสียหายอะไรถ้าลดหย่อนลงไปมันเสียหายใครก็รู้ฮั่นลดหย่อนผ่อนผันลงไปไม่เสียหายทั้งสองทางแต่เป็นความดีทั้งสองทางด้วยก็ควรลดหย่อนผ่อนผันกันมันมีหลายแง่หลายทางนะเนี่ยก็มีแต่เบ่งใช่ไหมล่ะไม่ถูกใครไม่อยากคบค้าสมาคมคนประเภทนั้นไปที่ไหนแต่คือเขาแต่คือนี้เขาเบื่อนะเรายังว่าโอ้ยเรามีอำนาจวาสนามากนักไปที่ไหนคนแต่คือยังไปอยู่นะบ้ามันสองชั้นสามชั้นนะนะความจริงเขาเหม็นเขาจะตายจมูกเขาเวลาเขาวิ่งเขาก็จมูกเบนขึ้นสร้างไม่เขากลัวจะได้กลิ่นคนบ้านั่นบ้าอำนาจบ้าวาสนายังไม่รู้ตัวอยู่ยังว่าโอ้เรามีอำนาจวาสนามากนะไปที่ไหนคนแตกคือยังว่าอยู่เลยเนอะว่างั้นเราคนเราถ้ามันได้ผิดแล้วมันผิดไปเรื่อยๆถ้าถูกคนเราถ้าถูกก็ถูกไปเรื่อยๆนิสัยทางชอบทางผิดทางพานแล้วก็พานไปเรื่อยผิดไปเรื่อยไปไหนชอบจะพานอยู่ในสันดานนั่นแหละคบใครก็ไม่ก็เป็นสันดานนั่นแหละออกแล้วใครก็เบื่อจำไว้นะอยู่ด้วยกันให้มีความลดหย่อนผ่อนผันกันมันถึงถูกอำนาจวาสนาอยู่ลึกๆอย่าให้มันออกมาแผงนี้มันเป็นพิษเป็นภัยนี่เขาเรียกอันตรพานวาสนาแบบนี้คนอันตรพานคบใครใครเขาก็ไม่อยากคบคนประเภทนั้นคำพูดคำจานี่อันหนึ่งพูดไม่ระมัดระวังพูดไม่มีเหตุมีผลพูดไม่คิดไม่อ่านก่อนพูด ปากเปาะปากบอลเนี่ยอันนี้สำคัญศีลธรรมท่านละเอียดละออมากที่จะสอนมนุษย์ให้ดีนะละเอียดมากที่สุดปฏิบัติไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นความละเอียดของธรรมเห็นไหมที่เป็นต้นอยู่มันก็หักสวยงามของมันเห็นไม้ต้นนี้โอ้ยสวยงามเป็นไม้เนื้อแข็งด้วยนี่มันก็งามแต่มันก็งามอยู่เฉพาะต้นเท่านั้นจะไปทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เวลามันเป็นต้นของมันอยู่อย่างนั้นจะให้เป็นอะไรมันก็ไม่ได้จะให้มันงามยิ่งกว่านั้นอีกนำมาทำประโยชน์อะไรๆที่จะให้มีคุณค่าเกินนั้นอีกมันก็ทำได้นะมนุษย์ของเรามันก็เหมือนกันว่าแต่มนุษย์เฉยๆเกิดขึ้นมามันก็เป็นมนุษย์แล้วก็ชื่อให้ชื่อว่าอย่างนั้นแล้วแต่จะสวยงามตามคำที่เขาชมเชยว่าเป็นมนุษย์ว่าสูงกว่าสัตว์ก็ต้องมีข้อปฏิบัติความประพฤติอัธยาศัยใจคอประกอบมันเข้ามันถึงจะมีคุณค่ามนุษย์เราเฉยๆไม่มีคุณค่านะถ้ามีคุณค่ากับนักโทษในเรือนจำก็ไปกราบเขาสิถ้าว่ามันมีคุณค่าเสมอกันหมดแล้วคนในเรือนจำมันเป็นยังไงเราจะกราบลงคอไหมล่ะมันก็กราบไม่ลงนั่นเพราะมันเสียคุณค่าคนหมดคุณค่าลงไปโดยลำดับลำดานี่ก็เพราะความชั่วนั่นเองมันถึงไปเป็นอย่างนั้นคนเราถ้ามีความดีใครก็อยากกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจถ้าดีไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระไม่ว่าใครก็ตามมันน่าลงถึงลงใจคนเราไม่น่าลงไม่ลงไม่ว่าใครใจบังคับไม่ได้ใจบังคับได้แต่ภายนอกเขาเช่นว่าอำนาจเขาบีบบังคับเขาแต่ภายนอกหัวใจเขาเป็นยังไงบีบไม่ได้นั่นนะสมมติเวลานี้เขายอมเราก็จริงแต่เวลาหลังนั้นมือมืดมันเข้ามาแล้วน่ะเพราะใจไม่ลงมันก็พยายามเอาทางหนึ่งจนได้ฆ่ากันนั่นเห็นไหมล่ะเพราะใจนั่นพาให้เป็นใจมันไม่ลงลงแต่ร่างกายเฉยทำท่ายกมือไหว้เฉยหัวใจไม่ได้ไหว้เนี่ยเพราะทำให้ขัดอกขัดใจถึงขนาดแล้ว เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเพียงว่าขอชีวิตไว้เท่านั้นหรอกจะเอาบทหลังละวางันนั่นถ้าว่าใจมันลงแล้วจะให้ไปฆ่าเขาก็ฆ่าไม่ลงถ้าจะไปฆ่าเขาก็ให้ฆ่าเราเสียนะถ้าใจมันลงกันแล้วนะสมมติว่าคนนี้มีบุญมีคุณต่อเรามาขนาดไหนแล้วมีคนใดคนหนึ่งมาบังคับเราให้ไปฆ่าคนผู้มีบุญมีคุณนี่บอกว่าฆ่าไม่ได้แล้วนี่เหมือนกับพ่อกับแม่ผมเนี่ยถ้าจะฆ่าให้ผมไปฆ่าคนนั้นก็ให้ฆ่าผมเสียคือยอมสละเจ้าของไม่ยอมฆ่าเขานั่นคนเห็นบุญเห็นคุณกันมันเป็นอย่างนั้นนะคือใจไม่ลงที่จะฆ่ามันไม่ลงใจที่จะฆ่าได้เจ้าของตายก็เลยยอมไปเลยก็เป็นอย่างนั้นแหละคนเราถ้าใจมันลงกันแล้วอย่างนั้นมันลงต่อบุญผู้มีบุญมีคุณเขาจะบังคับขับใจหรือจะจ้างวานให้ไปฆ่าอย่างนี้ไม่ยอมเขาจะบังคับให้ไปฆ่าก็ไม่ยอมตาก็ให้ผมตายซะดีกว่าที่ผมจะให้ผมไปฆ่าคนนั้นมันนั่นบอกบุญบอกคุณบอกชีวิตจิตใจของผมอยู่ในนั้นหมดนะผมจะทำไม่ได้บอกผมตายน่าตายได้นั่นไม่กระเทือนถ้าเขาตายแล้วกระเทือนมากกระเทือนหัวใจเจ้าของเจ้าของตายไม่มีกระเทือนเนี่ยก็ยอมสละนะคนเราเป็นอย่างนั้นมีหมายถึงว่าใจมันลงแล้วเป็นอย่างนั้นฆ่ากันไม่ได้ถ้าใจไม่ลงแล้วทำไงก็ทำบีบบังคับก็บีบยอมเสียเป็นพอเป็นจิตญาณเท่านั้นพอตัวรอดพอออกจากนั้นแล้วก็ขึ้นเลยที่ข้างหลังมันจะไม่ทราบว่าจะมาฉากไหนนะคนเราจึงต้องระวังกันที่หัวใจรักษาน้ำใจกันแล้วก็อยู่เป็นสุขคนเราคนเราจะอยู่เป็นสุขได้ด้วยน้ำใจถ้าไม่ใช่น้ำใจอยู่ด้วยกันไม่ได้นะใครจะว่าใครใหญ่โตขนาดไหนก็ตามอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องอยู่ได้ด้วยน้ำใจสำคัญท่านจึงให้รักษาน้ำใจธรรมนี่สอนลงในน้ำใจทั้งนั้นแหละไม่สอนที่อื่นใจนี่เป็นตัวสำคัญมากเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารมันเป็นได้สบายสบายเป็นจอมปราดก็ได้สำหรับพระพุทธเจ้าของเราเป็นถึงขนาดจอมปราดก็เป็นได้เพราะอำนาจแห่งธรรมถ้าธรรมเข้าตรงไหนจิตมันจะอ่อนไปเลยอ่อนไปเลยมันไม่แข็งถ้าไม่มีธรรมแล้วจิตมันแข็งมันเป็นยักษ์เป็นผีฆ่าได้ทั้งนั้นแหละอะไรผ่านหน้ามันได้ฆ่าได้หมดนี่จิตมันแข็งตัวของมันในทางที่เสียหายถ้าจิตมีธรรมแล้วมันอ่อนมีธรรมมากเท่าไรยิ่งอ่อนยิ่งนิ่มไปหมดเข้าได้หมดที่นี่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลชาติชั้นวรรณะใดเข้าได้สนิทด้วยความอ่อนนิ่มของใจนางพระพุทธเจ้าท่านสอนเมตตาสัตว์นั่นสัพเพตานมาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เกิดตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นฟังที่น่ะไม่ก่อกรรมก่อเวรไม่ทำร้ายเบียดเบียนที่กันและกันอิจฉาพยาบาทกันห้ามไม่ฟังดินั่นแหละจิตออกจากท่านที่มีจิตอ่อนนิ่มที่สุดเลยเข้าได้กระทั่งสัตว์หนังสอนหัวใจเป็นสำคัญหัวใจอ่อนต่อกันแล้วมันอยู่ด้วยกันได้มนุษย์เราไม่ว่าชาติชั้นวรรณะฐานะใดอยู่ด้วยกันได้ทั้งนั้นแหละถ้าเมื่อจิตใจมันมีความอ่อนโยนต่อกันมีความเมตตาสงสารกันคิดดูสิสัตว์เลี้ยงในบ้านเราสงสารเขาเช่นหมาเงี้ยมันก็อยู่กับเขากับเราป้วนเปี้ยนมันเปี้ยนนอนกับเจ้าของโดยซ้ำบางตัวนี่ก็เพราะจิตมันลงกันนั่นเองด้วยความเมตตาสงสารเลี้ยงกันไว้เขาก็รักเราเราก็รักเขาก็อย่างนั้นแหละนี่คือจิตลงกันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่ลงอยู่ไม่ได้เอาอะไรมาก็ขาดสะบั้นไปเลยฆ่าพินาศเลยเอาอันหน้าไปทางโน้นไปบ้านเทศมักหน้ารักเทศทุกวันเหนื่อย

0: ลืมจนวันพระวันนี้ก็ดีออกไปเห็นคนหลังไหลมาเฮ้อวันนี้วันหลังวันพระบอกว่าวันพระเอิ้นโธ่ว่าเรามีแต่วันยุ่งว่ะไม่รู้จักอะไรวันไหนเป็นวันพระวันโยมเรายุ่งตลอดจนเห็นเขาว่าจงจะเอาวันพระเป็นงั้นแล้วยุ่งขนาดนั้นแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิบุตังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิบุตังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิดินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอบรมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมีศีล5จบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามินัจจเยตวาดิตวิสุขดัสสนะมาลากันธวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิอัตตาสิกขาปดานิอัจเจกังรตินิวังอุโปสถะวะเสนะสาธุกังรคีตบานิสีเลนะสุกติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติญยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยนี่ให้พรที่นี่ยะถาวาริวะหาปูราปะเรปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง เอาละที่นี่พ่อว่านี่ว่าวทะเลละโบ้ร้ายละเมื่อยว่าวคู่เขาบุญเลยจมูกเจ้าจมให้ลูกไว้ร้านคอยก็ยังให้มูกเจ้าเด้คอยจมให้มูกเจ้าเงื่อนเงื่อนมือเงื่อนคอยก็จะตายด้วยกันตัวเมื่อไรมีแต่จมไม่ยอดยกมือมือไปมันตายเป็นในก้นไหม
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์วันนี้ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของหลวงปู่ชอบฐานะสโมวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยวันนี้เสนอเป็นตอนที่24ขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: สัมมาเนนและพระขาวจึงต่างหาอาหารกินกันเองคืนหนึ่งมองเห็นที่กุฏิหลวงปู่มีแสงสว่างแดงโร่ไปทางกุฏิสว่างจ้าจนบอกไม่ถูกตกใจกันว่าแสงอะไรหรือเกิดไฟไหม้ชวนกันวิ่งไปดูไปถึงที่กุฏิก็กลับมืดไม่เห็นมีแสงอะไรพอกลับออกไปก็เห็นแสงสว่างที่กุฏิอีกกลับไปกลับมาหลายครั้งจนมานั่งงงกันจะว่าตาฝาดก็เห็นเหมือนกันรุ่งขึ้นมีโอกาสก็กราบเรียนถามท่านท่านจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เทวดามาเต็มหมดมาขอฟังเทศท่านอาจารย์เทศหรือเปล่าครับเทศท่านตอบและราวกับจะรู้ใจศิษย์ทั้งสองที่นั่งนิ่งอาปากตะลึงแต่ใจคงอยากรู้เรื่องต่อแทบไม่หายใจท่านก็เลยบอกต่อให้เฮาเทศเรื่องพระไตรสรณคมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งที่มีผู้รู้เห็นเรื่องเทวดามาฟังธรรมะจากท่านคือท่านอยู่ที่บ้านไร่ม่วงศรัทธาคนหนึ่งชื่อแดงเห็นแสงสว่างเป็นสีแดงจ้ากับฟ้าทางทิศที่กุฏิหลวงปู่ตั้งอยู่ก็วิ่งไปเรียกหลวงปู่สามาอาจุตตโตแห่งวัดป่าอัมพวันจังหวัดเลยมรณภาพแล้วให้ไปช่วยดับไฟเพราะคิดว่าไฟไหม้ไปถึงก็ไม่เห็นมีฟืนไฟอะไรแต่ยังเคยกลับมาก็ยังเห็นแสงสว่างอย่างเก่าหลวงปู่ชามาจึงเคารพเกรงหลวงปู่มากหลวงปู่ชามายกย่องบารมีหลวงปู่มากท่านละว่าท่านเคยประสบด้วยองค์เองหลายครั้งนอกจากที่บ้านไร่ม่วงท่านเกิดไปทุดงกับหลวงปู่หลายต่อหลายแห่งครั้งหนึ่งท่านทั้งสองไปเวทกันที่ปูวัวและปูทอกจังหวัดหนองคายท่านว่าเป็นที่ซึ่งมีเทพมีภูมิเทวดามากเราเองไม่เห็นอะไรแต่ท่านเห็นหลวงปู่ชามาท่านบอกแล้วก็เล่ารายละเอียดว่าขณะนั้นท่านนิเวศอยู่ที่ปูทอกในถ้ำบนเขาชั้นที่5ท่านมีคนติดตามไปด้วยชื่อทิดดกเห็นกรดของหลวงปู่ชอบสว่างมากมีแสงเรืองออกโดยรอบบริเวณกรดแสงสว่างจ้าราวกับกลางวันในขณะที่บริเวณห่างออกไปนั้นมืดสนิททางทิศลมและหลวงปู่ชามาตกใจเข้าไปดูใกล้ๆเห็นหลวงปู่ชอบท่านนอนหลับอยู่พอห่างออกมากลับเห็นเหมือนท่านนั่งสมาธิมีรัศมีแผ่วพราวแสงออกจากตัวตื่นเช้าขึ้นมาต่างคนต่างขอโอกาสเรียนถามว่าเป็นอะไรเพราะอะไรหลวงปู่กลับย้อนถามว่านอกจากองค์ท่านเห็นอะไรอื่นอีกไหมหลวงปู่ชามาและทิดดมสารภาพว่าไม่เห็นเห็นแต่แสงอยู่ในกรดท่านเลยตอบว่าพวกตาหมากขามขี้สำนวนอีสานแปลว่าตาไม่ถึงเมื่อคืนนี้พวกเทพมาเต็มหมดแถวนี้เราเองไม่เห็นอะไรแต่ท่านเห็นเราเองไม่รู้อะไรแต่ท่านรู้ประโยคแบบข้างบนนี้ จะเป็นความที่ศิษย์รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานบางคนจะต้องรำพึงกันเสมอเพราะจะว่าไม่มีไม่จริงก็ได้พบเหตุการณ์บางอย่างที่สอดคล้องกันให้อัศจรรย์ใจอยู่ท่านพระอาจารย์คำผองเล่าว่าท่านเคยติดตามหลวงปู่ไปอยู่ที่บ้านม่วงไข่ซึ่งในสมัยแรกๆนั้นยังลำบากมากที่พักพระเนนอยู่บนเขาต้องลงมาบิณฑบาตที่บ้านชาวไร่เชิงเขาน้ำชายน้ำกินก็เช่นกันข้างบนเขานั้นไม่มีบ่อน้ำต้องลงมาอาบน้ำที่เชิงเขาและช่วยกันตักน้ำขึ้นไปใส่ตุ่มบนยอดเขาทางชันมากเต็มไปด้วยป่าไผ่ซึ่งมีน้ำคมคอยเกาะเกี่ยวสะบงอังสะพระเนนบางทีถึงเลือดออกซิบๆความจริงที่เรียกทางนั้นไม่มีเลยต้องเดินหลีกกอไผ่ลดเลี้ยวลงมาเองบางครั้งใบไผ่ที่ตกทับถมกันมองดูเหมือนผืนดินพอเหยียบเข้าก็ยุบลงทำให้พระเนนลื่นถลายลงไหลเขามาถลอกปอกเปิกหมดด้วยความลำบากกันทั้งเวลาลงมาบิณฑบาตและตักน้ำจะไปเรียกชาวบ้านมาช่วยทำเขาก็กำลังยุ่งอยู่กับการทำไร่ไถนาของเขาพระเนนก็อดบ่นกันไม่ได้ท่านได้ยินก็เลยว่าเทวดาเขาคงจะทำให้หรอกไม่มีใครคิดอะไรมากเย็นวันนั้นฝนตกใหญ่ตกหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาพายุก็แรงเสียงลมเสียงฝนเสียงฟ้าเหมือนภูเขาจะถล่มตอนรุ่งเช้าพระเนนเตรียมเรื่องสบงจีวรกันอย่างทะมัดทะแมงเพื่อรับมือกับน้ำภัยที่เคยประจนกันมาระหว่างทางฝนตกหนักอย่างนี้ก็ภัยจะล้มระกายกันขวางทางต้องกระโดดข้ามกันแค่ไหนก็ไม่ทราบประหลาดที่สุดที่เมื่อพอเตรียมจะลงจากเขามองลงไปเห็นเป็นทางเดินกว้างตั้งต้นจากวัดบนเขาลงไปจนถึงที่ตักน้ำและบิณฑบาตกอไผ่หรือไปเป็นกอกอแต่ก็มิได้ล้มลงกีดขวางทางราวกับมีมือยักษ์มากวาดป่ากอไผ่แหวกออกไปเป็นแนวแล้วแยกกอไผ่เหล่านั้นออกไปวางไว้สองข้างทางนั้นอย่างเป็นระเบียบท่านชี้แจงว่าพญานาคเขามาทำทางให้เหตุนี้เวลาเที่ยวจาริกธุดงค์ไปตามยอดดอยบนเทือกเขาตามป่าดงพงเลิกนั้นหลวงปู่จึงเตือนศิษย์ให้สำรวมระวังไม่ให้ประมาทว่าถ้าหากไม่มีผู้คนจะเห็นหรือได้ยินแล้วจะไม่มีอะไรอื่นอีกสิ่งลึกลับเกินกว่าที่จิตของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาจะรู้เห็นได้อย่างนี้อีกมากมายนักสิ่งเหล่านั้นท่านว่าแม้จะมีอยู่มากมายเพียงใดแต่สำหรับผู้ที่ไม่เห็นไม่รู้ก็เป็นเหมือนไม่มีทั้งที่ความจริงโลกนี้ไม่เคยว่างเว้นจากมวลสารชนิดต่างๆทั้งหยาบและละเอียดซึ่งมีภพภูมิแตกต่างกันผู้ยังไม่เคยพบเคยเห็นเคยรู้จึงยังไม่ควรปฏิเสธว่าไม่มีไม่จริงโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติและเพื่อความไม่ประมาทควรจะสำรวมระวังในอิริยาบถต่างๆให้งดงามตลอดเวลาให้งดงามทั้งกายกิริยาที่ปรากฏภายนอกให้งดงามทั้งวาจาที่เปล่งสำเนียงออกมาและให้งดงามทั้งใจที่คิดนึกปรุงแต่งอย่านึกว่าไม่มีใครได้รู้ใครได้ยินใจของเราปรจิตวิชาด้วยการกำหนดรู้ใจผู้อื่นนี้หลวงปู่รู้รวดเร็วมากทักจิตของสิทธิ์ผู้คิดผิดได้โดยถูกต้องไม่มีผิดเลยในระยะหลังๆนี้ท่านมักจะปล่อยวางไม่ค่อยอยากทักแล้วตอนที่35ในโอกาสหนึ่งที่ไปโปรดสิทธิ์ที่เวียงจันทน์ความจริงเหตุการณ์ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นความที่ผู้เขียนได้บันทึกไว้แล้วในหนังสือจันทสาโรบูชาอันเป็นชีวประวัติของพระคุณเจ้าหลวงปู่หลุยจันทสาโร แต่โดยที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องไม่เฉพาะแต่กับหลวงปู่หลุยเท่านั้นแต่ได้เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ชอบด้วยสมควรจะนำมารวมพิมพ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ชีวประวัติของพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตอนที่เล่าถึงการได้กลิ่นหอมอันเป็นเรื่องที่บรรดาศิษย์หลายคนจะยืนยันถึงการได้กลิ่นหอมเหล่านี้เสมอเราไม่ทราบว่ากลิ่นอะไรกลิ่นดอกไม้ชนิดไหนหอมอ่อนหอมประหลาดพระคุณเจ้าหลวงปู่หลุยบอกว่าหอมกลิ่นศีลของท่านใช่แต่ละองค์ก็จะมีกลิ่นหอมที่แตกต่างกันให้เราสัมผัสกันได้หลวงปู่เทศหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงปู่ขาวท่านพระอาจารย์จวนกลิ่นดอกไม้กลิ่นหมากเป็นสัญลักษณ์เฉพาะองค์ท่านเป็นสัญญาณให้ศิษย์รับรู้ว่าท่านกำลังแผ่กระแสเมตตามาให้หรือบางครั้งองค์ท่านก็อาจจะกำลังดูเราอยู่หรือมาดูอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองให้เร่งทำความเพียรภาวนาต่อไปจากหนังสือจันทสาโรบูชาซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์หลุยจันทสาโรในวันเสาร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2533หน้า183ถึง186ระหว่างที่อยู่ถ้ำผาปิ้งได้มีพวกที่นครเวียงจันทร์มานิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ของฝ่ายไทยไปทำบุญได้ความว่าพยายามนิมนต์สิบองค์มีหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่หลุยจันทสาโรหลวงปู่ชามาอจุตตโตหลวงปู่อ่อนญาณสิริหลวงปู่บุญมาทิตาเปโมเป็นต้นความจริงเขานิมนต์หลวงปู่ขาวอนาลโยด้วยแต่ท่านมอบให้ท่านพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิระโตเดินทางไปแทนเรื่องนี้ได้เรียนถามท่านผู้เกี่ยวข้องในการนิมนต์ที่เวียงจันทร์และผู้นิมนต์ได้เล่าให้ฟังว่าในการเดินทางไปเมื่อปี2513ก็ได้นิมนต์ท่านไปแล้วให้ไปพักอยู่ที่วัดจอมไตรที่เวียงจันทร์ที่ดงนาซอกเป็นเวลา2อาทิตย์หลังจากที่ทางเวียงจันทร์นิมนต์แล้วมีสุภาพสตรีคนไทยท่านหนึ่งซึ่งระหว่างนั้นกำลังทำงานอยู่ในองค์การระหว่างประเทศที่เวียงจันทร์ทราบข่าวก็มาขอนิมนต์ท่านและคณะไปทำบุญบ้านเธอเล่าว่าหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงปู่ชามาหลวงปู่บุญมาหลวงปู่อ่อนท่านอาจารย์บุญเพ็งก็รับนิมนต์เมื่อมาถึงบ้านเธอได้รู้สึกประทับใจอย่างมากหลายประการโดยเฉพาะเมื่อหลวงปู่ชอบมาถึงหลวงปู่หลุยซึ่งมาถึงก่อนก็มาช่วยล้างเท้าให้และเช็ดเท้าให้หลวงปู่ชอบเองหลวงปู่หลุยท่านบอกว่าหลวงปู่ชอบคุณธรรมสูงกว่าท่านต้องขอปรนิบัติหลังจากการถวายจังหันแล้วก็ได้ตามไปที่วัดเธอก็ได้ลองเรียนถามว่าได้ยินข่าวว่าพระคุณเจ้าเหล่านี้ทรงคุณธรรมอันล้ำเลิศอยากจะทราบว่าถ้าเปิดท่านแผ่เมตตามาถึงเราเราจะได้รับกระแสแห่งเมตตานั้นหรือไม่เผอิญเธอก็เป็นคนที่ช่างเจรจาสักหน่อยจึงกล่าวต่อไปเป็นเชิงตัดพ้อว่าหลวงปู่มีลูกศิษย์มากจะแผ่เมตตามาถึงได้อย่างไรจะต้องเจือจานคนมากมายจะมาถึงได้ครบทุกคนกันนั้นหรือหลวงปู่หลุยเป็นผู้ตอบว่าถึงสิเมตตาต้องมาถึงแน่แต่หลวงปู่ชอบนั้นยิ้มไม่ได้ตอบว่าอะไรเธอเล่าว่าในคืนนั้นเธอและสามีก็เข้าห้องพระภาวนาต่างคนต่างเข้าที่ภาวนาจุดธูปเทียนบูชาพระแล้วนั่งสมาธิต่อไปไม่นาน ก็ได้กลิ่นหอมดอกไม้ป่าตลบเต็มไปทั้งห้องหอมจนทนไม่ได้ต้องออกปากถามกันได้ความว่าทั้งสามีและภรรยาต่างได้กลิ่นหอมเหมือนกันกลิ่นอธิบายไม่ถูกเช่นกันรุ่งขึ้นพอไปกราบที่วัดจอมไตรเธอก็ตอบว่าไหนว่าจะแผ่เมตตามาให้ลูกหลานไม่เห็นได้รับไม่เห็นมาหาเลยหลวงปู่หลุยเป็นองค์ที่ตอบแทนว่าทำไมจะไม่ไปแล้วถามว่าไปอย่างไรไม่เห็นองค์มาไม่เห็นตัวหลวงปู่นั่งอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าไปใครจะเชื่อท่านก็ยิ้มแล้วตอบว่า

0: จะหอมกลิ่นหนึ่งท่านหลวงปู่ชอบจะหอมอีกกลิ่นหนึ่งเวลาท่านอบรมท่านก็แนะบอกให้รักษาศีล8เธอบอกว่าทำไม่ได้ทำราชการไม่มีวันเวลาที่จะดูแลตนเพื่อรักษาศีล8ให้บริสุทธิ์ได้หลวงปู่หลุยท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นรักษาศีลอุโบสถเฉพาะวันพระก็แล้วกันวันหนึ่งอยู่เวียงจันทร์ไปเที่ยววันนั้นไม่ได้เป็นวันที่รักษาศีลแต่กลับหอมดอกไม้หอมชื่นใจไปหมดรู้ว่าเป็นดอกไม้ที่ไม่มีขายในท้องตลาดเพียงนึกถึงท่านก็ได้กลิ่นหอมดอกไม้เธอแล้วว่ากลิ่นในครั้งก่อนๆนั้นเป็นกลิ่นดอกไม้สดแต่เดี๋ยวนี้ดูจะปนกลิ่นกระแจะด้วยระยะนั้นหลวงปู่ชอบยังไม่อาพาธท่านเทศให้ฟังอยู่ด้วยจำได้ว่าเทศที่ท่านเทศให้ฟังนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ทุกคนทำจิตให้สงบท่านเทศอยู่เป็นเวลาถึง15นาทีแล้วก็สรุปว่าความสุขจะเท่ากับจิตสงบเป็นไม่มีเอวังง่ายๆเช่นนี้ในระยะที่พักอยู่ที่เวียงจันทร์นอกจากท่านจะพักกันที่วัดจอมไตรแล้วก็พักที่นาคำน้อยแต่ก็มีการนิมนต์ไปภาวนาที่ถ้ำผาพลาวด้วยเธอว่าเธอรู้สึกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับหลวงปู่ทุกองค์โดยเฉพาะวันนั้นจวนจะถึงกำหนดกลับแล้วเพราะท่านได้มาพักอยู่หลายอาทิตย์จึงไปกราบหลวงปู่ชอบเรียนถามว่าจะกลับเมืองไทยอย่างไรท่านบอกว่ากลับเครื่องบินสามีของเธอที่เป็นผู้กราบเรียนถามก็งงว่าจะกลับอย่างไรเพราะถ้าจะกลับโดยเครื่องบินจะต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่เวียงจันทร์ซึ่งอยู่ห่างจากตำบลที่หลวงปู่และคณะกำลังพำนักอยู่มากเป็นร้อยกว่ากิโลเมตรก็ในเมื่อตำบลที่คณะท่านพักอยู่นั้นอยู่ตรงข้ามกับฝั่งไทยพอดีเพียงข้ามแม่น้ำโขงก็จะถึงเมืองไทยการเดินทางกลับทางเรือดูจะเป็นการสะดวกที่สุดอีกประการหนึ่งถึงจะไปเวียงจันทร์แต่เครื่องบินไม่มีทุกวันตัวเครื่องบินก็ยังไม่ได้จองจะทำอย่างไรเมื่อท่านบอกว่ากลับเครื่องบินจึงคิดว่าไม่มีทางจะทำได้แต่จะอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาปรากฏว่ามีผู้นำเสนอจะนำเครื่องบินมาส่งให้เป็นเครื่องบินของทางราชการซึ่งไม่มีกำหนดเวลาใดตกลงพระ9องค์ก็ขึ้นเครื่องบินมาสามีของเธอได้ติดตามมาดูแลท่านมาในเครื่องบินลำนั้นด้วยขณะที่นั่งอยู่ในเครื่องบินได้กราบเรียนหลวงปู่ชอบว่าอยากจะขอของดีไว้ให้พวกที่เขามาส่งนี้ด้วยเช่นพวกนักบินและเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบินได้มีไว้คุ้มครองตัวเพราะต้องปฏิบัติงานเสียงอันตรายตลอดเวลาหลวงปู่ชอบท่านก็ยิ้มแล้วก็ล้วงลงไปในย่ามซึ่งย่ามนั้นมองเหมือนไม่มีอะไร
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

การสร้างความดีนี้นอกจากสนับสนุนให้เรามีความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆแล้วยังตัดภพชาติให้หดให้ย่นเข้ามาคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเทศครูบาอาจารย์ช่วงที่สองวันนี้ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมะปัตโต

0: วัดบรรพตคีรีตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
1: เมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2524มีชื่อธรรมว่าอนันตริยกรรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ทุกคนสิ้นหายก็เป็นผู้ที่ถึงพระพุทธธรรมประสงค์อย่างเด็ดขาดไม่มีสรณะอื่นมาเชื่อคนอันเป็นพระพุทธเทศไม่ถือศาสดาอื่นการถือศาสดาอื่นเป็นอนันตริยกรรม5ท่านจัดเข้าในอนันตริยกรรม5ไม่สามารถจะถึงพระนิพพานได้โดยง่ายมาจะฆ่าข้ามารดาพิทุฆ่าข้าบิดาพระรหัสจะฆ่าข้าพระหันโลหิตตุบาททำลายพระพุทธเจ้าถึงยังพระโลหิตพันห้อขึ้นไปทั้งประเภทยังสงแตกจากกันอัญญสัตตุเทศถือศาสดาอื่นเรียกว่าอนันตริยกรรม6ชะจาพิฐานานิอภัพโภกาตุงอิดัมติสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุพระโสดาบันย่อมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันเกษมไม่มีสรณะอื่นอัญญสัตตุเทศไม่ยอมถือศาสดาอื่นมาปะปนกับพุทธธรรมสงฆ์ที่อนันตริยกรรม5นั้นฝ่ายคราวาสถ้าผู้มักจะล่วงก็จะล่วงได้แต่มาทุกข้าข้ามันดาปิทุกข้าข้าบิดาอรหัตถข้าข้าพระหันโลหิตตุบาททำลายพระพุทธเจ้าถึงยังพระโลหิตในห้องขึ้นไปจะเอาอันไหนแทนเอาตัดคอพระพุทธรูปแทนสมัยทุกวันนี้หรือเบียดเบียนพระปฏิมากรแทนหรือปูยชนียสถานต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธส่วนชั้นประเภทยังสงให้แตกจากกันนั้นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทำไม่ได้มหานิกายก็ทำสังฆเภทธรรมยุทธไม่ได้ธรรมยุทธก็ทำสังฆเภทมหานิกายไม่ได้เพราะเป็นคนนานาสังวาสนางภิกษุณีนางสิกขามานานางสามเณรีทำสังฆเภทไม่ได้พวกที่ทำสังฆเภทกันได้เฉพาะมีสมานสังวาสอันเดียวกันอยู่ในสีมาอันเดียวกันแล้วทำสังฆเภทให้แตกออกทางละสององค์เป็นต้นไปแล้วไม่ยอมลงอุโบสถกันด้วยอันนี้จึงทำสังฆเภทได้ส่วนคฤหัสถ์ไม่มีหนทางจะทำสังฆเภทได้แต่ทำสังฆราชีได้สังฆราชีคือยังไงคือมีโทษอ่อนกว่าสังฆเภทคือความเล่ารานแห่งสงฆ์ทำให้สงฆ์ทะเลาะวิวาทกันเรียกได้ในสังฆราชีจะเรียกถึงสังฆเภทไม่ได้ที่นี่สิ่งเหล่านี้แหละพระโสดาบันท่านเคารพมากที่สุดท่านไม่ล่วงจึงเรียกว่าชะจาพิฐานานิภพโภกาตุมนิดัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุอันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์คือพระโสดาบันสูตรนี้เป็นสูตรของพระโสดาบันการถือพุทธธรรมสงฆ์ถ้าหากว่าเชื่อเหตุเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมลงถนัดการนับถือพุทธธรรมสงฆ์ก็ไม่เป็นปัญหาก็ไม่เป็นการยากการถือพุทธศาสนาก็ไม่ยากถ้าว่ายังไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมลงได้สนิทการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นการลำบากอยู่สักหน่อยเพราะตนเองจะกบฏตนคืนขบวนการขบวนตนคืนก็คือความสงสัยในพุทธธรรมสงฆ์และสงสัยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีด้วยความจริงมรรคผลนิพพานมีอยู่ศีล5ก็มีอยู่ตามเดิมไม่สูญหายไปไหนศีล8ก็มีอยู่ตามเดิมศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์อยู่จะไม่บริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ก็ขึ้นแต่ละรายของบุคคลที่ปฏิบัติเท่านั้นหาเป็นด้วยพระพุทธศาสนาไม่ธรรมดารสเกลือ จะล่วงเวลาไปถึงเพียงไหนก็ตามก็เป็นรสเค็มอยู่ตามเดิมฉันใดก็ดีทำคำสอนของพระบรมศาสดาไม่ได้จืดจางไปทางไหนขึ้นอยู่กับผู้ที่เอาปฏิบัติออกได้เท่านั้นดอกบัวสีเหล่าไม่มีแต่ข้างพุทธกาลข้างนี้ก็มีดอกอยู่ใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกอยู่เสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกเป็นตูมก็เป็นตูมเต็มภูมิดอกบานก็เป็นบานบานเต็มภูมิดอกบานเทียบกับท่านผู้พ้นไปแล้วในปัจจุบันดอกตูมเทียบกับท่านที่กำลังหาเหลี่ยมจะพ้นอยู่ดอกเสมอน้ำเทียบกับพูดถึงไตรสรณคมยังอยู่หัวเลี้ยวหัวต่อในระหว่างพุทธชนกับพระโสดาบันดอกใต้น้ำถือว่าไม่มีบาปมีบุญอะไรนั้นนรกขมมืดเราจะไปหาอดีตอนาคตย่อมไม่พบพวกที่ถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญก็คือตกนรกขมมืดนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลเลยเพราะมืดจนไม่มองเห็นตาปัญญาไม่มีการเชื่อพระพุทธศาสนาไม่ได้เชื่อด้วยตามตื่นข่าวไม่ได้เชื่อด้วยโลกาธิปไตยเห็นคนอื่นเชื่อก็เชื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นพูดถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเห็นเชื่อว่าเหตุดีได้ดีเหตุชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นอาจารย์และศรัทธาไม่บอกแวกตอนไหนตนทำดีเมื่อระลึกถึงตอนนั้นก็ไม่เห็นเหลือร้อนในจิตในใจในพระไทยอะไรเลยตอนไหนที่เราทำวิปริตชั่วตอนนั้นเมื่อระลึกถึงก็มีความหวาดเสียวตามเหตุผลที่ทำผิดน้อยและมากส่วนที่นึกดีใจนึกไม่เดือดร้อนใจก็ตามเหตุผลที่เราทำมาน้อยหรือมากเหมือนกันที่นี่เหตุกับผลไม่ได้อยู่ห่างกันพอก้าวเหตุรับผลก็มืดเหตุลืมตาผลก็เห็นเหตุจับผลก็จับเหตุวางผลก็วางเหตุพูดผลก็พูดเหตุได้ยินผลก็ได้ยินเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุที่ไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุและผลอยู่ที่ไหนเหตุก็ดีผลก็ดีอยู่ที่จิตใจของแต่ละท่านแต่ละบุคคลเหตุใจอันใดที่สงสัยผลของใจอันนั้นก็นำมาให้โดยสงสัยเหตุใจตอนน้อยๆที่ไม่สงสัยผลของใจอันนั้นก็นำมาให้โดยไม่สงสัยเจ้าเหตุเจ้ากรรมก็คือจิตใจทำด้วยใจเรียกมโนกรรมทำด้วยกายเรียกวจีกรรมทำด้วยวาจาทำด้วยกายเรียกว่ากายกรรมทำด้วยวาจาเรียกวจีกรรมแต่กรรมและผลของกรรมย่อมไหลทับเหตุใครเป็นผู้สร้างเหตุขึ้นคือจิตใจแห่งเดียวเป็นผู้สร้างเหตุขึ้นเป็นผู้เจตนาเมื่อผลไหลได้จะไปอยู่ที่ไหนจะหาว่าไปอยู่ที่กายก็ยังไม่ถูกจะไปหาว่าอยู่ที่ใจก็ยังไม่ถูกก็ไหลลงจะหาว่าอยู่ที่วาจาก็ไม่ถูกก็ไหลลงสู่ใจทั้งนั้นห้ามไม่ให้ไหลก็ไหลลงจะปฏิเสธก็ไม่ได้จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาความจริงในชั้นนี้ก็ไม่หนีจากความจริงในชั้นนี้ฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงกล่าวไว้ในธรรมพระโสดาบันว่าธรรมัญญุตาเป็นผู้รู้จักเหตุฉันรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัฏฐัญญุตาเป็นผู้รู้จักผลฉันรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้การทำบุญให้ทานบริจาคข้าวเม็ดหักผักเส้นหนึ่งก็ตามจิตใจน้อมถึงพระนิพพานโดยด่วนและไม่เชื่อเลิกดียามดีไม่เชื่อเวทมนต์กลคาถาทางอื่นการพนันทั้งปวงยกเว้นไม่ยินดีด้วยไม่ส่งเสริมด้วยเมื่อห้ามปรามคนอื่นไม่ได้ก็วางอุเบกขาเอาตัวรอดเลิกดียามดีไม่มีในหัวใจพระโสดาบันท่านข้ามมาแล้วทำดีเวลาไหนก็ถือว่าเป็นผลดีของจิตของใจ เป็นสิริมงคลในเวลานั้นทำชั่วในเวลาไหนก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอันไม่ดีในเวลานั้นจะดำน้ำทำก็ตามจะมีคนอื่นเห็นก็ตามมาเห็นก็ตามต้องเคารพกรรมและผลของกรรมอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังภูมิของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นพระโสดาบันเอกับพิจีจะเกิดขึ้นเพียงชาติเดียวเท่านั้นก็จะสำเร็จพระนิพพานพระโสดาบันเอกับพิจีเป็นโทสะจริตพวกโทสะจริตเก่งในทางปัญญาแต่ว่าโทสะของพระโสดาบันไม่สามารถจะไปอบายภูมิไม่สามารถจะไปเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออสุรกายหรือทำให้ตกต่ำลงไปอีกพระโสดาบันไม่ขอดเวรผักใครพยาบาทวิตกไม่มีกับใครวิหิงสาวิตกก็ไม่มีกับใครความตริตรองเอามาเป็นพยาบาทไม่มีแต่ไม่โกรธอยู่ความจะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีเหตุฉะนั้นจึงว่าปิดอบายภูมิเป็นภูมิที่ประเสริฐเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนานับวันจะก้าวหน้าถึงพระนิพพานไม่ถอยหลังเลยเรียกว่าโลกุตรภูมิเรียกว่าโลกุตรกิจภูมิก็คือภูมิแห่งกิจแห่งใจแห่งความประพฤติข้ามปุถุชนคนหนาไปแล้วมีทรัพย์มีศีลเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินภายนอกก็ไม่เท่าถึงพระโสดาบันเพราะเป็นคติอันแน่นอนนอกจากนั้นไปแล้วนอกจากนั้นที่ต่ำลงมากว่านั้นไม่แน่นอนเพราะมีหลายบางทีก็ไปสัตว์เดรัจฉานบางทีก็ไปเป็นเปรตอสุรกายบางทีก็ไปเป็นเทวโลกพรหมโลกเทวโลกและพรหมโลกสามารถถึงอยู่เพราะอำนาจกำลังภาวนาแต่เป็นโลกิยะแต่หมดอานิสงส์อันนั้นสามารถลงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรต่ออะไรแล้วแต่เหตุกรรม ที่สร้างไว้ในภพก่อนผู้จะแน่นอนก็คือพระโสดาบันอย่างพวกเดียวแน่นอนในพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาพระโสดาบันมองเห็นภายในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ถึงแม้จะใช่วัตถุนิยมสักเพียงไหนก็ตามที่หามาได้โดยบริสุทธิ์แต่ไม่ติดอยู่ในเพียงแค่นั้นทำจิตทำใจให้สูงไปกว่านั้นพระสกทาคามีอนาคามีถ้าข้ามทะเลก็ใกล้ฝั่งแล้วพระโสดาบันโกลังโกละจะเกิดอีกสามชาติพวกนี้เป็นราคะจริตนี่แต่ราคะจริตของท่านไม่สามารถจะไปทำกาเมสุมิชฌาจารใดๆได้ทั้งสิ้นแต่มีอยู่แต่ไม่สามารถทำได้เพราะไม่ได้บังคับอีกด้วยไม่ได้บังคับยังไงถ้าเราจะไปล่วงกาเมสุมิชฌาจารก็เป็นว่าจะผิดศีลท่านไม่ได้ว่าไม่ได้ลำบากถือว่าเป็นเวรเป็นภัยจริงๆแต่กิเลสยังมีอยู่พระโสดาบันก็ดีพระสกทาคามีก็ดีถ้าเป็นพวกที่อยู่ในคฤหัสถ์ก็ยินดีแต่เฉพาะสามีภรรยาของตนเท่านั้นที่จะลงเอยได้นอกนั้นลงเอยไม่ได้ความดีคนดีทำได้ง่ายความชั่วคนดีทำได้ยากความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความชั่วคนดีทำได้ยากตรงกันข้ามเรามองดูในวัฏสงสารแล้วมองดูให้ชัดด้วยปัญญาตั้งลมหายใจเข้าออกไว้ให้ดีเห็นทั้งเกิดขึ้นเห็นทั้งแปรปรวนเห็นทั้งดับไปลมหายใจออกเข้าคือกายสังขารคำว่ากายสังขารก็ดีวจีสังขารก็ดีจิตตสังขารก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและดับไปเท่านั้นไม่มีอันใดตั้งอยู่จะกล่าวไปใหญ่ถึงวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกก็มีหน้าที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและดับไปเท่านั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจที่เราเคยละเหลิงพัวพันมา คลายออกถอนออกคำว่าคลายหรือถอนก็คลายความหลงและความเข้าใจผิดของตนนั่นเองทีนี้ปัญญาก็มีกำลังกองทัพปัญญาก็เกิดขึ้นการภาวนาเราต้องการเดินไปทางลัดไม่ต้องนึกไปถึงเรื่องฤทธิ์เดชหรือทำนายทายทักอะไรถ้าเราเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชการภาวนาของเราก็ช้าปัญญาก็ไม่ค่อยจะเกิดเมื่อได้สมประสงค์ก็จะติดอยู่ถ้าไม่ได้สมประสงค์ก็จะเสียใจเพราะปัญญายังไม่กล้าแล้วต้องเดินทางลัดเพราะเวลาน้อยเพราะเราต้องสร้างบารมีสุขวิปัสสโกเราไม่ได้สร้างบารมีเตวิโชชละพิญโยปฏิสัมภิทัปปโตเพราะบารมีนานเต็มส่วนที่ผู้พ้นจากกิเลสแล้วจะพระอรหันต์จำพวกใดก็ตามมีรสชาติเป็นอันเดียวกันไม่ได้ต่างกันต่างกันแต่ทว่าวิชาเอาออกใช้ในมนุษย์ผิดกันเท่านั้นส่วนรสชาติของการพ้นจากกิเลสตัณหามีระบบเดียวกันหมดมีรสชาติอันเดียวกันไม่มีเก้าอี้นั่นเก้าอี้นี่ไม่มีชั้นวรรณะส่วนที่อยู่ในมนุษย์ยังไม่สิ้นลมหายใจก็มีเครื่องเล่นต่างกันเท่านั้นมีอภินิหารต่างกันเท่านั้นที่นี่อภินิหารทั้งปวงในบวรและพุทธศาสนาอนุสาสนีปาฏิหาริยะมีอยู่ทุกท่านอันนี้อาเทศนาปาฏิหาริยะดับใจเป็นอัศจรรย์จะมีแต่เฉพาะบางบุคคลบางท่านอิทธิปาฏิหาริยะแสดงฤทธิ์ได้ก็มีแต่เฉพาะบุคคลส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริยะมีอยู่ทุกท่านทุกคนทีเดียวคือคำสอนเป็นอัศจรรย์การทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นปาฏิหาริย์อยู่ไม่ลำเอียงแล้วนะเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วลองนึกดูเถิดว่าถ้าเราเห็นชัดตอนไหนในปัจจุบันเห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชัดในปัจจุบันคุณพุทธธรรมสงฆ์ในอดีตที่ล่วงมาคำว่าล่วงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ล่วงไปไหนหมายความว่าตัวของเราล่วงมาเฉยๆขันธวิบากของเราล่วงมาเฉยๆคุณพุทธธรรมสงฆ์ในอนาคตก็เหมือนกันเราก็ไม่สงสัยเมื่อเราเห็นในปัจจุบันชัดแล้วทีนี้เมื่อเราเห็นความแก่เก็บตายในปัจจุบันชัดแก่เก็บตายที่เป็นอดีตและอนาคตเราจะไปสงสัยทำไมเมื่อเราเห็นอนิจจังในปัจจุบันชัดพร้อมกับลมเข้าออกโดยเป็นจักปัญจขะปัจจขะสิทธิโดยเฉพาะตนเองเป็นปัจจตังเป็นเอหิปัตติโกร้องเรียกตนมาดูได้เป็นโอปนายโกน้อมตนให้เข้าใจได้เป็นอากาลิโกมีอยู่ทุกการจะมองดูการไหนก็มีอยู่การนั้นที่นี่อดีตในตอนนั้นเราก็ไม่สงสัยอนาคตตอนนั้นเราก็ไม่สงสัยอีกถ้าอย่างนั้นการตัดความสงสัยของโยคาวจรผู้ปฏิบัติก็ไม่มีหนทางเหตุไฉนจึงมีการสิ้นความสงสัยได้เป็นตอนๆก็เพราะอาศัยธรรมปัจจุบันจิตปัจจุบันเป็นเครื่องตัดสินเพราะเป็นพยานเอกเมื่อเห็นความเกิดดับพร้อมกับลมหายใจเข้าออกความเกิดความดับในอดีตอนาคตก็ไม่สงสัยเมื่อเห็นสัมปทุกข์ทั้งปวงพร้อมกับลมหายใจเข้าออกสัมปทุกข์ที่ลงมาในภพก่อนชาติก่อนๆก็ไม่ต้องสงสัยจะไปในอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยมีอุบายที่จะทุ่มเทความเบื่อหน่ายคลายเมาในทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเท่านั้นนักภาวนาหวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติต้องพิจารณาหรือยงลงอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับเวลาของชีวิตไม่ใช่เวลาของวันคืนเวลาของวันคืนไม่ได้ล่วงไปไหนดอกมีแต่มืดกับสลับสว่างเท่านั้นเวลาของชีวิตล่วงไปจากวันคืนต่างหากวันคืนเอกรัตินเดวะมีแต่มืดกับสว่างเท่านั้นหาได้มีอันอื่นมาเป็นลูกไม้ให้เราหลงไม่มีเท่านั้นแล้วไม่สูญหายไปไหนด้วยไปจำโลกอยู่นี่ด้วย แต่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายผู้ที่นับอายุก็ดีคล้ายๆกับว่าตกไปเป็นอาหารของวันคืนเดือนปีเสียแล้ววันคืนเดือนปีกินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาไม่อิ่มเลยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่สมมติว่าเป็นชีวิตเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาตามสมมติผ่านไปผ่านไปน้อยไปน้อยไปเราเห็นชาติเป็นทุกข์ในปัจจุบันทันตาชาติก่อนๆพบก่อนๆไม่จำเป็นเราจะไปมองดูดอกถ้าเราไปมองดูไปหาพยานมาก็คล้ายๆกับว่าเราไม่ชัดในเรื่องชาติทุกข์เมื่อเห็นชาติทุกข์ในปัจจุบันชาติอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นชราทุกข์ในปัจจุบันชราทุกข์ในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยทุกๆประการด้วยความเกิดขึ้นความแปรปรวนความดับไปไม่มีระหว่างมีอยู่ทุกการทียิบเราจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็ตามเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นศาลตัดสินของสังขารก็คือความเกิดขึ้นแปรปรวนและดับไปเป็นศาลยุติธรรมประจำโลกไม่ลงธรรมะไม่ลงบัลลังก์ผู้อ้องพ้นทุกในวัฏสงสารต้องพิจารณาความเกิดขึ้นแปรปรวนและดับไปอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมกับลมเข้าออกให้เห็นชัดจึงจะมีหนทางเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารมิฉะนั้นแล้วจะเดินทางโค้งจะไม่ถึงง่ายจะไม่ชนะความหลงของตนง่ายวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่อยู่ในอู่และกำมือของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นวัตถุนิยมภายนอกก็ยังเป็นของนอกอยู่วัตถุนิยมภายในคือกายของเรานี่เองขันธวิบากที่สมมติว่าเรานี่เองเรียกว่าวัตถุนิยมเพราะนิยมใช้กันนิยมหวงกันจิตใจก็เป็นวัตถุนิยมอันหนึ่งเป็นของหวงใครมาแตะต้องก็ไม่ได้ถ้าไม่ถูกกับกิเลสแต่อยู่ใต้อู่ของอนิจจังเหมือนกันกองนามรูปอันนี้เหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงปฏิบัติถักปฏิบัติจิตปฏิบัติใจให้มีสติปัญญาเหนือความหลงของตนที่เคยหลงมาที่เรียกว่าอวิชชานั่นเองอวิชชาแปลแล้วก็เรียกว่าความโง่ความโง่ที่ไม่รู้เท่าถึงการดองอยู่ในขันธสันดานของตนมานมนานที่นี่จะเอากองทัพธรรมคือกองทัพสติกองทัพปัญญาเข้าพิจารณารบกันในเมืองจิตเมืองใจไม่ได้รบกันที่อื่นชนะก็ชนะตนเองถูกแพ้ก็แพ้ตนเองเป็นตอนๆไปการชนะและแพ้ในทางอื่นไม่มีในทางพระพุทธศาสนาการแพ้การชนะมีในทางพระพุทธศาสนาก็คือชนะตนเป็นตอนๆไปถ้าถูกแพ้ก็แพ้ตนเป็นตอนๆไปการชนะการแพ้บุคคลอื่นสัตว์อื่นนอกจากตัวของตนไปแล้วไม่ได้นับเข้าในทางพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นพญาปเสนไปรบศึกผ่านมาเดินมาบนมาเราชนะแล้วเราชนะแล้วบนตามทางมาหรือปลื้มใจพูดตามหนทางมาในเวลาขณะนั้นพระบรมศาสดาเดินจงกรมอยู่พระมหาปพิธพูดอะไรหนอโอ้พระบรมศาสดาเดินโยกมอยู่นี่นะอยู่นี่ละมหาปพิธก้าวกับผมไปรบศึกชนะเขาแล้วก็มีความดีอกดีใจท่องบนมาตามทางอันนั้นมันไม่ชนะดอกมหาปพิธตถาคตนี้มันจึงชนะมหาปพิธจะถูกแพ้อีกไม่นานนะชนะตนเองชนะกิเลสตนเองจึงเรียกว่าชนะในทางพระพุทธศาสนาพระมหาปพิธตกลงวางอาวุธแล้วก็พาบริวารไปกราบเท้าพระองค์พระองค์เทศเอาจนถึงพระโสดาบันไม่ใช่จนถึงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาพวกที่จิตสูงใจสูงปฏิบัติมานมนานแล้วอุบายใดๆที่จะทุ่มเทความเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสาร จะเป็นภาษาบาลีก็ตามจะเป็นภาษาใจของตนก็ตามเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุบายใดที่จะให้ละเลิงผัวพันทะเยอทะยานในวัฏสงสารทางวัตถุนิยมหรือทางลาภทางยศทางสรรเสริญอื่นๆแล้วอันนั้นเป็นคำสอนของพญามารทีนี้เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในปัจจุบันชัดเห็นพ้องกับลมเข้าลมออกเป็นเป้าเดียวกันไม่ใช่ว่าทุกขังจะไปอยู่เป้าหนึ่งอนิจจังจะไปอยู่เป้าหนึ่งอนัตตาจะไปอยู่เป้าหนึ่งทุกขังอนิจจังอนัตตาก็อยู่เป้าเดียวกันเป็นเพียงจิตหรือสติปัญญาพิจารณาเห็นสาหาไม่ใช่คนละอันเช่นในมืออย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็มีห้าอยู่ก่อนแล้วมันก็มีสี่อยู่ก่อนแล้วก็มีสามอยู่ก่อนแล้วก็มีสองอยู่ก่อนไม่มีอยู่ก่อนแล้วเราจึงนับได้ถ้าไม่มีอยู่ก่อนแล้วจะนับได้ยังไงฉันใดก็ดีทุกครั้งอนิจจานัตตามีกลมกลืนกันมีเชือกสามเกลียวอยู่ในปัจจุบันแล้วเพียงจิตของเราบัญญัติต่างหากสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังเหมือนกันจะพูดกับหน้ากับหลังก็ไม่ผิดเมื่อเราเห็นชัดในปัจจุบันอดีตก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ล่วงมาแล้วอนาคตก็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาที่ยังไม่มาถึงโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันก็อันเดียวกันเมื่อโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นแปรปรวนและดับไปอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอย่างนี้ควรละหรือสติปัญญาของเราจะมาติดอยู่เพียงแค่นี้ก็จำเป็นเหตุให้เราชวนพิจารณาบ่อยทีนี้ถ้าอย่างนั้นความคลายเมาในวัฏสงสารของเราก็ไม่มีหนทางเราไม่มุ่งหวังว่าจะเอาหลงเป็นสรณังคัจฉามิเรามุ่งหวังว่าจะเอายานนิมุตเป็นสรณังคัจฉามิทำแต่ละบทบาทของพระพุทธศาสนาส่งถึงมรรคผลนิพพานทางนั้นแต่อาศัยจิตใจของเราอยู่ในระดับใดเราก็น้อมทำมันนั่นมาเข้าข้างตัวเช่นบุคคลผู้เล่นเลขเล่นผาเขาก็ไปผูกเอาเลขเอาผาเช่นบุคคลผู้ดื่มสุราเขาก็น้อมไปทางดื่มสุราของเขาสุรามีระยะมัชฌิมประมาณกินเป็นระยะไม่เป็นอะไรดอกเขาก็พูดอย่างนั้นเพราะเขานอกเขาข้างตัวเขาพุทธังสรณังคัจฉามิก็เหมือนกันพุทธังสรณังคัจฉามิของพระโสดาบันราคะโทสะโมหะเบาไปแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิของพระสกทาคามีเบาไปกว่ากันพุทธังสรณังคัจฉามิของพระสกทาคามีกามะราคะขาดไปแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิของพระอรหันต์กิเลสขาดไปหมดแล้วเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิเต็มภูมิพูดถึงไตรสรณะสายไตรสรณะคมเต็มภูมิก็ดีผู้เรียนนโมจบก็ดีก็คือพระอรหันต์นโมแปลว่านอบน้อมพระอรหันต์นอบน้อมจนไม่มีกิเลสถึงไตรสรณะคมจนไม่มีกิเลสถ้าพูดทับทับก็ว่าคมกริบเลยถ้าเป็นมีดหรือผ้าก็ดีทำแต่ละบทละบาทของพุทธศาสนาเป็นนิยานิกระทำนำสัตว์ออกจากวัฏสงสารทั้งนั้นแต่อาศัยที่กิเลสของสัตว์ทั้งหลายยังอยู่มากท่านก็ผ่อนปรนอนุโลมมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติบ้างจะพูดที่เห็นอานิสงส์ของมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติว่าอยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนก็ดับไปมีความละอาละถอยแล้วมีความพะวงพิจารณาแล้วไม่ติดอยู่โดยหน้าเดียวแล้วท่านก็ส่งต่อถึงพระนิพพานพุทธประสงค์ธรรมประสงค์สังฆประสงค์ประสงค์จะผลรื้อสัตว์ออกจากวัฏสงสารไม่ประสงค์ว่าจะให้ติดอยู่ในเพียงแค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเท่านั้นบุคคลผู้ทำบุญแล้วปรารถนามนุษย์สมบัติปรารถนาสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินั้นก็คือคนพาลคนหลงจะพาตนพาลตนหลงตนให้ท่องเที่ยวอยู่เนิ่นนานบุคคลผู้ปรารถนา
3: พระนิพพานสมบัติสิ่งเดียวขอให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติก็เพราะเขามีกำลังเขาไปทางเครื่องบินหรือไปทางจรวดเพราะทรัพย์เขามากเขาต้องขึ้นเครื่องบินไปโดยเร็วสี่เครื่องยนต์ทรัพย์มากคืออะไรคือศรัทธาและปัญญามากผู้ศรัทธาและปัญญามากก็หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติโดยด่วนไม่รอช้าผู้นั้นต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างลงมารวมที่นั่นหมดเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็คือรูปกรรมฐานนั่นเองเพ่งอรูปเป็นอารมณ์ก็คืออรูปกรรมฐานนั่นเองรูปเป็นอารมณ์ก็คือรูปขันธ์อรูปเป็นอารมณ์ก็คือเพ่งนามขันธ์อันเดียวกันรูปกรรมฐานกับรูปประโลกต่างกันอย่างไรอันเดียวกันอรูปกรรมฐานกับอรูปโลกต่างกันอย่างไรอันเดียวกันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนระดับไปไม่อยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดเมื่อเห็นชัดอยู่ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วฉะนั้นหรือจะพอใจในวัฏสงสารอย่างนี้มุนกิตุกรรมยะตาญาณก็ค่อยจะพ้นไปเสียฉะนั้นปฏิสังขารุปัชนาญาณก็เดินตามทางเท่านั้นบุคคลผู้นั้นจะนอนใจกับใครในโลกไม่มีเพราะเห็นหนทางออกแล้วจะติดอยู่ในลาภในยศในสรรเสริญย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกองทัพแก่ซ่าแล้วกองทัพธรรมแก่ซ่าแล้วเพราะไม่ไว้ใจอันใดเลยมีน้อยก็ไม่ไว้ใจมีมากก็ไม่ได้จัดไม่ไว้ใจอันใดทั้งสิ้นจะไว้ใจสังขารจะไว้ใจยังไงเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนระดับไปอย่างพึงพาอยู่อย่างนั้นไม่ละอายด้วยเกิดขึ้นอย่างไม่ละอายแปรปรวนอย่างไม่ละอายดับไปอย่างไม่ละอายพึงพายด้วยไม่รีไม่รับอีกด้วยเมื่อโลกทั้งหลายหากเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วคนละหรือพวกเราทีนี้จะมานอนใจให้หลงอยู่เพียงแค่ที่เคยหลงมาจำเป็นก็ต้องตะเกียบตะกายให้สูงไปกว่าที่เข้าใจมาแล้วนี่ปัญหาของมันเพราะไม่เป็นที่พึ่งนั่นเกษมแท้แล้วที่พึ่งอันเกษมก็คือพุทธธรรมสงฆ์ในพระนิพพานพุทธธรรมสงฆ์สุดยอดก็คือพุทธธรรมสงฆ์ในพระนิพพานนั่นเองธรรมสุดยอดก็คือธรรมพระนิพพานนั่นเองสรรพคุณทั้งปวงในใจโลกธาตุคุณพระพุทธคุณท่านผู้มีคุณคุณบิดามารดาปู่ย่าตาทวดปู่ทวดย่าทวดตาทวดยายทวดปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่ชายพี่สาวหรือบุคท่านผู้บุคคลผู้ทำดีตลอดถึงครูอาจารย์ในทางโลกและทางธรรมไหลขึ้นสู่คุณพุทธธรรมสงฆ์หมดคุณพุทธธรรมสงฆ์ไหลขึ้นสู่คุณพระนิพพานที่สุดแห่งพระคุณทั้งหลายรวมอยู่ที่นั้นทรัพย์สมบัติในใจโลกธาตุฝ่ายวัตถุนิยมฝ่ายโลกีเป็นทรัพย์ของพระอรหันต์ทั้งนั้นเพราะเหตุใดพอท่านละไปแล้วท่านไม่มาแย่งพวกเราพอท่านสลับทิ้งแล้วคล้ายๆกับเราบวชน้ำลายทิ้งถึงอย่างนั้นไม่ท่านไม่อะไรนะน้ำลายเราก็บอกว่าน้ำลายท่านคนนั้นคนนี้อยู่แต่ว่าท่านไม่อะไรแล้วทั้งในก็ดีทรัพย์สินมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเป็นน้ำลายของพระอรหันต์ที่บวชทิ้งแล้วแต่พวกเราต้องอาศัยอยู่เสียก่อนเพราะยังไม่พ้นอาศัยเอาเป็นเรือเป็นเพด้วยกีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเพศักฝ่ายพระไม่ได้มาสมมุติว่าเป็นใจอีกกลายเป็นธรรมอันไม่ตายเอามาตั้งในพยังคตาคล้ายกับคล้ายกับแป้งที่เขาโม่แล้วเขาโม่แล้วโกกไข่แหลกแล้วเราจะเรียกว่าข้าวอีกเราก็ไม่เรียกฉันไหนก็ดีจิตใจของพระอรหันต์ท่านผู้เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วก็เลยกลายเป็นธรรมจะมาบัญญัติว่าจิตใจอีกก็ไม่สมฐานะกลายเป็นธรรมอันไม่ตายธรรมอันไม่เกิดไม่ดับเสียแล้วนักหาความสุขโศกโศนในวัฏสงสารไม่เก่งเท่าพระอรหันต์ไม่เก่งเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาความสุขในทางวัตถุนิยมก็ไม่เก่งเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เก่งเท่าพระอรหันต์ทั้งปวง ท่านว่ามันไม่เจอมันไม่พบมันไม่เจอมันไม่ปักมันไม่มีถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยแปรปรวนในดับไปเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยแปรปรวนในดับไปความสุขจะมาจากประตูไหนถ้าว่าความสุขในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติผมสมบัติยังมีอยู่พระอรหันต์จำพวกนั้นก็นายก็คลายไม่ได้เพราะมีที่แอบกินอยู่มันไม่มีที่แอบกินเหตุฉะนั้นวิญญาณปฏิสนธิของท่านจึงไม่อยู่จึงเอื้อมละอาคลายถอน

มีพระธรรมขันธ์รวมลงอยู่ในปัจจุบันถ้าคนเราถ้าไม่เชื่อสมรรถภาพในปัจจุบันแล้วมักจะหลงในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่น้อยเหมือนกันมักจะสงสัยมักจะเกิดปัญหาขึ้นในใจของตนถ้าว่าเชื่อธรรมเชื่อเหตุเชื่อผลในปัจจุบันข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็เป็นดวงตาเห็นธรรมที่จะส่องหาพระพุทธศาสนาได้ถูกทางบุคคลผู้ไม่เชื่อปัจจุบันนักกิจปัจจุบันนักธรรมนั่นเองทำให้สงสัยในพระพุทธศาสนาทำให้ลูกคลำเพราะความแก่ก็มีอยู่ในปัจจุบันเพราะความเก็บก็มีอยู่ในปัจจุบันเพราะลมหายใจเข้าออกก็มีอยู่ในปัจจุบันพุทธธรรมสงฆ์ก็มีอยู่ในปัจจุบันผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็มีอยู่ในปัจจุบันนั่นถ้าไปหาทางอื่นย่อมตื่นไม่พบทุกเคยภาวนาอะไรก็ต้องเอาอันนั้นลงเคยภาวนาพุทโธก็ต้องเอาพุทโธอาจารย์เดิมเคยภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เอาตามเดิมขอให้ทำให้มากๆขอให้ทำให้ยิ่งให้ติดต่อด้วยภาวิตาพระหรีกตาทำให้มากสังวัตตันตะตันติอภิญญายะนิพพานายจะโพธิญาจะถึงพระโพธิญาณคือพระนิพพานเป็นแท้เนกนิบาตขอให้ทำให้มากติดต่ออยู่แม่น้ำคือบุญสีประการท่านพูดบอกว่าบุคคลพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นแล้วและมีศีลห้าบริบูรณ์แล้วบุญทั้งหลายย่อมไหลมาเปรียบเหมือนแม่น้ำคือบุญสี่อย่างเรียกว่าสะสมบุญอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อกรรมและผลของกรรมก็อันเดียวกันย่อมได้บุญอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนบุคคลผู้ถือว่ามันมีบาปมีบุญก็ต้องมีบาปไหลเข้าสู่ใจอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนบวกทวีคูณทวีไปเหมือนกันถ้าจะว่าเวลาของพวกเราก็มีน้อยเต็มทีเวลาหนึ่งหนึ่งของชีวิตก็หายใจเข้าเวลาหนึ่งหนึ่งของชีวิตอีกก็คือหายใจออกเท่านั้นมีเวลาอยู่เท่านั้นถ้าเข้าแล้วไม่ออกก็สมมุติกันว่าตายถ้าออกแล้วไม่เข้าก็สมมุติว่ากันว่าตายเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงสรรเสริญว่ากรรมฐาน4ที่พ้องเป็นนอกของอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกอานาปานสตินี้มีแต่ทางพระพุทธศาสนาสิ่งเดียวศาสนาอื่นๆไม่มีเลยการพิจารณากายเป็นอารมณ์ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เหมือนกันมีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีอาตมาก็น่าเห็นใจพวกท่านที่ปีนป่ายซึ่งเขาลงห้วยมาไม่ใช่เล็กๆแม่น้อยเรื่องที่มานี่เป็นเรื่องใหญ่โตหัวฐานนี่ทางไกลเหลือเกินอุตส่าห์กันพากันมาโศกโศนนึกเข็นใจเหมือนกันผ่านอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นทางก็ไม่สะดวกทางไปวัดหลวงปู่มหาสะดวกแต่ว่าไม่สะดวกการเข้าหาท่านองค์ท่านเพราะแขกมากต้องตั้งคิวกันอันนี้เข้าหาง่ายแต่ว่ามาลำบากแต่ว่าเป็นยุคที่รุ่นรัตนโยรุ่นลาตีนานเท่านั้นเองก็อยู่ไปตามภาษางงๆเงียบๆไปอย่างนั้นแหละก็ไม่ลือชาปรากฏอะไรหรอกในทุกในวัฏสงสารอันนี้อาตมานึกว่าผ่านมามากเหลือเกินมองดูข้างหลังแล้วน้ำตาจะไหลเลยที่ผ่านมาผ่านโศกโศนเหลือเกินมาอยู่นี่ก็เป็นพระกรรมฐานก็ไม่มีสง่าราศีกับท่านผู้อื่นปีนป่ายขึ้นเขาลงห้วยหามน้ำโชคโชนอยู่ติดต่อกันที่นี่จนถึง24ปีแล้วทุกในโลกนี่ไม่เท่า

0: าดอกพวกคุณอยู่ในเมืองในนอทางวัตถุนิยมก็ดีสบายอยากอะไรก็ไปซื้อที่ตลาดชอบรถคันไหนก็ขึ้นหรือรถตนนี้ก็ขึ้นไปแต่ว่าจะลำบากสักเพียงไหนก็ตามก็พอใจอยู่เพราะเห็นภัยในวัฏสงสารประจำวันประจำคืนอุตส่าห์เอาตนรอดอุตส่าห์เอาตนพ้นจากโทษยังดีกว่าอุตส่าห์ที่จะเพิ่มโทษของตนให้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารนานทำอะไรก็ทำให้ตนทั้งนั้นทำดีก็ทำให้ตนทำชั่วก็ทำให้ตนคำว่าตนเป็นสมมุติอันจริงจังในสมมุติสัจจะคำว่าอนัตตาเป็นธรรมลุ่มลึกกว่าคำว่าตนเพราะเป็นจริงตามปรมัตถะตามธรรมอันลึกจะปฏิเสธอัตตาอนัตตาไม่ได้อัตตาก็ดีอนัตตาก็ดีไม่มาเป็นสงครามโลกกดหลงดอกบุคคลที่ไม่รู้เท่าอัตตาและอนัตตานั่นเองเป็นสงครามตนเองเป็นสงครามความหลงของตนเองถ้ารู้ตามอัตตาอัตตาก็ส่งคืนให้อัตตาเสียอนัตตาก็ส่งคืนให้อนัตตาเสียไม่เอามาเป็นสงครามกันก็หมดเรื่องกันเพราะอันหนึ่งจริงตามสมมติอันหนึ่งจริงตามปรมัตถ์จะปฏิเสธไม่ได้เราเขาสัตว์บุคคลก็เหมือนกันจริงตามสมมติสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจริงตามปรมัตถ์เพราะธรรมฝ่ายนี้เป็นธรรมฝ่ายลึกธรรมฝ่ายสมมติเป็นธรรมฝ่ายตื้นตื้นเราก็รู้จักลึกเราก็รู้จักแต่เราไม่หัดให้จิตอยู่ในตื้นในลึกอัตตาเราก็รู้จักตามเป็นจริงของอัตตาอนัตตาเราก็รู้จักตามเป็นจริงของอนัตตาอดีตเราก็หัดให้รู้ตามเป็นจริงของอดีตอนาคตปัจจุบันก็เหมือนกันแต่ไม่หัดให้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามคำว่าหลุดพ้นก็หลุดพ้นจากความหลงของตนไปเป็นตนตอนจนถึงสุดท้ายท่านก็พ้นไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรจะมาสอดแทรกในจิตของตนให้ได้แก้เลยเพราะไม่มีการหนักใจในปัญหาที่จะสอดแทรกตนเองเพราะรู้เท่าทันเทียมถึงหมดพวกคุณก็เดินมาไกลเหลือเกินที่นี่การพักที่นี่ไม่ได้เป็นที่ใหม่เป็นที่เก่าของสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าจำชาติไม่ได้พระบรมศาสดายังพูดในอิติวุตกะว่ากระดูกของพวกท่านทั้งหลายจะเก็บไว้เก็บไว้เพียงแม่มือเดียวก็ใหญ่กว่าภูเขาที่เนรุราชถ้ามาให้อันตรธานหายไปท่านจะไปหาผู้ที่ไม่เคยเป็นพ่อผู้ที่ไม่เคยเป็นแม่ผู้ที่ไม่เคยเป็นญาติเป็นมิตรหาเกือบไม่มีแท้แล้วไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งท่านพูดอย่างนั้นพระบรมศาสดาผู้ที่ไม่เคยเป็นปู่ทวดย่าทวดตาทวดยายทวดปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่สาวน้องสาวลูกสาวหลานสาวเหลนสาวพี่เขยพี่สะใภ้น้องเขยน้องสะใภ้ลูกเขยลูกสะใภ้หลานเขยหลานสะใภ้เหลนเขยเหลนสะใภ้ผู้ที่ไม่ได้เคยเป็นบุตรีบุตรดาผู้ที่ไม่ได้เคยเป็นป้าเป็นลุงเป็นอาเป็นน้าและเป็นมิตรเป็นสหายและเป็นเครือญาติจะหาได้ยากในโลกนี้ไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งละพระบรมศาสดาพูดน่าสังเวชเหลือเกินท่านเทศท่านทั้งหลายเคยได้ผ่านแก่ผ่านเจ็บผ่านตายมา นับแต่ที่ถูกเขาเฉือนส่วนมรณภาพด้วยชราภาพหรือเป็นไข้เป็นหนาวหรือโรคต่างๆอันอื่นไม่นับแต่ที่ถูกเฉือนเลือดเฉือนเนื้อของพวกท่านทั้งหลายและเราตถาคตก็เหมือนกันเลือดต้องมากกว่ามหาสมุทรสี่มหาสมุทรแต่ละคนละคนถ้าเก็บไว้มาให้ หายไปไหนท่านพูดอย่างนั้นส่วนที่มรณภาพด้วยชราภาพหรือด้วยโรคชรานั้นก็นับไม่ไหวอีกท่านพูดอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงปรงธรรมสังเวชเถิดการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเป็นอย่างนี้นี่นับแต่ชาติเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นสัตว์ที่เดชานยังมีอีกนะพวกคุณพวกเธอพวกท่านท่านยังพูดไปอีกทำทั้งหลายมีอยู่แล้วเกิดแก่เก็บตายก็มีอยู่แล้วเราไม่ได้แต่งอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็มีอยู่แล้วนะไม่ได้แต่งความเกิดความดับความอะไรทั้งทุกข์ทั้งปวงเราไม่ได้แต่งมีอยู่แล้วเราเอาสติปัญญาของเราพิจารณาตามเป็นจริงเพื่อให้หน่ายเพื่อให้คลายเพื่อให้พ้นเท่านั้นเพื่อมาให้เราหลงเท่านั้นให้เรารู้ตามเป็นจริงถ้าเรารู้ตามเป็นจริงตอนไหนความหลงของเราก็ถอยออกถ้าเราไม่รู้ตามเป็นจริงตอนไหนนี่ตอนไหนตอนนั้นความหลงของเราก็ไม่มีหนทางจะถอยออกอดีตอนาคตมันเป็นเรื่องนิทานของขันธวิบากที่ล่วงมาหรือที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันมันมีตัวจริงอดีตที่ทำดีเราก็ทำไปแล้วที่ทำชั่วเราก็ทำไปแล้วอนาคตจะทำดีเราก็ยังไม่ได้ทำจะทำชั่วเราก็ยังไม่ได้ทำปัจจุบันนี้เองจะทำดีก็ทำได้จะทำชั่วก็ทำได้อดีตอนาคตอดีตหมายความว่ามีเงินอยู่แต่ใช้ไปแล้วอนาคตแปลว่ายังไม่ได้รับปัจจุบันก็ต้องมีอยู่ในปัจจุบันมีทั้งตัวเงินมีทั้งบัญชีด้วยปัจจุบันอดีตมีแต่บัญชีอนาคตก็มีแต่บัญชีเพราะยังไม่มาถึง
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเทศครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานวันนี้ท่านจะได้รับฟังเป็นตอนจบขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ก่อนกายจะหมดปัญหาในการพิจารณาท่านว่ากายที่เราพิจารณาด้วยวิธีต่างๆนั้นได้รวมตัวเข้าสู่ใจดวงเดียวสังขารทั้งฝ่ายสมุทัยที่คิดว่าร่างกายเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจมาดั้งเดิมและสังขารซึ่งเป็นฝ่ายมรรคที่คิดปรุงว่าร่างกายเป็นปฏิกูลน่าเกลียดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมระงับตัวลงในขณะเดียวกันกับร่างกายภาพที่รวมตัวเข้าสู่ใจสุภาพความสวยงามและอสุภาพความไม่สวยงามจึงแยกตัวออกปล่อยเป็นทางเดินของใจที่ก้าวผ่านไปในระหว่างแห่งธรรมทั้งสองนั้นอย่างหมดเยื่อใยไม่มีนิมิตใดติดตามไปหลอกลวงว่าสวยงามและน่าเกลียดอีกต่อไปพิจารณาทีไรก็เห็นแต่จิตเป็นผู้แสดงกิริยาเป็นภาพอยู่ภายในแล้วก็ดับไปอยู่เพียงเท่านั้นจากนั้นก็เป็นจิตว่างเปล่าจากวัตถุต่างๆทั้งร่างกายที่มีอยู่กับตัวและวัตถุต่างๆภายนอกที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าเป็นสุภะและอสุภะอีกดังที่เคยเป็นมามีแต่ความสว่างสวัยและเป็นจิตว่างจากสิ่งทั้งหลายอยู่ทั้งดวงและหมุนตัวอยู่ด้วยความใคร่ครวญโดยสติปัญญาเป็นเครื่องจักรผู้พาเดินลำดับต่อไปสิ่งที่เป็นเป้าหมายแห่งสติปัญญาที่จะทำหน้าที่ต่อไปก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นธรรมที่เกิดกับดับพร้อมอยู่กับใจและอวิชชาซึ่งเป็นตัวเดิมแห่งกิเลสทั้งหลายการพิจารณาปัจจัยการของท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าปัจจัยการมีแยกเป็นสองในคือที่แสดงไว้ในตำรานั้นท่านแสดงเป็นความเกี่ยวโยงแห่งความเจริญของอวิชชาหนึ่งแสดงความดับไปโดยลำดับแห่งอวิชชาจนไม่เหลือหลอหนึ่งถ้าเทียบก็เหมือนแบบแปลนแผนผังของบ้านเรือนที่ผู้จะปลูกบ้านสร้างอาคารใดๆจำต้องทำตามแปลนที่ในช่างทำเป็นแบบไว้แล้วจนสำเร็จรูปเป็นบ้านเรือนขึ้นมาแม้การรื้อถอนบ้านเรือนจะไม่มีแปลนบอกไว้เหมือนวิธีการดับอวิชชาก็ตามแต่ผู้รื้อถอนก็ย่อมคำนึงถึงวิธีการรื้อถอนด้วยสติปัญญาอันเป็นธรรมคู่ควรแก่เหตุผลด้วยดีก่อนทำการอวิชชาในตำราเป็นเพียงความบอกเล่าว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ จนถึงสัมภวันติเป็นฝ่ายสมุทัยล้วนๆและการดับอวิชชาเพียงอันเดียวสังขารวิญญาณนามรูปและอื่นๆย่อมดับไปตามๆกันไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่พอจะเป็นเชื้อแห่งภพชาติต่อไปอันเป็นฝ่ายนิโรธดังบทสุดท้ายแห่งอวิชชาว่านิโรชันติทั้งฝ่ายส่งเสริมอวิชชาให้ติดต่อก่อแขนงกลายเป็นภพชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนถึงความชราคร่ำคร่าและสลายไปในที่สุดทั้งฝ่ายบำราบปราบปรามอวิชชาให้สิ้นไปจากใจหมดการต่อภพต่อชาติดังท่านที่ทำพระนิพพานให้แจ้งโดยการดับอวิชชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทั้งสองในนี้ท่านแสดงเรื่องหรือโครงร่างความเป็นไปของอวิชชาและการดับอวิชชาไว้เท่านั้นมิได้แสดงวิธีส่งเสริมอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงมีกำลังกำเริบถึงกับพาสัตว์ให้เกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดไว้และมิได้แสดงวิธีการระงับดับอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงถูกตัดกำลังลงโดยลำดับจนดับไปจากใจโดยสิ้นเชิงไม่สามารถทำใจที่อวิชชาไปปราดแล้วให้เกิดตายต่อไปอีกได้ในปัจจัยการที่แสดงไว้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านว่าผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดอวิชชาให้สิ้นไปจำต้องยึดอริยสัจ4หรือสติปัฏฐาน4อันเป็นที่รวมแห่งอวิชชาเป็นทางดำเนินท่านเองว่าเมื่อจิตก้าวขึ้นสู่ความว่างเปล่าจากรูปธรรมทั้งหลายแล้วก็มีแต่ตามติดสังขารความปรุงของใจกับวิญญาณที่สัมผัสรับรู้จากสิ่งต่างๆและเวทนาจิตที่แสดงผลให้ปรากฏจากการปรุงการรับรู้ทางวิญญาณด้วยสติกับปัญญาที่มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันเท่านั้นเพราะสังขารก็ปรุงจากจิตวิญญาณก็รับทราบจากจิตต่างก็ดับลงที่จิตเมื่อสติตามทันปัญญาค้นพบสาเหตุและวิภาคคลี่คลายทันกับเหตุการณ์สิ่งเหล่านั้นย่อมกำเริบรุนแรงไปไม่ได้การตามรู้สังขารวิญญาณว่าปรุงเรื่องอะไรรับทราบเรื่องอะไรเพียงเท่านั้นยังไม่สากับใจที่มีสติปัญญาอัตโนมัติเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัวยังสามารถขุดค้นลงถึงต้นตอที่เกิดแห่งสังขารและวิญญาณอีกว่าเกิดมาจากที่ไหนอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตัวที่ผลักดันนี้คือตัวอวิชชาแท้การพิจารณาอวิชชาเพื่อถอนรากถอนโคนจริงๆจึงอยู่ที่ตรงนี้คือขุดค้นลงที่ใจอันเป็นเรือนรางของอวิชชาฝังจมอยู่นั่นแลจึงเห็นตัวอวิชชาแตกกระจายสลายตัวลงในขณะที่มหาสติมหาปัญญาเข้าถึงตัวนี้คือการพิจารณาอวิชชาแท้และคือวิธีการถอดถอนอวิชชาออกจากใจตามทางมรรคทางผลที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้แท้ไม่เพียงไปอ่านแต่แบบแผนตำรับตำราแล้วก็มาถกเถียงกันจนตาดำตาแดงหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้พอให้อวิชชารำคาญและหัวเราะเปล่าโดยไม่มีกิเลสแม้ตัวเดียวที่ถูกกระทบกระเทือนจากการถกเถียงกันพอผิวถลอกปอกเปิกไปบ้างเลยเราเป็นชาวพุทธที่มีศาสดาองค์เอกเป็นครูสั่งสอนจึงควรมีเหตุมีผลเป็นเครื่องตามเสด็จบ้างอย่ามีแต่ทิฏฐิมานะความรู้ความเห็นดิ่งลงไปถ่ายเดียวทำนองกิเลสบาปธรรมทั้งหลายอยู่ในตำราแล้วก็มาถกเถียงกันแทนการแก้กิเลสสิ่งที่

ไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและสร้างโครงร่างตลอดความดับของอวิชชาตัณหาทั้งมวลขณะอวิชชาดับลงอย่างราบคาบแล้วนั่นแลจึงเห็นความโง่ความหลงงมงายของตัวของมนุษย์และของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับทรมานของมันว่าแสนโง่แสนลำบากตลอดกาลแม้จะมีความสุขบ้างก็ชั่วขณะราวฟ้าแลบเท่านั้นแต่สัตว์โลกก็หลงพอใจกันและอยู่กันอย่างเพลิดเพลินไม่คิดถึงภัยว่าจะมีแก่ตัวหนักเบามากน้อยเพียงไรคนคนเดียวกันจิตดวงเดียวกันเมื่อถูกขัดเกลาด้วยดีจนเต็มภูมิแล้วย่อมผิดกันอยู่มากยิ่งกว่าฟ้ากับดินจิตที่พ้นจากอำนาจอวิชชานั้นเป็นจิตที่ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งข้อบังคับของสิ่งใดในโลกสมมุติเป็นจิตที่ทรงอิสระสุดส่วนเกินความคาดหมายที่จะด้นเดาได้ถูกนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าแดนแห่งความเกษมสำราญเป็นภูมิของท่านผู้ทรงอำนาจเหนือสมมุติทรงไว้และสวยกันถ้าอยากรู้อยากเห็นก็อย่าพากันขี้เกียจอันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสตัณหาอวิชชาทั้งมวลเราเป็นภิกษุบริษัทที่พร้อมแล้วทุกอย่างจงพากันตื่นตัวอย่ามัวเอากิเลสออกอวดกันด้วยอากัปกิริยาที่ขัดต่อธรรมเครื่องนำออกจากกองทุกข์จะเสียชาติที่เกิดซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะแก่ศาสนธรรมอยู่แล้วในชาติและเพศที่เป็นอยู่ขณะนี้พอท่านแสดงอวิชชาจบลงแทนที่จะเมตตาฝากของดีแห่งผลที่เกิดจากการถอดถอนอวิชชาคือวิชาวิมุตติให้เพียงเท่านั้นยังเมตตาฝากทำเผ็ดร้อนแก่บรรดาศิษย์ให้เป็นที่ระลึกไม่ลืมอีกวาระหนึ่งทำให้จดจำได้ดีดังที่นำมาเขียนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านอยู่ขณะนี้ปกตินิสัยท่านถ้าลงได้พูดทำขั้นสูงกิริยาท่าทางต้องแสดงความเข้มข้นออกมาตามทำขั้นนั้นจนผู้ฟังที่ยังไม่เคยชินต่อนิสัยท่านต้องตกใจกลัวในเวลานั้นโดยคิดว่าท่านดุดาเคี่ยนตีด้วยวาทะความจริงเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นพลังสามารถยังกิริยาท่านให้แสดงออกในลักษณะนั้นต่างหากพอแสดงธรรมจบลงกิริยาก็เป็นปกติทันทีเรากับไม่เคยแสดงอย่างนั้นมาก่อนเลยบางครั้งยังมีความขบขันและเสียงหัวเราะแทรกออกมากับกิริยาเผ็ดร้อนนั้นด้วยก็มีจึงไม่มีใครสามารถดูนิสัยท่านออกเป็นความจริงได้เลยการอธิบายอวิชชาของท่านก็ทำนองที่นำมาลงให้ท่านได้อ่านอยู่เวลานี้ส่วนความหลุดพ้นจากอวิชชาตามที่ท่านเล่าให้ฟังรู้สึกกว้างขวางพิสดารจับใจอย่างยิ่งแต่นำมาลงเฉพาะเนื้อความที่เห็นว่าเหมาะกับเราท่านที่อยู่ในฐานะแห่งการศึกษาถ้าลึกมากนักก็อาจไม่เข้าใจการอ่านก็เสียเวลาไปเปล่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรการอบรมสั่งสอนของท่านไม่มีตารางสอนไม่มีแผนผังไม่มีหลักสูตรไม่มีหลักวิชาแน่นอนตายตัวว่าเวลานั้นสอนหลักสูตรนั้นเวลานั้นสอนวิชานั้นกลุ่มนี้ต้องสอนสูตรนี้คณะนี้ต้องสอนวิชานี้เวลานั้นฝึกแบบนั้นเวลานั้นฝึกแบบนี้เวลานั้นฝึกกายกรรมเวลานั้นฝึกวจีกรรมเวลาโน้นฝึกมโนกรรมเวลานั้นออกกำลังด้วยท่าต่างๆดังที่โลกฝึกทำกันแต่ท่านถือธรรมวินัยที่เป็นหลักตายตัวอยู่แล้วเป็นแบบฝึกหัดอบรมสานุสิทธิ์แล้วแต่ท่านผู้ใดชอบทำบทใดก็นำทำบทนั้นไปปฏิบัติตามอัธยาศัยใครมาเรียนถามตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏจากจิตภาวนาของตนท่านก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนๆและเป็นรายๆไปโดยไม่อัดไม่อั้นในการสงเคราะห์ด้วยอัตธรรมภายในใจนอกจากไม่มีผู้มาศึกษาเมื่อถึงวันประชุมอบรมพระเนนท่านแสดงธรรมทางภาคปฏิบัติเป็นกลางๆเริ่มแต่ทำขั้นต่ำคือวิธีฝึกอบรมสมาธิขึ้นไปโดยลำดับเพื่อผู้ฟังที่มีภูมิต่างกันจะได้รับประโยชน์จากการอบรมโดยทั่วถึงการถามปัญหาก็ไม่มีจำกัดตามแต่ผู้มาอบรมจะมีทำข้อข้องใจสงสัยในแง่ใดโดยไม่นิยมว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับภายนอกเช่นเปรตผีเทวบุตรเทวดาเป็นต้นหรือภายในเกี่ยวกับสมาธิหรือปัญญาขั้นใดท่านย่อมชี้แจงให้ฟังเป็นเรื่องๆและเป็นรายๆไปตามโอกาสที่ควรผู้เขียนจึงรู้สึกเสียดายที่ท่านผู้อ่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดสนิทองค์ท่านเมื่อเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่จะได้พบเห็นท่านประจักษ์ตาและฟังธรรมท่านอย่างถึงใจหายสงสัยไม่ต้องมาลังเลคาดเดาภาพและกิริยาอาการท่านในลักษณะต่างๆดังที่เป็นอยู่เวลานี้เพราะคนเราโดยมากมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันและมีเหตุผลเป็นที่รับฟังและยินยอมเมื่อได้ฟังธรรม

0: ท่านทั้งภายในภายนอกที่เต็มไปด้วยเหตุผลและน่าฟังเชื่อถือย่อมจะไม่มีท่านผู้ใดกล้าฝืนใจไปเชื่อความคาดคะเนด้นเดาที่ไม่มีเหตุผลแฝงอยู่บ้างเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่จริงตามใจชอบอย่างเลื่อนลอยเพราะท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติด้วยเหตุผลล้วนๆเสมอมาแม้เวลารู้ก็น่าจะรู้ด้วยเหตุผลที่ควรจะรู้ด้วยหลักปฏิบัติทางใจการระบายความรู้นั้นออกมาจึงมีเหตุผลตามมาด้วยเสมอไม่เคยเห็นท่านพูดออกมาอย่างลอยๆเลยท่านผู้ไปศึกษาอบรมจากท่านจึงมักเชื่อท่านอย่างฝังใจในธรรมทุกประเภทแม้ตนยังไม่รู้เนื่องจากธรรมนั้นมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้สำหรับผู้เขียนไม่อาจยกยอตนว่าเก่งว่าดีในแง่ใดๆเลยนอกจากจะกล้าตำหนิตนอย่างไม่สะทกสะท้านมาเป็นประจำเพราะสิ่งที่ควรตำหนินั้นมีอยู่ในหัวใจแทบล้นฝั่งก็ว่าได้สิ่งนั้นคือทิฏฐิมานะที่ไม่ยอมลงใครเอาง่ายๆถ้าไม่ได้ต่อสู้จนสุดกำลังทิฏฐิที่มีอยู่เสียก่อนเมื่อเห็นท่าจะสู้ไม่ได้จริงถึงได้ยอมลงเพราะหมดหนทางต่อสู้สำหรับท่านอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนเคารพเทิดทูนอยู่เวลานี้ก่อนหน้าจะก้มลงกราบแบบบุคคลผู้สิ้นท่าก็ได้เห็นได้ฟังท่านมานานพอสมควรและได้ต่อสู้ท่านตามนิสัยคนที่มีทิฏฐิจักจนบางครั้งราวกับวัดจะแตกพระเนนจะร้างวัดเมื่อได้ยินเสียงกิ้งรีดกับพญาราชสีโต้วาทีกันบนกุฏิท่านอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยเหตุผลที่ตนเข้าใจว่าถูกซึ่งสุดท้ายผู้เขียนที่เทียบกับกิ้งรีดที่หมดฤทธิ์ก้มกราบและยอมตนเป็นที่เช็ดเท้าให้ท่านดุด่าเคี่ยนตีตามอัธยาศัยหากท่านผู้อ่านได้เห็นท่านแสดงออกทางมารยาทในอิริยาบถต่างๆและได้ฟังสำเนียงการแสดงธรรมอบรมราวกับราชสีที่กังวานด้วยอัจฉริยธรรมในแง่ต่างๆก็น่าจะมีความรู้สึกอัศจรรย์ภายในใจเช่นเดียวกับท่านที่เคยฟังมาแล้วจำนวนมากคงไม่สงสัยวิพากษ์วิจารณ์นิมิตภาพและอากัปกิริยาตลอดความรู้ธรรมแง่ต่างๆของท่านให้เป็นการกังวลใจท่านที่ประสงค์อยากทราบปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านโดยสังเขปที่ผู้เขียนมิได้อธิบายไว้โดยกว้างขวางละเอียดละออทั้งธรรมขั้นต่ำขั้นกลางและขั้นสูงก็กรุณาอ่านตามเรื่องท่านที่นำมาลงนี้คิดว่าจะพอเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติสำหรับท่านที่สนใจได้พอสมควรถ้าจะลงให้พิสดารมากไปก็เกรงจะฟั่นเฟือเหลือกำลังจะคิดค้นและปฏิบัติตามได้เนื่องจากความรู้ทางสมาธิก็ดีทางปัญญาก็ดีความวิมุตติหลุดพ้นก็ดีของท่านรู้สึกว่ากว้างขวางพิสดารเกินกว่าภูมิของเราทั้งหลายจะสามารถติดตามท่านได้ทุกแง่ทุกมุมจึงควรยุติปฏิปทาท่านไว้แค่กำลังของผู้เขียนเพียงเท่านี้ผิดถูกประการใดหวังว่าคงได้รับความกรุณาอภัยจากท่านผู้อ่านโดยทั่วกันประมวลปฏิปทาพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นการนำปฏิปทาของพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นมาลงมากท่านด้วยกันโดยสงวนนามท่านไว้เรื่องของบางท่านก็ยืดยาวพอควรแต่ของบางท่านก็สั้นโดยตัดเอาเฉพาะที่จำเป็นมาลงโดยไม่ได้ขออนุญาตจากท่านก่อนจึงขออภัยโทษโปรดเมตตาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดท่านนักปฏิบัติด้วยกันที่ได้นำปฏิปทามาลงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจและอนุชนรุ่นหลังได้ยึดเป็นร่องรอยปฏิบัติตามกลายเป็นประโยชน์แก่หมู่ชนไม่มีสิ้นสุดดังเราทั้งหลายที่ได้อาศัยบรรพบุรุษและครูอาจารย์พาดำเนินมาจนถึงสมัยปัจจุบันจึงพอมีหูมีตาอ้าปากได้บ้างไม่โง่เขลาเฝ้าร่างแห่งมนุษย์ผู้ควรฉลาดอยู่เปล่าๆยังพอมีสติปัญญาเอาตัวรอดได้ทั้งทางโลกและทางธรรมดังนั้นการนำปฏิปทาท่านมาลงเพื่อเป็นร่องรอยแห่งการปฏิบัติจึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนพระเนนอยู่บ้างดังกล่าวมาปฏิปทานี้เป็นที่ถูกจริตจิตใจท่านผู้ใดในตอนใดกรุณายึดไปปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งรกรุงรังภายในใจของเราให้เบาบางลงบ้างส่วนมากก็คือความเห็นแก่ตัวตามนโยบายของกิเลสที่มักพาคนให้เกียจคร้านในการงานที่ชอบและเป็นประโยชน์ในทางสงบสุขไม่กระทบกระเทือนตนและผู้อื่นนั่นแลเป็นงานที่กิเลสพาให้ขัดขืนไม่อยากให้ทำแต่ที่ไม่เกิดประโยชน์โดยชอบทำและเป็นความเสียหายทั้งแก่ตนและผู้อื่นนั้นมักชอบยุเราให้ทำอยู่เสมอทำได้มากเท่าไรยิ่งดีมันชอบและชมเชยส่งเสริมว่าดีทั้งที่ตนและโลกได้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนและตีเตียนเพราะงานนั้นไม่ถูกไม่ดี คนเราเมื่อมีธรรมในใจอยู่บ้างย่อมมีทางทราบความผิดถูกของตัวได้และมีการระมัดระวังไม่กล้าเอาตนเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งไม่ดีและเป็นโทษทั้งหลายฉะนั้นมนุษย์เราจึงดีเพราะธรรมเพราะความประพฤติมีคุณค่าเพราะความประพฤติสัตว์มีคุณค่าเพราะเนื้อเพราะหนังอวัยวะและกำลังงานของมันสัตว์ตัวหนึ่งๆตายลงไปเนื้อหนังมังสังตลอดอวัยวะต่างๆของมันเป็นเงินเป็นทองจนกลายเป็นสินค้าซื้อขายกันทั่วโลกให้คนและสัตว์ได้อาศัยมีความสุขเป็นชีวิตจิตใจตลอดมาส่วนคนตายแล้วไม่มีอะไรเกิดประโยชน์นอกจากกลัวผีกันเท่านั้นยิ่งเวลามีชีวิตอยู่สนุกทำตัวให้เหม็นคลุ้งไปด้วยความประพฤติที่เชือดเฉือนสมบัติและหัวใจมนุษย์ด้วยกันให้ฉิบหายวายปวงทำให้คนเกลียดกลัวกันมากมายเวลาตายไม่มีใครมามองหน้าศพมีหนำเขา ยิ่งอยากให้ตายวันละกี่ร้อยกี่พันคนแผ่นดินจะได้สูงขึ้นบ้างไม่หนักมากเกินไปแทบจะสุดหรือถล่มเพราะคนชนิดที่มีความหนักหน่วงเกินกว่าธรรมดาการทำตัวให้ดีด้วยความรู้ความประพฤติหน้าที่การงานที่สะอาดปราศจากโทษเท่านั้นจะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณค่าเกียรติยศชื่อเสียงให้คนเป็นคนสมบูรณ์แบบและทรงคุณค่าอันสูงส่งไม่มีประมาณไว้ได้ชาวโลกเคารพนับถือไม่มีใครรังเกียจเกียรติยศชื่อเสียงก็หอมหวนทวนลมใครอยู่ที่ใดก็อยากชมบุญญาบารมีเวลาตายก็สลายไปเพียงรูปร่างส่วนคุณงามความดีทั้งหลายยังฟุ้งขจรอยู่ในโลกมิได้สลายร่วงโรยไปด้วยปฏิปทานี้จึงเข้าใจว่าจะเป็นเครื่องประดับท่านนักปฏิบัติและวงกรรมฐานให้สง่างามได้ต่อไปเป็นเวลานานเพราะเป็นปฏิปทาที่ได้รับผลมาแล้วตามจริตนิสัยของท่านผู้หนักในแง่ใดแห่งวงปฏิปทานี้เนื่องจากปฏิปทานี้มีหลายแบบมีหลายรสหลายชาติที่ต่างท่านต่างปฏิบัติตามจริตของตนและได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนมาด้วยกันจึงได้นำมาลงรวมไว้ในที่แห่งเดียวอาจจะเป็นความสะดวกแก่ท่านที่สนใจเลือกเฟ้นเพื่อถูกกับนิสัยของตนของตนนำไปปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ต่อไปแต่ปฏิปทาสายนี้น่าจะเป็นความลำบากในความรู้สึกทั่วไปสำหรับท่านผู้เป็นต้นเรื่องก็รู้สึกลำบากทรมานเหมือนกันทั้งในขณะที่ทำและผ่านมาแล้วเพราะเป็นกิจที่ไม่ควรหลงลืมอย่างง่ายได้เนื่องจากเป็นกิจที่ออกมาจากใจจริงของผู้ทำแต่ละท่านและเป็นความทุ่มเทกำลังทุกด้านลงแบบไม่คิดชีวิตว่าจะเป็นหรือจะตายในขณะที่ทำมุ่งต่อผลที่ตนพึงหวังเป็นที่ตั้งเท่านั้นจึงไม่มีอะไรที่จะมามีอำนาจเหนือกว่าความหวังในธรรมเวลาผลปรากฏขึ้นมาก็สมเหตุคือถึงใจไม่มีทางตำหนิไม่ว่าท่านองค์ใดหลวงได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจลงจนถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายจริงๆแล้วผลที่ได้รับนั้นมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงใจจะอย่างไรก็ตามที่ว่าลำบากก็ไม่ปรากฏว่าท่านผู้ใดมีความเพียรยิ่งกว่าครูคือศาสดาไปได้เลยอย่างมากก็พออนุโลมได้ว่าปฏิบัติแบบลูกศิษย์มีครูสอนเท่านั้นเฉพาะผู้เขียนไม่มีอะไรทั้งฝ่ายเหตุและผลที่ควรจะนำมาออกสังคมหน้ากระดาษให้ท่านผู้อ่านใต้อ่านได้ชมบ้างเลยจึงขอเพียงได้นำเรื่องครูอาจารย์และเพื่อนฝูงที่ปฏิบัติด้วยกันมาลงให้ท่านได้อ่านก็พอแก่วาสนาของตนอยู่แล้วจึงขอเชิญวิงวอนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านและได้ปฏิบัติจนปรากฏผลเป็นที่พอใจเถิดจะสมเจตนาความมุ่งหมายของผู้เขียนที่ตั้งปณิธานไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมอยู่แล้วอย่างพึงใจในอวสานแห่งปฏิปทานี้จึงขอขอบคุณหม่อมหลวงหญิงกิตินพวงศ์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ศรีสัปดาห์เป็นอย่างยิ่งสุดจะกล่าวได้ถูกต้องตามความรู้สึกซึ่งอุตส่าห์ตามใจทุกอย่างที่ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมาทุกกรณีได้นำปฏิปทานี้ลงในศรีสัปดาห์แต่ต้นตลอดมาซึ่งสนวนป่าบางประโยคบางตอนผู้เขียนไม่สงสัยว่าต้องทำความยุ่งยากลำบากและฝืนใจแก่ท่านผู้ปฏิบัติตามอยู่เรื่อยมาแต่ก็จำต้องทนและปฏิบัติเต็มความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายแห่งหนังสือนี้เพราะความเป็นผู้มีจิตใจสูงเล็งเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมจึงกล้าเสียสละทุกอย่างด้วยความเต็มใจไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยจัดทำทุกท่านมาพร้อมนี้ขอความสวัสดีมงคลที่พึงปรารถนาจงเกิดมีแด่หม่อมหลวงจิตติบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำศรีสัปดาห์ทุกท่านดังใจหมายเถิดหนังสือปฏิปทานี้ห ากมีท่านผู้ศรัทธาพิมพ์แจกเป็นธรรมทานผู้เขียนมีความยินดีอนุโมทนาด้วยทุกโอกาสกรุณาทราบตามในที่เรียนมาแล้วนี้จะไม่เป็นกังวลในการต้องขออนุญาตอีกในวาระต่อไปแต่การพิมพ์จำหน่ายนั้นขอสงวนลิขสิทธิ์ดังที่เคยปฏิบัติมากับหนังสือทุกเล่มที่ผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเพราะมุ่งประโยชน์แก่โลกด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ประสงค์ให้มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันจึงขอความเห็นใจมาพร้อมนี้ด้วยขอความเป็นสิริมงคลที่โลกปรารถนาจงเกิดมีแด่ท่านผู้อ่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้ 1. รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา .com 2. รับฟังผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.รับฟังผ่านทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านทางดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band ความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเลตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191ท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมามีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนของเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่มันเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้เพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุตอนนั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องหลายจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 น.ร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาวันนี้เสนอตอนที่มีชื่อว่าน้องกับปาดขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: น้องกับปาดนิทานน้องกับปาดนิทานน้องกับปาดก็ท่าดีอันนี้เป็นนิทานสดนะ
3: คร
1: ับ นิทานสดสมัยทุกวันนี้อ่ะคือว่าน้องกระป๋าบ้านนั้นก็ยังอยู่เราผ่านไปผ่านมามองเห็นบ้านเรายังขบขันก็ของเขากลายไปกี่กับกี่กันเนอะยังได้เรื่องของเขาได้เพราะว่าน้องกระป๋านี่ว่าเนี่ยผู้เข้ามาแม่คือน้อมพี่แกมาเล่านั่นคือน้ำเมื่อแกอยู่บ้านเขาอยากทำเฮียน้องสูงบ้านน้องสูงบ้านเขาบ้านคำชะอีบ้านใหญ่บ้านนี้นี้น้องกระปากก็อยู่ฝากทางนั่งเกิดกันแล้วบ้านตรงเฮียอยู่ทางฝากทางโน้นไอ้อันนี้เป็นป่าเสือเป็นดงใหญ่เป็นป่าเสือมาคือว่าคือแกเล่าให้ฟังแกพูดมันมีขบขันอยู่ที่บ้านแกนั่นก็แม่เขาปล่อยไว้กลางไว้กลางนาหน้าแล้วเขาไม่ปลูกไม้ม้าไม่ได้ขบขอกนะเขาหากินบนผ้าอยู่กลางป่าก็ป่าเป็นป่าเสือเรื่อยไปเสือมากัดม้าเสือมากัดม้ามากินม้าแล้วเขาเลยไปขัดห้างจับดินเสือพอดีเสือมากินซากม้าเขาก็ยิงเสือตายพอยิงเสือตายแล้วก็ตอนเช้าคนก็หลั่งไหลไปดูโอ้ยพวกเราไม่ว่าที่ไหนเป็นไทยมุงทั้งนั้นแหละเพราะว่าเขายิงเสือตายแล้วตอนเช้าเนี่ยไปหมดทั้งบ้านเลยไม่ว่าจะไปหมดทั้งบ้านหมาก็ไปม้าก็ไปที่พ่อไปแล้วคนก็ลุมเขาไปดูเสือจะเสือมันตายแล้วเสือโค้งใหญ่ถูกยิงตายแล้วเขาก็ไปไอ้ที่คนไปหมาก็ไปที่เนี้ยมันคงจะไปทางใต้ทางเหนือลมถ้าไปทางใต้ลมนี่มันจะได้กลิ่นมันจะขิงเลยอ่ะพอกลิ่นเสือก็หมามันเร็วนี่มันคงจะไปทางเหนือลมแต่งั้นเขาก็เลยเงี้ยใจอยู่ยากนะหนึ่งบาทเยอะห้างหกบาทเจ็ดบาทแล้วนะพอคนยุ่มไปหมามันก็ไม่รู้ว่าเสือสามก็ไปกับคนไปเขาจับเอาหมาตัวนี้อ่ะมันคงอยู่ทางเหนือลมเสืออยู่ทางนี้มันคงอยู่ทางเหนือลมมันจึงไม่ตื่นมันจึงไม่กลัวเอาไปก็เห็นหมาก็จับหมาโยนใส่หลังเสือที่ฟาดใส่หลังเสือโต๊ะตรงนี้พอมองเห็นรู้ว่าเสือเนี่ยแก้เสียขี้ทะลักออกหมดเลยบนหลังเสือมีแต่ขี้หมาก็หมดท้องเลยโอ้ยมันขี้เยอะกันนะแก้เสียแล้วขี้ทะลักออกแล้วก็เห็นเลยเห่าว่าเขาถึงบ้านไปถึงบ้านแล้วไม่ยอมอยู่บ้านโดดลงไปทุ่งนาเห่าทุ่งนาทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมเข้าบ้านเลยหมาจนมันอ่ะนี่ก็แกพูดครบคันนี่แหละนี่ก็จึงมาถึงไอ้ที่หนองกระป๋านี่แหละพอแกเองเป็นคนเล่าพอแกบ้านก็อยู่ใกล้เคียงกันแกก็เล่าว่านี่ทานสดเลยอ่ะพ่อค้าเข้ามาซื้อวัวใจตาคนยังใจเลี้ยงวัวฝูงเอาไว้เขาก็มาซื้อวัวเขาก็มาต่อราคากันเจ้าของจะเอา4บาทพวกค้าเขาให้ตัวละ3บาทต่อกันอยู่กับบ้านคนทางล่างเขามีบ้านสูงนะข้างล่างเขาหลับวัวควายอยู่ข้างใต้ถุนข้างบนบ้านเป็นคนอยู่อันนี้บ้านมันจึงสูงแล้วก็มีชานอยู่ข้างนอกมีเป็นบ้านอยู่ข้างในไอ้ชานสำหรับรับแขกรับคนก็อยู่ข้างนอกเนี่ย พวกพ่อค้าเขาก็ไปขึ้นไปร่างบนชานนั่นแหละบนชานพักนอกกำลังต่อรองราคาเพิ่มไปวิ่งเลยปล่อยหำไม่รู้ตัวที่ก็ตอนนั้นเขาก็ให้เพียง3บาทฉันก็จะเอา4บาทอยู่นั่นแหละต่อไม่ลงกันเจ้าของคนนั้นก็จะเอา4บาทคนก็พอค้าก็ให้3บาทพอดีเมียขึ้นมาจากบันไดมาที่ขึ้นมาจะเข้าไปในบ้านมีผ่านทางมาเนี่ยจะเข้าบ้านพอดีเห็นผัวนั่งปล่อยหำอยู่ที่สี่ก็อายเขาอยู่ว่าไงเห็นผัวตัวเองนั่งปล่อยหำเลยขยิบตาใส่ผัวกำลังเพลินต่อรองกันอยู่กับราคาจะไปสนใจก็หำอะไรวะถ้าเมียเขาหยิบตาใส่ว่าเท่านั้นเองฉันนี่ขึ้น4บาทโอ้5บาทเลย4บาทยังลงก็ไม่ได้เนาะ5บาทคือเรื่อยเลยแล้วอย่างว่ามันยังไงตั้งแต่3บาทก็4บาทก็ยังลงก็ไม่ได้แล้วขึ้นยังไง5บาท6บาทไม่เอาแล้วนี่เขาก็เลยลงไปเมียก็อยู่ในบ้านนั่นแหละพอเขาลงไปแล้วก็เมียก็ออกมาเขาลงก็ไปยุ่งเยอะไปหมดแล้วเมียก็ออกมาก็ซื้อเขาให้3บาทมันก็ควรขายเขาแล้วแล้วทำไมจึงไม่ขายเขาเที่ยวว่างั้นก็แกขยิบตาอยู่ฉันแล้วก็ให้ฉันขึ้นราคาฉันก็ขึ้น5 บาทจะไปขึ้นยังไงจะปล่อยหำให้เขาอยู่มันอายเขาจะตายแล้วโอ้ยจะได้ไม่ได้เดี๋ยวคราวนี้หำพากาจุกเขาก็ไปเลยแล้วก็จะเรียกวิสาสก็ปาด5 บาทเข้าใจไหมพวกไม่มีวาสนาไม่ได้ฟังคือเรื่องมันมีมาอย่างนั้นก็พูดทำน้อมแบบไม่ทีน้อมแบบจะเล่าให้ฟังแต่บ้านอยู่บ้านคำเนี่ยใกล้กันก็เลยมันก็เลยจำได้เวลามาสัมผัสก็เล่าให้ฟังพอได้สองครั้ง4 บาท 5 บาทขึ้นเยอะอันนี้5 บาท 5 บาทแล้ว
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2545มีชื่อธรรมว่าท้องเต็มแต่จิตใจหิวโหยขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ทองคำเอาเข้าครั้งหลวงศีลธรรมเอาเข้าหัวใจของพระของเดินของชาวพุทธเรานะศีลธรรมสำคัญมากศีลธรรมภายในใจหนุนได้ทุกอย่างสมบัติข้างนอกมีมากก็สู้ไม่ได้เลยศีลธรรมภายในใจหนุนได้หมดนะปากันจำเอาไว้นะวันนี้ก็มีพระมาเท่าไหร่ฮะ39เลยนี่พระมามากทุกวันมาตั้งใจมาศึกษาอบรมแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจพระลูกพระหลานให้ได้สืบทอดศาสนาต่อไปด้วยความน่าดูน่าชมอบอุ่นทั้งตนและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยนะอย่าไปสุ่ม4สุ่ม5ไปที่ไหนก็โก้เก๋ๆพระโก้เก๋นี่ดูไม่ได้นะพระโก้เก๋ให้โก้เก๋ในศีลในสมาธิในปัญญาศรัทธาความเพียรนั่นนี่แหละโก้เก๋ในนี่ศาสดาองค์เอกโก้เก๋เป็นสุขด้วยความโก้นี่ความโก้ของกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟใครโก้มากเท่าไหร่คนนั้นจบมากนะไอ้เรื่องโก้กับกิเลสเนี่ยโก้พระเจ้าอย่าไปอวดดีกับกิเลสนะสอดหัวให้เข้าไปให้มันตัดคอเอาตัดคอเอาละใครเก่งกับกิเลสเดี๋ยวนี้ลูกพวกชาวพุทธเรามักจะเก่งกับกิเลสนะเก่งก็ต่อกิเลสแล้วดูถูกหยาดหยามทำนี่แหละกำลังจะสร้างความร่มจมให้แก่ชาติไทยเราทั้งที่เป็นชาวพุทธไม่มองดูพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บ้างเลยนี่เสียนะพี่น้องหลายจำให้ดีหลวงตาตายไปแล้วนี่จะไม่มีใครพูดอย่างนี้นะคนนั่นก็เจริญพรคนนี้ก็เจริญพรแล้วมีแต่เจริญพรเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วขี้เต็มส้วมเต็มฐานไฟเต็มหัวใจนี่เจริญพรของกิเลสถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วทำอะไรนั่นเห็นไหมเจาะเขาแล้วจะตีกิเลสนั่นน่ะทำอย่างนั้นมันผิดนั่นเห็นไหมน่ะขู่กิเลสฟัดกิเลสนั่นน่ะเรียกว่าทำนี่ละ
3: ภาษาธรรมเป็นภาษาชะล้างภาษากิเลสภาษาสั่งสมฝืนไฟให้พี่น้องหลายจำนะท่านทั้งหลายจะไม่เคยได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมทั้งๆที่ถือพุทธศาสนาระยะที่หลวงตาออกมาช่วยชาติบ้านเมืองเวลานี้ค่อยๆออกมาเป็นลำดับลำดับเป็นภาษาธรรมะแต่กิเลสไม่ชอบทั้งนั้นเนี่ยภาษาขวานผ่าซากนี่ว่าอย่างนั้นนะขวานผ่าซากก็ซากกิเลสแล้วฟาดมันคอขาดลงไปเป็นอะไรตัวอะไรที่จะมันที่มีที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกเวลานี้ไม่ใช่กิเลสจะคืออะไรธรรมไม่เคยมีเด็ดขนาดไหนวิตเด็ดปราบกิเลสทั้งนั้นเรื่องธรรมเรื่องกิเลสอ่อนนิ่มเท่าไรโอ้ยเอาตับปอดไม่มีเหลือเลยนะพากันตั้งใจพาเดินเราตั้งใจมาศึกษาทุกองค์ทุกองค์ให้ดูให้ดีนะสอดส่องมองที่จะเป็นอัตเป็นธรรมเป็นประโยชน์แก่ตนเข้ามาดูอะไรให้คิดคิดด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยสำคัญมากนะอย่าสักแต่ว่าอยู่สักแต่ว่าไปใช้ไม่ได้นะไปที่ไหนก็เที่ยวที่ไหนก็มีแต่ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราทั้งหมดคนนั่นก็อาจารย์เราคนนี้ก็อาจารย์เราอาจารย์เรามันมีแต่อาจารย์ของเราของเราตัวเราเป็นยังไงมันไม่ได้ดูนะเอาครูบาอาจารย์มาอวดเพื่อว่าความดีความดีทั้งที่มันไม่มีเลยนะความดีอวดแบบนั้นนะพากันตั้งอกตั้งใจนะเรื่องธรรมพระพุทธเจ้านั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นอย่าให้กิเลสมาลูบจมูกเล่นนะว่าบาปบุญนรกสวรรค์คือล่าสมัยนิพพานไม่มีนี่มีแต่กิเลสหลอกโลกที่จะทำลายโลกให้จมด้วยกันทั้งนั้นล่ะทำคงเส้นคงวาหนาแน่นมากี่กับกี่กันกิเลสก็เช่นเดียวกันเป็นข้าศึกศัตรูต่อกันมาตลอดเอาใครหนักทางดีดีไปเรื่อยๆเนี่ยใครหนักทางชั่วชั่วเรื่อยๆชั่วจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยนี่เพราะวิ่งตามกิเลสนะกิเลสดูไหมความโลภโลภไม่รู้จักเป็นจักตายโลกเขามีปัจฉาคนที่โลภมากๆไม่มีปัจฉากลับว่าตัวจะเอาหัวคำฟ้าไม่เคยตายกับใครสุดท้ายก็เอาไฟเผาคนหัวคำฟ้านั่นแหละให้อย่าลืมเนื้อลืมตัวนะนี่ความโลภมันลบปัจฉาทั้งหมดนะลืมเป็นลืมตายมีแต่จะดับจะดีจะมั่งจะมีมันมีขี้หมาอะไรล่ะไปที่ไหนเห็นตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้หัวใจสัตว์โลกดีดดิ้นกิริยามารยาทก็จะเป็นจะตายภายในใจนี่คือไฟเผาหัวใจสัตว์ได้แก่ไฟกิเลสนี่แหละความโลภมันผ่านแสดงความโกรธเป็นไฟเผาได้หมดราคะตัณหาหามันมามากๆถ้าอยากขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นนะเอาผู้ชายคนหนึ่งไปหาเมียมาสัก100คนเรียกผู้หญิงคนหนึ่งไปหาผัวมาสัก 2,000 คนเอามาอวดกันสิคู่ผัวคู่เมียคู่นั้นใครจะเก่งอวดโลกดูสินี่แหละพวกจมทั้งนั้นแหละพวกกินไม่อิ่มกินไม่พอกิเลสมีแต่ความดีดความดีหิวโหยตลอดเวลาคืออะไรคือกิเลสทำมาได้อิ่มเป็นลำดับลำดาจำไม่หนีนะคำนี้นะให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าถ้าอยากเป็นคนดีคนดีมีฝั่งมีฝามีหลักมีเกณฑ์ เป็นที่ยึดที่เกาะขอให้ยึดธรรมพระพุทธเจ้านะยึดกิเลสพังทั้งนั้นพังทั้งนั้นนะจำไม่ดีลูกหลานต่อไปนี้จะให้พรพูดมากๆมันหิวข้าวแล้วเดี๋ยวมันฆ่าเด็กเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวนะเดี๋ยวเอาเด็กมาต้มยำนะยังไงบอกทั้งนั้นก็มีคนสนใจธรรมะอยู่มากเพราะว่าเขาเรียกว่ารักเทพสัตว์
4: เทพสัตว์ครับ
3: เนื่องมันมีตั้งหลายประเทศพวกลาวเขมรเวียดนามซึ่งเป็นชาวพุทธและคนไทยเราด้วยก็ร่วมอยู่ในนั้นเขาพวกนี้พวกชาวพุทธเพราะฉะนั้นเขาจึงสนใจธรรมะจากทางนี้ไปเวลานี้ธรรมะเราไปจะอยู่ที่รักเทพสัตว์เรามากที่สุดเฉพาะอย่างยิ่งก็คือธรรมะดวงตานี่แหละไม่ไปไหนอ่ะนี่ธรรมะดวงตาออกจากนี้ก็ไปเมืองนอกก็คือไปสารักเทพสัตว์อย่างนี้ก็ออกกับธรรมะของเราที่เทพอยู่ที่ทั้งนั้นน่ะไม่เห็นองค์ไหนไปเทพหรอกมีไหมมีพระองค์ใดบ้างที่เทพช่วยแบ่งนักแบ่งเบากันอยู่แล้วมีที่ไหนบ้างไหม
5: มีเร็วๆนี้ที่ไปจำพรรษาแล้วครับไปเผยแพร่ของไม่เคยจะจริง
3: นะ
5: ไปเผยแพร่ของปลอมให้เขาฟังเขาเลยต้องเอาธรรมะ
3: ฮะ
5: เลยต้องเอาธรรมะของหลวงตาของจริงไปฟังให้ชัดเจนพวกนั้นจะได้ไม่สับสนครับพวกเท็กซัสจะได้ไม่สับสนนะครับ
3: อันนี้มันก็ไม่พ้นที่เราจะต้องพูดเลยนะ พราะทางโน้นมากระเทือนกับเราทางเช็คสั่งเขาในเรื่องเวลาความเคลื่อนไหวของภาคพิเศษไปยังไงต่อยังไงให้เขาฟังเราส่วนมากก็มีแง่ที่เขาสงสัยหรือแง่ไม่แน่ใจเลยก็มีว่ามันก็ถามมาทางนี้แล้วพูดเรื่องราวทางโน้นมาทางนี้เท่ากับเป็นการถามในตัวนี่มันก็เมื่อการถามในตัวมันก็ต้องมีการตอบกันสุดท้ายก็เลยประหนึ่งว่าเป็นการถามการตอบไปกับปัญหาเหล่านี้แหละพระไปอะไรศาสนาอะไร
5: ก็หินตาเทศว่าจะเป็นศาสดาองค์ใหม
3: ่นั่นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นสำหรับธรรมของเราแล้วเราพูดกงๆสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เคยหวั่นกับอะไรเลยมันเหนือหมดเราพูดอย่างจริงนะสอนพี่น้องทั้งหลายนี่มาโกหกพี่น้องทั้งหลายเหลือมานี่มันควรจะตายนะจึงได้เร่งทำเข้าเพื่อให้เข้าสู่หัวใจพี่น้องชาวไทยเราเพราะได้ยึดเป็นหลักเป็นเจนไว้เป็นที่สักการะบูชาเป็นที่อบอุ่นในจิตใจธรรมนี่แหละจะพาไปขึ้นสูงขึ้นสูงเรื่อยเรื่องกิเลสเรื่องไม่เอาไหนในมีแต่จมทั้งนั้นนะให้พากันระวังให้ดีนะศาสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่เคยโกหกโลกเลยแต่กิเลสมันโกหกโลกตลอดมาเนี่ยแต่เราก็เชื่อทางกิเลสซะมากมันถึงจมไปจมไปจมไปจริงๆใครต้องการความสุขด้วยกันมันแน่โลกเนี่ยแต่เวลาก้าวไปมันถูกจูงมาทางความผิดเสียที่แล้วมันก็ไปกองทุกข์เสียหนูมันแหลมคมมากนะกิเลสนะให้ขึ้นต่อกรกันบนเวทีซะก่อนเราถึงจะทราบเรื่องราวของกิเลสว่ามีความละเอียดแหลมคมขนาดไหนในสามเดือนโลกธาตุนี้ที่นี้ให้กิเลสอย่างเดียวไม่มีใครเหนือกิเลสเลยก็มีธรรมเท่านั้นที่เหนือโลกธาตุดีนี่กี้ลงมาหากิเลสธรรมนี่แหละมาชาล้างกิเลสมันเท่ากับส้วมกับฐานมันสร้างความสกปรกรกรุงรังให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่สัตว์ทั้งหลายไม่ไว้หน้ากันเลยนะไม่ไว้หน้าไม่เว้นด้วยอย่างนี้ตลอดมาธรรมะต้องได้มาชะมาล้างพอหน้าดูหน้าชมผู้ผ่านพ้นไปมันก็มีก็มีก็มีเมื่อมีการชำระการยอมรับการชะล้างอยู่ก็มีเวลาที่จะค่อยสะอาดสะอ้านไปได้คนเรา นอกจากจะจมไปถ่ายเดียวไม่สนใจกับสิ่งชะล้างแล้วมันก็ช่วยไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ก็ช่วยไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับเราผู้จะยอมรับมากน้อยมีก็ชะล้างกันมาตลอดจนกระทั่งบัดนี้ศาสดาองค์ไหนตรัสรู้ขึ้นมามาชะล้างของสกปรกเหล่านี้ไม่ใช่ชะล้างอะไรสกปรกเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์ไม่มีความสะอาดความสกปรกที่ไหนนอกเนื้อไปจากหัวใจของสัตว์ความสุขและความทุกข์ก็อยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกทั่วไปเพราะกิเลสอยู่ที่นั่นตัวเป็นเหตุสร้างความชั่วช้าลำบากทีนี้ธรรมก็เกิดก็อยู่ที่ใจเกิดที่ใจด้วยกันไม่มีที่เกิดกิเลสและธรรมไม่เกิดที่ไหนเกิดที่ใจดวงเดียวกันของสัตว์โลกนี่ให้พากันจำข้อนี้ไว้ดีนะเราจะเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศกว้างแสนกว้างกิเลสจะไปเที่ยวหาหลบซ่อนที่นั่นที่นี่ไม่มีจะอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดที่เด็ดจะมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความทุกข์จึงมีอยู่ทั่วไปเพราะกิเลสเป็นตัวสร้างทุกข์ทั้งนั้นสร้างความเพลิดเพลินให้เล็กน้อยน้อยพอเป็นเหยื่อล่อแล้วก็ความทุกข์เป็นเสี้ยนเป็นน้ำเป็นฟืนไฟเผาตามหลังไปเลยเรื่องความล่อลวงของสัตว์โลกนี่ก็คือกิเลสมันล่อลวงให้ดีให้ดิ้นไปตามมันแล้วก็จะสมหวังอย่างนั้นสมหวังนี้ก็มีแต่หวังหวังที่นี่ผิดหวังผิดหวังนั้นเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็เป็นเรื่องของกิเลสหลอกโลกทั้งนั้นนี่มันเต็มโลกเต็มสารโลกไหนที่จะมีความสุขไม่มีเอาธรรมเขาจับนะเราไม่พูดอะไรให้นอกเหนือจากธรรมไปเพราะธรรมเคยสอนโลกมานานแล้วโลกที่จะพ้นจากทุกข์เพราะธรรมเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีสามเดือนโลกธาตุไม่มีอะไรที่จะฉุดลากจิตใจของโลกที่ถูกกิเลสปกคลุมหุ้มห่อหรือบีบบังคับเอาไว้ที่ให้หยุดพ้นออกไปได้มีธรรมเท่านั้นสองอย่างนี้เองเป็นข้าศึกต่อกันอย่างอื่นไม่มีดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเลยเขาเป็นข้าศึกศัตรูต่อผู้ใดร้อนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาร้อนหนาวเขาไม่รู้เขาหนาวเป็นธรรมดาของเขาเห็นเราผู้มีความรู้อยู่ภายในใจสัมผัสอะไรก็ทราบโดยชัดว่าอันนั้นร้อนนี่หนาวอันนั้นสุขอันนี้ทุกข์เกิดที่หัวใจนะไม่ได้เกิดอยู่ที่อื่นใดนะดินฟ้าอากาศเขาไม่มีความรู้สึกร้อนเขาก็ไม่รู้สึกเขาว่าร้อนนะหนาวเขาไม่รู้สึกว่าเขาว่าหนาวเช่นทุกอย่างนี้ทุกเองก็ไม่รู้สึกว่าตัวเป็นทุกแต่ผู้ไปสัมผัสทุกต่างหากได้รับความทุกข์ความลำบากนั่นแหละให้พากันจำไว้นะ เนี่ยก็รวมแล้วที่ไหนเป็นที่รวมแห่งความสุขและความทุกข์ก็คือใจรวมความทุกข์ก็คือกิเลสเป็นผู้สร้างขึ้นมาให้เกิดความทุกข์ความสุขก็คือธรรมเป็นผู้สร้างความดีงามของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องท่าล้างกันท่าล้างกันพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปได้คนเราไม่ทุกข์โดยสายเดียวนอกจากผู้สร้างกรรมอย่างไม่มีประณีประสัยเลยนั่นจบได้อันนั้นนะไอ้ผู้ที่ยังมีรู้สึกเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่แล้วผู้นี้มียาเป็นเครื่องบรรเทาเหมือนคนไข้เขาบอกหาหมอมีทางหายได้นะนี่ถ้าเรายังมีความรู้สึก ในอัตในธรรมขยะขยงต่อบาปต่อกรรมมีความกระหยิ่งยิ่งย่องต่อบุญต่อศูนย์ผู้นี้มีทางไปได้ถ้าเป็นโรคก็เข้าโรงพยาบาลแล้วหายมาเป็นคนปกติได้แล้วนะถ้าไม่ยอมเชื่ออะไรเลยไอ้โรคไม่เชื่อหมอก็คือโรคตายโดยสายเดียวไม่เชื่อหมอไม่เชื่อยาตายโดยสายเดียวเท่านั้นแม้โรคเล็กๆน้อยๆมันก็ตายได้เพราะมันกินตามความต้องการใช้ตามความต้องการไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นของแสลงเพราะไม่เชื่อใครนะแล้วสุดท้ายก็จะของมันเป็นผู้จบนี่ทำพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเราให้พากันนั่นนะให้พากันอุตส่าห์พยายามนะหลวงตาก็บอกชัดๆแล้วเราไม่ได้พูดเพื่ออะไรในโลกอันนี้แล้วว่าพูดเพื่อเราก็ไม่เคยไม่มีที่จะตั้งใจสงเคราะห์สงหาเราหรือว่าหนุนเรายังไงขาดตกบกพร่องอะไรเราไม่มีเราก็บอกเราไม่มีมีแต่เพื่อโลกล้วนๆที่ตะเกียบตะกายอย่างนี้ไม่ได้เพื่อใครนะเพื่อพี่น้องชาวไทยและสัตว์ทั่วโลกดินแดนนั่นแหละสำหรับเราเองเราไม่มีเราบอกไม่มีนี่เราทำมาท่องพูดอย่างโกงไปโกงมา การทำการทำงานทางดีทางชั่วมีงานมีการทางดีทางชั่วได้ผลขึ้นมาดีชั่วมากน้อยอย่างไรเขาก็มาพูดกันได้เช่นไปเล่นการพนันวันนี้ไปเล่นการพนันเสียไปเท่าไหร่ได้ไปเท่าไหร่เขาพูดได้เขาไม่เห็นปิดปากเขาพูดอย่างธรรมดาดาของนักพนันแล้วทีนี้การสร้างคุณงามความดีเราหาคุณงามความดีได้มากน้อยเพียงไรวันนี้ไปยังไงได้ไปทำบุญให้ทานหรือรักษาคุณงามความดีอะไรบ้างหรือวันนี้จะภาวนาเป็นไงจิตใจสงบอย่างไรบ้างเราพูดได้ทำไมเราจะพูดไม่ได้เราหาหน้าที่การงานใดแล้วก็นำหน้าที่การงานที่เป็นผลขึ้นมาได้มากน้อยเพียงนั้นเหมือนกันทำไมเราจะพูดไม่ได้ทำพูดไม่ได้ของที่เดชมีอำนาจมากเย็บปากผู้ปฏิบัติทำให้หมดไม่ให้พูดให้พูดแต่เรื่องของที่เดชอย่างเดียวโลกนี้แม้ก็มีแต่ฟืนแต่ไฟที่มันจะเย็นได้เพราะทำแต่ทำออกไม่ได้จะทำไงอะไรจะดับฟืนไฟที่มันเผาร้อนอยู่ภายในจิตใจของสัตว์เพราะฉะนั้นจึงพูดได้เรื่องทำเรื่องโลกพูดได้ด้วยกันเพราะมีการทำด้วยกันมีผลด้วยกันผลได้มากน้อยอย่างไรพูดได้ทางชั่วก็พูดได้นะทางดีก็พูดได้ทำไมจะพูดไม่ได้นี่เราปฏิบัติศีลธรรมก็เป็นอย่างนั้นอย่างหลวงตาที่สอนพี่น้องตลายนี่เราก็ไม่เคยได้คิดได้คาดก็บอกแล้วอันนี้บอกมาลูกสี่ข้างแล้วปฏิบัติตนด้วยความตะเกียกตะกายเสือกทานมาเป็นลำดับลำดาแต่เพราะความอุตสาห์พยายามไม่หยุดไม่ถอยเอาล้มลุกขึ้นมาต่ออีกอยู่อย่างนั้นหลายครั้งหลายหนฝึกซ้อมกันไปฝึกซ้อมกันไปเสียท่าให้คู่ต่อสู้แง่ไหนแง่ไหนจับเอาไว้จับเอาไว้นั่นแล้วได้ท่าตรงไหนจับเอาไว้เป็นอัคคีพยานส่งเสริมแง่อุบายที่ถูกต้องนั้นให้มีกำลังมากขึ้นก็ต่อสู้กันไปต่อสู้กันไปนี่ละท่านว่าธรรมคือน้ำที่สะอาดท่าล่างของสกปรกและแก่กิเลสที่มันสร้างกองทุกข์ขึ้นมาในหัวใจของเรายกตัวอย่างเช่นเรานั่งภาวนาจิตไม่อยู่จิตดีจิตดิ้นก็ไม่ดีไม่ดีไงกิเลสมันมีพลังขนาดไหนมันดันออกมันอดมันมีเวลาที่กิเลสอิ่มพอไม่มีมีแต่หิวจะโหยอยู่ตลอดเวลาท้องนี่กินจนไม่มีท้องที่จะใส่ท้องน่ะเต็มแต่จิตใจหิวโหยคือเรื่องของกิเลสไม่ยอมอิ่มพอเลยตลอดกับตลอดกันก็ไม่มีคำว่าอิ่มพอคือกิเลสได้เท่าไหร่ยิ่งดิ้นได้เท่าไหร่ยิ่งดิ้นคือกิเลสนั่นแหละเป็นไรไปส่วนธรรมไม่เป็นอย่างนั้นนะหรือธรรมพอเราเอายกตัวอย่างเช่นนักบวชผู้มุ่งต่อศีลต่อธรรมอย่างยิ่งต่อมรรคผลนิพพานอย่างยิ่งแล้วท่านเริ่มบวชปั๊บในวันท่านจะเริ่มมีความสุขภายในใจความระมัดระวังจะรอบตัวรักษาระวังความชั่วไม่ให้เข้ามาผ่านภายในใจทำลายตัวเองแล้วรักษาความดีไม่ศีลของเราด่างพร้อยเพียงคราวนี้เย็นแล้วนะนักบวชในวันนั้นละเย็นในวันนั้นเลยที่พยายามตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลรักษาธรรมและปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลา อิริยาบถทั้งสี่เว้นตลับนั่นเท่านั้นแล้วจิตใจก็ยิ่งมีความอบอุ่นเป็นลำดับลำดามันเห็นชัดอยู่นั่นนี่แหละธรรมเข้าอยู่ที่ใจนะคุณงามความดีเป็นเครื่องเสริมจิตใจให้มีความสุขความสะดวกสบายอบอุ่นทุกอย่างขึ้นไปเป็นลำดับลำดาเนี่ยทำอยู่กับใจดูเอาที่ดูเจ้าของเห็นที่นี่พอศีลก็ดีที่นี่ทำพยายามตั้งใจภาวนาให้จิตมีความสงบเพราะกิเลสมันตัวยุ่ยแย่ก่อควรมันทำทุกอย่างที่จะให้เกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายและสร้างความทุกข์ใส่หัวใจตัวเองมันทำอยู่ตลอดเวลาที่เวลาเรามาภาวนาจิตกิเลสมันก็ดันออกไปมันอยากให้คิดอย่างนั้นอยากให้คิดอย่างนี้คิดตลอดเวลาทางธรรมะระงับดับความคิดที่กิเลสคิดนั้นเอาความคิดของธรรมเข้าแทนเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธให้บังคับอยู่กับพุทโธพุทโธนี่แหละทำอบริกรรมเป็นคำใดก็ตามซึ่งเป็นอารมณ์ของธรรมแล้วเรียกว่าถูกต้องเท่านั้นถ้าเจ้าของชอบเจ้ากัจจินิสัยของข้อใดให้จับข้อนั้นเอาไว้เอาธรรมนี่บังคับจับไว้ดีนะมันจะดันตรงนะกิเลสนี่แหละอารมณ์เรื่องของกิเลสอารมณ์มันแสดงออกมาคืออยากคิดอย่างนั้นน่ะคิดอย่างนี้นะมันดึงออกเรื่อยนะทั้งนี้บังคับไม่ให้คิดบังคับด้วยความคิดของธรรมคือพุทโธหรือคำบริกรรมบังคับเอาไว้มันจะเป็นจะตายยังไงมันจะคิดจะไรไม่ยอมคิดบังคับกันไม่นานนักนะแล้วจิตจะค่อยสงบลงค่อยสงบลงนี่อารมณ์ของธรรมสืบเนื่องกันด้วยคำบริกรรมโดยความมีสติจะค่อยสงบลงเนี่ยพอจิตสงบแน่วลงไปนี่เห็นโทษแห่งความวุ่นวายแล้วทีนี้ที่กิเลสมันผลักมันดันออกไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่นี่มาเห็นความสงบเป็นสุขไม่มีอะไรกวนแต่ความ

าแท้ๆนะไม่ได้สนใจกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นพอเท่านั้นพอท่านไม่ได้เป็นอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์กับธรรมนั่นจิตใจก็มีความสงบเอิบอิ่มอยู่ภายในใจแล้วอยู่ที่ไหนมันก็สบายไปหมดต้นไม้ภูเขาอะไรเขาไม่มีอะไรมีแต่ใจของเราที่สงบเย็นสงบเย็นมันก็เห็นเด่นอยู่นี่ที่ที่นี่มีความสุขทั้งหลายในโลกที่เราเคยคิดเคยกว้านมาว่าความสุขจะอยู่ที่นั่นที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจอิ่มกับธรรมเป็นขั้นๆขึ้นไปเมื่อเราอบรมธรรมเข้าไปจิตของเราก็มีความอิ่มเอิบขึ้นภายในใจสบายสบายสบายอารมณ์ที่กวนใจได้แก่กิเลสมันก็ค่อยเบาลงเบาลงนั่น นี่แหละการอบรมตัวเองทั้งหลายจำวันนั้นนี่วิธีการที่เราทำมาแล้วนะนี่จากนั้นจิตมันสงบแน่วจนกลายเป็นจิตเป็นสมาธินี่อยู่ที่ไหนสบายหมดความคิดความปรุงที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายยากที่จะปรุงแต่ก่อนดับลงหมดนี่คิดขึ้นมาปรุงขึ้นมานี่ลำคาญความคิดของกิเลสแต่ละแง่ละแง่นี่สร้างความลำคาญให้แก่เราไม่อยากคิดมีแต่ความสงบแน่วอยู่ไหนอยู่ได้หมดนั่นเห็นไหมล่ะวันคืนปีเดือนมีแต่มืดกับแจ้งสำคัญอะไรสำคัญอยู่ที่ความสัมผัสกันระหว่างจิตกับธรรมหรือระหว่างจิตกับสุขกับทุกข์สัมผัสกันอย่างนี้เมื่อธรรมมีมากทุกข์ก็มีน้อยเนี่ยสุขก็มีมากขึ้นมาเรื่อยๆก็สงบเย็นเย็นเนี่ยเป็นขั้นนะเริ่มทำเป็นอย่างนั้นแล้วพอตัวสบายไปโดยลำดับไม่ดีดนะทำไม่ดีดเหมือนกิเลสนะกิเลสได้เท่าไหร่ยิ่งดีดยังสร้างความทุกข์ให้เจ้าของเหมือนกับหาเชื้อไฟก็มาเผาตัวเองเผาตัวเองตลอดนี่ส่วนธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปนี่เราพูดย่อๆพี่น้องหลายทราบจิตขั้นใดก็ตามมีความอิ่มพอในตัวเองสบายสบายยิ่งออกทางด้านวิปัสสนาปัญญาพิจารณาสอดส่องมองทะลุไปหมดนั่นนั้นยิ่งแล้วนั่นนั่นนะยิ่งกระจ่างแจ้งออกไปสิ่งไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันเห็นอยู่ในใจเพราะอะไรจึงไม่เห็นแต่ก่อนแล้วเพิ่งมาเห็นเวลานี้เพราะแต่ก่อนที่เหลี่ยมมันปิดเอาไว้มันไม่เห็นมองเห็นสิ่งอะไรที่มีอยู่รอบด้านมันก็ไม่เห็นเหมือนคนหลับตาแล้วหลับตาแล้วนี่สิ่งนี้มันก็ไม่เห็นนั่นนี่นะพอลืมตามามันมีอยู่แต่เมื่อไหร่เห็นแล้วสิ่งทั้งหลายมันก็เหมือนกันพอจิตใจเปิดออกชำระกิเลสตัวปิดบังนั้นออกหรอกมันก็ค่อยเริ่มเห็นทุกสิ่งตัวอย่างเริ่มเข้าไปเรื่อยๆนะจิตมันรู้ความเห็นลึกตื้นอย่างละเอียดจะขยายตัวออกไปฟังนั่นนี่ผลของการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกมาโกหกโลกหรือให้ปฏิบัติตามนี่ดูสิถ้ามันจริงจริงแล้วจะไปฟ้องพระพุทธเจ้าก็ได้ไหมว่าแต่นี่เรามันไม่จริงเงินทีไปฟ้องอะไรก็ไปฟ้องท่านจะตีหน้าผากพวกขี้เกียจคำเดียวเท่านั้นตีเปี้ยงแล้วหงายไปเลยหงายไม่หงายธรรมดาหงายหมาซะด้วยหงายไม่เป็นท่าเขาเรียกหงายหมาหงายที่จะต่อสู้กับความชั่วนี่เรียกหงายแมวตบไปเรื่อยล้มก็ล้มลูกก็ต่อยกันเลยก็กิเลสไม่ถอยนี่ที่นี่เวลาจิตมัน สว่างออกไปเท่าไหร่นี่นะพระพุทธเจ้าสอนไว้ตรงไหนที่นี่นะว่าบาปบุญนรกสวรรค์เปรตผีประเภทต่างๆนี่เห็นแล้วรู้แล้วใครมาสอนสัตว์ตาบอดสัตว์ยังไม่เห็นเอาให้เดินตามนี่นะสิ่งที่เหล่านี้จะปิดไม่อยู่มันจะได้รู้ได้เห็นนั่นแหละในตัวเองให้ขอให้เดินตาม แบบแปลนแผนผังคือธรรมที่แสดงไว้แล้วนี่นะแล้วจะรู้ตามเต็มภูมิของตัวเองเวลามันปฏิบัติไปมันก็รู้จริงๆรู้เมื่อเจอข้อนี้ยอมยิบไปออกไปความรู้ไปถึงพระพุทธเจ้าองค์สอนไว้หมดแล้วสอนหมดแล้วก็ยอมเรื่อยๆนี่ก็บุกเรื่อยๆ นี่พระพุทธเจ้าเอาธรรมมาสอนตาบอดหูหนวกรู้แล้วทุกอย่างเห็นอยู่เวลานี้ท่านเห็นทุกอย่างแล้วพอเปิดใจออกไปทางด้านปฏิบัติธรรมแล้วจะค่อยกระจ่างขึ้นเรื่อยๆนี่ไอ้หมดปัญหาสำหรับผู้ที่รู้ไปเลยห่านมันก็มีประดับ

ธาตุลมธาตุไฟพอลมจะสลายลงไปสู่ธาตุเดิมของตนแต่จิตดวงนี้จะออกแต่บุญกับบาปจะนำจิตดวงนั้นไปถ้าจิตมีแต่ความชั่วชาติโมกตายแล้วดีดผึ่งลงเลยถ้าจิตมีความดีแล้วก็พอหมดลมหายใจก็ดีดขึ้นเลยอำนาจแห่งบุญหนุนทันทีก็อยู่กันในหัวใจดวงเดียวกันเนี่ยใจดวงนี้ไม่เคยตายไม่มีคำว่าตายที่ว่าเกิดตายนี่เป็นเรื่องของใจดวงนี้เข้าไปอาศัยในธาตุขันธ์นั้นไปถูกปฏิสนธิวิญญาณเกิดพบนั่นพบนี้นั่นนะส่วนใจจริงๆไม่เคยตายหากเข้าร่างนี้ร่างนี้หมดสภาพเรียกว่าตายเอาไปเข้าร่างนั้นร่างนั้นตามบุญตามบาปของตัวเองนั่นแหละทีแรกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านชำระจนหมดไม่มีอะไรจะพาให้ไปเกิดไปตายอยู่แล้วบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเรื่องความทุกข์ก็ตัดสินใจลงในขณะนั้นว่าดุขังนัตถิอชาตัสสะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะคือเกิดก็เอาความทุกข์มาพร้อมนั่นแหละเมื่อทุกข์ไม่มีเมื่อไม่เกิดแล้วทุกข์ก็มีไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายด้วยถึงอมตะมหานิพพานท่านไม่ตายนี่ธรรมสอนว่าอย่างนี้ทุกโป่งสอนแบบเดียวกันหมดแล้วให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะศาสนาเราเขาเลี้ยวแหลมลงไปทุกวันสุดท้ายมีแต่ส้วมแต่ฐานเต็มบ้านเต็มเมืองใครก็ดิ้นหาตั้งแต่ความสุขความเจริญแล้วเวลาที่ได้รับมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเต็มหัวใจทั้งเปิดเผยทั้งลี้ลับอยู่ภายในตัวเสวยอยู่คนเดียวภายในตัวก็มีออกไปให้หมู่เพื่อนเห็นเป็นกิริยาที่โศกเศร้าโศกาอะไรร้องห่มร้องไห้เป็นการเปิดเผยแล้วนี่ให้โลกเห็นก็มีที่ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอยู่ภายในใจก็มีอยู่ด้วยกันสัตว์โลกนี่เพราะกิเลสนั่นแหละเข้าไปไฟเอาไฟไปเผาในหัวอกเข้าใจหรือเอาทำจับมันก็เห็นหมดนี่พระพุทธเจ้าไม่ขนาดนั้นสอนโลกได้ยังไงท่านไม่ได้สอนแบบหูหนวกตาบอดเหมือนเรานะ พวกเราเนี่ยมันอยู่ด้วยตาบอดหูหนวกนะเวลาตานี้จะไปเกิดที่ไหนมันก็ไม่แน่ใจเพราะเจ้าของไม่ได้สร้างความแน่ใจให้เจ้าของตานี้จะไปเกิดที่ไหนถ้าลงสร้างความแน่ใจแล้วตายไม่ตายมันก็รู้ภายในจิตใจ พูดโกงๆอย่างนี้นะเมื่อมันแน่ดูในหัวใจไม่มีอะไรจะเป็นนักรู้ยิ่งกว่าใจใจเป็นนักรู้แน่ทุกอย่างเมื่อเราสร้างบาปสร้างกรรมมากๆแล้วพอคิดถึงบาปคิดถึงความชั่วนี้จิตใจมันจะวูบขึ้นมาเป็นไฟเผาเจ้าของเห็นชัดๆนะคนที่สร้างความดีพอจะลึกถึงเรื่องความเป็นความตายนี้จิตใจจะมีความอบอุ่นปีที่เกาะที่ยืดนี่เพียงท่านนี่ก็ชัดเจนแล้วยิ่งเป็นนักภาวนาดูแล้วเห็นชัดเห็นประจักษ์เลยเชียวจิตใจหาเบาบางจากกิเลสมากน้อยเพียงไรมากน้อยเพียงไรมันจะรู้เป็นระยะไปเลยนะนั่นเดี๋ยวก็ทั้งเป็นที่แน่ใจเช่นอย่างเพียงพระอนาคามีท่านก็แน่ใจท่านแล้วพระอนาคามี ผู้สิ้นจากราคะตัณหาขั้นปฐมฤกษ์ทีเดียวท่านแน่เดี๋ยวปั๊บตั้งแต่นั้นมาพระอนาคามีจะก้าวเรื่อยเรื่อยเรื่อยจะไม่กลับมาถึงจะต่อชั้นนั้นชั้นนี้ก็ต่อไปเพื่อถึงที่สุดนิมุตคือพระนิพพานนั่นท่านแน่ใจตั้งแต่ท่านบรรลุอันนี้ลงไปแน่เป็นลำดับว่าจะหลุดพ้นจากทุกข์โดยเดียวยิ่งผู้สิ้นกิเลสแล้วผางที่เดียวหมดเลยอยู่ที่ไหนรู้หมดแล้วจะไปถามใครเรื่องเป็นเรื่องตายความรู้ใครจะเกินความใจของเราของเขาล่ะนี่มันก็รู้อยู่นี่นี่ละที่ว่าใจเป็นนักรู้รู้อย่างนั้นสิถ้าสร้างดีขึ้นมาก็รู้ประจักษ์อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้สบายสบายตายหายห่วงไปพร้อมทั้งที่ยังไม่ตายก็ไม่ได้ห่วงท่านหมดท่านปล่อยภาระหมดแล้วทุกข์ก็หมดไปด้วยกันนั่นถ้าผู้ที่ยังมียึดถืออยู่มากน้อยความทุกข์ก็แทรกอยู่ในนั้นในนั้นนี่เราทำพระพุทธเจ้าให้พากันปฏิบัติบ้างนะไม่ได้แล้วจะจมไปเลยนะ นี่ผู้อุตส่าห์พยายามใน 4-5 ปีมานี้ได้อุตส่าห์เต็มกำลังความสามารถธรรมะทุกประเภทออกหมดนะประเภทที่เรียกว่าประเภทที่เยี่ยมก็สอนพระแล้วเฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่าบันตาติดแทบไว้หมดประเภทนี้ประเภทเงียบๆสอนอยู่ภายในเวลาออกมาช่วยชาติบ้านเมืองนี่ก็เป็นแกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กมีบ้างเล็กน้อยแกงหม้อใหญ่คือคนส่วนรวมเป็นจำนวนมากสอนให้พอเหมาะพอดีกับขั้นภูมิของผู้จะรับไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนทั่วถึงกันก็ต้องอุตส่าห์พยายามสอนไปจนโน้นสอนนี่ตีนั้นตีนี้ตีหนักบ้างตีเบาบ้างถ้าจะตีแรงๆลงไปนี่มันจะถูกหัวเด็กแล้วถูกหัวคนแก่เข้าใจไหมไอ้นักเรียนโตมันแอบอยู่ข้างหลังไม่ถูกมันสิแกงหม้อใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละถ้าแกงหม้อเล็กนี่พุ่งเลยเพราะมีแต่ผู้ที่มุ่งหวังความหลุดพ้น

้วยกันธรรมะประเภทเด็ดเท่าไรยิ่งชอบยิ่งชอบผึ่งเลยผู้นี้เรียกว่าฟังแต่แกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วเรานี่ก็แท้หมดแล้วนะแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วนี่เราสอนพระโดยลำพังมาก่อนที่เราจะช่วยชาติบ้านเมืองนี้จนกระทั่งเราหยุดการสอนพระเรียบร้อยแล้วเพราะเราก็หมดกำลังแล้วทีนี้เรื่องชาติบ้านเมืองก็มาโผล่ขึ้นมาให้เด็กพลิกไปทางใหม่ไปสอนชาติทางโลกทางสงสารกลายเป็นแกงหม้อใหญ่ขึ้นมาแกงหม้อแรกจะมีบ้างในสถานที่มีพระกรรมฐานที่ท่านไปปฏิบัติท่านสนใจไปฟังเทศฟังธรรมในเวลาฉะนั้นก็แยกแกงหม้อใหญ่มาเป็นแกงหม้อแรกเพื่อพระทั้งหลายที่มุ่งอัตธรรมขั้นสูงให้ท่านได้ยินได้ฟังได้ประโยชน์นั่นจึงมีน้อยไม่มีมากนะแกงหม้อแรกนี่ก็เราก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำทั้งหลายที่เราสอนแล้วเราไม่มีสงสัยอะไรเลยสอนอย่างอาจหารจานใจไม่ใช่เราตั้งข้ออาจหารขึ้นมามันเป็นอยู่ในหัวใจไม่มีสงสัยอะไรแล้วเทพจะสงสัยอะไรวะก็ต้องตรงแนวตรงแนวตรงแนวนั่นสิยังมีชีวิตอยู่เวลานี้แล้วตายไปจะไปที่ไหนมันก็ไม่สงสัยเวลานี้เราไม่ได้สงสัยย้อนกระทั่งเลยบอกในบางครั้งก็บอกว่านี่เวลาหลวงตาบัวตายแล้วอย่านิมนต์พระมากุศลานะนั่นเห็นไหมล่ะหรืออวดหรือท่าทายเราไม่ได้อวดเราแน่ใจเราความหมายว่าอย่างนั้นนะกุศลธรรมะคือความฉลาดเราฉลาดฆ่าที่เด็ดขาดสะบั้นไปหมดแล้วหาความฉลาดมาจากไหนนั่นเห็นไหมแล้วจะเอาใครมากุศลองค์ไหนองค์ที่มากุศลมันมีความฉลาดหนักเบามากน้อยเป็นไรดีไม่ดีกุศลธรรมะกล้วยหอมไปไหนนามันจะว่างั้นเข้าใจไหมไอ้นี่เราไม่หากล้วยหอมถึงว่านี่ถึงเวลาแล้วนะถ้าพูดตามหลักความจริงจริงถึงเวลาแล้วที่จะไปแล้วที่นี่มาอยู่แล้วนะเข้าไปร่มไม้ร่มไหนปั๊บไปเท่านั้นดีดผึ่งเลยไปเลยไม่มีอะไรเป็นห่วงเป็นกังวลเลยสำหรับจิตหรือทำล้วนๆแล้วเป็นอย่างนั้นแต่กิเลสนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายห่วงหน้าห่วงหลังยังไม่ตายห่วงเป็นบ้าไปเลยเข้าใจไหมนี่จิตกิเลสเข้าใจไหมห่วงหน้าห่วงหลังจิตของทำล้วนๆแล้วไม่ห่วงเพราะฉะนั้นในประวัติท่านแสดงไว้ในตำราจึงมีน้อยมากสำหรับพระอรหันต์ท่านนิพพานที่ไหนบ้างนี่ไม่ค่อยมีนะมีเฉพาะองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทำประโยชน์แก่โลกให้แก่โลกได้มากอย่างเช่นอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลาหรือพระกัสสปะเรายกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเพียงเท่านี้แล้วพระสาวกท่านมีจำนวนเป็นพันพันหมื่นหมื่นหรือแสนแสนล้านล้านหายไปไหนหมดเหตุที่หายหมดก็เพราะว่าท่านไม่ได้กังวลในความตายบรรดาพระอรหันต์ท่านไม่กังวลถึงเวลาที่เวลาสอนโลกท่านก็สอนอย่างนี้ตามกำลังความสามารถของท่านถึงเวลาการควรของท่านที่จะไปแล้วนี้ท่านหลีกปั๊บออกไปเพราะท่านอยู่ในป่าที่สงัดอยู่แล้วพอถึงการเวลาท่านหลีกปั๊บออกไปแล้วเท่านั้นแหละดีดผึ่งเลยไปเลยจึงไม่ค่อยมีประวัติในส่วนผู้ดุชนคนหนาด้วยที่เหลือนี่ไปที่ไหนโอ้ยยุ่งไปหมดเลยเผาศพเผาเมนก่อจะเหมือนชั้นดาวดึงก่อศพก่อเมรุในการทัดเผาเอาไฟเผาแหละไม่เรื่องอะไรเจ้าของถ้าทำชั่วลงในนรกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการก่อศพก่อเมรุสูงๆสวยๆงามๆนะมันขึ้นอยู่กับกรรมของเจ้าของต่างหากนี่นะถ้ากรรมดีแล้วตายที่ไหนได้หมดตายหมดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตายง่ายนิดเดียวท่านมาหาที่ตายที่ไหนยากเลยปั๊บเข้าไปตรงไหนอยู่แล้วไปแล้วนะนี่ก็ได้คุยพูดกับหมู่กับเพื่อนฟังดิหรืออวดอวดหรือนี่ก็ดีพูดให้หมู่เพื่อนฟังเฉพาะอย่างยิ่งกับพระเราสั่งอย่างเด็ดอย่างขาดตามหลักความจริงไม่เคลื่อนนะบอกอย่างนี้นะนี่เวลาจำเป็นจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ต้นการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราถ้าเราไม่ยินยอมในใจอย่าเอาเราเข้าไปโรงพยาบาลโรงไหนอย่าไปนะนั่นบอกแล้วถ้าเป็นความยินยอมลงไปแล้วเอาไปเลยนี่เรื่องอนุโลมขั้นหนึ่งพอจากนั้นเวลาเราหนักก็มานี่บรรดาพระทั้งหลายที่นั่นแหละที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราประชาชนไม่ค่อยมากแล้วให้ต่างองค์ต่างเนี่ยอย่ามาส่งเสียงนั่นส่งเสียงนี้และอย่ามาสอนเราอันนั้นอันนี้เราพอได้นี่แน่เห็นไหมล่ะบอกขนาดนั้นนะเราพอทุกอย่างแล้วคำว่าพอเราจะรับอะไรอีกล่ะอย่ามาสอนมันเป็นการกวนใจนี่ประการที่สองประการที่สามห้ามไม่ใครมาแตะต้องเวลาจำเป็นเท่านั้นจริงแล้วใครจะมาแตะต้องให้ต่างองค์ต่างอยู่สงบเราจะทำหน้าที่ของเราเต็มภูมินะเข้าใจไม่ให้อะไรมายุ่งเลยพอทำหน้าที่เต็มภูมิแล้วดีดผึ่งแล้วไอ้ซากของเรานี่จะเอาเสี้ยอะไรสารเทียนสารเทินห่อโยนลงไปในคลองในบึงเสียไหนเราไม่ว่าเราไปแล้วนั่น
ไปสบายอย่างนี้สอนโลกถึงสอนด้วยความอาหารทานใจไม่มีความสังโฆทานเพราะเราไม่มีอะไรสังโฆทานในหัวใจเราแล้วทำพุทธเจ้าจริงไหมฟังที่น่ะสอนโลกหลอกโลกหรือนี่มันเห็นอยู่จากประจักษ์ในใจเนี่ยมาเป็นบาปบุญเป็นบุญมาจากการไหนยังจะมาลบล้างได้หรือพระพุทธเจ้าลบล้างไม่ได้นะลบล้างบาปลบล้างบุญลบล้างนรกสวรรค์ไม่ได้ทำไมเราจะเก่งกว่าครูไปลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ได้เนี่ยให้มันเห็นในหัวใจแล้วลบล้างอะไรยอมกราบพระพุทธเจ้าลาภทรเดชให้พากันจำมันนะยาประมาทเป็นอันขาดนะใจตัวนี้ตัวสมุกสมบันจะไปอยู่ตลอดนะหาความดีให้ไปให้หนุนอย่าเอาความชั่วไปกดลงให้จมลงในโลกนะเอาละวันนี้เทศน์เพียงแค่นั้นนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลมั่นใจการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะนำมาแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลทางการสหรัฐยืนยันพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1 รายจากเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโลกมั่นใจไม่ขัดกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทอาจจะทำให้กระทบวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสมองว่าทั้ง2 โครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันคือต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานพร้อมกันนี้ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบประมาณถึง400,000,000 บาทแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้าเนื่องจากยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับพอไปเปรียบเทียบเดี๋ยวก็เป็นความขัดแย้งสิ่งที่รัฐบาลที่นี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะได้เยียวยาได้คลี่คลายความเดือดร้อนได้กระตุ้น
2: เช่นเดียวกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลออกพรกกู้เงิน400,000,000 บาทเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกซึ่งประเทศไทยยังต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากหากรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดๆก็จะเกิดภาวะตกงานและกระทบต่อสภาพคล่องทางธุรกิจรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้มั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีต
4: ที่เราทำตอนนี้เนี่ยมันต้องการช่วยประชาชนวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกเรายังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะสองแสนล้านคือมันต้องเตรียมพร้อมไหมว่าวิกฤตมันจะไม่รู้จะลุกลามเท่าไหร่แล้วที่อาเซียนก็พูดบอกมาว่าประเทศไทยเราพึ่งพาน้ำมันแล้วก็การธรรมชาติเยอะมากเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันซึ่งเราผลิตไม่ได้วันนี้เริ่มเห็นแล้วนะเป็นระลอกแล้ว
2: สำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้อยู่ระหว่างการทำระเบียบของการกู้เงินและการตั้งคณะกรรมการกันกรองจากนั้นจะให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผ่าน5 หลักการคือการมุ่งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานสฟอร์มความโปร่งใสโดยเมื่อทำระเบียบเสร็จสิ้นแล้วจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศว่าจากเดิมที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณประเมินไว้ที่ประมาณ 5-7 หมื่นล้านบาทล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าตัวเลขงบประมาณที่จะโอนคืนอาจมีไม่ถึง 30,000 ล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้โครงการต่างๆดำเนินต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนคือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายในวันที่30 เมษายนที่ผ่านมาจะต้องดึงงบประมาณกลับ สำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพันรัฐบาลเลือกวิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกลงแทนการยกเลิกโครงการทั้งหมดเช่นจากเดิมที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรกร้อยละ20อาจปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ10ถึง15เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มต้นไปได้ก่อนและไม่เกิดผลกระทบในภาพรวมส่วนความคืบหน้าของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภายังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติและขณะนี้รัฐบาลได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วคาดว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ในช่วงวันที่14พฤษภาคมนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาท
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้โดยได้แนบข้อมูลประกอบคำร้องอาทิแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย
6: จริงๆผมอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสิ่งที่พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้ 200,000 ล้านบาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจำเป็นรีบด่วนนะในส่วนของเงินกู้ 200,000 ล้านบาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนะมาอยู่ในพรก.เงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายกรกล่าวว่าการกู้เงินของรัฐบาลเป็นกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่การออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันแตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเคยเป็นเหตุให้มีการออกพระราชกำหนดกู้เงินในช่วงที่ผ่านมา
7: ในกรณีที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจมีในกรณีที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา172ตามที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวเรียนเมื่อสักครู่ถ้าไม่ใช้เงินโดยเร่งด่วนเนี่ยจะมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งมีการขยายความนะครับเพิ่มเติมว่าความเร่งด่วนนั้นต้องเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเราในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องช่วยกันในการที่จะตรวจสอบว่านอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณในระดับที่สูงที่สุดที่เคยปรากฏมาแล้วโดยทุกรัฐบาลรัฐบาลยังมีเจตนาที่จะออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยสอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมายหรือไม่
5: ทั้งนี้ฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดมีขั้นตอนการกลั่นกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกติจึงควรมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใสชวิสาปทุมมารายงาน
1: โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์เปิดเผยกำไรไตรมาสแรกสูงจากวิกฤตราคาน้ำมันแต่เสี่ยงขาดทุนในระยะยาวจากน้ำมันล้นสต็อกพร้อมร่วมมือกับภาครัฐรักษาเสถียรภาพพลังงาน
8: นายพงพันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ของบริษัทมีกำไรสุทธิค่อนข้างสูงอยู่ที่ 19,481 ล้านบาทโดยมีกำไรจากการกลั่นปกติอยู่ที่ 4,136 ล้านบาทหรือ90สตางค์ต่อลิตรซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าปัจจัยหลักสนับสนุนกว่า 85% เป็นผลพวงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามในไตรมาสต่อไปหลังจากนี้มีความเสี่ยงต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนด้วยข้อจำกัดการส่งออกจะทำให้น้ำมันล้นสต็อกและกระทบสภาพคล่องรวมกว่า 30,000 ล้านบาท ึ่งแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการดึงถังน้ำมันใหม่จากโครงการ CFP มาเป็นแก้มลิงกักเก็บส่วนเกินรวมถึงการเตรียมแผนจัดหาเงินทุนสำรองไว้รองรับไทยออยในฐานะโรงกลั่นที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของประเทศยังคงยึดมั่นในการสร้างเสถียรภาพและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเต็มที่ทั้งการงดส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปการลดราคาหน้าโรงกลั่นดีเซล 2-5 บาทต่อลิตรและการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสยืนยันว่าไม่มีการกักตุนน้ำมันและเดินเครื่องผลิตเกินกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการใช้ในประเทศซึ่งตรวจสอบได้ผ่านเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ประจำโรงกลั่นปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามวุฒิสภาชี้แจงโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศและจะศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน
9: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภากรณีโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุว่าเป็นแนวคิดที่มีการศึกษามาอย่างยาวนานเพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมทางน้ำของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ภายใต้บริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ยอมรับว่าการศึกษาของโครงการมีหลายแนวทางและอาจมีความเห็นแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาโดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เร่งรัดโครงการแต่ดำเนินการภายใต้กระบวนการศึกษาอย่างรอบด้านสำหรับประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตประชาชนรัฐบาลอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้รวมถึงมาตรการเยียวยาและกองทุนดูแลผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อีกทั้งโครงการจะต้องผ่านกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนไม่สามารถยกเว้นหรือเร่งรัดได้และมีการใช้ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมประกอบตั้งแต่ปี2559วาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแต่หากมีการเจรจายืนยันประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบ
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้เผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในกรณีการอ้างสิทธิทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุว่าการเจรจาดังกล่าวมีหลายขั้นและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้ง2ฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันด้วยโดยนายศิริศักดิ์กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นตามผลลัพธ์บางอย่างก่อนที่จะเริ่มการพูดคุยกันซึ่งอาจเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้นส่วนการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาเป็นเพียงการพูดคุยกันเบื้องต้นยังไม่มีการให้คำมั่นใดๆซึ่งหากจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนจะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นทั้งนี้ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบแน่นอนปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมสั่งการให้ตำรวจขยายผลกรณีชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมาก
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสั่งไชยนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือป้องกันไม่ให้มีผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีการจับกุมชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อขายและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติย้ำว่าต้องเร่งขยายผลให้ถึงกระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายกำหนดกรอบเวลาการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้รวม9ชั่วโมง30นาทีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมงและหากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาเพิ่มได้อีก30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำว่าการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอีกว่าสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับเหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าทำไมบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมก็สามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมและเตรียมปรับกฎหมายใหม่เพิ่มมาตรการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนการประชุมวุฒิสภาวันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบกระทู้ถามประเด็นกัญชาเสรีโดยยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลไม่ใช่การเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมแต่เป็นการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับร้านจำหน่ายกัญชาให้เข้าสู่มาตรฐานสถานพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางเพื่อควบคุมการจำหน่ายการใช้และการให้คำแนะนำทางการแพทย์อย่างถูกต้องพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนรวมถึงการใช้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังเตรียมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการและประชาชนหลังที่ผ่านมาเกิดข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสุขภาพจากการใช้กัญชาในวงกว้างพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ควบคู่กับการคุ้มครองประชาชนและจะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนออกมาตรการเพิ่มเติมต่อไปปิดท้ายที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำแล้ววันนี้ก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายน
12: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักโทษด้วยการติดกำไล EM ที่ข้อเท้าและต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการคุมประพฤติซึ่งนายทักษิณใช้บ้านจันทร์สองล่าเป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวและมองว่าควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนในอนาคตหากทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วคงมีโอกาสได้พบปะกันซึ่งการพบปะพูดคุยถือเป็นเรื่องปกติเพราะรู้จักและเคารพนับถือกันมานานสำหรับบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้หากมองทุกอย่างในแง่บวกและตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตใจยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่มีอะไรน่ากังวล ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกล่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐหรือ HHS ออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1รายจากกลุ่มผู้โดยสาร17รายที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Honduras สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสฮันตาเนื่องจากมีผลตรวจเป็นบวกอย่างไรก็ตาม HSS เน้นย้ำว่าผู้โดยสารรายนี้มีอาการที่ไม่รุนแรงและจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคแห่งที่2ในรัฐเนเบรสกาของสหรัฐขณะที่นางสเตฟานีริชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเปิดเผยว่าพบสตรีชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยมีอาการไม่สบายตั้งแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ติดเชื้อรายนี้ไปยังสถานกักกันโรคที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศเร่งติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือสำราญ MV Honduras ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานายหลินเจียหลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลไต้หวันกำลังจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างวันที่13ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยคาดหวังว่าการประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมย้ำว่าไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและสหรัฐยืนยันมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ประเด็นเกาะไต้หวันคาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการพบกันของผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันโดยจีนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
19: เมื่อวานนี้คนทั้งวันเลยนะทั้งที่เมื่อวานนี้เป็นวันจันทร์คนทั้งวันจนเริ่มมืดเลยยังหลั่งไหลเข้ามาเราไม่รับเราจะตายเพราะคนมีจริงไม่ใช่ธรรมดาคนนี่หนาแน่นเขาตัวตัวเราคนเดียวรับแต่ได้ทั้งวันทั้งวันนี่คือมิตรกับวัดกรรมฐานเราเฉพาะอย่างยิ่งสายวัดป่าบ้านตาดมันจะแสดงฤทธิ์เดชออกไปทางด้านวัตถุสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรใหญ่ๆไม่มีในหลักธรรมหลักวินัยหรือรู้หลาอย่างนี้ไม่มีจะรู้หลาทางใจทางใจนี่มีเด่นมากคำพีไหนก็เป็นยังไงไปอยู่ป่านั่นถ้ำนั่นเขาอยู่นั่นภาวนาเป็นยังไงมีแต่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งไม่ได้มีว่าเป็นยังไงสร้างศาลาได้ถึงไหนแล้วกุฏิได้ถึงไหนแล้วไม่เคยมีนี่มันยังมีตกวิจารณ์มากมันแซงจริงนะถ้าอย่างนี้แล้วรวดเร็วมากนะกิเลสนี่ตีตลาดนี่เร็วไม่ทันไม่มองไม่เห็นนั่นนะนี่แหละกิเลสตีตลาดดูเอาไปดูวัดไหนวัดไหนไปดูเถอะมีแต่รู้ๆแล้วหลาด้วยวัตถุหัวใจแห้งผากแห้งผากจากศีลจากธรรมมันไม่ได้ดูเรื่องหัวใจนะพระพุทธเจ้าดูหัวใจพระสาวกทั้งหลายท่านดูหัวใจท่านนำหัวใจมาสอนโลกนะท่านไม่ได้นำเอาอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาเหล่านี้มาสอนโลกนะมาอวดกันแต่ศาสนามันเป็นกลายเป็นเรื่องคลังกิเลสไปแล้วเวลานี้มีธรรมที่ไหนติดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงคำพีมันก็มีอยู่เนี่ยไม่ดูจะว่าไงนี่แหละสายนี่แหละสายวัดป่าวันตานมันกำลังแหลกเหลวเวลานี้ใครออกไปที่ไหนที่ไหนมันจะแสดงฤทธิ์เดชนะเวลานี้กำลังแสดงฤทธิ์เดชมดออกไปทางไหนทางไหนสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งมันไม่ได้สนใจสร้างหัวใจเพราะเข้าไปสร้างไม่ได้นี่กิเลสมันตีโยหลงทิศออกมาให้มาคำนั่นคำนี่เกานั่นเกานี่เข้าไปเกากิเลสไม่ได้กิเลสตีหัวเอามันก็ไปรูปไปคำนอกนู่นสิกิเลสเป็นของเล่นเมื่อไหร่ยังบอกแล้วของเล่นเมื่อไหร่วะมันเข้าไปแตะมันได้เมื่อไหร่เพราะว่าจะเริ่มภาวนาจะเริ่มสลบไปแล้วถูกกิเลสตีเอาตีเอาไม่เก่งจะบอกว่าเก่งเหรือกิเลสไม่เก่งครองโลกได้ยังไงนี่ไม่เก่งจะเรียกว่าเก่งได้ยังไงมีธรรมเท่านั้นแต่นี่ธรรมหยิบเข้าไปแตะไม่ได้นะมันตีข้อมือนุ่นตกห้าทวีปใครไปแตะไม่ได้แต่กิเลสในหัวใจเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงต้องล้มละนาวละนาวเพราะอันนี้เองเข้าไปตีในหัวใจไม่ได้แต่ภาวนาเพื่อระงับดับฟืนไฟที่มันเผาอยู่ที่หัวใจนี้ไม่ได้มันไล่ออกไปให้ไปรูปไปคำนู่นให้ไปสร้างนั่นสร้างนี่มันเป็นเรื่องโลกเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่ะไม่ใช่เรื่องธรรมพระพุทธเจ้าท่านสร้างหัวใจพระสาวกท่านสร้างหัวใจสง่างามเลยโลกเลยสงสารถ้าว่าเลิศเลยก็เลยทุกอย่างนั่นแหละใจสง่างามสิ่งเหล่านี้มันสง่างามอะไรใครอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ได้อาศัยไปเท่านั้นเองพอถึงวันตายไม่รู้วิเศษวิโสอะไรหัวใจนี่ท่านทรงทำให้สง่างามแล้วไม่เพียงว่าอยู่ถึงวันตายตลอดกับตลอดกันมีหวังอยู่อย่างนั้น พราะหมดเข้าไปหมดเข้าไปศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีองค์เดียวหลวงตาบัวนะที่พระท่านตั้งทานอยู่นี่ถ้าเป็นองค์อื่นเขาก็ฟาดพังแล้วแหละตอนนี้มันหลวงตานี่มันใครก็ไม่ค่อยอยากมาแตะมันปากจัดปากเปาะมาดีไม่ดีหงายหมาไปเข้าใจไหมครับมาไม่เป็นท่าแล้วเอาจริงมาไม่เข้าท่าแล้วใส่เพียงเดียวหมัดเดียวพอเพราะคำพีเอาพระพุทธเจ้ามาแสดงเนี่ยใครมาค้างได้เมื่อไหร่แสดงตรงไหนตรงไหนเอาคำพีออกมาแล้วใครจะมาค้างพระพุทธเจ้าได้ค้างคำพีคือค้างพระพุทธเจ้าเองหมดแล้วศาสนาค่อยหมดไปหมดไปอย่างนี้ตอนนั้นท่านอยู่ในป่าในเขาหรือขมูลอยู่ร่มไม้ประทับประทับคุณพี่ทำงานที่ทำจงกรมสถานที่นั่งภาวนาร้านที่ท่านข้าวที่เหลือเพื่อความตั้งหางานของใจท่านทำอย่างนั้นพวกเราเพื่อส่งเสริมที่ให้สง่างามเพื่อเขาโลกทำไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวยังเป็นบ้าของว่าสายลงกระบวนเวลานี้กำลังเป็นบ้าเป็นว่าก่อสร้างมันสมบัติอะไรก็ไม่รู้ศึกษาไปศึกษาเราเรียนมาแล้วฟังการแนะนำสอนแต่สอนทุ่มลงก็จะไม่มีอะไรเหลือแล้วเวลาแสดงผลออกมามันเป็นอย่างนั้นทำให้ทำไงโลกไม่เห็นที่เห็นคำพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเห็นพระสาวกอรหันต์ท่านเห็นโลกไม่เห็นมันเห็นแต่สิ่งที่พระกันเห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีใครแตกจากใครเขาคือเราเราคือเขาเหมือนกันตลอดทั่วโลกดินแดนไม่มีใครที่เศษต่างกันแล้วจะอะไรเป็นคู่แข่งว่าเป็นเครื่องพัดเพียงกันหรือวัดตวงกันเพราะเหมือนกันหมดสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ไม่รู้พี่สาวก็อาหารท่านรู้อันท่านเห็นท่านมันไม่รู้ไม่เห็นหน้าก็แสดงมันไม่ยอมไปเดินลงมาหาที่เหล็กพระพุทธเจ้าท่านเรียกพวกเราว่าผีนิชาในคำพีมีอย่างนั้นเราไม่ใช่อุตริพวกสัตว์ทั้งหลายนี่พวกผีนิชาท่านว่าท่านยกข้อเปรียบเทียบไว้เหนือหน้าฟังมากนะเพราะว่าผีนิชาคือพวกหนอนมันฟื้นตายมืดพูดในช่วงในฐานหนอนแต่พวกมันจับเราพวกเราต้องหายนี่ก็ฟื้นตายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในบริษัทบริวารในเงินในทองในข้าวในของนี่เหมือนกองมืดฟังพูดพวกเราเหมือนหนอนมันฟื้นนะก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเข้าใจไหมล่ะนั่นน่ะท่านยกข้อเปรียบเทียบมันน่าทำจริงนะโลกทั้งหลายไม่เบื่อเหมือนนอนแล้วไม่เบื่อมูกฟูกนั่นแหละทางล่างนั่นถ้ามีวันเบื่อก็มีเบื่อนอนนั่นเพลินตลอดทางล่างนั่นสารโลกทั้งหลายเพลินกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับบริษัทบริวารชื่อเสียงเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับมูกฟูกมันก็ไม่มีวันอิ่มพอเหมือนกันทางล่างเอาที่นานี่ทางล่างอิ่มพอกันไหนไม่อิ่มพอนี่ท่านเราเรียกพวกเราว่าพวกกินิชาที่ท่านมาเรียกอย่างนี้สถานที่ท่านสถิตอยู่นั่นเป็นยังไงต่างจากพวกเราไงท่านถึงมาเที่ยวพวกเราเหมือนหมูพวกหนอนเอาพิจารณาที่ไม่มีเรื่องเลิกเลยกว่านั้นท่านเอามาเทียบได้ยังไงสิ่งที่เหนือหนอนมีสิ่งที่เหนือมูกพูดมีเราจะรู้ใหญ่ๆสมข้าพระกายทำความมั่นขวัญน้อยไม่อยากสอนไปแล้วคิดไปคิดมาย้อนหน้าย้อนหลังพระมหาพงศ์ตระมาราชนาผู้ที่มีทุลีบาบางยังมีอยู่ไม่มีแต่ประเภทเดียวนี้ประเภทที่มีทุลีบาบางพอที่จะหลุดจากพ้นจะผ่านจะได้ตามเพราะว่าคำสั่งสอนนี้ยังมีพระมหาพงศ์มาราชนาที่ว่าพระมหาจโรกายปีปฏิสารปฏินั่นแหละพระมหาพงศ์มาราชนาพระเจ้าให้ทรงสั่งสอนกับโลกเพราะทรงเห็นทำความขนขวายน้อยไม่อยากจะสั่งสอนโลกข้าพระไตรถ้ามาผมมาแล้วสมัยพระองค์ก็ทรงที่จะถึงเรื่องปฏิบัติการเครื่องเดินมาถ้าถูกพระราก็ได้แช่ไหนก็เอาแช่นั่นไงจึงมีแบบพระไทยที่สั่งสอนแต่โลกถึงก็ว่าฝากคำสอนแต่โลกมานี่
2: มันก็ไม่ยอมรับยอมฟังอยู่ทำไมมันสู้มู่สู้ไม่ได้ไอ้พวกหลอนอะไรแล้วก็ช่างสู้มู่สู้ไม่ได้นี่ก็มันก็มีในนิสัยคนน่าฟังเหมือนกันมันเป็นเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งรักศีลรักทานการกุศลคนหนึ่งชวนไปไม่ได้เป็นเพื่อนกันชวนไปศีลไปทานไม่การกุศลไม่ไปชักชวนเข้าโรงเล่าเมาสุราจุดหนึ่งจริงกัญชามันชอบไอ้นั่นเพลินไปทางนั้นไอ้นี่เพลินไปทางวัดทางลาเวลาตายแล้วถ้าคนนี้ไปเกิดเป็นท่าสกัดเทวโลกท่าสกัดอยู่เทวโลกมาเรียนยานดูเพื่อนของเรามันไปงานยาไอ้ห่านอยู่ว่างั้นพอใจนั่นน่ะคือภาษาเจ็บรถเพื่อนของเราไอ้ห่านมันไปไหนยาวไปที่ไหนมันไปอยู่ในหนอนเป็นหนอนอยู่ในมูลในพุ่งกูตายผมไม่เป็นอย่างนี้สิฟังคำหางมันคอยฟังคำหางมันนะมีท่าสกัดเซลล่าก็แปลงเพศมาละเรียนเพศมาถามทำไมเพื่อนถึงมาอยู่อย่างนี้สถานที่เรื่องบันเทิงที่อยู่ที่อยู่กว่านี้ยังไงทำไมไม่อยู่โอ้ที่ไหนก็สู้นี่ไม่ได้หรอกงั้นมันบอกสู้นี่ไม่ได้ไม่ต้องไปหาอยู่หากินถึงเวลาเขามาส่งเองหรอกงั้นเห็นไหมเปลี่ยนไหมนั่นแหละความหนานี่อ่ะความหนาของโลกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเชื่อกับอย่างนี้เราในทางนี้น่าฟังแต่เราก็ไม่เห็นในชาดกอันนี้ไม่เห็นในหนังสือจริงๆอันไหนมีในชาดกก็บอกนี่อันไหนเป็นในทางอย่างนี้ก็บอกตามเรื่องแต่มันก็เป็นความจริงความจริงให้เป็นธรรมอะไรจะเป็นธรรมวะข้อเชื่อเชื่อความหนาบางของโลกของกิเลสกับของธรรมเชื่อคนท่านเชื่อคนได้อย่างนี้มันก็เป็นธรรมแล้วนี่จะไปหาคำพูดที่ไหนพระพุทธเจ้าตัดสรู้ที่ความจริงต่างหากไม่ได้ตัดสรู้ที่คำพูดนี่วะเวลาแบกแต่คำพูดเป็นหนอนแค่กระดาษอยู่ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเรียนมาแล้วก็มาอวดน้ำลายกันเจือตัวเดียวก็ไม่ได้ปลอบเปลือกนิสัยนิสัยที่ไหนมาอวดคำพูดกันนิสัยวันก็เอาข้าวไปให้ทางโน้นผลไปทางโน้นผลไปทางนี้ให้เขาช่วยก็มีเราไปเองก็มีโอ้สงสารจริงนะสงสารโลกนะชวนตายก็ยิ่งสงสารมากบางคนเขาก็มานั่นมาถามได้ทราบว่าหลวงตาจะละขันใช่ไหมว่าเออละเรื่องละใครละทุกคนนั่นแหละแล้วก็ว่างี้แหละไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าแล้วก็ว่างี้ว่าไงแต่ละเมื่อไรมันแล้วแต่ลมหายใจมันพาไปพาอยู่ก็ว่างั้นแหละตอบแบบนั้นแหละงั้นมันก็มาถามนะไม่ทราบว่าเราลืมมาว่าหลวงตาจะละขันว่างั้นละมาละแน่ๆเราบอกงี้แต่ละเมื่อไรเราไม่ได้บอกว่ามันจะละด้วยกันมันจะตายด้วยกันทั้งนั้นมันไม่เคยมีใครอยู่ข้างฟ้าแล้วว่างั้นถูกไหมที่ตอบเนี่ยฮะผิดไปไหนหลวงตาตอบเขาว่าหลวงตาจะละขันละเนี่ยเราจะละจริงๆวันใดก็ได้เมื่อมันพร้อมแล้วที่จะไปของมันแล้วทุกขันเนี่ยมันก็จะละเหมือนกันเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้างั้นแล้วตอบผิดไหมล่ะพิจารณาสิมันมาถามอย่างแบบนั้นก็ตอบแบบนั้นสิคำสงสารเราสงสารจริงนะชาติขันอ่อนแอลงเท่าไรเท่าไรขึ้นของกิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาโถโถจนกระทั่งที่ว่าโถโถนะเรียกว่าจะดูไม่ได้ว่างั้นเถอะนะแต่โลกมันก็ดูกันได้อย่างสบายนี่จะว่ายังไงนี่แหละพวกที่ว่าถึงเวลาเขามาส่งเองมันอยู่ได้อย่างสบายอย่างนี้

ตัวมันจะมาเป็นไผ่ฟาดมันม้วนเสือมไปหมดแล้วตัวไหนวะว่างั้นเลยที่มันจะมาแสดงลวดลายมาวะฮั่นล่ะที่นี่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกแล้วถ้าจะไปสนุกดูคนไฟเผาทั้งเป็นอยู่นั่นน่ะมันจะไฟไหลจะมีแก่ใจไปดูสนุกสนานไปดูได้ปะนอกจากดูด้วยความสลดสังเวชตรงไม่ตกเท่านั้นวิริยะของธรรมที่จะอ่อนยิบยับไม่เพิ่นมีนี่มีแต่อันเดียวทั้งนั้นเต็มโลกเต็มสงสารยิ่งพวกไม่มีศาสนาเลยแล้ว 100% เลยนะพวกนี้พวกหนามากที่สุดพวกไม่มีศาสนาเนี่ยหนาเลยสัตว์ไปอีกเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ยังไม่มีศาสนาเนี่ยสู้สัตว์ไม่ได้อีกอะเดี๋ยงั้นผู้ที่มีศาสนายังคงชั่วและผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีวิมีแววในจิตใจมีเส้นความหวังพาดึงดูดออกดึงดูดออกหาที่สุขความสุขความเจริญหาที่หลบที่ซ่อนได้พวกเนี้ยพวกมีบุญมีกุศลพวกสร้างคุณงามความดีเนี่ยมีสายดึงพาหาที่หลบที่ซ่อนจนกว่าจะหลุดพ้นไปได้ก็คือสายนี้จะพาหลุดพ้นเมื่อยังไม่หลุดพ้นก็พาหลบพาซ่อนตรงนั้นตรงนี้ไปที่ไหนร้อนมากๆก็ไม่ไปบุญกุศลนี่ดึงออกดึงแยกออกแยกออกผู้ใดมันรักตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกคนนั้นละร้อนทลายยิ่งถูกดูดเข้าไปดูดเข้าไปเผาไปเผาทั้งเป็นไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นน่ะขี่กันก็ทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นไม่ให้ตายจึงเรียกว่าสวยกรรมละสิเขาคงเห็นเราพูดนี่แหละที่เขาว่าเราจะละขันนะคือแต่ก่อนเราไม่พูดก็มันไม่ใช่เป็นของหนักหน่วงอะไรรู้ยังไงก็มีตามความจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรมากดมาถ่วงมาดึงมาดูดพอที่จะเป็นบ้าอยากคู่อยากคูอยากโอ้อยากอวดอะไรนี่วะมันมียังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนไม่มีเมื่อมีเหตุมีผลต้นปลายอะไรควรจะพูดหนักเบามากน้อยก็พูดไปตามเรื่องนั้นเสียเป็นกลางไปเสียก็แล้วอันนี้ขั้นจวงเข้ามานี่ก็แยกออกมาบ้างเรื่องในปีนี้แหละปีแยกนะแต่ก่อนไม่เคยนี่ได้พูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าทำประเภทนี้เราครองมาได้47-48ปีนี้แล้วเราบอกงงเลยทำประเภทเลิศโลกนี่อ๋อมันยันอย่างนี้จะพอใช่ปะครองมาได้47-48 ปีก็ดีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพมาครองมาจนกระทั่งถึงปีนี้ถึงได้มาแยบๆมาได้เปิดออกเป็นยังไงถ้าว่าเก็บมันก็หนักมันไม่ได้เก็บหาอยู่ในนั้นทำโดยหลักธรรมชาติเองนี่มาดูแล้วคนมันไม่มีประเภทเดียวกันหัวใจของคนไม่มีชั้นเดียวกันมันมีหลายชั้นหลายภูมิธรรมะจะมีแต่ชั้นเดียวกันแบบเดียวกันได้หรือมีสูงมีต่ำบ้างพอผู้ที่จะยึดเอาแบบไหนฉบับไหนก็ให้ได้เป็นกติเครื่องสอนใจเพราะฉะนั้นจึงแยบออกมาอย่างนี้เองเหตุผลมันเป็นอย่างนี้มีแค่แยบมาเพื่ออวดเหยื่อจวนจะตายเท่าไรมันยิ่งเป็นห่วงเป็นใยโลกมากก็เพราะโลกมันมีแต่ฟืนแต่ไฟจริงสิ่งที่เย็นมีท่านเห็นอยู่ท่านคล้องอยู่นั่นน่ะมันไม่ได้มาพูดเปล่าๆมีแต่ลมปากเหมือนพวกเราพูดกันนี่นะท่านพูดมีเครื่องทรงของท่านที่เลิศที่เลิศของท่านมีแล้วมีอยู่แล้วเสวยอยู่แล้วของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเรามีแต่กระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มอยู่ในน้ำร้อนซะด้วยนะไม่ใช่น้ำเย็นพอที่จะสนุกสนานกันเพราะฉะนั้นใครจะไปประมาทนะเชื่อยี่เดียนนี่เชื่อมานานนะมันหลอกให้จมมาพอมากๆมากแล้วให้ฟังเสียงธรรมบ้างนะถ้าอยากมีสายทางออกดังที่พูดตะกี้นี่แหละสายทางออกคือสายธรรมสายบุญสายกุศลนี่แหละดึงออกดึงหลบดึงหลีกจากกองทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์มากดึงออกให้มีทุกข์น้อยทุกข์น้อยผ่อนคลายกันไปเรื่อยๆเนี่ยคนมีบุญเป็นอย่างนั้นนะคนไม่มีบุญนี่โดนเอาตูมเลยคนมีแต่บาปล้วนๆได้จมปิ่งเลยไม่มีเหลืออาจารย์มานะเทศทุกวันไม่ถ้าเอาอะไรมาเทศหลวงตาป.3นี่เราก็แปลเหมือนกันนะเรียนเขาได้ป.3อ่ะป.3จริงๆนะเราไม่ได้ป.4นี่วะแต่ก่อนไม่มีป.4 เรียนจบป.3แล้วก็ออกเราอยู่ในชั้นป.3เรียนสมบูรณ์ครูสู้ไม่ได้ว่างั้นถ้าสู้ได้ก็มาสอนเราสิครูก็หมดภูมิเราก็ออกกันสิโธ่ครูใหญ่เว้ยแต่ก่อนมีแต่ป.3พอจบป.3แล้วก็ใครจะไปเรียนมัธยมก็ไปที่อุดรใครนั่นเรียนก็ออกได้ตามสบายอายุเราไม่ครบนะเราออกได้อย่างสบายเลยนั่นแหละหลวงตาป.3ไม่ป.3จะว่าไงก็มันเรียนจบป.3จริงๆแต่มันก็แปลกอยู่นะเรามีแต่3นะจะเรียกหลวงตาป.3ก็ไม่ผิดถ้าว่าประถมก็ได้ประถม3เสียถ้าว่านักธรรมก็นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเสียเนี่ยถ้าว่าปริญญาก็ปริญญา3ประโยคเสียเนี่ย
มันมีแต่

0: สามสามโอ้ที่เรียกว่าหลวงตาสามก็ถูกนะหลวงตาปอสามไม่ผิดมีแต่สามล้วนๆการพาทำบุญให้ทานนี่เพื่อเป็นคติตัวอย่างอันดีงามเลิศเลอเป็นทางของพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่เป็นศาสดาเลิศโลกไปจากศีลจากทานที่พาทำนี้ให้ถือเป็นทำเพื่อเป็นคติตัวอย่างเลยนะอายุเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้ท่านผู้เลิศไปจากทางสายนี้ทางบุญทางกุศลเนี่ยไม่ไปจากทางอื่นวันนี้พอส่งของเราก็เดินทางลัดเลาะมาทำเลเก่าที่เราเคยเที่ยวกันมาถามแต่ก่อนก็ก่อนเราเที่ยวเสือนั่งวันนี้นั่งรถมาตามสายทางเข้ามาทางมาเลยมาทางบ้านแพงเลยเข้ามาทางบ้านอะไรจำไม่ได้เป็นบ้านที่เราเที่ยวหมดแล้วบ้านดงใหญ่ดงหนาป่าทุกออกมาจนกระทั่งถึงสามผงถึงบ้านขาแล้วก็มาทางอากาศอำนวยออกมาพันนานิคมวานเดินตัดออกมาจากทางสามีตั้งแต่ก่อนเราเที่ยวไปหมดนี่มันตั้งสามสี่สิบปีห้าสิบปีแล้วไม่ได้ไปทางโน้นวานเลยไปจำไม่ได้เลยทิศทางเปลี่ยนหมดบ้านช่องอะไรเปลี่ยนหมดไม่รู้จำได้แต่เขาติดบ้านแล้วว่าบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านนี้เราเคยมาเราเคยพักที่นั่นเคยพักที่นี่เรารู้หมดเลยเขาเขียนติดป้ายบ้านไว้นะนอกนั้นสถานที่รู้ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงหมดเพื่อกับป้ายบ้านบ้านนั้นบ้านนั้นโอ้บ้านนี้เราเคยมาพักที่นั่นบ้านนี้เคยพักที่นั่นบ้านนั้นเคยมาอะไรดูตลอดมาตั้งผงตั้งสามผงมาบ้านผาการตรงมาปากยามบ้านสามเพื่อเรานี่เคยเที่ยวหมดปากยามออกมาทางอากาศเงยเที่ยวมาไม่มีสภาพเดิมไม่มีเหมือนกันกับทางบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพหมดเลยอันนั้นก็เหมือนกันเปลี่ยนสภาพมากต้องเที่ยวมาเฉยมาย้อนหลังลองดูถ้าว่าเราจะพูดตามภาษาโบราณเราเรียกว่าความหลังเขาเรียกความหลังอดีตความหลังที่เป็นมาแล้วมาตามความหลังเราที่ย้อนลูกศรกลับมาดูนี่และแทนที่เราจะโศกเศร้าเสียใจอะไรๆไม่นะมีแต่ความปลื้มปีติยินดีในใจที่เราได้สมบุกสมบันเต็มที่เต็มฐานรอดเต็มรับตายมาตามแถวนี้แถวนี้แถวนี้แถวนี้นี่มันปลื้มใจนะเนี่ยมันกลับไปปลื้มใจนะมันไม่ได้คล้อยใจนะปลื้มใจไปแฉนั้นแหละแฉเสือกินคนเราบ้านหมูมันดันเตยกันดันเตยบ้านเขาฆ่าเสือกินคนเราก็ไปนั่นพอดีเขากำลังฆ่าเสือตายยังไงตายเลยจะไม่ถึงเดือนเขาฆ่าเสือตัวนี้มันกินคนทั้งได้แปดคนมันจะกินเขาฆ่าเราก็ไปถึงที่นั่นพอดีทั้งเราไอ้พังแล้วเปล่าเขาไม่ยอมให้พักเขากลัวเสือมากินเราเสือเขาก็ยิงตายที่ถูกตัวไม่ตายมันก็มีเขาว่างั้นนะมันตายสร้างวัดที่ว่าแล้วคนมันจะกินจริงที่นี่ศพอะไรเต็มในท้องเรานี่มากกว่ามากเนี่ยทำไมเสือจะมากินเราจนเรากินไม่ได้วะแล้วไอ้หนูไม่ให้เขามานอนด้วยเขาจะมานอนเป็นเพื่อนเราเขากลัวเสือมากินเราแต่อย่างนั้นแล้วเป็นขนาดนั้นเขากลัวเสือมากินเราไล่เขากลับบ้านเสือมันตายไปใหม่แต่มันตายไปแล้วเสือตัวมันกินคนมันตายไปแล้วตัวมันกินคนอยู่ก็ใครจะไปบอกเขาไม่ตีการนะมันอาจกินอยู่ก็ได้มันเสือมันเต็มตรงนี้เขาว่างั้นพวกนั้นเขาต้องตัวจันตัวเสือตัวมันยังไม่ตายมากินเราแต่เราไม่ว่านะนี่ที่ว่าทั้งบุกทั้งบันเราตายมาย้อนลูกศรมาเราเคยไปทางนู้นแต่ก่อนไปทางนู้นนี่ไปเมื่อวานย้อนมาดูเรื่องเราสถานที่ที่เราเคยอยู่เคยพักเคยพอพักพอมาเราจะองค์เดียวนะนะองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวว่าทุกข์มากนะไปองค์เดียวบุกป่าบุกเขาทั้งสามสี่สิบปีฉันย้อนหลังไปดูสภาพไม่มีเลยสภาพเก่าไม่รู้จำไม่ได้เลยแม้แต่วัดสามผงก็ยังเห็นจะกำแพงมีดงเฉพาะวัด ำแพงรอบเดี๋ยวไว้เป็นดงสุกรดงรอบหมดข้างนอกวัดเรานี่ดงรอบหมดเลยเนี่ยนี่เป็นโรงรับโรงเรียนไปแล้วอยู่บ้านไหนอ่ะ
1: อยู่
0: สุทธิสาร
1: อ
0: ยู่กรุงเทพสุทธิสารจ้ะค่ะสุทธิสารจ้ะค่ะจำไม่ได้นะจำได้แต่หน้าเห็นอยู่ที่ครูโจก
1: ้
0: อย
1: คอนโดทาว 10,000 บาทจ้ะค่ะ
0: 20,000 บาทนั่ง
1: ของ
0: ลูกด้วยนั่งปู่เดียวได้ 20,000 บาทแล้วก็ไม่เอาอะไรพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราพอแล้วเสื้อทาวเอาละเพื่อน
1: ทุกจะมาขอกัน
0: ป้าผู้สร้างก็เป็นให้มันเพื่อนตัวเราหนึ่ง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2540ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนมกราคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าสายทางดำเนินของธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่ากิเลสไม่เคยล้าสมัยตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2515ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่านักบวชเป็นบุคคลตัวอย่างต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าทางเดินสู่มรรคผลนิพพานตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าผู้รู้แจ้งโลกจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าการประกอบความภาคเพียรต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนมกราคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าแหวกแนวตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2528ในโอกาสเทศนาอบรมพระและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าธรรมการแสวงหาและอบรมจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดผาบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าบุญคือแก้วสารพัดนึกไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอนีโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเวลา 9:17 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปทรงเป็นองค์ประธานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบปาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ตังเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมปุคมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิกันตุอัจยันตังกาลันตะเอสังวริทุงวัฒเม
1: ท่านธรรมยังสังฆานุสติใน

0: นะยามปุญญาปัสสุทังนิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสะเตชะสะ
1: สัมเพปุตตมังปะระตัมโมยายังนัมโคปิคันธะโรเจตารังปารัมตะเวสังโฆปุโรสังคี
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
0: ตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวัน

หลักพระวินัยก็ดีถ้าเป็นสายทางก็ธรรมะคือสายทางก้าวเดินของจิตพระวินัยคือรั้วกั้นสองภาคทางให้จิตปลีกออกนอกลู่นอกทางซึ่งเป็นโทษและเป็นความผิดล้วนๆไม่มีส่วนดีแทรกอยู่ในการฝ่าฝืนพระวินัยนั่นเลยเพราะฉะนั้นพระวินัยจึงเป็นรั้วกั้นที่หนาแน่นที่สุดเพื่อให้จิตความประพฤติกายวาจาตลอดถึงจิตใจแทรกไปด้วยที่จะออกนอกรั้วคือพระวินัยนี่เป็นพื้นตลอดสองภาคทางแห่งการดำเนินในสายธรรมด้วยจิตใจของเรานั่นเป็นส่วนหยาบเพราะเป็นรั้วกั้นส่วนละเอียดที่เป็นขวากเป็นหนามเป็นนุ่มๆดอนๆเป็นหินโสโครกเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นอยู่ในสายทางเดินของที่เรียกว่าธรรมการชี้แนะบอกทุกแง่ทุกมุมของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวด้วยธรรมมีจิตตภาวนาเป็นภาวนาเป็นสำคัญท่านจึงชี้แนะโดยละเอียดถี่ถ้วนที่สุดนับแต่ขั้นหยาบๆคือการที่จะทำจิตให้เป็นความสงบร่มเย็นอันนี้ขั้นหยาบคำว่าหยาบคือความหยาบของกิเลสที่กีดที่ขวางทางก้าวเดินของจิตใจเพื่อสู่ธรรมอันเป็นความราบรื่นดีงามไปโดยลำดับกิเลสประเภทนี้กีดขวางมากคือความฟุ้งซ่านลำคาญความคิดปรุงแต่งปรุงแต่งต่างๆอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลคอยที่จะออกนอกทางนี้ไปบางความคิดก็ถึงกับไปโดนพระวินัยนู่นรั้วอยู่นอกๆ นั่นอีกก็ยังมีนี่เป็นทางเป็นส่วนหยาบของข้าศึกคือฝากน้ำอันเป็นเรื่องของกิเลสที่อยู่ตามสายทางเดินเพราะทางเดินนี้ถ้าเราไปด้วยความระมัดระวังตามหลักศาสนธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนในเรื่องนี้จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวสำหรับนักบวชของเราไม่เป็นอย่างอื่นเพราะทางนี้เป็นทางหลุดพ้นโดยตรงส่วนผู้ดำเนินนั่นก็ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติอำนาจวาสนาปัญญาพิสมภารมีมากน้อยต่างกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีคำว่าขาดทุนศูนย์ดอกจะต้องก้าวเดินไปตามๆคือเดินตามหลังกันไปนั่นแหละในสายทางแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นการก้าวเดินตามสายทางแห่งธรรมจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังมีสติเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินคือการประพฤติปฏิบัติไม่เลือกการสถานที่เวลาอิริยาบถต้องมีสติรับทราบความเคลื่อนไหวของใจอยู่โดยสม่ำเสมอซึ่งส่วนมากต่อมากมีแต่ความเคลื่อนไหวเพื่อความผิดพลาดของจิตที่จะให้ออกนอกลู่นอกทางแห่งธรรมนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้บังคับบัญชาหนาแน่นด้วยสติเป็นพื้นฐานปัญญาเป็นเครื่องไก่กรองพินิจพิจารณาแทรกกันไปนั้นมีหนักบ้างเบาบ้างสำหรับปัญญาในขั้นเริ่มแรกส่วนสตินั้นหนักต้องเอากันพิจารณากันอย่างหนักตั้งอกตั้งใจตั้งท่าต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ราวกับนักมวยที่ต่อยกันบนเวทีจะเผลอไม่ได้มีระหว่างกิเลสกับธรรมก็เช่นเดียวกันท่านแสดงไว้ตั้งแต่ธรรมพื้นๆคือสมาธิธรรมจนถึงวิมุตติธรรมนี่คือสายทางเดินของจิตให้เดินตามนี้สติเป็นสิ่งสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าได้ลดได้ละทุกยากลำบากในการตั้งสติสตังอย่าถือเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเป็นเครื่องกีดขวางไม่ทำลายเครื่องกีดขวางนั้นก็ก้าวเดินไปไม่ได้การทำลายเครื่องกีดขวางนั้นก็คือได้จากการฝ่าฝืนความลำบากลำบนที่เป็นเรื่องของกิเลสปักขวากปักหนามหรือกีดกันเอาไว้ไม่ให้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายนั่นแหละให้พึงทราบไว้อย่างนั้นถือความมุ่งมั่นถือความหวังเพื่ออัดเพื่อทำอันเป็นจุดสำคัญของใจเราเหยียบย่ำไปตามสายทางที่กิเลสปักขวากปักหนามเอาไว้นั้นโดยไม่มีความสะทกสะท้านต่อความลำบากลำบนความท้อแท้อ่อนแอความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ใดๆก็ตามมีแต่การก้าวเดินด้วยความมีสติอยู่โดยสม่ำเสมอเรียกว่าอัปปันนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดทางจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเองแต่ทางนั้นคือทางถูกต้องแล้วที่เรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาการนอนก็มีเวลาที่จะนอนเช่นมัชฌิมยามท่านให้พักนอนนอนก็มีเป็นแบบฉบับของผู้มีสติของผู้ประกอบความเพียรเป็นอิริยาอาการของนักรบนอนด้วยความตั้งสติสตังเมื่อรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นไม่นอนซ้ำๆซากๆอันเป็นเรื่องนอนใจซึ่งเป็นเรื่องราวของกิเลสทั้งนั้น พอการนอนนั่นท่านกำหนดไว้4ชั่วโมงในมัชฌิมยามพอรู้สึกตัวแล้วก็รีบตื่นคือทำความเข้าใจลึกไว้กับเจ้าของทำความหมายเอาไว้ว่าพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็มีการเดินจงกรมบ้างมีนั่งสมาธิบ้างตั้งแต่ปัจฉิมยามไปจนกระทั่งถึงสว่างในปฐมยามก็ประกอบความภาคเพียรด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างจนกระทั่งถึงเวลาที่ควรจะพักนอนนอนท่านก็บอกว่านอนที่อาศัยญาตินั่นแหละเป็นท่าของผู้มีสตินอนด้วยความตั้งใจนอนไม่ได้นอนด้วยความประมาทนี่เป็นนัปปันนกะปฏิปทามีพระสูตรในพระสูตรมีนี่ยกมาเพียงย่อๆในข้อการประกอบความเพียรมีอยู่ถ้าจำไม่ผิดก็มีอยู่4ประการแต่นี้เป็นประการสำคัญของการประกอบความภาคเพียรนี่แหละครั้งพุทธกาลท่านผู้ดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจริงๆท่านถือความภาคเพียรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตใจฝากเป็นฝากตายกับความภาคความเพียรจริงๆท่านไม่เห็นว่าสิ่งใดในโลกนี้จะเป็นที่เลิศเลอเหนืออัดเหนือธรรมเหนือความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไปได้ท่านจึงมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความภาคเพียรตามจุดที่ท่านมุ่งมั่นไปแล้วไว้แล้วว่าคือความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะด้วยเหตุนี้พระครั้งพุทธกาล
ท่านจึงปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้มีสถานที่ที่เหมาะสมคือในป่าในเขาลำนาไพรป่าช้าป่าชัดในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นสถานที่ไม่มีใครปรารถนาโลกเขาไม่ปรารถนาที่เช่นนั้นแต่ธรรมนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะสั่งสมขึ้นมาในภายในจิตใจของผู้รักใคร่ใฝ่ธรรมด้วยความสะดวกสบายเพราะไม่มีสิ่งใดรบกวนไม่มีสิ่งใดเป็นภัยที่อยู่ในป่านั้นอาจจะให้เกิดความรักให้เกิดความชังเพราะความรักกับความชังนี้มีอนุภาพรุนแรงมากภายในจิตใจของปุถุชนเราความรักนี้ส่วนมากจะไม่รักสิ่งใดจะรักสิ่งที่จะทำให้คอขาดบาดตายจากมรรคผลนิพพานนั่นแหละความชังก็เหมือนกันท่านกล่าวไว้ในตำราก็มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีในป่าในเขาที่ว่าความรักความชังแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือความโกรธความปุปุความเกลียดความเครียดความแค้นขึ้นไปจากความรักความชังความหึงความหวงตามกันมาในสถานที่ที่โลกเห็นว่าเจริญแต่ในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้ให้พระสงฆ์ไปอยู่นั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปก่อกวนทำลายการบำเพ็ญสมณธรรมที่เกี่ยวกับความรักความชังความหึงความหวงความห่วงความใยความโมโหโทโสที่จะทำลายตนอย่างพินาศทิพย์หายไปนั้นจึงไม่มีในป่าในสถานที่เช่นนั้นมีแต่ธรรมจะเจริญงอกงามโดยถ่ายเดียวคือเดินจงกรมก็สะดวกในสถานที่เช่นนั้นนั่งสมาธิภาวนาก็สะดวกอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนด้วยการประกอบความภาคเพียรเป็นความสะดวกตามๆกันไปหมดนี่ในหลักธรรมที่ท่านว่าเป็นภัยดังที่กล่าวมานี้จะอยู่ในป่านั้นไม่มีภัยหมายถึงอันนี้เป็นภัยสำคัญมากไอ้เรื่องของสัตว์ร้ายเรื่องของสัตว์ของเสือของอันตรายต่างๆท่านไม่ได้กล่าวถึงเลยจะแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นภัยต่อจิตใจของผู้บำเพ็ญนั้นก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะไม่เป็นภัยจริงๆมีหนำซ้ำความกลัวในสถานที่เราไปอยู่กลัวสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความระมัดระวังด้วยความมีสติและเพิ่มความตั้งใจก็ด้วยความมีสติอีกเช่นเดียวกันย้ำลงไปในจุดนั้นจึงกลายเป็นคุณขึ้นมาด้วยความกลัวสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นภัยเหมือนความรักความชังดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นท่านจึงไม่ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยอย่าไปอยู่ในป่าเช่นนั้นเช่นนั้นท่านไม่ได้ว่ามีป่าที่หนาแน่นไปด้วยภัยเท่าไหร่แล้วยิ่งให้ไปอยู่ก็เพื่อจะได้เห็นจิตในธรรมบทที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างไรนั่นแหละเด่นชัดขึ้นในเวลาที่จิตเกิดความสะดุ้งกลัวขึ้นมาเพราะการอยู่ในป่าและกลัวสัตว์ร้ายต่างๆสติสตังก็ตั้งขึ้นมาความภาคเพียรก็ดีความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากที่จะให้เกิดความตั้งใจขึ้นมาแล้วเป็นธรรมถึงกับเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาในขณะหลังจากความกลัวนั้นแล้วเพราะการตั้งสติระมัดระวังใจอยู่เสมอใจเมื่อมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาย่อมมีความแน่นหนามั่นคงสืบต่อกันไปเรื่อยๆยิ่งสติดีเท่าไหร่ยิ่งมีสิ่งที่เป็นภัยที่น่ากลัวทําให้คิดให้ระวังมากเท่าไหร่สติยิ่งดีหนาแน่นขึ้นโดยลําดับลําดา
ความหนาแน่นของสติไม่ใช่จะหนาแน่นเพียงสติเฉยๆแต่เป็นโอชารสอันสำคัญที่จะซึมซาบเข้าเป็นเหมือนประหนึ่งว่าปุ๋ยคือโอชารสแห่งธรรมที่จะเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแน่นหนามากมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นถึงกับขณะหลังนั้นเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาไม่ได้เป็นเหมือนอย่างขณะก่อนที่กลัวแล้วนำมัดระวังเอามากมายดังนั้นเลยนี่ที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะทราบได้ไม่ปฏิบัติซะก่อนไม่ได้เข้าสงครามในลักษณะนี้ก่อนแล้วจะพูดไม่ได้เพราะไม่รู้จะอะไรมาพูดแต่ขอให้ได้เข้าอย่างนี้เถอะจึงต้องขออภัยด้วยพูดเพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่เพื่อนฝูง นิสัยของผมเองนั้นเป็นนิสัยที่หยาบแต่ว่าคนหยาบก็ได้ไปอยู่ในสถานที่ธรรมดาความเพียรไม่ค่อยดีไม่เห็นมีความเด่นไม่มีความรู้สึกว่าภูมิใจในเจ้าของเท่าที่ควรเลยและไม่ภูมิใจผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อยปรากฏนักนี่แหละมันทำให้จิตใจของเราดีดดิ้นหาเหตุหาผลหาสะดุดจุดธรรมที่สำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในสถานที่เช่นนั้นคือที่กลัวๆจึงต้องมักเสาะแสวงในสถานที่กลัวๆเสมอทั้งที่เราก็กลัวแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความกลัวนั้นเป็นผลประโยชน์อัศจรรย์มหาศาลเราจึงจำเป็นต้องได้สละเป็นสละตายเข้าเพื่อธรรมเพราะชีวิตจิตใจนี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับธรรมที่เรามุ่งหวังอยู่นั่นเลยนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ก้าวเข้าสู่สถานที่ดังกล่าวนี้เมื่อก้าวก็ไปสู่สถานที่ดังกล่าวมันก็ต้องเป็นดังที่เราคิดไว้เพราะที่นั่นเป็นสถานที่อย่างนั้นจริงๆพอไปถึงสถานที่น่ากลัวกลางวันก็กลัวกลางคืนก็กลัวเวลาไหนก็กลัวยิ่งกลางคืนด้วยแล้วจิตก็ยิ่งมีตั้งแต่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะกลัวเอาในขณะเดียวกันสติมีติดแนบอยู่ตลอดเวลาที่จิตมีความรู้สึกว่ากลัวหรือจิตผิดปกติจากธรรมดาแสดงตัวเป็นความกลัวขึ้นมามากน้อยสติจะจดจ่อต่อเนื่องกันเรื่อยๆยิ่งเป็นในเวลาที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือเวลากลางคืนหนึ่งเวลาดึกสงัดหนึ่งเพราะเราเดินจงกรมนี่จะเป็นกลางค่ำกลางคืนเวลาดึกดื่นอะไรก็ตามฟังแต่ว่าความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสเราจะไปเลือกการสถานที่เวลาอยู่ไม่สมกับเราต้องการในสถานที่เด็ดๆเช่นนั้นจึงต้องได้เดินจงกรมทั้งๆที่กลัวๆนั่นแหละได้เห็นเหตุเห็นผลกันเอาความกลัวเริ่มขึ้นมากสติเริ่มจับคือจิตนี้ห้ามบังคับเด็ดขาดที่จะให้เคลื่อนจากจุดที่ตนต้องการเช่นเราบริกรรมก็ให้อยู่กับคำบริกรรมนี้เท่านั้นเป็นก็ตามตายก็ตามเสือก็ตามช้างก็ตามสัตว์อันตรายใดๆก็ตามไม่ไปคิดไม่ไปยุ่งให้รู้อยู่กับจุดเดียวคือคำบริกรรมนี้เท่านั้นนี่หมายถึงขั้นเริ่มแรกของการภาวนาซึ่งต้องอาศัยคำบริกรรมกลัวมากเท่าไรจิตยิ่งติดแนบกับคำบริกรรมไม่ปราศจากเลยความหมายนั่นคือว่าหมายกับตายกับธรรมเท่านั้นธรรมคืออะไรคำบริกรรมนั่นแหละคือบทแห่งธรรมชื่อแห่งธรรมธรรมแท้จะปรากฏที่จิตที่จิตกำลังบริกรรมอยู่นั่นแหละคือสั่งสมพลังของธรรมให้เกิดปรากฏขึ้นที่ใจมากน้อยตามความภาคเพียรของตน เมื่อสติได้ติดแนบอยู่กับคำบริกรรมบังคับจิตไม่แยบออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นภัยซึ่งทำให้น่ากลัวน่าหวาดเสียวนั้นให้อยู่เฉพาะคำบริกรรมนี้ติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาก็เป็นการสั่งสมกับพลังคือกำลังของอัดของธรรมขึ้นภายในจิตใจหนุนใจให้มีความแน่นหนาหรือให้มีความอบอุ่นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็จิตใจอย่างนั้นก็แน่นเหมือนกับหินทั้งก้อนหรือภูเขาทั้งลูกนั่นสติก็ติดอยู่นั้นทีนี้ความที่เคยว่ากลัวว่ากลัวคิดออกไปสิ่งที่หาสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวคิดไปถึงอันใดคำว่าน่ากลัวไม่กลัวทั้งนั้นเอาคิด
หมดในแดนโลกธาตุนี้กลัวอะไรจะมีสิ่งน่ากลัวแม้สิ่งหนึ่งมาปรากฏที่ใจนี่มีไหมไม่มีเลยนั่นฟังสินั่นแหละเมื่อถึงขั้นจิตเป็นอิตอัตตาหิตโนนาโถคือช่วยตัวเองช่วยอย่างนั้นพึ่งตนเองพึ่งอย่างนั้นอยู่กับตัวเองด้วยความแน่นหนามั่นคงก็อยู่แบบนั้นแบบที่ตนสั่งสมขึ้นมาแล้วนั้นผลก็ปรากฏเด่นชัดนี่แหละการประกอบความภาคเพียรนั้นจึงเห็นผลนี่ก็เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในการภาวนาของเราซึ่งไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นน่ะแล้วไม่อยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวสถานที่แห่งหนึ่งแห่งเดียวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอจิตจะมีความคุ้นสถานในสถานที่ใดจะเป็นความชินชากิเลสจะขึ้นแล้วนะตัวหน้าด้านตัวขี้เกียจขี้คร้านประกอบความภาคเปลี่ยนการตั้งสติสตังจะค่อยเหลวไหลไปนี่ต้องเปลี่ยนนั่นแหละอุบายของการประกอบความภาคเปลี่ยนให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นี่อธิบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บำเพ็ญให้ได้คิดหลายแง่หลายทางเพื่อทันกับปรมายาของกิเลสที่คอยสอดแทรกอยู่เสมอภายในจิตใจเราจึงต้องพลิก หลายสันหลายคมพอมีความรู้สึกว่าสถานนี้จะเป็นความเคยชินขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงทันทีเปลี่ยนขยับเข้าไปในสถานที่ที่จิตเข้าใจว่าจะเป็นสถานที่น่ากลัวมากยิ่งกว่านี้หรือว่าเป็นมาตายก็เรียกว่าถึงขั้นเป็นขั้นตายมากยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้เอาชีวิตเป็นตัวประกันเลยแล้วไปอยู่สถานที่เช่นนั้นจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ความภาคเพียรสติสตางค์ตลอดปัญญาอุบายต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่การที่สติปัญญาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความภาคเพียรและตามสถานที่นั้นมากน้อยเพียงไรก็เป็นการสั่งสมกำลังของธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนและในขณะเดียวกันก็ตัดกำลังวังชาของกิเลสซึ่งมันเคยเป็นตัวฆ่าศึกห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลานั้นให้เบาบางลงไปเบาบางลงไปจนถึงกับว่าเหมือนกับผ้าขี้ริ้วทั้งที่เรากลัวมากที่สุดความกลัวนั้นหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือดูเป็นธรรมดาเป็นเอกเทศประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นภัยต่อเราเลยในโลกนี้เพราะตัวของเราเองก็ดีใจของเราเองก็ดีมันเป็นผ้าที่ริ้วหาราคาราคาไม่ได้แล้วจะใครสิ่งใดหรืออะไรจะมาทำอะไรให้เป็นอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้นอกเหนือจากผ้าที่ริ้วนี้ไปเลยนั่นหยิบปล่อยลงถึงขนาดนั้นยิ่งสนุกประกอบความภาคเพียรความภาคความเพียรนี้ยิ่งเด่นสติยิ่งดีปัญญายิ่งเฉียบยิ่งแหลมนี่คืออันหนึ่งเป็นภาคที่ดีอันหนึ่งกลับเด่นขึ้นเป็นทองทั้งแท่งขึ้นภายในจิตใจนี่คืออุบายของการประพฤติปฏิบัตินี่ที่พระทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากเพราะเป็นแนวทางที่จะให้หลุดพ้นอย่างกระจ่างแจ้งและรวดเร็วกว่าสถานที่ธรรมดาซึ่งมักจะเป็นการสั่งสมกิเลสมากกว่าสั่งสมธรรมสังสมธรรมในตำรับตำรามีมากต่อมากนี่ได้ยกมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังตามฐานะที่เคยได้ศึกษามาตามกำลังของตนและได้เข้าสู่แนวรบคือภาคปฏิบัติด้วยได้เปลี่ยนแปลงตนอย่างไรวิธีการประกอบความภาคเปลี่ยนไม่พลิกแพงเปลี่ยนแปลงอย่างไรทั้งอุบายวิธีการต่างๆภายในจิตใจทั้งสถานที่ที่ให้จิตมีความรู้สึกแตกต่างไปจากสถานที่เดิมเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นใจก็มีความกล้าหาญชาญชัยนี่ก็อยู่สบายคำว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจนั้นไม่ต้องบอกแล้วกลางวันก็ไม่กลัวกลางคืนก็ไม่กลัวเวลาไหนก็ไม่กลัวเมื่อจิตได้รวมตัวเข้าเป็นพลังทั้งแท่งเหลือแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในจิตใจอย่างเดียวนั่นแหละเหมือนประหนึ่งว่ามีอำนาจมากที่สุดมีพลังมากที่สุดครอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรแม้แต่อันตรายที่เคยกลัวๆนั้นก็ครอบไปหมดหาความกลัวไม่ได้เลยและยังคิดด้วยว่าสิ่งทั้งหลายจะไม่สามารถมาทำลายจิตใจมาทำลายตัวเองได้โดยซ้ำไปนั่นนี่เป็นความรู้สึกของจิตส่วนที่จะทำลายได้ไม่ทำลายได้นั้นเราไม่ต้องยกมายุ่งมาเหยิงวุ่นวายมันจะเป็นการทำลายการประกอบความภาคเพียรเพื่อสั่งสมธรรมของเราให้เสียไป
ทางตานี่เมื่ออยู่ที่ไหนมันก็ตายเสือกินก็ตายไม่กินก็ตายอยู่ในบ้านไม่มีเสือมากินมันก็ตายได้นี่เมื่อสรุปให้สรุปลงไปอย่างนั้นเพื่อเป็นผลประโยชน์ในทางด้านธรรมะไม่ให้กิเลสมันมีมาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปได้เลยถ้าเราแยกไปทางเป็นทางตายถ้าเผื่อว่าเสือมากินจริงๆเราสำคัญว่าเสือกินไม่ได้มันเกิดมากินจริงๆจะว่าไงนั่นมีสร้างปัญหาเป็นขวากเป็นหนามกั้นตัวเองจะว่ายังไงตั้งแต่เสือไม่กินมันก็ตายนี่นั่นแก้กันแล้วนี่อุบายวิธีการต่างๆของการปฏิบัติท่านดำเนินมาพาดำเนินมาอย่างนี้นี่หลักของศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาขึ้นมาเพราะการปฏิบัติเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเอาเป็นเอาตายจริงๆใต้ร่มไม้คือร่มโพเห็นผลทั้งสถานที่ที่บำเพ็ญอำนวยเห็นผลทั้งวิธีการดำเนินว่าถูกต้องแม่นยำจนได้ถึงเป็นศาสดานี่คือได้จัดสรู้สังหารกิเลสออกจากจิตใจหมดแล้วกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วจึงแนะนำวิธีการต่างๆนี้มาสอนโลกทั้งสถานที่อยู่ว่าที่เช่นไรที่เหมาะสมที่สุดนะพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรล่ะที่เหมาะสมที่สุดนี่ก็พระองค์เป็นผู้ยืนยันเองในการอยู่เช่นใต้ลุกขมูลคือร่มโพนะวิธีการปฏิบัติก็ทรงเด็ดเดียวอาถรรพ์เอาถ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วสถานที่ตายกับสถานที่ตรัสรู้แล้วนี่เป็นสถานที่เดียวกันหากไม่ได้ตรัสรู้จะตายก็ยอมเลยไม่ยอมลุกขึ้นจากสถานที่นี้ออกอีกต่อไปแล้วหากจะถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ต้องตัดมีตายเท่านั้นกล้าตรัสรู้เท่านั้นนะสุดท้ายก็ได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นยังไงถึงพูดถึงเรื่องความเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจ้าเอามาเทียบกับจิตใจของเราสิเราว่าพุทธังสนังกระฉามว่าให้เข้าแท้ให้จิตใจของเราซึมซาบเข้าถึงองค์แห่งพุทธะทั้งความรู้ของพระองค์ทั้งวิธีการดำเนินของพระองค์ให้มาแทรกภายในจิตใจของเราฝังไว้อย่างลึกเดียวทำท่านเกิดที่ไหนท่านเกิดขึ้นด้วยความเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอื่นละเลาะแล้วแหละทำให้เกิดมีแต่กิเลสเท่านั้นเกิดขึ้นโดยถ่ายเดียวนี่สังฆังสนังกระฉามที่ท่านตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันเรียกว่าได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตบุคคลท่านดำเนินกันอย่างไรท่านไม่มีงานกิจการอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่บริขาร8เท่านี้เป็นเครื่องจำเป็นที่

ความสบายให้กิเลสทั้งนั้นแต่ธรรมไม่มีหวังส่วนทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านไปอย่างเงียบๆพระพุทธเจ้าก็เห็นไหมล่ะในตำรับตำราค้านกันได้ที่ไหนเวลาเสด็จออกทรงผนวดมีใครตามเสด็จพระพุทธเจ้าจะมีแต่ชั้นอามาตย์คนเดียวกับม้ากันตกะนี้เท่านั้นจากนั้นก็อยู่ในป่าใครจะไปสนใจกับพระศิริสาราชกุมารว่าเป็นกษัตริย์เป็นเทวุตรเทวดาหรือเป็นอนาถามาจากไหนเขาก็เห็นว่าเป็นนักพจน์คนหนึ่งหรือนักบวชคนหนึ่งตามลัทธิของเขาที่เคยมีอยู่ประจำในสมัยนั้นๆเท่านั้นเองพระองค์ก็ไม่ทรงทนงพระองค์ว่าเคยเป็นกษัตริย์และเป็นกษัตริย์ให้มาบำเพ็ญอยู่นี้คือกษัตริย์มาบำเพ็ญอย่างนี้ก็ไม่เคยติดพระทัยเลยมีแต่เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวด้วยความเพียรที่หมายมั่นปั้นพระหัตถ์ภาษาลาวว่าหมายมั่นปั้นมันเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงกันจริงๆอย่างที่ทรงบำเพ็ญด้วยวิธีการต่างๆที่เราเห็นอยู่แล้วในพระประวัติของท่านเห็นแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่ทางจึงทรงถอยเอาให้ถึงเหตุถึงผลว่าไม่ใช่ทางเป็นที่แน่ชัดแล้วถึงถอยนั่นส่วนที่ว่าแน่ใจแล้วแน่พระทัยแล้วว่าใช่ทางท่านยกมาตั้งแต่สมัยสิบพระราชบิดาพาเสด็จไปแรกนาขวานทรงเจริญอนาปานสติได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาตั้งแต่เป็นพระราชกุมารนั่นละท่านแน่ใจว่าวิธีนี้ต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องเนี่ยจึงได้ทรงดำเนินมานั่นละศาสดาแสดงพระอาการใดออกมาจึงเป็นพระอาการที่แทนองค์ศาสดาหรือเป็นองค์ศาสดาองค์ศาสดาแสดงออกมาทั้งนั้นคือเป็นครูสอนโลกไปโดยลำดับลำดาเรามายึดอย่างพระพุทธครูอย่างพระพุทธเจ้าพระอาการอย่างพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วเราจะอะไรมายึดผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอในสิ่งเหล่านี้ไม่คำนึงอย่างนี้หาสิ่งที่เป็นที่มงคลแก่เราไม่ได้ที่เหลือก็จะลุมล้อมกัดกินตับกินปอดยังมีเหลือคนทั้งคนตับปอดไม่มีกิเลสเอาไปกินหมดถ้าปอดนั่นโลกก็ถือว่าเป็นของดิบของดีเป็นของสำคัญอยู่ในร่างมนุษย์นี่ความหมายเราเป็นข้อเทียบเทียงแต่กิเลสเอาไปกินแค่หมดมันก็เหลือตั้งแต่ไม่มีความหมายคนไม่มีความหมายพระไม่มีความหมายแล้วมีคุณค่าอะไรหัวล้นโคนคิ้วใครทำมาก็ได้ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นเครื่องประดับความเป็นสมณะของเราจึงต้องเป็นผู้มีความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างให้แน่นหนามั่นคงแล้วผลไม่ต้องสงสัยแล้วคำว่าสุขาตธรรมนี้คือสายธรรมที่เป็นทางเดินและพระวินัยที่เป็นรั้วกั้นเอาไว้นั้นอย่าออกนอกลู่นอกทางภายในทางแห่งธรรมนั้นก็ให้ใช้ความพินิจพิจารณาความเพียรกวาดออกเรื่องขวากเรื่องหนามที่กิเลสมันปักเสียบไว้ตามสายทางที่ก้าวเดินการก้าวเดินในสายทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นต้องเหยียบขวากเหยียบหนามที่กิเลสปักเสียบนั้นแหละไปเสมอหรือกวาดหนามมันออกแล้วก้าวไปคือฝืนอุปสรรคฝืนความขัดข้องยุ่งเหยิงฝืนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นที่ว่าเป็นกลมายาของกิเลสแสดงออกมานั่นแหละเรียกว่าเราปัดออกกวาดออกอันมีแต่ความขยันหมั่นเพียรศรัทธาเนี่ยฟังแล้วต่อองค์ศาสดาฟังแล้วต่อมรรคผลนิพพานฟังแล้วอย่างลึกวิริยะเพียรเพื่อศรัทธาที่เชื่อแล้วอย่างลึกนั้นสติก็เหมือนกันสติตั้งตลอดเวลาไม่มีละเว้นเลยคำว่าสตินี่สมาธิก็หมายถึงความตั้งมั่นความแน่นหนามั่นคงของเหตุคือการดำเนินของเราไม่ให้โยกคลอนคลอนแล้วจะเข้าสู่ผลคือความแน่นหนามั่นคงของใจปัญญาฟังดิปัญญาก็เคยได้กล่าวแล้วได้พูดแล้วนี่ให้ทำเหล่านี้เป็นเครื่องก้าวเดินเป็นเครื่องตัดขวางหนามทั้งหลายออกให้มีแต่ทำเหล่านี้ก้าวเดินแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับทางสายนี้จากนี้ไปสู่จุดนั้นผู้ไปถึงแล้วทาง

0: ายนี้ก็ยังต้องเป็นทางผู้ดำเนินตามก็จะต้องถึงจุดนั้นเหมือนกันเป็นเพียงก่อนและหลังกันเท่านั้นแต่จะให้ทางนี้ล้าหรือคือหรือล้าสมัยผิดจุดหมายที่เคยถูกต้องนั้นไปเป็นอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นทางจากวัดเก่านี้เข้าสู่หมู่บ้านตาดเนี่ยจะใครจะเดินก็ต้องเดินอย่างเดียวกันเข้าไปถึงหมู่บ้านถึงหมู่บ้านอันนี้ทางแห่งธรรมนี้ก็ทางเพื่อหลุดพ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นต่ำแห่งธรรมจนถึงขั้นสูงสุดหรือมุดหลุดพ้นจะนอกเหนือไปจากสายทางนี้ไม่ได้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่แหละคือเนื้อคือหนังของนักบวชของนักปฏิบัติเราได้แก่ความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจให้มีความสงบผ่องใสและมีความสง่างามจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งเป็นโลกวิถูรู้ทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่ติดไม่คล้องไม่คาอะไรทั้งนั้นนี่ทางสายนี้เราเป็นผู้มีโอกาสที่สุดแล้วในเพศแห่งนักบวชนี้เวลาก็อยู่กับที่ใจเราจะไปหาเอามือกับแจ้งมาเป็นเวลาให้ดูขณะหรือเวลาที่กิเลสมันแสดงตัวออกมาแสดงมาที่จุดไหนต้องแสดงออกมาที่ใจทั้งนั้นปรุงแยบออกแล้วนะกระเพื่อมแยบออกแล้วเราไม่ทันขณะมันกระเพื่อมเราไปเห็นตั้งแต่ภาพที่มันหลอกไว้แล้วเรื่องราวอะไรอะไรมันไปวาดไปแล้วมันแสดงเรื่องราวไว้แล้วเราไปทราบแต่นู้นไปเห็นแต่นู้นไปติดแต่นู้นไปดีใจเสียใจแต่กับเรื่องราวนู้นส่วนต้นทางที่มันออกนี่มันออกจากอะไรจุดหมายจุดที่เกิดต้นแห่งเรื่องทั้งหลายนั้นมันเกิดที่ตรงไหนนี่สิสติของเราไม่ทันเวลามันวาดภาพขึ้นมาแล้ววาดเรื่องราวขึ้นมาแล้วเราถึงได้เห็นไปเห็นไปเพื่อความหลงไม่เห็นไปเพื่อความรู้เนี่ยถ้าสติดีแล้วเพียงกระเพื่อมภาพก็ทันกันแล้วยังไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเลยพอแยบก็ทราบเมื่อสติทันสิ่งเหล่านี้ต้องดับฝืนว่าไปไม่ได้เพราะสติมีอำนาจมากยิ่งกว่าสังขารที่จะปรุงขึ้นไปอย่างนั้นสังขารนั่นท่านเรียกสังขารสมุทัยปรุงไปเพื่อให้ติดเป็นเครื่องหลอกลวงนี่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเมื่อสติปัญญาเราก็ฟิตตัวของเราให้ดีโดยลำดับลำดาแล้วทันคิดขึ้นเรื่องอะไรก็ทันที่แรกเพียงทันซะก่อนท่านมีสติปัญญาสามารถแก่กล้าแล้วไม่เพียงแต่ว่าทันยังสังหารกันด้วยได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนั่นเนี่ยการปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติกันมาอย่างนั้นไม่ทำนุ่มๆร้อนๆสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยศาสนาเลยกลายมาเป็นเครื่องหาอยู่หากินของกิเลสไปเสียหมดเวลานี้จะทำยังไงมันน่าสลดสังเวชนะศาสนาเป็นทำเลเป็นตลาดหากินของกิเลสนี่เป็นยังไงดูเอาไม่ต้องไปพูดกันมากแหละมันมีเรื่องอัดเรื่องทำที่ตรงไหนถ้าว่ามีเรื่องอัดเรื่องทำว่าเป็นการบุญการกุศลที่ตรงไหนก็นั่นแหละกิเลสไปตีตลาดอยู่ตรงนั้นหากินอยู่ตรงนั้นเด่นอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกินธรรมชาติอันนี้แหละเป็นอยู่อย่างหน้าด้านทีเดียวนี่น่าสลดสังเวชจริงๆเรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่มีงานอันอื่นอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่งานชำระกิเลสในอิริยาบถต่างๆมีตั้งแต่เรื่องของการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสโดยถ่ายเดียวแม้ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านก็อยู่ด้วยความเป็นวิหารธรรมในสถานที่สงบสงัดตามอัตยาศัยของท่านซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ยุ่งอะไรกับอะไรแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อธาตุเพื่อขันในวิหารธรรมในทิฏฐธรรมเท่านั้นคือเวลายังทรงธาตุทรงขันอยู่ท่านก็ประกอบความภาคเพียรเวลาคิดก็คิดเวลาปรุงก็ปรุงเวลาใช้การใช้งานธาตุขันท่านก็ใช้เวลาท่านจะระงับขันของท่านลงสู่จะเรียกว่าสมาธิธรรมก็ได้ลงสู่ความสงบพักขันท่านก็พักของท่านนี่แหละที่ว่าประกอบความเพียรเวลาใช้ขันท่านก็ใช้เวลาพักขันท่านก็พักเวลาจะพิจารณาแต่ตรองที่เนี่ยอัดเนี่ยทำต่างๆลึกตื้นละเอียดหนาบางขนาดไหนท่านก็พิจารณาแต่ตรองของท่านซึ่งเป็นเรื่องของความเพียรตามอัธยาศัยของผู้สิ้นกิเลสแล้วทั้งนั้น เราไม่ขึ้นเราไม่รู้เช่นอย่างว่าท่านเป็นพระอรหันต์และท่านทำความเพียรหาอะไรนี่เราก็ทั้งไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยและทั้งไม่รู้เรื่องของท่านทุ่งเป็นพระอรหันต์ดำเนินนั้นด้วยเราจะเอาอะไรมารู้ถ้าเราอยากรู้เราก็ทำตัวของเราให้สิ้นไปเลยตามทางเดินของท่านวิธีการของท่านมีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วทำใจของเราให้สิ้นกิเลสแล้วที่นี่ประกอบความภาคเพียรเพื่ออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วรู้ในตัวเองด้วยกันทุกๆองค์บรรดาพระอรหันต์ประกอบความภาคเพียรเพื่ออะไรท่านรู้ท่านเองอ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเช่นเดียวกับเราท่านนี้ท่านทำเพื่ออะไรนี่ก็ไม่ต้องถามวิ่งเข้าสู่จุดเดียวกันทั้งนั้นนั่นแหละท่านพิจารณาธรรมควรจะพิจารณาธรรมลึกตื้นหนาบางขนาดไหนผู้มีนิสัยหนักไปในทางใดเป็นพิจารณาอย่างพระกัสสปะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าพิจารณาดูความเกิดความยุติเคลื่อนไหวของสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วไปตายที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนนี่พิจารณาเรื่องจิตุเรียกว่าจิตุปาติยานจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านมาเตือนว่ากัสสปะอันนี้เป็นเรื่องของเราตถาคตท่านว่าพระกัสสปะผู้เป็นบุตรของเราท่านว่าในคัมภีร์บอกไว้อย่างนั้นสิ่งนี้เธออย่าไปคิดเธออย่าไปพิจารณาฮะนะอันนี้เป็นเรื่องของวิสัยพุทธวิสัยเป็นเรื่องของตถาคตคือพระกัสสปะท่านพิจารณาไปเรื่องที่ถูกปาฏิยานของสัตว์ทั้งหลายเกิดที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณพิจารณาไปก็ทำให้เพลินไปเพลินไปนั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งให้เตือนพูดง่ายถ้าอยู่เคียเรื่องของโลกมันเป็นมาอย่างนี้ต่างกับต่างกันกับไหนกันไหนจะพาพูดภาษาของเราจะเอาประมาณได้ยังไงมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาเป็นในขณะที่เราพิจารณาเรารู้เราเห็นนี้มันเคยเป็นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วยังจะเป็นไปอีกตลอดการสถานที่ไม่มีเลือกเรื่องจิตวิญญาณที่จะไปเกิดไม่ได้เวลาใดเดือนใดปีใดสถานที่ใดมันเกิดได้ทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งกรรมพักใสให้ไปเนี่ยแล้วเชื่อคืออวิชชาที่จะพาให้เกิดนั้นบังคับอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดต้องเกิดต้องเกิดมีเครื่องบังคับแล้วกรรมมีกรรมชั่วก็เป็นเครื่องผักใสสัตว์ให้ไปในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดได้ตายได้ตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นอะไรก็ตามเป็นได้ทั้งนั้นแล้วเคยเป็นมาตั้งเท่าไหร่กี่กับกี่กันแล้วแล้วมันไม่ใช่เป็นเฉพาะปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าเช่นเดียวกับที่ผ่านมาแล้วยืดนานเพียงไรที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ยืดนานฉันนั่นเหมือนกันหาประมาณไม่ได้ก็คือเรื่องเกิดตายของสัตว์ถ้ามาย่นวัฏฏะเข้ามาด้วยการชำระกิเลสสางกิเลสอันเป็นตัวสำคัญให้พาภพชาติยืดยาวย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยความภาคเพียรด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลมันย่นเข้ามาจนถึงขั้นจิตตภาวนาตัดเข้ามาตัดเข้ามาดังพระสาวกท่านดำเนินนั่นท่านประกอบความเพียรนั่นล่ะคือท่านตัดวัฏฏะย่นเข้ามาจนถึงกับขั้นอรหัตบุคคลเมื่อบรรลุถึงขั้นอรหัตบุคคลแล้วเป็นอันว่าสิ้นแล้วซากของกิเลสไม่มีเหลือที่จะพาให้ไปเกิดในภพชาติใดๆอีกแล้วนั่นท่านตัดขาดตัดขาดจากนั้นเองให้เห็นในหัวใจของเราสิเราก็เป็นคนคนหนึ่งทรงธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่ลำเอียงด้วยเป็นสวขาธรรมด้วยตรัสไว้ชอบแล้วขอให้พยายามดำเนินตามธรรมที่ชอบนั้นเถิดจิตใจของเราครอบวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชอบไปตามเมื่อมีตั้งแต่สิ่งที่ชอบที่ดีบวกกันเข้าแล้วทำไมจะไม่ดีถึงจนถึงขั้นดีเลิศได้เราต้องดีได้ดีเลิศได้ไม่สงสัยขอให้กล้าเข้าไปนี่อย่างที่ท่านว่าพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นยังไงเราก็ไม่ทราบนี่นะความรู้ของพระอรหันต์ท่านเป็นความรู้เช่นใดเราก็ไม่ทราบเราจะทราบได้ยังไงก็ความรู้อันนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสออกตลาดตะเลยห่มห่อไปหมดกระดิกอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสภาพของกิเลสทั้งนั้นไม่ว่าจะได้ยินได้หูได้ดูด้วยตาได้คิดทางจิตทางใจมีตั้งแต่เรื่องอารมณ์ของกิเลสห่มห่อเคลือบแฝงหรือห้อมล้อมไปหมดอารมณ์ของที่เป็นอัตเป็นธรรมนั้นเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบนี่จ จะทราบได้ตามกำลังของเราเช่นเป็นจิตเป็นสมาธิอารมณ์ของธรรมก็เราจะทราบได้ในขั้นสงบนี่สงบขั้นใดขั้นใดเราก็ทราบไปในขั้นสงบนี่พอจะทราบได้ว่าอารมณ์ของธรรมเป็นอย่างไรจิตที่มีความรู้แฝงธรรมเป็นอย่างไรถ้าหากไม่มีความสงบภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมเข้าแทรกบ้างเลยนั้นยังไงก็ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเป็นกิเลสทั้งหมดความรู้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเราจะหาตัวจริงอะไรจากความรู้ที่เป็นกิเลสได้เล่าเท่าไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่ความรู้ของเราท่านที่เป็นปุถุชนเป็นอย่างนี้ทีนี้ความรู้พระอรหันต์ท่านเป็นยังไงก็ท่านผ่านไปหมดจะไม่ว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นเรื่องของกิเลสที่หนาแน่นแต่ฉลาดที่สุดนี่ขนาดไหนก็ตามท่านก็ผ่านไปแล้วสังหารไปหมดแล้วไม่มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วนั่นท่านคือด้วยสมาธิด้วยปัญญาจนถึงขั้นนิมุตติหลุดพ้นแล้วที่นี่จิตของท่านเป็นยังไงจิตของท่านจะมีอะไรไปเจือปนนั่นแหละท่านว่าวิเศษตรงนั้นจิตของเรานี่มันเจือปนอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่กิเลสจะไม่ได้ทำงานที่กิเลสจะไม่ได้ปิดหูปิดตาคือใจดวงนั้นน่ะมันปิดอยู่ตลอดแล้วมันจะไปเห็นความสัตย์ความจริงอย่างไรนอกจากมันปิดหูปิดตาแล้วมันยังฉุดยังลากไปสู่อำนาจของมันสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้รับแต่ความทุกข์กันก็เพราะเหตุแห่งความปิดหูปิดตาของกิเลสนั่นแหละปิดได้แล้วก็ฉุดลากเอาไปเราก็เชื่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไม่มีความฉลาดเหนือมันฉลาดกว่าเรามันก็ลากไปเมื่อปฏิบัติธรรมธรรมมีความฉลาดมากน้อยเพียงไรก็เห็นเนี่ยงอนกลมายาของกิเลสเรื่อยไปแล้วแก้ไขดัดแปลงหรือสังหารกันไปเรื่อยๆตั้งแต่สมาธิที่ไล่กิเลสเข้ามาตะล่อมสู่จุดปัญญาคลี่คลายมาฟัดมาตีมาทำลายแหลกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนั่นด้วยอำนาจของปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะเหลือละกิเลสจะมีอยู่สักเท่าไหร่ก็เถอะเหมือนกันแต่มันไม่มีสักเท่าไหร่ถ้าลงถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วมันจะมีแต่จอมกษัตริย์วัตถจิตโดดเดี่ยวคือวิชาที่แทรกอยู่นั้นเท่านั้นนอกนั้นตัดเข้ามาหมดแล้วมีอะไรเหลือไม่มีเลยแล้วก็ไม่กี่เวลามหาสติมหาปัญญานี่ก็สังหารกันลงได้ทีนี้พออวิชชาปัญญาสังขาราซึ่งเป็นตัวกษัตริย์วัตถจักรที่ฉลาดแหลมคมและละเอียดที่สุดนั้นพังลงไปเท่านั้นอะไรที่นี่ที่เหนือจากนั้นวิเศษที่สูงยิ่งกว่านั้นเอามาเทียบที่สามแดนโลกธาตุนี่จะมีอะไรเหมือนธรรมชาตินั้นนั่นแหละที่ท่านไม่ติดท่านไม่คล้องคือไม่มีอะไรเหมือนที่จะให้ติดไม่มีอะไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าความเหนือแล้วท่านเรียกโลกธรรมโลกธรรมคือไม่มีอะไรเหมือนเลยถ้าพูดแบบที่ว่าเหนือก็เหนือหมดแล้วจะหย่อนตัวลงมาจะก้าวตัวลงมาหาสู่อันนี้อะไรก็เหมือนกันกับมูดคูดที่มันจมอยู่ในช่วงในฐานนั่นเองมันก็มีแต่พวกกับพวกหนอนต่างๆที่มันเต็มไปอยู่ในช่วงในฐานด้วยคนที่มีสมบัติผู้ดีใครก็รู้อยู่แล้วจะไปยุ่งกับมันอะไรนี่เรื่องของจิตของท่านถึงขั้นพระอรหันต์แล้วถ้าจะเทียบมันก็เทียบได้อย่างนั้นแต่ท่านไม่เทียบเมื่อถึงขั้นนั้นมันเป็นขั้นที่พอตัวที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะไปพูดไปแยกไปแยะให้เป็นความบกพร่องให้เป็นความเพิ่มพูนสมบูรณ์เพราะถ้าพูดถึงเรื่องความสมบูรณ์ก็เต็มที่แล้วถ้าพูดถึงความรู้ก็ล้วนๆแล้วนั่นแหละความรู้ของผู้สิ้นกิเลสเป็นความรู้ล้วนๆอย่างนั้นไม่เข้ามาเจือปนกับโลกอันใดกับสมมุติอันใดทั้ง3แดนโลกธาตุซึ่งเคยคลุกเคล้ากันมานานเท่าไหร่กับจิตดวงนี้ขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละความรู้ของท่านแม้ทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ก็ตามขันธ์ก็เป็นขันธ์ธาตุเป็นธาตุท่านก็รู้อยู่เป็นของใครของเราบังคับให้เข้าถ้าเข้ากันก็บังคับไม่ได้เพราะเป็นอัตถานะแล้วระหว่างวิมุตติจิตกับสมมุตินั้นต่างกันอย่างนั้นนั่นทีนี้ใครล่ะรู้แบบของท่านอย่างนี้ใครจะรู้ผมมีแต่ให้กิเลสมันก่อมอยู่ตลอดเวลาอันนั้นดีอันนี้ดีสุดท้ายมันก็ไปตำหนิด้วยสิ่งที่มันไม่เคยเห็นคือทำอันเหนือโลกคือโลกุตระธรรมโลกุตระจิตมันไม่เคยเห็นมันก็ไปอาจเอื้อมได้เรื่องของกิเลสนี้มันถอยเมื่อไหร่ตัวโอ้ตัวอวดที่สุดตัวหยิ่งตัวว่าดีว่าดีที่สุดก็คือกิเลสไม่เห็นนิพพานดีไม่ดีมันก็หลอกอีกว่านิพพานไม่มีเพราะมันไม่เห็นฟังสิแล้วอะไรเยี่ยมยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสมีตั้งแต่สิ่งที่ดีที่งามเท่านั้น ท่านกิเลสได้ปรุงขึ้นมาแล้วเป็นติดเป็นติดเป็นติดเราฟังพี่นาสิถึงตอนนี้เราเคยเป็นเคยติดมามากต่อมากนานแสนนานแล้วตั้งกับไหนกันไหนเราจืดเราจางได้ที่ตรงไหนเราเข็ดเราหลับที่ตรงไหนถ้าว่าเพลงของกิเลสไม่เต็มอ่ะมาเทียบสิโน่นจนกว่าว่าเราได้อันได้ทำขึ้นมาเช่นอย่างความฟุ้งซ่านวุ่นวายของเราที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เป็นมาได้จนกระทั่งเป็นบ้าก็มีคนแต่ว่าแต่จวนเป็นบ้าหรือเกือบเป็นบ้านอนไม่หลับเป็นบ้าก็มีเรารู้ตัวเมื่อไหร่นั่นเรารู้ว่าอะไรเรารู้ไหมว่าอะไรเป็นเครื่องทำให้จนถึงขนาดนั้นฟังสิไม่รู้ต่อเมื่อได้ทำคือความสงบใจได้เกิดจิตสงบเข้าไปนี่เริ่มเห็นแล้วเนี่ยอ๋อความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วเพราะหน้าของสมาธิหรือของสมถะธรรมสงบอย่างนี้เที่ยวกันปั๊บได้เลยความฟุ้งซ่านเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดความสงบเป็นคุณค่าที่พึงปรารถนาที่สุดแล้วระหว่างธรรมทั้งระหว่างสิ่งทั้งสองนี้เอามาเทียบกันแล้วนั่นเทียบกันไม่ได้เลยผิดกันอย่างนั้นนั่นเมื่อมีสิ่งเทียบเคียงหรือเมื่อมีสองแล้วมันก็มีสิ่งที่จะต้องวัดต้องตวงกันเทียบเคียงกันคู่แข่งกันจนถึงขั้นปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาที่ควรจะเห็นกลมายาเล่ห์กลของกิเลสประเภทใดประเภทใดปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้มากี่กับกี่กันก็ตามเถอะเมื่อสติปัญญาขึ้นแล้วจะเพราะสติปัญญาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อจะเห็นในสิ่งที่ควรเห็นในสิ่งที่ควรรู้กิเลสเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นแต่แท้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้เป็นสิ่งที่ควรละแต่แท้ทำไมจะไม่ละไม่ปล่อยไม่วางเมื่อเห็นว่าเป็นโทษแล้วยึดไว้ได้ยังไงก็ต้องสลัดปั้วเดียวเท่านั้นเลยจนกระทั่งขาดทางทลายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วทำไมจะไม่เห็นเรื่องของกิเลสเต็มทวาร 100% หรือ 10,000% ก็เต็ม 10,000% นี่ใช่ไหมมีอะไรเห็นหมดเพราะได้สังหารมันเรียบวุดไปหมดจากใจแล้วที่นี่ใจไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างที่นี่อ้าวนั่นความรู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยความรู้ที่มีกิเลสเราเคยทรงมาพอแล้วที่นี่ความรู้ที่สิ้นกิเลสแล้วเป็นยังไงเมื่อมันได้ปรากฏขึ้นในหัวใจดวงที่เคยเป็นส่วนเป็นฐานของกิเลสมาประจำนี้แล้วสิ่งนั้นหมดไปจากจิตใจเหลือแต่ธรรมทั้งแท่งอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นอย่างไรนั่นนี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงท้าทายหายสอนโลกเพราะท่านเมตตาสงสารขนาดนั้นเห็นโทษถึงขนาดนั้นทีเดียวเห็นคุณกับโทษนี่มีน้ำหนักเท่ากันการสั่งสอนโลกจริงสั่งสอนด้วยพระเมตตาเต็มพระทัยจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าสอนไปธรรมดาธรรมดาเรื่องความเป็นโทษของสัตว์มันเป็นจริงๆสัตว์ไม่รู้ท่านก็รู้สัตว์ไม่เห็นท่านก็เห็นไม่รู้ทางออกวิ่งไปวุ่นมากกันอยู่อย่างนั้นหาทางออกมาได้ก็เปิดประตูให้ผู้ที่ควรจะออกได้ก็ออกเอาผู้ที่ถูกไฟเผาไปก็มันสุดที่สายตายไปแล้วก็ตายผู้ที่ยังพอที่จะตะเกียบตะกายออกมาได้ก็เปิดประตูให้นั่นไฟไม่บ้านไม่เรือนไม่ผู้ไม่คนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมันไม่สัตว์โลกเป็นอย่างนั้นเองผู้ที่ควรจะไปได้พระองค์ก็พอเปิดทางเท่านั้นก็ไปได้ไปได้ไปได้ในประเภทของพวกอุปติตัญญูวิปปิตัญญูเป็นพวกที่อยู่ในระดับที่จะออกอยู่แล้วออกอยู่แล้วก็ออกได้ผู้ที่ค่อยเนยยะผู้ที่ค่อยเป็นค่อยไปก็ค่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนั้นนี่ท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นถ้าไม่ได้สอนอีกเฉยๆพูดธรรมดาธรรมดาเพราะท่านไม่รู้ธรรมดารู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงจนถึงพระทัยหรือว่าโลกธาตุหวั่นไหวก็ได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าจะรู้จะผิดอะไรไปทำสารแดนโลกธาตุนี้จะไม่หวั่นยังไงจิตดวงนี้กระเทือนกับสามเดือนโลกธาตุนี้มานานเท่าไหร่แล้วทำไมจะไม่หวั่นทำไมไม่กระเทือนถ้าจะพูดถึงเรื่องพระทัยที่ขาดสะบั้นกันระหว่างที่เด็กกับจิตที่บริสุทธิ์นี้ขาดสะบั้นจากกันทำไมจะไม่กระเทือนกระเทือนไปอย่างไม่เคยคาดเคยฝันนี่แหละไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยที่นี้เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วเป็นยังไงกับสิ่งทั้งหลายที่กับจิตที่ได้ค่าข้าวกับสิ่งทั้งหลายอยู่ผิดกันยังไงไม่ต้องถามท่านก็รู้เองนั่นแหละความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์หรือความรู้พระอรหันต์กับความรู้ของเรามันต่างกันยังไงว่าเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์นั่นเองพูดจะเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่เรื่องของธรรมเป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านประกอบความภาคเพียรประกอบเพื่ออะไรจะถามท่านอะไรนั่นก็รู้เองระหว่างขันธ์กับจิตมันมีความจำเป็นต่อตนเองอยู่แล้วจิตเป็นนักรู้ถึงขั้นพระอรหันต์แล้วทำไมถึงจะไม่รู้อย่างรอบครอบขอบคิดในระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันเล่ามันต้องรู้แน่เนี่ยเรื่องบอกอย่างชัดๆแล้วก็จะไปถามทำไมถามผู้อื่น ไม่ถามว่ามีหมื่นมีแสนก็เหมือนกันหมดเป็นสันติโกในระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจนกระทั่งถึงการเวลาที่จะพรากจากกันโดยสิ้นเชิงได้จะตายคุณยังไงท่านเป็นอย่างนั้นทำเหล่านี้เป็นยังไงกระเทือนหัวใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติหรือไม่หรือให้กิเลสมันคืนเอาคืนเอาตลอดเวลาในอิริยาบถทั้ง4มีแต่เรื่องกิเลสคืนถ้าเอากิเลสมีท้องมันท้องระเบิดดังยิ่งกว่าเสียงปรมาณูเขานะพอมันกินซะมากต่อมากกินไม่มีท้องจะใส่แล้วท้องระเบิดมันกินตับกินไส้กินพุงของพระกรรมฐานเรานะมีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านกับคืนเนื้อเสียอะไรก็มีแต่มันคืนเนื้อเสียสติสตังหาไม่ได้พอที่จะต่อสู้มันบ้างไม่มีเลยทำยังไงบวชเป็นพระเป็นเณรจะบวชเฉยฟังให้ดีนะเรื่องความละเอียดแหลมคมของกิเลสถึงขนาดนั้นเถอะแต่เมื่อถึงการที่จะรู้จะเห็นจะฟัดจะเหวี่ยงจะแก้จะถอดจะถอนจะสังหารกันแล้วยังไงก็ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันรอไม่ได้กิเลสจะละเอียดขนาดไหนก็เถอะไม่มีเหนืออะไรเหนือธรรมได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมจึงว่าเป็นจึงเหนือกิเลสนั่นเองโลกก็โลกของผู้มีกิเลสนั่นเองไม่มีกิเลสมันมาเกิดเป็นโลกได้ไงพวกสัตว์พวกบุคคลสัตว์ต่างๆประเภทต่างๆมันมีมากขนาดไหนในโลกอันนี้ที่เรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกนั้นทำไม่เหนือนี่จะเห็นสิ่งนี้ได้ยังไงเอาให้มันชัดอย่างนั้นสิพอทุ่มควรการแสดงไปแต่นี่เหนื่อยหัวใจชอบๆกลุ่มๆมาฉันต้องคอยให้ยากระจายไว้ก่อนเวลานี้ยังดีกว่าเวลาก่อนเทศนะในนั่นแหละเพราะยาเนี่ยเข้าไปแทนที่เทศส่วนตรงนี้มันจะเหนื่อยมันกลับไม่เหนื่อยนะก่อนเทศจะเหนื่อยมากกว่ามันเป็นไรมีโอ้ราจะเป็นเหนื่อยอยู่ภายในนี่ชอบปุ่นเราวาดภาพดูก็อย่างที่ว่านี่นะวาดภาพดูภาษาวกความเป็นอยู่ของภาษาวกของท่านดูท่านบำเพ็ญถ้าปัจจุบันนี้ก็อย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์พาอยู่เนี่ยไปอยู่ไหนท่านหาอยู่อย่างนั้นนี่อาหารการขบฉันท่านไม่มาถือเป็นอารมณ์นะมีอะไรก็ตามพอฉันยังชีวิตได้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นท่านพอแล้วอาหารถ้าว่าเราจะเทียบอาหารของท่านกับของพวกเราเนี่ยโอ้มันเป็นคนละโลกเลยเราอยู่กับท่านก็เคยอยู่มาทุกแห่งนี่เป็นยังไงอาหารไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าใครองค์ไหนคิดว่านะจะเป็นอย่างนั้นอย่างเรานี่มันไม่มีอะไรเลยกับอาหารยังชีวิตนี่เป็นไปพอรุ่นอ่ะชีวิตมันอยู่กับธรรมนู่นอ่ะมันไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยากขาดแคลนแล้วมันไม่สนใจเลยขอให้มีลมหายใจเท่านั้นแหละเท่านี้เองมันถึงได้หาที่อย่างที่ว่าหาที่เด็ดการกินก็เด็ดฟันแล้วเข้ากระเป๋ามันเคยจะยิ่งกว่าเคยเราแล้วนอกจากนั้นยังไม่กินอีกลำบากนะถ้าเราจะเทียบถึงพระในชีวิตของเราเนี่ยชีวิตคารวะก็ยากไปแบบหนึ่งแต่ไม่เห็นมีจุดเด่นไม่เด่นเรียนหนังสือก็เอาจนกระทั่งถึงสมองทื่อจนใครๆก็จะว่าเราจะเป็นบ้าเพราะไม่หลับไม่นอนมันกระทื่อสมองเพราะความจำก็ได้แค่นั้นอันนี้มันไม่หนักหน่วงถ่วงลงไปถึงความรู้ที่เป็นองค์อริยสัจจริงๆอันนี้เดี๋ยวจะลืมไม่ได้ว่างั้นเลยการประกอบหรือการทำความเพียรเพื่อสังหารกิเลสมันขนาดนั้นเลยมันเป็นจุดหรือเป็นงานที่เด่นมากที่สุดคืองานฆ่ากิเลสในชีวิตของเราเนี่ยมันชัดอยู่ตลอดมันแจ๋วอยู่นั่นเลยบางย้อนไปข้างหลังนี่โอ้ยน่ากลัวเนี่ยจะทำไงมันเป็นจริงคือถ้าขันทุกวันนี้มันไม่เอาไหนแล้วที่นี่จิตมันก็ไม่เอาไหนอย่างความมุ่งมั่นนี่ทุกวันนี้ก็มันไม่มีก็บอกไม่มี ความเพียรไม่มีก็บอกว่ามีทุกวันจะเอาความเพียรมาจากไหนคือเพียรรักษาธาตุขันธ์นั้นก็พอแล้วเนี่ยก่อนไม่เป็นอย่างนั้นเลยความมุ่งมั่นมันก็ล้นหัวใจนู่นน่ะไม่งั้นมันจะไปกำลังของความเพียรมันจะไปกล้าได้ยังไงคือความมุ่งมั่นเนี่ยเป็นแม่เลยสำคัญนะดึงดูดนั้นไม่ใช่ความมุ่งมั่นธรรมดาซะด้วยจะให้เป็นจะว่าบ้าก็บ้าแล้วพูดในวงเราเองจะว่าบ้าก็บ้าอรหันต์ก็มันมุ่งอรหันต์นี่ให้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาทั้งหมดยังไงก็ตามเป็นก็ตามตามจะขอให้ได้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นนั่นเมื่อแน่ใจในธรรมทั้งหลายแล้วปัญหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ที่ท่านเหมือนกับว่าถอดออกมานี่น่ะเห็นมั้ยตาบอดอยู่เลยเหมือนกับท่านเรดาร์ท่านจับไว้เราไว้แล้วตั้งแต่เราจะไม่ไปหาท่านความรู้สึกเราคิดได้ยังไงท่านเอามาประกาศในตรงนั้นหมดเลยโดยที่ไม่ต้องถามเรานี่สิมันเป็นอย่างนั้นถึงใจกับท่านแล้วทำไมมันจะไม่ถึงธรรมฟังโอ้โหโอ้โหลงใจนั้นลงขนาดนั้นโอ้โหโอ้โหอัศจรรย์โอ้โหหลวงพ่อผลนิพพานนี่หมดปัญหาไปเลยว่ายังมีหรือไม่มีท่านประกาศตั้งๆออกมาจากนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นหรือชัดเราแม้ที่เด็กจะไม่สิ้นมันก็เห็นชัดอยู่ในอริยสัจประกาศตั้งๆมันเหมือนด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ตู้กระตามแตกก็เลยแบบท่านถามนั่นดิมันฟังแล้วมันถึงใจเมื่อถึงใจแล้วที่ความมุ่งมั่นที่ความหวังในเรื่องมรรคผลนิพพานที่เรามีอยู่แล้วแต่มันเจือไปด้วยความสงสัยนี่ความสงสัยนั้นมันขาดสะบั้นไปหมดทั้งที่มีกิเลสอยู่นะมันขาดไปหมดเรื่องสงสัยว่ามรรคผลนิพพานมีด้วยมีต้องลงในจุดที่ว่ามีที่จุดเดียวหมดเลยทีนี้เอาล่ะนั่นคือความมุ่งมั่นมันเป็นพระอรหันต์แน่ๆทีเดียวนี่มันเป็นความเพียรมันดึงความเพียรไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างการประกอบเพื่อความเป็นพระอรหันต์ความมุ่งมั่นนี่ดึงไปหมดเลยมีอำนาจมากขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถึงอดได้ทนได้ทุกอย่างอะไรอยู่ได้ทั้งนั้นเนี่ยขอหนุนขอให้ถึงแต่คิดย้อนหลังถ้าธรรมดาเราได้โอ้โหมันน่ากลัวจริงๆโอ้ยงั้นทำได้แต่คิดดูที่ยังนั่งจนกระทั่งก้นมันพองหมดผ้าเลอะหมดเลยนั่นทุกวันนี้ไปนั่งได้ไงเพียงนั่งชั่วโมงนึงก็ได้จับขาเจ้าของดึงแล้วผมก็ได้พูดหมู่เพื่อนฟังเนี่ยถ้าขันอันนี้นะเคยใช้มานั่งสักกี่ชั่วโมงฟาดแต่บางวันตะวันยังไม่ตกจนกระทั่งตอนโผล่ขึ้นมามันกี่ชั่วโมงฟังสิมันนั่งได้นี่คำว่าพลิกว่าเปลี่ยนอะไรคำจัดคำจริงมันมัดไว้จนกระดิกไม่ได้เลยเรามันจริงจริงนิสัยเราบอกแล้วมันไม่ได้หล่อแหลมว่าอะไรมันเป็นนั่นจริงแล้วบางอันนั้นกับบางวันถ้าวันไหนมันจิตมันลงยากเพราะได้เวลาที่จะออกแล้วก็ถ้าลงมันไหนลงยากมันตายเมื่อเล่นก็จะจับดึงออกจังว่าอย่างที่เคยเล่าฟังถ้าวันไหนมันลงง่ายลงง่ายได้เป้าได้ปังวันนั้นธรรมดานะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามมันเท่ากันอยู่ที่จิตว่าจิตพิจารณานี่มันเหมือนกับคิมปากมันคมๆเนี่ยพอจับงับติดปั๊บเลยติดปั๊บเลยปัญญาพออย่างลงปั๊บเหมือนได้ความได้ความขึ้นมาแล้วก็พุ่งแล้วปึ๋งลงนะปึ๋งลงก็หมดปัญหาเวทนาอะไรจะไปเข้าครอบมันได้จิตมันเข้าเป็นอย่างนั้นแล้วพิจารณารอบแล้วค่อยลงนั้นเวลาไม่รอบที่มันฟาดกันอย่างนี้สิมันทุกตรงนั้นวันไหนมันพิจารณายากมันมีถ้าจะรับพิจารณาเรื่องดินฟ้าอากาศนี่มีส่วนช่วยเหลืออยู่มากนะผมมีสังเกตเวลาผมนั่งภาวนาตลอดลุ่มถ้าวันไหนอากาศร้อนๆโอ้ยวันนั้นยากมากนะมันจะเที่ยงคืนยังลงกันไม่ได้เลยนั่นที่มันถึงบอกช้ำมากฟาดตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งเที่ยงคืนกินยังลงกันไม่ได้เลยนี่เกี่ยวกับเรื่องอากาศฉันถ้าเป็นวันไหนให้มีฝนพรำโอ้โหวันนั้นเนี่ยเย็นมีหนาวหน่อยเย็นๆหน่อยเอาละนั่นจับติดปั๊บพุ่งเสือปั๊บพุ่งพอได้เวลาที่จะออกนี่ ลุกมาธรรมดาเลยเหมือนกับเรานั่งภาวนาธรรมดาเวลาเท่ากันนะที่เรานั่งภาวนาทั้งเวลาเท่ากันแต่ความบอบช้ำของร่างกายผิดกันเนื่องจากจิตพาให้จิตลงยากบอบช้ำร่างกายมากจิตลงง่ายร่างกายธรรมดาไม่เห็นบอบช้ำอะไรโอ้เหมือนกระดูกจะแตกกันเหล่านี้มันทำได้ฟังสิหรือทุกวันนี้มันทำได้ไงเพียงนั่งชั่วโมงเดียวเองนั่งภาวนาทุกวันผมนั่งในนานเมื่อไหร่มันเป็นท่าก็บอกว่าเป็นท่าแล้วเพียงชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่านิดหน่อยออกลุกออกมาไม่ได้แล้วนะต้องจะซับขาดึงออกทุกวันก็ไม่เห็นเจ็บปวดนะเวลานั่งภาวนานะมันเป็นไม่ได้ยังไงนั่งขัดสมาธิภาวนาพอถึงเวลาออกมามันออกไม่ได้มันไม่ถึงกับว่ามันตายนะมันชาหมดไม่ถึงกับมันตายอย่างที่เรานั่งตลอดดูนะนั่นมันตายจริงนั่นหายเงียบมันตัดขาไปเลยมันก็ไปเลยไม่มีเจ็บมีปวดหรอกมันหมดจริงๆอันนั้นมันตายขนาดนั้นอันนี้มันไม่ตายมันชาแล้วจับขาออกมาวางมันก็ช้างมันคือมันเหยียดออกไม่ได้ทุกวันนี้ไม่นานนะขาเนี่ยสำคัญข้างขวาเนี่ยต้องจับขาดึงมาวางไว้แล้วทีนี้เลือดลมค่อยไปแล้วความชาก็ค่อยจางไปจางไปแล้วก็เราก็ลุกไปถ้าเราจะลุกออกถ้าไม่ลุกออกก็นั่งเสียนี่เพียงเท่านั้นมันก็เป็นไปได้ทุกวันเนี่ยมันจะเป็นมันไม่น่ากลัวยังไงสมัยที่เราพัดจิตใจของเรามันเป็นจิตใจที่ผ่าโผล่มากมันไม่ใช่ธรรมดามันหวังอย่างขนาดนั้นหวังอย่างแรงกล้ามีเอาตายมอบเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นนะพอมันจะไม่รุนแรงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่าพ้นลงเอาชีวิตเขาแรกเลยขนาดนั้นแล้วมันคือที่หนึ่งปฏิปทาการดำเนินเรามาเด่นเวลาออกปฏิบัติเนี่ยเด่นเอาจริงๆเรียนหนังสือมันก็ธรรมดาเห็นทุกข์ยากลำบากขนาดนั้นเพราะปวดมากก็เรียนออกจากนั้นก็ออกวิบัติชีวิตของพระมันมีเท่านั้นยังไม่พูดฟังว่าในช่วง9ปีที่เราฟักตัวที่เหลือมันใหม่มันเหมือนกับว่าเหมือนกับตามีก็ไม่ได้ใช้เหมือนอย่างนั้นนะหูมีก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช้ดูนั่นดูนี่สิ่งที่จะเป็นภัยนั้นมันตัดขนาดนั้นนะไม่ยอมดูนะจิตมันจะอยากขนาดไหนก็รู้แล้วว่ากิเลสมันอยากอะไรมันฟาดกันอย่างนั้นนะอยากฟังก็ไม่ยอมฟังนู่นน่ะเพราะฉะนั้นถึงว่าอะไรดูอะไรฟังอะไรมันไม่เต็มหูเต็มตาอย่างบอกคือมันมีสิ่งที่จะคอยกำเริบคอยสังหารเราอยู่ตลอดก็เราจะไปเปิดโอกาสนั้นมันข้างหลังแล้วก็ทำจะฆ่าเราจะฆ่ามันอยู่แล้วนี่นั่นผมก็ไม่ลืมหูลืมตาเต็มไม่เต็มเหมือนต้องบอกในระยะที่มันใช่มันเป็นภัยหนักนะในช่วงระยะ9ปีที่ว่า9ปีเต็มหนักมากเนี่ยที่อาการที่หนักมากหนักตรงนี้นะหลังจากนั้นมาแล้วเราก็ก็ย่อนผ่อนพันไปแล้วเช่นอย่างอาหารนั่นนี่ก็ตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมก็ไม่ได้อดนอกจากว่าวันไหนไม่สบายไม่ฉันเฉยๆนั้นก็ไม่ใช่เราแจ้งอดเพื่อความเพียรอะไรเราอดเราไม่ฉันเฉยแม้ถ้าฉันไม่ดีวันนี้ไม่ฉันแล้วแม้แต่อยู่ในวันนี้ก็ยังมีเป็นอย่างโรคหัวใจก็เรื่องมากบางทีผมไม่มาเลยไม่ลงมาเป็นระหว่างไม่ฉันเลยมีอยู่เฉยนี่ไม่สบายกันมันอยู่ที่แต่ยินระหว่างไม่ฉันไม่สบายก็อย่าไปที่เนี่ยก็รูปมันอยู่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความเพียรด้วยการอดอาหารเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันเอาจริงในขั้งพุทธการท่านก็บอกไว้ปฏิปทาสี่นี่ก็ปฏิปทานี่ก็ออกจากนิสัยของผู้บำเพ็ญนั่นเอง อุปนิสัยของสัตว์โลกคุณง่ายๆเช่นพระละสุขาปฏิปทาที่ปาติญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วเนี่ยก็พวกอุปติกันอยู่นั่นเองจะเป็นพวกไหนสุขาปฏิปทาที่ปาติญญาคือปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาคิดปาปัญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนั่นคือลำบากก็จริงแต่รู้ได้เร็วอันนี้มาอีกสองปฏิปทาหลังนี่คือทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาเป็นไงปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ไม่ช้าผมมันเป็นพักเป็นสี่มั้งนะผมลืมละนานไม่เลยมันก็มีปฏิปทาสี่อันนี้ผู้บำเพ็ญก็นิสัยกับอยู่กับแต่ละคนละคนจะเหมือนจะผิดกันอะไรกับนิสัยของสัตว์โลกทั้งทั่วไปผู้ช้าผู้เร็วก็มีอย่างนั้นช้าอย่างนั้นก็เหมือนตาน้ำอยู่ตื้นก็มีอยู่ลึกก็มีเราเรานี่ยมันซากตายมันบอกแต่มันดีอย่างนี้จริงมันไม่ถอยในเวลาบำเพ็ญนี่ที่ไปเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือจิตเสื่อมอันนี้ก็ลืมไม่ได้นะทำไมมันต้องเป็นร้อนหนาจิตเสื่อมเหมือนฟืนเหมือนไฟมันเคยได้ความสงบเย็นสบายมันไม่ได้นี่มันทุกข์จริงๆนะวันที่ได้เขียนได้หลับนี่นึกฟัดกันลงถึงขนาดที่ว่าต้องถ้าจิตเสื่อมก็ต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นู่นน่ะมันเข็ดมันเป็นอย่างนั้นมันถึงเหมือนนักโทษมหันตโทษนะมันบังคับกันเพราะมันเข็ดเมื่อจิตได้เป็นขึ้นข้าวหลังนี้เนี่ยมันถอยไม่ได้เผลอไม่ได้มันเข็ดเมื่อมันปฏิบัติแล้วมันรู้ยังไงเป็นยังไงมันพูดได้คนเราเพียงเรามาพูดอย่างนี้ก็เราทำได้แค่ไหนแล้วก็พูดตามเรื่องแล้วก็ยังพูดได้อยู่ว่าไงจะพูดเรื่องตะกี้นี้เป็นเรื่องจิตความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์เป็นยังไงพี่คือมันสุดเอื้อมถ้าธรรมดาเราพูดง่ายมันสุดเอื้อมที่จะไปคาดแต่เราไม่มีอะไรถูกเลยถ้ามันไม่เป็นขึ้นเฉยเองยังไม่เหมือนอะไรเลยเนี่ยรู้อยู่นี่แหละความรู้อันนี้แหละที่เรารู้กันอยู่นี่แหละแต่ความรู้นี้มันคลุกเข้ากันจนไม่เห็นตัวรู้อะไรเป็นรู้กิเลสรู้กิเลสรู้เป็นรู้เพื่อรักรู้เพื่อชังรู้ไปด้วยความรักรู้ไปด้วยความชังรู้ไปด้วยความโกรธรู้ไปด้วยความเกลียดไปนั่นน่ะความรู้อันนี้มันไม่ใช่รู้โดยธรรมดาของมันได้ทีนี้มันรู้ด้วยวิธีรู้ด้วยนั้นด้วยนั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นฟังสิมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงความรู้นั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวพันเลยคือที่ว่าสมมติว่างั้นเลยนั่นบางครั้งมันเป็นให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอฐานะนี่ถึงเวลามันเป็นอยู่อย่างด้วยการท้าเข้าหรือคู่เข้ากันอย่างที่เราพูดในที่นี้รู้ไปด้วยนั้นรู้ไปด้วยนี้รู้ไปด้วยความรักจังมันก็เป็นอาถรรพ์นะเมื่อมันยังไม่ผ่านแล้วมันก็เป็นอาถรรพ์ที่จะให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้เนี่ยพอพิจารณาไปแล้วจะให้มาเป็นอย่างนี้อีกมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยมันเป็นอาถรรพ์อีกมันไม่มีอะไรเหมือนทำแยกมาสู่สมมติกับเขาบอกว่าได้แต่ความเลื่อยความประเสริฐเท่านั้นแต่องค์ท่านเองท่านไม่ได้เสกหนาคือไม่มีอะไรที่จะพอดียิ่งกว่าธรรมชาตินั่นพูดง่ายๆนะเอ้าพูดไม่ถูกเลยสักอย่างคือจะหาที่ตำหนินิดอะไรนั่นก็หาไม่ได้เลยเป็นหลักธรรมชาตินั่นสิเป็นเรื่องนี้เราที่มีกิเลสไม่เป็นงั้นนะพอปั๊บเนี่ยมันจะวาดภาพแล้วมันวาดภาพเครื่องเสือมันมีพร้อมเลยแหละพอท่านว่าอะไรปั๊บเป็นจิตบริสุทธิ์มันคงจะอย่างนั้นงั้นเอาเลยนะปั๊บเลยนี่ผ่านังปรมังสุขขังนี้ผ่านนี่ก็อย่างนั้นงั้นผมเห็นในหนังสือก่อนแต่ผมไม่ระบุใครผู้แต่งก็ทำมันเป็นแม่ชี
1: เอาไปทูลเมตตาให้ท่านให้ท่านเซ็นใบบัตรท่านให้เหมือนกับเป็นเครื่องยืนยันรับรองแม่ชีคนนี้ท่านในตลาดท่านก็ไม่เซ็นจะให้ท่านว่าไงเพียงอ่านแล้วมันก็เหมือนรู้แล้วมันเหมือนบ้าแล้วให้เซ็นรับรองบ้าใช่เซ็นได้อยู่นิพพานวัดป่าถึงกลางเป็นอย่างนั้นวัดป่าถึงกลางเป็นอย่างนี้ผมได้อ่านดูแล้ววัดป่าถึงกลางนิพพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างโอ้ลึกลึกเนี่ยกับผู้ท่านรู้นิพพานนั่นก็จะหลุดสังเวชแม้แต่ผู้ยังไม่รู้นิพพานมันก็ขัดแล้วธรรมชาติขัดธรรมชาติแล้วทีนี้มันก็หาผลดีไม่ได้จากหนังสืออย่างนั้นเพราะผู้ต่ำมันจะได้อะไรจะเป็นหลักนี่ก็หลักผิดใช่ไหมก็ผิดใช่ไหมก็ไม่ทราบจะอะไรท่านผู้ยิ่งสูงมานั้นก็มาเห็นความบ้าจะของผู้นั้นอีกใช่ไหมก็ไม่ทราบว่าจะว่าไงก็พูดได้แค่นั้นแหละวัดผ่าศูนย์กลางนิพพานโอ้ผมได้อ่านเองนะอ่านจนจบนี่มันถึงได้กล้าพูดได้ที่เขียนเป็นแม่ชีไม่มีอะไรเหมือนนึกว่าโลกุตระธรรมก็ความบริสุทธิ์นี่มันจะหาที่ไหนสามเดือนโลกฐานหากถ้าว่าหานะแต่ท่านก็ไม่หาจะไปหาอะไรท่านไม่หลงท่านไม่หาเลยแล้วพูดพวกเราพูดแบบความหลงเฉยถ้าจะหาอะไรมาเทียบก็ไม่มีอะไรเหมือนไงก็ว่ามันมันจะไปหาเทียบอะไรจะหาบ้าอะไรอีกว่าเพราะนั้นแล้วยังหาอยู่มันจะหาอะไรมาเทียบมันก็บ้าอยู่นะใช่ไหมมันพร้อมแล้วทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันจะหาอะไรมาเทียบนะไม่เท่านั้นมีเท่านั้นเองผมพูดมันตรงนี้ผมยังอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอยู่อัศจรรย์จริงถึงใจเลยนี่นะมันต้องได้พูดอยู่มันอยู่ไม่ทรงรับแนะนำจากผู้ใดเลยธรรมชาตินี่ทำไมทรงไปรู้สิ่งเหล่านี้ได้จนถึงขั้นศาสดาเอกอย่างนี้ทรงไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้ใดเลยแล้วทรงรู้จะเป็นหมดที่ท่านนำมาสอนมานี้ใครมีไหนที่ไหนวิชาในโลกนี้มีที่ไหนมาสอนกันได้มีศาสดาองค์เอกองค์เดียวเท่านั้นมาสอนพุทธศาสนาเราอันนี้ทีมในตำรานั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะเพียงผู้ปฏิบัตินั่นแหละมันชัดเองชัดเจนเองเพราะความรู้ในภาคปฏิบัติพิสดารมากในตำรานั่นก็เหมือนกับว่าเอามาเป็นแนวเป็นแนวเท่านั้นเวลาผู้ปฏิบัติแตกแขนงสิไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นขึ้นมาอย่างนั้นเป็นขั้นแหนนั้นขั้นแหนใหญ่ขั้นแหนย่อยย่อยไปเรื่อยความละเอียดของจิตของธรรมขนาดนั้นอย่างไรแล้วเอามาพูดได้หมดสอนโลกแต่ท่านก็สอนที่จุดจะเรื่องนี้พอประมาณ84,000พระมหาธรรมขันธ์ไม่มากมายอะไรเลยนะที่เป็นในวงปฏิบัติของจิตคือคิดตภาวนาเป็นเช่นอย่างเป็นในพุทธเจ้าเสียเองนี่องค์ศาสดาที่เป็นต้นศาสนาเสียเองเนี่ยจะกว้างขนาดไหนลึกขนาดไหนฟังดิภูมิของเรียกว่าพุทธวิสัยภูมิศาสดาจากนั้นมาแล้วก็เป็นสาวกวันนี้ยังว่าได้ยินได้ฟังก่อนแนะนำแนววิธีการได้ก่อนพอจับวิธีการนี้ได้เท่านี้มันก็ค่อยลุกค่อยลามไปด้วยถ้าเป็นไฟก็ดีความรู้ค่อยแตกแขนงไปจนกระทั่งถึงกิเลสสิ้นไปแล้วความรู้แตกแขนงไปยังไงเวลาสู้กับกิเลสมันก็รู้กันอยู่แล้วว่าวิธีต่อสู้กันหรืออุบายวิธีการที่โลภีปิดตัวหรือต่อสู้กันนั้นเป็นยังไงเราจะไปหาในตำราได้ไงหาไม่ทันขั้นนี้ต้องเป็นขั้นภาวนามยปัญญาขั้นที่รวดเร็วขั้นที่คล่องตัวขั้นที่รวดเร็ว
0: อย่างให้ปริยัติท่านก็แสดงไว้นะว่าภาวนามัญญปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนั่นท่านก็พูดไว้เพียงเท่านั้นเมื่อมันไม่เป็นเราจะไปบรรยายได้ยังไงอย่างสุตตามัญญปัญญาคือปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยพอใครได้ใครอ่านเข้าไปมันก็เข้าใจจินตามัญญปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการที่อ่านไตรตรองนี่มันก็พอเข้าใจภาวนามัญญปัญญาคือดีไม่ดีเป็นลบทิ้งหมดเลยศาสตร์สมัยปัจจุบันนี่เป็นไปได้นะภาวนามัญญปัญญาซึ่งเป็นรากแก้วของของจิตของธรรมจริงตรงเนี้ยที่จะขุดค้นท่านได้ขึ้นมาทั้งรากแก้วรากฝอยภาวนามัญญปัญญาเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงโดยตรงไม่ต้องบอกว่าอ้อมเลยปัญญาประเภทนี้ฆ่าอย่างสะบั้นทันแหลกเลยนี่อันนี้พูดไม่ได้ภาวนาที่ไม่เป็นเหมือนกับว่าเป็นโมฆะอะไรหรือว่าใช้ไม่ได้แล้วสมัยทุกวันทุกคนมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละที่ถ้าไม่เป็นพูดไม่ได้นะภาวนามัญญปัญญาท่านต้องบอกว่าเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆก็ถูกยินมัจจะสำเร็จสำเร็จจากการภาวนาภาวนามัจจะปัญญาที่นี่มีแต่อ่านเฉยมีแต่เรียนเฉยไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ก็เลยจะเป็นธรรมที่เคลื่อนที่ล้าสมัยเป็นธรรมนอกแบบไปนะคือนอกแบบนอกศาสนาไปภาวนามัจจะปัญญาไม่จะหาเรื่องว่าอุตริมาเขียนยังไงไปอ้าวเบ็ดไปได้นะเพราะไม่ปฏิบัติมันไม่รู้จริงๆไม่ปฏิบัติเราไม่รู้เรียนจบไหนก็จบพระไตรปิฎกก็จบเถอะถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วมันไม่รู้ภาวนาแล้วก็ปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกลับมากที่สุดเลยจ้ะแต่พอรู้แล้วก็เปิดเผยที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินปัญญาประเภทนี้อีกแล้วนั่นนี่ที่มันสำคัญนะภาวนาแล้วปัญญาบางทีไม่ย้อนไปรู้ไปหมดเลยภาวนาไม่จำลายคือปัญญาที่ฆ่ากิเลสคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นนั่นฟังสิปัญญาเหล่านั้นรวมไหลรวมเข้ามาสู่ปัญญานี้เป็นปัญญานี้พุ่งพุ่งพุ่งแล้วไม่เพียงอยู่ในระดับเดียวด้วยนะความคล่องแคล่วแก้วกล้าว่องไวสลัดแหลมผมละเอียดรอดไม่มีอะไรจะไปคันนาได้ของปัญญาเขียนนี่นี่ท่านเขียนใครจะไปเขียนในแบบล่ะท่านก็บอกไว้เท่านั้นในแบบบอกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเท่านั้นภาวนาเนี่ยปัญญาสามเมื่อเวลาไปทำหน้าที่อย่างนี้อันนี้จะเกิดขึ้นไปแล้วเป็นยังไงโอ้พิจารณาพูดไม่ถูกว่างั้นเถอะถ้าไม่เป็นแล้วพูดไม่ถูกแม้แต่เป็นมันยังเอานำออกมาพูดไม่ถูกเนาะเพราะมันไม่ทันกับอันนั้นมันไม่เขาพูดถึงเรื่องความละเอียดละออความรวดเร็วความคล่องแคล่วอะไรนี่เหตุผลจะไปจับไม่ทันเลยระหว่างที่เหลือกับทำกับปัญญาเพศนี้แก้กันคุยเขี่ยคุยค้นหากันนี่เหมือนกันแก้กันนี่เหมือนกันมันเร็วขนาดนั้นว่างมองไม่ทันถ้ามองถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่ามองไม่ทันมีแต่คอยตั้งหงายถูกนอกมันเร็วขนาดนั้นปัญญาแชมเปี้ยนคล้องเข้าไปขึ้นไปจนเป็นกลายเป็นมหาสีมาปัญญาไม่ได้ตั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาเป็นเองอยู่นั่นจะว่างอันนั้นเป็นอัตโนมัติเป็นเองกว่าหมุนไปเองไม่ต้องบังคับฟังด้วยนอกจากนั้นแล้วยังได้ลั่งเอาไว้มันจะเลยเถิดคือเพลินก็จนลืมหลับลืมนอนถ้าขันมันเป็นเครื่องมือก็เป็นของชำรุดได้มันแม้แต่รถยนต์เราใช้กันนานเครื่องมันยังร้อนบ้างไงอันนี้ก็จะว่าบอกว่าเครื่องร้อนก็ได้ถ้าขันตอนไปพักอธิบายแล้วในตำราก็มีถึงเวลาพักให้พักในสมาธิแล้วก็ออกพิจารณาทางด้านปัญญาท่านบอกว่าชัดเจนนะเพราะอันนี้มันมีอยู่ในหลักวิชาของประโยคสามนี้ด้วยนะพวกก็มาที่ต้องได้ผ่านทุกคนวิธีภาคจิตวิธีออกพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาเรื่องความเหตุการณ์มันขึ้นกับจิตแล้วมันลืมไปหมดนะจะพักไงแต่ว่าอย่างที่ว่าจะพักโดยเวลาตรุมบอลได้ไงเนี่ยต้องพูดไม่พูดไปนั่นเดียว ็เวลากำลังชุลมุนตะลุมบอลกันอยู่นี่จะไปพักได้ไงถ้ามาอยากตายมันจะว่าก็นี่กิเลสมันฟาดกันอยู่กับกิเลสไม่เหมือนตะลุมบอลแล้วจะให้พักได้ไงมันจะว่างั้นน่ะคือมันเพลินอยู่ตลอดเอากันอยู่ตลอดแต่มันก็มีจุดที่ว่าพักคือว่าพอกิเลสตัวนี้มันหลุดลอยไปเนี่ยตอนนั้นมันว่างงานอันนี้มันไม่ว่างคิดหนึ่งธรรมชาติอันนี้มันไม่ว่างตัวเองคือว่าอะไรมันคุ้ยเคียหานั่นเราจะพักตัวนี้พักได้ไม่ให้มันไปไม่ให้มันคุ้ยเคียหาเนี่ยคืองานของจิตประเภทนี้ไม่อยู่เฉยเวลาฆ่ากันได้ครับอันนี้ฆ่ามันนี่มันจะคุ้ยของมันเองขุดค้นของมันเองเนี่ยเราห้ามไม่ใช่ตอนนี้พักเสียเนี่ยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ท่านเวลาท่านอธิบายถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาเวลาพักเวลาออกพิจารณาท่านไม่ได้บอกว่าเป็นหมายถึงภาวนาเนี่ยปัญญานะนู่นมันไปรับกันได้นู่นตอนอุทธัจจ์ที่ท่านว่าสังโยชน์เบื้องบนพูดวิ่งไปกันนู่นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาเวลาพักก็พักเวลาออกทางด้านปัญญาก็ธรรมดาของเราปัญญาของเราธรรมดานี่มันก็เป็นได้อย่างท่านว่านั่นเวลาพักก็พักคือพักภาวนาเข้าสู่ความสงบพักทางด้านปัญญาเวลาไปนู่นนั่นสิมันไม่หาที่จุดที่พักมาได้นะหมุนติ้วที่หมดสิ่งที่จะให้แก้ในตรงนั้นมันยังไม่ปรากฏมันก็คุ้ยเขียนังเป็นมันเองมันหาเหตุหาผลหาเรื่องหาราวอยู่นั่นถ้าพิเรนมันเป็นตัวเรื่องตัวราวมันก็ต้องออกรับกันจนได้แน่รับพอเจอกันภาพมันก็พังเนี่ยมันพูดไม่ถูกเจอกันเจอยังไงก็ไม่รู้อยู่ไม่เป็นจะนำออกมาพูดเหมือนบ้าเลยนะแล้วพูดเหมือนบ้าเลยไปเจอแล้วพอมันเป็นกันแล้วมันหมดปัญหาเองนะยอมรับนั่นแหละไม่ใช่อะไรหมดนะยอมรับเลยอ๋ออย่างนี้เองนะคือว่าร่างเอาไว้นั่นคือมันจะเลยเถิดอุทจักคือมันเพลินในการพิจารณาการต่อสู้เมื่อตะลุมบอลนี่ก็จะให้พักไงตะลุมบอลนั่งมือกำลังฟาดกันอยู่ภายเป็นวงในด้วยนะแล้วก็จะไปให้พักยังไงหลังนั่นเลยเจอเวลาคุยเสียงกับคุยหานั่นนะพักตอนนั้นแต่นี่มันไม่ทำเลยนี่เดียวมันเลยเถิดล้างไว้ไม่ลืมนั่นเดี๋ยวเอาพุทโธไปมันก้าวไปเวลานั้นจิตไม่มีสมาธิคือมันเพลินทางปัญญาสมาธิไม่มาเกี่ยวเลยเราจะว่าจิตไม่มีสมาธิก็ได้แต่ไม่มีสมาธิในขั้นนั้นนะไม่ใช่ไม่มีสมาธิเหมือนอย่างทั่วไปมันไม่สนใจสมาธิเวลานั้นเราจะพูดเพื่อดัดขึ้นบ้างเพราะความไม่พอดีนี่ว่ากดจิตไม่มีสมาธินี่ว่าเดี๋ยวอะไรมาปากมีแต่เพลินแค่เดียวนี่พอลังเอาไว้ใส่กันตั้งโว้หนักเนาะเหมือนกับมามัดกันเนี่ยไม่ให้มันออกมัดปัญญาไม่ให้มันออกเอาคำบริกรรมอัดเข้าไปพุทโธพุทโธเอาถี่ยิบไปมันออกไม่งั้นมันจะคืองานนี้ยังไม่เสร็จเหมือนกับว่าไอ้คู่ต่อสู้มันยืนจังกายมาเหมือนกับมันปวดมือเหมือนมาตอนนี้ยังจะมาพักรับข้าวๆไปได้ไงก็โดดด้วยกันนี่มันจะได้ตรงไหนเอาพุทโธไปถี่ยิบไม่มันเผลอสติทั้งหลายเอาหมุนเข้ามาหาอันนี้หมดมาหาพุทโธพอสติไม่เผลอเพราะเอาเข้ามานี่มันอยู่นี่แต่มันพอใจที่จะออกนู่นมากกว่าจะมาอยู่ตรงที่พอลงนี่เราแม่อันนี้ก็สำคัญนะพอจิตสงบเข้ามาสงบเข้ามาหยุดกึกนี่เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามกำลังวังชาความสุขความสบายนี่โอ้โหมันซ่านไปทุกเส้นขนถ้าเราจะพูดเส้นขนนะมันในเวลามันจะตายจริงนั่นพักนี่พอถอยพอมันควรจัดการแล้วเราก็เหมือนกับว่าระรามือมันก็ดีดผึ่งเลยเขามันออกแล้วก็ดีดผึ่งนี่ไปฟาดกันตุ่มเลยนี่มันเหมือนกับมีดที่รับหินแล้วนั่นเจ้าของผู้ฟันก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับสบายๆแล้ว เครื่องมือคือมีดเนี่ยก่อนได้รับหินแล้วฟันมันขาด

จะไปลืมได้ไงธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมจะลืมเพราะธรรมฝังลึกมากนี่นะที่ทำให้ผมคิดมันอดคิดไม่ได้นะมันจะมีเรื่องมีแล้วก็กับยกไว้แต่ประเภทหนึ่งเดียวว่าภาวนาไม่ได้ปัญญานี้ถ้ามีแต่เรียนล้วนๆจำมาเรียนจำมาจากเรียนล้วนๆดีไม่ดีจะเห็นว่าภาวนาไม่ได้ปัญญานี้เป็นธรรมนอกแบบไม่มีในพุทธศาสนาจะว่าไปไหมเพราะคนเราเคยคิดไปเลยอย่างทางสมองคิดอย่างนั้นเลยนี่มีแต่สมองเป็นอย่างที่ว่าอย่างนี้โยมทางด้านภาวนาไม่ได้ออกสมองเลยนี่มีเราเนี่ยค้านเหมือนกับว่าค้านว่างั้นแต่พูดตามความจริงถ้าเป็นความจำขึ้นสมองบอกนี่ถ้าเป็นความจริงคือภาคปฏิบัติเพื่อความสงบสมถะวิปัสสนาแล้วจะลงในนี้หมดเลยนั่นก็มันเป็นอย่างนั้นนี่จะให้ว่าไงนั่นที่เทศบาราวคิดขอพูดเต็มปากเถอะว่างี้เลยเหมือนตรงนี้จะให้พูดว่าไงอาถรรพ์ที่จะพูดก็ความจริงทำไมพูดไม่ได้แต่ของปลอมมันยังเป็นมาได้ความจริงเป็นออกมาไม่ได้ได้หรือนั่นสงบมันก็อยู่นี่สงบมากน้อยอยู่นี่ผ่องใสเลยขนาดไหนไม่เห็นอย่างนี้อยู่ตรงกลางนี่ไม่ได้มาอยู่นี่ปัญญาหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนเป็นธรรมจักรมันก็ไม่ได้อยู่ข้างบนมันอยู่นี่มันเห็นมือสักชั้นจะให้พูดไปยังไงก็จะไม่ว่าสมองได้ไงทีนี้เวลาเรียนหนังสือเรียนจะให้มันจดมันจำจนกระทั่งสมองถือเนี่ยมันก็รู้อยู่สมองไม่ทำงานให้ไม่จำให้มันก็เห็นอยู่เวลามาปฏิบัตินี่ตั้งแต่สมถะคือความสงบใจมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่นี่เห็นเด่นอยู่นี่สงบแน่วผ่องใสสะอาดโอ้ยพูดไม่ถูกแล้วมันก็อยู่นี่จนถึงขั้นปัญญาแผ่วพาวแผ่วพาวแผ่วพาวส่งออกจนเหมือนตะเกียงเจ้าอยู่อย่างที่ว่าร่างกายของเรานี่เป็นเหมือนกับแก้วครอบจิตดวงที่มันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในใจนี่มันเหมือนกับไส้ตะเกียงเจ้าพยุนมันส่งจ้างมาหมดอันนี้เหมือนกับว่าไม่มีร่างความสว่างมันจ้างมันอยู่นี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างบนเห็นชัดขนาดนั้นก็จะไม่ให้พูดได้ยังไงจะมาบ้าก็ว่าไปสิอย่างนี้จะว่าเราอวดแล้วใครจะว่าก็ว่าไปเองก็ดีคนเราไม่อวดเราพูดแต่มันเป็นไปเป็นว่าเราเป็นอยู่วางไงใครจะว่าเป็นไปอีกเนี่ยมันอาหารยิงเป็นโอ้มันอัศจรรย์จริงนะเวลามันสว่างไปต่างแจ้งจนเจ้าของเองมันอัศจรรย์เจ้าของที่ผมเล่าให้ฟังหน้าที่ว่าโอ้โหจิตทำไมถึงได้สว่างกระจ่างแจ้งขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้นี่แปลกอยู่นั่นแหละพระธรรมท่านเตือนขึ้นมาสอนขึ้นมายังจับไม่ได้นะนี่นะดูที่นี่แหละคือว่าอวิชชาฟังที่ขนาดไหนอ๋อละเอียดขนาดนั้นถ้าพูดถึงเรื่องธรรมกระทำฉันว่าโอภาสอะไรอุปกิเลส16แต่เมื่อเราพูดถึงเรื่องธรรมขั้นนั้นแล้วก็นี่แหละที่ว่ากษัตริย์วัฏจักรทำให้หลงให้เพลินในขนาดนั้นเป็นอัศจรรย์ฟังสิอ้าวก็บนเวลาอันนั้นผ่านไปแล้วอันนี้มันไม่มีนี่อันที่ว่าแหมจิตตรงนี้จะมาทำอัศจรรย์มากมันบรรลัยไปด้วยกันหมดแล้วสิ่งที่มีนั้นมันเลิศกว่านี้ขนาดไหนนะมันก็จึงเท่าอันนี้จึงเท่ากับกองขี้ควายกองหนึ่งที่ประครอบแก้วหรือครอบทองคำทั้งแท่งไว้อย่างเนี้ยปิดไว้อย่างเนี้ยนั่นเท่าว่าอันนั้นจะเร็วกว่านี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อันนี้มันอัศจรรย์ถึงขนาดนั้นจนกระทั่งเจ้าของหลงสองเพลินโอ้โหหินสมัยถึงได้อัศจรรย์ถึงขนาดนี้ผ่องใสระหว่างกระจ่างแจ้งถึงขนาดนี้เท่านั้นนั่นน่ะไม่หลงไม่ติดมันจะไปอัศจรรย์เหรอนี่คืออันหนึ่งทำทั้งกระเตือนที่กลัวจะเราจะหลงจะติดนะพูดง่ายๆทำทั้งกระเตือนขึ้นมาเตือนขึ้นมาตรงนี้ก็กำหนดอยู่ก็เดี๋ยวก็เผลอขึ้นมาคำว่าจิตว่าต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนว่านี่นะนั่นแหละคือตัวพบโอ้โหจะมาถูกเลยสินะมันนี่มันก็ไม่ลืมคำว่าจิตว่าต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบก็ต่อมก็จุดผู้รู้ก็จุดเด่นนี่จุดสว่างเนี่ยจะเป็นอะไรไปเนี่ยจุดสว่างนี่มันเป็นเหมือนตะเกียงจะพยุแล้วใช่ตะเกียงแล้วก็เห็นอยู่นั่นจุดที่มันสว่างออกมาก็นั่นนี่มันก็เห็นอยู่นี่สว่างเห็นอยู่เด่นๆทีนี้เวลาอันนี้มันพังไปหมดแล้วมันไม่มีอันที่ว่าจุดนี่จุดสว่างไม่มี

แต่ที่อันหนึ่งที่ถูกกว่านี้ครอบไว้อย่างที่เราว่าอันอัศจรรย์เนี่ยครอบไว้นะอันนั้นคืออะไรไปเอาอีกล่ะที่นี่มันกลับมาเห็นนี่เป็นกองขี้ฟ้าจะได้นั่นฟังสิมันขนาดไหนอันจนกระทั่งเหมือนกับอะไรฟ้าดินถล่มตื่นเต้นอุทานโอ้โหโอ้โหนั่นหลงมาสักขนาดหนักนั่นโอ้โหในขณะเดียวกันกับอัศจรรย์อันนั้นไงมันหลงอันนี้ก็หลงขนาดหนักนี่ก่อนหน้าทุเรศอีกอัศจรรย์นั่นที่นี่เป็นมันก็เป็นอุทานด้วยกันทั้งสองมันขึ้นนะอุทานคนละด้านอุทานของความหลงนี่ก็หลงเพี้ยนาจนไปเสกที่กองที่ควายว่าเป็นกองอัศจรรย์นั่นพออันนี้ผ่านลงไปแล้วก็โอ้โหนี่กองอัศจรรย์อยู่ตรงนี้เนี่ยมันไปงั้นอีกนี่ที่ว่าอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่มีผู้บอกเลยออกเปิดออกเปิดออกรู้เลยรวดเร็วซะด้วยนั่นแหละนะในคืนวันเดียวเลยทั้งสมถะวิปัสสนาสงบนั่นก็หมายถึงว่าไม่ได้ยุ่งอะไรเป็นเรื่องของโลกเลยมีแต่เรื่องธรรมล้วนสมถะวิปัสสนาของผู้จะเป็นขีปปัญญาเป็นไปด้วยกันได้เร็วพร้อมเลยอยู่ในวงนี้ความสงบอยู่ในวงนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรอยู่นี่ล้วนแต่ก่อนพระองค์ก็สงบอยู่แล้วนี่แล้วนั่นเป็นพระสรีระกำลังนั่นอยู่ด้วยนะไม่มีกำลังอะไรทางร่างกายที่จะต้านทานนะพระทรงอดพระกยาหารมาตั้งหลายวันมาแล้วนะพอสวยข้าวตุ้ยญาติท่านมีกำลังขึ้นมาทางนั้นกำลังนี่จริงพอดีถ้าสีร่างท่านก็กำลังอ่อนอยู่ไม่มีกำลังทางจะเป็นเครื่องเสียงยิ่งเดือดแม้แต่นิดหนึ่งเลยพอก้าวทางถูนี้มันก็ผึ่งเลยทำให้คิดไปหมดแหละไม่ชอบบ้าบอกว่าคืออันนี้เราก็มาเทียบถึงเรื่องการอดอาหารของเราเพราะอดต้องไปอดไปนี่ทางร่างกายนี่ซึ่งเป็นเครื่องมือยิ่งเดือดมันอ่อนตัวลงเครื่องมือก็ขาดโอ้ยิ่งเดือดก็ขาดเครื่องมือที่คือใช้ให้ทันใจได้อย่างใจที่มันทำมันก็ก้าวขึ้นได้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นข้อเทียบเทียมถ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงอดพระอรหันต์ถ้าท่านทรงบำเพ็ญทางจิตตภาวนาในขณะนั้นยังไงวะเนี่ยเนี่ยมันจะไปได้นานกว่านั้นไปได้อย่างรวดเร็วคือยังไงเนี่ยนั่นก็คิดอดคิดไปไม่ได้นะแต่นี่ท่านทำเพื่ออย่างเดียวหวังความตัดสินจากการอดพระอรหันต์อย่างเดียวมันจึงไม่เป็นหมายว่าท่านว่าเราอดอาหารจริงเราไม่ภาวนาเนี่ยก็ไม่เป็นท่าอะไรเนี่ยแต่นี่มันผิดกันตรงที่ว่าอดเพื่อความเพียรจิตตภาวนาเพราะมันจะช่วยกันสนุกสนุกกันทั้งเห็นทัดเวลาเรามันจะตายจริงแล้วมันจะไปไม่รอดเลยเดินมีตบานนี่จะได้กำหนดมันจะถึงหมู่บ้านเขาหรือไม่ถึงนานแล้วบางทีเราแล้วทั้งนี้จิตมันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ร่างกายมันจะตายแต่จิตนั้นมันเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านั่นมันไม่อยากฉันจิตน่ะฉันแล้วมันเป็นอย่างนี้ว่างั้นน่ะพูดง่ายอันนี้มันวิเศษที่สุดมันภาษาข้าวเหมือนอย่างนั้นนะทีนี้ข้าวมันก็เป็นของจำเป็นสำหรับร่างกายร่างกายมันก็เป็นเครื่องมือสำหรับที่จะบำเพ็ญธรรมเนี่ยมันก็แยกกันไม่ออกเลยก็ต้องจำเป็นต้องไปนี่มันเห็นได้ชัดอย่างนี้นะระหว่างจิตกับกายเมื่อเราได้บำเพ็ญทางครับจิตภาวนาไปด้วยกันมันเห็นชัดทั้งสองอย่างอำนาจของจิตมันก็เป็นอย่างดีดถึงไม่มีคำว่าอ่อนมันยิ่งดีดความสว่างกระจ่างแจ้งก็ยิ่งแสดงเต็มที่จนฐานร่างกายก็ยิ่งอ่อนลงไปถ้าไม่กินมันก็จะตายมันจะไม่ถึงจุดถึงแดนมันก็ต้องให้กินน่ะแน่นาเรื่องมันนี่ก็เถียงกันด้วยคือมันอันนี้ผมไม่ลืมนะกิเลสมันโผล่ขึ้นมานะอันนี้ผมก็แน่ใจว่าไม่ใช่ธรรมอันนั้นเป็นธรรมที่ว่าถ้ามีจิตมีต่อรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบท่านกลัวหลงพระธรรมท่านเตือนให้ดูตรงนั้นน่ะพูดง่ายมีจิตมีต่อให้ดูตรงนั้นถ้าว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจะใส่ปากนั้นแล้วมันน่าจะไปได้ตั้งแต่นู้นนะนี่ใครสอนเป็นที่นี่นะลำบากนะท่านก็จะใส่เปี้ยงลงนั่นเลยเราก็รู้ทันทีขาดจะบ้านไปเลยเหนียนไม่ไม่รู้งั้นสิเลยงงไปหมดเหมือนไก่ตาแตกมาอันนี้ทีลาแล้วเราว่านี่มันพูดเรื่องอะไรลืมแล้วมันจะเป็นข้อเปรียบเทียบเรื่องใจ
มันเวลามันสว่างมันสว่างขนาดนั้นมีอำนาจมากมีฤทธาทางด้านภาพมากมันเกินกว่าที่เราจะไปยุ่งกับอาหารมาพูดง่ายอย่างนี้มันก็พอกินแล้วแต่ทีนี้มันจะไปไม่ตลอดที่ถ้าไม่กินธาตุขันมันไปไม่ตลอดจะทำไงเพราะเป็นเครื่องมือเพื่อความเพียรอันนี้ก็จะไปได้ยังไงเนี่ยมันต้องดูไปทีนี้ลืมก็มาเรียกได้ที่ว่าอันนี้ก็โผล่เหมือนกันว่านี่เห็นไหมว่าท่านอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสท่านอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสเวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านจะตายก่อนเห็นไหมแหมขึ้นเห็นไหมอย่างนั้นแล้วขึ้นเราไม่ได้ปรุงได้แต่งไม่ได้คิดได้ฆ่าเลยมันผุดขึ้นมาอย่างที่ว่านั่นแหละเรียกว่าทำผุดถ้าไม่จิตมีต่างรู้ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบผุดขึ้นมาปึ้งพอเสร็จแล้วเงียบเลยอันนี้เหมือนกันผุดขึ้นมาเพราะโดยที่เราไม่ฆ่าไม่ฝันไม่เลยนะนี่ท่านเห็นไหมท่านอดฆ่าจะฆ่าเฉลี่ยแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมวะนี่นี่มันก็แก้กันปุ๊บเลยนะอันนี้อ้าวก็กินมาตั้งแต่วันเกิดจนอดก็เห็นที่เสียวิสุอะไรจะอดจนคนนี้จะตายก็ตายไปสินานมันแก้กันกำลังของกิเลสก็ไม่ลดไม่กลัวว่าเจ้าของจะตายตอนกิเลสมันหลอกอ้าวจะตายก็ตายไปสิอดให้เพียงตอนนี้ก็จะตายก็ตายไปสิเคยกินมาตั้งแต่วันเกิดไงยังตั้งถึงบันนี้ก็ไม่เห็นที่เสียที่สูงอะไรจะอดเพียงเท่านี้จะตายก็ตายไปสิเนี่ยมันแก้แบบนี้ปั๊บเลยมันก็พุ่งเท่าเดิมน่ารักทุกตัวเลยนะก็ลำแบบเอาละเห็นไหมเอาละ

การอยู่ด้วยกิเลสกับการอยู่ด้วยธรรมสำหรับใจผู้ทรงไว้ได้ทั้งกิเลสและธรรมแล้วการอยู่ด้วยกิเลสสำหรับนักปฏิบัติเรากับการอยู่ด้วยธรรมคุณค่าของใจจะต่างกันอยู่มากกิเลสเป็นสิ่งที่ทำใจให้ลดคุณค่าในวงปฏิบัติแต่ธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมคุณค่าให้เด่นยิ่งขึ้นคำว่าธรรมก็คือความพยายามเริ่มมาตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติแล้วก็เป็นสมาธิจากนั้นก็เป็นปัญญานี่คือเครื่องประดับใจให้มีคุณค่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มีแต่เพราะกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติปิดบังห่มห่ออยู่โดยปกติแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าแต่อย่างใดนอกจากลดคุณค่าของตัวเองลงไปดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องมีการระมัดระวังตั้งท่าตั้งทางอยู่ภายในจิตเสมอเช่นเดียวกับเขาเข้าสู่แนวรบแต่ไปนอนใจหรือว่าประมาทเลื่อนเลิกเผลอสติสตังเที่ยวเตร่เที่ยวเตร่เหมือนเขาเล่นนิเกละครนี้ไม่ได้ต้องเสียท่าเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ตายเรื่องของกิเลสยิ่งเป็นเรื่องที่คล่องแคล่วว่องไวไม่มีอะไรจะเกินอยู่แล้วและไม่มีสถานที่อยู่ด้วยอยู่กับใจของสัตว์โลกจึงทำใจสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับฟุตบอลนั่นแหละกลิ้งไปกลิ้งมาหาจุดที่หมายไม่ได้ไปออกนอกวงเขาก็เตะเข้ามาเข้าในวงแล้วก็เตะออกนอกวงก็เตะเข้ามาอยู่แค่นั้นจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสประเภทต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่กิเลสแต่ฟุตบอลไม่รู้สึกว่ามีความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะการถูกเตะสำหรับใจนี้เป็นตัวรู้อยู่แล้วจึงต้องรับรู้และรับทุกข์จากสิ่งที่สิ่งกระทบกระเทือนทั้งออกจากภายในไปสู่ภายนอกนำอารมณ์ภายนอกเข้ามานี่เรียกว่าเตะเข้าเตะออกอย่างนั้นหาความสงบเย็นไม่ได้เว้นแต่หลับแต่เวลาหลับนั้นก็เป็นเวลาพักกิเลสก็พักธาตุขันธ์ก็ได้พักใจเราจึงพอสบายในขณะที่หลับสนิทนั้นการก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสถานที่อะไรทั้งมวลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าสิ่งภายนอกคือทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อนฝูงสิ่งที่เขาอยู่ครอบครัวญาติเรือนของสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแดงเด็กแดงสมบัติบริวารมีจำนวนมากน้อยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยนะหากจะพูดพอพูดเทียบได้บ้างก็นิพพานของคนมีกิเลสก็เวลาดับแล้วหลับสนิทนั่นแหละตอนนั้นไม่มีอะไรไว้ติงเลยขึ้นชื่อว่าสมมติแม้อวิชชาที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจหรือฝังแน่นภายในใจก็ไม่แสดงตัวคนเราถ้าลงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใครจะไปห่วงใยในสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกิดกองทุกข์เพราะความกระเพื่อมออกมาเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามถึงการคิดถึงเรื่องเวลาการสถานที่วัตถุสิ่งของเพื่อนฝูงในบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้
เป็นเรื่องเขย่าก่อกวนจิตใจให้รับความลำบากเมื่อเทียบกันกับเวลาหลับสนิทแล้วใครไม่มาสนใจกับสิ่งนี้เพราะเป็นสิ่งก่อกวนขณะที่หลับจะหลับไปกี่กับกี่กันก็ตามไม่มีความรู้สึกว่าเร็วหรือช้าเพราะคำว่าเร็วคำว่าช้านี้เป็นเรื่องของสมมติคำว่าสุขว่าทุกข์ทั้งหลายก็เป็นเรื่องของสมมติตอนนั้นจิตจะไม่มารับทราบความสุขความทุกข์หยาบๆเหล่านี้เลยแต่จะเป็นธรรมชาติของจิตอยู่โดยปกติไม่มีความห่วงใยผัวพันไม่สำคัญมั่นหมายอะไรทั้งสิ้นเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดซึ่งไม่แสดงอกัปกิริยาใดๆเลยจึงพูดไม่ออกพูดไม่ได้ในขณะที่หลับนั้นว่าเป็นอย่างไรเพราะไม่มีสมมติเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ครับจะเรียกว่านิพพานของปุถุชนของพอจะสัมผัสได้ในขณะที่หลับสนิทไม่ได้หมายถึงการหลับแล้วละเมอเพ้อฝันอย่างนั้นนั่นไม่ใช่เป็นการหลับสนิทธาตุไม่ได้พักตัวสนิทจิตใจก็ไม่ได้พักตัวสนิทการหลับสนิทนั่นแหละเป็นการที่ปล่อยทั้งหมดไม่ว่าใครจะเป็นจะตายไม่ว่าใครจะสุขจะทุกข์ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวมันขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่เกี่ยวกับความหลับสนิทนั่นเลยเป็นธรรมชาติของตนโดยลำพังกิเลสประเภทต่างๆก็ไม่แสดงตัวเรียกว่ากิเลสก็หลับพักตัวเวลานั้นพอจากนั้นมาแล้วก็ดีดก็ดีดกระทบกระเทือนนั่นนี่อยู่ตลอดหากไม่มีการหลับนอนกันบ้างเลยนี่มนุษย์เรานี่จะทนไม่ไหวมีการหลับการนอนจึงพอไปพักผ่อนสะดวกสบายมีที่ตรงที่วางบ้างเราลองเทียบดูขณะที่หลับสนิทนั้นมีใครเสียดายอะไรบ้างจะหลับไปกี่กับกี่กันก็ตามก็ต้องเป็นหลักธรรมชาติแห่งความหลับอยู่ด้วยดีไม่มีอะไรยึดยับขึ้นมาให้ว่าช้าหรือเร็วให้ว่าสุขหรือทุกข์ให้ว่ากังวลวุ่นวายหรือเพลิดเพลินเศร้าโศกอะไรไม่มีเลยในความหลับครับโลกหลับได้ด้วยกันรู้ได้ด้วยกันแต่จะพูดรูปลักษณะของความหลับสนิทนั้นพูดไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นจะปฏิเสธความหลับสนิทนั้นปฏิเสธไม่ได้ความหลับสนิทนั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่พิเศษจากความเป็นอยู่ทั้งหลายของจิตนี่ถ้าพูดถึงความสนิทของใจทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็มีความสนิทละเอียดได้ขนาดนั้นในการทำกิเลสให้สิ้นสูญลงไปจากใจจนไม่มีเหลือเลยดังใจพระอรหันต์ท่านจะเป็นอย่างไรขณะที่จิตดับสนิททั้งที่มีกิเลสก็เป็นสิ่งที่ละเอียดจนถึงกับเราพูดไม่ได้ทั้งที่เราก็หลับสนิทได้รู้รสชาติแห่งความหลับสนิทอยู่ด้วยกันทุกคนแต่จะนำมาพูดหรือมาบรรยายนั้นบรรยายไม่ได้ปัญญาได้ก็เพียงที่แค่ที่พูดมานี้เท่านั้นคือไม่เกี่ยวข้องกับอะไรการสถานที่วัตถุสิ่งของเงินทองญาติมิตรเพื่อนฝูงซึ่งสิ่งที่และสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันมามากน้อยดับไปหมดในขณะนั้นตอยหมดเราพูดได้เพียงแค่นั้นจะพูดธรรมชาติที่ปล่อยนั้นพูดไม่ถูกที่สนิทในตัวเองพูดไม่ถูกจิตที่สิ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไปถ้าพูดละเอียดก็จนสุดละเอียดแล้วเพราะ
สิ่งสมมุติไม่มีในนั้นเลยหมดไปจริงๆคืออวิชชาไม่ได้ว่าเพียงว่านอนเหมือนสงบตัวเหมือนหลับสนิทแล้วหมดไปเลยจริงๆเป็นอย่างไรที่แสดงความหยาบๆออกมาโดยประการต่างๆนั้นเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากนะส่วนจิตแท้เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆในขณะที่เราบำเพ็ญอยู่โดยไม่หยุดไม่ถอยอาการต่างๆจะต้องแสดงความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นจิตฟุ้งซ่านลำคาญจิตไม่เคยสงบตัวเลยนี่ก็เป็นอาการหนึ่งของกิเลสทำงานให้กระจายออกทางกระแสจิตคิดไปในแง่ต่างๆแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาพอจิตสงบตัวเข้าไปนี่ก็เป็นอาการอันหนึ่งอีกเรื่องอาการของจิตสงบตัวเข้าไปแค่นั้นแค่นั้นออกทางด้านปัญญาเป็นการบุกเบิกก็เป็นอาการไปเรื่อยๆจิตก็มีความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งปกคลุมหุ้มห่อตัวเองมันเปลี่ยนของมันด้วยอาการเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่จิตจะแท้เปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปอาการที่เกี่ยวข้องกับจิตเช่นเดียวกับเราเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้านี่เองเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยตัวเราจริงๆก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนไปตามเสื้อตามผ้ากางเกงอะไรหรอกโดยเหตุนี้การที่จะพูดถึงบรรดาเรื่องความมือสุดซึ่งบรรดาไม่ถูกรู้อยู่อย่างไรก็บรรดาไม่ถูกเช่นเดียวกับความหลับสนิทนี่เป็นอย่างไรบรรดาไม่ถูกเพียงขั้นสมมุติการหลับกันอยู่นี่ก็เป็นนั่งอยู่ในวงสมมุตินั่นยังบรรดาไม่ถูกแล้วจิตที่หลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติทั้งมวลจะไปบรรดาได้ถูกอย่างไรทั้งที่รู้อยู่ทรงอยู่เป็นด้วยความบริสุทธิ์นั่นแหละนั่นก็พูดไม่ถูกถึงจะพูดไม่ได้ก็ตามแต่ธรรมชาตินั่นก็คือธรรมชาติที่พอตัวแล้วหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างปลดตรงลงหมดแล้วขึ้นที่ว่าปัญหาเพราะปัญหานี้เกิดขึ้นจากที่เลยธรรมจึงต้องกลายเป็นปัญหาไปตามปัญหาของธรรมก็คือปัญหาแก้ที่เลยอุบายของธรรมแก้ปัญหาคือเรื่องของที่เลยนั่นแหละพอสิ่งนั้นหลุดลอยไปหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเราจะจึงเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่อุบายวิธีการพื้นๆไปโดยลำดับตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการภาวนามีแต่อุบายวิธีการปราบกิเลสไปโดยลำดับลำดาเป็นการให้ทานมันทำไมถึงต้องให้ทานมีอะไรที่เป็นค่าศีลต่อทานอยู่นั้นสมทานการสงเคราะห์ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งแล้วนอกจากนั้นมันเป็นเครื่องปราบปรามความตนีถี่เหนียวความหงแสตัวซึ่งเป็นคู่กันกับความโลภมากไม่มีเมืองพอความหงแสตัวความเอารัดเอาเปรียบโคตรโกงรีดไถล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสนี้ทั้งหมดฐานะการเสียสละจึงเป็นเครื่องปราบกิเลสเหล่านี้ไปโดยลำดับจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาสุดท้ายก็สละได้หมดเราพูดอย่างหยาบๆหรือว่าพูดอย่างย่อๆอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการปราบกิเลสทั้งหมดมันมีหลายประเภทธรรมที่กล่าวมาที่ว่าบรรยายไม่ได้นี้ไม่ได้นอกเหนือจากใจดวงที่รู้เห็นอยู่เวลานี้ขอให้ทุกท่านจงทำความเข้าใจกับความรู้นี้ว่าสามารถทรงได้ทุกสิ่งทุกอย่างทรงธรรมก็ได้ส่วนกิเลสนั้นรับรองกันมาแล้วทั้งเป็นทั้งตายทั้งแทบเป็นแทบตายความทุกข์มากทุกน้อยไม่เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเพราะผู้นี้เป็นผู้รับเองรู้เองเห็นเองส่วนธรรมนั้น
ความสุขของธรรมในขั้นต่างๆนั้นเรายังไม่สามารถเรายังไม่เคยรับรู้และยังไม่เคยส่งด้วยเหตุนี้จิตจึงยังไม่เห็นคุณค่าเพราะยังไม่ปรากฏต่อเมื่อได้ปรากฏขึ้นกับใจแล้วย่อมเกิดความเชื่อตามความจริงนั้นและตามรสชาติแห่งธรรมที่ปรากฏตามขั้นภูมิของผู้ปฏิบัตินั่นก็เป็นเหตุให้เกิดความเชื่อให้เกิดความอยากได้ให้เกิดความอุตสาห์พยายามให้เกิดความภาคเพียรเพื่อจะยังทำเหล่านั้นให้คงเส้นคงวาและเจริญถาวรขึ้นภายในจิตใจรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับในรสแห่งธรรมก็เปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นกลางขั้นละเอียดเปลี่ยนอยู่ภายในจิตนั่นแหละเมื่อความเชื่อก็หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับเมื่อความเชื่อฝังแน่นลงไปในธรรมทั้งหลายแล้วความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามก็เป็นสิ่งที่จะตามกันไปเป็นสิ่งที่ฝังแน่นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกอบความเพียรด้วยความเห็นโทษแห่งกิเลสทั้งหลายหรือกองทุกข์ในวัฏฏะนี้กับความเห็นคุณค่าแห่งธรรมซึ่งประจักษ์อยู่ภายในจิตใจนั้นท่านจึงมีกำลังกล้าในเรื่องทุกแง่ทุกมุมบรรดาที่จะยังท่านให้ก้าวพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงจากกองทุกข์ทั้งหลายการปฏิบัติเคยพูดเสมอสติให้ถือเป็นเครื่องมือประจำตนอย่าได้ปล่อยได้วางไม่ว่าจะทำกิจการงานใดสติให้ฝึกรู้สึกตัวว่าทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เนี่ยเป็นพื้นของสติฝึกไปตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่วิธีการที่กล่าวนี้โดยลำหนักอย่าไปแบบเผลอเลยต่างๆอันเป็นนิสัยของกิเลสไม่ใช่นิสัยของผู้ฝึกอบรมธรรมมีสติสตังคำบริกรรมก็ให้อยู่ในคำบริกรรมอยู่กับสิ่งใดก็ให้อยู่ด้วยสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวที่จะฟื้นธรรมทั้งหลายขึ้นมาให้ได้ชมไม่นอกเหนือจากสตินี้ไปได้เลยดังนั้นก็ปัญญาเป็นเครื่องขุดค้นสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในวงความเพียรของนักปฏิบัติทั้งหลายความทุกข์ทุกข์เพื่อสุขมีจุดที่หมายไม่ไร้ค่าไม่ขาดทุนสูญดอกไปเปล่าๆเหมือนทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปตามหน้าของกิเลสพาให้ทุกข์ทุกข์เพราะความเพียรนี้เป็นทุกข์ที่มีหวังเป็นทุกข์ที่มีออกมีเหตุมีเหตุมีผลเป็นทุกข์ที่มีหลักเกณฑ์ไม่ใช่ทุกข์แบบลอยลมทุกข์หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาการหาเวลาไม่ได้หรือทุกข์แบบกิเลสพาให้ทุกข์นั้นใครก็ทุกข์ด้วยกันทั้งโลกแต่ไม่มีความจบสิ้นลงได้ด้วยความทุกข์ต่างๆซึ่งกิเลสนั้นผิดขึ้นมาเลยสำหรับการทุกข์ด้วยความภาคเพียรเพื่อจะแก้กิเลสนั้นมีหนักมีเบาและมีสิ้นสุดยุติลงไปได้ขณะที่กิเลสมันหนักมันหนาก็ต้องเลยต่อสู้กันหรือว่าแบกฟาดเหวี่ยงกันกับกิเลสด้วยกำลังอย่างรุนแรงผ่าโผนบังคับกันถึงเป็นถึงตายก็ไม่บังคับอยู่ภายในใจนั้นบางครั้งยังต้องเอาร่างกายเป็นเครื่องมืออีกเช่นเดินนานๆก็เอาร่างกายเป็นเครื่องมือเดินจงกรมนานๆก็ใช้ร่างกายด้วยนั่งภาวนานานๆก็เอาร่างกายเป็นเครื่องมืออดอาหารหลายๆวันกี่วันก็ตามล้วนแล้วแต่
เอาร่างกายเป็นเครื่องมือต่อสู้กับกิเลสบางอย่างก็มีใจโดยลำพังทำงานต่อสู้กับกิเลสไม่อาศัยกายก็ได้ทุกทั้งมวลที่ปรากฏขึ้นมาเกี่ยวกับความเพียรเฉพาะอย่างยิ่งทางร่างกายก็มีจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดยุติกันได้ทุกทางใจที่ต่อสู้กับกิเลสก็มีร่ำเวลาที่จะสิ้นสุดยุติลงได้และทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรทางกายก็ตามทางใจก็ตามมีเวลาที่จะลดหย่อนผ่อนตัวไปได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงการสิ้นสุดยุติลงไปในทางความเพียรเพราะกิเลสสิ้นสุดไปหมดแล้วนี่เลยเรียกว่ามีขอบมีเขตมีจุดหมายปลายทางไม่ได้เป็นทุกข์อยู่แบบลอยลมหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เหมือนกิเลสพาให้ทุกข์เราเป็นนักปฏิบัติจึงควรนำมาเทียบเคียงกันแล้วยอมทุกข์เพราะความเพียรไม่มีความอิจฉาละอาใจเพราะความอิจฉาละอาใจนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสคอยสอดแทรกในวงความเพียรของเราต่างหากพากันเข้าใจเอาไว้สิ่งเหล่านี้ไม่รู้ถ้าไม่ได้เจอหน้ากันซะก่อนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสแทรกแซงธรรมสวมรอยธรรมผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงย่อหย่อนอ่อนกำลังและถอยหลังไปเรื่อยจนกระทั่งถึงล้มละลายหรือล้มเหลวไปก็เพราะเชื่อกลมายาของกิเลสที่แทรกที่แซงเข้ามานี่แหละเราจะเห็นได้ชัดในเวลาจิตมีหลักมีเกณฑ์ด้วยอัดด้วยธรรมความทุกข์ลำบากมากน้อยเพียงไรใจจะไม่มาสนใจกับเรื่องทุกข์เหล่านี้เลยนอกจากสนใจต่อเหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมต่อกิเลสประเภทใดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรในแง่ต่างๆที่จะห้ามหันกันลงไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มาคำหนึ่งถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากนี้นี่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาพอผ่านพ้นสิ่งนั้นกลมายาของกิเลสขั้นนั้นมาได้แล้วความอิจฉาละอาใจต่อความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความเพียรนี้น้อยลงไปโดยลำดับดับจนถึงกับไม่มีนอกจากนั้นยังได้ล้างเอาไว้นะไม่ล้างมันเกินประมาณการประกอบความเพียรกล้าเกินไปก็ผิดฟังแต่ว่ากล้าเกินไปนะกล้าธรรมดาไม่เป็นไรเกินไปนี่ผิดกับหลักมัชฌิมาที่ควรจะให้พอเหมาะเด็ดขนาดไหนก็เด็ดแต่ถึงวาระที่จะลดหย่อนผ่อนผันกันตามสถานการณ์ก็ต้องผ่อนผันกันไปด้วยสติปัญญาของตัวเองนี่เราจะเห็นได้ชัดว่าความทุกข์นี้ไม่เป็นอุปสรรคไม่มากีดขวางทางดำเนินเพื่อถอดถอนตนเองเลยมีแต่ความกระหยิ่มความดูดดื่มในความเพียรทั้งหลายแล้วปรากฏผลขึ้นมาให้ชมเรื่อยๆก็ยิ่งเกิดกำลังใจขึ้นมากปรากฏผลขึ้นมาเพียงใดก็เป็นคุณค่าที่จะให้ถึงใจเดินหนักหนาก็ยิ่งมีกำลังใจเพิ่มกำลังใจขึ้นนั่นแหละที่ว่าการประกอบความเพียรกล้าไม่มีคำว่าท้อถอยเป็นอย่างนี้วันที่ทำยังไม่แทรกถึงใจมีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจกดขี่บังคับนั้นพอกระดิกลงไปที่จะออกสู่ธรรมนั้นถูกกีดถูกขวางถูกคัดค้านต้านทานแต่เราไม่รู้กลอุบายของมันก็ยอมมันแบบหลับสนิทหลับสนิทไปด้วยกันทั้งนั้นพอเมื่อได้รู้กลอุบายนี้แล้วมันแสดงออกท่าไหนรู้หมดด้วยเหตุนี้จึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอให้ได้รู้ล่วงหน้าไว้เนี่ยตั้งแต่บัดนี้อย่าให้มันกล่อมไปจนไม่มีเวลาตื่นนี่แหละนั้นย่อมเป็นข้าศึกกับธรรม
อยู่ตลอดเวลาตั้งไหนแต่ไรมาไม่เคยคำว่ากิเลสเป็นผู้ส่งเสริมธรรมนอกจากคอยเหยียบย่ำทำลายธรรมนั้นคำว่ากิเลสกับธรรมก็อยู่ที่ใจของบุคคลคนเดียวกันจึงต้องได้ต่อสู้กับมันอยู่เสมออันนี้มีอำนาจมากหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหมดทั้งจิตใจของเราอาการทุกอย่างเป็นเรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาแสดงลวดลายเสียทั้งหมดเมื่อเรายังไม่สามารถจะรู้กลมายาการแสดงออกในแง่ต่างๆของมันจะต้องเป็นเรื่องของมันอย่างออกหน้าออกตานี่แหละตอนนี้ตอนลำบากในการประกอบความภาคเพียรเดินจงกรมก็ขาอ่อนไปเพราะกิเลสมันเหยียบออกขาอ่อนเท้าอ่อนจิตใจก็อ่อนเปียกไปถ้าจะก้าวไปสู่ธรรมถูกกิเลสมันเหยียบจิตใจก็อ่อนเปียกไปตามศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ทราบว่าตกไปทวีปไหนเหลือแต่ความเคลิ้มหลับไปตามกิเลสทั้งนั้นการยอมกับกิเลสเป็นไปตามกิเลสไม่มีความอิ่มความพอทีนี้กิเลสมันแข็งไปอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้เพราะวิชาไม่ทันมันความรู้ไม่ทันมันมันให้เราได้บึกบืนไปตามมันขยันขันแข็งมีกำลังใจไปตามมันเราก็ไม่รู้มีกำลังใจไปตามกิเลสก็เพราะการเสี่ยงสอนของกิเลสกิเลสแทรกลงแทรกความหวังลงแทรกภาพมโนภาพลงไปให้คาดหน้าคาดหลังคาดอดีตคาดอนาคตสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วควรเสียใจก็ไม่มีความอิ่มพอคิดไปเมื่อไรเสียใจเมื่อนั้นและไม่เคยคำนึงเลยว่าสิ่งที่คิดและเสียใจนี้เคยได้รับความกระทบกระเทือนจากมันมาแล้วน่าจะเห็นโทษน่าจะเบื่อหน่ายน่าจะคลายความติดพันกับมันจะบ้างไม่มีมันวาดภาพขึ้นตรงไหนเป็นติดทุกภาพทุกขณะมันว่าจะเป็นเรื่องอนาคตความหวังสร้างไว้ตะพัดตะพือแต่ไม่ใช่ความหวังที่จะเป็นไปในขอบในเขตในเหตุในผลให้เป็นที่พึงใจได้ความหวังนั้นผลสุดท้ายก็หวังไปหาความล้มเหลวนั่นเองนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้มีความหวังในธรรมไม่เป็นเช่นนั้นผิดกันมากทีเดียวในระยะที่กิเลสมีอำนาจมันสร้างแต่ขวากแต่หนามปิดกั้นทางเดินเราไว้หมดเหมือนกับปิดหูปิดตาเราไว้ให้เดินแต่ว่าไม่ลืมตาเดินวิ่งก็พาวิ่งแต่ไม่ลืมตาวิ่งนั่งก็ให้หลับตานั่งนอนให้หลับตานอนยืนให้หลับตายืนเดินให้หลับตาเดินทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปมาให้หลับตาทั้งนั้นไม่ให้รู้ไม่ให้ดูหน้าของมันพูดง่ายๆเหมือนกับโจรผู้ร้ายที่มันให้นอนคว่ำหน้าให้เจ้าทรัพย์นอนคว่ำหน้าไม่ให้มองดูหน้ามันที่เรียกซึ่งเป็นตัวโจรต้นหัวใจเราก็เช่นเดียวกันมันไม่ให้มองดูหน้ามันด้วยสติธรรมปัญญาธรรมได้เลยปิดหูปิดตาไว้หมดจึงเป็นการลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกที่จะไปรู้กลมายาของมันดังที่กล่าวมาเหล่านี้จึงต้องได้ฝึกสติอ้าวเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสทุกประเภทคำว่าวิเศษก็คือธรรมเท่านั้นวิเศษไปโดยลำดับกำดาจนกระทั่งถึงวิเศษสุดของธรรมก็คือธรรมเท่านั้นกิเลสประเภทใดๆตั้งแต่หยาบจนถึงขั้นละเอียดสุดของกิเลสก็ไม่มีกิเลสประเภทใดเป็นประเภทที่วิเศษเลิศเหลืออะไรนะจึงต้องอาศัยธรรมนี้เข้ามาแยกมาแยะมาสอดส่องมากำจัดปัดเป่าด้วยท่าฝึกหัดในขั้นเริ่มแรกทุกก็ยอมทนทุกไม่เป็นไรทุกนี้เป็นทุกเพราะการปฏิบัติเพื่อทำทุกเพราะการต่อสู้กิเลสเพื่ออัดเพื่อทำต่างหาก
มาจะทุกข์เพราะถูกกิเลสลากไปถูไปทุกข์เพราะการตะเกียบตะกายออกจากกิเลสด้วยอัดด้วยทำต่างหากจึงเป็นทุกข์ที่ควรจะยอมรับสำหรับผู้เชื่อหรือชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติพยายามตั้งสติสตังจดจ่อต่อเนื่องกันกับงานของตนแล้วจะเป็นการส่องทางเข้าไปจิตไม่เคยสงบก็จะสงบได้นะเมื่อกิเลสจางลงไปจิตย่อมสงบได้คำว่ากิเลสจางคืออะไรคือความคิดความปรุงแต่งต่างๆซึ่งไม่มีคำว่าใหม่ว่าเก่าไม่มีคำว่าเป็นเด่นเป็นของล้าสมัยเลยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่เอี่ยมมาเสมอจะคิดกี่ครั้งกี่หนตลบทบทวนซ้ำๆซากๆยิ่งกว่าตามรอยโคในคอกก็ไม่มีการเบื่อหน่ายอิ่มพอไม่เห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่เป็นใหม่เรื่อยไปตื่นเรื่อยไปเชื่อเรื่อยไปนี่เราพยายามด้วยสตินำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจะทับความคิดทั้งหลายที่ไม่มีของใหม่ของเก่ามีแต่ของให้ติดทั้งนั้นนี้ให้สงบตัวลงไปด้วยสติจะกำหนดภาวนาบทใดก็ตามนั่นแหละทำเครื่องทับความวุ่นวายทั้งหลายจิตคิดได้ในเวลาเดียวทำงานหน้าที่เดียวในขณะที่คิดทำแล้วกิเลสก็คิดไม่ได้นอกจากเวลาความเผลอในการคิดทำเท่านั้นกิเลสก็แทรกขึ้นมาจะแทรกขึ้นมาได้ในเวลานั้นขณะที่เราคิดทำเอาทำลงไปเหยียบย่ำทำลายความคิดที่จะให้เกิดความวุ่นวายดังที่กล่าวมามีตั้งแต่ความคิดทางด้านอัตธรรมเท่านั้นความคิดตัวนี้เป็นความคิดความปรุงที่จะให้ใจสงบไม่ใช่ความคิดปรุงของกิเลสที่จะพาใจให้ฟุ้งเป็นความคิดความปรุงที่จะทำใจให้สงบเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารคือความปรุงปรุงทางกิเลสเป็นพิษขึ้นมาอย่างนี้ปรุงทางด้านธรรมะเป็นคุณของใจทำใจให้ร่มเย็นเช่นอย่างเราปรุงคำบริกรรมเป็นต้นไงจะเป็นสังขารเหมือนกันก็ตามผิดกันที่อารมณ์ซึ่งเรานำมาบริกรรมหรือเราคิดนั้นจิตก็ย่อมสงบได้เมื่อจิตมีความสงบได้ก็มีความเย็นเบาสบายนี่ก็แสดงคุณค่าขึ้นมาแล้วจากความสงบทำไมจะไม่เห็นความสงบเป็นของมีคุณค่าเป็นสิ่งที่น่าต้องการมันก็เริ่มเข้าไปการฝึกเบื้องต้นเป็นความลำบากเช่นนี้ต้องเปิดช่องเปิดทางที่มืดเคยมืดมิดปิดตามานานพยายามไม่นอกเหนือจากความพยายามนี้ไปได้ต่อไปก็ค่อยจางไปจางไปสิ่งมืดดำกำตาทั้งหลายนั้นความสว่างก็เริ่มปรากฏขึ้นภายในจิตแต่ก่อนเป็นไฟถ้าว่าดำก่อนเหมือนถ่านไฟถ้าไฟมีอยู่ก็แดงโล่จิตนี่มันจะเทียบว่าแดงโล่ก็ได้เป็นไฟทั้งกองมองดูเวลาปกติมันก็ดำไปนั่นหาความสว่างไม่ได้แต่พอความสงบใจได้ปรากฏขึ้นมาแล้วความสว่างก็ตามกันขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจากนั้นก็เร่งอย่าไปคาดอดีตอนาคตว่าเคยได้ปรากฏได้ประกอบความเพียรมาเท่านั้นเท่านี้แล้วความทุกข์ความยากความลำบากถ้าจะคิดเช่นนี้ให้คิดถึงเรื่องการที่กิเลสทรมานเราบีบบังคับเราล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นมีเคยทุกข์มามากแล้วทุกข์เพราะเรื่องนั้นก็เคยทุกข์มาแล้วทุกข์เพราะเรื่องนี้ก็เคยทุกข์มาแล้วทุกในอดีตกี่ปีกี่เดือนที่เราดึกได้ก็เคยทุกมาแล้วมันล้วนแล้วแต่กองทุกทำให้อินหนาละอาใจในเรื่องกองทุกที่กิเลสผิดขึ้นมานั้นดีกว่าที่เราจะมาคิดอินหนาละอาใจต่อความทุกข์ที่กำลังต่อสู้กิเลสด้วยความภาคเพียรหรือด้วยอัตด้วยธรรมของเรานี่จึงเป็นความคิดที่ถูกนำความคิดนี้มาใช้เปลี่ยนแปลงความคิดของกิเลสนั้นออกไปผู้ปฏิบัติต้องใช้อุบายวิธีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมมาอย่างนั้นไม่ทันนะละเอียดมากทีเดียวเกิดตั้งแต่เพียงขั้นนี้เราก็ยังไม่รู้กลมายาของมันจะว่ายังไงละเอียดขนาดไหนมันตอบได้ทั้งนั้น
มันต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องส่องทางทดสอบความจริงเพราะธรรมเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมมันปลอมอยู่ในจิตมันแทรกอยู่ในจิตจึงต้องแยกแยะเปิดเผยกันออกด้วยอุบายต่างๆปรากฏเป็นความเย็นสบายขึ้นมานี่อยู่ที่ไหนก็พออยู่คนเราเมื่อมีความสบายเท่านั้นนั่งอยู่ก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายจิตที่เคยหิวโหยด้วยความคิดความปรุงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นโน้ตเครื่องสัมผัสทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันระงับตัวลงมาเพราะความอิ่มธรรมคือความสงบเย็นใจเรียกว่าจิตอิ่มตัวสมาธิจึงทำให้จิตได้สบายเป็นตามขั้นของตนนี่พอมีต้นทุนพอจิตอิ่มตัวเมื่อเราเหร่ร่อนไม่หิวกระหายยิ่งเต้นเพลินกระโดดด้วยความคิดความปรุงต่างๆแล้วนำไปใช้ในทางด้านปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมพิจารณาคลี่คลายหรือใคร่ครวญไปตามทั้งภายนอกภายในเทียบเคียงกันถึงเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาจากสัตว์และสังขารแยกแยะไปดูทั้งเขาทั้งเราทั้งสิ่งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเทียบเข้าในสัจธรรมคืออริยสัจนี่ก็เป็นปัญญาถ้าไม่สามารถจะพิจารณาร่างกายของตนได้เอาพิจารณาร่างกายใดก็ตามภายนอกก็ได้ภายในก็ได้ฉะนั้นจะย้อนเข้ามาสู่ภายในนี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะสัจธรรมความอยู่ภายนอกก็คือใจเป็นผู้ไปรู้แล้วสิ่งที่อยู่กับใจคือร่างกายของเรานี้ทำไมใจจะไม่รู้มันอยู่ด้วยกันแท้ๆนั่นก็ย้อนเข้ามารู้จนได้นั่นมีการพิจารณาทางด้านปัญญาถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาต้องพิจารณาไม่ต้องถือว่าสมาธิขั้นนั้นแล้วจะพิจารณาปัญญาถึงขั้นนั้นจึงจะพิจารณาปัญญาอยากหาการปฏิบัติเหมาะสมกับเหตุการณ์ใดที่จะควรใช้อุบายวิธีใดนำมาใช้ทันทีเพราะทำเป็นปัจจุบันสดๆร้อนๆอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องมาเรียงลำดับนั้นลำดับนี้ไปนั่นมันเป็นเรื่องการคาดการหมายความเพียรด้วยการคาดหมายไม่ใช่ความเพียรที่แท้จริงต้องถือความจริงถือเหตุการณ์เป็นสำคัญในการจะปฏิบัติต่อกันนั่นแหละถูกต้องครับหลักของการภาวนาของผู้ภาวนาให้จริงจังลงเช่นนั้นอีกเมื่อพิจารณาใคร่ควรลงไปแล้วย่อมจะสว่างขึ้นเรื่อยๆขั้นสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนให้จิตใจสบายสบายอิ่มตัวขั้นปัญญาก็เป็นขั้นเพิกขั้นถอนจะทำให้จิตใจสว่างกระจ่างแจ้งออกไปให้มีสิ้นสุดปัญญาแหลมคมขั้นมากน้อยเพียงไรความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนี้ยิ่งแสดงตัวออกไปความซึมซาบของปัญญาก็เหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลไปได้หมดทุกทิศทุกทางไม่เหมือนน้ำที่ไหลลงทางต่ำสติปัญญานี่ไหลส่วนกระแสก็ได้ตามกระแสก็รู้ไปได้หมดแต่ไม่ติดไม่พันพิจารณาไปไหนรู้ไปทางนั้นต่อยไปได้ทางนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นจึงเป็นของสำคัญมากศีลสมาธิปัญญาเมื่อสรุปลงจากมรรคแปดแล้วมีศีลสมาธิปัญญาท่านสงเคราะห์ลงไปศีลสมาธิปัญญานี่อยู่กับใครเวลานี้สิ่งนี้มีไว้เพื่ออะไรศีลสมาธิปัญญาก็อยู่กับเรากิเลสเพราะกิเลสอยู่กับเราการฝึกสมาธิก็ฝึกแบบที่ว่านี้ศีลเรารักษาด้วยเจตนาอันชอบธรรมของเราอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ฟังมากมายเพราะต่างองค์ก็ต่างเข้าใจกันอยู่แล้วส่วนสมาธิเป็นความละเอียดเพราะเป็นขั้นของธรรมขั้นจึงต้องอธิบายให้ฟังใครเป็นผู้ชอบในธรรมบทใดให้ยึดหลักให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักของการภาวนาอย่าซุ่มสี่ซุ่มห้าอย่าจะจับจดๆปล่อยวางวางจดๆจ้องจ้องอันเป็นความลังเลสงสัยนั่นเป็นนิวรณ์คือความคิดที่หักห้ามการดำเนินไม่เป็นไปเพื่อความสะดวกไม่เป็นไปเพื่อความแน่ใจในงานของตน
เมื่อเราเหมาะกับจริตในธรรมบทใดให้พึงนำธรรมบทนั้นมากำกับรักษาใจหรือภาวนาการเปลี่ยนแปลงของธรรมบริกรรมนี้เมื่อจิตละเอียดแล้วจะค่อยเป็นไปเองหากเข้าใจในตัวเองเช่นจิตจนเป็นฐานสมาธิเด่นอยู่ตลอดเวลาแล้วธรรมบริกรรมก็ค่อยหมดปัญหาไปเองเพราะการบริกรรมก็เพื่อจะให้รู้จุดแห่งความรู้ที่แท้จริงเมื่อจิตได้สร้างฐานของตนขึ้นมาจนเด่นชัดเป็นความรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นอยู่แล้วการบริกรรมเพื่อจะให้รู้จิตนั้นมันก็หมดปัญหาไปเองดังที่เคยกล่าวแล้วว่าเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อเข้าถึงตัวโคแล้วรอยก็ปล่อยไปเองการบริกรรมจึงมีความจำเป็นเมื่อเป็นสมาธิแล้วคำบริกรรมจิตเป็นสมาธิคือเป็นฐานสมาธิแล้วคำบริกรรมก็หมดปัญหาไปเองรู้อยู่เช่นนั้นคิดตรงเรื่องอะไรก็รู้จากนั้นก็นำความรู้นี้ออกใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูเฉพาะอย่างยิ่งสกลกายซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งในขั้นนี้แยกแยะดูให้ดีดังที่เคยพูดแล้วนี่พูดหลายครั้งหลายหนทำซ้ำซากการพิจารณาร่างกายก็ดีผู้ฟังน่าจะเข้าใจน่าจะนำไปพิจารณาได้ถ้อยได้ความเพราะการพิจารณานี้ไม่เพียงเราจดจำมาได้แล้วเป็นสิ่งที่สำเร็จประโยชน์ไปถ้าความจริงยังไม่ปรากฏเมื่อไหร่ประโยชน์ยังไม่สำเร็จจะพิจารณากี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามเมื่อยังไม่จิตยังไม่ซึ้งต่อความจริงนี้ยังไม่จับมาได้ผลเมื่อจิตซึ้งต่อความจริงนั้นแล้วนั่นแหละเรียกว่าได้ผลพอซึ่งที่ตรงไหนมันก็ปล่อยวางของมันคำว่าอุปทานยึดมั่นอะไรมันยึดอะไรก็เพราะมันไม่รู้จิตกิเลสนั่นแหละไม่ให้รู้ไม่ใช่อะไรไม่ให้รู้ความรู้ของจิตมันรู้อยู่อย่างนี้แหละแต่กิเลสให้รู้ไปเสียแบบหนึ่งคือแบบจอมปลอมทีนี้กิเลสปลอมทำนั้นจริงถ้ารู้ตามความจริงแล้วกิเลสตัวปลอมนั้นก็ตกไปหมดมันต้องได้ใช้การพิจารณาให้มากจนเป็นที่แน่ใจพอมันพอตัวแล้วไม่บอกให้ปล่อยก็ปล่อยการพิจารณาปล่อยเองวางเองเพราะอุปทานความยึดมั่นในร่างกายส่วนต่างๆนี้มันได้ถอนตัวออกไปหมดแล้วเพราะความรู้ชัดนั่นเองความรู้ชัดด้วยปัญญาทำจะถอนไปได้นี่แหละที่นี่จิตมันก็เบิกกว้างออกไปความสว่างสวัยก็สว่างสวัยที่เด็กก็เบาหลุดลอยไปเรื่อยๆจิตก็เบาขึ้นเรื่อยๆเช่นกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายมันก็หนักเท่ากับกายนี่พอถอนออกมาแล้วมันก็เบาหูวัตถุภายนอกมันก็หมดความหมายไปตามๆกันกับร่างกายนี่จิตก็พิจารณาดื่มเข้าไปดูดดื่มเข้าไปในนามธรรมเวทนาประสานกันทั้งจิตทั้งกายสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มีแต่อาการของจิตเรื่องของร่างกายก็เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดสักแต่ว่าวัตถุหนึ่งเท่านั้นไม่เป็นกิเลสแต่อย่างใดเนี่ยมันรู้แล้วนะร่างกายทุกส่วนไม่ใช่กิเลสมันเป็นธาตุอันหนึ่งเท่านั้นมันรู้ได้ชัดไม่ใช่ตัวราคะร่างกายส่วนต่างๆไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะแต่ราคาตัวสามโมหะมันไปพาดพิงมันไปแทรกไปซึมกับสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้จึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวกิเลสตัวราคะโทสะโมหะไปเท่านั้นความจริงจิตต่างหากเป็นอันนี้ไม่เป็นพอพิจารณารู้ได้ชัดแล้วมันก็เห็นได้ชัดอ่ะมันเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งเท่านั้นร่างกายนี้ก็มาจากธาตุดินผสมกันกับน้ำดินกับน้ำมันเป็นกิเลสเมื่อไหร่มันเป็นตัณหาเมื่อไหร่ใจต่างหากเป็นกิเลสตัณหาไปเที่ยวแทรกนู่นแทรกนี่ให้ผู้นั้นเป็นไปด้วยให้ผู้นี้เป็นไปด้วยให้ผู้นั้นเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นราคะเป
็นโทสะเป็นโมหะไปเพราะใจนั้นกิเลสส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ภายในใจนี้มันออกไปฉุดไปลากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปต่างพอปัญญาแทรกเข้าถึงไหนถึงไหนสิ่งที่ไปแทรกคือมันก็ถอยตัวเข้าไปถอยตัวเข้าไปสู่อุโมงค์ของมันแล้วก็เห็นตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ชัดๆตามหลักความจริงมันว่าหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อร่างกายทุกส่วนเป็นร่างกายทุกส่วนหรือว่าจะเป็นว่าเป็นดินก็เป็นดินล้วนๆเป็นน้ำล้วนๆเป็นลมเป็นไฟล้วนๆมันเป็นกิเลสตัณหาที่ตรงไหนมันไม่มีอะไรเป็นนี่มาพิจารณาลงขนาดนั้นแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษของจิตกิเลสเข้าไปอยู่ในจิตนั้นมันก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปนี่แหละที่ว่าพิจารณานี่เพื่อตีต้นกิเลสที่มันลุกลามไปยึดเน้นยึดนี่สำคัญนั่นมั่นหมายนี่ให้สิ่งต่างๆเป็นพิษเป็นภัยไปตามมันแล้วทีนี้ก็แยกเมื่อแยกออกนั้นแล้วสิ่งต่างๆก็กลายเป็นความจริงขึ้นมากิเลสตัวมันปลอมก็ถอยตัวเข้าไปก็ไล่มันเข้าไปเราพูดถึงเรื่องเวทนาเวทนาคือความทุกข์นี่มันเป็นกิเลสเหรอนะมันเป็นผลของกิเลสต่างหากไม่ใช่กิเลสเนี่ยพิจารณาจริงๆทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เช่นทุกข์ในส่วนร่างกายส่วนต่างๆมันก็สักแต่ว่าทุกข์ตัวมันเองมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีความหมายเลยว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายเองก็ไม่ใช่ทุกข์มันไม่รู้ความหมายของตัวเองว่ามันเป็นทุกข์แม้ที่สุดมันไม่รู้ความหมายมันว่ามันเป็นร่างกายเลยนี่แต่ใจทั้งนั้นเป็นผู้ไปให้ความสำคัญมั่นหมายเวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาไปมันจึงต้องย่นเข้าไปย่นเข้าไปเห็นความจริงที่ตรงไหนแล้วกิเลสตัวปลอมๆอยู่ไม่ได้ต้องถอนทับไม่ถอนทับก็แหลกนี่ที่ว่าไล่มันเข้าไปไล่เข้าไปหามากิเลสในรูปนี้ตรงไหนก็ไม่เห็นเป็นกิเลสเป็นกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะมันไม่เห็นมีไม่เป็นไล่เข้าไปถึงเวทนาความสุขความทุกข์นี่หรือมันเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่สัญญาก็เป็นความเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาตัวสัญญาจริงมันเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่หนึ่งเวลาพิจารณาเข้าไปสู่ความละเอียดแล้วตอนมันอยากมันเป็นไปด้วยกันหมดนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสไปหมดเพราะกิเลสส่วนใหญ่พาให้มันเป็นเหมือนกับไปทาสีไม้สีอะไรไม้มันไม่ได้เป็นสีนั้นแต่จะเอาสีไปทามันก็กลายเป็นสีนั้นสีนี้ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นกิเลสแต่เวลากิเลสเข้าไปย้อมไปแฝงไปฉาบไปทาแล้วก็กลายเป็นกิเลสไปหมดทีนี้เมื่อล้างนี้ออกไปแล้วไม้มันก็เป็นไม้ธรรมชาติทั้งมันสีเป็นสีธรรมชาติของมันร่างกายทุกส่วนเป็นธรรมชาติของตัวเองเวทนา

เป็นตัวกิเลสอีกด้วยพาให้เป็นกิเลสพาให้เป็นตัวของมันอีกด้วยแยกกันไปแยกกันไปอันไหนก็ไม่เป็นกิเลสเมื่อพิจารณาชัดด้วยปัญญาแล้วทีนี้อะไรเป็นกิเลสนี่ละปัญญาถึงขั้นละเอียดมันตามต้อนเข้าไปนี่ซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปซึมซาบเข้าไปนี่จึงเรียกว่าความจริงเห็นความจริงแล้วถอนไปหมดถอนหมดถอนเข้าไปถอนเข้าไปไม่มีที่อยู่กิเลสจะไปแทรกอยู่กับรูปกับกายก็แทรกไม่ได้เพราะธรรมของจริงเข้าถึงแล้วว่ามันเป็นความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันก็ไม่ติดใจตรงนั้นนั่นล่างเข้าไปยังไม่ตั้งถึงตัวจิตมันไม่มีที่อยู่มันก็เข้าไปสู่จุดใหญ่ของมันเท่านั้นเองอาศัยที่ไหนก็ถูกไล่ถูกต้อนไปหมดถูกปราบตามจากสติปัญญาไปหมดเข้าไปมันก็ทิ้งสุดท้ายก็ไปอยู่ที่จิตจิตนี่แหละเป็นตัวโทษเป็นตัวกล่าวตู่นั่นตู่นี้เป็นตัวยึดตัวถือจิตนี่แหละจิตนี่แหละคือกิเลสมันอยู่ในจิตก็ต้องเป็นจิตนี่แหละจิตนี่แหละอ้าวค้นเข้าไปเมื่อมันไม่มีที่พิจารณาแล้วมันก็ไม่พิจารณาอันไหนที่พอแล้วอิ่มแล้วรู้แล้วมันสัมผัสสัมผัสสัมพันธ์มันติดใจตรงไหนดูดดื่มตรงไหนมันก็ต้องเข้าตรงนั้นเจาะเข้าตรงนั้นเพราะติดปัญญานะแล้วมันจะหนีไปไหนลงปัญญาสติปัญญาอันเป็นความจริงเข้าไปถึงไหนแล้วถึงจำปลอมมันต้องแตกทลายไปหมดนี่ครับมันจะอยู่ในใจมันจะฝังลึกขนาดไหนฝังอยู่ในใจอ้าใจจะพังไปด้วยทิพหายไปด้วยในการปราบกิเลสซึ่งอยู่ในหัวใจนี้ให้มันรู้ไม่สงวนจิตจะดับไปพร้อมกับกิเลสแตกกระจัดกระจายแต่การมันดับเมื่อกิเลสก็ดับไปใจก็ดับไปด้วยมันจะกลายเป็นหัวต่อขึ้นมาก็ให้รู้เพราะเราต้องการรู้ความจริงความจริงจะเป็นอย่างไรแน่จะให้รู้มันอย่างนั้นนี่สุดท้ายก็พังแต่กิเลสท่านใจไม่ได้พังนี่นี่แหละทุกข์กิเลสหมดไปแล้วใจจึงบริสุทธิ์จริงกิเลสหายไปหมดหายหน้าไปหมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ต้นล้วนสว่างหรือไม่สว่างก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดให้เสียเรื่องเวลาพอถึงตัวจริงเต็มส่วนแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดไปเท่านั้นความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนั้นเป็นปุ๋ยส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นใจที่ประเสริฐเลิศเลอไปได้ดังที่กล่าวมานี้ผมขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้พินิจพิจารณาด้วยความจงใจคำว่าภัยเป็นภัยแท้อย่าเข้าใจว่าเป็นคุณเชื่อนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าแล้วไม่ล่มจมแต่ถ้าเชื่อกิเลสแล้วก็ลำบากมากโดยลำดับตามความเชื่อที่มีหนักเบามากน้อยเชื่อทำเชื่ออย่างนี้ที่เมื่อเข้าถึงตัวจริงเต็มส่วนแล้วนั้นปัญหาทั้งมวลก็เป็นว่าหมดไม่มีเลยแล้วในขณะเดียวกันก็ทราบได้ชัดว่าปัญหาทั้งมวลมีมาจากอะไรก็ลงในกิเลสโตหมดมีกิเลสเท่านั้นเป็นเจ้าปัญหาเป็นผู้ยุ่ยแย่ก่อกวนนั่นพอกิเลสทางหนึ่งไปแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนร่างกายมันจะเกิดความทุกข์ความลำบากด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ตามความจริงของมันไม่ได้ไปยึดไปถือไม่ได้เป็นความกังวลวุ่นวายภายในจิตใจเพราะความกังวลเหล่านั้นเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสสิ้นไปหมดแล้วก็มีแต่ความจริงมีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาในอวัยวะส่วนใดก็รู้ว่ามันเจ็บปวดแสบร้อนก็เป็นทุกข์สัตว์ก็รู้ตามเป็นจริงเสียโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องไปเสกไปสรรอะไรมันอีกเพราะเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วด้วยกันทั้งจิตทั้งกายดังที่ท่านว่าในสติปัฏฐาน4เมื่อเข้าถึงตัวจริงเต็มที่แล้วกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นเวทนาสักแต่ว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นจังสิธรรมก็สักแต่ว่าธรรมเป็นอาการไปทั้งหมดนี่ธรรมชาติที่ไม่ใช่อาการก็เป็นตัวอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเมื่อถึงที่นั่นแล้วไปไหนอีกจะไปที่ไหนจะอยากอะไรอีกเหมือนดังจิตที่เข้าถึงความหลับสนิทแล้วจะอยากอะไรอีก

คนนอนหลับไม่หิวไม่โหยไม่อยากอะไรทั้งนั้นตายหมดคนนอนหลับสนิทจิตที่กิเลสมันชิบหายไปโดยสนิทก็เช่นนั้นกันเช่นเดียวกันไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสหลับสนิทกิเลสตายสนิทผิดกันกับคนนอนหลับกิเลสก็หลับเวลานั้นกิเลสพักตัวแต่จิตที่บริสุทธิ์นี้กิเลสดับสนิทเอาอะไรมาห่วงอะไรมาห่วงเพราะสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งมวลกิเลสหมดไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอีกก็เท่านั้นจิตเมื่อจิตเป็นธรรมล้วนๆกับจิตที่มีแต่กิเลสบังคับอยู่ล้วนๆต่างกันยังไงไม่รู้เองเห็นเองสงสัยจังว่าฉันทิฏฐิโกรู้เองมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นปัจจตังเมริตะโบวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนคือจำเพาะนี้แหละจำเพาะที่รู้ที่บริสุทธิ์นะต้องห่วงเวลานี้เรามาบวชเป็นพระเป็นเนรที่จะทำหน้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะเป็นมีคุณค่าแก่ตนเองอยู่แล้วก็ขอให้พยายามทำเต็มสติกำลังความสามารถในเวลาที่เป็นการอันควรอย่างนี้เพราะคำว่าการหรือคำว่าเราก็เป็นของไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงย้ำย้ายผันแปรไปได้ทั้งการไปกันมาความเป็นอยู่ตลอดถึงการความตายไปเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาเป็นกำหนดกฎหมายได้เลยมันเป็นอยู่กับธาตุกับขันธ์กับตัวของเราแต่ละท่านละท่านนี้เองมันเป็นไปอย่างนั้นและเคยเป็นมาแต่กาลไหนเป็นมาจนทั้งบัดนี้ยังจะเป็นต่อไปอีกจึงไม่ควรไว้ใจกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงให้ถือปัจจุบันเป็นหลักสำคัญที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่ตนการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

0: ถ้าความรู้สึกคือจิตของเราอยู่กับตัวแล้วก็เข้าใจถ้าจิตส่งไปโน่นไปนี่ก็เหมือนคนหนีจากบ้านจากเรือนไม่อยู่บ้านอยู่เรือนจะมีแขกมาหาหรือขโมยมาขโมยของสักเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนี่เป็นลักษณะเดียวกันถ้าจิตอยู่กับตัวเวลาท่านแสดงไปยังไงเข้าใจลึกซึ้งอย่างละเอียดเข้าใจเป็นลำดับพอจิตห่างจากตัวคิดไปทางโน้นทางนี้ก็ไม่เข้าใจเพราะจิตไปเข้าใจกับเรื่องคิดมันเสียตามปกติจิตทำหน้าที่อันเดียวเมื่อทำอะไรหรือคิดเรื่องใดอยู่แล้วเรื่องอื่นจะแทรกเข้าไปไม่ได้ต้องปล่อยเรื่องนั้นซะก่อนถึงจะรับทราบและเข้าใจกับเรื่องต่อไปอันนี้ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาจากทางไกลเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตก็ต้องยอมในเมื่อก้าวเข้าสู่สนามรบแล้วต้องเป็นอย่างนั้นสนามรบในสถานที่นี้หมายถึงรบกับกิเลสตัณหาความขี้เกียจมักง่ายความเจ้าหนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเรามานี่คือมาเพื่อเสียสละเสียสละแม้ที่สุดจนกระทั่งชีวิตก็ยอมเสียสละได้เสียสละทั้งทรัพย์สินเงินทองเวลาเวลาหน้าที่การงานเป็นความเสียสละทั้งนั้นนี่รบกับกิเลสประเภทเหล่านี้เรียกว่าออกสนามรบแต่จะไม่ได้เรียนอะไรไปมากมายจะเริ่มอธิบายธรรมะด้านจิตตภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าจิตตภาวนานี้มีความสำคัญอย่างไรคือการภาวนาหรือการนั่งกรรมฐานทำสมถะวิปัสสนาเหล่านี้เรียกว่าการอบรมจิตใจโดยเฉพาะมีความสำคัญอย่างไรท่านจึงได้สอนมาเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายจิตเป็นสิ่งสำคัญเราคิดถึงต้นศาสนาก่อนว่าใครเป็นต้นศาสนาคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาก่อนจะได้เป็นต้นศาสนานั้นต้องได้ตรัสรู้ก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นอย่างไรก็คือบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่พระองค์ท่านไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนจึงไม่ทรงทราบแนวทางมาก่อนต้องรูปนั้นคํานี้ไปเรื่อยๆดังที่เราเห็นหลายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาก่อนพวกเราเห็นถึงกับสลบสลายถึง3ครั้งตามทราบในพระประวัติเป็นอย่างนั้นนั่นก่อนที่จะตรัสรู้ต้องบำเพ็ญเพียรทางจิตภาวนาวาระสุดท้ายก็เจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตก็ยังเข้าสู่ความสงบแล้วก็เรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วกลายเป็นศาสดาสอนโลกนี่จิตภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญจะได้เป็นศาสดาสอนโลกทั้ง3ก็คือเนื่องกับการภาวนาสาวกอรหัตอรหันต์องค์ใดก็ตามบรรดาที่ได้ผ่านพ้นกิเลสตัณหาอาสวะไปบทสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับภาวนาอันนี้เป็นหลักใหญ่คือเป็นที่รวมถ้าหนังสือเขาเรียกว่าพระไตรปิฎกปิฎกมันแปลว่าตะกร้าเป็นที่รวมอย่างนี้ไตรแปลว่า3พระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมปิฎกปิฏกะภาษาบาลีว่าปิฏกะเมื่อเราแปลทับศัพท์ว่าปิฎกแปลว่าตะกร้าคือที่รวมนี่จิตตภาวนาจึงเป็นที่รวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมาลงจุดนี้หมดแต่การบำเพ็ญทางจิตภาวนานี้รู้สึกว่ายากกว่างานอื่นๆบรรดาที่เป็นกุศลด้วยกันการให้ทานก็ยากสำหรับผู้ไม่เคยให้ทานเลยนั้นยากแต่ผู้ที่เคยในการให้ทานไปโดยลำดับแล้วการให้ทานนั้นเป็นของง่ายสำหรับผู้ที่มีความเคยชินมีนิสัยและเห็นผลในการทานทั้งตนจนกลายเป็นนิสัยแล้วเป็นผู้ให้ทานได้ง่ายมีอะไรมีแต่อยากทานมีน้อยก็อยากจะทานมากมีมากเท่าไรยิ่งอยากทานนี่คือนิสัยกลมกลืนกับทานแล้วเป็นผู้ที่เสียสละความเห็นแก่ตัวหมดไปเห็นแก่เพื่อนบ้านร้านตลาดไปเรื่อยๆเห็นจัดเห็นอะไรก็ตามมีความเมตตาสงสารไปหมดเพราะอำนาจแห่งทานมีความแก่กล้าศีลก็เช่นเดียวกันผู้ที่ไม่เคยรักษาศีลการรักษาศีลก็ว่าเป็นของยากความจริงก็ไม่ยากสำหรับผู้ที่เคยกินแล้วและเห็นผลแห่งการรักษาศีลคือความร่มเย็นภายในจิตใจของตนศีลก็กลายเป็นรักษาง่ายไปเพราะเราอยู่เฉยๆเราไม่ทำอะไรจะไปยากอะไร ิ่งใดที่ผิดเราก็ไม่ทำเสียสิ่งใดที่ผิดไม่พูดไปเสียการรักษาศีลก็รักษาที่กายวาจาของเรากายวาจาเรียบร้อยไม่ผิดจากข้อห้ามแล้วก็เป็นศีลในการภาวนาก็ยากสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเลยและผู้ที่กำลังฝึกหัดก็ยากใครๆก็ยากมาด้วยกันคำว่ายากนี้ยากมาตั้งแต่ต้นศาสนาแล้วกรุณาอยากเข้าใจว่าเพิ่งมายากในพวกเราคนสองคนที่กำลังเริ่มภาวนาอยู่เวลานี้ความจริงการภาวนายากมาตั้งแต่ต้นศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญภาวนานี้ทุกข์มากขนาดถึงขั้นสลบสลายพวกเราไม่มีใครที่จะสลบสลายอย่างพระพุทธเจ้านอกจากสลบสลายลงไปหมอนนั่นเท่านั้นอันสลบสลายลงไปหมอนนี่อาจารย์ผู้แสดงนี่ยิ่งเก่งนั่งภาวนาสักเดียวแล้วโอ้เหนื่อยนะลงไปหมอนนะถ้าลงหมอนแล้วไม่ขึ้นง่ายๆนะคาถาหมอนนี่เก่งมากคลายติดด้วยกันทั้งนั้นคนขี้เกียจยิ่งติดดีกับหมอนคนก็ยันไปจ้ะต้องขอไปนะเทศป่านต้องเทศไปงั้นนี่เทศนี่ไม่ได้ตำหนิติดโทษท่านผู้หนึ่งผู้ใดแต่ยกเอาเรื่องออกมาจากเจ้าของเองซึ่งเป็นตัวการสำคัญเห็นคุณก็เห็นในที่นี่เห็นโทษก็เห็นในที่นี่เจ้าของได้บำเพ็ญมาพอสมควรว่าอันใดเป็นโทษอันใดเป็นคุณมันผ่านกับตัวเจ้าของหมดพอที่จะทราบเรื่องนำมาที่แจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบอันใดที่ควรจะละอันใดที่ควรจะบั่นทอนลงไปก็ให้บั่นทอนอันใดที่ควรจะเจริญก็ให้เจริญนี่พูดถึงเรื่องการภาวนามีความยากขั้นตอนธรรมดาของจิตเราอยู่เฉยๆไม่ได้นิสัยของจิตต้องมีคิดมีปรุงมีแต่งมีหมายนั้นหมายนี้คิดไกลคิดไกลคิดเรื่องอดีตอนาคตคิดอยู่เสมอแม้แต่หลับบางทียังละเมอเพ้อฝันมาได้นั่นก็เพราะความคิดใจไม่เข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับโดยสนิทถ้าเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับโดยสนิทแล้วก็ไม่ฝันเช่นเดียวกับจิตที่เข้าสู่ภวังค์แห่งการรวมของตนอย่างสนิทแล้วไม่มีความคิดตรุงใดๆมาก่อกวนได้เลยผลสุดท้ายแม้แต่ร่างกายนี้ก็หมดจากความรู้สึกในขณะนั้นนี่เรียกว่าจิตรวมอย่างสนิทถ้ากันกับคนหลับสนิทไม่ฝันจิตที่รวมอย่างสนิทก็ไม่มีการคิดปรุงอะไรทั้งนั้นขาดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนั้นแต่การจะทำจิตให้เป็นเช่นนั้นนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากถึงอย่างไรก็ตามไม่พ้นจากวิสัยของผู้มีความเพียรที่ทำอยู่โดยสม่ำเสมอความสนใจความมุ่งมั่นความภาคเพียรนี่เป็นหลักสำคัญที่จะทำให้จิตมีความสงบเยือกเย็นขึ้นมาวิธีการที่จะทำจิตให้มีความสงบนั้นเป็นไปตามจริตนิสัยเพราะคนเรามีนิสัยไม่เหมือนกันจะมีกี่รายก็ตามนิสัยจะรู้สึกมีแปลกๆต่างๆกันไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นธรรมจึงมีหลายขั้นหลายภูมิหลายบทหลายบาทหลายวิธีการที่จะนำมาอบรมสั่งสอนดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยถ้าตามภูมิของพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรเรื่องความรู้ความฉลาดไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้แต่จะนำมาทุ่มเทให้สัตว์ทั้งหลายตามภูมิของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถจึงต้องนำมาแสดงเพียงเอกเทศที่ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้เท่านั้นนี่พูดตามภูมิพระพุทธเจ้าแล้วว่าเพียงเอกเทศแต่สำหรับพวกเราแล้วมากเหลือหูเหลือตาเช่นเดียวกับสัตว์ที่มีกำลังมากขนภาระไปได้มากกับเราที่มีกำลังน้อยนำภาระไปได้น้อยอย่างนั้นเราคิดดูเช่นรถไฟขบวนหนึ่งบรรทุกสินค้าได้มากเพียงไรล้อเราคันหนึ่งหรือเล่มหนึ่งอย่างนี้บรรทุกได้เพียงไรนี่แหละความสามารถมันผิดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ท่านแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้โดยทรงใคร่ครวญทุกสิ่งแล้วจากพระทัยของพระพุทธเจ้าถ้ามากกว่านั้นก็เหลือเฟือเหลือกำลังที่สัตว์ทั้งหลายจะทราบได้จึงแสดงไว้เพียงย่นย่อทีนี้จะย้อนอธิบายถึงเรื่องจิตตภาวนาในการเริ่มแรกท่านผู้ใดมีจริตนิสัยชอบในทางใดเช่นกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆหรืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้สึกอยู่กับลมของตนในขณะเข้าหรือออกอยู่อย่างนี้เรียกว่าภาวนา แต่ขณะที่กำหนดจะกำหนดทำบทใดก็ตามหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ตามสติเป็นสิ่งสำคัญให้มีความรับรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆหนึ่งให้มีความรับรู้อยู่กับลมที่สัมผัสในขณะที่สัมผัสเข้าออกนั้นหนึ่งนี่เรียกว่าภาวนาถูกองค์ไม่ผิดกับองค์ภาวนาจัดว่าเป็นความเพียรถ้าเพียงกำหนดลมแล้วเผลอไปนานๆถึงจะลึกได้ทีหนึ่งนี่ก็ไม่สมบูรณ์ใจก็ยังเข้าสู่ความสงบได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการตั้งใจคือความสนใจพยายามให้กำหนดรู้ในคำบริกรรมนั้นๆของตนอยู่เสมอในขณะภาวนาเราจะฝึกหัดกี่นาทีก็ตามขณะที่เรากำหนดภาวนานั้นภาระภายนอกที่เคยคิดเคยปรุงอะไรทั้งหมดพึงละเสียให้หมายจิตลงในหลักปัจจุบันคือหน้าที่การงานของเราที่ทำในขณะนั้นได้แก่คำภาวนาให้มีความรู้สึกอยู่กับบทคำภาวนาเท่านั้นเช่นผู้กำหนดพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุทโธพุทโธให้รู้อยู่มีความสนใจอยู่กับบทว่าพุทโธพุทโธใจเมื่อมีคำบริกรรมเป็นที่ยึดแล้วจะรวมกระแสเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจะสงบลงไปใจที่มีความสงบนี้ผิดกับใจธรรมดาของเราที่เคยเป็นมาอยู่มากมายคำว่าสงบได้จะจิตหยุดงานหยุดจากความรู้ความเห็นในสิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องใดก็ตามหยุดการปรุงการแต่งทั้งหมดนี่เรียกว่าจิตหยุดแท้ถ้าเพียงสงบเล็กน้อยปรุงแต่งเล็กน้อยยังมีอยู่แต่เพราะอำนาจแห่งการรักษาของเรามีอยู่มากถึงจะปรุงอยู่บ้างใจก็มีความสงบร่มเย็นได้อยู่นี่เป็นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งได้จากจิตปราศจากความปรุงขณะที่จิตปราศจากความปรุงแต่งทั้งหลายหมดยังเข้าสู่ความสงบมีความรู้เป็นอันเดียวคือไม่สองกับอารมณ์แม้แต่คำบริกรรมว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆก็ตามก็ระงับไปในขณะนั้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่เรียกว่าจิตสงบเป็นเอกจิตหรือเป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์อันเดียวมีแต่ความรู้เท่านั้นจิตจริงๆแล้วมีแต่ความรู้ความผ่องใสอันนี้ก็เป็นอาการของจิตแต่ผู้บำเพ็ญต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางเดินเป็นเสบียงหรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจไปโดยลำดับต้องอาศัยความสงบสุขความผ่องใสเป็นที่เพลิดเพลินเป็นที่รื่นเริงของใจหรือว่าเป็นอาหารของใจไปโดยลำดับถ้าใจได้มีความสงบแม้ชั่วขณะหนึ่งเราจะเห็นความสุขเกิดขึ้นภายในใจของเราโดยไม่ต้องไปค้นคว้าหาความสุขมาจากที่ไหนเท่าที่จิตของเราไม่มีความสบายไม่มีความสุขอยู่ในขณะนี้เนื่องจากจิตของเรากวนตัวเองรบกวนตัวเองอยู่เสมอตรงเรื่องนั้นตรงเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นหมายเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องดีเรื่องชั่วนำมาคุ้นมาคิดเสียจนหมดจิตก็กลายเป็นเรื่องเขย่าตัวเองอยู่เสมอถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหาความใสที่หน้าอาบหน้ารับทานไม่ได้ใจที่ได้รับการรบกวนด้วยตัวของตัวเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นกลายเป็นใจที่ขุ่นมัวยุ่งเหยิงวุ่นวายหาความสะดวกสบายภายในจิตแม้ขณะหนึ่งก็ไม่ได้เพราะตนรบกวนตัวเองทีนี้พอได้อาศัยคำภาวนาจะเป็นธรรมบทใดก็ตามนำเข้ามากำกับจิตจนจิตได้รับความสงบลงไปแล้วขณะที่จิตเริ่มสงบก็เป็นขณะที่จิตจะเริ่มแสดงความสุขขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งจิตสงบอย่างแน่วแน่ความสุขก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในใจดวงนั้นเพราะตามหลักธรรมชาติแล้วใจมีทุกสิ่งทุกอย่างพอตัวอยู่หมดเฉพาะอย่างยิ่งคือความสุขใจมีความสงบมากน้อยเพียงไรความสุขก็เกิดขึ้นในขณะที่ใจสงบยิ่งสงบไปเป็นอุปธิกิเลสดังท่านว่าคือสงบจากกิเลสทั้งหลายโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนั่นหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้ว เป็นตัวของตัว 100% ไม่มีสิ่งใดมาแฝงจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ประเสริฐดังจิตพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้นนี่วิธีการฝึกอบรมภาวนาทำอย่างนี้พยายามทำโดยสม่ำเสมอให้ได้ทำทุกวันทุกวันนั้นดีงานอื่นเรายังถือเป็นความจำเป็นทำได้งานเพื่อธาตุเพื่อขันธ์เพื่ออยู่อาศัยเพื่อใช้เพื่อสอยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์เรายังเห็นว่าเป็นความจำเป็นงานสำหรับผลประโยชน์จะแก่จิตใจของเราจริงๆเราก็ควรจะทำให้เป็นของจำเป็นขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านอธิบายไว้ว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวนั่นคือท่านรู้ละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างจิตเป็นนักท่องเที่ยวท่านก็รู้จิตหมดการท่องเที่ยวก็ท่านก็รู้มีพระอรหันต์เท่านั้นเป็นผู้ที่จะทราบได้ชัดว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวและจิตเป็นผู้พ้นแล้วจากการท่องเที่ยวคือหมดวัฏจักรเหลือแต่ธรรมจักรล้วนอยู่ภายในจิตถ้าเราได้พยายามทำอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอใจของเราก็ค่อยเชื่องเข้าไปเป็นลำดับปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาถ้าใจได้รับความสงบแล้วคนเราไม่ค่อยจะโกรธง่ายนะไม่ค่อยจะหงุดหงิดพูดอะไรทำอะไรก็มีเหตุมีผลใครมาดุมาด่ามานินทากาเลอะไรก็ไม่ค่อยจะยึดจะถือเอาง่ายๆเพราะมีอาหารคือความร่มเย็นเป็นที่อยู่อาศัยของใจโดยมากจิตของเราที่แสดงความไม่ดีขึ้นมาภายในตัวแล้วหาทางออกด้วยวิธีดุด่าว่ากล่าวคนนั้นคนนี้หรือดีไม่ดีมาดุตัวเองก็มีโกรธให้ตัวเองก็มีนี่คือจิตหาทางออกแต่ไม่มีทางออกก็ออกไปในทางนั้นต่างหากใครไม่ต้องการความดุด่าว่ากล่าวแม้พูดดุด่าว่ากล่าวหรือผู้โกรธนั่นเองก็ไม่ชอบแต่ไม่มีทางจะออกก็ออกไปในทางนั้นไม่มีที่อยู่อาศัยก็ต้องยึดอันนั้นเป็นหลักใจก็เผารนจิตใจไปเรื่อยเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจึงไม่ค่อยแสดงเรื่องเหล่านั้นใครจะพูดว่ายังไงก็ตามหูมีก็ฟังใจมีก็รับทราบอันใดที่ควรยึดก็ยึดเอามาเป็นคติสอนใจอันใดไม่ควรยึดก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันเพราะไม่ดีทราบชัดเรียกว่าใจมีเหตุมีผลเมื่อใจมีความสงบแล้วทำอะไรก็สะดวกสบายไปหมดเพราะฉะนั้นหลักธรรมะจึงใช้ได้ทั่วโลกทั่วสงสารจิตบ้านการเรือนก็ตามถ้าผู้มีหลักธรรมะภายในจิตใจแล้วทำอะไรราบรื่นดีงามจะไม่ว่าจะทำงานส่วนตัวไม่ว่างานสังคมไม่ว่างานราชการใดๆก็ตามผู้มีธรรมะเป็นผู้ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ความถูกต้องดีงามเห็นแก่ความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองเห็นแก่ผลของงานที่จะเกิดขึ้นเพื่อความราบรื่นเท่านั้นนี่คือผู้มีธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าโกงกันข้ามไม่มีธรรมแล้วเป็นอีกโลกหนึ่งไม่ใช่เรื่องหนึ่งมันเป็นอีกโลกหนึ่งในบุคคลคนนั้นทำอะไรลงไปนี่มีแต่เรื่องที่จะก่อความเดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นทั้งนั้นนี่อำนาจของกิเลสมันเป็นเช่นนี้ท่านจึงได้สอนให้ละกิเลสก็คือเครื่องผูกพันตัวเองนั่นเองแทนที่คนเราจะรับความสุขความเจริญเพราะอำนาจของกิเลสบงการนี้ไม่ค่อยได้รับกันโดยมากมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าหากว่ามีธรรมะเป็นธรรมชาติที่แฝงหรือเป็นเครื่องแฝงอยู่ภายในใจบ้างแล้วก็มีทางยับยั้งชั่งตวงได้มีความสุขความสบายท่านจึงสอนให้มีธรรมะเราจะมีความรู้มากน้อยเพียงไรก็ตามธรรมะอย่าให้ห่างเหินจากใจถ้าธรรมะห่างเหินจากใจแล้วความรู้มากน้อยที่เราเรียนมานั้นจะเรียนมาจากที่ไหนๆก็ตามจะมากลายเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีกิเลสจะขึ้นนั่งบัลลังก์แล้วก็ชี้บอกคนที่เรียนรู้มากๆแต่มีธรรมะภายในใจนั้นทำความชั่วได้มากคนฉลาดทำความชั่วได้มากคนมีอำนาจวาสนามากเพียงไรยิ่งทำความชั่วได้มากก่อควรให้รับความเดือดร้อนแก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้มากนี่เพราะเขาไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วความรู้มีมากเพียงไรก็ยิ่งทำความร่มเย็นให้แก่โลกแก่สงสารได้มากเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ควรให้ห่างเหินจากใจเราต้องการความสุขความเจริญควรจะให้มีธรรมะภายในใจอยู่เสมออยู่ในโลกนี้ก็ดีโลกไหนก็ตามสัตว์ประเภทใดก็ตามชื่อว่าความสุขความเจริญนี้ไม่เคยมีล้าสมัยเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการด้วยกันเมื่อเป็นฉะนั้นเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าโลกเราควรจะรับความสุข จากสิ่งที่ควรจะได้คือหลักธรรมเป็นเครื่องมือที่จะนำความสุขมาให้เราหนักบ้างเบาบ้างอดทนเอาเราทำหน้าที่การงานอื่นเราเคยอดเคยทนมาพอแล้วงานก็ยังเป็นงานผลของงานก็ยังปรากฏให้เราเห็นเพราะอำนาจแห่งความอดความทนการทำความภาคเพียรในทางจิตตภาวนาหรือการทำบุญให้ทานต่างๆเราก็ต้องใช้ความพินิจพิจารณาความอดความทนความเสียสละเช่นเดียวกันเมื่อเป็นฉะนั้นผลก็ต้องเป็นเช่นเดียวกับงานของโลกต่างๆที่เราทำด้วยความจำใจหรือทำด้วยความจำเป็นบังคับตนเองทำเรื่องภาวนาเป็นเรื่องสำคัญจิตดวงเดียวนี้มีความเปลี่ยนสภาพไปโดยลำดับลำดับจากการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานหาความสงบไม่ได้พอจะเริ่มเข้าภาวนาเหมือนจะเข้าในสถานที่ฆ่านั่นเองเหมือนจะจูงเข้าไปในหลักประหารชีวิตเป็นอย่างนั้นนาฬิกาอยู่ที่ไหนก็ระลึกได้หมดเวลานั้นแม้ที่สุดไม่มีนาฬิกาอยู่ในตัวก็ต้องมองหานาฬิการะลึกได้พอจะว่าภาวนาแต่เวลาคุยกับหมู่กับเพื่อนทำตามอารมณ์ของตนหรือจะไปไหนมาไหนอย่างนี้ไม่ค่อยคำนึงถึงเวลาว่าเวลาเท่าไหร่นี่เสียเวลาไปเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยคิดถึงเวลามันเสียไปทั้งที่มันก็เสียไปอยู่ตลอดเวลาเสียไปทุกวินาทีกลายเป็นนาทีขึ้นมากลายเป็นชั่วโมงขึ้นมาด้วยความเสียเวลาแต่เราไม่สนใจก็เหมือนเวลาไม่เสียไปนี่พอจะนั่งทำภาวนาบ้างอ้อนี่วันพรุ่งนี้ก็จะต้องทำงานอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นกิเลสมันหาเรื่องมากั้นกลางไว้แล้วเพราะเราไม่มีอุบายฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสมันก็ฉุดลากไปว่าต้องพักไม่พักไม่ไหววันพรุ่งนี้งานยิ่งมากหนักใหญ่ละแย่ละว่าแล้วก็เอาสักกรอกลงพระวังหลวง นี่เคยเป็นอาจารย์เคยเป็นมาแล้ววันพรุ่งนี้จะต้องเดินทางเราต้องพักหน่อยเดินทางไปไหนมันหลังเป็นอุบายของมันเองคือมันเคยเป็นอาจารย์เรามานานแล้วกิเลสประเภทเหล่านี้เคยนำเราทางวัฏฏะคือเกิดตายไปตามพบน้อยพบใหญ่แล้วฉุดลากไปโน้นฉุดลากไปนี้อยู่เสมอด้วยอำนาจของกิเลสเป็นครูเราไม่ได้ศาสดามาเป็นครูเท่าไหร่นักในวันหนึ่งมีแต่กิเลสเป็นครูฉุดลากเราไปอยู่โดยสม่ำเสมอจนชินเขาว่าอะไรยอมหมดไม่มีทางที่จะต่อสู้เขาและไม่คิดต่อสู้ด้วยแล้วรู้สึกว่าหอมหวานไปด้วยกับเขานะเขาว่ายังไงนี่เห็นด้วยทุกอย่างเป็นอย่างนั้นล่ะกิเลสจึงเรียกว่าแหลมคมไม่มีอันใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสภายในใจของเราและไม่มีสิ่งใดที่จะกำจัดตัวแหลมคมนี้ออกได้นอกจากหลักธรรมนี้เท่านั้นอย่างใดๆไม่มีในโลกนี้มีหลักธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะปราบปรามกิเลสออกจากใจได้พูดถึงเรื่องการล้มลุกคลุกคลานของใจที่แรกมันหาอุบายอย่างนั้นไม่อยากให้เราทำเวลาจะนั่งภาวนานาฬิกาก็รู้สึกว่าเดินช้าขณะนั่งภาวนานั่นน่ะเมื่อไรมันจะตีเท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีเดี๋ยวดีมาดีกันเอ๊ะหรือมันนาฬิกามันตายแล้วลืมตาขึ้นมันไม่ได้ตายเราเป็นของเราต่างหากเจ็บมันปวดนี่แข้งก็เหมือนมี5แข้ง6แข้งแข้งนี้ไม่ปวดแข้งนั่นก็ปวดขามันมี5ขา6ขาหัวก็ปวดหูก็ปวดอะไรปวดไปหมดในขณะนั้นเจ็บไปหมดเห็นไหมกิเลสมันฉุดมันเหาะนั่นมันแทงตรงนี้เราก็เจ็บนั่นจะนี่ยอมมันไล่ลงหมอนไม่ไล่ที่อื่นแล้วกิเลสมันไล่ลงหมอนนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่หมายถึงว่ากิเลสตอนมันกำลังที่เราเริ่มฝึกหัดล้มลุกคลุกคลานที่แรกมันเป็นอย่างนี้กรุณาจำไว้ให้ดีทีนี้พอเราฝืนใจทำไปอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วมีวันหนึ่งจนได้ที่ผลจะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจของเราเช่นจิตของเรารวมสงบลงไปความสงบของจิตและความสุขของจิตนี้ไม่มีความสงบใดไม่มีความสุขใดในโลกจะเสมอเหมือนได้จึงทำให้เรามีความสะดุดใจมีความระลึกมีความติดอกติดใจทีนี้ความภาคความเพียรความสนใจความมุ่งมั่นมีมากขึ้นนี่แหละความเพียรค่อยเกิดความสนเพราะความสนใจความสนใจเกิดเพราะเราเห็นผลเป็นอย่างนี้วันหลังก็พยายามหรือคราวหน้าพยายามทำจิตให้เป็นอย่างนี้อีกเราอยากจะเจอความสงบประเภทนี้เราอยากจะเจอความสุขอย่างนี้ซึ่งเกิดมาเราไม่เคยเจอเลยความสุขอย่างอื่นเราเคยผ่านมาหมดแล้วเป็นแต่เพียงปรากฏมาเป็นอย่างนั้นท่านเหมือนเราเหมือนท่านเหมือนมีผิดแปลกกันแต่ความสงบของใจเป็นขึ้นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากนี่แหละเกิดความสนใจขึ้นมามีขั้นเริ่มแรกที่เราภาวนาเราปรากฏเป็นอย่างนั้น
1: พอเราทำความพยายามเข้าอยู่โดยสม่ำเสมอจิตที่เคยสงบแล้วก็สงบเรื่อยๆความสงบของจิตสงบมากเข้าเพียงไรนานเพียงไรหรือสงบบ่อยๆเพียงไรก็ยิ่งเพิ่มฐานแห่งความมั่นคงฐานแห่งความสงบให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นแล้วความสบายภายในจิตความสุขภายในจิตก็เพิ่มปริมาณขึ้นโดยลำดับลำดับอาการของจิตที่เคยอยากก็แปรสภาพเป็นความละเอียดเรื่อยไปความขี้เกียจมากง่ายทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าเป็นนายบังคับหัวใจเราอยู่นั้นค่อยหลุดไปลอยไปโดยลำดับลำดับความขยันหมั่นเพียรค่อยเกิดขึ้นมาแทนที่เรื่อยๆนี่ทีนี้จิตเมื่อได้หลักได้ฐานเห็นความสุขประจักษ์อยู่กับใจแล้วเรื่องความเพียรเราไม่ต้องถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชคือมีหน้าที่อันเดียวได้จากการภาวนาล้วนๆยิ่งไม่มีกลางวันกลางคืนนั่งก็พิจารณานอนก็พิจารณานั่งก็สงบนอนก็สงบเว้นแต่หลับเท่านั้นเดินก็สงบนี่ถึงขั้นสงบสงบเรื่อยๆพอมีความสงบพอสมควรคำว่าสงบพอสมควรนี่เราก็พอจะทราบได้ไม่ใช่สงบอย่างแท้จริงคือเป็นบาทเป็นฐานเรากำหนดลงในจิตเมื่อไรเราก็เห็นจุดแห่งความรู้จุดแห่งความสงบจุดแห่งความสุขของเรานี่เรียกว่าความสงบพอประมาณทีนี้ความสงบที่แน่นหนามั่นคงยิ่งกว่านั้นท่านให้ชื่อว่าอัปปนาภาวนาหรืออัปปนาสมาธิจิตมีรากมีฐานมั่นคงจริงๆแล้วต้องการให้เป็นความสงบเมื่อไรก็เป็นไปได้ตามต้องการไม่ต้องนับมาเท่านั้นนาทีนั้นนี้ชั่วโมงพอกำหนดทับลงได้เลยลงได้เลยนี่เรียกว่าความชำนาญของจิตในทางสมาธิตามหลักท่านสอนได้ว่าเมื่อจิตมีความสงบพอสมควรแล้วให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาทีนี้สมถะได้แก่ความสงบใจเกิดขึ้นจากการภาวนาทีนี้วิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเราจะพิจารณาให้เกิดความเห็นแจ้งในธาตุในขันธ์ในอายตนะของเรานี้เป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียนอยู่6ปีเรียนในธาตุในขันธ์ในอายตนะทราบได้ชัดเป็นโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งโลกนอกโลกในท่านเห็นได้ชัดเจนเพราะการเรียนดูธาตุดูขันธ์นี่เราก็พิจารณาแยกดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันนี้จังเป็นอย่างไรบ้างมีอยู่ที่ไหนในตำราท่านบอกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาในตำรานั้นเป็นชื่อแห่งอันนี้จังทุกขังอนัตตายังไม่ใช่ตัวอันนี้จังทุกขังอนัตตาแท้เพราะฉะนั้นเมื่อเรียนตำราเข้าใจแล้วต้องเข้ามาหาตัวของอันนี้จังทุกขังอนัตตาแท้คืออะไรนี่เราจึงต้องค้นเข้ามาที่ตัวของเราความจริงตัวของเราทั้งหมดเป็นตัวนิจังทุกขังอนัตตาตัวไตรลักษณ์นี่แหละเป็นฐานหรือเป็นทางเดินของปัญญาที่นี่พิจารณาอ้าวจะพิจารณาข้างบนก็ตั้งแต่ผมขนและฟันเอาพิจารณาลงไปทางข้างล่างมีความนิจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่ว่าข้างบนข้างล่างไม่ว่าข้างในข้างนอกมีความแปรสภาพมีความทุกข์เป็นสภาพอนัตตาไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นแต่ความเสกสรรตั้นรอขึ้นเฉยๆเขาเป็นหลักธรรมชาติของเขาอย่างหนึ่งต่างหากเราพิจารณาในทางปัญญานี่เรียกว่าปัญญาแต่พิจารณาแยกเรื่องของทุกข์ที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ในร่างกายเรานี้ส่วนไหนที่ไม่ทุกข์ไม่มีดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้จังคือความแปรสภาพแปรทั่วกันหมดร่างกายของเราทั้งร่างไม่มีสิ่งใดที่จะคงทนถาวรอยู่ได้มีความแปรสภาพอยู่ทุกวินาทีแปรไปเรื่อยๆธรรมะอนัตตาก็เหมือนกันอันนี้จังทุกข์อนัตตานั้นมันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นอาการท่านแยกออกไปเฉยเมื่อเราพิจารณาทุกขังก็ถูกอนิจจังพิจารณาอนิจจังก็ถูกทุกขังอนัตตาเหมือนกันพิจารณาอันใดมันก็เป็นอันเดียวกันเหมือนคนคนหนึ่งนั่นน่ะมีทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาแต่เรียกว่าคนเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าคนท่านอย่างท่านเรียกว่าไตรลักษณ์นั่นไตรลักษณ์คือมี3ลักษณะ3ประการอยู่ในธรรมชาติอันนี้อยู่ในกายอันนี้อยู่ในอาการของกายแต่ละอาการอันนี้นะมี3ในการหมดนี่เราพิจารณาทางด้านปัญญาความแปรสภาพนี้แปรอยู่ทุกวินาทีเราจะนอนหลับอยู่ก็ตามอันนั้นไม่นอนด้วยเราหลับเขาก็ไม่หลับเขาแปรอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ก็เป็นไปอยู่อนัตตาก็ดีดเส้นบรรทัดไว้อย่างตายตัวถ้าเราพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงนี้โดยสม่ำเสมอแล้วเราจะทราบได้ชัดว่าในตัวของเราทั้งหมดนี้คือก้อนแห่งไตรลักษณ์นี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเมื่อจิตเราทราบลงไปเป็นลำดับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ในกายก็ดีในจิตก็ดีก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปสุดท้ายก็ปล่อยได้ปล่อยอุปทานได้ด้วยการพิจารณาวิปัสสนาคือพิจารณาโดยทางปัญญาคำว่าปัญญานี่มีหลายขั้นปัญญาขั้นหยาบๆเราก็พิจารณาไตร่ตรองไปตามสัญญาความสำคัญไว้ก่อนรองไปตามปัญญาขั้นกลางก็ละเอียดเข้าไปอีกปัญญาอัตโนมัติปัญญาเรียกมหาสติมหาปัญญานั้นคล่องแคล่วแก้วกล้านั่งอยู่ก็เป็นปัญญานอนอยู่ก็เป็นปัญญาท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาในครั้งพุทธกาลท่านเรียกอย่างนั้นความจริงก็คือปัญญาที่ทำหน้าที่ของตนโดยลำพังไม่ต้องไปบังคับบัญชาดีไม่ดีต้องได้ยับยั้งเอาไว้ไม่เช่นนั้นสติปัญญาจะทำงานจนเลยเถิดเลยเวลาเวลาจนรู้สึกมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าภายในจิตใจของตนเพราะใจทำงานด้วยการพิจารณาการพิจารณาทั้งหมดเป็นงานของใจเมื่อใจทำงานมากๆก็เช่นเดียวกับร่างกายทำงานมากต้องมีความอ่อนเพลียเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เข้าพักในสมาธิคือความสงบใจเช่นเดียวกับเราพักงานจะพักรับทานก็ตามพักผ่อนนอนหลับก็ตามเรียกว่าพักส่วนร่างกายจิตใจของเราเห็นจิตใจเวลาพักงานก็ไม่คิดไม่ค้นอะไรเข้าสู่ความสงบพอถอยจากความสงบแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นส่วนแห่งร่างกายด้วยพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นอาการของจิตคือความคิดความปรุงทั้งหลายทั้งปรุงดีปรุงชั่วปรุงอดีตอนาคตพิจารณาลงในไตรลักษณ์ทั้งหมดจนไม่มีสิ่งใดเหลือนี่เป็นขั้นของพวกมหาสติมหาปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีความเกียจคร้านความเกียจคร้านหายไปหมดไม่ทราบไปทางไหนแต่ก่อนก็ตัวเก่งออกหน้าออกตามีแต่ความเกียจคร้านไปที่ไหนจูงเราไปเรื่อยๆเพียงขั้นปัญญาขั้นกลางเท่านั้นความขี้เกียจทั้งหลายนี่เริ่มขนครอบครัวออกไปจากบ้านจากเรือนคือหัวใจของเราเป็นลำดับลำดับพอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วความขี้เกียจขนครอบครัวหนีไปหมดหลงแม่หลงลูกกันไปหมดนะไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความขยันหมั่นเพียรมีแต่ความเห็นโทษเห็นภัยในทุกข์ในวัฏสงสารจะให้ถึงพระนิพพานในบัดเดียวใจนั้นแท้ๆนั่นน่ะจึงทำให้ความเพียรหมุนตัวเป็นเกลียวท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือทำหน้าที่ไปโดยลำดับไม่มีการยับยั้งถ้าเราไม่รั้งเอาไว้เป็นอันว่าเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะความอยากรู้ความอยากเห็นความอยากหลุดพ้นในสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยอย่างยิ่งอย่างถึงใจแล้วนี่ขั้นมหาสติมหาปัญญาจึงไม่มีเรื่องความเกียจคร้านไม่มีแม้แต่หลับต้องบังคับให้หลับไม่บังคับไม่ได้จะเพลินต่อหน้าที่การงานคือความคิดค้นของตนอยู่เสมอต้องพยายามให้เข้าพักสมาธินี่มหาสติมหาปัญญานี่เรียกว่าถ้าเป็นอาวุธก็ทันสมัยที่สุดกิเลสประเภทใดที่จะผุดออกมาให้เห็นแล้วเป็นขาดสะบั้นไปเลยเรื่องถอยกันนี้เป็นไม่มีรุดหน้าเรื่อยไปรุดหน้าเรื่อยไปจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้แก่ความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละมหาสติมหาปัญญานี้จึงจะหยุดทำงานเรียกว่าหมดปัญหาไปทีต้องอาศัยการพิจารณาอย่างนี้นี่พูดถึงขั้นทำขั้นสูงขั้นมหาสติมหาปัญญาถอดถอนจากอุปทานของร่างกายเพราะการพิจารณาไตรลักษณ์ถอดถอนความสำคัญมั่นหมายภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งไตรลักษณ์เช่นเดียวกันถอดถอนอวิชชาออกจากจิตใจเพราะความสำคัญว่าเป็นตัวของตัวโดยพิจารณาอนัตตาธรรมให้กระจายไปด้วยกันหมดเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายอวิชชาก็สลายจากจิตไปเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นท่านเรียกว่าบรรลุถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้ถ้าเป็นศัพท์ของสาวกก็เรียกว่าบรรลุธรรมคือบรรลุถึงความหลุดพ้นบรรลุถึงความบริสุทธิ์จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้ถึงแล้วที่จิตเรียกว่าบรรลุสัพอุปาทิเสสนิพพานได้พระนิพพานทั้งที่เบญจขันธ์คือกองทุกข์ยังมีรอบตัวอยู่ภายในใจแต่ใจไม่ได้ซึมซาบไม่ได้หลงกับธาตุขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่การบำเพ็ญจิตใจตั้งแต่ขั้นล้มลุกคุกคลานมาเป็นลำดับลำดับอย่างนี้แต่วันนี้อธิบายย่อๆถึงเรื่องจิตตภาวนาถ้าจะอธิบายกว้างขวางโอ้โหตลอดคืนนี้ก็เห็นจะไม่จบเพราะการบำเพ็ญของท่านนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้บำเพ็ญเพียงหมดคืนตลอดรุ่งเท่านั้นแล้วจบไปเรื่อยไปท่านบำเพ็ญอยู่ทุกวันทุกวัน ความรู้ความเห็นเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่ากิเลสตัณหาประเภทใดผ่านกันอยู่เสมอรบกันอยู่เสมอจนกระทั่งเป็นไปได้ตลอดสายแล้วจะกี่วันกี่ปีกี่เดือนพระพุทธเจ้าก็6ปีสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายก็หลายปีเรื่องที่ผ่านทั้งหลายนั้นถ้าจะนำมาพูดแล้วหมดคืนนี้ก็ไม่จบแต่เราพูดย่นย่อสรุปเอาลงได้เพียงเท่านี้ดังนั้นขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของตถาคตในกรุณาคำหนึ่งถึงความสำคัญของใจว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในโลกนี้ทรัพย์สมบัติเงินทองมีจำนวนมากน้อยก็ตามถ้าใจวางตัวไม่ถูกสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นข้าศึกคือเป็นเครื่องมือแห่งความเดือดร้อนแก่เราได้ถ้าใจเรามีธรรมเป็นเครื่องรักษาตนแล้วสมบัติก็กลายเป็นสมบัติจริงๆคือสมบัติเป็นสมบัติจริงๆและเสริมเราให้มีความสุขความสบายได้ตามฐานะของมันถ้าว่าใจไม่มีธรรมแล้วสิ่งนั้นก็กลายเป็นไฟมาเผาจิตใจของเราดังนั้นการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้หากว่าท่านผู้ใดมีข้อข้องใจที่จะศึกษาปรารภปัญหาข้อต่างๆก็ยินดีกับท่านทั้งหลาย

0: นักบวชจัดว่าเป็นผู้สำคัญในวงศาสนาจะเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างก็ได้จะเรียกว่าผู้นำศาสนาเพื่อประชาชนก็ได้แต่การที่จะนำพระศาสนาเพื่อประชาชนและนำศาสนาเพื่อตัวเองผู้ปฏิบัติพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชของเราจึงควรตระหนักระหว่างตนกับพระศาสนาอย่างยิ่งหากว่าขาดความตระหนักในตนเองกับพระศาสนาซึ่งจะนำมาเป็นเข็มทิศทางเดินแล้วจะหาทางก้าวไปไม่ได้ดังนั้นนักบวชจึงถือหลักสำคัญไว้ในใจของตนเสมอคือต้องเป็นผู้อดทนอดทนต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทที่ท่านประทานไว้เพื่อเรานอกจากอดทนต่อคำสอนของท่านแล้วยังต้องเพียรพยายามดำเนินตามสายทางที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความอุตสาห์พยายามความพิถีพิถันความระมัดระวังสังรวมในทุกๆอิริยาบถอย่าทำความเผลอเลยจากข้อปฏิบัติที่เป็นหลักธรรมอันเป็นเครื่องประจำของตนเองที่จะต้องปฏิบัตินี่คือหลักสำคัญของนักบวชถ้าตนมีหลักใจเพื่อเป็นภาชนะรับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นลำดับลำดับไม่ปล่อยให้ความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาเหยียบย่ำหรือมาแทนที่ธรรมะจะสถิตอยู่คือดวงใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าในอิริยาบถทั้งสี่เป็นอยู่ด้วยหลักธรรมล้วนๆจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในตนเองแม้จะมีความลำบากต่อการประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นเพียงงานอันหนึ่งซึ่งผู้มีงานในหน้าที่นี้จะต้องทำโดยหลีกเว้นไปไม่ได้เท่านั้นส่วนที่จะให้ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเพราะการสังรวมระวังและการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติโดยวิธีที่กล่าวนี้เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทราบเสมอหรือจะเรียกว่าตลอดมาก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะนำพระศาสนามาสู่โลกให้ได้รู้เรียงสาภาวะตามหลักความจริงที่พระองค์ท่านสอนนั้นรู้สึกว่าพระองค์ได้ถือพระองค์เองเป็นผู้ประกันชีวิตของสัตว์โลกทั่วๆไปโดยพลีชีพเพื่อหลักธรรมคือความบริสุทธิ์จุดหมายปลายทางโดยไม่มีความท้อถอยตลอดมาจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยสมบูรณ์มิได้เป็นพระพุทธเจ้ามาด้วยความอ่อนแอค ความถอยหลังความนอนใจความไม่มีความเพียรความไม่อดทนแต่เป็นขึ้นมาด้วยทำตรงกันข้ามที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำทุกบททุกบาทที่แสดงออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นเนื้อธรรมะที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนในโลกนี้หรือโลกใดๆก็ตามจึงเป็นธรรมะที่รับรองโลกทั่วไตรภพให้ได้ก้าวเข้าสู่ความสุขความเจริญตามฐานะของตนที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมได้มากน้อยจะไม่มีช่องใดซึ่งจะเป็นโมฆะธรรมแก่ผู้ปฏิบัติตามโดยถูกต้องแต่จะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้นั้นให้พ้นจากความขัดข้องยุ่งเหยิงเพราะความผิดพลาดของตนที่เคยเป็นมาโดยลำดับจากสุขาตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยการปฏิบัติตามของตนเรามาบวชในศาสนาก็ทราบด้วยกันทุกคนว่ามาฝึกฝนอบรมหรือทรมานตนเองทำวิธีใดจึงจะเรียกว่าการฝึกฝนอบรมและทรมานตนเองเราจะอยู่เฉยๆเหมือนตุ๊กตาก็ไม่เรียกว่าผู้ฝึกฝนอบรมตนเองการทรมานก็คือการดัดแปลงข่มขู่ตนเองในเวลาที่จิตแสดงความลำพองขึ้นมาซึ่งควรจะทำการขู่เข็นหรือบังคับให้อยู่ในเงื้อมมือแห่งหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการของตนอบรมก็คือการบำเพ็ญหรือการระมัดระวังสังรวมอยู่เสมอๆไม่ขาดวรรคขาดตอนซึ่งเป็นเหมือนกับปุ๋ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่อได้รับการบำรุงเสมอด้วยปุ๋ยแล้วจะเป็นพืชผลต่างๆก็ตามจะเป็นทางด้านจิตใจก็ตามย่อมจะมีวันเจริญเติบโตจนถึงผลิดอกออกผลขึ้นมาแล้วสุขให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของฉะนั้นถ้าเราจะอยู่เฉยๆเหมือนอย่างคนไม่มีธรรมมีวินัยเหมือนโลกที่ไม่รู้จักศาสนาเลยก็ไม่ผิดแปลกอะไรจากโลกประเภทนั้นฉะนั้นการมาบวชในศาสนาตนเองก็ทราบว่าตนเป็นนักบวชและทราบว่าตนมาฝึกฝนอบรมตนเองด้วยแล้วจึงควรจะสำนึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าวิธีการใดที่เราจะฝึกฝนอบรมหรือทรมานตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้นี่เป็นหน้าที่ของเราทุกท่านจะต้องคิดอ่านไตร่ตรองเสมอผู้เช่นนี้ชื่อว่าผู้มาอบรมศึกษาปฏิบัติฝึกฝนตนเองอย่างแท้จริงธรรมะที่จะปรากฏเป็นผลให้ได้รับนั้นจะต้องปรากฏขึ้นมาโดยวิธีการที่กล่าวนี้ทั้งนั้นแต่จะไม่ปรากฏขึ้นมาตามวิธีกล่าวตามวิธีที่อยู่เฉย โดยไม่ทำความสำนึกตัวอดก็ยอมอดในการที่ควรอดทุกข์ก็ยอมทุกข์ในเวลาที่ควรทุกข์ยากลำบากในหน้าที่การงานของนักบวชก็ยอมรับเพราะเราตั้งหน้ามาเพื่องานของนักบวชอยู่แล้วตั้งแต่วันก้าวเข้ามาบวชจนบัดนี้เราจะละหน้าที่การงานประเภทนี้ไปเก็บตัวไว้ที่ไหนจึงจะปลอดภัยจากสิ่งที่เคยรุมร้อมจิตใจของเราให้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานานได้ข้อการฝึกฝนอบรมทุกวิถีทางตามแนวทางของศาสนาที่สอนไว้เพื่อนักบวชเรานั้นล้วนแต่วิธีการที่จะสำลอกปอกสิ่งที่ชั่วช้าลามกภายในจิตใจของเรานับแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดที่สุดออกได้ด้วยข้อปฏิบัติการฝึกฝนอบรมตนเองนี้ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางหลบปีกทุกข์ไปได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านให้ทันนอกจากจะดำเนินตามวิธีที่ท่านทรงดำเนินไปแล้วมีเท่านั้นวิธีที่ท่านทรงดำเนินไปนั้นทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกต้องไปด้วยความลำบากบ้างความสะดวกบ้างสับปนกันไปเช่นนี้เหมือนบุคคลที่เดินทางตามระยะทางที่ราบรื่นหรือขรุขระผู้เดินทางจะต้องได้รับสัมผัสทั้งสองระยะนี้เป็นธรรมดานี่ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องสัมผัสกับเรื่องของความลำบากบ้างความสะดวกบ้างทุกบ้างเป็นบางการบางเวลาได้รับความสุขเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนไม่ท้อถอยนั้นนี่จะต้องเกี่ยวเนื่องกันไปเช่นนี้เหตุแห่งการบำเพ็ญกับผลที่จะพึงได้รับนี้จะแยกจากกันไปไม่นานนี่เป็นทางดำเนินของพระพุทธที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านไม่มีทางอื่นที่จะมาสอนพวกเราให้ดำเนินผิดแปลกจากพระองค์ท่านและสาวกไปท่านได้ดำเนินอย่างไรและเห็นผลอย่างไรจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและสาวกองค์บริสุทธิ์ขึ้นมาโดยทางสายใดท่านจะต้องสอนพวกเราให้ดำเนินเดินตามทางสายนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีทุกๆแง่ทุกๆกระทงในหลักธรรมะที่กล่าวไว้มีจำนวนมากมายเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายหรือแนวทางที่จะพาผู้ปฏิบัติตามสวัคขาตธรรมนี้ให้ถึงนิยานิกธรรมเป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงจะไม่นอกเหนือจากอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและแสดงไว้นี้ไปได้เลยโปรดทุกท่านทำความเข้าใจให้ชัดเจนให้แน่นอนในข้อปฏิบัติที่ท่านสอนไว้และมั่นใจต่อการบำเพ็ญตามอย่าลดละนี่คือทางสายเอกของพระพุทธเจ้าที่ถึงความเป็นเอกเพราะทางสายนี้ทางสายเอกแห่งสาวกที่ถึงความเป็นเอกตามพระพุทธเจ้าก็คือทางสายนี้จะเดินทางสายอื่นแต่จะพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไปได้นั้นไม่มีทางใดที่จะก้าวเดินไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นวิธีทางพ้นทุกข์มาปรากฏว่า6พระพรรษาไม่ปรากฏเห็นทางสายใดที่จะเป็นทางที่ปลอดภัยพอจะลดรอดเล็ดรอดจากภัยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสสะภัยนี้ไปได้นอกจากทางสายที่ทรงประกาศไว้นี้เท่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นจากทางสายนี้นี่เป็นทางที่เส้นทางที่รับรอง
1: มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นทางสายอื่นผลที่จะพึงได้รับก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเช่นเดียวกันเพราะทางสายนี้เป็นทางสายเดิมเนื่องจากสิ่งที่รุมร้อมจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นประเภทดั้งเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นอื่นพอจะเปลี่ยนสายทางนี้ให้เป็นอื่นผลคือสิ่งที่ได้รับจากการดำเนินตามทางสายเดิมนี้ก็เป็นผลอันดั้งเดิมดังที่พระพุทธเจ้าเห็นมาแล้วรู้มาแล้วไม่เป็นอย่างอื่นคือเมื่อดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี่แล้วจะเป็นผู้ถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงการว่านานหรือไม่นานจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้และนิพพานมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะเหตุใดเพราะทางดำเนินนี้เป็นทางดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างไรอีก

แห่งวิธีการที่ตนบำเพ็ญให้สมบูรณ์แล้วผลที่จะพึงได้รับก็เป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นอื่นใครจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ตามตามธรรมดาของโลกมีความเปลี่ยนแปลงความนิยมผิดแปลกกันไปเรื่อยๆมาสมัยหนึ่งมีความนิยมอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปทั้งความประพฤติทั้งการใช้การสอยกิริยามารยาทอัธยาศัยใจคอสังคมไม่เหมือนกันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอดถึงการปลูกบ้านสร้างเรือนเครื่องนุ่งห่มมีความเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆอัธยาศัยใจคอของคนก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเนื่องจากโลกเป็นของไม่แน่นอนเช่นนี้ผลที่จะปรากฏขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเช่นเดียวกันถ้าหากผู้รู้เท่าไม่ถึงการถูกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางผิดผู้นั้นจะต้องได้รับความพินาศล่มจมไปได้เนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงกันแต่หลักแห่งสวักขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ทั้งเป็นฝ่ายพระธรรมและฝ่ายพระวินัยมีความคงที่อยู่ด้วยความถูกต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่ตั้งเสมอไม่ตั้งนอกเหนือจากหลักความจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะหรือเพศใดก็ตามมาปฏิบัติตามส่วนหลักแห่งส่วนขาตธรรมนี้จึงเป็นผู้จะถึงจุดหมายปลายทางเป็นชั้นๆไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหมดโดยไม่ยกเว้นในชาติชั้นวรรณะหรือเพศบรรดาที่เป็นมนุษย์ด้วยกันไม่มีความลำเอียงที่จะไปเข้าข้างโน้นออกข้างนี้แต่เป็นความคงตัวอยู่ด้วยเหตุผลถ้าบำเพ็ญให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาขัดแย้งมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไปได้ระหว่างมรรคกับผลให้แยกทางกันนั้นจะเป็นไปไม่ได้เรื่องเหตุคือการบำเพ็ญมีสิทธิที่จะแสดงผลขึ้นมาทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วไม่มีผู้ใดจะมีอำนาจราชศักดิ์มาบังคับให้เหตุกับผลแยกทางเดินกันได้เช่นผู้ทำชั่วแต่จะต้องได้รับผลดีอย่างนี้เป็นต้นไม่ถึงจะดีก็ดีตามความเสกสรรปั้นยอกันเฉยๆตามหลักธรรมชาตินั้นจะไม่ขึ้นกับใครแต่จะขึ้นอยู่กับหลักเหตุที่ทำนั้นดีหรือชั่วเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะจึงไม่สอนเพื่อให้ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งนั้นนอกจากจะให้ขึ้นอยู่กับเหตุและผลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักเหตุผลที่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีเหตุผลประจำตนและรู้วิธีหลบหลีกปลีกตัวได้จากสิ่งที่จะปรากฏขึ้นภายในตัวเองโดยมากเป็นฝ่ายที่ผิดพยายามแก้ไขกันลงได้ด้วยหลักเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีทางเดินตลอดไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เราเป็นนักบวชมีหน้าที่ที่จะบำเพ็ญตัวให้เป็นตัวอย่างอันดีของตัวให้เป็นที่เย็นอกเย็นใจนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเดินเหินไปมาที่ไหนก็ให้มีความเย็นด้วยหลักธรรมหลักที่ไหนให้เย็นด้วยผลคือสิ่งที่แช่มชื่นอยู่ภายในจิตใจเนื่องมาจากเหตุที่ตนนำบำเพ็ญโดยถูกต้องอย่าเป็นอยู่ด้วยความเดือดร้อนที่นอกจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากไปอย่างไรในวงการปฏิบัติตามสมคาตธรรมเราไม่ต้องถือเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตใจแล้วมาบังคับจิตใจของเราให้กลายเป็นคนอ่อนแอลงได้โปรดได้มองทางดำเนินของพระพุทธเจ้าเสมอ

แล้วโปรดได้ระลึกถึงพุทธังสนังคัจฉามิธรรมังสังฆังสนังคัจฉามิเสมอทั้งสามพระรัตนะนี้เดินเป็นทางสายเดียวกันถ้าเป็นเหตุก็เป็นเหตุอันเดียวกันถ้าเป็นผลก็เป็นผลอันเดียวกันจะต่างกันก็สักแต่ว่าชื่อเท่านั้นเพราะคำว่าพุทธธรรมสังฆะในหลักธรรมชาติจริงๆแล้วจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากคำว่าธรรมะเลยพุทธะก็รวมอยู่ที่ธรรมะสังฆะก็รวมลงมาอยู่ที่ธรรมะเหตุที่ธรรมะอันบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นเนื่องจากพุทธะได้ค้นคว้าโดยถูกต้องตามทางเดินตามความจริงของธรรมธรรมะจึงปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่ฉะนั้นผู้ดำเนินจึงควรคำนึงถึงพระรัตนตรัยทั้งสามอย่าได้ปล่อยวางหากว่าเหินห่างจากใจแล้วย่อมจะปลีกและไปในทางอื่นได้โดยเจ้าตัวไม่รู้ปีกแวะไปเรื่อยๆก็ผิดทางไปเลยและย้อนกลับมาลำบากเช่นบุคคลที่ปล่อยตัวเกินไปโดยไม่คำนึงถึงโอวาทคำสอนของพ่อของแม่ของครูของอาจารย์ทำตามอัตโนมัติคือตามชอบใจของตนทำไปเรื่อยๆปล่อยตัวไปอยู่เช่นนั้นตลอดสายตลอดเวลาไม่มีการหักห้ามขั้นกลางตนเองเลยจนกลายเป็นนิสัยที่เต็มไปด้วยความปล่อยตามจัดไม่มีอะไรเป็นเครื่องยับยั้งเวลาจะกลับตัวเป็นคนดีนี่กลับไม่ได้เพราะทางนั้นมีกำลังมากและฉุดลากไปทั้งวันทั้งคืนทุกๆอิริยาบถจะปรากฏแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นเต็มอยู่ภายในตัวของบุคคลผู้นั้นนี่เป็นผู้ที่จะสุดวิสัยในการแก้ไขตัวเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่เล็กและน้อยนั่นแหละผสมตัวกันขึ้นจนมีกำลังมากแม้ตัวเองพูดสั่งสมขึ้นมาทีเล็กและน้อยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขตนเองได้เนื่องจากสิ่งละเล็กและน้อยนั่นแหละเมื่อรวมกันเข้าแล้วมีกำลังมากจึงไม่สามารถจะแก้ได้นี่เป็นสิ่งที่เราจะควรพิจารณาให้มากคำว่ามองดูพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสมอนั้นคือทางดำเนินของท่านผลที่ท่านได้รับท่านดำเนินอย่างไรจึงได้รับผลเช่นนั้นเวลานี้เราดำเนินอย่างไรอยู่เรามีความเป็นอยู่อย่างไรเรามีความรู้สึกอย่างไรอยู่เวลานี้ตรงตามแนวทางเดินของพระพุทธเจ้าไหมนี่ต้องคำนึงถึงครูเสมอผู้ลูกศิษย์ที่มีครูต้องคำนึงถึงครูต้องระลึกถึงครูเสมอลูกมีพ่อมีแม่จะไปอยู่บ้านใดเมืองใดแม้ไปอยู่ในประเทศนอกก็ยังต้องระลึกถึงพ่อถึงแม่มีคนถามถึงบ้านถึงเรือนก็ต้องชี้ไปถึงบ้านพ่อบ้านแม่ของตนเองมาอยู่เมืองไหนต้องชี้ไปทางโน้นตามความรู้สึกนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่หลักธรรมนั่นเองหลักธรรมท่านชี้บอกไว้อย่างไรจงเดินตรงเข้าไปด้วยข้อปฏิบัติถึงจุดแห่งหลักธรรมวินัยนั้นจะไม่ผิดพลาดจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปได้เลยแม้จะนิพพานไปได้เลย 2,500 กว่าพรรษาตามสมมุตินิยมแห่งการเวลาก็ตามแต่หลักธรรมชาติที่ไม่เคยเอียงไปตามการสมัยนั้นคือหลักความจริงพุทธะที่บริสุทธิ์ธรรมะที่บริสุทธิ์สังฆะที่บริสุทธิ์จากการดำเนินที่ถูกต้องนี้แหละรวมกันเข้าเป็นองค์แล้วคือองค์แห่งธรรมะที่เต็มไปด้วยเหตุผลนี่แลเป็นจุดทางเดินนี่แลเป็นจุดที่ระลึกนี่แลเป็นจุดที่จะยึดมาเป็นหลักใจเพื่อดำเนินตามด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ลดละนี่แลชื่อว่าผู้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงอย่างนี้จะชื่อว่าถูกต้องตามความระลึกถึงองค์ท่านจริงๆถ้าผู้ปฏิบัติต
จะมามัวเมาคิดถึงแต่ความลำบากแล้วจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนจะมีแต่ความเดือดร้อนภายในตัวเองโดยหวังผลซึ่งตนไม่บำเพ็ญก็กลายเป็นเรื่องวาดมโนภาพออกเฉยๆจะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรนี่ที่ได้เป็นขึ้นโดยเจ้าตัวไม่รู้คือได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะนี่ก็ได้บำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนเมื่อคิดย้อนหลังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ภาคภูมิใจในความเพียรที่ตนได้ตะเกียบตะกายมาจนถึงบัดนี้เบื้องต้นล้มลุกคลุกคลานจนหาทางจะไปไม่ได้นอกจากนั้นยังสงสัยมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่จริงหรือไม่เนี่ยความอยากนั่นอยากมากมายแต่ความสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นก็เต็มใจเหมือนกันจนได้เข้าไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เมตตาสั่งสอนให้เป็นที่พอใจตามความรู้สึกของท่านที่บำเพ็ญและรู้เห็นมาอย่างไรแก่เราแล้วจึงเกิดความภาคภูมิใจเต็มไปด้วยความหวังอย่างยิ่งจากนั้นก็ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถเรื่องความอดความอิ่มนี้เคยเป็นมาเป็นประจำนิสัยในเวลาปฏิบัติไม่ถือเป็นภาระไม่ถือเป็นสิ่งที่หนักอกหนักใจแต่ถือว่าเป็นทางเดินเราอดเราหิวเราลำบากลำบนในการประกอบความเพียรผลที่ปรากฏขึ้นภายในใจของเราเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นข้อเทียบเคียงให้มีความกระหยิ่มต่อความอดความทุกข์นั้นอยู่เรื่อยๆเพราะจิตใจของเราโดยมากจะต้องได้รับผลในเวลาจนกรอกจนมุมจะรับความทุกข์ความลำบากจิตใจย่อมคิดอ่านไตรตรองแล้วก็เห็นช่องทางหรืออุบายต่างๆที่ปรากฏขึ้นพอเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจของเราให้มีความอุตสาห์พยายามแล้วฝ่าฝืนอดทนต่อความหิวความลำบากเหล่านั้นไปได้เป็นระยะระยะระยะขณะที่ได้บำเพ็ญตัวอยู่เช่นนั้นไม่ได้คาดได้ฝันไม่ได้นึกอะไรเลยว่าจะได้เป็นครูอาจารย์สอนหมู่เพื่อนดังที่อธิบายอยู่ตลอดมาจนถึงบัดนี้เพราะมีความสนใจเฉพาะตัวเองโดยปกติไปที่ไหนก็ชอบไปคนเดียวบำเพ็ญคนเดียวเรื่องการอดการอิ่มสถานที่อยู่ขอให้เป็นที่เหมาะสมในการประกอบความเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจมาเนี่ยคำหนึ่งถึงอาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องสอยจะเป็นอย่างไรก็ตามขอให้ยังชีวิตพอเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อสมณธรรมของเราให้เป็นที่พอใจเท่านั้นเป็นที่พอใจของเราแล้วนี่รู้สึกว่านิสัยวาสนาของตัวเองนี่จะหยาบเอามากมายเพราะการบำเพ็ญเพียรธรรมดาเดินจงกรมนั่งสมาธิธรรมดาไม่ค่อยจะปรากฏผลนอกจากจะเดินแบบที่ว่าจนฝ่าตีนฝ่าเท้านี่ร้อนเหมือนกับไฟเผาทีเดียวนั่งก็ยังว่านั้นเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังมาเอาจนถึงกับจะให้หมดชีวิตกันในเวลานั้นถ้าได้ตั้งคำสัตย์ตรงอย่างไรแล้วไม่ยอมลบไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าความสัตย์ภายในตัวของเราหากว่าเราได้ทำลายความสัตย์ซึ่งเราตั้งไว้เสียเองนี้แล้วเราก็หมดคุณค่าจะปรากฏแต่ร่างของคนเท่านั้นแต่ธรรมะของคนจะไม่มีภายในใจของเราจึงรู้สึกสงวนเรื่องนี้ทำสัตย์ทำจริงมากตลอดมาจนบัดนี้เพราะเห็นคุณคำสัตย์นี้ให้คุณมากมายถึงเวลาจนกรอกคำสัตย์นี้ตั้งลงจนแน่นไม่มีอะไรจะถอนขึ้นได้นอกจากตัวเองจะถอน
และตัวเองก็ไม่พอใจและไม่มีความสนใจที่จะถอนนอกจากจะย้ำลงไปเท่านั้นเพื่อความมั่นคงเท่าไหร่จะเป็นที่พอใจนี่ล่ะตอนนี้เรื่องความทุกข์ความลำบากในการนั่งก็แสดงขึ้นมาร่างกายของเราทั้งร่างนี้เหมือนกับกองเพลิงทั้งกองเลยทีเดียวมันร้อนมันทุกข์ไปหมดทุกส่วนแห่งอวัยวะกระดูกแต่ละชิ้นละชิ้นที่ติดต่อกันอยู่ภายในร่างกายนี้เหมือนกับจะแตกจะหักเป็นผุยผงไปทีเดียวเพราะความทุกข์มันเผาผลาญแต่ความสัตย์นั้นจะให้คงที่ไม่ยอมให้เอ็นเอียงไปและสัมระสายไปตามเรื่องของทุกข์ที่มายั่วยวนนั่นเลยหรือที่มาบีบคั้นนั้นปัญญาหยั่งลงไปในเวลานั้นเราจะเอาจิตไว้เฉยๆไม่ได้จิตต้องวิ่งตามเรื่องสัจธรรมคือทุกข์ที่กำลังแสดงอยู่เวลานั้นแยกทุกข์ให้เห็นชัดๆจากกายแยกกายออกจากทุกข์แยกทุกข์ออกจากกายเนื่องเบื้องต้นก็ดูทุกข์กับเรื่องส่วนแห่งร่างกายมีอะไรเหมือนกันหรือผิดแปลกกันอย่างไรบ้างโดยทางปัญญาแยกกายออกจากเวทนาคือทุกขเวทนาแยกเวทนาออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนาออกจากกายดูว่าเป็นเหมือนกันไหมถ้าเป็นเหมือนกันท่านทำไมจึงเรียกว่ากายเวทนาจิตเนี่ยเมื่อปัญญาก็บังคับให้อยู่ในกรอบแห่งสัจธรรมนี่ก็แสดงว่าเต็มกรอบแล้วเพราะหาทางออกไม่ได้มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งล่างเลยเป็นแต่เพียงว่าใจเราไม่ร้อนเท่านั้นเรื่องร่างกายนี้ร้อนไปทั่วทั้งล่างทุกข์ไปทั่วทั้งล่างปัญญาหยั่งลงไปที่นี่พิจารณาลงไปจนเห็นชัดว่ากายเป็นส่วนหนึ่งจริงด้วยปัญญาเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจริงจิตเป็นส่วนหนึ่งจริงแยกกันได้โดยเด็ดขาดในขณะนั้นจิตก็ลงได้อย่างเต็มที่ขาดจากความรู้สึกในส่วนแห่งร่างกายและทุกขเวทนาที่เคยปรากฏตัวอยู่ดับสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือร่างกายแม้จะมีอยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่เมื่อจิตได้รู้รอบในกายเวทนากับจิตโดยถูกต้องแล้วจิตก็ลงได้เรื่องความรู้สึกว่ากายมีภายในใจนั้นไม่ปรากฏเลยเมตทุกขเวทนาก็ดับยังเหลือแต่ความรู้เพียงอันเดียวเท่านั้นอยู่ในช่องว่างเหมือนกับอากาศมีความรู้สึกอยู่ในความว่างนั้นเท่านั้นและความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏได้ปรากฏขึ้นแล้วในเวลานั้นพอจิตถอนขึ้นมาก็แน่ใจทีเดียวว่านี่เป็นผลที่เราทำในวันนี้เราทำด้วยวิธีนี้ได้ผลเช่นนี้ขึ้นมาคือด้วยวิธีทุกข์ยากลำบากเอาชีวิตเข้าสู้ไม่ยอมลดละเอาความสับหนุนหลังเข้าไปไม่ยอมให้ถอยหลังออกมาได้นอกจากจะทะลุไปข้างหน้าเท่านั้นตายก็ยอมให้ตายข้างหน้าไม่ต้องย้อนกลับมาตายข้างหลังคือข้างหลังคำสัตย์ไม่ยอมให้ตายแต่ตายหยุดตรงหน้าคำสัตย์ยอมให้คำสัตย์หนุนหลังไปนี่เป็นเหตุให้ได้ผลขึ้นมาอย่างชัดเจนในวันนั้นเป็นวันแรกที่ได้เห็นได้รู้ได้เห็นจิตได้แยกจากกองทุกข์เพราะการนั่งมาประจักษ์ใจทุกข์ก็สลายตัวลงในขณะเดียวกันเมื่อเวลาปัญญาพิจารณารอบครอบแล้วกายก็หมดความรู้สึกทุกข์ก็สลายลงไปใจมีความดำรงตนอยู่ด้วยความองอาจกล้าหาญความเที่ยงตรงความสว่างไสวอยู่ภายในตนอย่างเต็มที่เป็นธรรมะอัศจรรย์อันหนึ่งซึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างเด่นชัดในเวลาเช่นนั้นพอถอนขึ้นมาแล้วทุกขเวทนาซึ่งเคยแสดงตัวก็แสดงขึ้นมาอีกจิตเมื่อได้อุบายเป็นสักขีพยานแล้วย่อมไม่มีการถอยหลังนอกจากจะขยับตัวเข้าไปให้มั่นคงหรือแน่นหนา
แข็งแรงยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางปลีกแวะของการดำเนินพิจารณาลงไปอีกแล้วลงได้อีกอย่างนั้นนั่นปรากฏว่าได้หลักจิตและแน่ในใจว่านี่เป็นฐานของจิตที่แน่นอนแล้วบัดนี้จิตของเราจะไม่เสื่อมเพราะความรู้ชัดภายในตัวเองว่านี่คือฐานของจิตอันเป็นที่อยู่ของจิตได้แน่นอนแล้วแม้จะไม่มีภูมิธรรมอันสูงแค่ใดก็ตามแต่ฐานของจิตซึ่งสถิตอยู่ภายในตัวเวลานี้เป็นฐานของจิตที่จะตั้งอยู่ได้ด้วยความไม่กำเริบนั่นเป็นการตัดสินใจครั้งแรกในการบำเพ็ญมาจากนั้นก็เร่งทางด้านสมาธิจนมีความสงบได้เป็นประจำนิสัยเลยเรียกว่ามีสมาธิเป็นเรือนใจรู้ชัดภายในตัวเองขณะที่ลงไปสู่ความสงบหยุดกิริยาอาการของจิตทุกๆประเภทก็หยุดลงไปถอยขึ้นมาก็รู้ว่าถอยขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นความกังวลห่วงใยยุ่งเหยิงกับสิ่งใดๆซึ่งเคยเป็นมาแต่ก่อนทั้งนั้นมีความสงบเป็นเจ้าเรือนของจิตเป็นนิสัยของจิตต่อมาเมื่อได้รับอุบายจากท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านแสดงให้ฟังอย่างเต็มที่อย่างเผ็ดร้อนในทางปัญญาก็พยายามค้นคิดไปตามท่านนี่แหละตอนปัญญาจะแสดงตัวออกมาให้เห็นชัดเห็นผลของปัญญาก็มาเห็นตอนนี้อีกตอนหนึ่งเห็นผลตอนจนกรอกนั่นครั้งหนึ่งเห็นผลตอนจนกรอกนั้นเห็นเวลาที่จิตเข้าสู่ความสงบได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่พอจิตเข้าสู่ความสงบจนกลายเป็นสมาธิประจำนิสัยแล้วลืมปัญญาขั้นนั้นไปเสียเลยเห็นสมาธิเป็นของดีอย่างยิ่งและยังเห็นอีกว่าจิตที่ทรงตัวอยู่ในความเป็นสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานได้เพราะฉะนั้นจึงไม่สนใจที่จะต้องพิจารณาจิตอันนี้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตนั้นให้เป็นอะไรต่อไปอีกมีความมุ่งที่จะทำจิตอันนี้ให้เป็นนิพพานท่าเดียวโดยไม่คิดว่าจะเป็นได้โดยวิธีใดนี่เป็นเหตุให้นอนใจมากมายไปหลายปีต่อเมื่อได้รับอุบายที่อันเผ็ดร้อนจากท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านเมตตาอย่างเต็มที่ใส่เข้าไปอย่างผางจึงถึงใจแล้วถอยตัวออกมาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ตอนพิจารณาทางด้านปัญญานี้คราวนี้จึงเห็นผลว่าการถอดถอนกิเลสนั้นถอดถอนได้อย่างไรบ้างถอดถอนด้วยอุบายอะไรบ้างถอดถอนด้วยสมาธิหรือถอดถอนด้วยปัญญานี่รู้ได้ชัดทีเดียวสมาธิเป็นแต่เรือนพักของจิตทำจิตให้มีความสงบสบายในเวลาพักแต่ไม่สามารถจะถอดถอนกิเลสให้ขาดไปโดยสิ้นเชิงตามประเภทของกิเลสไปได้นอกจากปัญญาเท่านั้นนี่ก็มาทราบได้ในระยะนี้เพราะการถอดถอนกิเลสไม่ใช่จะถอดถอนพรวดพราดเสียทีเดียวหมดเพราะเราไม่ใช่นิสัยของทิปปัญญาคือเป็นผู้จะต้องรู้เร็วเห็นเร็วละได้เร็วต้องถอดถอนไปเป็นชั้นๆเป็นลำดับเข้าไปครับแต่ส่วนกิเลสที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายร่างเกี่ยวข้องกับร่างกายก็ต้องเกี่ยวข้องกับรูปภายนอกนี่ท่านเรียกว่ากามตัณหาพิจารณาส่วนกายของตนเองกับส่วนภายนอกเทียบเคียงกันได้รู้เท่าทันในส่วนทั้งสองนี้แล้วคำว่ากามตัณหามันก็หมดปัญหาไปเองเป็นภาระอันหนึ่งและเป็นการตรงภาระอันหนึ่งลงได้ใจก็ดีดขึ้นอีกสิ่งเหล่านี้เป็นภาระเหมือนกับหินถ่วงจิตใจของเราให้จมดิ่งลงไปปัญญาได้ใช้เข้าไปเสมอ อ้าวมีส่วนใดที่มาสัมผัสกับจิตมีอารมณ์อันใดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตซึ่งเป็นเหตุให้จิตมีความพอใจอยู่ก
ก็ทราบชัดว่าอารมณ์นั้นแหละเป็นทางเดินของจิตพิจารณาอารมณ์นั้นเป็นทางเดินและเป็นอารมณ์ของจิตเสมอค่ายควรจนรู้เห็นชัดแล้วก็ปล่อยวางกันไปเป็นชั้นๆชั้นๆเมื่อข้างนอกนี่ขอสรุปความให้ท่านผู้ฟังทีเดียวเพราะกลัวจะไม่เวลาจะไม่พอแก่การแสดงในวันนี้เมื่อภาระที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกและภาระคือส่วนแห่งรูปขันธ์ของเราหมดไปแล้วด้วยอำนาจของปัญญาขั้นนี้ปัญญาขั้นต่อไปก็พิจารณาเรื่องของนามธรรมคือพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเกี่ยวกับกายเวทนาเกี่ยวกับจิตละเอียดเข้าเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องเวทนาเกี่ยวกับจิตล้วนๆสัญญาจิตหมายว่าอะไรสังขารจิตปรุงเรื่องอะไรวิญญาณจิตรับรู้กับเรื่องอะไรมีสาเหตุเป็นมาได้อย่างไรและดับไปอยู่ที่ไหนดับตรงไปแล้วแล้วจะดับด้วยวิธีอะไรดับโดยขาดจากความยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นเรื่องของปัญญาจะต้องสอดแทรกหวานล้อมกันเป็นประจำนิสัยมาถึงขั้นนี้แล้วปัญญาของเราไม่ต้องได้บังคับเริ่มมาตั้งแต่ปัญญาขั้นกลางคือขั้นรูปกายมาขั้นนี้แล้วไม่มีปัญหาที่จะต้องบังคับปัญญาให้ค้นให้พิจารณาแต่จะเป็นอัตโนมัติของปัญญาผู้มีความเคยชินต่อตนเองและมีความพอใจที่จะค้นคว้าในสิ่งใดที่ตนเห็นว่ายังเป็นที่ไม่สนิทใจจะพยายามค้นคว้าให้เห็นและรู้เท่าทันเป็นลำดับลำดับไปไม่มีการยับยั้งนี่ปัญญาขั้นนี้ที่เรียกให้สนิทใจของตัวเองนั้นเรียกว่าอัตโนมัติคือไม่ต้องบังคับเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานอกจากเวลาหลับเท่านั้นในเอียบททั้งสี่เว้นแต่หลับเท่านั้นปัญญาประเภทนี้จะไม่มีเวลาพักตัวนอกจากเราจะบังคับเข้าให้พักในเรือนสมาธิเป็นระยะการเพื่อพักผ่อนหย่อนจิตเท่านั้นแต่จะให้ปัญญาขั้นนี้หยุดตัวเองนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุหรือเชื่อมีอยู่ที่ใดปัญญาขั้นนี้จะต้องสอดแทรกติดตามเป็นระยะระยะไปทีเดียวเพราะปัญญาไม่หยุดนี่แหละจึงเป็นเหตุให้รู้ทั้งสาเหตุเป็นที่เกิดของเวทนาทางจิตทั้งเวทนาซึ่งเป็นตัวผลเกิดขึ้นภายในจิตทั้งสัญญาที่หมายจิตหมายความสุขความทุกข์ทั้งสังขารที่ปรุงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้วิญญาณซึ่งคอยรับทราบกันจากภายนอกก็ตามภายในก็ตามจะต้องเข้าไปถึงตัวจิตนี่อาการทั้ง4ทั้ง5นี้เป็นประตูหรือเป็นทางแต่ละสายละสายออกมาจากจุดใหญ่คือใจผู้ที่ทำงานอยู่ภายในใจนั้นเบื้องต้นก็คืออวิชชาเป็นที่บงการบ่งงานถืออาการทั้ง5นี้เป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือในขณะเดียวกันการปฏิบัติก็ต้องอาศัยอาการเท่านี้แหละเป็นทางเดินและเป็นเครื่องมือของปัญญาอีกเช่นเดียวกันจนสามารถรู้ชัดทั้งทาง4 5แยกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งจุดใดซึ่งเป็นที่ตั้งของทางนี้แยกออกมาได้แก่จิตแท้หรือคือได้จะจิตคำว่าแท้นี้หากว่ายังมีอวิชชายังฝังอยู่นั้นอยู่นั้นตราบใดจะเรียกว่าจิตแท้อย่างไม่ได้ต้องเป็นวัตตจิตถ้าจะเรียกก็ต้องเรียกวัตตจิตพอปัญญามีความสามารถเต็มที่แล้วเราไม่ได้คาดได้ฝันเลยว่าเราจะถอดถอนธรรมชาติหรือแยกอวิชชากับจิตออกจากกันได้ด้วยวิธีใด
แต่ก็แน่ใจในขณะที่ปัญญามีความพร้อมมูลภายในตัวเองแล้วจะเป็นผู้แยกหรือเป็นผู้ทำหน้าที่ระหว่างจิตกับอวิชชาให้พลาดจากกันได้โดยไม่มีปัญหาในเวลานั้นพอเข้าถึงขั้นละเอียดยิ่งได้ทำหน้าที่กันเสร็จสิ้นลงไปแล้วเท่านั้นเรื่องหน้าที่ของในพระศาสนาทั้งหมดเราจะทราบได้ทันทีว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวุฒิตังพรหมจริยังกระตังกระตังกรณียังณปลังอิทจายติคำว่าเสร็จกิจในพรหมจรรย์หรือว่ามีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วยิ่งอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีมันคืออะไรการละการบำเพ็ญก็หมายความว่าจิตยังไม่พอตัวชั่วจิตก็ยังชอบดีจิตก็ยังรักเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกกันแยกที่ชั่วให้ห่างจากจิตด้วยอุบายวิธีที่ถูกต้องสั่งสมหรือส่งเสริมจิตความคิดของจิตที่เป็นไปในทางที่ดีให้มีกำลังมากเสริมปัญญาให้มีความคล่องแคล่วฝึกหัดปัญญาให้มีความแกล้วกล้าสามารถจนพอตัวแล้วแยกความไม่พอดีทั้งหลายเหล่านั้นออกเสียคือดีก็ตามชั่วก็ตามจัดว่าสิ่งปลอมแปลงหรือสิ่งที่แฝงจะทำจิตไม่มีความพอดีคงที่ตัวอยู่ได้เมื่อได้แยกสมมุติทั้งสองประเภทคือดีกับชั่วออกแล้วการไหนการนั้นแลเป็นการที่จิตจะเรียกตัวเองได้ว่าอากาลิโกไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมอีกแล้วเป็นสิ่งที่พอตัวอยู่ตลอดกาลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งไม่เคยปรากฏมาแต่การไหนทั้งที่จิตดวงนั้นแลเราก็รู้อยู่ทุกวันนี้รู้ได้โดยจิตแต่จิตที่รู้อยู่ตามธรรมชาตินี้ตามธรรมดานี้เป็นจิตที่แฝงอยู่ด้วยสิ่งที่ไม่รู้ภายในตัวเองอีกเมื่อได้แยกสิ่งที่แฝงนี้ออกได้ให้เหลือแต่ความรู้ล้วนๆแล้วนั่นแลจึงเรียกว่าความรู้ที่พอตัวนี่ว่าจะบำเพ็ญให้ยิ่งกว่านั้นอีกก็หมดปัญหาจะบำเพ็ญเพื่ออะไรจะละก็จะละอะไรสิ่งที่จะควรละมันไม่มีแล้วจะละอะไรจะควรให้ยิ่งก็หมดความยิ่งแล้วจะเอาอะไรเพราะความยิ่งความหย่อนเป็นเรื่องของสมมุติซึ่งเรียกว่าเป็นความไม่สม่ำเสมอเป็นความแฝงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความพอตัวเหมือนอย่างธรรมชาติของตัวเองนี่ท่านจึงเรียกว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขนอกจากความสงบไปไม่มีความสงบในที่นี่หมายถึงความสงบอันพอตัวไม่ใช่หมายถึงสงบความของสมาธิเป็นขั้นแต่หมายถึงความสงบอันพอตัวแล้วเหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้วนั้นจะหยดน้ำลงไปเพิ่มอีกหยดหนึ่งก็ต้องไหลออกเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มอีกแล้วถ้าลดยิ่งกว่านั้นก็ไม่จัดว่าน้ำนี้เต็มแก้วแล้วโดยสมบูรณ์นะความพอดีของน้ำในแก้วก็คือเสมอขอบปากแก้วนั่นแหละเรียกว่าน้ำนี้เต็มแก้วหย่อนกว่านั้นไม่เรียกจะเพิ่มลงอีกก็ไม่จำเป็นสิ่งที่จะเรียกได้เต็มปากก็คือน้ำเต็มขอบปากแก้วแล้วนั่นแหละชื่อว่าแก้วนี้เต็มแล้วด้วยน้ำจิตที่มีความพอตัวแล้วเช่นนี้แหละชื่อว่าสันติอันแท้จริงนี่ทางดำเนินได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นจนถึงจุดนี้จะต้องดำเนินไปดังที่กล่าวผ่านมาแล้วนี้ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่ออกตัวเพื่อทำจุดนี้นอกจากจะดำเนินตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนมาเท่านั้นความทุกข์ความลำบากพระพุทธเจ้าผ่านมาเสียจนพอไม่เช่นนั้นไม่เป็นครูของพวกเราแล้วเราจะเอามีความยิ่งยวดกว่าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนอีกนอกจากจะเดินไปตามสายที่พระพุทธเจ้าเดินนี้เท่านั้นนั้นขอทุกท่านได้ทำความตระหนักภายในจิตใจของตนระหว่างแห่งธรรมะกับเรา
อย่าให้ห่างเหินจากธรรมะอย่าห่างเหินจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วให้เป็นผู้มีความสนิทกลมกลืนกับพระรัตนตรัยด้วยข้อปฏิบัติของตนยกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธงอันเอกระลึกภายในจิตใจเสมอจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยข้อปฏิบัติไม่ท้อถอยแล้วจะเห็นผลอันสมบูรณ์ดังที่อธิบายมาโดยแน่นอนจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดไม่นิยมสถานที่บุคคลการสมัยแต่นิยมลงในหลักเหตุผลทั้งนั้นถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่บุคคลแล้วจะไม่คงเป็นธรรมะอยู่ได้จนกระทั่งถึงบัดนี้เลยจะแปรสภาพไปตามสถานที่บุคคลการสมัยเป็นลำดับหาความคงที่แห่งธรรมที่จะเป็นเครื่องยึดไม่มีเลยคำว่าสถานที่เราก็พอทราบได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่ามัชฌิมาคือท่ามกลางเสมอนั้นไม่ใช่ท่ามกลางสถานที่บุคคลการสมัยแต่ท่ามกลางในหลักเหตุผลที่ถูกต้องหรือไม่ถูกผลจะต้องแสดงไปตามหลักของเหตุที่ดีปรากฏรอยพิมพ์ไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายๆด้วยหูด้วยตาของเราก็คือสัตว์โลกที่เกิดมาแม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันแต่ลักษณะความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของสัตว์นั้นๆจะไม่เหมือนกันเลยเช่นคำว่ามนุษย์อย่างนี้เป็นต้นรวมได้หมดทั้งแผ่นดินนี้ที่มีมนุษย์อยู่ในสถานที่ใดๆให้ชื่อให้นามว่าเป็นสัตว์มนุษย์ด้วยกันแต่อัธยาศัยความรู้ความฉลาดความสามารถมากน้อยความมีความจนความสุขความทุกข์ของมนุษย์เหล่านี้จะไม่เหมือนกันเลยมีขึ้นอยู่กับผลที่บรรดาผู้ก่อเหตุได้ทำเอาไว้ถ้าผลจะขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วผู้ต้องการหรือประสงค์อย่างใดผลจะต้องปรากฏมาเช่นนั้นโลกนี้จะไม่มีทุกข์ประจำในสัตว์และสังขารและจะไม่มีคนโง่สัตว์โง่ในโลกจะมีตั้งแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นทั่วไปในโลกนี้สิ่งที่สัตว์ไม่ประสงค์นั้นจะไม่มีอันใดค้างอยู่ในโลกนี้แม้แต่น้อยมีเพราะขึ้นอยู่กับบุคคลบุคคลต้องการอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นธรรมะขึ้นอยู่กับสถานที่เราทำที่นี่จะเป็นการทำชั่วหรือทำดีผลไม่แสดงตามรอยแห่งเหตุเพราะขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นเสียดังนี้เป็นต้นสถานที่ก็กลายเป็นใหญ่กว่าหลักความจริงคือธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเสียเช่นการสมัยเช่นสมัยนี้
บรรดาหลักความนิยมของบุคคลไม่เหมือนกันในสมัยนี้คนนิยมอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องแปรสภาพไปตามสมัยโน้นคนนิยมอย่างนั้นก็แปรสภาพไปตามเมื่อสรุปความลงแล้วธรรมะก็กลายเป็นตุ๊กตาให้เป็นเครื่องเล่นของคนผู้มีความประสงค์ทำได้ตามความชอบใจของตนทีนี้จะหาหลักความจริงจากธรรมะซึ่งแทนที่จะเป็นของคงที่แต่กลายเป็นของแปรสภาพไปตามความรู้ความเห็นตามสถานที่บุคคลไปเสียแล้วเราจะหาหลักความจริงมาจากที่ไหนขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาที่พระองค์ประทานไว้แล้วโปรดได้ทราบว่าขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆสถานที่บุคคลการสมัยไม่สามารถที่จะทำลายหลักแห่งเหตุที่ผู้ได้ทำไว้แล้วดีชั่วให้เสื่อมสูญหรืออันตรธานไปได้เพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดๆตรัสรู้อยู่ในสถานที่ใดการใดสมัยใดก็ต่างโปรดได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แม้จะตรัสรู้ในสถานการณ์นั้นๆก็เป็นเพียงบอกให้รู้จุดหรือเวลาเท่านั้นแต่หลักของธรรมที่จะปรากฏให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าหรือสาวกอรหันต์แต่ละองค์นั้นเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทาคือหลักแห่งเหตุอันดีจึงปรากฏผลเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบไว้ว่ามัชฌิมานี้เป็นธรรมที่คงที่อยู่ตลอดกาลจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่หรือบุคคลใดๆทั้งนั้นท่านผู้ใดได้บำเพ็ญตนให้ถูกกับหลักแห่งมัชฌิมาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นแหละเป็นผู้มีสัจสิทธิเต็มที่ที่จะรับผลแห่งการกระทำของตนมากน้อยโดยไม่มีใครจะสามารถมายักย้ายผันแปรผลกับเหตุที่ตนได้ทำไว้แล้วให้แยกจากกันไปได้หลักสำคัญที่จะเป็นเครื่องรับรองบุคคลให้เป็นไปในทางดีและชั่วคือหลักเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีเข็มทิศตั้งไว้ตามความมุ่งมั่นของตนจึงควรคำนึงถึงการประกอบเป็นของสำคัญและทุกสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นกิจที่ชอบซึ่งจะควรนำประโยชน์มาให้เราเท่าที่ควรแล้วโปรดได้เห็นว่ากิจนั้นเป็นกิจจำเป็นหรือเป็นกิจสำคัญผลจะปรากฏขึ้นจากกิจนั้นๆโดยแน่นอนเราอย่าได้เห็นว่าเป็นกิจไม่สำคัญทั้งที่เราก็เป็นผู้กระทำอยู่ในกิจนั้นๆการกระทำทุกๆประโยคเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
ความเพียรของเราขอให้ถือเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญการฝึกหัดตนให้เป็นผู้มีกำลังทางด้านจิตใจให้เห็นทุกสิ่งที่เป็นธุระหน้าที่ของตนจะพึงกระทำว่าเป็นจิตจำเป็นเป็นชั้นๆขึ้นไปที่เราจะใช้ความรู้สึกจดจ่อในจิตนั้นไม่ให้เลื่อนลอยมีหลักฝึกหัดนิสัยด้วยฝึกหัดสติปัญญาของตนให้จิตนั้นกลายมาเป็นความเพียรของตนได้โดยทางภายในถ้าเราเห็นว่าจิตนี้ไม่จำเป็นและไปเห็นจิตโน้นมาจำเป็นเรื่องการประกอบในจิตนั้นๆก็ไม่มีกำลังพอจะสามารถนำประโยชน์มาให้ตนได้เท่าที่ควรผู้ใดที่มีความรู้สึกเห็นทุกสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนจะควรกระทำว่าเป็นจิตจำเป็นด้วยแล้วผู้นั้นจะมีความเพียรอยู่กับธุระหน้าที่นั้นๆและปรากฏผลขึ้นมาอย่างสมบูรณ์จากงานนั้นๆด้วยและเป็นการฝึกหัดนิสัยของตนให้เป็นคนแน่วแน่ต่อกิจการนั้นๆด้วยเป็นการฝึกหัดสติปัญญาของตนให้มีความรู้สึกหรือมีความรอบคอบต่อกิจการนั้นๆโดยความติดต่อกันเป็นลำดับไปด้วยผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรทุกๆประโยชน์และทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจโดยลำดับและจะไม่มีความเสื่อมลงไปได้เนื่องจากสติซึ่งเป็นธรรมเครื่องหนุนมีกำลังขึ้นเพราะการบำรุงด้วยถือกิจธุระหน้าที่นั้นเป็นภาคพื้นหรือเป็นบาดฐานอันหนึ่งเรื่องทั้งหมดผู้ประกอบความเพียรอย่าเห็นว่ามีนอกไปจากใจจะแสดงเรื่องอดีตอนาคตและปัจจุบันจะมีใจเป็นรากฐานเป็นที่ก่อให้เกิดเรื่องทั้งนั้นถ้าสติกับปัญญาได้ตั้งลงในสถานที่เกิดขึ้นแห่งเรื่องทั้งหลายแล้วเรื่องกับสติปัญญานั้นจะกลายเป็นธรรมขึ้นมาให้ผู้นั้นได้รับผลประโยชน์ทั้งที่เรื่องจะกลายเป็นเรื่องทำตนให้เสียอยู่แล้วหรือจะทำจิตใจของตนให้มีความมัวหมองหรือฟุ้งเฟ้อเหวี่ยงแต่ก็กลับกลายมาเป็นธรรมคือความสงบหรืออุบายต่างๆได้เพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองข
ใครจะอยู่ในสถานที่ใดเรื่องสติกับปัญญาที่ประกอบเป็นองค์ความเพียรของตนอย่าให้ขาดวักขาดตอนอยู่ที่ไหนเรื่องสติกับปัญญากับเรื่องที่เกิดจากใจขอให้มีความรู้สึกหรือทำความรู้สึกต่อกันเสมอเรื่องที่ท่านกล่าวว่าสมุทัยนั้นจะเป็นเรื่องยืดยาวไปไม่นานเหตุที่สมุทัยอันเป็นแดนติดทุกนั้นเป็นเรื่องยืดยาวและจนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติทำหน้าที่ของตนโดยที่เราไม่ตั้งใจก็เนื่องจากความเคยสั่งสมเคยคิดเคยปรุงขึ้นภายในจิตใจเรื่องของสมุทัยจึงมีกำลังจนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติสั่งสมกิเลสขึ้นมาเผารนหัวใจของตนโดยไม่มีสถานที่ไม่มีการเวลาแม้ที่สุดกำลังเราทำความเพียรดีเผลอไปนิดเท่านั้นจิตที่เคยสั่งสมเรื่องนี้จะต้องทำหน้าที่ของตนทันทีนี่อย่าพึงเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นมาเพราะเหตุไหนหลักฐานสำคัญก็หนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะความเคยชินของจิตประเภทนั้นสองเกิดขึ้นมาเพราะความเผลอสติไม่ได้รู้เรื่องความเกิดขึ้นเช่นนั้นของจิตจึงเป็นเหตุให้สมุทัยสั่งสมกำลังขึ้นแล้วแสดงผลคือความทุกข์ร้อนให้ผู้มีความเผลอเรือนั้นได้รับความทุกข์เดือดร้อนเรื่องของมรรคคือทางดำเนินเพื่อความพ้นจากเรื่องของสมุทัยหรือเครื่องแก้สมุทัยเมื่อเราได้พยายามฝึกฝนอบรมโดยวิธีที่กล่าวแล้วนี้เรื่องสมุทัยจะทำหน้าที่สั่งสมทุกข์ให้มากมูลหรือยืดยาวไปไม่ได้และเรื่องของศีลสมาธิปัญญาจะไม่เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะเหตุแห่งความเพียรดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้อีกเหมือนกันทุกอย่างทุกสิ่งถ้าลงมีเหตุเป็นเครื่องหนุนมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอแล้วจะต้องมีความเจริญขึ้นมาแม้แต่ต้นไม้ไม่มีวิญญาณก็ยังมีความเจริญเติบโตขึ้นมาได้ไหนเรื่องหัวใจของเราซึ่งมีความรู้สึกต่อตนเองอยู่และพยายามเจริญในทางที่ดีตามความมุ่งมั่นของตนเรื่องของสติกับปัญญาจะไม่มีความเจริญเติบโตไปได้แล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีจะเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงวิมุตติพานไปไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียวความเป็นทั้งนี้เนื่องจากธรรมคือสติกับปัญญาเป็นสิ่งที่จะเจริญขึ้นได้เช่นเดียวกับเรื่องธรรมฝ่ายต่ำคือสมุทัยธรรมทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอด้วยกันไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาโดยปราศจากหลักแห่งเหตุแต่เรามามองดูตั้งแต่ผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากหลักของเหตุแต่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเหตุว่าทำอย่างไรหรือเพราะเหตุใดผลจึงปรากฏขึ้นมาทีนี้เรื่องจึงเป็นอยู่เช่นนั้นและคำที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสร้างพระบารมี
หรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าประกอบความภาคความเพียรโดยหาสถานที่สงัดวิเวกหาที่ประกอบความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกหัดจิตใจของตนทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่วิธีการของท่านอบรมสติอบรมปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกับธรรมฝ่ายต่ำซึ่งเขาเคยสั่งสมตัวเข้ามาเป็นเวลานานแล้วจะได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยความฉลาดของตนอันฝึกฝนมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าสติปัญญาได้รับการอบรมฝึกฝนด้วยดีจากท่านผู้บำรุงแล้วยังจะกลายเป็นสติปัญญาที่เจริญรุ่งเรืองไปแน่แน่ในโลกนี้จะไม่มีคนดีขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้หลักความจริงของพระพุทธเจ้านี้แหละเป็นที่รับรองคือเหตุอันเป็นแดนเกิดแดนเกิดจะเป็นเหตุดีเหตุชั่วนั่นแหละเป็นของสัมผัสเหตุดีก็คือการบำรุงการกระทำความดีด้วยความสนอกสนใจทำอย่างจริงจริงจังจังเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติไม่มีหน้าที่อื่นใดทั้งนั้นที่จะต้องมาเป็นเครื่องเพิ่มกังวลหรือตัดรอนทางความเปลี่ยนของเราไม่ให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกมีหน้าที่อันเดียวที่เราจะประกอบความเปลี่ยนเพื่อรู้เรื่องที่มีอยู่ในดวงใจของเราให้เห็นชัดไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีสติกับปัญญาเป็นภาคพื้นอยู่เสมอการบำรุงสติปัญญาต้องบำรุงโดยวิธีที่กล่าวไปไหนให้มีสติอะไรมากระทบทางอายตนะให้มีความรู้สึกรับรู้กับเรื่องที่มาสัมผัสแล้วค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุที่ปรากฏขึ้นนี้จะเป็นไปในทางสร้างสมกิเลสหรือจะเป็นไปในทางแก้กิเลสเรื่องของสติเป็นผู้รับรู้เรื่องของปัญญาต้องเป็นผู้วินิจฉัยกับเรื่องที่มาสัมผัสในตัวเองเมื่อความรู้สึกหรือความเพียรของเราได้เป็นไปอยู่กับเรื่องเช่นนี้เราจะต้องรู้เรื่องวันยั่งค่ำคืนยั่งลุ่มเพราะเรื่องไม่ได้หนีจากความรู้ของเราสติกับปัญญาผู้วินิจฉัยเหตุผลก็มีอยู่กับเราเหตุใดจะไม่รู้เรื่องที่มีในตัวของเราถ้ากิเลสก็เกิดขึ้นกับใจสติปัญญาก็กำบำรุงขึ้นที่ใจแต่รับรู้กันไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าจะสั่งสอนศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสคือสมุทัยไปไม่ได้ธรรมะทุกขังอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังจนกระทั่งถึงมรรคอริยสัจจังจะไม่มีธรรมส่วนใดเป็นของจริงขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้เคารพบูชาเลยธรรมที่ทำทั้ง4ประเภทนี้เป็นของจริงก็คือจริงไปตามเส้นทางของตนสมุทัยในเมื่อมีเครื่องกดดันออกมาก็จะต้องเดินออกมาตามทางของตนผลคือทุกข์ต้องแสดงออกมาจาก

สมุทัยเป็นผู้ผลิตให้ทุกข์ปรากฏขึ้นอย่างเด่นทั้งภายในกายและจิตใจของเราท่านจึงเรียกว่าเป็นของจริงมรรคคือข้อปฏิบัติที่จะกำจัดธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งมีหน้าที่ที่จะแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นจงบำรุงธรรมเหล่านี้ให้มีขึ้นและเจริญขึ้นเป็นลำดับจากความเพียรของเราไม่ขาดละขาดตอนธรรมนิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัตินี้เองใครจะไปแต่งตั้งนิโรธขึ้นมาเอาเฉยๆโดยปราศจากหลักเหตุผลนั้นจะเป็นไปไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าเองผู้ประทานพระศาสนาไว้ก็ไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งนิโรธขึ้นมาได้โดยปราศจากหลักเหตุผลเพราะฉะนั้นหลักเหตุที่จะทำนิโรธให้แจ้งตามที่ท่านกล่าวไว้คือศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงสนใจในหลักของเหตุนี้ทุกท่านเป็นผู้มีศีลเพราะรักษาทางที่จะรั่วไหลออกไปอันเป็นเหตุที่จะทำศีลของตนให้ด่างพร้อยเราทุกท่านได้รักษาไว้โดยดีจะโผล่ออกมาทางกายก็มาไม่ได้ทางวาจาก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้เพราะใจเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในทางที่จะเดินออกมาแห่งความด่างพร้อยหรือความขาดทะลุของศีลศีลจึงกลายเป็นของปกติขึ้นมาได้ทำใจของตนให้ร่มเย็นคำว่ารักษากายรักษาวาจานั้นโปรดได้ทราบว่าทางเดินของความชั่วจะผ่านออกมาทางกายทางวาจาเมื่อรักษาได้ทางทั้งสองนี้แล้วท่านเรียกว่าศีลคำที่ว่าศีลที่แท้จริงคืออะไรคนตายแล้วมีศีลหรือไม่ถ้าว่ากายเป็นศีลวาจาเป็นศีลแล้วทุกคนที่มีกายวาจาด้วยกันต้องมีศีลด้วยกันทั้งนั้นแต่ศีลนั้นมีอยู่กับคนจริงแต่คนไม่มีศีลนี่สำคัญถ้าเราต้องการเป็นผู้มีศีลเราก็ต้องรักษามาจากต้นเหตุคือดวงใจอย่าให้แตกกระจัดกระจายออกมาทางกายทางวาจาที่ชั่วช้าลามกคำว่าปกติคือความไม่วุ่นวายของใจก็มีขึ้นเองเพราะตนไม่ได้ก่อเหตุอันชั่วร้ายเผาผลาญจิตใจใจก็เป็นปกติท่านก็เรียกว่าศีลเท่านั้นทั้งที่จิตไม่ได้ยังเข้าสู่ความสงบอันเป็นองค์แห่งสมาธิเลยก็มีความเย็นความเย็นประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาจิตใจของตนได้และให้ชื่อว่าศีลคือความร่มเย็นอยู่ตามปกติของใจส่วนสมาธิคือความสงบเป็นขั้นหนึ่งเข้าไปอีกคือผู้ปฏิบัติจิตจะให้เป็นไปในทางสมาธินั้นท่านกล่าวไว้มีหลักธรรมเป็นเครื่องพิจารณาเราจะกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆหรือกำหนดลมหายใจเป็นต้นที่จะให้เป็นที่อาศัยของใจมีสติระมัดระวังอยู่กับธรรมเหล่านี้ไม่ความรู้สึกพรากจากธรรมบทที่ตนกำลังพิจารณาหรือบริกรรมอยู่นั้นให้มีธรรมบทนั้นกับความรู้สึกคือใจสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอโดยมีสติเป็นเครื่องรับรู้หรือรักษาความที่จะปลีกแวะของจิตกับธรรมนั้นแยก

จากกันไปใจเมื่อได้ถูกการบังคับบัญชาหรือมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจมีสติเป็นรั้วกั้นสำหรับรักษาจะต้องยังเข้าสู่ความสงบคอยรับรสจากธรรมคือคำบริกรรมนั้นจะปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าสมาธิเพียงปรากฏขึ้นเล็กน้อยก็จัดว่าเป็นเรื่องของสมาธิได้แต่เพราะการพิจารณาอยู่ทุกวันและทุกเวลาความสงบนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพจากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปโดยไม่มีสิ้นสุดอีกเหมือนกันเมื่อจิตของเราได้มีความมั่นคงต่อตนเองเบื้องต้นก็มีความเยือกเย็นคิดไปในทางเรื่องความด่างพร้อยแห่งศีลที่จะออกมาทางกายทางวาจาก็ไม่มีใจก็มีความเย็นเนี่ยเป็นธรรมเครื่องหนุนสมาธิให้เกิดได้เพราะไม่มีอารมณ์เครื่องกลางๆที่ท่านเรียกว่านิวรณ์มีหน้าที่หรือความรู้สึกอันเดียวเท่านั้นที่จะต้องกำหนดพิจารณาจิตใจของตนกับบทธรรมให้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ใจก็อย่างเข้าสู่ความสงบเป็นลำหนับลำหนับเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็ตั้งใหม่พิจารณาเข้าไปอีกจิตก็เข้าสู่ความสงบได้อีกและนานเข้าเป็นลำดับละเอียดเข้าเป็นลำดับมีท่านเรียกสมาธิเมื่อจิตมีความมั่นคงไม่วอกแวกคอนแคลนมีความรู้เป็นจุดที่ว่ารวมกระแสของความรู้ซึ่งแต่ก่อนเคยปุ้งซ่านวุ่นวายเข้ามาสู่จุดเดียวปรากฏเป็นจิตที่มีกำลังขึ้นมาเราจะนำความรู้อันเป็นไปกับด้วยความสงบนี้ออกพิจารณาสภาวะธรรมส่วนใดจะเป็นอาการแห่งกายของเราอาการใดก็ตามยอมจะมีความรู้สึกกับอาการนั้นได้ชัดเราจะพิจารณาหมดทั่วสรรพางร่างกายนี้ความรู้สึกนั้นจะรวมตัวอยู่กับสรรพางร่างกายนี้เท่านั้นจะไม่แยกออกสู่ภายนอกเลยเมื่อความรู้สึกได้มีความกลมกล่อมกันกับอาการแห่งกายจะเป็นส่วนใดก็ตามแล้วความแยบคายที่จะรู้สึกเหตุผลอันมีอยู่ในส่วนร่างกายเป็นประจำแล้วจะไม่รู้ได้อย่างไรเราจะไกลกรองดูเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้จะไม่มีทุกข์ส่วนไหนจะปิดบังลี้ลับความรู้สึกของเรานี้ไปได้ปัญญาสอดส่องลงไปที่ตรงไหนเรื่องความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาจะเป็นความจริงในทางทุกขังหรืออนิจจังหรืออนัตตาจะแสดงขึ้นมาเพราะอำนาจของสติกับปัญญานี้ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาทุกท่านพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาในส่วนร่างกายจะเห็นชัดในเรื่องทุกขังก็ดีอนิจจังก็ดีอนัตตาก็ดีก็จะเชื่อมถึงกันในไตรลักษณ์ทั้งสามนี้โดยสมบูรณ์ความที่เคยยึดมั่นถือมั่นจนเป็นบ่อเกิดแห่งความกังวลของใจถึงกับแปลความรู้สึกของตนออกไปว่าอาการทั้งหมดนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นของเที่ยงแท้ถาวรเหล่านี้ก็จะถอดถอนหรือบรรเทาความเป็นทางนี้ออกได้โดยลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ไกลกรองเห็นตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในไตรลักษณ์
อันประจำอยู่ในส่วนแห่งร่างกายของเรานี้ทุกชิ้นจะเป็นเรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีถ้าปัญญาได้ให้ควรอยู่เสมอปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดเห็นทุกข์ก็จะเห็นชัดเป็นลำดับอนิจจังทุกขังหรืออนัตตามันจะเห็นชัดเป็นลำดับไปความเห็นทุกข์ก็ไม่มีสิ้นสุดความเห็นอนิจจังก็ไม่มีสิ้นสุดความเห็นอนัตตาก็ไม่มีสิ้นสุดเพราะอำนาจของปัญญาจนกระทั่งจิตได้ผ่านพ้นจากเรื่องของไตรลักษณ์นี้ไปทั้งสิ้นแล้วการใดการนั่นแหละไตรลักษณ์จะมีสิ้นสุดเพราะใจหมดความหรือหมดเรื่องทั้งหลายใจถึงความสิ้นสุดการใดไตรลักษณ์ก็สิ้นสุดการนั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็สิ้นสุดตรงเช่นเดียวกันเพราะเหตุอันใหญ่ได้สิ้นสุดลงแล้วตัวเหตุอันใหญ่ได้จะจิตที่เป็นบ่อแห่งเรื่องทั้งหลายได้สิ้นสุดลงในตัวเองเรื่องทั้งหลายซึ่งจะเกิดขึ้นจากใจนั้นจริงไม่มีขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงพยายามอบรมจิตใจของตนให้เป็นในสมาธิด้วยอำนาจของความเพียรเป็นลำดับไปอย่างนี้เรื่องของปัญญาเมื่อเรานำออกท้ายจะเป็นปัญญาขึ้นทีเดียวจะไม่กลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วแปรสภาพเป็นสมุทัยขึ้นมาเลยที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าเมื่อสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากอานิสงส์มากนั้นหมายถึงสมาธิที่กล่าวนี้เองคำที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มีสองภาคภาคในส่วนแห่งร่างกายซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันจะเป็นภายนอกภายในนั้นประเภทหนึ่งไตรลักษณ์ของนามธรรมคือนับแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปจนกระทั่งถึงบ่อแห่งเรื่องนี่ก็ต้องพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาอีกเหมือนกันทุกสิ่งที่ปรากฏให้เรารู้อยู่ทุกวันนี้โปรดได้ทราบว่ามีแต่เรื่องไตรลักษณ์ทั้งนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องไตรลักษณ์เพราะเจ้าตัวการของสิ่งเหล่านี้คือไตรลักษณ์แต่เราไม่สามารถจะทราบไปว่าธรรมชาตินั้นคืออะไรผู้ปฏิบัติจึงเรียนไปถึงเพียงอวิชชาพอเรียนไปถึงแค่นั้นก็หยุดเลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาที่แท้จริงจึงถืออวิชชานั้นเป็นเราเสียโดยไม่รู้สึกตัวและก็เข้าใจว่าเราเรียนเรารู้อวิชชาแล้วเพราะเห็นสภาพนั้นว่านอกจากไตรลักษณ์ไปแท้จริงอวิชชาก็คือเรื่องของสมมุติบ่อยในสมมุตินั่นเองเมื่อได้พิจารณาบ่อแห่งสมมุตินี้ให้ชัดเจนด้วยปัญญาแล้วธรรมชาตินี้ก็จะต้องแปรสภาพอีกเช่นเดียวกันกับสภาวะธรรมอื่นมีเวทนาสัญญาสังขารอย่างเป็นต้นนั่นอวิชชาจึงจะจบไปได้ถ้าไปเห็นอวิชชาเป็นไตรลักษณ์เมื่อไหร่ได้ประจักษ์กับจิตเมื่อไหร่แล้ว
อวิชชาจะทนตัวอยู่ไม่ได้แล้วจะทนตั้งอยู่บนหัวใจของเราซึ่งเคยตั้งมาแล้วเป็นเวลานานไปไม่ได้อีกเหมือนกันเมื่ออวิชชาได้ดับลงไปเท่านั้นเรื่องไตรลักษณ์ทั้งหมดไม่มีอันใดเป็นปัญหาจะว่านั้นอนิจจังทุกขังอันนี้อนัตตาไม่มีในเป็นข้อข้องใจทั้งนั้นและโดยไม่มีใครมาบอกเล่าท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกต้องเห็นอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติเหตุให้สมบูรณ์ผลจะต้องแสดงสวมรอยกันขึ้นมาเป็นผลที่สมบูรณ์อย่างนี้นี่ถ้าจะกล่าวถึงว่าสถานที่ก็ให้หมายถึงสถานที่ที่เป็นบ่อเกิดของเรื่องเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสถานที่อื่นใดทั้งนั้นถ้าจะกล่าวถึงเรื่องของบุคคลก็หมายถึงบุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งความโง่อย่างเต็มตัวนี่เองเป็นบุคคลที่โง่ที่สุดเป็นบุคคลที่จะได้แบกทุกข์ทรมานตนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถจะนับได้ว่ากี่กับกี่กันที่จะต้องแบกทุกข์นี้อีกต่อไปนี่ถ้าเราจะพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นอยู่กับสถานที่บุคคลก็ให้หมายถึงตัวของเราเองสมัยก็หมายถึงสมัยที่อวิชชาครองตัวอยู่นั่นเองเป็นสมัยที่เดือดร้อนเป็นสมัยที่ได้รับความรำคาญทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งสมัยใดที่อวิชชาได้แตกกระจายไปเพราะอำนาจของมรรคมีกำลังได้ทำลายแล้วนั่นเป็นสมัยที่ร่มเย็นที่สุดให้หมายอย่างนี้ถ้าจะเราจะหมายถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ให้หมายถึงตัวของเรานี่เราอย่าไปหมายสถานที่โน้นสถานที่นี้มาธรรมะจะอยู่ที่โน้นกิเลสจะอยู่ที่นั่นกิเลสไม่เคยมีสถานที่ไม่เคยมีสมัยไม่เคยนิยมกับบุคคลผู้ใดใครสร้างเหตุเพื่อกิเลสแล้วกิเลสต้องเป็นเรื่องของคนนั้นสร้างที่ไหนเวลาใดต้องเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นสมบัติของคนนั้นทันทีเราจึงไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาไปถึงสถานที่การสมัยว่าสมัยโน้นมรรคผลนิพพานมีสมัยนี้ไม่มีแต่เรื่องของกิเลสมันเป็นสมัยใดบ้างเราไม่คำนึงมันจึงเป็นเหตุให้แพ้กิเลสเสมอไปกิเลสไม่เคยมีสมัยไม่เคยมีการไม่มีเวลาเวลาว่าสมัยโน้นกิเลสมีสมัยนี้กิเลสหมดสถานที่โน้นกิเลสมีสถานที่นี้กิเลสหมดบุคคลนั้นกิเลสมีบุคคลนี้กิเลสหมดไม่มีทั้งนั้นมันมีอยู่กับบุคคลผู้สั่งสมกิเลสขึ้นมาไม่ว่าการใดสมัยใดสถานที่ใดบุคคลผู้ใดที่ทำขึ้นกิเลสต้องเป็นสมบัติของคนนั้นทันทีเรื่องของมัชฌิมาก็โปรดได้เทียบกันลงในตัวของเรานี้สมัยใดที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมัยนั้นแหละเป็นสมัยที่เราจะแก้กิเลสบุคคลนั้นแหละเป็นผู้จะแก้กิเลสสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่แก้กิเลสสถานที่มีศีลสมาธิปัญญานั้นให้พากันเข้าใจอย่างนี้อย่าไปคว้าอดีตอนาคตผิดจากหลักความจริงของพระพุทธเจ้าที่สอนลงไว้กับหลักเหตุผลโดยถูกต้องกิเลสเกิดในสถานที่ใดให้แก้กิเลสลงในจุดนั้นโดยไม่ต้องไปคำนึงถึงสถานที่บุคคลไหนให้ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปศีลเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งสมาธิเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งกิเลสประเภทเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนและศีลสมาธิปัญญาใครเป็นผู้จะบำรุงให้เกิดมีขึ้นนอกจากสถานที่หรือบุคคลสมัยในตัวของเราคนเดียวเท่านั้นมันพร้อมอยู่ที่นี่หมดขอให้โอปนัยยิโกน้อมเข้ามาในตัวบุคคลของเราทุกอย่างมีอยู่ที่นี่หมดกองทุกข์ก็ไม่มีอยู่ตามสถานที่บุคคลสมัยใดทั้งนั้นเพราะเกิดขึ้นจากหลักธรรมเหตุคือกิเลสเป็นเครื่องถิดทุกข์ขึ้นมามันมีอยู่กับตัวของเราให้กำหนดพิจารณาลงที่นี่เมื่อได้รู้กันที่นี่แล้วเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ดี
เป็นธรรมของจริงขึ้นประเภทหนึ่งไตรลักษณ์ก็เป็นของจริงประเภทหนึ่งหรืออริยสัจสรุปความลงแล้วว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคต่างก็เป็นธรรมะของจริงอยู่ด้วยกันไม่ได้ตำหนิติคมซึ่งกันและกันตามที่เคยเป็นมาของจิตธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระอำนาจของศีลสมาธิปัญญาที่แก้สมุทัยให้หมดไปแล้วนั่นก็เป็นธรรมชาติที่จริงอันนี้นั่นท่านเรียกว่าจริงวิมุตติคำว่าจริงวิมุตติมีอยู่ที่ไหนอีกที่หนึ่งเหตุอยู่ที่ไหนวิมุตติจะนอกจากเหตุไปอีกไม่ได้เหมือนกันเนี่ยก็ลงมาจุดเดียวกันอีกฉะนั้นถ้าเราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราอย่าไปคิดเรื่องอดีตบุคคลอนาคตหรือสถานที่การสมัยใดๆให้นอกไปจากสถานที่เกิดเหตุนี้จะระงับเหตุขึ้นจากสถานที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าจะสมควรฉะนั้นขอให้บรรดาทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาศึกษาโปรดได้ดูผลทิศทั้งตนที่ตั้งไว้เพื่อจิตประสงค์นั้นๆกับพ่อวัดปฏิบัติทั้งตนที่จะดำเนินไปตามเข็มทิศทั้งตนให้ไปในร่องรอยอันเดียวกันโดยความภาคเพียรของเราอย่าลดละผลที่เราทุกท่านจะพึงได้รับจะพ้นไปจากเข็มทิศที่เราตั้งไว้และข้อปฏิบัติที่เราดำเนินตามเข็มทิศนั้นไปไม่ได้ในวสานนี้แห่งธรรมเทศนาความน่าแห่งวิญญาณุภาพขององค์พระเดชพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งประธรรมและประสงค์จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญตนด้วยความสะดวกกายสบายใจเป็นถึงจุดหมายปลายทางคือแดนแห่งมุตเหตุพ้นจากเหตุผลทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเธอ

0: ศาสนธรรมแล้วก็อย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นเครื่องสังหารภพชาติในใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์พวกเทวดามีส่วนอยู่ด้วยให้สิ้นและเบาบางลงโดยลำดับเพราะฉะนั้นผู้เกิดมาในสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่พูดแล้วเพราะนั้นยังห่างไกลอยู่มากกับศาสนาแต่มนุษย์เรานี้ควรจะเกี่ยวข้องกับศาสนาได้แม้จะอยู่ไกลแสนไกลก็ตามเช่นอย่างอยู่คนละทวีปแต่ธรรมะสามารถที่จะกระจายถึงกันทั่วถึงกันได้เช่นข่าวสารต่างๆที่โลกทั้งหลายได้ส่งสารถึงกันตลอดทั่วถึงโดยไม่มีไม่เสียเวลาามากมายอะไรเลยข่าวสารต่างๆส่งได้ทั่วโลกสำหรับทุกวันนี้เรียกว่าสะดวกมากข่าวสารแห่งธรรมถ้าหากมีความพอใจสนใจเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆแล้วยิ่งจะรวดเร็วกว่าข่าวสารใดๆอีกด้วยไม่ว่าใครจะเกิดที่ไหนเพราะพุทธศาสนานี้สามารถกระจายทั่วถึงหมดจากผู้นับถือและผู้ปฏิบัติจะส่งข่าวคราวถึงกันตลอดถึงการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นหนังสือเป็นต้นไม่ต้องพูดถึงวิทยุโทรทัศน์อะไรที่จะนำออกกระจายเช่นเดียวกับโลกเขาเลยเพียงหนังสือตอนนั้นก็กระจายทั่วถึงแล้วนี่ก็เป็นกรรมอันหนึ่งของสัตว์ที่ไม่สามารถจะให้จิตใจมีความพอใจในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศและแน่นอนที่สุดในหัวใจโลกและแดนแห่งธรรมไม่มีอันใดที่จะเคลื่อนคลาดผิดจากความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนไว้เลยเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้รู้เห็นจริงๆในทุกแง่ทุกมุมที่นำมาสอนโลกนี้ไม่ใช่นำมาด้วยความรุ่นเราเก่ามันแต่นำมาด้วยการพิสูจน์ด้วยสยามภูทุกๆพระองค์เรียบร้อยแล้วเป็นที่พอพระใจพอพระทัยในการที่จะนำออกสอนสัตว์ไม่สงสัยเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ย่นย่อแสดงไว้ก็ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นข้อยืนยันเป็นสิ่งที่มีมาประจำโลกมานานแสนนานโลกไม่เคยปราศจากสิ่งนี้ทั้ง3แดนโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยบาปบุญนรกสวรรค์และการเกิดตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องแต่ผู้ที่จะชี้ช่องบอกทางตามความจริงนี้จะมีเป็นระยะเป็นครั้งคราวเท่านั้นเช่นสมัยปัจจุบันนี้ก็มีศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศาสนาพุทธของเราจะมีเป็นตอนมาชี้แจงแสดงบอกไว้แต่สำคัญที่จิตใจของสัตว์โลกมันก็มีกรรมหุ้มห่ออันหนึ่งเหมือนกันไม่สามารถที่จะให้เปิดออกรับความจริงตามที่ศาสนธรรมประกาศสอนไว้ ถูกกิเลสมันปิดมันบังมันปัดมันกวาดทางเตียนโล่งให้เข้าสู่ความร่มจมหรือมืดมนอนตะการไปเสียไม่ใช่เป็นความเตียนโล่งตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่ดังที่ธรรมท่านสอนไม่เลยจำพวกที่เป็นข้าศึกของธรรมนี้มันไปปิดไปกั้นมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงปิ้นป้อนหลอกลวงไปทั้งหมดกบความจริงไว้แล้วจริงสัตว์โลกทั้งหลายจึงไม่มีทางที่จะรู้จะเห็นได้แม้สิ่งนั้นจะมีอยู่ก็ตามนี่แหละท่านที่นี่เรียกว่ากรรมของสัตว์กรรมของสัตว์อย่าว่ากรรมของผู้อื่นผู้ใดเลยมีทุกคนทุกตัวสัตว์คำว่ากรรมคือการกระทำหากมีอยู่ภายในจิตของทุกตัวสัตว์มโนกรรมกิริยาแสดงออกก็แสดงออกตามมโนกรรมที่เป็นกรรมภายในนั่นแหละจะเอาอะไรมาแสดงต้องแสดงออกมาจากภายในแล้วภายในมีอะไรปิดบังหุ้มห่อนั่นสำคัญมากทีเดียวไม่ให้รู้ให้เห็นตามความจริงสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีธรรมชาติที่ไม่ดีมีอำนาจอยู่ภายในจิตใจมันสามารถที่จะปิดจะบังจากหยิบจากกันได้หมดเวลาที่มันมีอำนาจเป็นเช่นนั้น ท่านจริงโลกสัตว์โลกจริงลำบากเกิดมาในแดนแห่งความจริงทั้งหลายเห็นอยู่สดๆร้อนๆในเอาตัวของเราเป็นตัวประกันมันก็ยังไม่สามารถจะยอมรับความจริงในตัวของตัวได้เช่นเกิดนี่เกิดมาจากที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่รู้ทั้งๆที่เคยเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันเป็นไม่ต้องพูดเรื่องล้านๆของแต่ละภพละชาติแห่งจิตใจแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกแต่ละลายละลายนั่นแหละไม่จะไม่มีที่ไหนความเกิดเกิดอยู่กับวิญญาณวิญญาณพาให้เกิดพาเป็นตัวยืนรงเชื่อคืออวิชชาได้แก่กิเลสอันเป็นเชื่อสำคัญพาให้เกิดนี่มีอยู่ทุกตัวคนแต่เราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันในความมีความเป็นของตนได้เพราะไม่รู้มีอยู่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นช่องทางที่มาจากไหนก็ไม่รู้ก็เห็นแต่เกิดมาก็เป็นคนโตขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าตัวเป็นคนเป็นสัตว์นี่จะยืนยันได้ยังไงว่าเราเกิดมาจากที่ไหนทั้งๆ ที่เกิดมานี้แล้วก็ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอีกก็ยืนยันไม่ได้สุดท้ายก็มอบลงคำว่าศูนย์ตายแล้วศูนย์นั่นคือยิ่งมันลึกมากไปมากจริงๆถ้าลงแล้วว่าตายแล้วศูนย์นะคนนั้นรู้สึกจะหมดคุณค่าหมดราคาหมดความหวังเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ่งที่จะตอบแทนเพราะจะไม่ทำความดีเลยเนื่องจากว่าความสิ้นหวังหมดแล้วเนื่องจากตายแล้วสูญคือมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องตอบแทนเพราะสูญสิ้นไปหมดชิบหายผลปี้ไปหมดแล้วจะทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำนะจริงๆนั่นคำว่าอยากทำอะไรก็ทำมันก็มาในเงื่อนเดียวกับว่าตายแล้วสูญทั้งๆที่มันไม่ได้สูญแล้วก็ต้องให้ทำตามความชอบใจนะมันก็สวมรอยลงไปนั่นอีกความชอบใจจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่สิ่งเป็นค่าสิทธิ์ต่อธรรมจริงเป็นค่าสิทธิ์ต่อความดีทั้งหลายของตัวเองแท้ๆนั่นแหละมันจะต้องทำในสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ต่อตัวสุดท้ายก็พูดที่ว่าตายแล้วศูนย์นั่นแหละมาหมุนตัวเป็นกงจักรให้กรรมทั้งหลายเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เราไม่ต้องพูดถึงรายอื่นรายใดพูดถึงตัวของเราเองเมื่อยังไม่ทราบเป็นเช่นนี้จริงๆไม่เป็นอย่างอื่นอย่าตำหนิว่าผู้ใดผู้หนึ่งว่าไม่รู้ว่าปฏิเสธความจริงว่าลบล้างความจริงคือตัวเราเองนั่นแหละมีโดยมีสิ่งที่มันเคยลบล้างความจริงทั้งหลายมาลบล้างภายในหัวใจมากระซิบกระซาบให้เกิดความเชื่อในสิ่งนั้นเสียแล้วก็ลบล้างความจริงซึ่งมีในตัวเองและความจริงที่ตนจะพึงได้พึงถึงนั่นให้สูญสิ้นไปหมดสิ่งที่ไม่สูญไม่สิ้นโดยที่ทั้งเจ้าของก็ว่าจะสูญสิ้นคือบาปบุญอะไรๆไม่มีนั่นแหละที่จะมาทำให้เราได้สนองหรือได้รับบาปคือบาปที่ว่าไม่มีนั่นนรกที่ว่าไม่มีนั่นแหละมันจะจงลงที่ตรงนั้นนี่ถึงว่ากรรมของสัตว์มีพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนารู้สึกว่าเป็นเลิศที่ดีถ้าพูดถึงในชาติมนุษย์แดนมนุษย์ด้วยกันเราอยากเข้าใจประเทศนั้นเจริญประเทศนี้เจริญประเทศนั้นฉลาดประเทศนั้นโง่เราจะไปคิดอย่างนั้นเอาหลักความจริงแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่มาเป็นเครื่องยืนยันกันศาสนานี้เป็นศาสนาที่แน่ 100% ไม่มีสงสัยผมคอขาดเข้าว่าเลยเพราะอะไรขอพูดตามความสัตย์ตรงจริงต่อหมู่เพื่อนว่าได้ยืนยันในหัวใจเจ้าของเองซึ่งแต่ก่อนไม่สามารถที่จะยืนยันได้เลยการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเป็นข้อที่จะทำให้ยืนยันได้ไปฟังครูฟังอาจารย์ก็ฟังแต่เมื่อมันไม่ถึงใจแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นละความสงสัยว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีท่านสอนความจริงท่านขนาดไหนธรรมะมีแต่ความจริงล้วนท่านว่าอริยสัจอริยสัจพระพุทธเจ้าท่านสอนนอกจากอริยสัจไปไหนครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงสอนนอกจากอริยสัจไปไหนแต่เรามันก็ไม่รู้อริยสัจจะว่าไงเมื่อถึงยังไม่ถึงวาระที่มันจะรู้แต่เพราะความอุตสาห์พยายามนั่นแหละตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานไปหลายครั้งหลายหนก็ถลอกปอกเปิกไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็ค่อยเข้าอกเข้าใจไปโดยลำดับลำดาจนปรากฏว่าสาธุไม่ได้ประมาทกระจ่างขึ้นภายในจิตใจหายสงสัยถึงเรื่องว่าบาปมีหรือไม่มีบุญมีหรือไม่มีหายสงสัยบาปมียอมรับ 100% ตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตเราได้ยืนยันในขณะนั้นเพราะความเชื่อในหัวใจนี่แหละซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเชื่ออะไรถึงขนาดนี้เชื่อก็เป็นเชื่อธรรมดาสัญญาอารมณ์ตามหมู่ตามเพื่อนหรือตามตำหนักตำนาท่านสอนนั่นก็เชื่อนั่นเป็นเชื่ออันหนึ่งเป็นเชื่อกัน การเดาการคาดคะเนตอันหนึ่งก็เป็นความดีเพื่อจะให้เป็นความเชื่ออันสำคัญฝังอยู่ภายในตนที่เป็นสินสังทิฏฐิโกนี่เมื่อปฏิบัติเข้าไปอ้าวสมาธิก็เห็นขึ้นมาถ้าเห็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นความจริงจะเห็นอะไรในขั้นแห่งสมาธิต้องเห็นความจริงอันหนึ่งที่สมาธิจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในตามสภาพหรือตามอำนาจของตนต้องรู้เนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นมาอันนี้ปัญญาสมาธิมีหลายขั้นเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้หลายภูมิเพราะฉะนั้นก็ก้าวเข้าสู่ปัญญาปัญญาธรรมดาก็มีล้มลุกคลุกคลานดังที่เราเคยคิดเคยอ่านพินิจพิจารณานี่เป็นปัญญาล้มลุกคลุกคลานเป็นปัญญาเช่นเดียวเรียกว่าปัญญาในสัญญาอาศัยสัญญาว่าที่ดีเช่นประทัดไปแล้วปัญญาก็ตรองไปตามนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งนี่ก็ไม่อัศจรรย์นักพอก้าวเข้าสู่ปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญานั่นละที่นี่อันใดไม่เคยรู้อันใดไม่เคยเห็นมันจะกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยลำดับกิเลสตัวไหนที่มันหลบมันซ่อนมันบีบมันบังคับเราอยู่ฉากหน้าฉากหลังตัวไหนมันจะมาเจอกันกองสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกด้วยการปฏิบัตินี้โดยลำดับจนกระทั่งพังมันลงหมดจากหัวใจแล้วทำไมมันจะไม่ทราบพระพุทธเจ้าท่านวิเศษจากอะไรวิเศษจากความบริสุทธิ์ของพระไทยท่านแล้วส่องมองทะลุไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะมีความพิจารณาประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าใจดวงที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายนี่เล่านี่ที่พระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกเอามาจากจิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้มาด้นมาเดาสอนโลกอะไรเลยสอนด้วยความสัตย์ความจริงสอนด้วยความรู้ความเห็นจริงๆด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหรอกเรื่องพระเมตตาเนี่ยนะมหาการุณิโกนาโถหิตาเสาปานินังนั่นไม่แปลก็พอทราบแล้วคำว่ามหาการุณิโกนาโถฟังสิทรงมีความเมตตาสงสารและสงเคราะห์โลก มากมายขนาดไหนหิตาเสาปานินังทำประโยชน์ให้แก่โลกได้มากมายก่ายกองด้วยพระเมตตาสุดส่วนนั่นเองแล้วพระเมตตานี้ออกมาจากความบริสุทธิ์เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์เป็นความอ่อนโยนต่อสิทธิ์สัตว์ทั้งหลายเป็นความเมตตาสงสารต่อสัตว์ทั้งหลายเองไม่ใช่เสกสรรปัญญาขึ้นมา นี่นะพุทธศาสนาเราไม่ประมาทศาสนานอกนั้นเราไม่ประมาทเป็นศาสนาของคนมีกิเลสเอาความแน่นอนจริงจังมาจากไหนเราท่านเป็นยังไงความรู้ความเห็นของเราท่านเป็นยังไงแล้วมุ่งแยกตนออกไปเป็นเจ้าเป็นศาสดาจารย์สอนหมู่เพื่อนเป็นยังไงกิเลสมีคลองอยู่ในหัวใจเอาความแน่ความนานความจริงมาจากไหนเอาพิจารณากันตรงนี้ก็รู้นี่นะเพราะกิเลสมันยังมีอยู่หัวใจก็เป็นสามัญชนธรรมดาเรานี่เป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยเป็นศาสดาขึ้นมาเป็นเจ้าของศาสนานั้นขึ้นมาทั้งท่านที่กิเลสเต็มหัวใจอยู่นี่เอาคำแน่นอนเอาความจริงมาจากไหนมันก็เหมือนเราท่านนี่สิบางอย่างที่สั่งสอนโลกไปแทนที่จะเป็นจริงมันกลับเป็นบาปก็ได้นี่แต่เราไม่ยกตัวอย่างมันจะกระทบกระเทือนศาสนานั้นๆไม่ยกขอให้นำเอาเป็นแง่พิจารณาเอาเป็นความเห็นของคนของเจ้าของศาสนานั้นแหละที่แสดงออกมาว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทำบาปอย่างนั้นนั่นก็ได้นี่นะเพราะไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์จริงๆจากหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วจากกิเลสทั้งหลายได้ส่องทะลุลงไปตามความจริงและสอนออกมาตามความจริงจริงมันเป็นเรื่องของกิเลสปิดบังรูปคำไปสอนเอานำมาสอนรูปด้วยความรูปคำเอาความจริงใจมาจากไหนเอาความแน่นอนมาจากไหนไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่ว่าอะไรแหละเมื่อหัวใจดวงนี้มันยังถูกปิดบังอยู่ด้วยเครื่องหุ้มห่อตัวสำคัญอยู่แล้วจะเอาความจริงจังมาจากไหนแต่พระเจ้าของเราไม่เป็นอย่างนั้นนี่นะแทงทะลุไปหมดคำว่าโลกวิถูก็แจ้งไปหมดโลกในโลกทั้ง3โลกนอกก็แจ้งโลกในคือในพระไทยก็แจ้งนี่โลกวิถูไม่ได้หมายถึงว่าโลกนอกเหมือนพระอธิปจันตาของพระเจ้าไม่ได้ตาเป็นตาพระอธิปจันเลยนั่นไปอีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันทวีคำว่าตาโลกวิถูญาณอุตปาฏิวิชชาอุตปาฏิอาโลโกอุตปาฏิหรือปัญญาอุตปาฏิมีตั้งแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งในพระไทยทั้งนั้นไม่ได้เหมือนพระอาทิตย์ไม่เหมือนความสว่างกระจ่างแจ้งของโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่และรู้เห็นกันอยู่นี่เลยเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่พ้นจากวิสัยแห่งโลกทั้งหลายนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงรู้แจ้งเห็นจริงถึงนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษตลอดพระนิพพานได้โดยเต็มพระทัยของพระองค์ไม่มีข้อสงสัยเลยเอาสาวกองค์ใดที่รู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เข้าไปสิคำว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะไม่มีอรหันต์ประเภทบ้านนะอรหันต์ตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นเหมือนกันหมดไม่ทูลถามยกมือกราบไหว้ทันทีเลยอ๋ออย่างนี้หรือพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้หรือรู้อย่างนี้หรือเท่านั้นแหละนี่แหละศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้ยืนยันกันด้วยหลักธรรมชาติศาสนาที่มีกิเลสเป็นเจ้าของเป็นอาจารย์หรือเป็นเจ้าของศาสนาไม่แน่ใจสำหรับเราเป็นคนที่ถี่มากกิเลสมากอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้แน่ใจ
1: แต่ท่านพระพุทธเจ้าแล้วมอบเลยยอมเลยตายก็ตายเถอะว่างั้นเลยไม่มีอะไรเสียดายแม้นิดหนึ่งแม้นี่ไม่สาระนี้ขอให้ได้เทิดทูลธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้เท่านั้นก็พอแล้วเราพูดเท่านี้เราพูดให้เต็มแม้เต็มหน่วยพูดให้เต็มตามหัวใจที่เป็นอยู่ในตลอดเวลาในปัจจุบันนี้งั้นจะสงสัยที่ตรงไหนมันน่าปลื้มอกปลื้มใจมันน่ามีแก่ใจที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสิ่งที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะให้เรารู้ความคำไม่จริงหรือไม่จริงแน่ไม่ใช่หรือไม่แน่ทำลงไปจะได้หรือไม่ได้ทำลงไปจะจริงหรือไม่จริงอย่างนี้ไม่มีจริงแล้วทั้งนั้นบาปมีจริงแล้วนรกมีจริงแล้วอาสมกิเลสทุกประเภทดังที่ท่านสอนไปแล้วมีเต็มหัวใจนี้แล้วเอาแก้เอาไปแก้เอาไปด้วยมรรคคืออะไรมรรคคือศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นนักปฏิบัติเราถ้าพูดถึงเรื่องความดีความดีทั้งหลายนั่นแหละคือมรรคการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีมีตั้งแต่มรรคทางดำเนินทางเครื่องสังหารกิเลสให้มันพังลงภายในจิตใจโยนมาตาบนให้เขาน้อยให้สั้นลงมาสั้นสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจากพุทธศาสนาแต่ละครั้งละครั้งที่เราได้ประสบเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาในพุทธศาสนาจึงเป็นผู้มีผู้ได้เปรียบอยู่มากทีเดียวถ้าว่าเป็นผู้ฉลาดก็ฉลาดด้วยอุปนิสัยไม่ได้เอาฉลาดอันแบบโง่ๆทะนงตัวมาคุยกันมาเรียนจบนั้นจบนี้แล้วมาคุยกันโม้กันทั้งๆที่กิเลสมันผิดวิชาให้ยังไม่รู้ตัวยังมาทะนงตัวอวดตัวรู้ตัวว่าฉลาดความรู้ของกิเลสกับความรู้ของธรรมมันต่างกันยังไงความรู้ของผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วกับความรู้ของผู้กิเลสเต็มหัวใจมันต่างกันยังไงให้มันรู้มันก็รู้เองนี่นะไหนกิเลสมันวางลวนลายให้แล้วก็เป็นบ้าตัวเองเมาน้ำลายตัวเองก็ยังไม่รู้ให้มันถึงเหตุถึงผลใช่การปฏิบัติศาสนาองค์เอกเอกแท้ไม่มีอะไรจะมาเสมอแล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างธรรมแสดงไว้แล้วก็เอกอะไรก็เอกให้มันเห็นภายในจิตใจที่ผู้ปฏิบัติมันน่ามีแก่จิตใจน่าเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเลยมอบถวายเลยเพราะได้เราได้มอบกับกิเลสทั้งที่ไม่ได้บอกว่ามอบก็ตามมอบกับมันทั้งคืนทั้งวันมอบมากี่กับกี่กันแล้วมันได้ความดีความดีมากน้อยเพียงไรกิเลสให้ความดีแก่คนความโลภมันดีไหมพิจารณาสิคนเกิดความโลภมันดีไหมอ้าวแสดงอาการกิริยาไงออกมาความโลภนั่นมันร้อนภายในจิตใจแล้วมันแสดงอาการอะไรออกมามันดีไหมความโกรธมันแสดงมามันดีไหมราคาตัณหามันแสดงมามันดีไหมฟังสิมันโลกนี้กัดฉีกกันเพราะตัวจันไรตัวไฟมันกันสามกองนี่แหละจะเป็นอะไรไปหาความสุขความสบายไม่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะนี่ความโลภโลภไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่รู้จักพอจะเอามาเผาหัวเจ้าของก็ไม่หมดเจ้าของจนเป็นเท่าเป็นฐานไปทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นมันก็ยังไม่หมดนั้นก็ยังโลภสะพัดสะพือแล้วความโลภนั้นพาคนมีความสุขความเจริญที่ไหนพาคนได้รับความสบายที่ไหนถ้าไม่ละความโลภนั้นซึ่งตัวเป็นตัวหิวหายตัวหิวตัวกระหายตัวดิ้นรนกระวนกระวายนั่นเสียฉะนั้นเราจะอยู่ด้วยความสงบได้นั่นความโกรธเป็นยังไงเวลาแสดงขึ้นมาเป็นยังไงความหลงแล้วไม่พูดอันนั้นมันฝังเป็นพื้นอยู่แล้วราคะตัณหามันออกมาเป็นยังไงแสดงมาเป็นยังไงแม้แต่สุนัขมองเห็นไหมหน้ามันขนองมันกัดกันฉีดกันแหลกไปหมดนั่นเป็นยังไงมนุษย์เราก็เถอะถ้าลงมันอันนี้ได้เกิดขึ้นภายในหัวใจแล้วมันไหว้หน้าใครทั้งนั้นเนี่ยหน้าอินหน้าผมตรงไม่มีเลยเอาแหลกได้เหมือนกันแล้วมนุษย์ยิ่งแหลกกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะมันฉลาดกันมันเป็นของนี้มาล่ะแก้มันเอาที่อันนี้ก็มีอยู่ในหัวใจของเราเราสงสัยที่ไหนเวลานี้พระพุทธเจ้าสอนลงที่ไหนสอนลงที่ใจดินไม่ใช่กิเลสน้ำไม่ใช่กิเลสลมไม่ใช่กิเลสไฟไม่ใช่กิเลสอากาศธาตุไม่ใช่กิเลสทุกสิ่งทุกอย่างทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่กิเลสมันกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี่เท่านั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญตัวนี้เป็นตัวจันไรท่านเหนียดจันไรมากทีเดียวแก้ตรงลงตรงนี้ที่ธรรมะทั้งหมดไม่ได้ไปแก้ดินน้ำลมไฟไม่ได้แก้ดินฟ้าอากาศที่ไหนแก้ลงที่จิตใจที่เป็นตัวกิเลสเนี่ยให้มันพังทลายลงไปที่นี่ไม่ได้แก้ที่ตรงไหนเอาลงไปที่นี่ที่โอวาทคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิเราพูดอย่างผมนี่แล้วผมไม่มีอะไรเหลือแทงมาอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยเพื่อท่านทุกท่านที่มาศึกษาอบรมไม่ได้เทศเพื่อความโอ้ความอวดไม่ได้เทศเพื่ออย่างอื่นอย่างใดสินจ้างรางวัลอะไรเลยเทศด้วยความเมตตาสงสารอยากให้รู้อยากให้เห็นธรรมของเจ้านี่เป็นยังไงเมื่อรู้เข้าไปแล้วเป็นยังไงเห็นเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันต่างกับตั้งแต่ก่อนยังไงบ้างแบกกิเลสก็แบกธรรมเป็นยังไงเราพูดเราแบกเสียแบกกิเลสเป็นยังไงแบกกิเลสหนักแทบจะเป็นจะตายในภพชาติหนึ่งแบกธรรมเป็นยังไงแสนสบายฟังสิแบกธรรมแสนสบายแบกทำไมสบายหนักฟังสิทรงธรรมนั่นแหละมาแบกทำแสนสบายนี่เราเนี่ยเกิดในภพชาตินี้เหมาะสมอย่างยิ่งแน่ในภพพุทธศาสนาด้วย สอนอัดสอนทำถูกต้องแม่นยำทุกอิทุกทีไม่มีสงสัยอะไรแล้วอริยสัจทั้งสี่ประกาศกังวานเพื่อความรื้อถอนภพชาติออกจากจิตใจของสัตว์ซึ่งเป็นกองทุกข์มานานแสนนานนั่นแหละจะเป็นอะไรไปอริยสัจสี่หรือสติปัฏฐานสี่พูดอะไรก็ได้ถูกหมดมีแต่เครื่องถอดถอนลูกศรที่มันทิ่มแทงอยู่ภายในจิตใจนี้ออกทั้งนั้นนี่เป็นอย่างมากอย่างน้อยตัดภพชาติให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งการพบพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักของศาสนาแล้วก็สุดท้ายก็พ้นไปได้ชาตินี้เกิดมาเอ้าบำเพ็ญนี่แหละทำวัฏฏะบนของเราให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาถ้าเกิดมาเฉยตายเฉยเกิดมาเฉยตายร้อยชาติพันชาติก็หาอะไรย่นเข้ามาไม่ได้เลยดีไม่ดียิ่งจะพอกพูนวัฏฏะบนให้มากเข้าเพราะไม่ได้เคยสร้างความดีมิได้สร้างความชั่วอันเรื่องไม่สร้างไม่ต้องสงสัยว่ามันอยู่ได้ยังไงไม่ใช่คนตายมันต้องสร้างเนี่ยชาติมันก็สร้างบาปได้แต่เราไม่เขาไม่รู้ว่าเขาสร้างบาปไปเฉยทุกภพทุกชาติมันมีการสร้างบาปไปทั้งนั้นเมื่อสร้างบุญไม่ได้มันสร้างบาปยังได้นั่นแหละมันยิ่งยืดเยื้อไปเรื่องวัฏฏะวนภายในจิตใจแล้วมีศาสนามันยังมีข้อห้ามสิ่งใดที่นั้นที่ไม่ดีไม่งามที่จะเสริมทางวัฏฏะวนให้มันกว้างไปก็ตัดเข้ามาตัดเข้ามาคือสร้างคุณงามความดีก็เป็นทำตัดวัฏฏะวนให้สั้นเข้ามาย่นวัฏฏะวนให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนผลสุดท้ายขึ้นสำเร็จโสดานั่นฟังที่สำเร็จสกิทาคานั่นนั่นเอาแล้วนั้นที่มีความแน่นอนเข้าถึงแล้วนี่อันอนาคาเนี่ยสุดท้ายอรหันต์ไปพ้นถ้าลงพ้นแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีสำหรับการสถานที่เวลาสมมติทั้งหลายที่เคยเป็นรอบตัวอยู่นี้จะเข้าไปถึงธรรมชาตินั้นหาทางเป็นไปไม่ได้เลยเรียกว่าพ้นวิสัยนี้ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมทำเข้าถึงใจเป็นอย่างนั้นกิเลสถึงใจเป็นยังไงเราก็ทราบแล้วนี่ทำไมถึงทะนุถนอมมันนักหนาจะทำอะไรก็กลัวแต่กิเลสกระเทือนกิเลสมันอยู่ในตัวของเราจะทำความภาคความเพียรก็กลัวแต่เราลำบากก็กลัวกิเลสลำบากนั่นเองจะเป็นอะไรไปเพราะกิเลสกับเรามันถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นข้าศึกสุดท้ายก็มีแต่เราเป็นข้าศึกต่อเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่ละครั้งละหนกลัวจะลำบากลำบนกลัวจะล้มจะตายเมื่อกิเลสมันบีบคอจนจะตายไม่เห็นคิดบ้างตายมากี่ภพกี่ชาติเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เกิดให้ตายทำไมไม่คิดบ้างแต่การพูดปฏิบัติธรรมะทำไมจะกลัวแต่ตายกลัวแต่ตายมันไม่แพ้กิเลสดูดลุ่ยไปแล้วเหรอคิดที่นักปฏิบัติไม่คิดยังไงสติปัญญามีอยู่มาใช้สิ
0: เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมตั้งแต่ไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาทำผมก็เลยจับเอาตั้งนั้นมาไม่เคยปล่อยเลยตลอดเอาหมู่เพื่อนมาทานถ้ามันไม่ทำมันจะไม่รู้เรื่องนี้ราวอะไรเลยอย่างนี้อย่างว่าครูอาจารย์ก็ล่วงไปหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้มันก็ไหลเข้ามาเมื่อใจเขาใจเรามันใจอันเดียวกันมันรู้หนักเบาเหมือนกันคนเราอาหารมันมากจริงยิ่งเข้าพรรษายิ่งมากทั้งที่เห็นนี้เต็มสุดท้ายเป็นไงเน้นอยู่สุดท้ายเป็นไงมีคนใส่ถึงไหมเนื้อเน้นแต่อะไรมากอยู่ไหมล่ะเจ้าหงอยมันเต็มมือเขาบอกเขาเหรอมันก็บอกฟังรุ่มในตะเล่าเนี่ยเหนื่อยมันเหลือเฟืออย่างว่าว่านอนดูว่ามากจริงๆผมก็นักเที่ยวเหมือนกันทั่วประเทศไทยยังไม่เคยเห็นอาหารอย่างที่ว่านนะนอกจากมีงานเขามาเลี้ยงค้าเลี้ยงอะไรก็เป็นอย่างมันก็มากแต่ยังไม่เห็นอย่างนี้อีกละถึงมากก็ไม่เห็นอย่างนี้มันมากจริงๆเที่ยวไปที่ไหนก็ไปเที่ยวมาอยู่วัดป่ามันต่างตั้งแต่มาสร้างวัดนี้ยังไม่เคยได้ฉันเข้ากระเป๋าขี่เลยนะเมื่อมาสร้างทีแรกนะสร้างวัดที่แรกพระมาด้วย45องค์นับสร้างเสียจนกระทั่งตอนนี้ไม่เคยได้ฉันเข้ากระเป๋าเวลาเราภาวนาอยู่ในป่าในเขาเราหาเองนั่นเราทำของเราเองไม่ทราบอะไรมันจนจำเจจนชินระหว่างนั้นเถอะฉันเข้าเปล่ามันดีอันหนึ่งนั่นละเราจึงได้หาเราจึงได้ทำอย่างนั้นเดินอยู่กองก็ตัวปิ้วไปเลยท่านนั่งก็เป็นหัวต่อมันไม่งกไม่ง่วงง่วงเป็นเพราะอาหารเนี่ยมันก็รู้ฉันถ้าเข้าเปล่ามันก็จะอะไรมาอิ่มน้ำทำลายเลยนะเข้าเปล่าซึ่งเป็นแม้แต่ข้าวมันก็ยังไม่พอบางวันไม่พอเพราะเราหาอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปเสียใจอะไรก็เราหาอย่างนั้นดัดสันดานอย่างของ
1: ขาช่วยดับด้วยนี่เป็นของลำพังของมันบางทีมันโลภอาหารเขาดับช่วยดับช่วยดับต่อท่านก็ฝังนั่งภาวนาก็ไม่ง่วงนั่งไม่สงบของงานเดินกับตัวปิ้วไปเลยนอนก็ไม่ค่อยถ้าฉันมีกรรมมากๆฉันนึกว่ามันมักง่วงยิ่งพวกผัดมันๆดูแล้วยิ่งชอบง่วงน่ะเนี่ยระวังเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องปากมันยากอย่างหนึ่งเรื่องธรรมไปอีกอย่างหนึ่งนะมันไม่สามัคคีกันมันต้องขัดกันแย่งกันเสมอระหว่างธรรมกับกิเลสกิเลสต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือชอบใจของเราล่ะคุณง่ายเรื่องของกิเลสต้องเป็นเรื่องเราชอบใจเรื่องของธรรมเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องไปทางไม่ชอบเพราะเรามุ่งธรรมเราไม่ได้มุ่งกิเลสต้องถูไถโอ้ลำบากผมเป็นคนหนาอยู่ไม่ได้เลยนะไม่ใช่แบบเป็นคนเบาบางอะไรนะถ้าพูดถึงตามปฏิปทาของนี่หนามากเดียวผมอ่ะคือทำอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่องถึงเวลาเดินยังคงไปเดินถึงเวลามานั่งก็นั่งถึงเวลาทำอะไรก็ทำไปนั่นทดลองดูเจ้าของมันก็ไม่ได้เรื่องทำไงมันก็ไม่ได้เรื่องมันคิดจนกระทั่งอะไรหมู่เพื่อนที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่มองดูองค์ไหนเหมือนภาพพับไว้เหมือนท่านเป็นอรหันต์อรหันต์ทุกองค์นั่นนะกิริยามารยาทท่านนิ่มเหมือนจิตท่านเป็นอรหันต์อรหันต์ทุกองค์ก็จะเป็นลิงอยู่แต่เราตรงคงเดียวเนี่ยคิดอย่างนั้นก็คิดนะผมแต่หาท่านที่แรกนะยังไม่รู้อย่างนี้นะนอกนั้นเหมือนท่านเป็นพระอริยบุคคลอย่างน้อยเป็นอริยบุคคลมากกว่านั้นเหมือนเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นเหมือนเป็นเทวทัตแต่เราคนเดียวสู้กับเจ้าของเทวทัตมันทำลายเจ้าของอยู่วะนี่เป็นอย่างนั้นนะในความรู้สึกทีนี้ทำธรรมดามันก็ไม่ได้เรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องนี่มันก็ทำให้คึกคักหรือมันทำให้โมโหสินี่จะว่าไงทำไงนะก็ไม่ได้เรื่องมันเป็นยังไงวะนั่นมันขยับเขาขยับเขาเป็นกรรมยมของเราเองต้องเป็นอย่างนี้แหละมันต้องฟาดกันเลยมันนั่งก้นพองมันนั่งฉันอย่างนั้นขัดสมาธิไม่ได้เลยแล้วยำมันทุ่มมันเต็มที่นะมันออกร้อนมัดก้นเจ็บปวดออกร้อนก้นเวลามันดูมันพองก็มีโอ้โหก้นพองก็มีมันดูไม่พองไงนั่งตลอดรุ่งเอาที่ใครเก่งก็ลองดูที่นั่งจนหัวค่ำจนตลอดรุ่งไม่ได้พลิกได้เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยวัดกันจนเป็นกับเป็นกับตายก็เอาว่างั้นเลยเอาตายเขาว่าเลยนั่นที่เรามันจนกรอบเป็นมุมไม่มีทางไปจิตมันก็สู้ที่นี่หมุนเตี้ยเตี้ยก็ฟันกับวิเดียนั่นแหละมันรู้มันเข้าใจในตรงนั้นจากนั้นก็เกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาโอ้ยเวลามันอาถรรพ์มันเป็นผู้โง่เมื่อไหร่มันอาถรรพ์ด้วยความฉลาดของมันเวลามันฟัดกับกิเลสหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วมันรู้มันเห็นจริงแล้วมันเกิดความกล้าหาญพูดได้อย่างไม่สะทกสะท้านกับพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยนั่นในพรรษาที่บวชมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นพรรษาที่สิบละที่อยู่น้ำมนต์ผมหนักที่สุดผมยังถือเป็นประวัติชีวิตของผมนะพรรษาที่สิบคือโหมหักโหมทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะไม่ใช่โหมแต่ร่างกายไม่ใช่โหมแต่จิตใจนะมันหักโหมด้วยกันทั้งสองพร้อมกันเลยร่างกายก็เหมือนจะแตกจะหักที่ดูจนนั่งขัดสมาธิฉันหันไม่ได้ต้องนั่งพับเพียบคือเวลานั้นเราไม่สู้มันเราก็ต้องพับเพียบเยอะมันเปียกม้อนเราไม่สู้มันเราจะสู้อาหารต่างหากเราก็พับเพียบกินเลยเวลาเราสู้มันเอาถึงได้ถึงกันเนี่ยมันเป็นงั้นหน้าใจเนี่ยหักผมกินตั้งกลางวันในพรรษาผมไม่เคยจำมัดนะเว้นมันมีข้อแม้ไว้ว่าเว้นแต่วันไหนเรานั่งตลอดรุ่งวันนั้นเราจะจำมัดให้กลางวันถ้าเราไม่ได้ตลอดรุ่งยังไงเราก็ไม่จำไม่เพราะฉะนั้นกลางวันที่ลงเดินหนึ่งคนถ้ามันจะง่วงลงเดินหนึ่งคนมันหักผมมากนะมาฟูตัดหมดเลย ปีนั้นปีจะมาตายผมฉันหมางนั่นน่ะผมฉันหมางมาตั้งแต่ผมยังไม่บวชนั่นน่ะนี่ก็ฉันบ้านน้ำมนต์กี่ปีพรรษาบ้านน้ำมนต์ผมตัดออกหมดหมากโอ้ไปหลายเดือน6เดือน7เดือนถึงจะมาฉันหมางนี่ก็น้อยไปแล้วต่อมาก็ฉันเมื่อไหร่นี้พอเราไม่ตั้งสัจจะความจริงอะไรมันขาดไปลองงดละพักเพื่อภาวนาต่างหากหักโหมมากคำสานั่นน่ะมากที่สุดพูดถึงเรื่องร่างกายกับใจนะหนักพอๆกันคือนี่จากนั้นมาแล้วก็มาเป็นระยะติดก้าวทางด้านปัญญาอันนี้ไปทางจิตนี่ร่างกายไม่ได้นั่งถึงกับตลอดรุ่งหามหามค่ำเลยแต่จิตมันเอาของมันหมุนมันตลอดเดินก็มันก็มีเรื่องเดินแล้วไม่ว่าละเรื่องเดินว่าแต่ฉันหันได้จนกระทั่งถึงปัดกวาดมันมันก็ไม่ถือว่ามันหักโหมใช่หรอเพราะมันไม่ทรมานเหมือนนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั่งภาวนาตลอดรุ่งมันทรมานจริงๆนะมันกระดูกนี่จะหักจะหลุดจะขาดออกไปหมดปรากฏว่าเป็นงั้นนะเป็นนั้นเรานั่งเดินเราเดินอยู่ผมมันจนฝ่าเท้าร้อนนี่มันก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนเวลาเราเดินนะออกมาแล้วนะฝ่าเท้านี่มันร้อนเหมือนไฟถูกไฟเผาหนึ่งคุณเองแต่มันเป็นไปด้วยจิตกับทำกับที่เหลือมันพันกันอยู่ภายในนี่มันไม่ได้ออกไปทางส่วนร่างกายไม่ได้ออกไปไหนไปไหนมันหมุนอยู่ภายในมันไม่มีระยะเวลามันก็ไม่เหนื่อยไม่เพลียที่อยู่เราจึงว่าทางร่างกายไม่ได้หักโหมเหมือนอยู่นามนต์นั่นได้หักโหมมากทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้มันหนักทางด้านจิตใจหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วจิตผมมันผัดโผนผมมันมีสายคนหยาบมันไม่ใช่คนละเอียดละอออะไรนิสัยเรามันหยาบก็ประกอบความภาคเพียรอย่างสุภาพชนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่อยๆอย่างนั้นไม่ได้ต้องเอากันมัดมือชกเลยจ้ะทำอะไรมันต้องเอาอย่างนั้นมันไม่เห็นผลเมื่อมันเห็นผลโดยวิธีใดวิธีนั้นมันก็ต้องเป็นสมบัติของเราอยู่โดยดีทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องในทำมันเป็นกรรมนิยมอย่างนั้นจ้ะมันสร้างมันไปสุดฤทธิ์มันแล้วพูดง่ายๆว่างั้นนะไปสุดฤทธิ์แล้วมันก็รู้มันเองเดินยังกลมเหมือนอะไรพูดไม่ถูกเหมือนบ้าหลังจากนั้นแล้วนะเดินยังกลมไปเห็นกิ้งก่าก็เล่นกิ้งก่าเห็นนกก็เล่นกับนกก็เชียร์เหมือนไม่เดินยังกลมไปเห็นอะไรก็เล่นกับนั้นไปเชียร์ไม่ได้จริงได้จังอะไรเลยแต่ก่อนโหมันเป็นได้หรืออย่างนั้นนั่นมันไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านี้วะนอกจากมัดอยู่ในนี่หมุนอยู่ในนี่ฟาดไปในนี่ครับมันไม่ไหวอ้วนไม่อ้วนฮ่าว่าว่าว่าผีบ่ายมันดีอย่างมันต้องการคือจริงอย่างนี้แต่มันได้ออกขนาดเอาเป็นเอาตายเขาว่าชีวิตแต่ระหว่างมันก็ได้ความประทับใจทุกครั้งมานั่นแหละจึงว่าเรากรรมนิยมธรรมดาจะได้ความประทับใจไม่ได้เรื่องระยะที่มันไม่ได้เรื่องมันเป็นครับมันเป็นต้องเอาอย่างหนักพอหลังจากนั้นมาแล้วมันก็เป็นของมันเองไปอีกแบบนึงแต่เราก็ไม่สงสัยเดินก็เหมือนทำเล่นนี่เราก็ไม่สงสัยมันถ้าเป็นของมันก็รู้แต่ก่อนไม่เป็นนี่มันก็มาเป็นของมันเองเราก็รู้เหมือนทำเล่นกิริยาดูกิริยาไปนอกมันทำเล่นเดินเห็นอะไรก็เล่นก็นั่นอยู่เห็นสัตว์เล่นกับสัตว์เลยอย่างนั้นพากันตั้งอกตั้งใจมาเลิกกันแล้วนะเก็บ

ำว่าโลกย่อมหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลเป็นหลักใหญ่ของโลกทั่วไปคำว่าสัตว์ก็มีทั่วโลกธาตุไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นสัตว์จำพวกใดชนิดใดแม้แต่นรกสัตว์นรกก็ยังเรียกว่าสัตว์เพราะยังต้องเป็นผู้ติดผู้คล้องยังหลุดพ้นจากความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันเป็นไปด้วยความทุกข์ความลำบากนี้ไม่ได้ท่านจึงให้นามว่าสัตว์สัตตะก็แปลว่าผู้ยังคล้องยังติดอยู่สิ่งที่ติดที่คล้องนั้นก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจากมหาอำนาจที่ครอบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นั่นแหละคือของสัตว์ผู้ที่ติดที่คล้องนั่นแหละไม่ใช่ผู้ใดเป็นผู้ติดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุแร่ธาตุต่างๆที่ไม่มีวิญญาณครองไม่ได้มีคำว่าติดว่าพ้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีความหมายในตัวเองเลยหรือแม้ใครจะให้ความหมายอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เป็นไปตามความหมายของผู้ที่ให้นั้นย่อมเป็นหลักธรรมชาติของตนอยู่อย่างนั้นจึงหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลที่มีใจครองเป็นสำคัญอันเป็นหลักใหญ่ของคำว่าโลกตอนเราจะพรรณนาถึงเรื่องของโลกของสัตว์ทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้แล้วหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยเพราะเกินกำลังความสามารถที่จะนับจะอ่านได้ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ให้นามว่าติดข้องติดข้องอยู่ด้วยกันนี้มีรายใดคำว่าเป็นสัตว์ก็ย่อมมีคำว่าติดข้องอยู่เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์ที่มีประจำอยู่กับสัตว์ย่อมมีมากน้อยต่างกันเป็นประจำที่ว่าไม่มีทุกข์เลยนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องมีทุกข์มากทุกข์น้อยเว้นแต่ท่านผู้ที่สิ้นเชื้อพ้นจากคำว่าเป็นสัตว์คือความติดข้องอยู่ในอำนาจของวิเลศที่ว่ามหาอำนาจนี้เสียเท่านั้นท่านเหล่านี้พ้นไปเท่าไหร่ก็เรียกว่าพ้นทุกข์ไปเท่านั้นและคำว่าโลกนี้มีมานานแสนนานเราจะนับอ่านว่ามีมาแล้วเท่าไหร่และจะมีไปอีกเท่าไหร่นี้ก็คำนวณไม่ได้เพราะไม่มีคำว่าเงื่อนต้นและเงื่อนปลายจึงเอามาทดสอบหรือทบทวนกันวัดกันไม่ได้จะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากว่าไม่ได้ชำระ

ความสบายโดยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากธรรมชาตินี้เลยนั้นไม่มีต้องมีอยู่มากน้อยจนได้ตามการตามเวลาตามวาระที่สิ่งเหล่านี้จะแสดงผลขึ้นมามากน้อยถ้าหากว่าเราจะคำนวณถึงความหลุดพ้นจากธรรมชาตินี้โดยความรู้สึกสำนึกธรรมดาหรือสามัญสำนึกแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรทะเลอันกว้างแสนกว้างนั้นให้หลุดพ้นไปได้นั้นไม่มีทางนี่จะให้เป็นความต้องการหรือความตะเกียบตะกายของตนโดยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หาเครื่องมือไม่ได้แต่จะหลุดพ้นไปจากธรรมชาตินี้ไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ต้องการข้ามแม่น้ำมหาสมุทรทะเลต้องมีเรือมีเครื่องพาให้ข้ามถึงจะข้ามไปได้ธรรมชาตินี้ก็เหมือนกันต้องมีเครื่องข้ามมีเรือคือคุณธรรมภายในจิตใจคุณธรรมนี้ก็ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถมาหยิบยื่นให้สัตว์โลกได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วอันเป็นต้นแห่งธรรมเต็มพระทัยแล้วก็ขยายธรรมนี้ออกไปย่อประกาศสาธารณธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือโปรดเมตตานั้นอันนี้แหละคือเรียกว่าเราข้ามแม่น้ำมหาสมุทรมหานิยมด้วยเรือคือความดีทั้งหลายแล้วมีทางที่จะข้ามไปได้พ้นไปได้เช่นเดียวกับบุคคลข้ามเรือข้ามมหาสมุทรด้วยเรือเช่นนั้นจะช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นไปได้ไม่สงสัยมีการมาปฏิบัติต่ออัตธรรมทั้งหลายเวลานี้ก็เท่ากับเรามาแหวกมาไหว้มหาสมุทรมหานิยมอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆฝังอยู่ภายในจิตใจและมีรสชาติที่แนบสนิทไม่มีรสชาติสิ่งใดกลมกล่อมยิ่งกว่ารสชาติของมหาสมุทรมหานิยมที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นี้เลยการที่จะข้ามมหาสมุทรมหานิยมหรือรสชาติแห่งสมุทรนิยมอันนี้ไปได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมหรืออาศัยธรรมเครื่องดำเนินในเบื้องต้นก็ย่อมมีการต่อสู้กันอย่างหนักเช่นความตะเกียกตะกายความอดความทนความฝ่าฝืนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอซึ่งมีแง่ต่างๆที่ผุดขึ้นมาจากเยื่อเหลือเข้ามากีดกันห่วงห้ามหรือต้านทานเราไม่ให้ก้าวไม่ให้เดินไม่ให้ไปได้สะดวกสบายต้องได้ชำระสาสางต้องได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยหากว่าไม่ได้ชำระสาสางหรือไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างเลยแต่จะเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาจะเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาโดยลำดับลำดาและหลุดพ้นไปได้อย่างง่ายดายนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายมาก็เป็นโมฆะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นโมฆะเพราะท่านเหล่านี้มีแต่ความลำบากลำบนทั้งนั้นก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นศาสดาของโลกทรงตะเกียกตะกายมาทั้งมากต่อมากไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในการตะเกียกตะกายพระองค์เรื่อยมาตั้งแต่ขั้นปฐมโพธิญาณคือปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นก็ก้าวเดินตามเข็มทิศที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องตะเกียกตะกายเรื่อยมาเช่นเดียวกับเราเดินทางทางราบรื่นก็ต้องก้าวก็ต้องไปทางขรุขระก็ต้องไปทางยากทางคดทางอ้อมคดที่ไหนก็ต้องไปลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องไปเพราะสายทางอยู่ที่นั่นเพื่อจุดหมายปลายทางสายทางอื่นไม่มีนี่ก็สายทางที่จะให้ถึงความเป็นศาสดาและความพ้นทุก

0: ็มีอยู่กับทางดำเนินที่จะทรงตะเกียบตะกายเลื่อยมาทุกภพทุกชาติจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นความลำบากมากแค่ไหนแต่รับพระองค์แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับไม่ได้เลยนั้นด้วยเหตุนี้เราผู้มาพูดปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะคิดเอาตั้งแต่ผลอย่างเดียวให้ได้ตามความต้องการของตนโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะบำเพ็ญตะเกียกตะกายต่อสู้กับสิ่งที่ละเอียดแหลมคมที่เหนียวแน่นแก่นฉลาดที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆนี้บ้างเลยแล้วก็เกินผูกเกินพระพุทธเจ้าทำมีแต่ความต้องการเฉยโดยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฝ่าฝืนก้าวเดินตามทางจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเราต้องก้าวต้องเดินไปอย่างนี้ถึงจะเป็นไปได้และเฉพาะอย่างยิ่งย่นเข้ามาหาตัวเราแต่ละรายละรายในปัจจุบันซึ่งเป็นผลประจักษ์ที่จะควรได้รับอยู่เวลานี้คือเราเองที่พร้อมแล้วในการประพฤติปฏิบัติเพศก็อำนวยแล้วเราได้ตั้งเข็มทิศทางเดินของเราไว้อย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาถามตัวเองแล้วก้าวเดินตามเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดของการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจจะยากจะลำบากเพียงไรก็ตามจะต้องแก้ต้องถอดต้องถอนจะต้องบึกบืนจะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดไปไม่มีคำว่าลดละท้อถอยเวลาพักก็ต้องพักเช่นเดียวกับการเดินทางหรือเขาเดินทางแต่พักเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่พักเพื่อจะนอนจมอยู่ในสถานที่ที่พักนั้นมีการประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันการพักก็ย่อมมีการหลับการนอนเป็นธรรมดาการหกการฉันมีเป็นการเพิ่มการเติมกำลังวังชาที่จะก้าวเดินด้วยความภาคเพียรต่อไปอันนี้เป็นคู่เคียงกันไปตามโอกาสพอเหมาะสมไม่ให้เกินเหตุเกินผลเช่นพักก็พักจนจมนอนก็ไม่รู้จักตื่นอย่างนี้ไม่ใช่พักฉันก็ไม่รู้จักอิ่มท้องใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาเพราะอำนาจแห่งการหาพาให้ท้องใหญ่ท้องโตอย่างนี้ก็ผิดพระประสงค์หรือผิดทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการพักผ่อนก็ฟังคำว่าพักผ่อนพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปมีกำลังวังชาแล้วก็ก้าวเดินด้วยความภาคเพียรในอิริยาบถหรือวิธีการต่างๆต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยเวลานอนก็มีเวลาอย่างนั้นเวลาฉันก็เหมือนกันไม่ได้ฉันเพื่อความอ้วนท้วนสวยงามดังที่เคยเป็นมาในตัวของเราเองและโลกทั่วไปอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยของโลกหากเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่ผู้ที่จะทรงอัตทรงธรรมผู้ที่จะถอดถอนกิเลสการขบการฉันการใช้การสอยในสิ่งใดย่อมมีสติย่อมพินิจพิจารณาในความเหมาะสมควรหรือไม่ควรมากน้อยประการใดอยู่โดยสม่ำเสมอลดละความพินิจพิจารณารอบตัวอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ก้าวเดินเดินจงกรมนั่นก็คือความเพียรความเพียรเป็นยังไงในวิธีการของการเดินจงกรมการก้าวเดินนั้นก้าวไปเพื่ออิริยาบถให้สม่ำเสมอและเป็นวิธีการอันหนึ่งในการประกอบความภาคเพียรที่สำคัญก็คือสติให้แนบให้ติดกันกับความเพียรของตนเราเพียรด้วยเหตุผลกลไกอะไรให้สติอยู่กับความเพียรในเหตุผลกลไกนั้นๆเช่นเรากำหนดพิจารณาอะไรสติต้องแนบสนิทกับสิ่งที่เราพิจารณาเรากำหนดทำบุญกรรมก็ให้สติแนบติดแนบอยู่กับคำบุญกรรมเราทำความรู้สึกตัวในร่างกายของเรานี้ให้เป็นสัมปชัญญะก็ให้มีสติติดกันเป็นแถวเป็นแนวอันเดียวกันที่เรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็คือสติที่สืบต่อเนื่องกันไม่พังเผลอนั่นเอง เวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตามธรรมดาย่อมอยากจะหยุดจะพักจะหลับจะนอนแต่คำว่าความเพียรแล้วต้องเพียรควรจะต่อสู้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี้ประการใดบ้างเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนเช่นเดินจงกรมนานๆอย่างนี้ก็คือความอดความทนนั่นแหละประการแรกเป็นอย่างนั้นแต่ประการต่อไปที่สติปัญญามีทางก้าวเดินและเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วย่อมเป็นสติปัญญาและความเพียรนั้นย่อมเป็นเครื่องดึงดูดตัวเองไปเองอิริยาบถทั้งหลายก็ก้าวไปตามนั้นถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจก็ไม่เป็นอารมณ์กับอิริยาบถแห่งการเดินของเรานี่ก็เรียกว่าความเพียรความเพียรถ้าเดินผู้ทำความเพียรด้วยท่าเดินต้องเดินเอาจะเหนื่อยจะเมื่อยล้าขนาดไหนก็ให้ทราบว่าเราทำงานเขาเดินทางเพื่อจุดนั้นจุดนี้เมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการเขาต้องฝ่าต้องฝืนต้องอดต้องทนก้าวเดินไปเรื่อยๆพักก็เพียงเล็กน้อยแล้วก้าวเดินไปเป็นส่วนมากคือทำการงานด้วยการก้าวเดินมีการประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีเดินก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นแต่ว่าพอเหนื่อยบ้างแล้วก็หยุดเสียหยุดเสียอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าทำเล่นทำเป็นพิธีทำไม่มีความรู้สึกเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมหาโทษต่อหัวใจนี้เลยผู้ที่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ย่อมจะมีการต่อสู้ตลอดเวลาการต่อสู้กับความอดความทนกับความภาคเพียรที่พยายามทุกด้านทุกทางที่จะให้ก้าวเดินไปด้วยความสะดวกฝืนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นต้องเป็นเรื่องที่แนบสนิทติดกันไปเสมอนี่เรียกว่าเดินจงกรมไม่ใช่เดินเพียงชั่วระยะเวลาหรือชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเท่านั้นก็หยุดจะกี่ชั่วโมงก็ตามก็เราทำงานจนเมื่อมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็รู้เองไม่ใช่คนตายเดินจงกรมอยู่เวลานั้นเราไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนตายเราเป็นคนเป็นเนี่ยทำงานอยู่ด้วยการเดินจงกรมชำระกิเลสนั้นจะนานจากเท่าไหร่เราอย่าไปถือเอาเรื่องเวลามาเป็นประมาณเพราะกิเลสมันไม่อยู่กับเวลามันอยู่กับหัวใจคนถ้าไปกำหนดเวลานั้นนั่นแหละกิเลสมันจะหัวเราะผู้บำเพ็ญด้วยวิธีการเช่นนี้เราต้องอุตส่าห์พยายามต้องอดต้องทนนี่เป็นความเพียรประเภทหนึ่งในอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งก็เหมือนกันจะลำบากขนาดไหนพิจารณาจนให้เห็นเรื่องความทุกข์ในการที่ควรจะพิจารณาให้เห็นสัจธรรมจากการนั่งนานนั่งมากทุกข์มากเพราะการนั่งเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ได้รู้ได้เห็นกันนี่เรื่องการประกอบความเพียรประกอบอย่างนี้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามความเพียรในท่าใดก็ตามต้องเป็นท่าต่อสู้ต้องเป็นท่าที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ทุกท่าทุกวิธีการไม่ใช่ท่าละเหาะแหละเหมือนจะห้องเหินเดินฟ้าไปที่ไหนทั้งที่ตนก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกว่าจะห้องเหินเดินฟ้าไปที่ไหนออกจากความเปลี่ยนไปนั้นเข้าในหลุมกิเลสให้กิเลสต้มตุ๋นซะจนเปื่อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละพวกเราการประกอบความเพียรมันจึงไม่ถึงไหนไม่เป็นอะไรขึ้นมาได้ก็เพราะมีแต่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่เช่นนี้เองถ้าตั้งหน้าต่อการประกอบความภาคเพียรด้วยท่าต่อสู้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามเป็นความเพียรจริงๆตั้งหน้าตั้งตาจริงๆแล้วทำไมกิเลสในหัวใจเรากับหัวใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความภาคเพียรถ้าเข้าแนบสนิทติดกันกับท่านบ้างหรือใกล้เคียงกับความเพียรของท่านบ้างทำไมกิเลสจะไม่ร้อนตัวล่ะนี่มีแต่ทำให้กิเลสหัวเราะด้วยการสักแต่ว่าถ้าว่าเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาก็สักแต่ว่านั่งจะท่ายืนก็สักแต่ว่ายืนท่าไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าท่าความเพียรมันเป็นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นอย่างนี้จะให้กิเลสมันร้อนตัวได้ยังไงนอกจากมันจะหัวเราะเยาะเอาตลอดเวลาเท่านั้นแล้วเราไม่ได้อะไรก็จะได้ตั้งแต่คำว่าเดินจงกรมคำว่านั่งสมาธิคำว่าตัวภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความหมายลมๆแรงๆโดยไม่มีเนื้ออัดเนื้อทำแฝงขึ้นมาภายในใจอันเป็นผลประโยชน์จากความเพียรนั้นบ้างเลยมีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติ ขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาการประกอบความภาคเพียรของเราที่มันไม่ปรากฏเวลานี้เพราะเราไม่ได้ขุดให้ถึงน้ำที่ควรจะถึงตาน้ำมันอยู่ลึกอยู่ตื้นขนาดไหนขุดลงไปเถอะยังไงก็ต้องเจอน้ำน้ำย่อมมีอยู่ในแผ่นดินอันนี้นี่มรรคผลนิพพานย่อมมีอยู่ในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้หนีเป็นอื่นไปไม่ได้ขอให้ขุดลงไปตรงนี้อริยสัจเป็นสำคัญมากที่จะแสดงตัวให้เห็นประจักษ์ในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นจะหนีจากอริยสัจนี้ไม่ได้เลยอริยสัจคืออะไรก็ต้องทุกข์บ้างละสิคนเราไม่ทนกันได้เลยต้องทนพินิจพิจารณาไม่ได้ทนอยู่เฉยๆทุกมันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้ตามพิจารณาสมุทัยได้แก่ความคิดความหลอกลวงเรานั่นแหละเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งหลอกในเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือในเวลาทำความเพียรถ้าเจ็บบ้างปวดบ้างก็กลัวจะล้มจะตายไปเสียลบหนีปีกตัวออกไปเสียก็ว่าตนพ้นภัยนี่อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ทำกันได้เดินเหนื่อยเขาก็นั่งเสียพักเสียยืนนานมันเหนื่อยเขาก็พักเสียอะไรท่านอยู่ท่าใดที่มันเป็นทุกข์เขาก็เปลี่ยนท่านั้นเสียนี่เขาเปลี่ยนได้โลกเขาก็เปลี่ยนได้อย่าว่าแต่พระเราเปลี่ยนหาที่หลบภัยอันไม่ใช่เรื่องนั่นเลยคำว่าหลบภัยหลบที่ตรงไหนเนี่ยพิจารณาดูภัยให้เห็นชัดเจนไม่ต้องบอกก็หลบได้เรื่องภัยดีไม่ดีภัยหลบเราช่วยซ้ำไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังทุกข์เกิดขึ้นมาที่ตรงไหนเช่นการนั่งภาวนาเมื่อมันทุกข์ขึ้นมาที่ตรงไหนให้จับจุดที่มันเด่นกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นสนามรบเป็นจุดที่พินิจพิจารณาเราอย่ากลัวตายเราอยากให้ทุกข์นี้หายคำอยากให้ทุกข์นี้หายมันเป็นสมุทัยทุกข์ยิ่งกำเริบสืบสานมากขึ้นเรื่อยๆและถอยจูดไปไม่ก็เอาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็เกิดเถิดเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์ไม่อย่างนั้นท่านไม่เรียกสัจธรรมถึงเวลาตายจะทุกข์ถึงขั้นตายทำไมเราจะทนได้สัตว์โลกทุกรายทนทุกข์จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายด้วยกันเท่านั้นเหตุใดเวลานี้เราไม่นั่งเพื่อตายนั่งเพื่อหาเหตุหาผลในวงสัจธรรมให้ได้ความจริงขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นทำไมเราจะกลัวตายนะพิจารณาลงไปในจุดที่เป็นทุกข์มากเอาหากมีจุดหนึ่งจนได้ในสกุลกายของเราขณะที่เรานั่งมากเช่นกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกหัวเข่าเป็นต้นมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกจุดไหนเอาจุดนั้นพินิจพิจารณาเรื่องทุกข์จะหายหรือไม่หายอย่าไปยุ่งขอให้ทราบความจริงของทุกข์นี่ว่าอะไรเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์เหรอเพราะว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือจิตจ่อลงไปที่กระดูกตรงที่ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละสติจ่อลงไปตรงนั้นความรู้สึกจ่อลงไปตรงนั้นแล้วดูทุกข์ให้ชัดเจนด้วยสติแล้วแยกจากดูทุกข์แล้วดูกระดูกให้ชัดเจนว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าว่ามันเป็นอันเดียวแล้วคนตายแล้วกระดูกยังมีอยู่นี่มันเป็นทุกข์ไหมเอาไปเผาไฟหรือขว้างทิ้งที่ไหนมันบ่นมันเจ็บไหมมันไม่ได้บ่นว่าเจ็บนี่แล้วทำไมว่ากระดูกเป็นทุกข์ล่ะนี่แยกกันเอาที่นี่จิตเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์นี้ดับไปแล้วจิตดับไปด้วยไหมนั่นแยกแยะให้เห็นชัดเจนการแยกแยะไม่ใช่เราจะแยกแยะเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเป็นตะลุมบอลสับสนวนเวียนกันอยู่นั่นด้วยสติด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในทุกข์ในอวัยวะที่สำคัญว่าเป็นทุกข์เช่นกระดูกเป็นต้นและในจิตที่ไปให้ความสำคัญเขาได้แก่สัญญาสำคัญว่านั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ย้อนเข้ามาก็คือเราเป็นทุกข์เพราะความทุกข์มากและแยกแยะกันดูอย่างนี้ดูให้เห็นชัดเจนไม่ถอยเรื่องสติปัญญามีเท่าไหร่ให้ทุ่มลงไปในจุดนั้นไม่ต้องการความหายไม่หายของเรื่องทุกข์แต่ต้องการความจริงที่จะปรากฏขึ้นจากการพิจารณาให้เป็นสัจธรรมประจักษ์ใจของเรานี้เท่านั้นนี่คือการพิจารณาเรื่องทุกข์นี่แหละคือการประกอบความเพียรถึงวาระที่จะควรทำเช่นนี้ก็ควรจะให้มีนักปฏิบัติเราอันนี้นั่งก็นั่งอย่างนั้นตั้งแต่วันบวชมาก็นั่งแบบที่ว่าทะเลทลายนั่นแหละ เดินก็เดินแบบทะเลทลายจะทำวิธีการในเรื่องความเพียรในท่าใดแบบใดก็ตามมันเป็นเรื่องทะเลทลายให้กิเลสลากออกไปลากไปวันหนึ่งวันหนึ่งทำความเพียรไม่ได้เรื่องเวลามันจะได้เรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสลากไปถูไปถ้าหลอกบอกเปิดทั้งมันทั้งคืนธรรมะไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเช่นอดทนเนี่ยสติปัญญาไม่ปรากฏในตัวเองแล้วจะหาทำความจริงขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อทำความเพียรดังที่เป็นมาอย่างนี้ไม่เห็นอะไรอยู่เรื่อยมาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจทำอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือทำไมจึงไม่พลิกไม่แพงหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้มีทุกข์เป็นต้นบ้างล่ะมันเป็นยังไงหัวใจของเรานักปฏิบัตินี่ที่มันถอยหลังถอยหลังถอยลงไปเรื่อยๆทำความเพียรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันหนักอกจะตายแล้วนะผมผู้เป็นหัวหน้านี้การอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังทั้งหลายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้สมุกสำบันได้ผ่านเป็นผ่านตายมาแล้วด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่นำมาพูดอย่างโก้เก๋อย่างโอ้อวดเพื่อนฝูงเฉยๆนะแล้วเป็นความจริงทั้งเหตุที่บำเพ็ญมาด้วยทั้งผลที่ประจักษ์ด้วยเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือความเพียรตะลุมบอลกันดังที่ว่านี่แหละเนื้อกิเลสจะหนาแน่นบนหัวใจก็ตามเถอะในขณะนั้นจะเบิกกว้างออกหมดร่างเหลือแต่จิตผู้รู้อยู่ด้วยความอัศจรรย์ของตนในขั้นนั้นเท่านั้นแล้วลืมไม่ได้นี่เรียกว่าขุดค้นหาธรรมให้ถึงความจริงของธรรมขึ้นมาทุกจะทราบชัดเจนว่าเป็นเพียงอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงว่าทุกขังอริยสัจทุกเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีความหมายในตนเองและไม่ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดและไม่ได้มีความรู้สึกตนว่าได้ไปให้ทุกแก่ผู้ใดเช่นให้ทุกแก่กระดูกเป็นต้นที่เราสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกที่นี่กระดูกก็แยกลงไปอีกเช่นเดียวกันก็สักแต่ว่ากระดูกมีมาตั้งแต่วันเกิดแม้ทุกนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกระดูกก็มีอยู่แล้วเวลาทุกนี้ดับไปกระดูกก็ไม่เห็นดับไปด้วยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่นั้นอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนี่เมื่อเราพิจารณาแยกแยะวนไปเวียนมาเพื่อหาความอยู่อย่างนี้ทำไมมันจะไม่ย้อนเข้าไปหาจิตเพราะจิตแท้ๆเป็นผู้พิจารณาจิตสัญญาที่ออกจากจิตแท้ๆเป็นผู้ไปหมายไปสำคัญมานั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเพื่อหาความจริงอย่างนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอของจริงมีอยู่ในกายในจิตของเรานี่แท้ๆนี่แล้วเมื่อมันทราบจะครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วปักลงอย่างลึกทีเดียวไม่มีคำว่าถอนความจริงอันนี้ความอัศจรรย์อันนี้เมื่อได้เจอแล้วในขณะนี้แม้วันหลังคราวหลังจะไม่เป็นก็ตามความรู้ความเห็นประเภทนี้วิธีการประเภทนี้ที่เคยดำเนินมานี้แล้วจะไม่มีวันถอนเลยนั่นจึงว่าเป็นความจริงอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ความจำเป็นความจริงฝังลึกถ้าเราจะพูดให้มันเต็มปากก็คือแบบฝังลงในขั้วหัวใจไม่มีวันถอนเลยนะนี่แหละการประกอบความภาคเพียรเราคุ้ยเขี่ยขุดค้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลบ้างสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำไมจึงเดินจงกรมเหยาะเหยาะทำความภาคความเพียรเหยาะเหยาะไม่ได้เรื่องได้ราวก็อยู่กันไปอยู่กันไปทำไมอยู่ได้ทำไมไม่มีความวิตกวิจารตนเองบ้างไม่ลำพึงตนเองบ้างว่าอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไงมันผิดกับโลกเขาอยู่กันยังไงบ้างมันมีความหมายอะไรความเพียรก็เดินจงกรมหยอกๆนั่งสมาธิก็ง่วงเหงาเข้านอนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเข้ากล่อมอยู่ตลอดเวลาหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะภายในจิตใจกับธรรมทั้งหลายไม่ได้แล้วเราอยู่ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเรามีหลักมีเกณฑ์อะไรพอที่จะให้เป็นความอบอุ่นภายในจิตใจของเราไม่มีว่าอย่างนี้เลยต้องหาให้มีสิธรรมพระพุทธเจ้ามีอยู่สดสดร้อนร้อนก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนศาสนธรรมหรืออริยสัจสี่ภายในกายในใจของเรานี่แหละคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็พูดอยู่แล้วตลอดเวลามามาโกหกหมู่เพื่อนยังไงก็พูดเอาความจริงออกมาพูดแท้ๆความเป็นอย่างนั้นแท้ๆเอาความจริงออกมาพูดเนี่ยแล้วทำไมมันจริงไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเดินยังกลมก็เดินมาตั้งแต่วันบวชจนมาทั้งปัจจุบันนั่งสมาธิภาวนาก็เคยนั่งมามันก็นั่งแบบนั้นแหละแบบเลาะๆและเลวๆไหลๆโลเลโลกเลขดังที่เคยเป็นมามันจึงได้ตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มาเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจ อยู่ก็อยู่แบบนี้นั่งก็นั่งแบบนี้เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้เวลาตายไปก็จะตายไปแบบนี้หามรรคผลนิพพานอันวิเศษวิโสดังพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั้นไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเพราะถูกกิเลสหลอกหลอนต้มตุ๋นโดยที่เราไม่รู้กลมายาของมันตลอดมาอย่างนี้มันเป็นยังไงเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมนี่ผมหนักไม่ใช่เล่นนะทุกวันนี้หนักหลายด้านหลายทางซะด้วยผมได้ทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังว่าดีนะผมจะดีดออกตัวออกไปเมื่อไหร่ผมดีดได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไรผมพูดจริงๆผมไม่ได้โอ้ได้อวดไม่ได้คุยเสียดายอะไรโลกธาตุนี้พิจารณาจนรอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มมาแผ่นดินหรือเต็มโลกเต็มท้องสารมาตั้งแต่กลับใดกันใดก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วหลงมันหาอะไรตื่นมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรหวงมันหาอะไรนอกจากห่วงจิตใจดวงที่มันติดมันพันที่ไม่รู้ไม่เห็นและติดพันอยู่เรื่อยๆด้วยความทุกข์ความทรมานพบนั้นพบนี้วันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ชาตินั้นชาตินี้เป็นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานนี่มีความห่วงใยในจิตดวงนี้ต่างหากกับเพื่อนฝูงที่ได้มาอาศัยอยู่กับผมผมไม่ได้ห่วงอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันขัดข้องกับธรรมอย่าเอามาขีดมาขวางธรรมอย่ามาเหยียบย่ำทำลายหัวอกของผมที่ได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาผมอกจะแตกแล้วนะขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจอันใดที่มันเป็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสมันเป็นภัยมาตลอดเวลาทำไมจึงให้มันอาถรรพ์กล้าหาญเข้ามาตีตลาดในวงพระในเฉพาะพระกรรมฐานของเราด้วยแหมมันพิลึกกึกกือเหลือเกินนะมันสลดสังเวชถ้าว่ามันพออกแตกมันอกแตกได้จริงๆนะพิจารณาสิสอนแทบเป็นแทบตายผลปรากฏออกมาเป็นนักเป็นผีออกมาเนี่ยเป็นยังไงไม่เป็นอัดเป็นธรรมเลยพิจารณาสิเจ้าของพิจารณาสิผู้เป็นใครเป็นเป็นต้องพิจารณามันเป็นด้วยกันนั่นแหละไม่มากก็น้อยเอาพิจารณาที่สิ่งเหล่านี้ถ้าว่าผมเป็นผู้โกหกหาเรื่องใส่หมู่เพื่อนนั่นเป็นยังไงมันเป็นไงสิ่งเหล่านี้มันทำอะไรให้เรานอกจากมันจีบมันขวางหัวใจให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ได้อยู่ไหนก็ขวางหมดถ้าลงมาในขวางหัวใจนี่แล้วแสดงอากัปกิริยาอะไรออกไปมันขวางหมดขวางหมดขวางทั้งโลกทั้งสงสารไม่มีใครขวางก็ขวางตัวเองอยู่อย่างนั้นมันเป็นของดีหรือขวางตัวเองเหยียบย่ำตาลาตัวเองอยู่เช่นนั้นมันน่าจะพิจารณาที่ทำยังไงการสอนเรื่องความภาคความเพียรก็สอนมาอย่างนี้นี่แหละคือความเพียรเพื่อเห็นเหตุเห็นผลต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมสิผู้ปฏิบัติมาอยู่ทื่อๆอยู่เฉยๆอยู่แบบเซ่อๆซ่าๆมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละคือสอนคนให้เซ่อกล่อมคนให้เซ่อกล่อมผู้ปฏิบัติให้เซ่อๆซ่าๆถ้าเป็นธรรมแล้วจะไม่เซ่อวันนี้ประกอบความเพียรอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงนั่นหาเหตุแล้วพิจารณาอีกพิจารณาอยู่งั้นตลอดเวลานั่นจึงเรียกว่าความเพียรเพื่อความเฉลียวฉลาดดัดสันดานกิเลสเอาให้อยู่ในเงื้อมมือต้องเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัตินี่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นวันไหนก็มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเดินจงกรมก็เท้ากับตีนแปะแปะแปะแปะบนแผ่นดินแล้วก็ว่าได้ทำความเพียรหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นความเพียรได้ไหมหรือถูกกิเลสเอาไปถลุงที่ไหนเคียงไหนจนเป็นลาบเลยลาบไปแล้วเคียงลงในป่าช้าผีดิบไปหมดแล้วเคลียร์ลงฐานไปหมดแล้วเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่าเราเป็นกลายเป็นมูดเป็นขูดไปเพราะกิเลสมันกินมันขี้มันถ่ายไปแล้วนั่นน่ะขนาดนั้นเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นยกให้เลยว่าเท่านั้นจะรู้สิ่งเหล่านี้ตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่โง่เขลาปัญญาเป็นที่เลิศที่สุดในเรื่องความเฉลียวฉลาดแหลมคมกิเลสเหล่านี้มีอำนาจขนาดไหนมันไม่มีความฉลาดแหลมคมมันจะครอบหัวใจโลกได้หรือแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงโผล่ขึ้นมาได้ยี่ยบหัวมันลงไปแล้วประกาศสอนโลกให้รู้ภัยของมันพวกเรายังให้มันกล่อมอยู่หรือว่าเป็นของดีของดีหรือความขี้เกียจขี้คร้านความทอดแท้อ่อนแรงเหล่านี้มันเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันทอดแท้ก็ทอดแท้อะไรทอดแท้ที่จะกล้าไม่กล้าเข้าสู่ธรรมมันสิทอดแท้หลายๆให้เป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่นะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมเรายังยินดีอยู่เหรอการเคลื่อนปฏิบัติเป็นยังไงนี่มันน่าคิดอยู่มากนะเพราะการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมันอบรมมานานมันน่าจะได้เทียบได้เคียงมาแล้วแล้วน่าจะได้นำมาพูดเช่นอย่างพูดอยู่วันนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้นี่มันอดไม่ได้เพราะมันทบมันทวนพิจารณาจนอกมันจะแตกอกจะแตกแล้วเวลานี้เดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อน เนื่องจากว่าเราดำเพ็ญมาอย่างไรนี่อันหนึ่งมันอดที่เอามาเทียบเคียงไม่ได้เพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามพอหมู่เพื่อนจะนำเป็นไปเป็นคติถึงขาเด็ดควรจะได้เด็ดถึงขาจริงควรจะได้จริงถึงขาเอาขาดก็ขาดควรใช้ให้เป็นในการประกอบความเพียรของแต่ละหลายหลายในบางครั้งบางข่าวถ้าไม่หนักแน่นไปตลอดก็ดีแต่เมื่อถึงขั้นที่ควรจะหนักแน่นมาตลอดไม่ต้องบอกเป็นเองขั้นนั้นแล้วเป็นเองดังที่เคยแสดงให้ฟังแล้วขั้นล้มลุกคลานขั้นตะเกียกตะกายต้องตะเกียกตะกายสิขั้นเด็ดต้องเด็ดขั้นทนต้องทนไม่ทนไม่ได้เราจะอยู่อย่างนี้อยู่นี้ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรพิเศษในหัวใจของเราวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นมันเคยคิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วมันอะไรมาให้เราวิเศษวิโสพอที่จะเทินกับมันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความภาคความเพียรให้สติไม่มีในหัวใจเลยเป็นยังไงเนี่ยมันจืดจางไหมหัวใจถ้าเป็นไปกับกิเลสแล้วมันจืดจางไหมนี่เป็นเราจะเรียกว่ามันกล่อมดีไหมกิเลสพิจารณาสิมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนเราไม่ทันมันเลยไม่รู้ตัวเลยจะว่ายังไงถูกมันกล่อมตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวจะว่าเราฉลาดอยู่หรือเราเรียนให้ปฏิบัติให้มันถึงมันสิเมื่อถึงแล้วมันจะรู้เพลงของกิเลสกิเลสขนาดไหนแบบใดเพลงใดมันจะมีความละเอียดแหลมคมมีความแยบคายของมันอยู่ในนั้นทุกแขนงของกิเลสที่แสดงตัวออกมามันจึงได้ครองโลกครองหัวใจของสัตว์โลกถ้ามันไม่มีความละเอียดแล้วคงไม่มีความแยบคายอยู่ในแขนงแห่งการแสดงของมันแล้วทำไมโลกจะไม่เห็นโทษของมันนี่จนกระทั่งถึงไม่เห็นเลยนี่ไม่ว่าใครก็ตามมีหนำซ้ำพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมะกลางวันอยู่เช่นปัจจุบันนี้ก็ได้ 2,500 ปีมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมันยังไม่ตื่นเลยจะว่ายังไงหนาขนาดไหนพวกเราแล้วกิเลสเต็มขนาดไหนเอามาเทียบกันสิพิจารณาสิแล้วมันยังจะติดไปอีกเป็นไปอีกอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปตบไปต่อยไปตีไปขุดไปค้นกันแล้วยังไงก็จะไม่เห็นโทษของกิเลสแม้นิดหนึ่งพาในหัวใจนี่เลยแล้วก็จะแบกไปกิเลสไปอีกถ้ามันเหยียบหัวใจไปเกิดในภพนั้นภพนี้ภพไหนภพไม่ทุกข์นี่แหละฟังจะว่าเกิดชาติปิทุกขาท่านว่าไงท่านบอกไว้แล้วหรือท่านบอกไว้ด้วยหรือว่าชาติปิสุขขามีไหมชาติปิสุขขามีไหมฟังสิท่านบอกจริงใดท่านเป็นยังไงท่านก็บอกตามความจริงเกิดเป็นทุกข์แน่ท่านไม่ได้บอกว่าเกิดเป็นสุขเพราะท่านเคยเกิดมาแล้วถ้าเป็นสุขท่านก็จะได้บอกว่าเป็นสุขมาแล้วผู้ที่เข้านะนี่ก็เห็นภัยมาแล้วในสิ่งความในความเกิดทั้งหลายว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่น่าประกาศสอนพวกเรากังวานมาอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วในแบบในแผนตำรับตำรามีแต่ความจริงที่ออกจากพระทัยของผู้ที่เข้าซึ่งกังวานอยู่ในตำรับตำราตลอดเวลาอยู่แล้วอ่านเข้าไปก็กังวานถ้าอ่านด้วยความสนใจอ่านด้วยความพิจารณาและจะกังวานออกมากระเทือนหัวใจเรากระเทือนหัวใจเราตลอดไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรด้วยความสนใจใครอ่านใครทำอยู่แล้วยังไงก็จะต้องกระเทือนเข้ามาในหัวใจให้ได้เห็นเหตุเห็นผลรู้โทษรู้กรรมของมันว่ามันทำกรรมทำเวรเกี่ยวเราขนาดไหนจีเด็ดนั่นที่นาทีถ้าไม่เอาจริงจังจะไม่เห็นนะเนี่ยกลอุบายต่างๆของกิเลสที่มันกล่อมเฉพาะอย่างยิ่งกล่อมหัวใจเราแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติกรรมฐานที่เขานับถือด้วยนะเวลานี้เขากำลังนับถือกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นภาคอีสานเนี่ยแล้วในกิเลสมันกล่อมนี่มันสมเหตุสมผลเหรอในกิเลสมันถลุงอยู่เนี่ยถ้าใครก้าวเข้ามามองเห็นด้วยตาแล้วเห็นแต่กิเลสถลุงพระกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นเฉพาะอย่างยิ่งพระวัดป่าบ้านตาดเกลื่อนอยู่เหมือนกับขอนสุงเต็มวัดเต็มบามีแต่กิเลสถลุงซิ่งไปซิ่งมานี่ใครอยู่จะดูได้ไหมคนทั่วประเทศไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบันตานี้ดูได้ไหมเห็นตั้งแต่พระเนนในวัดป่าบันตานี้เป็นขอนสุงให้กิเลสเตะไปถีบมายันไปยันมาซิ่งไปซิ่งมาอยู่ถลุงไปตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะมองเห็นยับหนึ่งว่ากิเลสได้ต่อยธรรมะนักปฏิบัติกรรมฐานวัดป่าบันตาได้ต่อยกิเลสพอให้กิเลสมันจะรุ่งบ้างไม่เห็นมีเลยอย่างนี้เป็นยังไงมันคุ้มค่ากันไหมเราเอามาคิดบ้างที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนไม่ต้องคิดเพื่อจะแก้พิษแก้ภัยที่ไม่เขาเห็นความประโยชน์สังเวชนะก็ตามเถอะมันจะเป็นภัยเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยโดยไม่ต้องสงสัยละการคิดอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราเมื่อมันเป็นประโยชน์แก่เราใครมาเห็นก็รู้ความเป็นมงคลทั้งนั้นแหละตามีหูมีรู้กันดีชั่วประการใดรู้กันนี่มันไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเฉยนะเออมันจึงไม่ได้เกิดความสลดสังเวชมาปรุงธรรมสังเวชภายในวัฏฏะบรรดาเรา เรายังจะเพลินอยู่หรือยังจะภูมิใจอยู่หรือเมื่อเราเป็นพระกรรมฐานไม่ได้คิดบ้างหรือว่าเราแพ้กิเลสมาวันนั่งค่ำคืนยังรุ่งเรื่อยมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการชนะมันมาโดยลำดับเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราถ้าผู้ปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วต้องพ้นทุกข์แล้วต้องชนะเรื่อยมาชนะเรื่อยมาเป็นลำดับแล้วขณะจิตที่มันแสดงออกมาแต่ละครั้งละคราวจะเป็นแสดงในการต่อสู้แสดงในการหลบดีติตัวหรือหลบซ่อนหรือพลิกแพงแปลงหลายสันพันคมพลิกไต่กับกิเลสนั่นนักปฏิบัติให้มันเห็นอย่างนั้นบ้างสินี่มองไปที่ไหนมองไปเมื่อไรมองดูเมื่อไรมีแต่กิเลสถลุงพระถลุงหัวใจของพระกรรมฐานมันสลดสังเวชจะตายไปแล้วนั่นนะที่ว่าไงได้พากันคิดยังไงบ้างหรือไม่แพ้มันมาเท่าไหร่แล้วบวชมากี่พรรษาตั้งหน้ามาปฏิบัติกี่ปีแล้วแพ้มันมาเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกตัวว่าแพ้อยู่หรือเวลานี้หรือเรายังภูมิใจอยู่หรือเราชนะอะไรชนะลมๆแรงๆที่ไหนมันไม่มีอะไรที่ชนะนอกชนะลมๆแรงๆเฉยๆภูมิใจลมๆแรงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมีรู้ไหมอันนี้กลอันนี้ก็เป็นกลหนึ่งของกิเลสถ้าเราต่อยเงาต่อยอะไรไปนะแต่เงาต่อยเงาไปตัวกิเลสจริงไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่เรารู้อย่างพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทำความภาคเพียรไม่มีวรรคไม่มีตอนไม่มีเผ็ดไม่มีร้อนไม่มีเข้มข้นตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปได้เลยแล้วยังไงก็ตายทิ้งกระเป๋านะไม่จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยหากไม่ใช้อย่างที่ว่านี่แหละก็บอกแล้วว่ากิเลสเป็นยังไงมันฉลาดขนาดไหนนี่นำเรื่องมาของกิเลสที่มันฉลาดมาให้ฟังนอกจากนั้นนำเรื่องความโง่ของเราให้ฟังอีกและนำเรื่องความฉลาดให้ทันกิเลสมาให้ฟังอีกจะหาฟังที่ไหนอีกท่านทั้งหลายจะหาฟังที่ไหนการปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาโง่ก็โง่ที่สุดก็เคยพูดให้ฟังแล้วเอาตัวยืนยันเลยใครจะว่าบ้าก็บ้านี่เพราะความเมตตาสงสารของเพื่อนให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองถึงได้พูดถึงขนาดนี้เวลามันสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันกระดิกตัวขึ้นมากระดิกตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นเตียงไกลทันกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับลำดาทันแล้วฆ่าด้วยเขาด้วยไปโดยลำดับลำดานี้ก็เดี๋ยวพูดให้ฟังจนขนาดถึงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนอยากคอขาดถ้าเป็นคอมีคอก็คอขาดโผล่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นเตียงไกลของสติปัญญาที่ทันอุบังกิเลสมันถึงขนาดนั้นฟาดมันม้วนเสื่อลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรมากีดมาขวางอะไรมาแสดงกลมายาให้จิตนี่ติ่งไปติ่งมาเหมือนลูกฟุตบอลนั้นมีไหมที่นี่มันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็จะสรุปลงได้ความว่ามีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อกวนมายุเหยื่อมาทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้และยังจะเป็นไปอีกหาที่หนีไม่ได้เลยไม่มีอะไรนอกจากกิเลสเท่านั้นนะก็เมื่อมันหมดจากหัวใจแล้วมันก็รู้ชัดเจนที่นี่อุบายของกิเลสมันใช้กลใดอุบายใดแขนงใดที่เคยเป็นความแยบคายมามันพังไปหมดพังหมดด้วยอำนาจของธรรมที่เหนือกว่าไปแล้วนี่ก็ได้มาพูดให้ฟังแล้วทำไงอีกจะให้ผมทำอะไรอีกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยทำยังไงมันไม่มีเคล็ดมีลับไม่มีทุ่มมีโมงบ้างเลยเป็นอะไรไม่ได้เรื่องค้าที่ควรจะเด็ดไม่เด็ดควรที่ใช้สติปัญญาให้มากไม่ใช้ควรที่ใช้ความอดความทนให้มากไม่ใช้ทำยังไงนี่จะให้กิเลสมันเด็ดเอาเด็ดเอาดัดเอาเด็ดเอาตลอดเวลาความเด็ดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้เด็ดมันเลยทำยังไงเราไม่อายเราบ้างเหรือกิเลสอยู่ในหัวใจเราเราไม่อายหัวใจเราบ้างเหรือกิเลสอยู่ในนั้นมีแต่แพ้ตลอดเวลาเรายังภูมิใจกับความแพ้ของเราอยู่เหรือแล้วเราจะเป็นไปด้วยความแพ้ภูมิใจไปด้วยความแพ้กิเลสนี่เหรือในระยะต่อไปในวันขณะต่อไปนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันมะรืนจนกระทั่งถึงวันเราตายเราจะหวังความภูมิใจในการแพ้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เหรือเอามาคิดบ้างสิสติปัญญามีกิเลสนี่มันเหยียบมาทั้งเท่าไหร่แล้วมันเคยให้คุณแก่ผู้ใดผู้ริจ้าทุกวงสอนว่ากิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทำไมเราจึงให้มันกล่อมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงลูกศิษย์ตถาคตนะมันไม่เกินไปแล้วหรือพิจารณาสินี่มันอกจะแตกแล้วนะถึงขั้นที่ควรจะเด็ดบ้างไม่มีเลยการประกอบความภาคเพียรให้มันมีเหมือนเขาเดินทางการเดินทางที่ราบรื่นมันก็มีคลุกคลักก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเป็นอะไรมีไปเดินดับลำดาก็ก้าวไปเดินไปจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้นั่นเมื่อก้าวไม่ถอยเอาทางอยู่ที่ตรงนี้เอาคดก็คดอ้อมก็อ้อมเอาคลุกคลักคลุกคลักเป็นหลุมเป็นบ่อเอาหลุมบ่อก็หลุมบ่อทางอยู่ที่นี่มันหาทางขี่ทางแม่ไม่ได้อยู่ทางไหนแม่ก็ไปนู่นก็เป็นดงเป็นป่าเป็นภูเขาเอาแม่ไปไม่ได้ก็ไปตามทาง ถ้ามีนั่นก็เหมือนกันที่การต่อสู้กิเลสไปทางไหนมันมีแต่ดงหนาป่าทึบของกิเลสทั้งนั้นตรงนี้ช่องนี้พอที่จะไปได้คือช่องแห่งความเพียรช่องแห่งสติช่องแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้มีเป็นช่องทั้งนั้นนี่ไปได้ตรงนี้ทำไมไม่ยอมไปแล้วตายอยู่ตรงสองภาคทางให้มันถลุงอยู่นั่นเป็นยังไงกรรมฐานเรานี่ความเพียรต้องอย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นจะตายทิ้งกระเป๋านะผมไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจถ้าตายทิ้งกระเป๋าแล้วเหมาะกับความเพียรของเรากับสติปัญญาของเราที่เป็นอยู่อย่างนี้อันไม่มีทันยับหนึ่งก็ไม่ทันที่เหลือเลยนี่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นมันเหมาะกันเอาไปคิดสิเนี่ยท่านเรียกว่าความเพียรดังที่กล่าวมานี้ถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดนี่อะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆไปนะเดินก็สักแต่ว่านั่งก็สักแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรคนอุบายอะไรที่ได้จากการเดินการนั่งที่ว่าความเพียรเพียรนี่อะไรบ้างมันก็ไม่ปรากฏเปล่าไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่มันเคยหนาแน่นอยู่นั้นหนาแน่นไม่ได้บกพร่องแม้แต่นิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเลยแล้วยังภูมิใจไว้ได้นี่ว่าไงนี่ที่ไม่น่าทุเรศทางไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะความเพียรมันต้องมีบทมีบาทที่จะทุ่มกันเป็นระยะอย่างนั้นผู้ประกอบความเพียรเป็นยังไงก็เอาทุกขนาดไหนจะเอาทุกนี่เป็นหินละปัญญานั่นมันเห็นชัดมันเห็นจริงๆนี่นะไม่เห็นแล้วมาคุยได้ไงนี่มาเทศหนูเพื่อนนี่ผมพูดจริงๆให้เห็นนะจะมาพูดนี่นะจะว่าไงใครจะว่าผมบ้าก็ผมก็ยอมรับแล้วยอมรับโดยที่ว่าบ้าแบบนี้นะก็มันเป็นแล้วทำพุทธเจ้าเป็นของจริงปฏิบัติตามนั้นทำไมไม่จริงพุทธเจ้าสอนให้รู้แท้ๆรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้วะแต่ไม่รู้ก็ยังบอกว่าไม่รู้เนี่ยโง่ก็บอกว่าโง่เวลามันฉลาดจะไม่พูดได้บ้างเหรอมันเป็นยังไงเรื่องที่เกิดมาปิดปากแล้วพูดไม่ได้เหรอมันเห็นมาจากในใจของตนที่มันเปิดเผยหมดแล้วเป็นยังไงโลกธาตุอันนี้เป็นยังไงเรื่องของกิเลสนี่นั่นมันยังนั่นที่ฟาดมันจนกระทั่งที่กุศลธรรมะเอาให้แหลกหมดอยู่ไหนสบายทั้งนั้นจิตใจจิตวิญญาณในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ถูกกิเลสมันบีบบังคับตลอดเวลาจิตของเราดีดผึ่งออกแล้วเอากิเลสมาเป็นอาหารว่างด้วยซ้ำไปนั่นน่ะเป็นยังไงท่านไม่เห็นที่พระพุทธเจ้านี่มีแต่พวกมีแต่องค์ที่เอากิเลสมาเป็นอาหารว่างทั้งนั้นแต่ก่อนมันเป็นภัยเวลาเอามันได้แล้วก็ประกาศเหมือนกับประจานให้โลกเห็นไอ้รีบมารีบมานะตถาคตได้เป็นมาแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่สงสัยตถาคตได้พาดำเนินมาอย่างนี้นี่ให้ดำเนินตามตถาคตที่สอนนี้นะนี่คือทางแคล้วคลาดปลอดภัยคือทางที่จะพ้นทุกข์ภัยในไม่ช้านี้เป็นอย่างนั้นที่ว่าสวดคาธรรมสวดคาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วดีแล้วตัดไว้อย่างนั้นนะไม่ผิดเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะอย่าไปทางอื่นนะทุกข์ยากลำบากขนาดนั้นเอากล้าตามตถาคตนี่นะตถาคตเคยลำบากมาแล้วถึงขั้นจะหลบตถาคตยังไม่ถอยเอาจนกระทั่งเลยตัดสรูนี่ยาถอยนะหนึ่งความหมายเหมือนอย่างนั่นที่ท่านสอนสดๆร้อนๆอย่างนั้นพิจารณาสิผู้ปฏิบัตินี่นะธรรมพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นการท้าทายกิเลสตลอดเวลาให้นำมาใช้เถอะยังไงก็กิเลสต้องพังไม่สงสัยมีแต่ให้ความเพียรพังนั่นเองมันเคยเห็นกระดินมาพอแล้วทั้งท่านทั้งเราใครทั้งใครต่อใครก็ตามไอ้เรื่องอันที่เรียกเอาความเพียรพังนี่มันด้วยกันทั้งนั้นเหรอไอ้เราเอาความเพียรนี่เอาพังที่เรียกนี่มันไม่ค่อยจะมีและไม่มีนี่มันสำคัญเอาให้เห็นในหัวใจของเราสิความเพียรพังที่เรียกพังยังไงแล้วมันเห็นสิคำว่าที่เรียกแหลมคมมันแหลมคมยังไงให้รู้ปัญญาของเราแหลมคมของที่เรียกมันก็รู้เรื่องของที่เรียกแหลมคมได้ขนาดถ้าปัญญายังไม่เหนือที่เรียกแล้วรู้ไม่ได้นะว่าที่เรียกมันแหลมคมขนาดไหนมีอำนาจมากขนาดไหนอ้อยอิงขนาดไหนไม่รู้นะเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่จนกระทั่งเป็นกิเลสหงายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาแสดงลวดลายที่นี่เมื่อทำมันเหนือกว่าทุกอย่างแล้วออกมากิเลสตัวไหนเก่งออกมาเนาะถึงขั้นมันท้าทายกันมันถึงขนาดนั้นนะออกมาพอยับนั้นกับพุ่งเลยนะสติปัญญาที่เกรียงกายที่ทันสมัยที่จะหักวัตจักรวัตจิตให้มันม้วนเสือนั้นต้องเป็นสติปัญญาขนาดนั้นเป็นเองถ้าเราจะมาตั้งท่าตั้งทางไม่ทันเนี่ยถึงขั้นที่เป็นเองท่านถึงว่าภาวนามายปัญญาเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นในหัวใจเราบางสิพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนท่านไม่เป็นอะไรมาสอนมันมีวิธีการที่จะอธิบายอะไรได้หรอลงภาวนามายปัญญาแล้วต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองถึงจะรู้เองไม่อธิบายก็รู้เมื่อมันเป็นขึ้นมาในอ๋ออ๋อทันทีเลยที่เรียกพังไปด้วยเห็นนี้เองอ๋ออ๋อนี่ท่านที่เรียกยังไม่พังก็ตามนะยังไงก็มั่นใจไปโดยลำดับแล้วพังไปเรื่อยพังไปเรื่อยพังไปเรื่อยเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อไหนก็เชื้อเธอ
1: ถ้าลงไฟแล้วเผาได้หมดทั้งนั้นนั่นที่นั่นยังไม่ไหม้ยังไม่ไหม้ก็ไม่ต้องบอกมันจะไปเดี๋ยวนี้กำลังลุกลามไปเดี๋ยวนี้นั่นเชื่อมันอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปถึงหมดถึงหมดไม่เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนี่ก็เหมือนกันกิเลสฟาดลงเป็นเท่าเป็นฐานหมดด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาที่มาจากภาวนามยปัญญาจะเป็นที่ไหนไปธรรมะนี่เขาสดร้อนอยู่ในหัวใจกลางวันในหัวใจเราแล้วกลางวันที่ไหนไม่เอามาใช้มันจะนั่นศาสตราวุธก่อนทั้งภูเขาก็ตามถ้ามันไม่มาใช้ก็เป็นศาสตราวุธอยู่งั้นนะเราก็ต้องจมอยู่ในข้าศึกนั่นเองหาที่โผล่ขึ้นมาไม่ได้ดีไม่ดีตายอยู่ในท่ามกลางข้าศึกเพราะไม่มีอาวุธที่จะสู้เราไม่เอามาใช้นี่มีเท่าไหร่ก็ไม่นำมาใช้เกิดประโยชน์อะไรนี่เหมือนการสติปัญญาพระเจ้าสอนไว้เพื่อเอามาหุงต้มแกงกินเหรอท่านสอนว่ายังไงมันควรจะมาเพื่อปฏิบัติให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ประกาศกลางวันนะว่าอาการิโกอาการิโกหมายถึงอะไรทำเหล่านี้เองเป็นอาการิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถอะไอ้เรื่องผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอย่ามาสนใจผิดมากนักถ้าเรื่องของกิเลสมันกล่อมแล้วเร็วนะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีสมัยนี้หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วจะปฏิบัติเท่าไรก็ปฏิบัติไปเถอะตู้หัวมันพูดมันไม่ได้ปฏิบัตินี่ผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่รู้จะเห็นมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเริ่มมาให้คะแนนของใครต่อใครทั้งที่ของไม่มีอะไรความรู้โง่ยิ่งกว่าหมาตายเอาความรู้อะไรมาสอนคนอื่นให้เขาได้เป็นคติความรู้จะของไม่มีนั่นไม่เชื่อที่เชื่อคนประเภทนั้นศาสดาองค์เอกเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้มาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมเชื่อเพราะทำไมไม่ยอมเชื่อไม่ยอมพบบ้าๆรับหูรับตาพูดอยู่นั่นหรือมันไม่เคยภาวนานั่นหรือเชื่อคนประเภทนั้นหรือนามาผลนิพพานไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ตัวหัวมันเองมันไม่มีนามาผลนิพพานจะเอามาผลนิพพานอะไรมาอวดล่ะผู้มีอยู่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ต้องเห็นอยู่รู้อยู่ส่วนข้าทำตับไม่ชอบแล้วนี่ว่าไงพระเจ้ารู้จากธรรมเหล่านี้นะภาษาว่าขนาดรู้จากธรรมเหล่านี้เห็นจากธรรมเหล่านี้พ้นทุกจากธรรมเหล่านี้ฆ่ากิเลสให้ม้วนเสื่อไปด้วยธรรมเหล่านี้น่ะมันไม่ได้ฆ่ากิเลสไปด้วยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีฟังสิพวกนี้มันตายกี่กับกี่กันก็เรื่องของเขาเหมือนไปยุ่งกับเขาทำไมเราที่ฉลาดตัดความทุกข์เหมือนกับไฟติดตัวของเราพันไหม้ตัวของเราแล้วปัดไฟออกจากตัวของเรานี่มันเป็นเรื่องของเราแท้ๆไปยุ่งอะไรกับไฟเขาไหม้หมดทั้งตัวก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่จะปัดออกให้ช่างเขาสิเราปัดออกสิกิเลสมันเหมือนปืนเหมือนไฟราคะกินาเป็นยังไงไฟคืออะไรนั่นโทสะกินาโมกินาฟังดิสามกองเท่านี้ก็พอแล้วนะมันไหม้อยู่ในหัวใจเวลานี้โลกทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรเพราะไฟอันนี้เองมันเผาเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่เหรอยังจะมาภูมิใจของอยู่สบายสบายวันไหนก็ว่าสบายสบายตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องเนื้อเรื่องหนังที่จะพังอยู่เมื่อไม่กี่วันเมื่อหมดมาจากนี้แล้วนี้เท่านั้นแล้วมันยังจะมาถือว่าสิ่งนี้พิเศษอยู่หรือธรรมที่วิเศษที่พระเจ้าทั้งหลายกระเทือนโลกธาตุมานี้มานานแสนนานมากต่อมากแล้วทำไมไม่เห็นกระเทือนหัวใจบ้างเอามาพิจารณาสิตั้งปัญหาถามเจ้าของคนอื่นถามไม่ดีครูบาอาจารย์ว่าให้กับเหมือนกับดุด่ามากกล่าวบางทีเกิดมุขหงิดอะไรในใจแทนที่จะเป็นกิเลสมันเป็นธรรมมันแทนที่จะเป็นธรรมมันกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเสียให้เจ้าของเราฟาดเจ้าของเองเอาหนาวันนี้ว่างั้นถ้าลงเป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นลายเจ้าของเอาหนาวันนี้หนาวจะอะไรตักกันลงไปเอาหัวขาดหนาวันนี้ต้องอย่างนั้นนั่นถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยให้คนอื่นมาบังคับดิบังคับอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้หนังหัวใจเรามันจะเป็นทำได้ยังไงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวทัตขึ้นมานั่นเราพิจารณาสิเพราะนั่นนี่ใครๆก็ตามต้องเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเด็ดเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม่นยำที่สุดได้เมื่อได้อุบายจากครูบาอาจารย์หรือจากธรรมท่านมาแล้วเอามาฟาดลงไปใช่ที่เด็ดมันม้วนเสือด้วยเหตุนี้เองมันไม่ได้เป็นไปด้วยดังที่เราเป็นมานั่นนะให้เราจำเอาไว้ว่าวิธีการที่ทำมาแล้วนี้มันเป็นยังไงมันได้ผลมากน้อยเพียงไรเอามาทดสอบกันสิแล้วเราก็จะมีทางก้าวเดินนะท่านปัญญาพอแล
2: ้วไม่ดูเหนื่อยถึงได้หยุดเลยมันมากกแค่ก็แค่นี้ไปไหนนู่นไปไหนทั้งนั้นมันอยู่แบบเขาอยู่อย่างนั้นแต่มันก็สบายมันหนึ่งนะมันก็กรรมดีของมันอยู่พระเลี้ยงดูมันเป็นนายพระด้วยจำแต่ว่าจะเป็นเสี่ยวพระเลยมันเป็นนายพระด้วยดูขึ้นมันมีอะไรอยู่นี่ในหมาตัวหนึ่งนะนี่เราเรียนธรรมะให้กันอย่างนี้มันเห็นมันทะลุไปหมดข้านุ่งเจ้าได้ยังไงถ้าลงได้รู้ตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วข้านไม่ได้นอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นเองของเทศของจริงแท้ไม่เอาของความมาหลอกเลยไม่เหมือนกิเลสที่หลอกอยู่ตลอดเวลาทุกขณะ
1: ทุกแขนงมันหลอกทั้งนั้นหนึ่งอยู่แต่ทำแล้วจริงนะไม่ตั้งแต่ส่วนหยาบไปถึงส่วนละเอียดเอียดฉุดมีแต่ความจริงทั้งนั้นสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วนะทางนี้ภายในจิตใจแล้วมันเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกนี่มาเป็นตัวของตัวซะจนหมดเราก็ยังไม่รู้มันกว้านเอาหมดในตัวของเรานี่ว่าเป็นเราเป็นของเราไปซะหมดไม่รู้ทำเมื่อเราทำเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปคัดเข้าไปเลือกเข้าไปแยกเข้าไปแยกเข้าไปเห็นจะโดยลำดับลำดาแล้วก็เวิร์กออกหมดพังออกหมดแม้จะอยู่ในร่างนั่นก็ตามพอดีมันก็รู้นะนี่คือเนื้อคือหนังเราพูดว่านี่คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนี่คือจิตนั่นมันก็รู้เองว่าไม่มีใครบอกถ้าลงในพิจารณาตามพระญาติทรงสอนแล้วเช่นอริยสัจเนี่ยวิสติปัฏฐานสี่นี่แยกธาตุนั่นเนี่ยเนื้อวิชาแยกธาตุนั่นเนี่ยพิจารณาเนี่ยแยกความจริงแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรู้เลยทำไงทีเนี่ยให้หลงเนี่ยก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นเวลามันยังไม่รู้ทำยังไงให้รู้ก็ไม่รู้เมื่อไม่ถึงขั้นจะรู้ตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงไม่รู้อยากรู้เท่าไรมันก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นอยู่รู้เหมือนอย่างเราเดินไปจะไปจุดใดก็ตามเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นเวลาที่นางเราไปเจออย่างนั้นแล้วจะหาที่ค้านเรือทางไหนได้ยังไงนอกจากกราบราบเท่านั้นเองเวลาไม่รู้เชื่อมันต่อสู้ครูหรือจะว่างั้นมันเชื่อมันไม่เชื่อมันเชื่ออย่างนี้เนี่ยกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันมันต้องคัดค้านต่างทางตลอดเวลาขัดแย้งตลอดเวลาขัดแย้งธรรมยังไม่ถึงไหนเลยต้องได้เดือนหนึ่งพอดีแล้วนะเข้าพรรษานี่จะมาเดือนหนึ่งเดือนวันนี้วันแรมคำหนึ่งพอดีแล้วนะไม่ถึงไหนจะมาเดือนหนึ่งแล้วแล้วมันไม่ได้นับอะไรไม่ได้สนใจเลยก็เห็นแต่มือกับแจ้งอย่างนี้จะให้ว่าไงใครจะว่าบ้าก็ว่าสิก็มันเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่ใช่แค่นับแต่ละนะ

ขตถึงแดนของโลกของสมมุติของวิมุตติเต็มส่วนแล้วทุกอย่างแล้วจะทำยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะว่าไงใครจะว่าอะไรมันก็เป็นไปตามจิตตรงนั้นมันไม่เป็นไปตามก็เหมือนอย่างโลกเนี่ยใครจะว่าอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามมันเป็นทั้งวันอย่างนั้นมือกับแจ้งมือแจ้งนี่มันจะเป็นไปตามไข่ร้อนก็ร้อนอย่างหนาวก็หนาวเป็นวันอย่างนั้นเราเป็นบ้าดิ้นตายอยู่กับมันไม่รู้ตัวแล้วปรับตัวเข้าหามันไม่ถูกไม่ปรับมันจะดิ้นกับมันไปปรับตัวของเราให้มันถูกได้ระดับพอดีพอดีนะพอดีหมดนะไม่ปรับนี่ครับพระพุทธเจ้าเอ็ดปรับจิตให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนภาษาโลกทั้งหลายปรับจิตของแต่ละองค์ให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนพอเหมาะพอดีมันมีขันอยู่ทั้งกองไม่มีอะไรจะวุ่นนะก็ท่านไม่มีอะไรก็จะเอาอะไรไปดูอื่นก็ท่านไม่หลงจะให้ท่านไปหลงอะไรเนี่ยมีขันอยู่เลยเป็นอยู่ธรรมดาก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจนกระทั่งจะตายไปก็ดีจะให้ท่านวุ่นอะไรเพราะท่านหมดความวุ่นแล้วไอ้เรื่องวุ่นมันเรื่องโลกเรื่องสมมุติจิตนั้นไม่ได้วุ่นกับอะไรจะให้ท่านวุ่นอะไรเหมือนกับแกล้งเสแสร้งไปงั้นจะเสแสร้งอะไรเคยเสแสร้งมาพอแล้วมันจะไปเสแสร้งอะไรก็จะปลดจากแตกจากไถจากนี่แล้วพวกเรานี่ครับจะมาเสแสร้งอะไรพระอรหันต์องค์ไหนที่ท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ไปแล้วไม่ยินไหมท่านมาเสียดายสมุนเคยมีไหมมีพระอรหันต์องค์ไหนบ้างที่แหวกแนวมาเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ากี่ล้านล้านล้านพระองค์แล้วภาษาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์นั้นนับเป็นกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านแล้วมีองค์ไหนแม่องค์หนึ่งที่มาเสียดายโลกท่านหลงท่านรู้ไปแล้วท่านกลับมาอยากหลงอีกมีองค์ไหนนี่นาเน่ไม่งั้นจะเรียกว่าบรมสุขได้ไงจะเรียกว่าเลิศได้ยังไงถ้ายังจะมาหลงอยู่เอาอะไรมาเลิศล่ะมันก็ไม่ผิดกันกับสมมุติเลยมันจะมาหลงสมมุติกับสมตรงเติมกับสมมุติยังจะมาเสียดายสมมุติอยู่นะมันที่จะมาทำสุดเอื้อมของคนมีกิเลสนะมันก็มีข้อแม้อย่างนั้นทำสุดเอื้อมของสุดเอื้อมของคนมีกิเลสทำพอเหมาะพอดีของท่านผู้สิ้นไปแล้วเนี่ยแต่ท่านมาหลงอะไรอีกมันก็เป็นอาถรรพ์เหมือนกันกับเวลาหลงอยู่จะให้รู้นี่มันขนาดที่มันยังหลงอยู่มันก็เป็นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องก้าวไปเรื่อยไปเหมือนอย่างเรารับทานฉันอะไรมันยังไม่ถึงขั้นอื่นจนอยากให้อิ่มในขณะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องฉันไปทานไปหนุนกันไปมันก็ถึงขั้นอื่นเองแน่อันนี้ก็เหมือนกันหนุนกันไปหนุนไปว่าถึงขั้นมันเต็มที่แล้วจะให้เป็นอะไรอีกนี่เนี่ยมันก็เป็นอาถรรพ์ของธรรมขั้นนั้นแล้วเวลามันยังไม่รู้ก็ต้องเป็นอาถรรพ์อยู่จะให้รู้เดี๋ยวนั้นไม่ได้เนี่ยมันเราอัศจรรย์จริงนะอัศจรรย์พุทธเจ้าผมพูดเต็มหัวใจผมเลยนะออกมาจากเต็มหัวใจคือพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยสาวกทั้งหลายก็อัศจรรย์แต่ว่าได้สดับจากพระเจ้าก่อนส่วนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่สิไม่มีใครบอกใครสอนเลยก็พระบารมีธรรมของท่านที่ท่านทำความปรารถนาจะเกี่ยวกับกายมาอย่างที่พูดที่นี้เมื่อมีกำลังพอแล้วก็สยามภูนะทรงรู้เองถึงขึ้นเลยดีขึ้นเลยท่ามกลางนี่เลยที่หนายิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรหนาเกินนี่เลยสามโลกธาตุนี่หนาขนาดนั้นฟังสิที่เด็ดมันหนาเท่ากับสามโลกธาตุพุ่งทะลุเลยไม่มีใครบอกใครสอนสยามภูก็คือรู้เองเป็นเองพูดง่ายๆส่วนสาวกนั้นต้องได้ยินได้ฟังสาวกะต้องได้สดับได้อุบายวิธีการต่างๆจากพระพุทธเจ้าแล้วก่อนถึงจะนำมาปฏิบัติมาปรับปรุงมาแก้ไขตามที่สมแน่อะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆเจอไปส่วนพระพุทธเจ้าเองไม่ว่าพระองค์ใดทรงรู้เองเห็นเองทั้งนั้นมันดูยังง่ายกับยากต่างกันเมื่อถึงขั้นที่ง่ายของท่านก็ง่ายเสด็จออกมันมากมันจะเป็นกระตับเนี่ยเสด็จออกไปช่วงผนวดเจ็ดวันก็วันรู้ก็มีพระเจ้าพระองค์ก็ทรงจัดไว้ตามความเป็นจริงของพระองค์

ท่านไม่มีเอียงท่านบอกว่าท่านลำบากท่านก็บอกว่าท่านลำบากนะแต่ชนของท่านก็น้อยนะท่านก็บอกว่าน้อยแค่แปดสิบแต่ถึงแปดสิบก็ผึ่งเลยใช่ไหมล่ะผิดตรงไหนเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองพยายามอย่างชาติชัดเจนแล้วไม่เป็นสองพอถึงวันนั้นก็เสด็จไปนิพพานเลยภาษาเราเรียกว่าเสด็จไปตายที่นั่นเลยมีตามท่านเสด็จจริงผู้ไม่ได้ปฏิบัติมันปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ได้รู้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้าใจในทุกเวทนาว่าพระองค์ทรงเสวยทุกเวทนาในเวลาที่กำลังเสด็จไปตามที่ว่าทรงเหน็ดเหนื่อยมันไม่ได้แล้วอดสงสัยไม่ได้อดเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรับสั่งพระอานนท์อนนท์ไปสั่งน้ำสั่งแล้วหาคนดื่มสั่งคนสหายน้ำมาเนี่ยหนึ่งสถาคนลากพาสังขารติดสถาคนเหนื่อยมากจะพักพาสังขารติลาบคือว่าปูนั่นเองภาษานี้เราก็เอามาใช้ว่าลาบแต่พระพุทธเจ้าเองท่านจะรับสั่งว่าไงก็ไม่รู้แหละหากเป็นความหมายที่ว่าปูนั่นเองลาบนั่นเองเราเพียมากนี่อะไรนองนั้นเราจะพักนะนี่สั่งน้ำมาให้เราดื่มนะเราก็หายหน้ามากนะทีนี้เราไม่เห็นความจริงระหว่างขันกับจิตแต่สิเราเห็นแต่เรื่องขันกับจิตเป็นเดียวกันผู้เรียนมันเห็นแต่ขันกับจิตเป็นเดียวกันพระพุทธเจ้าเสวยทุกข์เวทนาไม่เสวยที่ว่าเราเหนื่อยยังไงอนุนได้ยังไงนานฟังผมได้ยินจนสะดุดกึกเลยถ้าจะพ่อสองสองอาจจะพูดอาจจะโต้ตอบกันอันนี้เห็นไหมฟัง

นั้นเอาสิทำไมจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเวลามันเป็นอันเดียวกันมันก็เป็นก็รู้อยู่แล้วก็เคยเป็นมันแยกตัวออกไปเป็นธรรมชาตินั้นกับขันนี้เป็นนี้มันก็เป็นนั่นแหละแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะแล้วมันจะมาสวยกันตรงไหนน่ะนั่นว่านั่นเรียกว่ามันคึกคักก็ดีนะมันเหมือนจะเป็นบ้าเราก็ดีก็มันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่ว่าใครจะว่าบ้าก็ตามที่มันอาถรรพ์ที่จะพูดก็นี่แหละอย่าว่างั้นตาบอดไม่ดูเหรออย่าว่างั้นมึงอยากท่านสอนอย่างนี้น่ะท่านสอนให้ตาบอดเหรอหรือสอนให้ตาดีถ้าตาดีก็มีน้ำเห็นสิอย่างนี้ท่านว่าอยู่มึงอย่าว่าเห็นไหมนี่นะเวลาท่านเสด็จไปในตำรามันอนุญาตท่านครับเราจะพักก่อนนั้นเพียว่าเพียตำทนขันถ้าพูดตามนั่นเมื่อก่อนถ้าพูดตามภาษาเราสมัยทุกวันนี้เช่นอย่างใช้รถนี้พักเครื่องมาหน่อยเครื่องมันร้อนมากว่างั้นผู้ขับเป็นอะไรไปไม่เห็นเป็นอะไรรถมันร้อนมากต่างหากนี่รถหมดน้ำเอาน้ำมาเติมหน่อยเลยเนี่ยพักเครื่องมาหน่อยรถเครื่องมันร้อนมากเนี่ยถ้าสมัยปัจจุบันนี้จะพูดอย่างนี้เลยเขาเดินทางเขาพูดกับรถเรื่องรถเขาจะบอกอย่างนั้นอันนี่มันก็เหมือนรถรูปเจตนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการห้าเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นสมมติจริงๆมีอนิจจังทุกขังหน้าตาติดแนบไปหมดอนิจจังทุกขังหน้าตารูปังอนิจจังเนสนาอนิจจังเนี่ยไปหมดมันก็รู้อยู่ว่าไงแม่ก็รู้ความจริงเป็นงั้นเป็นงั้นเห็นอยู่งั้นดูอยู่งั้นจะไปคาบกระทาไปแยกแยกออกจากความจริงนั้นได้ยังไงความจริงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเวลาไม่รู้มันก็ไม่รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าเสวยทรงเสวยทุกเวลาไม่งั้นท่านจะพูดท่านจะรับสั่งว่าให้ลาภทั้งกาติอนุนเราเหนื่อยมากได้ไงเนี่ยไม่รู้ว่าขันติดเครื่องไปอีกก็ไปได้จนถึงจุดที่หมายนี่ก็พอพักไปนิดกว่านั้นก็ไปจนถึงที่ปรินิพพานอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะผิดกันแล้วจนกระทั่งวาระสุดท้ายเหมือนกับพระท้าชาวกวาดถามใครยังมีข้อของใจสงสัยอะไรอีกเนาะพูดมาพอไม่มีใครว่าอะไรแล้วก็ทรงทำหน้าที่ปรินิพพานพอถึงเวลาแล้วเห็นไหมท่านองค์ท่านสมทบท่านที่ตรงไหนทำหน้าที่ปรินิพพานก็ไหว้ลวดได้ให้เต็มองค์ศาสดาเดียวทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานเรื่อยผู้ตามก็ตามเป็นนะพระอนุทะตามพระกิจของพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตติยฌานก็ตามเรื่อยเป็นรูปฌานสี่ออกจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌานสี่อากาศสามกายนาวิญญาณกายอวิญญาณนาเนสัญญาสัญญาสมาก้าวขึ้นไปก้าวไปจนท่านถึงสัญญาเวทายุกนิโรธสมาบัติดับสัญญาและเวทนาหมดสัญญาความจำอะไรหมดเวทนาคือทุกเวทนาในธาตุในขันธ์นั้นหมดไม่ได้หมายถึงเวทนาในจิตนะเวทนาในขันธ์อาการป่วยพระชวนของพระองค์หมดดับเดี๋ยวเราไม่มีฌานเรายังตัวเท่าไอ้ตั้งนี่เรายังถึงเวลามันดับเราก็ยังรู้มันดับว่าอย่างที่เราพูดมันพอเข้าถึงนั่นก็ดับหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่รู้ล้วนๆสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเรื่องของขันไม่มีอะไรเลยเหลือไม่มีเลยหูก็ไม่ใช่หูหนวกมันเลยหนวกแล้วมันเป็นธรรมะตันเพื่อนไปแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมะตันเพื่อนไปหมดไม่ใช่เป็นตาบอดหูหนวกนะคือมันเลยนั่นไปแล้วนั่นมันยังรู้อยู่ว่าไงพระเจ้าองค์ศักดาแล้วเธอแม่ท่านรู้ได้ไงมันรู้ปล่อยความรับผิดชอบทั้งหมดเวลานั้นนั่นถ้าหากว่าขยับอีกขณะที่สองที่จะออกก็ออกก็หมดเลย 100% ถอยมาก็ไม่หมดถอยมาไปเรื่อยๆนะเหนือพระเจ้าพระนิพพานนั่นเลยเป็นพระอานนท์ถามเลยนี่พระอุบาลีผมก็ไม่ทราบลืมแต่ก็คุณทราบถือว่ามีพระท่านถามอยู่ในวงอังคมณฑลนั่นเวลานั้นยังเนี่ยพระนุษานั่นนั่นแหละให้ดูเอาเรื่องพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าศูนย์ไหม

0: ก้าวเข้าสู่ปฐมฌานเอาถ้าศูนย์แล้วอะไรครับก้าวเข้าไปและจิตเป็นจิตบริสุทธิ์ถึงพระเจ้าแล้วจะจิตมีกิเลสจิตบริสุทธิ์ก้าวเข้าสู่ปฐมฌานนั่นก็จิตที่บริสุทธิ์ก้าวเห็นไหมศูนย์ใหม่พุทธิฌานตริฌานจนกระทั่งถึงโน้นสัญญาเลยท้าวใหญ่โลดไม่ได้พระจิตที่บริสุทธิ์นี้ทั้งนั้นก้าวไปเข้าไปนั่นศูนย์ใหม่ถ้าศูนย์อะไรปะก้าวเนอะอะไรไปข้าวสัญญาไปแต่โลดจนถอยลงจนกระทั่งถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วก้าวครั้งที่สองนี่เข้าปฐมฌานพอออกจากฌานสี่รูปฌานสี่นี่แล้วนี่ออกแล้วนะสมมติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมติพอก้าวข้ามกลางนี่แล้วพุ่งเลยออกเลยนั่นแล้วที่เมื่อมีภาคพิงแล้วจะว่าพระจิตพระเจ้าไปอยู่ที่ตรงไหนล่ะอันนี้มันมีภาคที่ภาคพิงก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนี้นั่นอยู่ตรงนั้นปฐมฌานไม่ติดฌานอยู่ฌานนั่นอยู่ฌานมันมีที่ภาคพิงพอที่จะว่าเลยถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเพราะออกจากนี้ไปแล้วปรินิพพานแล้วท่านเพราะว่าปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่สงสัยผู้เป็นสิ้นกิเลสแล้วไม่สงสัยว่าปรินิพพานแล้วปรินิพพานยังไงสงสัยอาหาอะไรเนี่ยนะครับแต่ปรินิพพานก็ทรงไว้ลวดลายของศาสดาเต็มที่เลยนี่ว่าสัตว์ไว้ลวดลายทั้งสุดท้ายเต็มภูมิศาสดาว่างั้นเถิดเพราะพุทธิสัยเป็นต้องขันมากในนั้นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติศาสนาเหล่านี้มันกุดมันร่วนเข้ามากุดร่วนเข้ามานะที่ทำไงมันนักเป็นเรื่อยเรื่อยมันนับวันดื้อด้านเขาหนาแน่นเข้าไปในหัวใจของชาวพุทธเราทั้งพระทั้งเนรทั้งคารวะหนาแน่นก็หนาแน่นก็ให้มีความหนักแน่นเชื่อถือสิ่งที่เป็นอธรรมนั้นหนักเข้ามากเข้าโดยลำดับลำดาและจางจากวิสาสนธรรมนี้ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจางไปจางไปจางไปหนักเข้าทางนั้นมากเข้ามากนี่มันเป็นการความดื้อด้านประมาณนั้นวิโยธปาเลยไม่มีนี่สิหน้าตะเลือดนี้เราก็บวชมานี่กี่ปีก็ดูกิริยาอาการของพระของเนรก็ดีของใครใครก็ตามมันเป็นลำดับๆนั่นเองนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันยิ่งได้เห็นมากมายนะได้เห็นชัดลงไประหว่างที่เด็กกับธรรมที่แสดงออกจากบุคคลผู้หนึ่งแห่งชาวพุทธของเรามันเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงเพราะมันเห็นมันแตกต่างไปเดิมดำหนานี้มันเป็นผลลบผลลบถ้าพูดถึงเรื่องว่าได้ธรรมเห็นธรรมมันเป็นผลลบไปเรื่อยๆมันไม่ได้ไม่เห็นจะว่านี่ก็ได้กิเลสของกิเลสอยู่ของกิเลสให้กิเลสเผาอยู่เวลาว่างมีเวลาว่างของอย่างนี้อะไรๆใช้ค่ะไปใช้เลยนะเนี่ยมาถามมันจะมาบอกมาขอเรานะตั้งแต่รับประเคียนแล้วไม่ว่าอะไรๆเราไม่เคยมายุ่งมาเกี่ยวข้องไม่เคยมาเป็นอารมณ์เรื่องของเรามีอะไรเราก็ไปตามเรื่องของเราเรื่องนี้หมู่เพื่อนของผู้ดูรู้แล้วผู้ที่เอาไปใช้ไปสอนแล้วก็เอาไปตามเรื่องตามราวดูเอาเลยมาท่านปัญญาละเสร็จ
1: Nice.

ข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละจิตของพระคือข้อวัดปฏิบัติไม่เหมือนจิตของคฤหัสถ์เขาคฤหัสถ์มี 108,000 ประการหาประมาณไม่ได้จิตพระนี่มีตายตัวตามหลักธรรมหลักวินัยไม่มากจนเหลือกำลังแต่ส่วนมากพระเราปฏิบัติไม่ได้จริงถ้าพระปฏิบัติไม่ได้ก็มีเศร้าใครจะปฏิบัติให้ได้ข้อวัดปฏิบัติบวชเข้ามาเอาความมักง่ายออกหน้าออกตามนั่นก็ไม่ได้เรื่องอะไรถ้าเอาธรรมออกหน้าแล้วมันก็มีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีข้อวัดปฏิบัติอันดีงามประจำตนเหลือบซ้ายมองขวามีสติสตังพูดประโยคใดมีสติควบคุมรู้ความผิดถูกดีชั่วหนักเบาควรหรือไม่ควรแก่บุคคลหรือสถานที่เช่นไรถ้าเอาทำออกหน้าส่วนมากไม่ค่อยผิดพลาดแม้ผิดด้วยความผิดวิสัยก็มีน้อยแต่ความไม่มีสติความไม่สนใจเอาความขี้เกียจขี้คร้านออกหน้าความบ่นแอออกหน้าซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสกิริยาการแสดงออกมาจึงมักจะมีเรื่องไม่น่าดูเกลักกะการขบการถันพระขบฉันจังหันอะไรต้องสวยงามตามเจติยวัตรท่านบอกไว้แล้วไม่สนใจก็ปรับอบัติเนี่ยกินก็เป็นโทษนั่งก็เป็นโทษเดินก็เป็นโทษนอนก็เป็นโทษพูดแรงมาก็เป็นโทษมันจะหาคุณที่ไหนคุณเราพระเราคำว่าโทษก็คือไม่มีสติสตังค์ระมัดระวังสิ่งที่ผิดหรือถูกประการใดไม่รู้สุ่มสี่สุ่มห้าโอ้ทุกเรื่องความสวยงามทางมารยาทความเคลื่อนไหวไปมาอะไรจะงามยิ่งกว่าพระซึ่งได้หลักการประพฤติมาจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ละเอียดอ่อนสุดในโลกนี้แต่ถ้าไม่นำพาแล้วก็พระน่าเกลียดที่สุดเพราะจะควรทำตัวให้ดีแต่ทำให้เลวไปเสียอย่างนี้มันดูไม่ได้ในสายตาของผู้อื่นตลอดถึงประชาชนทั่วไปพระเป็นผู้รักษาได้บรรดาความสวยงามทั้งภายนอกภายในไม่เหมือนฆราวาสเขาพระมีหน้าที่รักษาอย่างเดียวรักษาตัวเป็นสำคัญรักษาใจถ้ามีสติแล้วกิริยามารยาทการแสดงออกมันก็น่าดูเองเพราะใจเป็นผู้บงการใจเป็นผู้แสดงออกทางมารยาทคำพูดคำจาการขบการฉันก็สวยงามทำอะไรก็น่าดูคำเป็นนิสัยแล้วมันแก้ยากไหมนิสัยมักง่ายนิสัยมุมมามตะกะตะกรามอะไรแก้ไม่ตกนะถ้าลงติดนิสัยแล้วมันพยายามฝึกหัดไว้แต่ต้นแก้ยากเป็นนิสัยแล้วเลยไม่สนใจเลอะเทอะไปหมดเลยไปฉันสถานที่ใดเขากำลังเกลียดเพราะไม่น่าดูการฝึกฉันทั้งที่ระเบียบทางการฝึกฉันของพระนี่ไม่มีที่ไหนสู้ได้ระเบียบยิ่งไหนเป็นไปตามนั้นแล้วจะไม่น่าดูได้ยังไงเราฝึกเราไม่ใช่เราจะให้เป็นตามใจของเราชอบใจของเราเป็นไปด้วยกิเลสธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสต้องฝึกตนใส่ธรรมเรื่องธรรมมาฝึกมาเพื่อหัดตนอันนี้เป็นหน้าดูการฉันของหมอจะทำคำใหญ่เกินไปจนแย่งตุยเห็นว่าตอน
นิสัยของเราเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วที่มาบวชเป็นพระก็มีนิสัยเอานิสัยเดิมมาใช้มันไม่น่าดูเราตามเอาเราตามหลักธรรมวินัยว่าอย่างไรมันพองเหมาะเราก็เอาอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นนิสัยของคฤหัสถ์อันนี้เป็นนิสัยของพระมันต่างกันเราจะนิสัยของคฤหัสถ์มาใช้ไม่ได้ต้องนิสัยของพระซึ่งมีธรรมมีวินัยผู้ศึกษาธรรมวินัยจริงๆน่าดูการขบการเคี้ยวกันไม่มันดังเสียงก้วมก้างก้วมก้างคนอื่นฟังจนรำคาญหูแต่ปากกับหูแล้วเพราะเจ้าของมันอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ยินเพราะรสอาหารมันเหยียบย่ำทำลายหมดสลบสลายไปไม่ได้ยินเสียงขบเคี้ยวเจ้าของจะดังขนาดไหนแต่ผู้อื่นฟังมันรำคาญแบบนี้การฉันในบาตรไม่เหมือนฉันฉันละไปทำแบบฉันรับมันไม่ได้แต่ส่วนมากท่านนิยมฉันมือเดียวท่านอาจารย์มั่นเป็นหลักสำคัญฉันมือเดียวถ้าอันใดที่จำเป็นที่จะใช้สองมือก็ใช้อยู่ในบาตรจะยกขึ้นมาข้างนอกเป็นม้วนผักอะไรเหล่านี้จับขึ้นมาม้วนม้วนนี้ยุ่งข้างหน้าข้างบนบาตรขายสี่ของมีอะไรกันเขาเห็นโม อะไรใส่ในปากไปเขาเห็นโม้วางเพราะความเพลินความเพลินในรสไม่มีสติมีอะไรอยู่ในบาตรเวลาจะฉันยกขึ้นมาเขาเห็นหมดซึ่งเป็นกิริยาไม่ดีเห็นเห็นที่เฉยคนชั่วเห็นที่น่าเกลียดน่าเอื้อมละอายอันนี้เราเคยสอนพระเสมอนั่นชดซ้ายชดขวาเห็นแก่ลิ้นแก่ปากเห็นแก่รสแก่ชาไม่เห็นแก่ธรรมซึ่งเป็นเรื่องให้ลืมตัวทั้งนั้นต้องการความอร่อยของรสอาหารยิ่งกว่าความอร่อยอร่อยของธรรมนั้นรสอาหารก็เหยียบย่ำทำลายธรรมขณะที่ฉันก็ทำลายธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดเวลาเป็นข้าศึกต่อวินัยตลอดเวลามันหาความดีไม่ได้ความไม่มีสักนั้นแหละเป็นของสำคัญมันจะไม่น่าดูเลยกิริยาอาการมีมามากของมากของถ้าเข้ากับกำลังมากมันเลอะเทอะนะทำมากมันเป็นได้ไม่ว่าอะไรจะมากมันเฟ้อเห็นเงินเฟ้อเป็นต้นไม่น่าดูทุกวันนี้มนุษย์เฟ้อฆ่ากันง่ายเหมือนกับผักกับปลาดูสิไม่มีราคาราคาอะไรผิดใจกันนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วผิดใจนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วมันเฟ้อผิดใจก็นับวันโหดร้ายทุกวันเพราะไม่มีธรรมเขาแทรกสิงใจฆ่าผู้อื่นนี่ถือเป็นความดีความชอบถือว่าเป็นความถูกต้องเพราะความโกรธความแค้นมันเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ทำจนไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งนั้นผิดเผื่อเขาจะมาฆ่าเราบ้างเป็นยังไงเรายอมให้เขาฆ่าไหมนะเราไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ไปทำเขาได้ลงคอถือเป็นความดีนี่มันตรงกันข้ามของกิเลสกับธรรมกิเลสถ้าได้สังหารได้ทำลายใครสูงกว่าใครแล้วถือว่าดีแต่ธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เสมอภาคไม่มีอะไรจะทำบุคคลให้มีความเสมอภาคและร่มเย็นกันยิ่งกว่าธรรมเสมอภาคไปหมดให้อภัยตลอดทั้งสัตว์ที่เป็นฉานก็ไม่ทำลายไม่เบียดเบียนเขาเห็นใจเขาใจเราเห็นด้านของเขาของเราชีวิตของเขาของเรานอกจากนั้นยังให้แผ่เมตตาจิตแก่บรรดาสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตาย
เมื่อเท่ากันไม่ควรจะเบียดเบียนกันทำอะไรอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าใจขาดธรรมใจก็โหดร้ายทารุณความโลภ ก็มากนั่นวันมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกวันเพราะยินดีเพราะส่งเสริมในความโลภความโลภเป็นได้โอกาสทวีรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันความโกรธก็มากราคะตัณหาก็ครอบพูนความลืมเนื้อลืมตัวก็มากมีแต่มากโดยของไม่เป็นท่ามากโดยของสกปรกมากโดยของหาคุณค่าไม่ได้มากโดยสิ่งที่จะให้เกิดความสุขแก่ตนไม่ได้ใครเคยได้ความสุขเพราะความโลภเราลองหาดูสิถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ผิดไปใครเคยได้ความสุขความสบายเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความดึงเนื้อดึงตัวเพราะราคะตัณหากล้าไม่เห็นมีที่ไหนเห็นจะเป็นไฟไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาไม่บังคับบัญชามันพอให้มีขอบเขตบ้างแล้วมันก็เป็นไฟประกันดีเผามนุษย์ดอนนะผู้ส่งเสริมมันก็เหยียบย่ำลงไปจิตใจของพระนักปฏิบัติเราก็เทียบกันได้อย่างนั้นทำให้พยายามสอดรู้สอดเห็นความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกขึ้นมาภายในใจมันก็สามารถสร้างทุกข์ให้ภายในจิตใจได้ในระดับความทุกข์เช่นเดียวกับคฤหัสถ์เขาท่านถึงสอนให้ปราบสอนให้ละสอนให้ฆ่ากิเลสเป็นโกทังคัตตวาสุขังเสติเป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขนั่นท่านไม่ได้บอกว่าส่งเสริมความโกรธให้เต็มที่แล้วเป็นสุขท่านไม่ว่าคนโกรธมากคนโลภมากคนราคะตัณหามากคนลืมเนื้อลืมตัวมากคือผู้รับเหมาทุกข์นั่นเองทุกมีอะไรรับเหมาเอาหมดผมหาความสุขไม่มีเราอยากเข้าใจว่าคนมีเงินเป็นล้านล้านจะมีความสุขอยากเข้าใจว่าพวกเศรษฐีเป็นลุงพีจะมีความสุขถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจและปกครองสมบัติแล้วสมบัตินั้นแหละจะกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาเจ้าของไม่ทั้งเป็นนั่นเป็นฟืนเป็นไฟภายในจิตใจไม่มีใครที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในโทษและคุณของสิ่งเหล่านี้ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษเต็มพระทัยแล้วจึงสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้รู้สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณการจะประมาททรัพย์สมบัติเงินทองท่านไม่ประมาทเพราะโลกอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์เราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้จะขอให้รู้จักความพอดีรู้จักประมาณมีความฉลาดในการแสวงหาและเก็บรักษาตลอดถึงการเยียวยานำมาเลี้ยงชีพของตนให้ถูกทางอย่าให้มันเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะการแสวงหานั้นๆส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นปีนแหวกแนวตลอดเวลาจิตใจของโลกของคนไม่จะหาความสุขที่ไหนเจอจะหาที่ทั่วทั้งโลกเมืองโลกอันนี้ที่อยู่นี่มีกี่ประเทศด้วยกันแต่ละประเทศมีคนจำนวนสักกี่ล้านรวมเข้าทั้งหมดถ้าไปถามว่าใครจะมีความสุขจะไม่เจออยากจะพูดด้วยแม้รายเดียวถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกหัวใจมันมีธรรมเป็นเครื่องปฏิปกครองรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ว่าคนทุกข์คนจนคนมีคนฉลาดล้วนแล้วแต่แบกทุกข์เพราะความมีความเป็นของตนทั้งนั้น
ผู้ปฏิบัติธรรมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับตรงข้ามความทุกข์ความจนก็เห็นได้อยู่แล้วว่าอยู่ในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้มีก็มีผู้จนก็มีเราก็จนได้มีได้แต่สำคัญการปฏิบัติตัวเองให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นข้าศึกตามนิสัยของตนอันเป็นสิ่งชอบธรรมนำมาซึ่งความสุขแต่พออย่างยิ่งพระและนักปฏิบัติเรานี่ยิ่งไม่มีงานอื่นใดพอที่เป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นมาด้วยถือเอาความจำเป็นต้นเหตุหรือเป็นโลกบางหน้าเหมือนอย่างโลกเขาทั่วๆไปความจำเป็นของเราก็มีการละกิเลสโดยไถ่เดียวเท่านั้นละกิเลสด้วยวิธีใดพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้หมดแล้วถ้าไม่ขี้เกียจอ่อนแอเสียอย่างเดียวที่เห็นแต่กิเลสมากกว่าเห็นแต่ธรรมต้องดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้จนไม่เป็นไรสมาธิก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเรียนถ้าจนติดปากติดคอแต่องค์สมาธิจริงๆไม่เคยปรากฏเป็นสมบัติของตนได้แม้ชั่วขณะหนึ่งเลยอย่างนี้ใช่ไม่ได้เลยแบบแต่ความเรียนความจดความจำมาไว้จนหัวใจกิเลสไม่ลดน้อยลงแม่นิดหนึ่งมีหลังซ้ำยังเป็นภูเขาไฟทั้งลูกเผาอยู่ในหัวใจนั้นการปฏิบัติธรรมต่างหากเมื่อเรียนรู้แล้วปฏิบัติเพราะนักบวชนักปฏิบัติเรานี้ก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติสตังสติสัมปชัญญะแนบกับตัวเสมออารมณ์อะไรผ่านเข้ามาจะต้องผ่านมาทางหูตาจมูกลิ้นกายจะเข้าไปสู่ใจใจถ้ามีสติอยู่แล้วต้องทราบเรื่องอารมณ์นั้นๆว่าเป็นอารมณ์ผิดหรือถูกประการใดจะเป็นอารมณ์เครื่องส่งเสริมกิเลสหรืออารมณ์เป็นเครื่องส่งเสริมธรรมมันก็รู้แต่ส่วนมากเป็นอารมณ์ส่งเสริมที่เหลวเพราะมันยังมีกำลังมากอยู่สติปัญญาไม่ทันจึงต้องคลิกสติปัญญาขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจมัดระวังรักษาจึงมีกำลังขึ้นมาภาวนาให้สงบก็เป็นได้ถ้าจิตมีสติคอยควบคุมใจอยู่เสมอมันก็เหมือนกับเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายท้องไร่ท้องนานั่นเองต้องการจะไล่เขาครอบเมื่อไรก็ไล่มาได้ไม่เหมือนที่ปล่อยมันไปตามอำเภอใจของมันเมื่อเที่ยวต้อนที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่ทราบไปที่ไหนแห่งหนตำบลใดไม่ผิดกันจิตที่ปล่อยตัวอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับปล่อยวัวออกจากคอกปล่อยสัตว์ทานะออกจากคอกแล้วเจ้าของไม่ติดตามนำติดตามดูนั่นเองดีไม่ดีโจรร้ายไปกินเงียบกว่ามันจิตที่อยู่ในความรักษาของเจ้าของด้วยสติแล้วจะสงบก็ง่ายเพราะไม่มีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องขีดขวางเนื่องจากจิตใจไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาอารมณ์อันเป็นพิษเป็นภัยได้เนื่องจากสติบังคับบัญชาอยู่นะทำให้สงบก็สงบได้เมื่อสงบเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิสมบัติขึ้นในตัวของเราจำได้ทั้งชื่อเห็นได้ทั้งตัวเห็นได้ทั้งความจริงคือสมาธิสงบบ้างน้อยเพียงไรก็รู้ว่านี่สงบที่จิตสมาธิแท้อยู่ที่จิตความจำแท้อยู่ที่สัญญาสมาธิแท้อยู่ที่จิตปัญญาก็พิจารณาแยกแยะดูภายนอกภายในมันเป็นไปของปฏิกูลโสโครกทั้งทุกขังหน้าตาแบบแต่กองคลุกกันทั้งวันทั้งคืนทำไมจะพิจารณาดูทุกไม่เจอทุกข์ไม่รู้ทุกข์ตามความจริงของมัน
ถ้าปัญญาได้สอดแทรกลงไปตรงไหนนะมันต้องรู้มันมากกว่าน้อยการเกิดตายก็คือการแบกหามทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นเองเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็หามทุกข์มาเท่านั้นภพเท่านั้นชาติแบกหามกันมาทำให้เบื่อหน่ายในความทุกข์ในความเกิดตายแล้วเราก็ไม่ควรจะตำหนิติเตียนทุกข์ไม่ควรจะบ่นจะของว่าเป็นทุกข์ทีนี้เราไม่ต้องการเรื่องการจะแก้ไขวิธีไหนต้องเป็นปัญญาจำได้แต่อยู่ในตำหนักตำราซึ่งเป็นชื่อของปัญญาเท่านั้นแต่ปัญญาในตัวเราไม่มีโง่เหมือนควายหนักจำได้หมดในตำหนักตำราปัญญามีความฉลาดแหลมคมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวผู้จำนี่โง่เหมือนควายจะว่าความโง่นั้นมันจะแก้กิเลสได้หรือกิเลสแหลมคมยิ่งกว่าอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสนั่นว่ากิเลสมันต่ำแต่มันอยู่บนหัวใจคนมันหยาบแต่มันอยู่บนหัวใจที่ละเอียดละเอียดได้นะมาไงนั่นแหละกิเลสมันไม่ได้ต่ำมันอยู่บนหัวใจคนมันไม่ได้หยาบมันอยู่ได้ทั้งส่วนละเอียดอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าจิตทำเลยซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งก็เลยเข้าไม่ได้ไม่ถึงจำแต่ชื่อแต่นามของกิเลสจำแต่ชื่อแต่นามของธรรมสีสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะพระจำกิเลสความโลภความโกรธความหลงโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลหัวกิเลสพันห้าปัญหาร้อยแปดจำได้หมดมันร้อยแปดที่ไหนมันร้อยปอดคนนั้นกิเลสมันร้อยปอดคนไม่รู้หรอกกิเลสมันอยู่ที่ใจจำชื่อมันจำตำรามันจะไปหนังถลอกอะไรกิเลสมันก็นอนสบายเราไปจำแต่ชื่อของมันไม่มาแตะต้องกิเลสถ้ามันมีการกระทบกระเทือนบ้างพอหนังถลอกมันก็เป็นสุขที่อยู่กับคนขี้เกียจอยู่คนอ่อนแอที่เหลืออยู่สบายอยู่กับคนหนักในธรรมอยู่กับคนมีความขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญมีสติตั้งตัวอยู่เสมอมีปัญญาแค่ควรเสมอที่เหลือร้อนอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางต้องหลบนั่งซ่อนนี้อยู่ไม่งั้นปัญญาถูกปัญญาฟาดฟันไปเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกปัญญาฝึกสติให้ดีเพื่อจะให้ทันกับสิ่งเหล่านี้เมื่อสติปัญญาพอตัวแล้วกิเลสมีสักกี่ประเภทละเอียดขนาดไหนไม่พ้นวิสัยของปัญญาไปได้เลยจะต้องขาดกระเด็นไปหมดไม่มีเข้าใจว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในการปฏิบัติธรรมสภาวิริยะตัวนี้เป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิก็เป็นผลของการรักษาเป็นผลมาจากสติถ้าจิตไม่มีสติก็บังคับจิตให้สงบไม่ได้จะมีทำบทใดมาบริกรรมมันก็หลอกนี้ไปหมดบริกรรมอยู่ตั้งแต่เมื่อคิดถึงความรู้สึกไปอยู่โลกธาตุนะจักรวาลไหนก็ไม่รู้ถ้ามีสติถ้ามีสติแล้วทำกะทำงานก็เป็นงานเป็นการและเป็นผลปรากฏขึ้นมาปัญญาปัญญาจำได้มันก็ปัญญาเป็นซอกแทรกซึ้งด้วยอุบายนิสัยของแต่ละรายละลายเพียงปัญญาจะให้บอกไปหมดไม่ได้เพราะปัญญานี้กว้างขวางมากนะเท่าที่มีเคยปฏิบัติมาทางปัญญาพูดไม่ถูกเลยมันน้อยสันพันคมเวลาปัญญาได้
แสดงตัวแล้วเป็นอย่างนั้นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะปัญญาพลิกกันทันเมื่อทันมันแล้วมันก็หมอบที่ไหนออกจากหมอบแล้วก็ขาดลงไปมันเรื่องสติมันตามลงไปเลยพันลงถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติแล้วสติกับปัญญามันเป็นอันเดียวกันไปเลยพร้อมอย่างนี้มันแยกจากกันพอรู้สึกมันก็ตามแล้วคนแล้วนั่นของปัญญาอัตโนมัติที่แรกมันก็เป็นสติเริ่มรู้คลุกคลานไปแล้วก่อนแต่ผมเข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งที่ฝึกขาดได้สติเป็นสิ่งที่อบรมปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมให้มีกำลังแก่กล้าสามารถได้โดยไม่สงสัยและกิเลสหลุดลอยประจักษ์ใจได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้โดยไม่สงสัยเหมือนกันขอให้มีความเพียรเถอะการเกิดตายนี่น่าเอื่อมละอายแล้วเราอยู่กับโลกเกิดตายมาเท่าไหร่เกิดก็ทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เออหล่อนแสวงหาเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มีหาความสุขไม่เจอที่ช่องไหนเลยอนันตริยะหรือหาช่องไม่ได้พอที่มีความสุขความสบายมีการเกิดเป็นต้องเป็นอย่างนั้นรูปข้างนาทีอาชาตัสสะรูปข้าชาติปุณัปปุณังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ไม่หยุดทุกข้างนาทีอาชาตัสสะผู้ไม่เกิดทุกย่อมไม่มีนี้ทุกไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นภาชนะสำหรับรับทุกจะไปตกข้างได้ยังไงจะไปแทรกสิ่งได้ยังไงไม่มีภาชนะก็เหมือนเราโยนของออกไปอากาศนี่ไม่มีอะไรรับมันก็ตกลงดินพาเป็นภาชนะว่าใช้สติใช้ปัญญาตามนิสัยของเราพยายามฝึกหัดค้นคิดซอกแซกด้วยความสนใจมีสติเป็นเครื่องรับทราบตลอดเวลาเก็บจดเวลาปัญญาออกเดินออกทำหน้าที่จะเข้าใจเป็นวักเป็นตอนไปไม่เหมือนสมาธิมีแต่ความสงบเนี่ยไปเต็มที่ของสมาธิแล้วก็อยู่แค่นั้นนี่เคยเป็นแล้วสมาธิมันทำงานจริงๆไม่ใช่คุยอะไรเพราะมันสมาธิมันเป็นสมาธิอีกเต็มปีถึง5 ปีมันไม่สนใจจะออกทางด้านปัญญามันเข้าใจว่าความรู้นี่เองจะเป็นนิพพานเลยเอาหาว่าเอาไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนได้เองเอาจิตที่เต็มเรื่องกิเลสปัญหาวิชามาเป็นนิพพานได้เนี่ยเพราะไม่ได้ที่คลายไม่ถากไม่ได้ถางไม่ได้เจรไนสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกให้มีแต่จิตล้วนๆอันเป็นคู่ควรแก่นิพพานนั่นก็เป็นนิพพานไม่ได้แต่เมื่อจิตได้คุ้นคว้าลงไปโอ้ยมันเกี่ยวโยงกันไปหมดถ้าเรามีแต่จิตนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนจะดึงไม้ทั้งไม้ไผ่ทั้งลำมันเกี่ยวโยงอยู่กับแขนงนั้นบ้างไม่สนใจตัดมีแต่จะดึงให้ลงท่าเดียวมันไม่ลงนี่ผู้มีปัญญาก็มันเกี่ยวโยงอยู่กับแขนงนั้นบ้างมันถึงไม่ลงมันเกาะอยู่ตรงไหนมันถึงไม่ลงฟันสิ่งนั่นแขนงนี้ที่มันเกาะมันอยู่มันก็ตรงมาเลยเมื่อมันหมดสิ่งที่เกี่ยวเกาะแล้วไม่อยู่ไม้มันหนักอยู่แล้วมันทำไมก็ไม่ลงตูมลงถึงดินเลยเจ้าจิตก็เหมือนกันคำว่าสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันอมอกิเลสไว้ทั้งหมดตัวอุปทานมันยึดไปหมดแล้วในส่วนร่างกายอย่างละเอียดไม่รู้ขันธ์ทั้ง5 รูปมันก็ยึดดูแบบสมาธินั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีอุปทานแบบสมาธิผิดกับอุปทานทั่วๆไปที่ไม่เคยมีสมาธิแต่เราไม่ทราบเหมือนกับมีแต่จิตมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่นั่นแหละมาเวลามาคลี่คลายออกดูด้วยปัญญาถึงได้รู้ชัด
คุณฟ้าจนเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจิตมันปล่อยรูปกายอันนี้ถึงรู้โอ้มันแค่ร้อนอยู่ที่รูปจิตท่านจิตท่านก็ไม่รู้นี่เราถึงได้เห็นคุณค่าของปัญญาแยกมาแยกไล่กิเลสมันฝังจมนั่นออกไปถึงไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันจิตต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงแยกแยะได้เพียงสมาธิแยกแยะได้เช่นเรานั่งสมาธิจิตอย่างนี้พอจิตถอนออกมาความทุกข์ทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นมาเสียเพียงสมาธินั้นระงับทุกข์เหล่านี้ไม่ได้หรือแยกทุกข์ออกจากใจไม่ได้ถ้าเป็นปัญญาแล้วได้หนักค้นลงไปจนไม่มีทางไปเอ้าทุกขนาดไหนก็ที่ให้รู้จิตมันคว้างกว้างของมันไม่หยุดไม่ถอยเหมือนกับกลางหันเดียวอยู่เป็นธรรมจักรเวลามันทุกข์มากๆในร่างกายนี้จิตจะนอนใจไม่ได้ต้องขุดค้นโดยปัญญาเพราะจะให้รู้ความจริงของมันเราจะทนทุกข์หรือเฉยไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่มากต้องสู้กันด้วยปัญญาจนเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วหนึ่งทุกขเวทนาดับไปไม่มีอะไรเหลือสองทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาจิตเป็นจิตต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะทุกข์ขนาดไหนจิตก็ยิ้มได้สบายสบายเพราะไม่เข้าถึงกันนะวิญญาณสังขารวิญญาณนี้มันก็มารวมอีกอันนี้นะวิญญาณความหมายนั้นหมายนี้มันก็มารวมพิจารณาในแง่ใดก็ตามทุกเรื่องขันห้านี่มันจะเกี่ยวโยงถึงกันไปหมดปัญญาสอดแทรกเข้าไปแล้วเข้าใจไปเข้าใจเข้าไปเลยจนกระทั่งถึงจิตล้วนๆนั้นพอแก้จากนี้ไปแล้วมันยิ่งล้วนยิ่งกว่าสมาธิอีกทีหนึ่งมันยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งผ่องใสยิ่งกว่าจิตที่เป็นสมาธินี่เนี่ยแม้ฉะนั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะมีของปลอมอยู่ภายในนั้นจนกว่าปัญญาจะเข้าทำลายได้ความแปลกความมันละเอียดนั้นมันถึงจะสลายตัวลงไปแล้วถึงจะเห็นความจริงของจิตอย่างเต็มภูมิจิตแท้เป็นอย่างไรอ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้เมื่ออ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันอ๋อความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านตั้งชื่อนิพพานเป็นยังไงความบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั่นเพราะนั่นก็เป็นชื่อความบริสุทธิ์ก็เป็นชื่อธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่เป็นธรรมแท้คืออันนี้เนี่ยไม่สงสัยไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนเรื่องอะไรต่างๆพอเข้าพบกันอย่างจังๆนั้นไม่มีทางสงสัยเรื่องสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกอันนี้หมายถึงว่าสันทิฏฐิโกเต็มภูมิสันติโกโดยสมบูรณ์เป็นสันติโกมาโดยลำดับดับนั้นก็โยกให้คือทราบผิดเป็นสมาธิก็ทราบผิดพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วถอนได้แล้วละได้แล้วเป็นลำดับดับก็ทราบทราบมาเป็นลำดับที่มีความละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ทราบเป็นสันติโกทั้งนั้นแต่พอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นสันติโกเต็มภูมิมาเต็มภูมิแล้วปัญหาก็หมดมหาสีมหาปัญญาหมดหน้าที่ไปผมแน่ใจว่าพระอรหันต์ท่านเมื่อท่านถึงขั้นนี้แล้วท่านจะไม่สำคัญตนว่าท่านมีสติท่านเผลอสติท่านมันจะปรุงไปแต่งเพราะคำว่ามีสตินั่นก็เป็นสมมุติคำว่าขาดสตินั่นก็เป็นสมมุติความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วนั่นคือความจริงสติปัญญาเป็นสมมติทั้งนั้นเพราะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสซึ่งเป็นสมมติด้วยกันเป็นสมมติทั้งฝ่ายมรรคเป็นสมมติทั้งฝ่ายสมุทัยเมื่อถอดถอนสมุทัยออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วสติปัญญาอันเป็นองค์มรรคนี้ก็หมดหน้าที่ไปไม่เรียกว่าดำเนินมรรคไม่เรียกว่าใช้สติปัญญาแก้กิเลสสติปัญญาก็เป็นธรรมดาธรรมดาสติปัญญาของผู้บริสุทธิ์เสีย
เวลาจะใช้ทางกฎใช้แก่กองเรื่องอะไรสติเวลาจะตั้งรับกับเรื่องอะไรทางกฎตั้งเสียไม่ตั้งเป็นความรู้สึกธรรมดาเสียเท่านั้นมีเท่านั้นถ้าจะเที่ยวพวกมาก็เหมือนกับเสือที่ตายแล้วเล็บมันก็ยังมีเขี้ยวมันยังมีหนังมันยังมีลวดลายมันยังมีสิ่งที่น่ากลัวทุกอย่างของอันเป็นสมบัติของเสือนั่นน่ะมีครบโดยสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าเสือนั้นปราศจากจิตแล้วเป็นเสือตายแล้วมันจะกัดคนได้ที่ไหนจะกลัวหรือจะกล้าหรอกมันก็เป็นได้กลัวเฉยได้กล้าเฉยอันนั้นไม่เป็นประการความกลัวความกล้าเพราะมันตายแล้วมันทำอันตรายไม่ได้ความกล้าพลานจึงไม่มีความกลัวจึงไม่มีคำว่ามีสติก็ไม่มีสติก็นั้นบริสุทธิ์แล้วสติไม่สติมันเป็นเรื่องของสมมติยุ่งทำไมเสียเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นเนี่ยเรื่องพอดีเหมาะสมท่านมีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะไปเพิ่มเติมกันอีกแล้วพอจะให้มีสติให้มีปัญญานี่ใช้เฉพาะการเท่านั้นนอกจากท่านมีเหตุเพื่อเกิดอธิกรณ์เขาฟ้องร้องว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองด้วยความหมายสติญี่ปุ่นละไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องไปฟ้องร้องท่านผู้นั้นองค์นั้นท่านเป็นผู้มีสติญี่ปุ่นละคือสติพายบูรณ์ก็สติท่านวางสิท่านวางความจริงก็คือท่านบริสุทธิ์แล้วนั่นเองผู้มีสติอันพายบูรณ์ความบริสุทธิ์แล้วนี้คือความพ้นจากสมมุติประการทั้งปวงการฟ้องร้องอะไรอธิกรณ์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องของสมมติมันเข้ากันไม่ได้กับวิมุติของท่านปุณณาวานั้นจิตนั้นเป็นวิมุติแล้วจะเอาฟ้องพระให้เป็นประโยชน์อะไรข้างพุทธการท่านมีพระพุทธเจ้ายืนยันสมัยทุกวันนี้ไม่มีเป็นสติวินัยหลักท่านกล่าวไว้ในหลักธรรมเราก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆนิเรศก็สดๆร้อนๆอยู่กับเราทุกวันมันล้าสมัยไปที่ไหนนิเรศนะความโลภก็เป็นความโลภความโกรธความหลงคงเส้นคงวาเป็นนิเรศอยู่ตามธรรมชาติของตนแต่ไหนแต่ไรมามันล้าสมัยไปไหนแล้วธรรมะที่จะมาแก้กิเลสนี้จะล้าที่ไหนที่นี่ศีลสมาธิปัญญาสรุปความลงคือมรรคแปดหรือมัชฌิมาปฏิปทาล้าสมัยที่ไหนกิเลสตายด้วยเครื่องมือเหล่านี้ตายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ทิพย์หายไปจากใจจากพระไตรปิฎกและสาวกทั้งหลายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ทั้งนั้นแล้วมัชฌิมาปฏิปทานี้ทำไมจะล้าสมัยแก้กิเลสไม่ได้มันกิเลสมันก็มีอยู่ในปัจจุบันทำเหล่านี้ก็ผิดขึ้นในปัจจุบันทำไมแก้กันไม่ได้แก้ไม่ได้ก็หาความบริสุทธิ์ไม่ได้คำว่าสวัสดิ์ครับตัวพระกตาสมุทรทำที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วหนักเห็นไหมรับรองนะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนพ้นจากทุกข์โดยเด็ดขาดพระนุนทูลถามพระเจ้าท่านคงจะเพราะพระนุนฉลาดใช่ไหมพระนุนโง่ถามนั้นไม่ได้นะพระนุนฉลาดมากเป็นอุบายวิธีดังทูลถามพระเจ้าเพื่อได้แง่ความคิดดังที่ท่านเขียนไว้ในตลับตำราว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วนานเท่าไหร่มรรคผลนิพพานมันจะหมดจะสิ้นไปเมื่อทำไมนุนถึงถามนุนโง่นี่ล่ะนะทำทั้งหมดที่สรุปลงแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคแปดนี่เราถากดสอนไว้เพื่อแก้กิเลสให้สิ้นไปแล้วก็เพื่อมรรคผลนิพพานขณะเดียวกันถ้าผู้ยังมีความแน่หนามั่นคงอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาอยู่แล้วมรรคผลนิพพานเราหรือว่าพระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอนนท์แต่ถ้าไม่มีผู้สนใจปฏิบัตินี้แม้ขณะนี้ก็ไม่มีมรรคผลนิพพานเกิดแก่ผู้นั้นมาไม่ต้องพูดถึงการหน้าการหลังเลยเพราะกิเลสมันอยู่กับหัวใจคนถ้าคนไม่แก้มันก็ไม่หมดไม่สิ้นหนักอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นอ๋อถึงลมมาแล้วอ่ะท่านปัญญาอธิบายหน่อยครับ

าแล้วก็เห็นไปไหนก็ไม่รู้แหละนี่พอได้เรื่องในลาเราช่วยนักศึกษากลับมาไปก็ไปแบบนั้นน่ะมันไม่พอเป็นหน้าเป็นหลังอะไรปีนี้ไม่รับเนี่ยให้คนอื่นได้อยู่บ้างสิเราอยู่มามากแล้วนานแล้วพาเปลี่ยนให้คนอื่นบ้างแล้วพาจะมาใหม่เหมือนกันพาเปลี่ยนกันออกไปทยอยกันออกไปมันแน่นเต็มไปหมดยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมองไปไหนโอ้จะตายนะเราเท่าไหร่120ไปเลยก็แค่18องค์นั่นนั่นก็ยังว่ามากอยู่แต่ก่อนนะนี่จากนั้นมาอีกมันยิ่งมากถึง30-40ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผลของมันที่ปรากฏมันไม่สูงกว่า30-40ได้มากได้มากนะมันเหลวมากเหลวมากเหลวมากนี่สำคัญที่เหลวมากเหลวมากแล้วผู้ที่มาอยู่ที่นี่จะมาอาศัยเอาอำนาจของผมไปเที่ยวกดขี่บังคับหมู่เพื่อนนี้มันจะมีอยู่นั่นในวัดนี้นะเราไม่ได้ไว้ใจพระเนี่ยมันธรรมดาเรื่องกิเลสมันต้องชอบอำนาจเสมอแหละอำนาจป่าเถื่อนนั่นไอ้ที่มันจะมาเหยียบย่ำทำลายทำทั้งหลายของกันและกันให้แหลกเหลวไปนั่นมันมีเราเคยผ่านเคยเห็นพบเคยเห็นมาแล้วเรื่องเหล่านี้มันทำไมจะไม่มีในวัดป่าบรรดาลนี้มันค่อยแทรกค่อยแซงมาเราเคยสอนเคยบอกหมู่เพื่อนเสมอในเรื่องของสิ่งที่เป็นก้าวติดต่อธรรมมันอยู่ในหัวใจมันขึ้นไม่ทันเพราะไอ้ธรรมขึ้นไม่ทันอันนี้ครอบไว้หมดครอบไว้หมดนี่ไปเห็นว่าหมู่เพื่อนมามากครับผมก็ฝืนลงมาเฉยๆเนี่ยไม่ได้สบายนะในเอวนี่ทุกวันนี้มันเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับท่อนไม้มันแข็งอ่ะเอวนี่มันไปใช้ก็เลยวันที่ไปกรุงเทพเที่ยวที่แล้วนี่ก็หมอเขาชี้บอกที่ว่าหินปูนมันเกาะกระดูกนี่เต็มไปหมดเอวนี่ยิ่งมากเขาว่านั่นจึงทำให้เจ็บเอวนะแล้วมันขึ้นบนหลังด้วยเพราะเห็นนี่มันถึงเจ็บไปหมดทั้งหลังทั้งเอวแล้วเจ็บมากขึ้นโดยลำดับนะนอนนี่ลุกเวลาลุกขึ้นมาต้องไปตะเกียบตะกายได้พยายามกว่าจะลุกได้ตอนเช้าน่ะนี่เป็นอย่างนั้นปีนี้หนักมากในธาตุขันธ์อ่อนเต็มทีเจ็บนั้นปวดนี่ขัดนั้นขัดนี่ตามร่างกายไม่ดีสะดวกสบายตามแข้งขาก็ลุกนั่งนี่ลุกขึ้นไม่จะก้าวไม่ออกจะล้มเส้นหนักเป็นงานเลยก็70กว่าแล้วเหนื่อย72ถ้ามันมาได้ถึง72ปีเอาขนาดไหนอีกถ้าพูดตามลำพังในหัวใจเราเองโดยเราคนเดียวเท่านี้เราไปนานนั่นแหละเราไม่อยากดูอยากแบกอยากหามมันอะท่าขันขันเพราะก็ได้เห็นเรื่องของมันมาตั้งแต่วันเกิดเนี่ยก็ยังไม่เห็นชัดออกปฏิบัติในที่มันเห็นชัดเพราะเอาธรรมไปวิจารณ์กันตามความจริงที่จริงวันนี้เป็นธรรมทั้งนั้นขอให้นำธรรมเข้ามาพิจารณากันเถอะมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมเลยทำไมมันจะไม่รู้เรื่องของธาตุของขันธ์ว่าเป็นยังไงตอนไหนมันจะมาเพิ่มมาเพลินกับมันอยู่แล้วถึงตามาเช้ามามีแต่นับมือกับแจ้งมือกับแจ้งไอ้มือกับแจ้งมันคือมีอยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วใครได้รับความวิเศษวิโสจากความมือความแจ้งไม่มาไหนไหนแหละมันเหมือนกันมายุ่งกับมันอะไรมายินดีเพื่อเพลินอะไรกับมือกับแก้มกับปีกับเดือนมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดขึ้นจากการระมัดระวังการสั่งสมคุณงามความดีการพึ่งปฏิบัติตนนั้นต่างหากศาสนธรรมท่านสอนลงให้เชื่อตัวเองให้ดูตัวเองเพื่อหวังพึ่งตนเองนั่นทั้งสิอัตตาหิปโนนาโถให้พึ่งตัวเองธรรมท่านมอบให้ความเป็นใหญ่ให้เราโดยอาศัยทำเป็นเครื่องมือทำเป็นแนวทางเป็นทางดำเนินให้ดำเนินตามนี้เดินตามนี้อย่าปีกอย่าแวะนี้ดูเจ้าของกับทางดูเจ้าของกับแบบแผนแผนผังคือศาสนธรรมมันแยกกันตรงไหนแยกคือเรานั่นแหละแยกทำท่านไม่ได้แยกท่านตรงไปเลยสู่ความจริงทั้งนั้น
ตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางตรงแนวตรงแนวตรงแนวสมกับคำว่าสวัสดิธรรมสวัสดิธรรมตัดไม่ชอบไม่ชอบตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสานแห่งธรรมหรือว่าสุดยอดของธรรมนี่แหละเป็นแนวฝ่ายเหตุเป็นแนวทางที่ว่าศาสนธรรมประกาศสอนให้รู้แนวทางแล้วเอาแนวทางแห่งธรรมที่เราได้ศึกษาปรารภมาทั้งเรียนตามตำรับตำราทั้งสดับจากได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เอามาแนบสนิทกับจิตใจของเรานี่มันคิดแง่ในแง่ใดถูกอัดถูกทำหรือไม่นี่แหละเรียกว่าดูตัวเองเพื่อจะฝังพึ่งตนเองฝากเป็นฝากตากับตัวเองด้วยอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องมือจนกระทั่งถึงช่วยตัวเองได้เป็นที่แน่ใจในตัวเองไม่มีอะไรเกินใจของเราที่สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมน่ะที่จะไว้ใจตัวเองได้ตลอดไปนับตั้งแต่ต้นมาเลยจะจิตเข้าก้าวเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นใจตอนต้นต้องได้ฟัดได้เหวี่ยงกันอย่างเต็มที่เต็มฐานไม่งั้นไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสมันหนักไม่มีอะไรหนักเกินกิเลสแล้วเราจะว่าภูเขามันหนักเลยนะเราจะว่าแผ่นดินมันหนักหรือว่าภูเขามันหนักใครไปแบกภูเขาพอรู้ไหมพอได้รู้ว่าภูเขามันหนักใครแบกแผ่นดินพอจะได้รู้ว่าแผ่นดินมันหนักเพราะนั้นมันจึงไม่หนักสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่เคยแบกมันไม่เคยหามมันแต่กิเลสนี่มันแบกตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาพบใดชาติใดแบกแต่กิเลสเข้าพบนั้นชาตินี้จิตพบน้อยพบใหญ่นั้นกลางทางแห่งพบแห่งชาติจะเป็นกิจดวงใดถ้าไม่ใช่จิตของเราแต่ละรายละหลายนี่ถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาก็จะก็สอนกันอยู่แล้วนี่ไงว่ายังไงอีกภาคปฏิบัติมีแต่ภาคเข้าจับความจริงเท่านั้นน่ะความจริงมันจะเต็มอยู่ที่หัวใจนี่ไม่อยู่ที่ไหนนะอย่าไปดูมืดแจ้งบางที่ว่านั้นแล้วให้ดูตัวเจ้าของเนี่ยสติสำคัญนะเริ่มไปตั้งแต่สติตั้งให้ดีพยายามมันจะหนักกับเบาขนาดไหนก็ทราบได้ว่าเราสู้กับกิเลสกิเลสมาหนักขนาดไหนทำต้องหนักไม่หนักไม่ได้ไม่ชนะกันต้านทานกันไม่อยู่แล้วเราก็พังมันจะกิเลสจะพังนะตัวเรานั่นแหละจะพังนี่ฮะนำธรรมเข้ามาจับเข้าไปนี่เรียกว่าพึ่งตัวเองด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมด้วยขันติธรรมวิริยะธรรมเนี่ยเป็นต้นเอาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับมาเป็นเครื่องรักษามาเป็นเครื่องเกาะที่ยึดที่เหนี่ยวเอาไว้ให้ดีในตอนต้นนี้ตะเกียบตะกายหนักก็หนักเถอะมันจะเป็นอะไรเราเคยหนักมาแล้วหนักกับกิเลสหนักกับกองทุกข์ที่กิเลสมันให้เราแบกเราหามเราค้านมันได้เมื่อไหร่ไม่มีใครค้านกิเลสได้หรอกอยู่ใต้อำนาจของมันถ้ามันจับภาระโยนใส่หัวใจหมดทั้งร่างทั้งใจนี่รับความทุกข์ความทรมานตลอดภพตลอดชาติการได้ไหนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้จะมีอะไรหนักยิ่งกว่ากิเลสแล้วเวลาจะต่อสู้กับกิเลสทำไมถึงว่ามันหนักมันหนักยังไม่ต่อสู้ก็แพ้แล้วจะทำยังไงกันเราจะหาความมิเศษศักดิ์สิทธิ์มาจากไหนถ้าใจปราศจากธรรมแล้วจะหาความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีแต่กิเลสเต็มหัวใจมันศักดิ์สิทธิ์อะไรมีแต่ความเหลวแหลกแหวกแนวเท่านั้นหัวใจดวงนั้นต้องเอาธรรมเท่านั้นเข้าไปจับเอาเข้าไปประชิดติดกับตัวของใจมันจริงมันจังนี่การปฏิบัตินี่เราเรียกว่าเราหวังพึ่งเราต้องเอาหลักธรรมเข้ามาศาสนธรรมท่านสอนไว้นั้นเพื่อให้เป็นแนวทางจนกระทั่งหลักธรรมทั้งหลายที่สอนไว้กลมกลืนเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับใจเรามีสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินแล้วเอาละเป็นลำดับลำดาไปพึ่งตนเองได้เป็นลำดับลำดาเย็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมาธิธรรมไปถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงนิมุติธรรมไม่มีอะไรที่จะไว้ใจยิ่งกว่าใจดวงที่บริสุทธิ์ด้วยการฝึกฝนอบรมเต็มเหนี่ยวมาแล้วนี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้มีใจดวงนี้เท่านั้นเป็นที่ไว้ใจตนเองได้อยู่ไหนอยู่เธอขอให้มันถึงความจริงกันมันมีใครได้บอกใครแหละก็เคยกล่าวให้ฟังแล้วเหมือนเคยเล่าให้ฟังพูดให้ฟังแล้วเหมือนก็รับทานอยู่กี่พันนายก็เอาสินั่งรวมกันอยู่นี่มันเผ็ดมันเค็มใครจะไปถามใครอะไรมันก็รู้อยู่ในลิ้นในปากของสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สิ่งที่รับสัมผัสสัมพันธ์มันก็มีสิ่งที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเวลาสัมผัสสัมพันธ์นั้นก็มีมันพร้อมจนกระทั่งถึงความอิ่มไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความอิ่มพอเต็มที่ใครได้ถามใครนั้นก็ประจักษ์กันไปเดินดับนี่ถ้าจะเทียบเป็นสันติโกก็สันติโกยิ่งหาประสาทเป็นต้นมันรับสัมผัสให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำสำนานเพียงพอกับความต้องการเต็ม
ที่แล้วมันก็หยุดเองไม่ต้องไปถามใครหรอกกี่หมื่นกี่แสนลายก็ตามถึงนั่งรับทานอยู่ร่วมกันการปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรผิดกันกับที่ข้อเปรียบเทียบนี้เลยมีความเย็นก็โดยลำดับลำดับถ้าทำแล้วเป็นอย่างนั้นแหละต้องเย็นร้อนก็ร้อนเพราะการต่อสู้กับกิเลสต่างหากไม่ใช่ร้อนเพื่อความเสียหายได้ด้วยความเสียหายอะไรร้อนเพราะการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะเพื่อเอาความเย็นมาสู่เรามันจะเป็นอะไรไปวะก็ทำนี้เป็นธรรมที่เคยยืนยันรับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าทำไมเราจะไม่กล้าสามารถเอามายืนยันรับรองตัวของเราเราเป็นศีลสากลที่ตรงไหนทำไมเอาจริงเอาจังไม่เชื่อตามครูแล้วจะเชื่อใครก็ต้องปักกันตรงนี้สิถ้าเชื่อครูถ้าเชื่อกิเลสก็จึงเป็นจะไปตามที่มันเคยพาเป็นมาแล้วลากไปนู้นลากไปนี่ถลอกปอกเปิดจนไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวก็ยังว่าดียังว่าดีแบกกองทุกข์มาสักเท่าไหร่รับความทุกข์ความทรมานวันหนึ่งคืนหนึ่งมันสร้างกองทุกข์อยู่ภายในหัวใจมีสังขารมานสังขารมานมันอะไรพวกสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ออกเป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างเต็มตัว

ผลเป็นที่พอประทานแล้วจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเราต้องเล็งถึงครูสิจะไปเล็งถึงกิเลสอะไรกิเลสมันเป็นครูใครเมื่อไหร่นี่เป็นข้าศึกนั้นเหยียบย่ำทำลายหัวใจของสัตว์โลกคือใครถ้าไม่ใช่เป็นกิเลสทำถ้าไม่เหยียบย่ำใครนะนี่จะส่งเสริมเท่าเดียวเอานำมาที่เอานำมาเป็นที่พึ่งของเจ้าของสิให้เป็นที่อบอุ่นใจในขณะที่มีสติอบอุ่นนะตั้งท่ากันอยู่นั่นแหละไม่มีภัยในขณะที่การตั้งท่ากันอยู่ตั้งท่าโดยการระมัดระวังทั้งด้านที่ในทั้งด้านธรรมะทั้งด้านความเคลื่อนไหวภายในจิตใจของเรากว้างแคบยึดตื้นยาวละเอียดความคิดความปรุงเอาธรรมเข้าไปจับไปจับไปจับตลอดถ้ามันยังจับไม่ได้ก็เอาคำบริกรรมเข้าไปให้มันอยู่นั่นซะก่อนให้ได้หลักฐานนี่ก็สอนมาหมดแล้วนี่นะมันสร้างฐานขึ้นมาด้วยความสงบแล้วต่อจากนั้นมันจะอย่างทราบเมื่อมันมีฐานเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยแล้วมันจะทราบอะไรเคลื่อนไหวขึ้นมาในจุดนั้นคือจุดแห่งฐานของจิตที่มีความสงบเย็นตัวอยู่แล้วด้วยคำบริกรรมนั้นมันจะทราบไปโดยลำดับนั่นละจับกันตรงนั้นเนี่ยทำท่านสร้างความไว้ใจให้ผู้นับถือผู้ปฏิบัติสร้างอย่างนี้แหละเรานั่นละเอาไปปฏิบัติวันหนึ่งเสียท่ากิเลสไปเท่าไหร่เพราะเราไม่มีท่าก็ต้องเสียท่าสิแหลกไปทางหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เนี่ยสติปัญญามีอยู่สังเกตระมัดระวังรักษาอยู่นี่มันจะเป็นอะไรมันจะถึงจะเกิดขึ้นยังชนะไม่ได้มันก็รู้กันแล้วมันยังเครียดแค้นในกันด้วยนะสู้มันไม่ได้มันลากไปต่อหน้าต่อตานี่ยิ่งเครียดแค้นทางธรรมะนี่มันเครียดแค้นเพื่อจะสังหารกิเลสนะถ้าเครียดแค้นทางกิเลสแล้วมันสังหารธรรมมันต่างกันอย่างนั้นความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นความเครียดแค้นที่เป็นฝ่ายมรรคที่จะสังหารกิเลสอย่างท่านมากกว่าทางคัตตวาสุขังอีกคัตตวาคืออะไรคือฆ่าคุณฆ่าด้วยความเครียดแค้นกิเลสเอามันจนพินาศพินหายไปโดยลำดับลำดาอย่างนั้นเป็นที่แน่ใจเจ้าของแน่ใจเจ้าของวันหนึ่งให้อยู่ด้วยความแน่ใจเจ้าของสิอย่าอยู่ด้วยความเลวไหลโลเลวันนี้ก็โลเลเลวไหลแล้ววันหน้าจะเอาความเนื้อหนามันคงมาจากไหนวันนี้ตั้งมาได้ถ้าไม่สนใจจะตั้งย้อนอะไรมาตั้งเนี่ยต้องตั้งดิสติมีปัญญามีไปไหนมาไหนอะไรจะเร็วยิ่งกว่าจิตอะไรจะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาทำงานทำการอะไรเคลื่อนไหวไปไหนสติปัญญาทันหมดนะเพราะอันนี้เร็วมากทีเดียวสติปัญญาเช่นเดียวกับกิเลสมันเร็วเลยงั้นเอาใจไปใช้มันก็เร็วสิว่าไงทีนี้สติปัญญาก็เอาเป็นเครื่องใช้ใช้กับใจอีกเหมือนกันเอาใจมาใช้ให้เป็นเครื่องมือกลายเป็นสติปัญญาขึ้นมามันก็เร็วเหมือนกันวันหนึ่งอยู่ด้วยการปกครองด้วยการรักษาตัวด้วยการเอาธรรมมาเป็นเครื่องประกันตัวอยู่ตลอดความเคลื่อนไหวไปมาไม่ละไม่ถอนมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปนับไปอ่านวันคืนปีเดือนกิเลสไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนนะ ไม่อยู่กับการสถานที่นะไม่อยู่กับเวลาไม่อยู่กับมือกับแขนมันอยู่ที่หัวใจนะให้ดูที่ตรงนั้นหมุนกันโลกที่ลงที่ตรงนั้นมันเคลื่อนไหวตรงไหนให้ดูตรงนั้นขาดทุนตรงนี้ได้กำไรตรงนี้แหละมันไม่ได้ขาดทุนถ้ากำไรอยู่กับมือกับแก้งนะดูตรงนี้นะความเคลื่อนไหวอยู่กับใจดูตรงนี้ดูไปมันก็ค่อยเห็นไปรู้ไปนี่เลยมันจะสร้างกำลังมาจากที่ไหนทำสร้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำไมสร้างก็สร้างเพื่อทำลายกิเลสกิเลสมันจะสั่งสมตัวขึ้นมาจากไหน ด้วยวิธีการอะไรวิธีการเหล่านี้ธรรมะเอามาใช้แล้วนี่มิใช่จะสังหารกิเลสโดยท่าเดียวแล้วกิเลสมันค่อยหมดไปสงบลงไปเย็นลงไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองศาสนาท่านว่าหมายของหวังท่านสอนให้มีความเป็นใหญ่ในตัวเองให้พึ่งตนเองได้ด้วยหลักศาสนธรรมเอาอันนี้ไปเป็นเครื่องมือปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกมันราวีอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานี้ให้มันมุดมอดลงไปด้วยเครื่องมือคือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นแล้วค่อยหมดไปแล้วก็อยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความสมหวังวันนี้สมหวังอย่างนี้วันหน้าสมหวังอย่างนั้นสมหวังไปโดยลำดับลำดาเหมือนกับนักทานช้อนนี้อิ่มขนาดนี้ช้อนนั้นอิ่มขนาดนั้นมันอิ่มไปเรื่อยๆอย่างนั้นนี่ก็สมหวังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมหวังเต็มภูมิแล้วปล่อยได้หมดนี่ว่าพึ่งอะไร

มื่อมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไปพึ่งอะไรถ้าวันเหนือก็เป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่ได้เสกสรรนี่วันเหนือหรือต่ำวันเหนือหรือใต้อะไรตกนั้นตกตอนหนองไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของสมมติว่ากันไปมันยังอยู่ในสมมติมันก็ต้องเอาสมมติมาใช้กันเมื่อมันผ่านสมมติไปแล้วเอาอะไรมาใช้วันคืนปีเดือนเรื่องการเกิดการตายความสลายภาคธาตุแห่งธาตุแห่งขันธ์เราก็เรียนอยู่แล้วการปฏิบัติกรรมฐานไม่เรียนสิ่งนี้ไม่ปฏิบัติต่อสิ่งนี้ปฏิบัติต่ออะไรมันก็รู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้รอบขอบสิ้นมาแล้วสงสัยอะไรอีกมันจะตายก็ว่ากันเฉยว่าตายตายมันอะไรตายก็รู้กันอยู่แล้วรู้มันรอบไปแล้วสลัดมันออกภาระภาระเวียนปัญจขันธ์ทางความรับผิดชอบนี้ออกไปจากตัวมันจะเสียดายอะไรเสียดายฟืนเสียดายไฟเสียดายความรับผิดชอบเสียดายภาระที่มาแบกมาหามไปหาอะไรสลัดออกมันก็เบาบอกความรับผิดชอบหมดกิริยาของสมมติที่นี่ไม่มีที่กล่าวมาเหล่านี้อยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้นี่ให้ปฏิบัติอย่างที่ว่านี้ก่อนแม้จะไม่ไปไหนแหละจะได้รู้ได้เห็นความพึ่งตนเองได้โดยลำดับลำดามันจะเป็นขึ้นที่ใจนี่มีความอาถรรพ์เป็นลำดับลำดาขึ้นจนกระทั่งถึงอาถรรพ์เต็มที่เลยจากอาถรรพ์เต็มที่แล้วมันก็หมดภาระทุกสิ่งทุกอย่างอนารโยนี่นี่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นอนารโยปล่อยหมดเลยหาความอะไรไม่ได้แม้แต่ขันเพราะมันเป็นสมมุติด้วยกันถูกปีนี้มาแล้วมันอ่อนมากท่ากันมันหลบปีกปิดตัวไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไว้วันวันนี่ก็เริ่มที่นี่แล้วนะแก่คนมันต้องไปปัดเอาไว้ปัดเอาไว้เลยเวลาเวลาแล้วก็อยากจะเล่นด้วยมันหนักเรานี่นะมันจะเป็นหนักใครหนักเราผู้ต้อนรับเพราะเราจึงต้องให้การต้อนรับในเวลาที่ควรให้เท่านั้นไม่ใช่จะแบบพั่มพั่มเพื่อเพื่อถ้าไม่รู้จักเวลาเวลาก็ชิบหายไปปวงไปกี่เวลามันจะทนทานไปได้สักกี่วันวันไหนก็เทศวันไหนก็สอนก็ดูที่อย่างตอนเช้าบางหันแล้วมันก็มีเยอะงั้นจะทำไงหากได้พูดไม่มากก็น้อยอยู่นั่นแหละเพราะงั้นเวลานอกๆนั้นนอกจากนั้นไปแล้วจนไม่ค่อยยุ่งให้มันอยู่ตามสะดวกสบายของเรามันก็เพื่อโลกนั่นแหละมันจะเพื่ออะไรเวลาอยู่ว่างๆนี่ความภาคความเพียรมีแต่ไม่ได้เรื่องนะมันจะเรียวไหลๆไปหมดเพราะฉะนั้นทยอยกันออกอยู่มากนะมันไม่ดีล่ะมันเรียวไหลยัวเยียยัวเยียที่ไหนมีแต่พระแต่เนียนเต็มวัดเต็มวาเหมือนกับตลาดพระทำที่จะงอกเงยไม่มีการขบการฉันการจัดนั่นจัดนี่มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้จัดนานกว่าจะเสร็จนะโอ้โหเรานี่เองปวดหลังปวดเดียวจนจะไม่ไหวเลยนะยังไม่ได้ฉันมันเป็นแล้วทนเอาไปทำไงหรือว่าทอฉันแล้วลุกขึ้นซะก่อนพอจะลุกได้ก็ลุกไปซะก่อนนอกมันจำเป็นมันมีเครื่องผูกเครื่องมัดอยู่มันก็ต้องจำเป็นถูทายกันนั่นอยู่นั่นซะก่อนแหละถ้าไม่พอถ้าพอไม่พอที่จะปีกก็ได้ก็ต้องปีกไปช่วยระยะก่อนมันมีความจำเป็นที่จะพูดในเวลาต่อไปนั่นขนาดนั้นดูสิบินธบาตก็มันอย่างมันเร็วเกินไปสิแล้วมันพอดีบินธบาตเป็นวาดหมายความว่าอย่างไรวิ่งเหมือนสุนัขเหรอมันเคยพูดแล้วนะมองดูไม่สวยงามตาเลยนะนี่เพื่อครูบาอาจารย์เพื่ออะไรก็เพื่อเกินเหตุเกินผลเกินข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นหลักธรรมอันใหญ่กว่าครูบาอาจารย์อีกนั่นมันดีแล้วหรือทำงั้นมาเพื่ออะไรสำหรับผมไม่เพื่ออะไรแต่ชาตินี้เร็วก็ให้เป็นไปกับด้วยดีกับข้อวัดทั้งตนบิณฑบาตก็เป็นข้อวัดอันหนึ่งไม่ใช่ไปหาล่ำหาเรือในการบิณฑบาตนี่นะกินกิจวัตรเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พอยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนเองในขณะที่ไปนะ
อยู่ไปตามภาษาของเดิมช้าเร็วเดี๋ยวนี้หมู่เพื่อนไปแล้วแค่10นาทีก็ออกแล้วแต่ก่อน15ถึง6นาทีออกแต่บ้านแต่ที่เขานั่นแหละแล้วก็พิการที่4นาทีออกแล้วต่อมาย่นมาย่นมาหมู่เพื่อนออก10นาทีออกไปก็พอดีนี่มันเป็นของมันเองเราไปแล้วก็ไปแบบสบายแล้วเพราะมันนิสัยอย่างนั้นเลยไปคนเดียวนะพิจารณามีเหตุมีผลอะไรมันหนักเป็นของมันเองนะในจิตนี่ไม่ต้องบอกแหละมันเป็นอัตโนมัติที่จะควรพิจารณาในธรรมแง่ไหนแง่ไหนแง่ไหนมันเป็นของมันเองเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องการความจุนจ้านเดินไปนี่สุดจัดสุดจัดเต็มไปหมดถ้าไม่จำเป็นแล้วไม่อยากมันเป็นการขบการฉันก็ให้ดูให้มันทำมันสวยงามการฉันก็ดีดูหมู่ดูเพื่อนไม่ค่อยจะสวยงามนะถ้าไม่มีสติแล้วมันดูไม่น่าดูแหละคนมีสติต้องปัตตสัญญีมีความสำคัญในบาตรตาก็จ้องลงไปในบาตรไม่เถอไม่มองนู้นมองนี่ลักษณะเคี้ยวก็เถอเมอมองนั่นคือไม่มีสติขณะที่เคี้ยวมองดูก็รู้นี่ฉันด้วยความมีสติมองไปมันก็งามตามองเห็นรู้แค่ไม่จำเป็นที่ต้องมียานอะไรอย่างทราบละเอียดละออยนั่นนะฉันความด้วยความเผลอสติหรือด้วยความปล่อยตามเพลงของกิเลสนั่นก็รู้นี่เคี้ยวเคี้ยวไปนั่นตามือมองไปแบบไม่มีสติสตังค์เลยนั่นรู้ไม่ได้นะเราเป็นลูกศิษย์ทศกัณฐ์ยาขายครูยาขายศาสนาด้วยกิริยาอาการเหล่านี้ซึ่งไม่เป็นของยากอะไรเลยเนี่ยพอบุญพอบุญได้แท้ๆนี่นะการทำนั่นจะเป็นการทอดทุละไม่สนใจจริงๆก็เปล่าทุกคนนี่ว่าไงการฉันท่านบอกในเสียที่วันขาดความตั้งใจขาดความมั่นใจใส่อย่างเดียวก็ปรับแล้วมันเป็นของดีแล้วหรือนั่นก็บอกไว้ในบิณฑบาตบอกปัตตสัญญีปัตตสัญญีบิณฑบาตังก็บอกแล้วตลอดถึงการนับบาตรก็ให้มีทำความสำคัญในบาตรการฉันก็สำคัญสำคัญในบาตรเนี่ยปัตตสัญญีจะหมายถึงอะไรมีจิตมีความสำคัญมีความรู้สึกอยู่ในบาตรนะไม่ให้ไปรู้สึกกับสิ่งอื่นสิ่งใดขึ้นมาความหมายว่าอย่างนี้การเน้นปัญหาเน้นเข้ามาประชาชนปัญหาเน้นเข้ามานี่ที่แหละมันทำให้โลเลเลวร้ายไปเรื่อยๆก็อย่างนี้เมื่อมันมากต่อมากแล้วมันก็ค่อยเลี้ยวไหลไปทีเล็กน้อยไปพระเนียนหนอนกันมากค้าคร่าวกันเข้าไปเลี้ยวไหลเพราะฝ่ายต่ำมันอำนาจมันมากกว่าฝ่ายสูงนี่นะคืออธรรมอำนาจมากกว่าธรรมมันเป็นไปอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ได้เจตนาตั้งใจให้มันเป็นมันนักเป็นเพราะมันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้วยิ่งประชาชนญาติโยมเขาจะเอาหลักธรรมหลักวินัยหลักกฎระเบียบมาจากไหนกว่าที่จะทำให้สวยงามมันเป็นไปตามเรื่องแล้วเสียงอันหนึ่งเจ้าของพูดปากเจ้าของกับหูเจ้าของมันอยู่ในจุดเดียวกันนี้มันน่าจะได้ยินเจ้าของพูดออกมาจากปากของกับหูของอยู่กันทำไมมันไม่ได้ยินไม่สนใจไม่สะดุดเสียงเจ้าของบ้างนี่อยู่กุฏินู่นเสียงมันสะดุดเราอยู่คนเดียวเรากุฏิไกลไหมกุฏินู่นกับปากกับหูของผู้พูดนั่นทางครัวพูดอยู่ในพิศลานี่ทางครัวกับเราที่ฟังนู่นฟังไม่ได้นะมึงมึงมึงมึงมึงอะไรต้องเรื่องอะไรคนมีสติจะตังสมัยต้องเป็นอย่างนั้นนี่มันก็อย่างเราตรงนั้นอย่างเราตรงนั้นไม่ไปไหนเนี่ยเพราะอันนี้เป็นเครื่องสังหารสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี่นะอันนี้ไม่มีมันอันนั้นก็ขึ้นเลยสิถ้านี่มีมันจะไม่ขึ้นขึ้นก็ขึ้นด้วยเจตนาสมควรกับเหตุกับผลที่จะหนักเบาในเสียงขนาดไหนมันขึ้นด้วยสติขึ้นด้วยความจงใจมันก็รู้มันก็เข้าใจกันไอ้ขึ้นด้วยความไม่เอาไหนนี่ที่ไม่ได้สนใจหาสติสตังค์ไม่ได้นี่ดีมันเสียตรงนี้คนบวชอะไรเหมือนกันนั่งท่าประบวชลูกคุณยิ่งไม่ได้จิตผมพักให้สบายสบายผมเพราะผมนี่ไม่ค่อยประชุมอยู่บางของกลางวันก็เดินมา
แล้วก็เดินไม่ดีถ้านอนอย่างนั้นหลังก็แข็งเนี่ยมันมีแต่สิ่งบังคับนะความเดินมากกับดีอันนี้ก็เดินมากมันก็เพี้ยนหนึ่งแต่ธาตุขันธ์มันก็ดีมันอ่อนไปเส้นไปแต่มันก็รู้สึกเพี้ยงมันเองกลางวันก็ได้อาศัยนั่นแหละดีหลังนั้นพอมันมีลมมายิงทางนู้นมันสั้นนิดเดียวที่เขาเดินสายข้างในนั้นมันวุ่นวายพอจะเดินสั้นนิดเดียวถ้าไม่จำเป็นจริงมันก็ต้องไปแล้วเดินนี้สายกุฏิหลังเล็กนี่กุฏิพัสดุนะเวลากลางวี่กลางวันมันเดินได้สบายอันนี้ยิ่งตอนบ่ายขนาดนี้พอเหมาะเลยไม่มีแดดเลยเดินนะไอทางเราอันนั้นมันไม่มีร่มมันเดินไม่ได้แดดยิ่งตะวันมากกลางหัวนี่แล้วมันยิ่งแดดเนาะเดี๋ยวนี้ท่านโยมมันจะไม่ลบหมดเลยหรือวัดป่าบันตาดเรามีแต่ผ้าขี้เกียจไม่กล้าไม่เดินไม่เป็นอย่างนั้นหรือเวลานี้ท่านโยมมันจะไม่มีแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ทางหมอนทางเสื่อมอย่างนั้นเลยทานิคมไม่มีเลยยิ่งไปนอกผมไม่อยากจะวุ่นอะไรมากนะผมไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสนะนี่จิตมันตักอยู่งั้นตลอดตอนนั้นถึงได้ว่าหมู่เพื่อนเรื่อยนี่เราไม่เห็นความวิเศษวิโสศักดิ์สิทธิ์อะไรกับสิ่งเหล่านั้นเพราะนั่นโลกเขาก็ทำได้เราจะทำเฉพาะเวลาจำเป็นจริงก็ทำเรื่อยๆน้อยเท่านั้นพอเนี่ยแต่ส่วนฆ่ากิเลสเอามันไม่ถอยนั้นก็เคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่มันถือเป็นสาระสำคัญมากทีเดียวอะไรจะขาดตกบกพร่องเอาขาดไปบกพร่องไปสิ่งนี้มันมีอยู่ประจำโลกแต่เรื่องความเพียรเพื่อจะฆ่ากิเลสนี้เอามาให้มันบกพร่องนี่ต้องปักอยู่ตรงนั้นเลยมันชินแบบนึงเอาแบบหนึ่งต้องหาอุบายสติปัญญาไม่งั้นไม่เหนือกิเลสแล้วสู้ไม่ได้มันเหยียบอยู่แหละการประกอบความเพียรก็ต้องได้ใช้อุบายต่างๆหลายแบบหลายสันหลายคมนะมันจะเอาแบบเดียวข่มเดียวไม่ได้ล่ะเช่นการนั่งภาวนาตอนเช้ามันมักจะง่วงตอนเช้าน่ะนั่งภาวนาลงเดินเนี่ยพลิกมันไปพลิกมันมามันจะหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้จะไม่มีผู้สืบผู้ทอดมรดกของครูบาอาจารย์ล่วงไปล่วงไปมีแต่ของดีล่วงไปของเลวเต็มวัดเต็มบ่าเต็มผ้าเต็มเนียนมันใช่ได้ไงนี่เดี๋ยวนี้จะหมดแล้วนะแต่เราไม่ตั้งหลักของเราเพื่อพึ่งตัวเองขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้แล้วไม่ได้นะทีไหนๆก็มีความเชื่อความลมใช้พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเรื่องนี้จะนอนหลับทับจิตเลยโออามันไม่รู้ตัวนะมันได้เรื่องในราวอะไรเรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันสำคัญมากนะมันเป็นข้าศึกไม่ทราบเป็นยังไงมันไม่ชินนะกับสิ่งนี้เพราะมันเคยทำลายความเปลี่ยนตัดทอนความเปลี่ยนของเราอย่างน้อยให้ล่าช้ามากกว่านั้นกล้าไม่ออกถ้าลงสิ่งนี้เข้าไปกวนใจแล้วกล้าไม่ออกสิ่งก่อสร้างวัตถุอารมณ์ของกิเลสนั่นแหละหรือว่าอารมณ์ของอัตของธรรมที่ไหนเลยอารมณ์ของกิเลสความของบนวุ่นวายมีแต่ดูตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของจิตที่มันเคลื่อนออกมามันเคลื่อนออกมาด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันออกมาหรือเป็นเรื่องของธรรมผลักดันออกมาส่วนมากร้อยทั้งร้อยมันมีแต่เรื่องของกิเลสผลักดันออกมาแล้วเราไม่เห็นนี่มันต้องตั้งสติไว้มันก็พอเหวี่ยงมันไปจนถึงขั้นมันเดินล่างไว้หนึ่งทีถึงได้ยินเลยเห็นโทษของกิเลสอย่างชัดเจนมาถึงขั้นล่างเอาไว้ล่างความเพียรไม่งั้นมันจะเลยเถิดมันจะพิลึกเกินไปนั่นแหละเราจึงได้เห็นโทษของกิเลสชัดเจนมีความเกลียดข้านความอ่อนแอท้อแท้เลี้ยวไหลมันไม่มีเลยมันมีแต่จะถึงถึงเวลานอนมันก็ไม่อยากนอนจะว่าไงมันเพลินกับการฆ่ากิเลสเวลายืนเวลานอนเวลาหลับเวลาอะไร
มันไม่อยากหลับอยากนอนไม่ว่ากลางคืนกลางวันแบบเดียวกันหมดเรารัดตินดีวะรัดตินดีวะนี่ถ้ามือก็แจ้งตอนนั้นเนี่ยสติกลางคืนดีวะกลางวันเนี่ยนี่มือก็แจ้งตอนนั้นเนี่ยมีอะไรจิตมันหมุนลงไปนั่นดูสิมันไม่ได้สนใจกับอะไรแล้วเราที่นี่ทำไมจะไม่เห็นโทษของกิเลสว่ามันเป็นตัวจับตัวจองตัวผูกตัวมัดเรามาสักเท่าไหร่ความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอท้อแท้เลยหลายอำนาจวาสนาน้อยมันหาเรื่องหาราวทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิเลสเท่านั้นพอถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่มีอะไรมามีท่านจะว่าเพลินท่านจะว่าอุทจจะอุทจจะสังโยชน์เบื้องบนอุทจจะสังโยชน์ก็คือเครื่องข้องสิ่งนี้มันก็ยังเป็นเครื่องคล้องอยู่เมื่อรู้มันไม่ทันเช่นอุทจจะคุณหมายก็ว่ามันเพลินเกินตัวจิตมันเพลินเกินตัวไม่ใช่อุทจจะความเพลิดเพลินแบบโลกทั่วไปอย่างวันอย่างนิวรณ์อุทจจะกุกุจจะความพุ่งซ่านลำคาญมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอุทจจะในทางยอดเบื้องบนก็คือความเพลินในความเพียรของผู้บำเพ็ญธรรมในขั้นนั่นเองเพลินตลอดต้องได้บังคับให้พักวิธีบังคับท่านก็สอนไว้วิธีให้พักท่านเครียดกับการเข้ารบการรบสงครามในหนังสือก็มีเวลาออกรบให้รบเวลาเข้าพักผลก็ให้พักถ้ามีแต่รบท่าเดียวก็ไม่ไหวนะควรจะพักเป็นเลยรับทานพักหลับนอนก็ให้พักว่างในหนังสือวิธีปฏิบัติภาวิตภาวนาถ้าสำหรับผู้ปฏิบัติเองนะมันจะคงจะคล้ายๆกันนั่นแหละผมเห็นโทษของผมเองทั้งๆที่ของก็เรียนมาก็เห็นท่านว่าอย่างนี้ท่านสอนวิธีสอนแบบวิธีการรบวิธีการต่อสู้กับวิเลศวิธีการประกอบความเพียรไว้ให้พอเหมาะพอสมท่านก็บอกเวลาพักก็พักคือพักในสมาธิเข้ามาพักในเรือนสมาธิออกจากนั้นก็ออกคือหมายก็ออกพิจารณาออกลบหนึ่งคือออกพิจารณาทางปัญญาท่านบอกไว้ชัดเจนนะในตำราของผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาแต่เวลามันเข้าตะลุมบอลกันแล้วมันใครจะไปนอนอยู่ในที่ตะลุมบอลวะนี่กับกิเลสนี่มันถึงขั้นหมุนติ้วกันแล้วนั่นแหละคือว่ามันตะลุมบอลกันแล้วใครจะไปนอนอยู่เวลาตะลุมบอลมันจะไปนอนหลับหรือนั่นเลยมันเอาใหญ่หมุนเดียวเดียวมันเลยเถิดมันก็รู้มันความอยากที่มันสำคัญมันดึงไปแล้วอะไรมุ่งมั่นความอยากมันมีกำลังฉุดเราไปข้างหน้ามันมีกำลังมากพูดได้เท่านั้นแหละแต่ก่อนมันถอยมีแต่ถอยหลังไปหลังที่เด็ดลากกลับคืนที่นี่ทำลากไปข้างหน้าเราจึงได้เห็นโทษของที่เด็ดบอกสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นน่ะเปลี่ยนไปร่ำเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เข้าสายบ่ายเย็นเลยอำนาจวาสนาน้อยสติปัญญาไม่มีออกความเพียรก็เป็นเกียรติข้านพอแท้อ่อนแอสุดท้ายก็บอกมรรคผลนิพพานไม่มีไปซะแล้วแก้กิเลสไม่ใช่ฐานะกิเลสมัดคอมขึ้นเป็นฐานะไม่ว่ามันที่พอจะแก้กันบ้างถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันยอมเลยการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสนั้นเลยมันกลายเป็นของไม่ใช่ฐานะของเราที่จะต้องทำไปแล้วเพราะกิเลสมันเอาไปกินหมดตับไม่มีท่าทั้งองค์ไม่มีตับเอาตับเข้ามาใส่บางทีสติปัญญาฟาดลงไปนั่นมัดคอกิเลสลงไปมันพังไปกินตับกิเลสได้เลยนะอร่อยยิ่งกว่าอะไรกินตับกิเลสไม่กลายเป็นปุ๋ยแล้วทำยิ่งงอกงามงอกเลยกิเลสมากลายเป็นหินแล้วปัญญาก็มาอีกนะเวลาปัญญาพอตัวมันเป็นอย่างนั้นนะอะไรเป็นปัญญาหมดเป็นธรรมหมดถ้าถึงขั้นเป็นธรรมพลิกเป็นธรรมไปหมดเวลามันเป็นกิเลสอยู่นั้นอะไรมันเป็นกิเลสไปหมดไม่รู้ตัวนะมันละเอียดทุกคนแบบแต่สุดท้ายก็ทำก็เป็นของละเอียดเหนือกิเลสคนนั้นเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือมันเหนือโลกก็คือกิเลสนั่นแหละ
ผลอะไรยังไงมันไม่เป็นกับไม่พ้นกิเลสมัดคออยู่นั่นคนกิเลสมันมัดคออยู่นั้นมันไม่ละไม่ปล่อยไม่ขี้คายเลยแหละในคอเราพูดให้ฟังกันพูดกับพูดกิเลสก็มัดไว้มันถึงเมื่ออยู่ในระยะของมันมัดมันเป็นอย่างนั้นแต่ถึงระยะของมันที่จะวิ่งหาที่หลบที่ซ่อนแตกแม่แตกลูกบ้านแตกแสลขาดมันทั้งมีถึงขั้นมันเป็นอาจารย์ของนั่นแหละผู้ปฏิบัติคนนั้นแหละมันจะเห็นเองรู้เองอย่างที่ผมพูดตะกี้นี้ผมตายไปแล้วก็ตามเถอะนะขอให้มันเป็นขึ้นในจิตของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเถอะคำพูดที่ผมพูดนี่มาจะสดๆร้อนๆนะตายก็ตายไปเถอะเดือนล่างอันนี้แหละไอ้คำพูดซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันกับอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั่นแหละมันไม่เป็นอดีตอนาคตมันเป็นของจริงด้วยกันเข้ากันได้สดๆร้อนอย่างที่ว่าสวดพระธรรมสวดพระธรรมเนี่ยสดขนาดไหนร้อนขนาดไหนทำผู้ยากที่ตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วนี่สดๆร้อนๆสดๆร้อนเพราะเป็นความจริงเท่านั้นกับการปฏิบัติของเราที่เป็นความจริงด้วยกันเข้ากันได้สนิทไม่มีอะไรเป็นการสถานที่เวลาเวลาพอที่จะห่างเหินกันเลยนี่อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นที่พูดเลยเมื่อจิตมันเข้ายอมรับแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละพอมันถึงขั้นทุกคนจะยอมรับมันรับเองแล้วมันเชื่อเองถึงขั้นมันไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่อว่าอะไรมันจะดื้อด้านกว่ากิเลสมีหรือไม่มีอะไรดื้อด้านเหนือกิเลสไปได้หรอกขึ้นชื่อว่าอยู่ในสามแดนโลกธาตุอันเป็นแดนสมมตินี้ประกาศสู่หลวงปู่คำดีมันอดคิดไม่ได้มันสะดุดอีกแล้วสอบครูบาอาจารย์ที่หมักที่ดองไว้อย่างเมื่อก็มันสะท้อนมาหาศพเรานี่มาทุเรศแล้วยังไม่ตายนะผมทุเรศแล้วนะอาจจะให้ทำใหม่อาสดาองค์เอกพุทธังสนังกระฉามนี้ก็มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปเจ็ดวันเท่านั้นก็ถวายเพลิงท่านแล้วทีนี้นี่จะเอาไว้อะไรแข่งครูแข่งอาจารย์แข่งศาสดาไปหาอะไรนี่คือทำมันโลกมันเขาเหยียบย่ำทำลายธรรมมันก็เป็นไงเอาตามความเห็นของโลกของสารมันก็เป็นโลกไปตลอดดิมันจะเป็นธรรมได้ยังไงเอาตามธรรมก็เอาดิลงไปดิฟืนมีเอาไปเผาดิเพราะเผาได้เงินได้ทองเมื่อไหร่เผาคนเผาพระเอาฟืนนั่นน่ะเผาฐานก็มาจากฟืนเนี่ยเอาไฟนั่นน่ะเผาก็ไม่ได้เอาเงินเอาทองไปเผามีอะไรตกเบ็ดหาปลาอยู่นั้นตลอดเอาครูบาอาจารย์เป็นเบ็ดเป็นปลาล่อเป็นเบ็ดล่อปลาอยู่คือเหมือนโลกามิตรฮะทุเรศจริงๆนะอ้าวนี่เป็นในหัวใจนี่มันเป็นสิ่งที่ควรเป็นไปได้แล้วผมจะตายคนเดียวผมแสนสบายเลยผมพูดอย่างนี้พูดเต็มหัวใจเปิดอกเลยผมไม่ได้เคยสนใจกับอะไรหรอกว่าผมจะตายแบบไหนแบบไหนกับใครอยู่ที่ไรอะไรอยู่กับผมนี้เกี่ยวกับเรื่องบริษัทบริวารพระเนนเถรจีหรือประชาชนที่มานับถือมากน้อยผมไม่เคยมีแม้เม็ดสายผมก็ไม่เคยปรากฏในหัวใจผมเลยอย่างไรจะสะดวกในวาระสุดท้ายของเราเท่านั้นเอาลงตรงนั้นเลยตายคนเดียวตายอย่างสบายหายห่วงทุกอย่างเลยทั้งที่ยังไม่ตายมันก็หายห่วงแล้วเขามันได้อยู่คนเดียวตายคนเดียวนะไม่มีอะไรมากวนเลยเราจะหวังอะไรก็รู้แล้วว่ามันหมดกำลังมันแล้วธาตุขันธ์นี้มันจะไปอยู่แล้วก็มีแต่ทำหน้าที่ปล่อยมันเท่านั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่รับผิดชอบมันมาจะต้องหลายเอ้าปล่อยซะในวาระนี้ให้แสนสบายที่พูดง่ายๆว่างั้นเลยมันไม่ได้เต็มส่วนก็คือว่าอันนี้ควรธาตุขันธ์พระราหเวมันมีตั้งแต่ต้นทั้งมีอุปทานในอุปทานนั่นก็เป็นพระราหเวอย่างพระรานนั่นก็เป็นพระราหเวในขั้นรับผิดชอบเหมือนกันเนี่ยคนเราเป็นพระราหเวทั้งความรับผิดชอบทั้งความยึดความถือความห่วงใยเสียดายความหึงความหวงท่านไม่มีแต่ความรับผิดชอบมีสัญชาตญาณความรับผิดชอบมันมีประจำอันนี้เหมือนเดินไปตามทางใช่ไหมพลาดลื่นอย่างนี้จะยอมล้มง่ายๆหรือไม่ว่าปุถุชนไม่ว่าพระอรหันต์
การช่วยตัวเองนั่นสัญชาตญาณมันเป็นของมันเองอย่างนั้นนะจะพลิกตัวทันทีทันทีจนกระทั่งถึงว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงจะยอมลงถ้ามันยังจะพลิกตัวแก้ช่วยตัวเองได้อยู่แล้วจะไม่ยอมหกล้มกลมกล่ำง่ายๆอันนี้คือสัญชาตญาณจะเป็นเหมือนกันหมดครับทั้งพระอรหันต์ทั้งปุถุชนมีการสัญชาตญาณที่รับผิดชอบตัวเองก็เป็นอย่างนั้นแต่จะให้ยึดมั่นถือมั่นท่านอันนั้นมันก็หมดปัญหาไปแล้วจะไปพูดอะไรพาให้ยึดเนี่ยก็เมื่อกิเลสมันสิ้นไปหมดแล้วจะเอาอะไรมายึดทำให้มันยึดมันก็ไม่ยึดจะว่าไงมันไม่มีสิ่งพายึดนี่นี่แต่สัญชาตญาณธรรมชาตินี้มันมีตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นทั้งหมดเสียดายไม่เสียดายมันก็เป็นเนี่ยที่มันเหมือนกันระหว่างปุถุชนกับพระอรหันต์นี่เหมือนกันคือความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณตัวเองแต่ละขันเหมือนกันก้าวท่าลงไปนี่จะไปเหยียบแล้วมองไปนั่นรากไม้มันเหมือนกับงูก้าวไปนี่กำลังจะเหยียบนี่เข้าใจว่างูนี่จะโดดผึ่งทันทีเลยนี่ปุถุชนกับพระอรหันต์จะเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือจิตปุถุชนมันจะร้อนวูบเลยมันตกอกตกใจภายในหัวใจนี่แต่พระอรหันต์ท่านไม่ยับเดียวมันพุ่งมันยับมันคือความรับผิดชอบโดดเหมือนกันแต่จิตไม่ไหวนั่นมันต่างกันเท่านั้นต่างอยู่ภายในจิตเท่านั้นแต่กิริยานี้เหมือนกันลื่นเนี่ยไม่ยอมล้มเหมือนง่ายแล้วนั่นเหมือนแล้วหนูเวลาอยู่ด้วยกันนะคนก็คนหนึ่งทำหนึ่งคนหนึ่งทำหนึ่งใครทำก็ทำดูกันสิการศึกษาหูมีตามีมือมีเท้ามีจัดทำช่วยกันอะไรช่วยกันแล้วพูดไปมาชั่วโมงเกือบชั่วโมงยังไม่ถึงชั่วโมงประชุมมา

วันนี้ท่านที่เป็นนักบุญทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามมาจากสถานที่ห่างไกลจนเข้ามาสู่สถานที่อันเป็นแดนแห่งป่าโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากในหนทางและความสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สมบัติมากมายเมื่อต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะบำเพ็ญตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมะของท่านจึงเป็นที่น่าเป็นอนุโมทนาอย่างยิ่งหากมาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านยังทรงพระชนม์อยู่ก็จะทรงอนุโมทนาสาธุการกับท่านทั้งหลายไม่น้อยเลยเพราะการแสวงหาธรรมะยอมเป็นการฝืนความที่เคยเป็นมาของใจเป็นธรรมดาเรื่องของใจย่อมเป็นไปตามความเคยชินของตนไม่ว่าท่านและเราการแสวงหาธรรมะการอบรมธรรมะจึงเป็นการฝืนกติกของใจที่เคยเป็นมาเช่นนั้นและมีความยุ่งยากอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ถึงจะยากลำบากเท่าไรก็ไม่สุดวิสัยของผู้มีความมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียรจิตใจย่อมจะมีความเจริญขึ้นไปตามแถวแห่งธรรมเป็นลำดับอย่างการบำเพ็ญของแต่ละท่านแม้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนที่ยังไม่ได้แตกสรู้ท่านก็ยังฝืนคติธรรมดาเป็นธรรมดาไม่เช่นนั้นก็เป็นพระศาสดาของสัตว์ไม่ได้การอบรมเพื่อเราเองโปรดอย่าได้คิดถึงเรื่องอำนาจศาสนามากน้อยนั่นคืออุปสรรคขีดขวางทางเดินของเราไม่ให้ทำเนินไม่ให้ดำเนินด้วยความสะดวกเราเทียบเทียงถึงความที่เราเคยเป็นมาเคยทำมาในกิจการทั้งหลายถ้าเราทำกิจการงานใดเราถือเป็นข้อขัดข้องหรือเป็นภาระเรื่องหนักใจแล้วกิจการงานนั้นๆจะสำเร็จลุล่วงไปได้โดยความสะดวกย่อมเป็นไปได้ยากแต่เมื่อเรามุ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากกิจการงานที่ชอบนั้นแล้วทำลงไปด้วยความขยันหมั่นเพียรผลก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงความสำเร็จได้การอบรมคุณงามความดีเพื่อเราเองก็โปรดได้เทียบเคียงกันเช่นนั้นหากว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของไม่มีคุณค่าเช่นเดียวกับกรวดกับทรายแล้วใครอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นความลำบากเพราะกรวดทรายมีอยู่ทุกแห่งทุกคนแล้วก็จะไม่ปรากฏว่าเป็นของอัศจรรย์อะไรแต่นี้ธรรมะไม่ใช่กรวดทรายพอที่จะหยุดเฉยได้ตามต้องการเพราะธรรมะเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่ากรวดทรายเหล่านั้นผู้แสวงหาจริงจำเป็นต้องทำความอุตสาห์พยายามครั้งแรกก็ต้องฝืนทุกด้านทุกทางในการบำเพ็ญคุณงามความดีไม่เพียงแต่จะฝืนในทางอบรมจิตใจโดยเฉพาะแม้คิดอื่นที่เกี่ยวกับการกุศลก็ต้องมีการฝืนต่อเมื่อได้รับการอบรม
หรือการฝ่าฝืนทำไปอยู่เรื่อยๆจิตเหล่านั้นก็กลายเป็นจิตธรรมดาไปไม่มีความฝ่าฝืนให้ลำบากลำบนทำไปได้เป็นประจำเรื่องของการอบรมใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะใจที่ยังไม่เคยอบรมเราจะทำให้ได้อย่างใจของเราทีเดียวและย่อมเป็นการละหมาดแต่ว่าเมื่อได้อบรมเสมอจิตใจก็จะมีความเคยชินคุ้นกับงานของตนที่ทำวันหนึ่งไม่ได้ทำก็รู้สึกไม่สบายเพราะจิตมีความเคยชินต่องานประเภทนั้นแล้วนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้จะพยายามบำเพ็ญตนให้รับความสุขทางด้านจิตใจถ้าใจมีความสุขเพราะการอบรมธรรมะแล้วแม้จะประกอบการงานภายนอกก็กลายเป็นความสบายไปตามๆกันเพราะหลักใหญ่คือใจที่จะรับภาระในกิจการนั้นมีความสบายภายในตัววิธีการอบรมเบื้องต้นโปรดถือหลักธรรมะเป็นที่พึ่งพิงของใจเรามีจริตนิสัยชอบกับธรรมบทใดมีอนาปานสติเป็นต้นเราก็นำธรรมบทนั้นเข้ามาพยายามทำใจของเราให้มีความรู้สึกกลมกลืนกันกับธรรมบทนั้นไปเรื่อยๆใจเมื่อได้รับรู้กับธรรมที่กำกับตนอยู่และติดต่อกันไปเป็นลำดับแล้วจะค่อยถอนจากความกังวลในสิ่งต่างๆแล้วรวมจุดความรู้เข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมมีอนาปานสติเป็นต้นจากนั้นก็จะรวมเข้าเป็นองค์ของจิตโดยเฉพาะซึ่งไม่เกี่ยวกับบทธรรมคืออนาปานสตินั้นอีกเลยนี่ท่านเรียกว่าจิตมีความสงบคือปล่อยวางสิ่งที่พึ่งพิงนั่นได้กลายเป็นตัวของตัวเองเรียกว่าจิตรวมก็ได้เราจะเรียกว่าจิตสงบก็ได้จิตเมื่อได้กลายมาเป็นตัวของตัวเองแล้วย่อมมีความสุขความเยือกเย็นภายในตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงอะไรในขณะนั้นและเห็นความสุขประจักษ์ใจที่เกิดขึ้นจากงานซึ่งตนกระทำมาด้วยความลำบากยากเย็นมีการบังคับจิตใจเป็นต้นนี่เป็นวาระแรกของการบำเพ็ญและเป็นผลที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกเป็นเช่นนี้เมื่อเราได้ธรรมะเป็นสักขีพยานภายในใจคือความสงบนี่แล้วในวาระต่อไปก็พยายามทำตามที่เคยทำมาแต่โปรดอย่าได้ไปหมายอารมณ์คือความสงบของตนที่เป็นและผ่านมาแล้วมาเป็นอารมณ์ของใจขอให้มีหน้าที่บำเพ็ญหรือทำความรู้สึกอยู่กับบทธรรมที่ตนทำซึ่งเคยปรากฏผลมาแล้วนั้นด้วยดีใจเมื่อได้รับการอบรมด้วยธรรมอยู่เช่นนี้ก็จะรวมลงเป็นตัวของตัวเองอีกเช่นที่เคยเป็นมาลักษณะของจิตที่รวมลงมาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะนั้นมีระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างคือรวมได้นานบ้างไม่นานบ้างแล้วก็ถอนขึ้นมาขณะจิตที่รวมลงอยู่เช่นนั้นมีความรู้อยู่เฉพาะอันเดียว
ไม่เกี่ยวกับบทธรรมใดๆและไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วยมีท่านเรียกว่าจิตสงบหรือเรียกว่าจิตรวมลงเป็นสมาธิผู้บำเพ็ญได้ปรากฏผลเช่นนี้จะเป็นเหตุให้เพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นในผลที่สูงขึ้นไปกว่านี้และเพิ่มศรัทธาการบำเพ็ญจะให้มีความขยันหมั่นเพียรยิ่งกว่านี้ขึ้นไปเป็นลำดับนี่เป็นผลที่จะเพิ่มกำลังศรัทธาเบื้องต้นเป็นเช่นนี้เรื่องอำนาจวาสนาตัวอย่าได้ไปเกี่ยวข้องถือมาเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของตนวาสนาแปลว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ทำคนนี้เทียบกันได้กับเราทำบ้านทำเรือนเมื่อปลูกบ้านขึ้นมาบ้านก็ต้องเป็นที่อยู่ของเราสร้างวัดขึ้นมาวัดก็เป็นที่อยู่ทำอะไรขึ้นมาสิ่งนั้นก็ต้องเป็นที่อาศัยของเราเรื่องวาสนาก็เกิดขึ้นจากการอบรมมาเหมือนกันกลายมาเป็นธรรมเครื่องอยู่หรือเป็นเครื่องอาศัยของเราการทำทุกๆประโยคแห่งความเพียรหรือความดีของเรานั้นจึงเป็นการเพิ่มอำนาจวาสนาให้แก่ตัวของเราเองเพื่อมีกำลังกล้าขึ้นไปเมื่อกำลังของจิตกล้าขึ้นไปวาสนาของเราก็มากคือทำเครื่องอยู่ของเราก็มีมากจะพูดถึงเรื่องความสงบก็สงบได้มากพูดถึงขั้นปัญญาก็มีความเฉลียวฉลาดกว้างขวางออกไปมากและมีความละเอียดรอบรู้แม้ในสิ่งที่ไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏด้วยอำนาจของปัญญานี่เรียกว่าเป็นผู้มีวาสนามากเพราะการบำเพ็ญไม่ใช่มากโดยความคาดคะเนหรือว่าภาพออกเฉยๆหากว่าจะเป็นขึ้นได้ด้วยเหตุนั้นแล้วทุกๆคนก็ไม่จำเป็นจะต้องบากบั่นทำความพยายามสร้างตัวเองด้วยความดีสิ่งทั้งหลายจะกลายเป็นภาพขึ้นมาตามที่เราว่าและได้ตามต้องการด้วยนี่ให้เราทำความมั่นใจไว้ว่าเราเกิดมาในชาตินี้เต็มภูมิแห่งมนุษย์แล้วจะให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปก็ไม่ใช่มนุษย์ต่ำกว่านี้ก็ไม่ใช่มนุษย์ภูมิของมนุษย์แค่ที่เราเป็นอยู่นี้ด้วยกันทุกท่านนี่คือภูมิแห่งมนุษย์ภูมิแห่งธรรมะที่เราจะทำให้ยิ่งขึ้นภายในกายวาจาใจของเราเราก็ต้องพยายามสั่งสมเช่นเดียวกับเราสั่งสมคุณงามความดีเพื่อเป็นอำนาจวาสนาถึงความเป็นมนุษย์ได้จนบัดนี้เพราะความที่เป็นมนุษย์นั้นต้องเป็นขึ้นมาด้วยอำนาจวาสนาเพียงพอที่จะเป็นมนุษย์ได้เหมือนกับการปลูกบ้านปลูกเรือนบ้านเรือนหลังขนาดไหนมีความแน่นหนามั่นคงสูงต่ำขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับทรัพย์และปัญญาของผู้เป็นเจ้าของเมื่อกำลังทรัพย์และกำลังปัญญามีมากเท่าไหร่บ้านเรือนก็มีความสวยงามและความแน่นหนามั่นคงมากเท่านั้นมีอำนาจวาสนาที่เป็นสมบัติภายในของเราก็มีความสามารถสนับสนุนเรามาให้ถึงภูมิเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าสูงสุดแล้วในความเป็นมนุษย์บัดนี้เราจะพยายามส่งเสริมเพิ่มเติมอำนาจวาสนาจากความเป็นมนุษย์นี้โดยถือเอาอัตภาพในความเป็นมนุษย์นี้เป็นต้นทุนสร้างคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้มีปริมาณมากขึ้นเมื่อมากจริงๆหรือว่ามากเต็มที่แล้วส
มเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านมีความบริสุทธิ์เช่นไรลักษณะของจิตของท่านมีความบริสุทธิ์ขนาดไหนมีความสุขแค่ใดสภาพของท่านกับสภาพของเราที่มีอำนาจวาสนาเต็มภูมิแล้วด้วยการสั่งสมจะกลายมาเป็นสภาพเช่นเดียวกันเพราะไม่ปรากฏว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนิพพานของสาวกทั้งหลายเป็นอย่างความสุขความเจริญและความมือจิตแสนใจของพระพุทธเจ้าที่เป็นภูมิแล้วเป็นอย่างไรแต่เป็นสภาพเดียวกันกับท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยอำนาจความขยันหมั่นเพียรจนถึงแดนแห่งความมือจิตเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสภาพเหล่านี้จะเหมือนกันและไม่อยู่ห่างไกลนอกไปจากร่างแห่งมนุษย์และจิตใจของเราที่ทำความรู้สึกอยู่ณบัดนี้เลยคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านกล่าวไว้เบื้องต้นว่าสัมมาทิฏฐิที่จุดเกี่ยวกับสัมมาสมาธินี้รวมลงอยู่ที่กายกับใจของเราผู้กำลังสั่งสมบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้ให้ธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กลายเป็นธรรมที่มีกำลังกล้าสามารถจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่จิตใจของตนให้ผ่านพ้นไปได้เป็นลำดับลำดับจนถึงจุดที่พระพุทธเจ้าถึงไม่นอกจากการบำเพ็ญที่เราทั้งหลายได้พิจารณาพยายามขวนขวายอยู่นี้เลยสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราอย่างยิ่งก็คือการพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นไปทุกวันทุกวันจิตนอกเราก็ทราบว่าเป็นธุระจำเป็นจิตภายในก็โปรดได้ถือว่าเป็นจิตธุระจำเป็นเพื่อเราเช่นเดียวกับจิตข้างนอกเมื่องานทั้งสองนี้มีความสม่ำเสมอกลมเกลียวไปในบุคคลคนนั้นแล้วคนนั้นจะมีความราบรื่นทั้งจิตนอกการในเบื้องต้นได้อธิบายถึงจิตที่รับการอบรมเบื้องต้นและอธิบายถึงผลคือความสงบให้ท่านผู้สนใจทั้งหลายทราบนี่ถ้าจะให้ชื่อก็เรียกว่ามีฐานที่ตั้งเกิดขึ้นเป็นความมั่นคงต่อตนเองจะให้ชื่อว่าสมาธิก็ได้จะให้ชื่อว่าจิตมีความมั่นคงต่อตนเองก็ได้เกิดขึ้นจากการอบรมคือการบังคับจิตใจของตนให้อยู่ในบทธรรมที่จะเป็นคุณสมบัติแก่ใจหรือที่จะเป็นประโยชน์แก่ใจจะมีการพิจารณาที่ให้ชื่อว่าปัญญานั้นก็เป็นกระแสของจิตเช่นเดียวกันแต่มีลักษณะสอดส่องไตรตรองดูตามสภาวะทั้งภายนอกและภายในตามแต่จริตนิสัยจะชอบพิจารณาในส่วนใดส่วนภายในก็หมายถึงเรื่องตัวของเราเองให้จิตของเราได้ท่องเที่ยวรู้ขมูลกรรมฐานตามสกลกายนี่เป็นกรรมฐานทั้งนั้นดูความเป็นมาของเรานับตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาถึงวันนี้และไตร่ตรองดูสภาพนี้ที่จะเป็นไปในการข้างหน้าและปัจจุบันนี้ให้ชัดเจนนอกจากนั้นก็ให้พิจารณาดูความเป็นอยู่ของธาตุขันธ์ของเราคำว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมกันเข้าท่านจึงให้ชื่อว่าสังขารแปลว่าสิ่งผสมน้ำถ้าหากว่ามีแต่น้ำธรรมดาจะเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่ได้มีแต่ดินล้วนๆจะเรียกว่าสัตว์บุคคลก็ไม่ได้มีแต่ลมล้วนๆเรียกว่าสัตว์บุคคลไม่ได้
มีแต่ไฟล้วนๆจะเรียกว่าสัตว์บุคคลไม่ได้ต้องเรียกว่าดินว่าน้ำว่าลมว่าไฟนี่ถ้าไม่ได้ผสมเป็นเช่นนั้นเมื่อผสมส่วนกันเข้าไปแล้วก็ควรจะเรียกได้ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรทั้งนองให้ชื่อแปลกๆไปจากธาตุเดิมนี่เมื่อเราจะพิจารณาส่วนร่างกายของเราให้เห็นส่วนผสมโดยแยกออกตามวิธีที่ถามนี้เราก็จะทราบชัดว่าส่วนนั้นเป็นน้ำส่วนนี้เป็นลมส่วนนั้นเป็นไฟส่วนนี้เป็นดินรวมกันเข้าแล้วจะเป็นอะไรอีกท่านให้ชื่อตามสมมตินิยมว่าสัตว์ว่าบุคคลแต่ให้ชื่อตามหลักธรรมชาติของเขาแล้วก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองไม่ได้ฟังเสียงของใครจะสมมติไปทางไหนอีกนี่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของธาตุที่มีส่วนผสมอยู่ภายในกายของเรานี้แม้จะผสมกันก็เป็นคนละส่วนคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่เช่นนี้เมื่อผสมเข้าแล้วก็ต้องมีความแปรสภาพที่จะจากกันไปดินน้ำลมไฟเจริญขึ้นก็เรียกว่าเราเติบโตขึ้นแท้ที่จริงก็ดินน้ำลมไฟขยายตัวออกเท่านั้นเมื่อค่อยทรุดโทรมลงไปก็เรียกว่าค่อยแปรสภาพลงทางต่ำแล้วถึงความแตกสลายเมื่อแตกสลายลงไปแล้วดินน้ำลมไฟนี่ได้ทิพย์หายแตกลงไปแล้วดินน้ำลมไฟก็อยู่ตามสภาพของตนนี่ส่วนแห่งธาตุที่ผสมนี้ก็ไม่มีความทิพย์หายเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเขาเท่านั้นทีนี้จิตผู้เป็นเจ้าของแห่งธาตุนี้เราก็ไม่มีความทิพย์หายเหมือนกันเป็นเชือกอันหนึ่งที่แฝงอยู่ภายในจิตจิตนี้จึงเป็นเจ้าของแห่งกรรมเพราะจิตเป็นผู้ทำกรรมกรรมดีกรรมชั่วเป็นเรื่องออกมาจากใจดวงนี้เป็นผู้สั่งให้ทำสั่งให้ทำดีก็ต้องทำกายวาจาเป็นเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นที่ถูกชักจากกายหรือจากใจสั่งให้ทำดีก็ต้องทำสั่งให้ทำชั่วก็ต้องทำแต่ขั้นทำแล้วธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่เป็นผู้จะรับมรดกเก็บความดีความชั่วนี้ไว้กลายเป็นธาตุดีธาตุชั่วต่อไปนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นที่จะเก็บผลที่ตนของตนเป็นผู้สั่งให้ทำไว้ภายในตนเองแล้วก็นำชื่ออันนี้ไปปรากฏตัวในรูปร่างข้างหน้าหรือว่าในภพหน้าจึงกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชั้นสูงชั้นต่ำอินทรมัยเหล่านี้แล้วแต่กรรมมันลงที่ตนได้สั่งสมเอาไว้แล้วปรากฏตัวขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นส่วนผสมอีกทีคือเหตุกับผลค่อยสืบเนื่องกันไปเช่นนี้พอส่วนนี้ยุติก็ต่อเนื่องกันใหม่ตั้งต้นใหม่เรียกว่าเกิดเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วก็สลายไปนี่เรียกว่าตายจิตที่มีความสลายภายในตัวเองก็ตั้งขึ้นใหม่มีธรรมเรียกว่าเกิดตายนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงในภพในชาติจิตที่มีคุณงามความดีได้สั่งสมอบรมไว้หากว่ายังไม่สิ้นเชื้อภายในก็ต้องเลื่อนระดับภูมิของตนเป็นภูมิสูงขึ้นไปแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั้งหลายก็ตามแต่อำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารซึ่งสิงสถิตอยู่ภายในใจย่อมแสดงตัวออกมาให้โลกเห็นว่าคนนั้นเป็นคนมีความรู้ความฉลาดคนนั้นเป็นคนมีอำนาจวาสนาดังนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อเราได้พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาตามที่กล่าวมาแล้วในส่วนผสมของธาตุให้เห็นชัดเจนทุกส่วนแห่งธาตุ
โดยทางปัญญาแล้วจิตย่อมมีวันจะถอดถอนความกังวลคือถอดถอนตนออกจากดินบ้างจากน้ำบ้างจากลมบ้างจากไฟบ้างและถอดถอนตนออกจากเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆนั่นบ้างถอนตนออกจากสัญญาคือความจำได้หมายรู้บ้างถอนตนออกจากสังขารคือความคิดความปรุงดีชั่วนั่นบ้างถอนตนออกจากวิญญาณที่รับรู้ในเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสบ้างนี่ถอนเข้ามาเป็นอันหนึ่งเมื่อถอนตนออกมาจากสิ่งใดชื่อว่าใจได้ปล่อยความกังวลหรือภาระออกจากใจความหนักอกหนักใจที่ไปเคลือบแฝงอยู่กับตนซึ่งไปถือมั่นไว้นั้นก็จะกลายเป็นความเบาขึ้นมานี่ยังเหลือแต่เชื้ออาการของเชื้อทั้งหมดถ้าจะเทียบก็เหมือนกับต้นไม้กิ่งก้านสาขาไม่ว่ากิ่งเล็กกิ่งใหญ่ค่อยตัดค่อยฟันเข้ามาเป็นลำดับลำดับรากฝอยที่ไหนที่ยังไปใกล้หรือไกลตัดเข้ามาเป็นลำดับลำดับยังเหลือตั้งแต่ต้นกับรากแก้วเท่านั้นจนสามารถถอนออกได้ทั้งรากแก้วของต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นก็หมดทางที่จะสืบต่อนี่ไม้ต้นนั้นต้องตายลักษณะของจิตที่ยังรากยังฐานออกไปสู่ส่วนผสมทั้งหลายพูดโดยเฉพาะก็คือส่วนธาตุของเราที่มีอยู่กับตัวของเราได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีตนแทรกหรือสิงอยู่ตามดินตามน้ำตามลมตามไฟตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกถอดถอนออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณากันกรองแล้วเล่าภาระทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และตนที่ไปสิงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็หดตัวเข้ามาไม่มีตนไม่มีเราอยู่กับสิ่งที่กล่าวนี้เลยเรานั้นจะเหลืออยู่ภายในจิตดวงเดียว

คลี่คลายดูให้เห็นชัดว่าสุขนี้ก็เป็นสภาพอันหนึ่งไม่ใช่เป็นตนที่แท้จริงตนไม่มีอยู่ในความสุขอันนี้ความสว่างสวยก็เป็นสภาพอันหนึ่งหรือความองอาจกล้าหาญก็เป็นสภาพอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างเหล่านี้ก็เป็นส่วนผสมอีกเช่นเดียวกับส่วนแห่งธาตุทั้งหลายแต่เป็นส่วนผสมที่ละเอียดต้องอาศัยปัญญาคลี่คลายดูอีกให้ชัดเจนนี่แหละที่เรียกว่าเชื้ออันหนึ่งห่มห่อจิตที่แท้จริงเอาไว้เมื่อปัญญาได้คลี่คลายจนแทงทะลุไปหมดแยกตนออกจากความถูกแยกตนออกจากความเศร้าหมองผ่องใสแยกตนออกจากความว่าเป็นจิตความว่าเป็นเราอยู่ในจุดนั้นได้ด้วยอำนาจของปัญญาโดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สลายตัวไปตนก็ถอนออกจากสิ่งเหล่านี้ได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่หมดเชื้อเพราะไม่มีตนแฝงอยู่ในที่ใดๆเลยเมื่อตนไม่มีแฝงอยู่ในที่ใดๆความกังวลทั้งส่วนกว้างส่วนแคบก็หมดเพราะความกังวลมีอยู่ที่ไหนอุปทานมีอยู่ที่ไหนนั่นคือเชื้อเรื่องนั่นคือกองทุกข์จะไม่เป็นทุกข์มากก็ต้องเป็นทุกข์น้อยตามเชื้อที่มีความหยาบและละเอียดต่างกันท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงไม่ปรากฏว่าพระองค์ท่านได้เอาพระองค์เข้าไปเคลือบแฝงให้เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาอยู่ในกับสภาพใดๆทั้งเป็นส่วนหยาบและส่วนกลางส่วนละเอียดถอนพระองค์ออกจากทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยสิ้นเชิงนั่นจึงปรากฏเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้กลายเป็นศาสดาของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบว่าอยู่จนกระทั่งบัดนี้นี่คือผู้ไม่มีตนแฝงอยู่ในที่ใดๆที่กล่าวมานี้หมายถึงเรื่องปัญญาเมื่อได้ถูกบำเพ็ญหรือว่าได้ถูกอบรมอยู่เสมอปัญญามีวันจะแก่กล้าสามารถได้ตามที่กล่าวมาและสามารถจะถอดถอนจิตที่จมอยู่กับสิ่งทั้งหลายจนกลายเป็นอันเดียวกันกับจิตโดยไม่ทราบว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสิ่งเหล่านั้นแท้ที่จริงเป็นส่วนผสมทั้งหมดรวมอยู่ภายในจิตดวงเดียวนี่เมื่อได้จิตได้รับการอบรมปัญญาได้รับการฝึกฝนเต็มสติกำลังความสามารถแล้วจะมีอำนาจวาสนาอย่างเต็มที่ถอดถอนตนของตนออกได้จากสิ่งทั้งปวงกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าหญิงว่าชายไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่านักบวชและฆราวาสเพราะธาตุทั้งสี่นี้มีอยู่ด้วยกันไม่ว่านักบวชฆราวาสหญิงชายความเพียรก็มีอยู่ด้วยกันสติปัญญาเมื่อได้รับการอบรมแล้วจะปรากฏมีขึ้นเหมือนกันและมีทางที่จะเจริญงอกงามขึ้นเหมือนกันจนสามารถถอดถอนได้เช่นเดียวกันหมดโดยมานิยมว่าเป็นเพศหญิงเพศชายนักบวชฆราวาสถ้าจะพูดถึงเรื่องศีลแล้วนั้นเป็นประเภทหนึ่งผู้นั้นมีศีล5ผู้นี้มีศีล8ผู้นั้นมีศีล10ผู้นั้นมีศีล227ต้องปฏิบัติตามองค์แห่งศีลของตนนี่เป็นระเบียบอันหนึ่งแต่ส่วนธรรมะแล้วไม่ได้เป็นเช่นนี้
มีได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชแต่

ว่าเมื่อได้อบรมด้วยอำนาจของความเพียรแล้วก็มีทางที่จะเล็ดลอดเอาตัวพ้นไปได้จากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจให้ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานคำว่าพระนิพพานที่เราเคยได้ยินจนกินหูก็จะมาปรากฏที่ดวงใจที่ถอดถอนตนออกจากสิ่งทั้งหลายโดยสิ้นเชิงนี้ไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ท่านนักใจบุญทั้งหลายโปรดได้มองดูตัวของเราสนใจทั้งด้านสมาธิคือพยายามทำจิตใจของตนให้มีความสงบเยือกเย็นสมกับใจที่มีคุณค่าในภายในตัวของเราและพยายามสนใจพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาแก้ไขตนให้พ้นไปจากอุปสรรคเป็นลำดับลำดับจนสามารถพ้นได้โดยเด็ดขาดความสุขอันสมบูรณ์นั้นเราจะไม่ไปถามผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ไม่มีแก่ใจจะไปทูลถามพระองค์ท่านเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับของเรานั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันพอจะต้องไปทูลถามพระองค์ท่านให้เสียเวลาทั้งพระองค์ท่านและเราสมกับคำที่พระองค์ท่านได้ประทานไว้ว่าสันทิฏฐิโกต้องเป็นธรรมเห็นเองจากข้อปฏิบัติด้วยกันปัจจัตตังเวทิตบโบวินยินท่านผู้รู้ถ้าไม่รู้ในความจริงที่ปรากฏกับตนแล้วจะไปรู้ที่ตรงไหนเพราะพระพุทธเจ้าก็รู้เช่นนี้ดังนั้นในอวสานแห่งธรรมเทศนาขออำนาจแห่งบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระพาจาพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกสบายปราศจากสิ่งขัดขวางและถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากัน

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหัง

0: สวากาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ
0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิน
0: ะโม

0: พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: โย

0: Sanaman.
1: Buddho susutho karuna mahanavo.

สเทวรสะลุขคันธสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุตังปิตังภควันตังอุริสารหันตังสัมมาสัมพุทธัง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะ

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

บเสตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุสัพเพ

0: ติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะลายานาภวิสันติ
1: Namo Tassa
2: Bhagavato

ันนี้ต่างท่านที่เป็นลูกศิษย์พระถาคตซึ่งปรากฏในโลกทั้งสามซึ่งโลกทั้งหลายได้ให้นามว่าศาสดาเราที่เป็นลูกพระถาคตได้มาปรากฏตัวในที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เต็มไปด้วยศรัทธาความมุสาพยายามอย่างแรงกล้าเพราะไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวกันบางท่านก็อยู่กรุงเทพบางท่านก็อยู่ทางนครเวียงจันทร์แม้ผู้ที่อยู่ในสถานที่นี้เป็นประจำก็ต่างจังหวัดไม่ใช่อยู่จังหวัดเดียวกันรวมแล้วเป็นลูกศิษย์พระถาคตเหมือนกับลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันและเป็นที่เชื่ออกเชื่อใจเป็นที่ไว้ใจกันไม่เหมือนโลกทั่วไปหลักของพระศาสนามีความมั่นคงพอที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนแม้จะยังไม่เคยพบเคยเห็นกันแต่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมะซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจนั่นแหละเป็นเหตุให้ท่านสนิทสนมกลมกลืนกันได้และต่างชาติท่านวรรณะต่างสถานที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ต่างแต่จิตใจก็คือธรรมะเป็นสิ่งที่มีกำลังพอที่จะสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจของแต่ละท่านละท่านให้รวมเข้าในกลุ่มเดียวกันคือเป็นผู้เชื่อธรรมะต่างท่านผู้ปฏิบัติต่อธรรมะด้วยกันก็เลยกลายเป็นเรื่องเชื่อต่อกันได้ไม่เช่นนั้นไม่ว่าท่านผู้ใดจะไม่สามารถอาจเอื้อมก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่าซึ่งใกล้กันกับแดนนรกนี้ได้เลยการมาแต่ละครั้งละครั้งรู้สึกว่าสละทั้งเวล่ำเวลาทรัพย์สมบัติทั้งมีค่าตลอดชีวิตจิตใจก็ยอมพลีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยให้ได้บำเพ็ญตนโดยสมบูรณ์หรือให้ได้บำเพ็ญตนสมความปรารถนาที่ตั้งไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นอุปสรรคจึงไม่สามารถมาขีดขวางทางเดินของเราได้นี่จึงขอขอบคุณบรรดาท่านคณะศรัทธาทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีเกียรติทั้งนั้นที่ได้อุตส่าห์ฝ่าฝืนความลำบากลำบนในสถานที่ไม่เคยอยู่ตลอดถึงอาหารการรับทานดินฟ้าอากาศไม่เหมือนกันก็ยอมรับทุกๆได้ด้วยอำนาจแห่งความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ทราบว่าครูบาอาจารย์อยู่ในสถานที่ใดไม่ได้ว่าใกล้หรือไกลไม่ได้ว่าลำบากจะสะดวกแค่ไหนไม่ได้คำนึงขอแต่ให้ได้ไปบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถนี้เป็นที่พอใจอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้เป็นนักใจบุญดังท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญตนมาโดยลำดับย่อมดำเนินตามทางสายนี้จึงเลยสามารถฝ่าฝืนอุปสรรคใดๆมาได้มีอาจารย์ผู้อยู่ในสถานที่นี้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันนอกจากคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญด้วยความอุตสาห์พยายามเต็มกำลังความสามารถนี้แล้วร่องรอยที่เราได้ดำเนินมานี่แหละจะเป็นเส้นทางสำหรับบุญบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ดำเนินเดินตามพวกเราไปศาสนาก็จะมองเห็นร่องเห็นรอยไปเป็นลำดับลำดับคนดีก็จะมีในโลกโลกจะกลายเป็นโลกพลเมืองดีได้ก็เพราะอำนาจแห่งความเชื่อธรรมคำว่าธรรมคือเป็นจุดศูนย์กลางมีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงตรงแม้โลกจะเป็นของเอียง
สภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของแม่แน่นอนจะแปรสภาพไปตามการตามเวลาก็ตามแต่เรื่องธรรมะซึ่งเป็นของคงที่ได้แต่ความถูกต้องอยู่เสมอไม่มีความคลาดเคลื่อนจากความคงที่คือความถูกต้องนี้เป็นของมีประจำอยู่ในโลกมานานแม้พระพุทธเจ้าที่ได้อุบัติตรัสรู้ขึ้นมาก็มาตรัสรู้พระธรรมนี่แหละไม่ได้ไปตรัสรู้อันใดซึ่งเป็นสิ่งที่จะแปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมะนี้ไม่มีฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนจะได้นับถือเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สามารถทั้งความรู้ความฉลาดทั้งการบำเพ็ญมาทุกด้านจึงได้เป็นศาสดาของโลกเป็นผู้นำของโลกได้โดยสมบูรณ์ถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกับพระอาทิตย์แม้จะมีเพียงดวงเดียวก็ตามโลกของเราไม่ว่าทวีปไหนย่อมจะอาศัยความสว่างสวัยจากพระอาทิตย์ดวงนี้ทั้งนั้นพระอาทิตย์สามารถที่จะส่องความสว่างไปได้ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าทวีปใดๆโลกจึงต้องได้อาศัยพระอาทิตย์สำหรับผู้มีในตาอันดีอยู่แล้วถือพระอาทิตย์เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทั้งหลายนั้นเช่นเดียวกับดาวที่มีอยู่บนฟ้าแม้จะมีจำนวนมากก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำโลกให้มีความสว่างสวยได้เหมือนดังพระอาทิตย์แม้จะมีเพียงดวงเดียวฉะนั้นในโลกทั้งสามนี้จึงต้องอาศัยธรรมโมปฏิปุออกจากศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราให้ความสว่างสวยแก่โลกมนุษย์โลกของเราก็ต้องเคารพธรรมะเทวดาอินทร์พรหมก็ยังต้องมีความเคารพธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะจึงเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างทั่วทั้งไตรโลกธาตุนี้ต่างท่านที่อยู่ที่ไหนก็ยอมกราบไหว้นอกจากคนที่จะไม่มีในตาแล้วไม่ถือพระอาทิตย์เป็นของสำคัญเพราะตามองไม่เห็นแม้พระอาทิตย์จะมีอยู่บนฟ้าก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนตาบอดให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนอย่างโลกทั่วไปซึ่งเขามีในตาอันดีเราไม่ใช่เป็นคนประเภทนั้นคือเป็นคนประเภทที่มีในตาอันดีเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แสดงออกหรือเราได้เห็นในตำรับตำราหรือครูบาอาจารย์ท่านชี้แจงแสดงให้เราฟังจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดดีชั่วอย่างไรนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจได้ตามความหมายแห่งธรรมะที่ชี้บอกไว้สิ่งที่ว่าเราเป็นผู้มีในตาอันดีสิ่งที่น่ากลัวคือความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนบอกไว้โดยถูกต้องต่างท่านก็กลัวทุกข์เหมือนกันไม่เช่นนั้นจะไม่มีท่านผู้ใดพยายามมาฝึกฝนอบรมตนแม้จะเป็นความลำบากที่เรียกว่าทุกข์แต่ก็ยอมกระทำตามเนื่องจากว่าทุกข์นี้เป็นทุกข์ส่วนเหตุที่จะบำเพ็ญให้เป็นผลส่วนดีคือความสุขความเจริญขึ้นมาในตนจึงยอมเสียสละในเรื่องความทุกข์จะทุกข์ในการขวนขวายยิ่งเต้นมาเพื่อให้ทานก็ตามจะทุกข์ในการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยศีลจะเป็นศีลประเภทใดก็ตามจะทุกข์ด้วยการอบรมจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในอำนาจให้มีเขตมีแดนด้วยอัดด้วยธรรมก็ตามย่อมไม่ถือเป็นอุปสรรค
ในทุกข์เหล่านี้พอจะเป็นเครื่องขั้นกลางทางเดินของเราไม่ให้เป็นผู้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาที่ชาวพุทธของเราถือหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งอย่างนี้จึงไม่มีความท้อแท้อ่อนแอและมองเห็นสภาพทั่วๆไปที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าเป็นของไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นก็ดีได้ยินก็ดีผ่านทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงผ่านทางใจของเราไม่มีสิ่งใดที่จะแน่นอนเมื่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถึงจะสถิตอยู่ได้ก็ชั่วขณะหรือชั่วระยะกาลแล้วก็ผ่านไปผ่านไปโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านชี้แจงแสดงไว้อย่างนี้เราเป็นผู้มีในตาคือความรู้สึกซึ่งคอยจดจ้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เราก็ย่อมทราบได้ดีเหมือนกันว่าสภาพทั่วไปเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรที่จะทำความไว้วางใจนอกจากนั้นแล้วยังย้อนเข้ามาถึงธาตุขันธ์ของเราคือสกลกายชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่ครองกันอยู่เวลานี้เป็นขึ้นมาจากกองธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันแล้วมีใจซึ่งเป็นเจ้าของเข้าครอบครองในนี้เรียกว่าสัตว์เรียกว่าบุคคลเรียกว่าหญิงว่าชายแต่เมื่อถึงการของสภาพนี้แล้วก็ย่อมมีการแปรสภาพไปเช่นเดียวกับสิ่งทั่วไปนี่ปัญญาของเราก็สามารถที่จะสอดรู้ในสิ่งเหล่านี้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้ทุกแง่ทุกมุมเมื่อเป็นเช่นนั้นความประมาทนอนใจก็ค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับเพราะความหึงภัยในสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจเหล่านี้เพื่อจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นหลักธงชัยแก่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากว่าจิตนี้แม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะแปรสภาพหรือสลายตัวลงไปก็ตามแต่จิตอันนี้เป็นจิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีป่าช้าที่จะเผาศพเพราะจิตนี้ไม่เคยตายเมื่ออาศัยกรรมสิ่งใดที่ตนทำไว้แล้วสิ่งนั้นแลจะเป็นเครื่องอาศัยของจิตถ้าเป็นส่วนดีก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจให้รับความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่ว่าพบว่าชาติใดๆจะต้องอาศัยบุญกรรมที่ตนได้สร้างไว้นี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องพาไปเป็นเครื่องพาให้อยู่เป็นเครื่องเสวยนอกจากนี้แล้วไม่มีอันใดที่จะเป็นสิ่งที่แน่นอนหรือให้ความอบอุ่นแก่ใจของเราในภพชาตินั้นๆมีการที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของตนถือพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติอันล้นค่าภายในใจมาเป็นลำดับลำนาแต่ปู่ย่าตายายจนถ่ายทอดมาถึงพวกเราจนเกิดมีความเชื่อมั่นเลื่อมใสอย่างเต็มที่ก็เนื่องจากเราได้พิจารณา

โดยความถูกต้องและราบรื่นด้วยอำนาจแห่งกรรมของเราเป็นผู้สร้างมาเองเวลานี้เราทราบได้ทุกสิ่งทุกอย่างดีเราก็ทราบชั่วเราก็ทราบเราก็มีโอกาสที่จะดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของเราได้โดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ช่องบอกทางหรือเป็นธรรมชาติที่ชี้ช่องบอกทางเอาไว้แม้ตนเองจะเป็นเหมือนดังดาวดวงหนึ่งยังไม่มีความสว่างสวัยที่จะทำให้โลกอาศัยอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ก็ตามแต่ดาวแต่ละดวงละดวงย่อมสามารถส่องแสงสว่างรอบตัวของมันได้นี่เราจะไม่มีอำนาจวาสนาที่จะลื้อโลกลื้อสงสารให้ได้ผ่านพ้นหรือให้ได้รับประโยชน์เต็มภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เราก็ไม่ได้มองข้ามตัวของเราพยายามบำเพ็ญอบรมตนเองอยู่เสมอนี่เทียบกับว่าเราจะพยายามสั่งพยายามสั่งสมอบรมคุณงามความดีให้เป็นความสว่างแสงสวัยรอบตัวของเราเรียกว่าเอาตัวรอดนั้นแหละเป็นยอดดีถึงจะไม่สามารถอาจเอื้อมเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นจำนวนมากเราก็มีความสามารถที่จะยกตัวของเราให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงได้เป็นลำดับลำดับสรุปความแล้วเรียกว่าเป็นผู้สามารถช่วยตัวเองได้แม้จะช่วยคนอื่นยังไม่ได้ก็ตามฉะนั้นดาวแต่ละดวงละดวงแม้จะไม่ส่องแสงให้สว่างจ้าไปหมดทั้งโลกก็ตามก็เป็นความธรรมชาติที่ทรงคุณภาพหรือความสว่างสวัยของตัวไว้ได้อย่างสมบูรณ์เท่าดวงดาวของแต่ละดวงละดวงเราที่เป็นพุทธบริษัทแต่ละท่านก็สามารถที่จะพยายามช่วยตัวเองและพยายามบำเพ็ญตัวเองให้มีความรู้ความฉลาดรอบตัวของเราได้สิ่งที่ผิดเรามีทางที่จะแก้ไขตัวของเราได้สิ่งที่ถูกก็สามารถที่จะพยายามส่งเสริมให้มีกำลังขึ้นภายในจิตใจของเราเช่นอย่างเราทำทานวันนี้เราก็ทำวันหน้าเราก็ทำตั้งแต่ปู่ย่าตายายเคยพาทำมานานเท่าไหร่จนกระทั่งบัดนี้และเราจะทำไปนานเท่าไหร่เราไม่นับเราไม่ประมาณขอแต่ชีวิตยังอยู่เท่านั้นจะทำไปจนสุดขีดความสามารถนี่ก็ชื่อว่าสร้างความสว่างสวัยคือบุญนั้นไว้เพื่อเราการรักษาศีลจะไม่ได้ศีลมากมายเหมือนอย่างศีลพระเจ้าประสงค์ก็ตามศีลประเภทของคารวะที่สมควรแก่ภูมิของเรายังมีอยู่ไม่ได้สุดขาดสูญจากโลกการบำเพ็ญศีลเราก็ไม่ได้ประมาทถึงวันพระหรือไม่ใช่วันพระก็ตามมีความรักในศีลและย่อมรักษาได้ทุกที่ทุกทางไม่ว่านอกบ้านในบ้านไม่ว่านอกวัดในวัดบำเพ็ญในตัวของเราเราก็มีความสามารถมีความรักในศีลของเราเราก็เป็นผู้มีศีลก็ชื่อว่าเป็นความสว่างอันหนึ่งการเจริญเมตตาภาวนาแม้จะไม่ได้เหมือนแบบพระพุทธเจ้าก็ตามไม่ได้แบบของสาวกท่านก็ตามแต่ขอให้ได้แบบตามลูกพระธรรมกฎเช่นเดียวกับที่ท่านกล่าวไว้ว่าพุทธบริษัทเราเป็นลูกผู้หนึ่งในจำนวนแห่งพุทธบริษัททั้งสี่ไม่เป็นที่จะได้ตำหนิติเตียนตนเองเพราะคำว่าพุทธบริษัทมีทั้งภิกษุที่เป็นนักบวชฝ่ายชายแต่ก่อนมีภิกษุณีทุกวันนี้เอาสามเณรเข้าแทนฝ่ายคารวะก็มีอุบาสกได้แก่ผู้ชายฝ่ายผู้หญิงก็มีอุบาสิกาเช่นเราท่านนี่แหละแล้วท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศีลประจำตัวในวาระที่ควรจะมีหรือมีเป็นนิจศีลก็มีจำนวนไม่น้อยสมบัติอันนี้ก็เป็นของเราการเจริญภาวนาก็ทำได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจิตใจนั้นเพราะว่าจิตใจนั้นไม่ยอมคำว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงและไม่มีใครจะสามารถวัดดวงอำนาจวาสนาของกันและกันได้เราก็มีทางที่จะทำได้เราเป็นคารวะเป็นผู้หญิงเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาทำได้ด้วยกันอยู่ในบ้านเราก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้มีก็ชื่อว่าสร้างอนุภาพแห่งดวงดาวของเราให้มีความสว่างสวยแผ่วพาภายในจิตใจของเรา

รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญถ้ารู้ว่าจิตของเราวุ่นเป็นยังไงจิตของเรามีความสะดวกสบายเพราะอะไรให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้เสมอไปจะไม่ได้ตามแบบของพระพุทธเจ้าก็ได้ตามแบบพุทธบริษัทในคำว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าผู้หนึ่งเหมือนกันคุณงามความดีที่เราสร้างไว้มากเท่าไหร่นั่นไม่มีความสิ้นสุดไปไหนจะติดตามตัวของเราไปพบหน้าชาติหน้านอกจากปัจจุบันนี้เลยยังจะต้องส่งเสริมเราไปเป็นลำดับลำดับนี่แหละคือแก้วสารพัดนึกนี่แหละเป็นมิตรสหายที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้อย่างจริงจังหนึ่งผิดกับมิตรสหายภายนอกเรื่องภายนอกแม้จะมีความรักความเสน่หาฝังจิตฝังใจต่อกันก็ตามแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วก็เป็นแต่เพียงร้องไห้นั่งเฝ้ากันอยู่เท่านั้นเช่นพ่อแม่ของเรามีความรักเราแค่ไหนเรามีความรักพ่อแม่แค่ไหนมีความรักในลูกในผัวในเมียแค่ไหนมีความรักในญาติวงพงศาเท่าไรมีความรักในญาติมิตรสหายเท่าไรแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วต่างท่านก็ต่างมองดูหน้าแบบกระพริบตาไม่ลงเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขเราให้ดีขึ้นจากความเป็นอยู่ในฐานะทรมานเช่นนั้นได้และไม่สามารถที่จะแก้ไขความเป็นความตายความตายของเราให้กลายมาเป็นปกติโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปถึงความตายอีกได้เมื่อจากอัตภาพนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะส่งเสริมเราให้ไปสู่ภพนั้นภพนั้นไม่สามารถที่จะส่งเสริมเราให้ได้รับความสุขความเจริญในภพอะไรอีกต่อไปเป็นแต่เพียงมีความรักความเสน่หาจนสุดขีดความสามารถเป็นอยู่เพียงแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะมีความสามารถอาจเอื้อมให้เราได้รับความสุขความเจริญเพราะญาติมิตรสหายมีพ่อแม่ของเราเป็นต้นแต่บุญกุศลนี้เป็นธรรมชาติที่สามารถได้จริงสามารถยิ่งกว่าใดๆสิ่งใดๆในโลกไม่มีใครตามบอกไม่มีใครตามพาดำเนินในทางนั้นแต่เราสามารถไปถูกเบื้องหน้าแห่งบุญเมื่อมีให้เต็มที่ภายในจิตในใจแล้วความบริสุทธิ์จะไม่มีใครบอกก็ตามจะเป็นผู้บริสุทธิ์และรู้ความบริสุทธิ์ของตนในขณะนั้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบำเพ็ญคุณงามความดีมาจนปรากฏชื่อลือนามไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระองค์ได้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่มีใครเสมอเหมือนอีกศาสนาของโลกนี้มีเพียงครั้งละองค์ละองค์เท่านั้นนะนี่เพราะความธรรมที่แตกจากโลกเมื่อความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นมาผลรายได้จึงเป็นสิ่งที่แตกจากโลกไปเป็นลำดับนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระองค์มาเองทั้งนั้นไม่มีใครจะสามารถไปสร้างให้พระองค์ได้เรื่องความรักความเสน่หาต่างคนต่างเกิดมาในสถานที่ใดต้องมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีญาติญาติมีมิตรมีสหายจะไม่มีความรักความชอบความเสน่หากันอย่างไรต้องมีเหมือนกันแต่มีอยู่เพียงแค่จิตใจเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำคนนั้นให้ดีได้ด้วยความรักของตนนี่ผิดกันกับบุญกับกุศลมากมายมีแยกประเภททางโลกทางธรรมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการสมาทญาติมิตรสหายเป็นการสมาทพ่อแม่อันนั้นเป็นที่พึ่งอันหนึ่งเป็นบ่อบุญบ่อคุณของเราญาติมิตรก็เป็นที่พึ่งอันหนึ่งพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ในโลกอันนี้แต่ไม่สามารถที่จะพึ่งได้ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเราผู้เรียนหลักธรรมะจึงต้องเรียนทั้งโลกนี้เรียนทั้งสิ่งเกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบันนี้เรียนทั้งโลกหน้าเรียนทั้งสิ่งที่จะเกี่ยวข้องเราไปในโลกหน้าพบหน้าสถานที่อยู่ตลอดถึงสิ่งที่เสวยในภพหน้าเพราะภพหน้ากับภพนี้มีสิ่งเสวยเสมอกันด้วยอำนาจแห่งจิตเป็นผู้ยังไม่พอกับอาหารต้องมีความต้องการเสมอกันแต่จะมากหรือน้อยจะรับความสุขหรือความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับสมบัติของจิตที่ตนได้สร้างไว้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งฉะนั้นบรรดาท่านทั้งหลายรุ่นแล้วตั้งแต่เป็นผู้มีเกียรติได้อุตส่าห์พยายามมาบำเพ็ญคุณงามความดีเต็มอย่างเต็มจิตเต็มใจเต็มกำลังความสามารถบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงให้สำเร็จดังความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านทั้งหลายนับ
ตั้งแต่ปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมาแล้วที่ได้บำเพ็ญมาแล้วจนกระทั่งถึงอนาคตที่จะบำเพ็ญต่อไปนั้นจงเป็นไปตามความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านทั้งหลายในอวสานแห่งธรรมานี้ก็เห็นว่าสมควรเสียเวลาความน่าแห่งบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งกระทำในประสงค์ตรงตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและมีความปลอดภัยราบรื่นทั้งการไปการมาการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจงเป็นไปด้วยความสมหวังโดยทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้ก็ให้วันนี้ก็ให
2: ้ลูกจะขอกลับแล้วนะจ๊ะค่ะ
1: ขอเ
2: ย็นจ๊ะค
1: ่
2: ะ
1: ขอนี่เหรอ
2: จ๊ะค่ะเย็นจ๊ะค่ะแล้วลูกกลับค่ะหลายปีท่านนำไปนับสักพักหน
1: ึ่
2: ง
1: ใช่
2: ก็ปีเนี่ยค่ะ
1: น้องก็คือ
2: จ๊ะค่ะนำไปนับสักพักหนึ่งจ๊ะค่ะเมื่อวานนำไปจับสนามไปเกิดกับ
1: ทางดีหรือทางสายอะไรทางดี
3: ทางดี
2: ทางดีจ้ะเมื่อวานนี้รถตู้เขาได
3: ้ทางดี
1: เขาเกิดเยอะนี่นะ
3: เขาเกียร์เรียบร้อยดีขึ้นเยอะ
1: ทำไมต้นไม้ใหญ่แล้วยังต้นตะเคียนทองโตแล้วยัง
2: อ๋อลูกก็ไม่ได้ไปเดินดูจ้ะค่ะ
1: เหรอเขาปลูกรุ่นเดียวกับที่น้องรักเนี่ยต้นนี้เขาก็โตด้วยมึงรุ่นเดียวกันก็รับ6ปีนี่แหละออกจากนี่เราไปปลูกเนี่ยแล้วก็พวกรุ่นเดียวกันเอาไปปลูกข้ามไปแล้วขึ้นยากขึ้นสูงอ่ะ
2: อากาศดีไหมเจ้าคะอากาศปลูกดีเจ้าคะ
1: มีมากเลยยักษ์ท่านจังยังมียักษ์มีภาพมากเลย
2: มีภาพมากเท่าไหร่
3: ทำไมก่อสร้างนิดหน่อยเป็นเพิงบนอยู่บนเขาถ้าเป็นเพิงเป็นอะไรมาสำหรับในภาพปฏิบัติอันนี้โครงหลังคาเหล็กขึ้นไป
1: ว่าเขาอะไรกันที่โรงงานอุดรให้ก็การเกี่ยวกับหูเครื่องตรวจหูเครื่องแล้วอะไรอีกเครื่องมันเป็นร้านผ้าไหมทุกวันเสียงนั้นแล้วเอาเงินมาที่นี่มาถ้ามาแล้วกินเล่นได้มันมากกว่ามากน
2: ะ
1: ต้องมาแล้วระลึกได้พอมาอ่านไปแล้วระลึกได้มีข้าวกับทั้งโรงพยาบาลน้องแสงนะทำถังน้ำดีเมื่อวานนี้ก็ทางโรงพยาบาลรู้จักพูดขอเครื่องทำตังมาให้ไปอันยากแล้วเหมือนกันนั่งงบประมาณเหรอเอ้ามาทุกด้านทุกทางทำไงถ้าไม่จำเป็นก็ไม่มาเราก็เห็นใจอยู่เยอะมันจำเป็นที่ไม่มาก็คิดว่าจะได้ถึงมาเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหมือนกัน
2: เป็นร่มโพร่มใบใหญ่ของที่นี่จริงๆหลวงปู่ล่าบอกว่า
1: ท่าน
2: เป็น
1: พ
2: ระ
1: เวสสัน
2: ด
1: ร
2: ท่านเป็น
1: พระ
2: เวสส
1: ัน
2: ดร
1: เนี่ยท่านเป็นแก่มีคนดูที่คนมากเลยคนทางไหนก็มากคนทางอุดรก็มากเลยมาฉันรายละเอียดจะว่าแล้วนี่แบบก็จ่อฟังนะวันว่างวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนี่ทางบ้านเมืองก็กำหนดให้ว่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ทำราชการงานเมืองทางพุทธศาสนาก็ว่างวันพระวันว่างเหล่านี้นั้นหมายถึงว่างทางการค้นคว้ากระทำต่างๆภายนอกแล้วให้บำเพ็ญได้มีเวลาบำเพ็ญทางด้านจิตใจจะไปทำบุญให้ทานวัดไหนก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมหรื จะภาวนาจำศีลอะไรก็ได้วันว่างที่นี่เพื่ออาหารเข้าสู่ใจท่านหมายความว่างั้นบางคนจะไม่เข้าใจว่าว่างอะไรเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือเป็นว่างหรือเป็นวันเพื่อการเพลินไปเสียไม่เป็นวันที่จะให้สงบร่มเย็นเลยเข้าใจผิดไปมันถึงมีตั้งแต่ความเดือดร้อนวันว่างเช่นนี้ก็ต้องสอบแสวงหาศีลหาธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นอบรมจิตใจเพราะใจเป็นสัมพันธ์ใจเป็นพลังงานอันสำคัญผิดถูกดีชั่วจะออกจากใจที่ว่าการระบายออกนี้ออกจากใจทั้งนั้น คือร่างกายของเรานี่เป็นเครื่องมือจะให้พูดยังไงก็พูดได้จะให้ทำอะไรก็ทำได้เพราะอันนี้เป็นเครื่องมือออกมาจากใจผู้บ่งการสั่งการสั่งงานออกมาดังนั้นใจจึงควรได้รับการอารมณ์ให้ถูกต้องดีงามแล้วจะระบายออกมาในสิ่งที่ถูกที่ดีเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมมันหมายถึงว่าอย่างนั้นเรื่องความว่างวันเสาร์วันอาทิตย์ว่างทางศาสนาอื่นเขาเช่นคริสต์ศาสนาเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เขาหลั่งไหลเข้าวัดเข้าโบสถ์ก็อบรมศีลธรรมทางพุทธศาสนาเราเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนี่เห็นเข้าโรงบ้าโรงบาลโรงลิเกระบำรำโป้รำเป้ไปนู่นน่ะมันผิดเขามากขนาดไหนไม่อายเขาเหรอพาหิรชนคือคนภายนอกศาสนาเขาดูถูกดูหมิ่นคนไทยเรานี่ก็ไม่ทราบจะตำหนิเขายังไงเขาพูดถูกนี่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาแทนที่จะเป็นความสงบร่มเย็นเด่นยิ่งกว่าคนไม่มีศาสนาแล้วกลับยิ่งร้ายยิ่งกว่าคนไม่มีศาสนาซะอีกเขาว่างั้นเมืองไทยนี่การฆ่ากันก็เกรงว่าเป็นเบอร์หนึ่งโสเภณีแพร่แนก็เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มทุกทวีปเดี๋ยวนี้ก็เป็นเมืองไทยเราเนี่ยไปขายตัวอยู่ตามบ้านนอกคนมีศีลธรรมจะไปทำอย่างนั้นได้ลงคอแล้วหรือทำไม่ได้อันนี้ก็คือหาศีลธรรมไม่ได้นั่นเองจึงได้ขายบ้านขายเมืองขายประเทศชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรขายชาติ เขาดูถูกเหยียดหยามคนหนึ่งในเมืองไทยนี่ก็กระเทือนหมดทั่วเมืองไทยแล้วนะไปที่ไหนได้ยินโอ้ออกทุกแห่งทุกหนมุสโสเพณีเนี่ยผู้หญิงเดือนเก้ารู้จักไหมผู้หญิงเดือนเก้าผู้ชายเดือนที่สองอ่ะไม่รู้เหรอนี่พวกเล่อๆเธอๆพวกทำลายชาติบ้านเมืองพวกหาคุณค่ามาได้แล้วทำลายสิ่งอื่นคนอื่นที่มีคุณค่าให้ลดน้อยแล้วชิบหายไปตามๆกันก็เพราะพวกนี้พวกไม่มีศีลธรรมนี่แหละพวกทำลายพวกมีศีลธรรมเป็นพวกส่งเสริมนี่แล้วให้พากันส่งเสริมนะวันเสาร์อาทิตย์วันพระหันหน้าเข้าสู่อัตถุธรรมอบรมจิตใจให้มีเหตุมีผลภายในใจของเราเองก็มาเห็นว่าผลเราจะทำอะไรก็ให้คิดดูด้วยก่อนว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วควรทำหรือไม่ควรทำควรไปหรือไม่ควรไปเราต้องคิดไปแล้วก่อนที่จะทำทุกอย่างถึงค่อยไม่ค่อยพลาดหรอกถ้าทำงั้นอันนี้อยากทำอะไรความอยากมันดันออกมาแล้วอยากทำอะไรก็ทำเลยไม่ต้องคิดต้องอ่านอะไรนี่เสียมากนะทำของพระพุทธเจ้าท่านให้สอนให้คิดอ่านใจจองซะก่อนจะทำอะไรก็ดีเคลื่อนไหวไปมาแล้วต้องคิดซะก่อนว่าผิดถูกชั่วดีประการใดนั่นถึงจะควรเคลื่อนไหวไปมาในสิ่งนั้นสิ่งนี้วันพระเป็นวันอบรมจิตใจให้สงบร่มเย็นอบรมศีลธรรมเข้าสู่ใจใจนี้เป็นนักสมบุกสมบันที่จะก้าวต่อไปตลอดเกิดตายอยู่เรื่อยวกไปเวียนมาอยู่นี่แหละเมื่อสองสามวันเขาก็มาถามก็เป็นข้าราชการที่เดินนะมาถามมาขายโง่เป็นข้าราชการน่ะมาถามมาขายโง่อย่างใหญ่ตัวใช่ไหมตาเราได้เกินไหมว่ามาถามมันบ้าตัวไหนมาถามอันนี้ไม่เกิดอะไรมาถามก็ว่าอย่างนั้นเราก็ใส่กันอย่างนั้นเลยแหละมาถามอะไรอย่างนั้นนี่ว่านึกว่าตายแล้วไม่เกิดเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยถามอยู่นี่ว่าไม่เกิดถามมาเป็นคนได้หรือนี่ว่าออกมาจากความเกิดออกมาจากอะไรนี่ยังมาถามอยู่เลยนี่ว่างั้นแล้วใส่เอาซะบ้างแหละมันโมโหว่ะมาถามแบบนั้นแหละบุบบับออกมาเลยสันนี่ก็บุบบับใส่กันเลยสิไม่งั้นไม่ทันกันเลยทางนั้นบุบบับทางนี้ก็บุบบับใช่ไหม ถามผมเหมือนไม่ช่วยข้าข้าไม่ใช่ข้าราชการตาสีตาสาเขาก็ไปเห็นถามอย่างนั้นอันนี้มันอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตอบแบบนั้นแล้วก็ตอบแบบไม่ใช่หลวงตาบัวแล้วตอบแบบไหนก็ไม่รู้แหละใส่กันเปี้ยงเลยคนพวกมาด้วยหัวเราะกันลั่นนั่นแหละมันตอบถูกมัดมันถูกมัดเลยนะมันสวนมัดเข้าใส่ข้างนี่ตายเกิดตายเกิดมันทักกี่กับกี่กันแต่ละลายละลายแต่ละคนละคนมันยังให้กิเลสหลอกว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันยังให้สงสัยตลอดไปมันตายแล้วเกิดอยู่ที่ตลอดไปแหละถ้าใครว่าตายแล้วสูญคนนั้นยิ่งร้ายยิ่งร้ายนะจะทำบาปทำกรรมนี้ไม่มีการยับยั้งชั่งตัวบ้างเลยหรอกเพราะตายแล้วมันสูญไม่มีใครมาเสวยกรรมดีชั่วประการต่างๆนะทำลงไปแล้วก็แล้วอยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำความอยากทำมีแต่เรื่องที่จะสังหารตัวเองทำลายตัวเองเวลาไปเกิดก็ไปเสวยทุกข์ของตัวเองที่ทำลงไปด้วยความชั่วช้าละโมกนั่นแหละพากันระมัดระวังนะศาสนาพุทธเลิศประเสริฐสุดสอนโลกมาตั้งตั้งอะไรแล้วกิเลสมันเป็นยังไงมันพาโลกเขาคือความร่วมเย็นเป็นสุขที่ไหนถึงได้เชื่อมันเรานั่งหนาโอ้แหลมคมมากนะพูดถึงเรื่องกิเลสเราอ่อนใจจริงๆนะอ่อนใจเอามากเถอะมันสลับซับซ้อนเนี่ยคนอุบายของมันนี่โถไม่ทันนะ พวกเรานี่เหมือนควายตัวหนึ่งนี่พวกเราทั้งหลายเนี่ยเหมือนควายตัวหนึ่งตั้งแต่หลวงตาบัวไปล่ะเหมือนควายตัวหนึ่งนะให้กิเลสมันจูงจมูกไปกัดหญ้าไปเล่นกันไปหยอกกันไปกัดหญ้ากันไปเขาจะจูงไปที่ข้าไม่รู้อันหนึ่งเหมือนกันกิเลสมันจูงคนไปให้ล่มให้จมชิบหายใบพวงไปนี่ทั้งนี้เพลินกันเป็นบ้ากันเวลานี้ยิ่งเสริมความเพลิดความเพลินให้กิเลสจูงจมูกไปมากมายกายกองอะไรจะไม่มีคนดีเหลืออยู่ในเมืองไทยเราแล้วนะจะมีแต่แบบเดียวกันหมดแล้วโอ้ยน่าทุเรศนะพระธรรมประกาศสอนอะไรมันก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมฟังก็ไม่ฟังอย่างคนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ทราบจะฟังใครฟังตัวเองมันก็ไม่ได้เรื่องเวลามีแต่ความจมลงไปทุกวันทุกวันจะฟังเพื่อนฟังฝูงฟังใครมันก็ความรู้สึกอันเดียวกันความประพฤติอย่างเดียวกันความหยาบโลนก็แบบเดียวกันก็มีแต่แสดงความหยาบโลนมาจ่ายแจกกันเลยแล้วก็มีแต่ความเลวร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองหาความดีความดีไม่ได้เนี่ยสำคัญมากพระพุทธเจ้าสอนแต่ละคำละคำนี่ลงถึงรากถึงฐานลงถึงรากฐานแต่เราไม่ค่อยยอมฟังมันก็แก้กันไม่ได้สิถ้ากิเลสแล้วฟังจนฝังใจดีไม่ดีฝังทั้งเป็นนี่ด้วยซ้ำมันต้มมาฝังทั้งเป็นไม่มีใครที่จะมารู้เรื่องโทษของกิเลสได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในขั้นเริ่มแรกนะรู้โทษของมันที่ฝังอยู่ในหัวใจของสัตว์เป็นยาพิษเต็มตัวฝังอยู่ในหัวใจของสัตว์นั้นให้สัตว์ดิ้นสัตว์ดีจิตตลอดเวลาไม่เห็นโทษของมันไม่ให้มองโทษของมันเลยนี่มันเก่งไหมกิเลสมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นมารู้โทษของมันจึงได้มาประกาศป้างป้างมานี่ก็2,500กว่าปีแล้วมาถึงพวกเรานี่ในรวมทั้งหลวงพ่อก็เคยอยู่ก็300ปีแล้ว2,500 2,600 ปีแล้วใครจะไปรู้มันได้มันอยู่ข้างหลังนี่มีแต่หนุนไปเรื่อยหนุนไปเรื่อยหนุนไปเรื่อยพวกเราไม่ได้มองหลังเลยมันไม่มองมันใสไปข้างหน้าเรื่อยทั่วโลกแดนโลกธาตุเป็นแบบเดียวกันหมดนี่นะมันไม่ใช่ว่าแต่เราคนเดียวนะมันเป็นเหมือนกันหมดจะไม่ทราบจะตำหนิใครมันพอๆกันไม่ว่าท่านว่าเราถูกผลักถูกดันอย่างเดียวกันหมดหัวถลำตำไม้ไปเลยไม่ให้เห็นโทษเพราะไม่มองโทษมันไม่ให้มองเนี่ยมันย่ำเข้าไปย่ำเข้าไปอย่างนั้นนะไม่ให้เห็นโทษว่าไงทางนี้ก็ดิ้นตายไปตามนั่นเนี่ยนึกว่าไม่เหมือนอะไรล่ะเหมือนสัตว์แต่พวกเราเนี่ยวะถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าท่านที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเปิดมันออกหมดจากหัวใจแล้วกับพวกเราที่ขนเข้ามาขนฟืนขนไฟเข้ามาเผาในหัวใจนี่มันต่างกันอย่างนั้นแหละนี่นาเอาเหมือนว่าสัตว์ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสารมีแต่สัตว์ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเพราะใจดวงนั้นมีแต่กิเลสครอบไว้เหมือนกันหมดเลย ไม่มีใครที่จะมองแยบเห็นเรื่องของมันเลยพระพุทธเจ้าองค์พระองค์เดียวเท่านั้นน่ะเปิดลื้อออกมาลื้อออกลื้อออกขนทิ้งออกทิ้งออกเผาฟืนเผาไฟแหลกหมดแล้วประกาศโทษของมันให้โลกทั้งหลายได้เห็นเหมือนพวกเรามันก็ไม่มองประกาศให้ดูมันก็ไม่ดูถ้าสิ่งไม่ประกาศให้ดูแล้วมันเร็วฮะรวดเร็วรวดเร็วนี่ที่มันถึงไม่ทันกันนี่ก็วันพระวันเจ้าวันคนว่าให้ว่างนะเชื่อเถอะเชื่อพระพุทธเจ้าไม่จมเอาจะถึงเป็นถึงตายก็ตายตายด้วยแบบคนดีเนี่ยไม่ได้ตายแบบคนชั่วไม่ได้ตายแบบความล่มจมตายแบบความฟื้นฟูเป็นอะไรไปทุกข์เพราะความดีนี่จะเป็นอะไรเอาให้ทุกข์ไอ้ทุกข์เพราะความชั่วนี่เสียหายพร้อมวันเช่นนี้เป็นวันที่จะอบรมจิตใจของเราให้ได้ความดีงามเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจใจรับความดีงามแล้วก็ชุ่มเย็นภายในจิตใจในปัจจุบันนี้ก็ชุ่มเย็นถึงภายนอกจะขาดเขินหรือขาดตกบกพร่องอะไรเลยโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีได้มาเสียไปเหมือนกันหมดนั่นแหละได้มากเสียมากได้น้อยเสียน้อยไม่ได้เสียเลยมันจึงไม่มีอะไรเสียถ้ามีมาได้แล้วมันก็ต้องมีเสียพร้อมๆกันนั่นแหละโลกนี้จึงมีความสุขความทุกข์เพราะการได้มาจากไปพัดพรากจากไปไม่ใช่เขาก็เราจากไปสิ่งเหล่านั้นไม่จากเราก็จากเราไม่จากสิ่งเหล่านั้นก็จากมันก็เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละอะไรจากไปก็มาเป็นทุกข์ในหัวใจเรานี่นี่เรื่องภายนอกมันไม่แน่อย่างนี้เพราะงั้นเราให้เรียนให้มันรู้เรื่องแสวงหามาได้มากได้น้อยแสวงหามาเวลาได้มาก็ได้มาเพื่อจะเสียไปนั่นแหละเพราะได้มาช่วยเจ้าของนี่ไม่เสียไปแล้วก่อนมันเอาอะไรช่วยไม่ได้เช่นต้องการขนมชิ้นนี้ก็ต้องเอาซื้อเขาได้มาก็ได้ขนมมาเงินก็เสียไปช่างมันได้ขนมมากินแล้วพอนั่นหรือสร้างความดีเอาสร้างไปทุกขนาดไหนทุกไปเถอะทุกเพราะความดีไม่เสียหายไม่ล่มจมทุกถึงตายก็ไม่จมตายก็ตายแต่อัตภาพเท่านั้นส่วนใจนี้ได้รับบรรจุความดีงามเข้าไปเต็มเอียดแล้วก็พุ่งเลยฮะแล้วก็สอนหมดพุงแล้วนะหลวงตาบัวสอนนั่นเรียกว่าสอนทุกวันไม่ใช่ทุกวันพระนะมันทุกวันเลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนตอนเช้าฉันเสร็จแล้วต้องได้พูดธรรมะธรรมโมให้ฟังทุกวันก็ไม่ทราบจะเอาธรรมะมาจากไหนมาสอนนั่งหนาหลวงตาบัวนี่ก็เท่ากำปั้นตัวเท่าหนูนี่ก็จะเอาธรรมะเท่าภูเขามาสอนได้ยังไงสอนอย่างนั้นแหละให้พากันจดจำเอากันแล้วกันนะนี่เหนื่อยแล้ววันหนึ่งเหนื่อยกลางวี่กลางวันไม่ว่าเวลาไหนเราไม่ค่อยมีเวลาว่างนะมีแต่แขกกับคนเสือโคร่งเสือดาวพวกหมีพวกช้างบางชนีที่ไหนเขาไม่ได้ที่เขาน่ากลัวกันเช่นช้างเช่นเสือโคร่งเสือดาวนี่มันกัดคนมันเป็นอันตรายนะยักษ์ผีมันเป็นอันตรายนะพวกนี้ไม่เห็นมาเป็นอะไรเราไม่เห็นมาเป็นอันตรายต่อเราเวลามาเป็นไม่มีแต่มนุษย์นะสิกลางวันก็เอากันทั้งวันเลยจนลุกไม่ขึ้นบินทบาทก็ยังหลวงตาหลวงปู่ตามถนนทางเอาปูผ้าไว้ให้เหยียบจะลงบันไดนี่ก็รีบมาเช็ดบันไดเช็ดเท้าให้เราจะลงบันไดยังมาเช็ดเท้าให้เราอีกมันบ้าขนาดไหนยุ่งขนาดนั้นมนุษย์นี่โอ้ควรจริงๆนะมนุษย์นี่นะวะเนี่ยมันร้ายกว่าเสือโคร่งเสือดาวนั่นเสือโคร่งเสือดาวเขาไปมาหาอะไรกัดอะไรฉีกแล้วอันนี้โอ้ยอยู่ทุกแห่งหลวงปู่หลวงตาเต็มไปหมดไปที่ไหนก็เหมือนกันเราเดินไปเราภาวนาของเราไปแล้วพี่นะอัดทำเต็มหัวใจแล้วเรารู้ใครรู้เราเมื่อไหร่เดินไปก็เดินไปเฉยเมื่อไหร่พิจารณาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในหัวใจนั่นหลวงปู่หลวงตาสันผ้าเดี๋ยวจะวางสั่นมันโมโหมาตั้งนานจังหลังอย่างยืนลงบันไดไปก็ยังมาเช็ดเท้าให้ดูเนี่ยก็ขึ้นจะขึ้นมาบันไดคนชั่วไปเหยียบสกปรกมาแมมมาแล้วก็มาเช็ดเท้าให้คนชั่วใช่ไหมล่ะนี่จะลงบันไดยังไม่เช็ดเท้าให้เมื่อเช้าเนี่ยก็เอากันอยู่เนี่ยยุ่งกันเนี่ยเนี่ยมากวนหน้ามามันโมโหเราต้องฆ่าคนก็ได้นะลงตายหน้าเราอะไม่เคยฆ่าไปเลยฆ่าคนก็ได้เนี่ยเราบอกว่าฆ่าคนก็ได้ใช่ไหมมันไม่ได้โมโหมันไปอยู่ตามแถวนั้นแหละเอาได้ถามคำหนึ่งก็เอาได้พูดคำหนึ่งก็เอาหลวงตาได้คุยคำหนึ่งก็หลวงตาขาดประโยชน์ไปเท่าไหร่ หันหน้าไปคุยกับคนแต่ละคนละคนแต่ละเรื่องละเรื่องนี่ขาดประโยชน์ของเราที่จะทำประโยชน์เพื่อโลกภายในจิตใจนี่เท่าไหร่ใครรู้ไหมเนี่ยไม่มีใครรู้นี่สิได้หลวงปู่หลวงปู่ก็เอาบางคนก็สะพายบาตรขึ้นยังไม่ได้ขึ้นบนบาตรแล้วจะมาขอใส่บาตรกับนี่แล้วมันพิลึกเกินเกินไปเอารัดเอาเปรียบโรคเขามากไปแล้วอะไรไม่ทราบมันเป็นอย่างนั้นก็ว่าตามเรื่องมันเป็นใช่ไหมมันเป็นจริงจริงเป็นอย่างนั้นจับบาทมาสะพายบาทจะเอาใส่บาทแล้วปุ๊บปั๊บมาขอใส่บาทอยู่กับนี่เราจะไม่ให้บินตะบาทเลยสะพายบาทนี่ก็แค่นั่งตรงนั้นกินกับนั่นเลยแล้วไม่ว่าไงมันขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้โอ้อย่าลืมนะศีลธรรมที่สอนนะหลวงตาบัวตายแล้วเราพูดเราไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยามท่านผู้หนุ่มผู้ใดผู้ที่จะพูดแรงกงไปกงมาตามอัตตามธรรมนี่ท่านไม่ค่อยพูดละท่านเกรงใจพวกญาติพวกโยมไม่ทราบเกรงใครและเกรงตัวเองด้วยก็เท่ากันแล้วเกรงญาติเกรงโยมเกรงอกเกรงใจกันเลยไม่ได้พูดคำเกรงเหล่านี้มันไม่ใช่เกรงเป็นธรรมมันเกรงเรื่องของกิเลสมันกลัวอำนาจของกิเลสต่างหากนี่นะนั่นกลัวอำนาจของกิเลสก็เกรงใจคนนะเกรงใจกันจะพูดอัดพูดทำถูกต้องในงามอะไรอันไหนมันไปกระเทือนกิเลสแล้วเกรงใจเกรงใจนั่นเรียกว่ากิเลสอำนาจมากถ้าเป็นธรรมแล้วใส่ปึ๋งเข้าไปเลยตรงไหนผิดบอกปัดออกปัดออกไฟตกมาปั๊บถูกเรานี่ปั๊บปัดออกทันทีนั่นเรื่องความชั่วมันเหมือนกับไฟตกมาหาเราต้องปัดออกปัดออกการเทศนาว่าการเราเชื่อแน่ในคำพูดของเราไม่ว่าจะคำพูดหนักพูดเบาพูดดุพูดด่าเราพูดด้วยความเป็นมงคลคือเป็นธรรมทั้งนั้นเราไม่ได้พูดเพื่อความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สงสัยในการพูดเราจึงพูดได้ตลอดไปและตลอดมาวันนี้ก็เท่านั้นนะจ้าพูดเรื่องนี้เถอะแต่วันนี้จะให้พร
2: ขอถวายไทยทานบูชาการเทศวันนี้จะผ่าน
1: ว้าบูชาบูชามาเอาหมดละ
2: เป็นผู้แทนจากคุณอรพินอาชีพสมุทรจ้ะค่ะ
1: เหรอไหมใช่ไหมนี่แหละเอาหมดละเราทำไม่เป็นเจ้าขี้องค์เจ้าห้องอยู่ไงใช่ไหมขอมาให้เอาหมด
2: นี่เป็นการฝอยจากจังหวัดพังงาคุณพี่ขีดแก้วจ้ะค่ะ
1: เหรอ
2: พ
1: ังงากับอุดรมันเข้ากันได้เป็นไรไปวะถ้าเป็นข้าวต้มขนมเข้ากันได้ทันทีเมื่อไรเหร
2: อแบ่งถวายวันอาทิตย์เจ้าค่ะเด็กๆจะได้ร
1: ับกลัวจะไม่ถึงวันอาทิตย์กลัวไม่ถึงวันอาทิตย์คือเขาจะแบ่งไว้ถวายวันอาทิตย์เรากลัวไม่ถึงวันอาทิตย์กลัวหมดก่อนนี่อะไรนี
2: ่มาที่ทำเลยเดี๋ยวเอ๊ะผู้ใหญ่ฮะดุหน่อยฮะมีลูกบัวอะไรกันต้องจับไฟใช่ไหมมาทิ้งใบข้าวโตขึ้นก็จะได้รักการทำบุญแล้วจะพาหลวงพ่อเล
1: ยรักทำบุญมันรักไอ้หนุ่มก็ไปจุกกับหัวบอกว่าเด็กเขามาถวายของในตัวเขาจะได้รักบุญอย่างนั้นมันจะรักบุญหรือรักอนุมันรู้จะตัดหัวมันละแล้วก็ว่านี่คนนอกบัญชีได้พูดอะไรปากนอกบัญชีหูต้องหูนอกบัญชีนะ
2: หมดแล้ว
1: หมดแล้วโอ้ท่านจะเตรียมพร้อมอยู่เจ้าเอาละหมดแล้วก็หยุดทีนี้ให้พรมาแล้วอนโอ้ลูกบกคานมาใส่หนูมาขับกลับไปเลยโอ้ตัวมาใส่หนีทำไปนั่นก็ดีหลวงตาละหันทั้งนั้นหันนี่ก็จะเป็นบ้าโอ้มีอย่างอื่นมาสั้นผ้าบอก ทั้งหมดเลยเอากราบเอากราบสวยๆนะพุทโธเอาธัมโมเออธัมโมเอาสังโฆเอออย่างนั้นไปสอนพ่อแม่เลยนะพ่อแม่ขี้เกียจกราบไปเอาละไปหน่อยนะมันนี่ขนมขนมหมดแล้วขนมหลวงตาหมดไปแจกหมดแล้วเสร็จแล้วนะก็ไปแล้วนะโทษโทษโทษโทษจะอะไรต่ออะไรยุ่งขาขาตัว
4: วันนี้คนไทยคนละล่าเอ้ยเขาประกาศแล้วยังหืมประกาศว่าไงเขาประกาศออกมาว่าไงเช้านี้
5: 38 บาทต่อ 1 ดอลลาร์คร
4: ับ มันก็อยู่ในเกณฑ์นี่แหละอยู่นี่ยืนอยู่ตัวอยู่ไหนกันนะ38 บาทครับ 38 บาทก็ยืนอยู่นี่หลายวันแล้วทีนี้มันไม่ขึ้นมันก็ทำให้พวกขายดอลลาร์ยุ่งพวกขายดอลลาร์แล้วจะยุ่งเหรอที่เขาเต็งราคาไว้สูงสูงขายนี่อันนี้เงินไทยมันแข็งตัวของมันอยู่นี่มันไม่ยอมไปตามดอลลาร์ก็จะยุ่งดอลลาร์พวกขายดอลลาร์นะมันจะยุ่งมันไม่มีเงินต้องแหงเลยก้มนะว่าเนี่ยพอก้มมันดิ่งเย็นต้องแหงมาเลยนู่นนี่เท่าไหร่ตั้งร้อยดอลวันนี้นั่นร้อยดอลล่ะวันเนี้ยฮะอะไรพูดเดี๋ยวนี
5: ้
4: 3,900 บาท
5: 1 ดอลลาร์มี39 บาท
4: 39 บาท
5: 100 ดอลก็เป็น
4: 3,900 อ๋อ100ดอลก็3เท่ากับ 3,900 เรายังไม่เข้าใจเนาะอันนี้เอาถอยไปหน่อยเวลาย่อนถ้าเอาลงไปขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรกูนี่เข้ามาก็ได้ไม่เป็นไรเลยไว้ถ้าเราไปเอานี่ก็มาได้อย่างนั้นเวลาย่อนเท้าให้ย่อนได้วันนี้มีทางลงไปบ้านม้าป่าเนี่ยอันเนี้ยเห็นมาไหม
5: ไม่มี
4: เดี๋ยวโรงพยาบาลเขามาก็จัดของให้เขาใส่รถให้เขาที่ถามนี่ถามอย่างนั้นงานศพพอสิบ่ได้ไปแล้วบางทีเราเห็นยุ่งสิแล้วเนอะงานศพพอสิบ่ได้ไปแล้วมันเป็นยังสิละยังเห็นอยู่นี่ละนี่กันดอนโอ้ดอนนั่นแหละนี่เยอะดอนน้อยเลยนี่เลยจำได้แต่หน้าเนี่ยอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแหละจำได้แต่หน้าเดี๋ยวนี้นะ
5: ใจครับผม
4: ก็อย่างนั้นแล้วเป็นหน้าเป็นหลังอะไรมันจากน้องต้องห้องนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็เป็นทาเลยอะไรจำไม่ได้ทั้งนั้นแล้วก็มาจากไหนอย่างไหนจำได้แต่หน้ามามาจากใส่จำไม่ได้อะไร
2: เป็นแผ่นเป็นแผ่นกันแล้วก็เอามาปั้นเป็นเทียน
4: ใครของใคร
2: ของฝรั่งที่ออสเตรเลียจ
4: ้ะเราไม่เลื่อมใสกับฝรั่งออสเตรเลียเอาเทียนมาให้เรานึกว่าจะเอาดอลลาร์มาให้เราให้บอกงั้นนะบอกว่าท่านไม่ท่านบอกว่าท่านไม่เลื่อมใสฝรั่งออสเตรเลียบอกท่านแทนที่จะเอาดอลลาร์มาออสเตรเลียเป็นดอลลาร์
5: มาตรงกลางว่า
4: เงินนั่นละไปเพราะที่เดียมามันน่าจะเป็นดอลลาร์มามันเป็นเทียนมามันโมโหอ่ะตั้งแต่แล้วเริ่มแดดแล้วทองคำนี่ได้นี่ก็เอาเข้าตู้นิรภัยไว้เลยเอาไว้ทางนี้เลยให้เขาออกจากในทางนี้แล้วตกลงเขาเรียบร้อยแล้วในมามากน้อยก็จะหล่อหลอมเป็นทองแท่งทองแท่งอะไรเขาเรียกทองแท่งสวิตเซอร์แลนด์เลยทองแท่งสวิตเซอร์แลนด์เลยให้เป็นเข ขาเรียกมาตรฐานอีกให้เป็นมาตรฐานโลกเลยทองแท่งทองแท่งเป็นมาตรฐานเราแน่ใจว่าเมืองไทยเราจะได้ทองเยอะอยู่คิดว่าจะได้ทองเยอะจะเป็นหลักชาติอันสำคัญมาเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยมาแล้วทำไมดอลลาร์มันมีมากนักประเทศไทยเขาเข้ามาขายเยอะ
6: ก็หมุนเวียนอยู่แล้วทีนี้ก่อนนี้เจ้าหนี้เขาเรียกหนี้ฮะเราไปกู้เป็นดอลลาร์เข้ามาเวลาเจ้าหนี้เขาเรียกเขาเอาดอลลาร์คืนมันก็น้อยลงไปตอนนี้เครดิตเราดีขึ้นเขาก็ผ่อนผันหนี้ให้ตอนนี้ให้มันก็มีเงินดอลลาร์หมุนเวียนดีมากขึ้นนั่นเรียกตามให้ทำบุญเพื่อดอลลาร์ก็หามาได้
4: ดอลลาร์มาทุกที่ทุกทางไม่ว่าในป่าในเขาอะไรมันก็มา
6: ครับ
4: นี่มีมากอยู่นะดอลลาร์
6: ครับสองฝั่งมันใกล้ข้ามเด
4: ียวมันออกจากลาวมานี
6: ่มานี่ครับ
4: ด้วยเขาส่งเงินมาทางลาวนี่เยอะดอลลาร์เขาช่วยอะไรนะลืมเนี่ย
6: ช่วย
4: ประเทศลาวเพราะฉะนั้นมันถึงออกมานี่ครับนั่นไปกี่เหรียญนั่น
6: หนึ่งดอลลาร์ครับ
4: เราหนึ่งดอลลาร์เป็นอย่างนี้ยูบเป็นอย่างนี้นะ
7: ว
4: ัน
7: นี้ดอลลาร์เยอะค่ะพอละหนึ่งต้องมา
4: สองเราต้องหนุนขึ้นเรื่อยๆนั่นเรานะขยับมาทางนี้หน่อยหนุนมาทางนี้ฮะดอลลาร์สีมาแล้วนั่นมาเรื่อยนี่ร้อนชนิดไหนเนี่ยสีต่างๆกัน
6: เก่าอันนี้เก่า
4: ฮะอันนี้อะไร
6: ใช้มานานแล
4: ้
6: ว
4: อ๋ออันเดียวนี่ใช้มานาน
7: ค
4: ุ
7: ณพรช
4: ั
7: ยอาชีพสมุนมาถวายวันเกิดวันนี้ค่ะให้น้องชายมาถวายแทนหลวงปู่เน
4: า
7: ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นมาจากคณะผู้ร่วมบุญแล้วก็ปัจจัยบูชากันเทศวันนี้ก็แปลเป็นดอลลาร์ทั้งหมดได้945ดอลลาร
4: ์
7: ค
4: ่
7: ะ
4: เ
7: ห
4: รอดีนะ
7: พี่ตะว
4: ัน
7: จะเป็นคนถวายคร
4: ับ เอามาถวายมาเอาวางนั่นละ
8: ว
4: ัน
8: น
4: ี้
8: หน
4: ู
8: ขอกราบลาด้วยนะคะ
4: จะกลับวันนี้เหรอนั่นหลายดอนเหมือนกันคนนั่นดอนหนึ่งคนนี่สองดอนรวมกันเข้าเป็นหลายดอนให้ได้ทุกวันนะได้ทุกวันเมืองไทยเราจะเรียกว่ากำลังเมืองไทยตกน้ำคนไทยต้องช่วยกันฉุดขึ้นจากหล่มลึกที่กำลังตกอยู่เวลานี้ให้ต่างคนต่างพยายามช่วยฉุดเมืองไทยเราขึ้นเวลานี้เทียบกับเมืองไทยเรากำลังตกน้ำให้ต่างฉุดต่างลากกันขึ้นถึงฝั่งก็คือความปลอดภัยนั่นแหละดอลลาร์กับเมืองไทยกับเงินไทยเรานี่มันลบกันทุกวันนะวันนี้ก็อยู่เท่าไร38หรือยืนอยู่นี่หลายวันแล้วนะ38 39ยืนอยู่หลายวันไม่ขึ้นยืนอยู่นี่ลงก็ยังไม่ลงอะไรยังไงนั่นนี่ก็ดอลลาร์เอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเออมาก็ใครล่ะเออมากันหมดนู่นเนี่ยเอานั่งลงไปแถวนั่งก็นั่งไปเถอะเอาเข้ามาขึ้นมานั่งที่ไหนนั่งได้ยังว่างอยู่ไปลงแมวสุวรรณลงไปให้มูบนขึ้นมาพวกที่อยู่เฉยนั่งเฉยก็เกิดประโยชน์ให้ลงไปให้พวกที่เกิดประโยชน์ขึ้นมาพวกนี้หมดประโยชน์แล้วลงเนี่ยนั่นวันนี้ได้ตั้งเท่าไหร่นั่นมีผ้าดอลลาร์นั่นได้เรื่อยๆ พวกที่ได้มาให้แล้วก็แล้วอ่ะได้ประโยชน์แล้วหมดประโยชน์ไปแล้วให้ลงให้พวกจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาอืมเนี่ยอืมดีขึ้นทุกวันทุกวันจะหายแล้วยังเหลือแต่นี่ตรงนี้ยังเหลือที่นี่ต่อไปนี้แขนก็ลดได้เดี๋ยวนี้เรารักษาไว้เพื่อไม่มันกระทบกระเทือนเลยต้องเอานี่ดึงไว้ตรงนี้ไม่นานละ กะว่าวันที่สิบเอ็ดจะไปถึงกรุงเทพแหละกะว่าวันที่สิบเอ็ดถึงกรุงเทพส่วนจะไปรถยนต์หรือไปเครื่องบินนั้นยังไม่แน่พิจารณาดูทุกคนเหมาะจากไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นเพราะจากนี้ไปก็หลายวันนี่ก็จะเข้าขั้นปกติแล้วนี่ค่อยดีขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเมืองไทยเรายังไม่ขึ้นจากลมลึกเมื่อไรแล้วคนไทยเราจะอยู่นิ่งนอนไม่ได้ต้องต่างคนต่างดันขึ้นเดียวเวลานี้มันกำลังตกน้ำเมืองไทยเราตกหล่มลึกอยู่ต่างคนต่างฉุดต่างคนต่างลากต่างคนต่างดันกันขึ้นมันก็ขึ้นเองขึ้นมาอยู่ไม่ถอยวันนี้ก็ขึ้นเป็นหลายดอนนี่นะเมืองไทยเราขึ้นหลายดอนวันนี
6: ้ให้ช่วยกันถมคนละ
4: นั่นแล้วให้ช่วยกันถมเวลานี้เมืองไทยเรากำลังเป็นสระใหญ่ลึกน้ำแห้งผากไม่มีน้ำในสระเลยยังพากันเทน้ำลงไปให้น้ำเต็มสระแล้วก็ชุ่มเย็นหนุนเรื่อยๆล่ะตั้งแต่บัดนี้ต่อไปล่ะคนไทยเราทั้งประเทศก็เป็นห่วงจิตใจจ่อมาหาหลวงตาเนี่ยเวลานี้เพราะหลวงตามีอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสำคัญก็คือเรื่องจะช่วยชาติแต่ก็มันมามีอุปสรรคที่เกิดอุบัติเหตุนี่แล้วต่างคนก็ต่างยุ่งไปหมดเพราะคนเดียวสองเรื่องเรื่องหนึ่งจะขึ้นเรื่องหนึ่งจะลง เรื่องช่วยชาติไทยนี่จะขึ้นที่เรื่องฉุดนี่มันลงมันอุปสรรคผู้ใหญ่ทางกรุงเทพเราก็โทรมาถามความเคลื่อนไหวของเราตลอดอาการของเราเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าดีขึ้นทุกวันแล้วก็ถามถึงเรื่องที่จะการดำเนินเพื่อช่วยชาตินั้นจะปฏิบัติยังไงจะหยุดไปหรือว่าจะดำเนินต่อไปบอกว่าเราดำเนินต่อไปบุกหน้าเรื่อยไปแล้วให้ถอยเราถอยไม่ได้แล้วเราบอกไม่มีคำว่าถอยระวังกันเลยเพราะจิตใจของเมืองไทยเราจึงมารวมอยู่จุดเดียวเนี่ยเป็นความกังวลมันมีอยู่สองแง่แง่ลบกับแง่บวกมันกำลังรบกันอยู่ในบุคคลคนเดียวหนังสือพิมพ์ออกก็ต้องออกทั้งสองเลยออกทั้งช่วยชาติออกทั้งอุบัติเหตุมันกำลังแย่งกันมันทำกับมันกำลังแย่งกันอยู่เวลานี้
9: ทีโทรทัศน์ช่อง3ออกทุกวันเลยค่ะโทรทัศน์ช่อง3ออกทุกวันแบบว
4: ันน
9: ึงหลายคร
4: ั้
9: ง
4: อ่ะออกเกี่ยวกับเรื่อง
9: ช่วยชาติ
4: เออนั่นแหละช่อง3นี่เขาก็มาถวายแล้วแสนดอนดอนแสนดอลลาร์นะช่อง3นี่มาถวายแล้วว
10: ันนั้นเขามาเอาแต่เช็คมาล
4: ูกไหน
10: วันน
4: ั้
10: นเขามาแล้ว
4: ก็
10: เอาแต่เช็คมาล
4: ู
10: กไปบอกว่าหน
4: ู
10: ตามก
4: ำ
10: ล
4: ัง
10: ดอลลาร์นะ
4: มาไปไหนทำไมถึงมาทิ้งไม่อะไรถามทุกวันนี่พวกนี้ยุ่งตลอดเขาวันนั้นเขาเอาเงินสดมาเลยนะเอาดอลลาร์มาเลย
10: คืออาทิตย์ก่อนลูกพูดเจอเขาแล้วลูกบอกของตากำลังดอลลาร์แล้วอย่าเอาดอลลาร์มาแล้วให้หลัง
4: ไปหาบอกเขาทำไมบอกให้เอาบอกข้าราบอกก็ต้องบอกว่าเอามาทั้งดอลลาร์ทั้งเงินสดทั้งทองคำว่างั้นสิอยากบอกครับบอกไม่เข้าท่ามันหน้าโมโหบอกไม่เข้าท่าจะไปบอกอย่างนั้นดิเงินสดเขาก็เคยถวายอยู่เรื่อยประจำเขาถวายประจำมีฟอนซ่าก็เรารับดอลลาร์เขาก็เอาดอลลาร์มาต้อง แสนดอลลาร์ฉะนั้นเขาก็ไปออกทางออกขา

สวยงามสวยงามมากขึ้นแล้วนี่กำลังก็ยังไม่ถึงขั้นแบบฉุดแบบคว้าเข้าใจไหมแบบฉุดแบบคว้าคือไงเวลาหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าแหวนก็ดีอะไรสร้อยก็ดีอะไรข้อมืออยู่ตามข้อมือคนเราจะไปฉวยเอาหมดเลย ถึงขั้นแล้วนะอยู่ที่ไหนยังไม่ได้เลยยื่นคอออกมาไม่ได้ฉวยมักเลยถึงขั้นนั้นแล้วถอยไม่ได้ประมาณนั้นก็ใจว่าละเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นจนถึงยังว่าให้เตรียมพร้อมไว้นั่นที่เองเนี่ยจะประกาศทุกโครงการเลยเพราะฉะนั้นเรามีเฉพาะดอลลาร์กับเชฟดอลลาร์พอถึงวันนั้นแล้วจะประกาศทั้งเงินสดทั้งทองคำพร้อมกันไปหมดเรียกว่าประกาศหมดเลยทีนี้ก็โล่งหมดเมืองไทยเราจะมาด้านไหนด้านไหนสนามบินสนามบริจาคนี่ปลอดภัยแล้วเอาลงนี่ก็ลงครึบครึบครึบครึบเลยวันประกาศวันนั้นเราก็จะต้องประกาศเกี่ยวกับเรื่องทางรัฐบาลเราหน่วยราชการทุกหน่วยทั่วประเทศไทยให้เป็นผู้นำละเป็นที่ดีเยี่ยมที่สุดสงเกียรติเมืองไทยเราคนไอ้คนใดนำก็ตามถ้าไม่ใช่วงราชการเพราะเนี่ยต่างๆทั่วประเทศไทยนับแต่รัฐบาลลงมาเป็นผู้นำแล้วไม่มีสง่าราศีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นจึงต้องขอร้องท่านเหล่านี้ให้เป็นผู้นำของชาติชาติของเราจะมีจะเป็นสง่าราศีเป็นที่ทุ่มเย็นของประชาชนที่เขาบริจาคอยู่ต่างทิศต่างแดนอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยเขาบริจาคได้ทั้งนั้นวงราชการต้องเป็นผู้นำของเขาในการบริจาคนี้เหมาะสมถ้าขาดเรื่องนี้เสียอย่างเดียวก็เหมือนว่าต้นไม้มีแต่ต้นก็จะหักโค่นอยู่ง่ายๆไม่มีรากแก้วมีแต่ดอกใบที่สวยงามขนาดไหนก็ไม่เห็นเป็นที่น่าดูเพราะรากแก้วของมันไม่ดีรากแก้วก็คือต้องแต่รัฐบาลลงมาในวงราชการนี่จนรากแก้วอันใหญ่โตของชาติบ้านเมืองอันนี้จึงต้องขาดให้ทางราชการทราบทั่วถึงกันแล้วต่างคนต่างยกสมชื่อกับว่าราชการนี่คือเจ้าของเมืองไทยนี่ต้องเป็นเจ้าของแห่งการนำการทุกอย่างการเสียสละการบริจาคต้องเป็นผู้นำกันทั้งนั้นแล้วที่นี่เป็นเครื่องประดับไปหมดประชาชนราษฎรก็ชุ่มเย็นจนสุขทั่วหน้ากันเขาเคารพนับถือวงราชการถ้าหากว่าราชการไม่แสดงตัวออกในทางนี้แล้วจะเป็นการขายตัวมากที่สุดเลยขายราชการราชการจะมีกว้างแคบขนาดไหนครอบเมืองไทยเราขายหมดเลยใช้ไม่ได้ว่างั้นมีแต่ราษฎรเขามีหัวใจเขาช่วยชาติเขาช่วยชาติตัวส่วนใหญ่จริงๆไม่กระดุกเลยนี่ใช่ไม่ได้เสียที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องช่วยกระตุกตอนนี้เพื่อให้ตอนอันนี้ดีขึ้นเป็นผู้นำยกระดับแก้วหรือแก่นของชาติบ้านเมืองที่อยู่กันก็คือรัฐบาลต้องลงมาลงว่าจากการแผนกต่างๆนี่คือส่วนใหญ่ของบ้านเมืองเราตอนนี้ต้องให้เป็นผู้นำเคลื่อนไหวประชาชนนำออกให้โลกภายนอกเขาได้มองเห็นว่าเมืองไทยเรานี่เป็นยังไงถ้ามีแต่ประชาชนราษฎรธรรมดาบริจาคนี่ถึงว่าเมืองไทยช่วยตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามมันก็ไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าที่ควรถ้าลงวงราชการพันธุ์ต่างๆทั่วประเทศไทยเป็นแนวหน้าแล้วขึงเลยสิเนี่ยเมืองนอกเขาทั่วโลกเขาแหงดูเรานู่นเขาแหงดูเพราะมีเกียรติเนี่ยสมชื่อสมนามว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองทอง นี่แหละวันประกาศเราก็จะประกาศให้ทราบทั่วถึงกันหมดเลยเราพูดได้เราหน่ะเราก็เป็นผู้นำคนหนึ่งเราก็พูดได้ขึ้นสนามแล้วไม่ต่อยเสียเกียรติอย่าไปขึ้นให้เขามองเห็นจะดีกว่าไม่ใช่มันไม่ได้ขายหน้านะเรื่องขึ้นเวทีแล้วไม่ต่อยนี่โอ้ยขายหน้าที่สุดเลยนะอันนี้ขึ้นเวทีแล้วมีอะไรก็พูดให้ถึงเหตุถึงผลถึงที่ถึงจริงถึงเขตถึงแดนแล้วก็เอาละที่นี่พอใจผู้ที่จะไปปฏิบัติตามนั้นมากน้อยอย่างไรเป็นเรื่องของเขาเราได้เดินเปิดทางให้เบิกทางให้เรียบร้อยแล้วเอาเดินที่นี่ใครจะเดินก็เดินไม่เดินก็สุดวิสัยแล้วที่นี่นะเพราะมันมีทางเดินแล้วเนี่ย

0: ต่างคนต่างถมสะเราสะใหญ่ถมขึ้นอย่างหนึ่งประการหนึ่งประการที่สองขนน้ำเข้ามาใส่สะให้เต็มให้มันชุ่มชื้นด้วยน้ำแล้วเราจะกลับไปจะให้พรนะไม่พูดอะไรมากแล้ว
1: นั่งล้างไปเราให้พร
0: วันนี้ได้รถตีดอนยังไม่รู้
2: กำล
0: ัง ลง
2: ครับ วันนี้ได้2,945ดอลลาร์ครับผม
0: นั่นเหลือ2,900แล้ววันนี้ยังดูว่าคุณธเนศคุณจิมไก่จะมาเขาจะมาถวายดอนเหมือนกันนะได้ยินว่างั้นแหละเขาพูดเมื่อ2วันบ่ายมาแล้วเขาจะมาวันนี้ครับเดี๋ยวเขาจะมาตอนไหนไม่ทราบฮะ
3: เขามาเที่ยวบินเดียวก
0: ันเขามาแล้วเหรออ๋อเขาอยู่กรุงเทพเขาออกจากนี้ไปเขาไปกรุงเทพเลยนะนึกว่าเขาอยู่น้องคายเขาไม่อยู
2: ่หาดอนที่กรุงเทพมา
0: เราไปหาดอนที่กรุงเทพเอาดอนมาเข้าดงเอาดอนนู่นมาเข้าดงแล้วก็ดงใหญ่ดงใหญ่แล้วก็ชุ่มเย็นดงใหญ่หนาแน่นไปด้วยดอนล่าแล้วเด็กเย็นเย็นทั้งนั้น2,000กว่าดอนนะวันเฉพาะที่นี่ได้2,000กว่าดอนแล้วนะ2,000เท่าไหร่
2: 2,945
0: 2,945มันก็ร่วม3,000แล้วนี่นะตัวนี้สักเดี๋ยวก็เต็ม3,000
2: ต้องเป็นหมื่นแล้วเดี๋ยวคุณธเนศเข้ามาทำทายใหญ่ทายใหญ่ต้องเป็นหมื
0: ่
2: นแล้ว
0: นั่นแหละมาเรื่อยได้เรื่อยไปเรื่อยขึ้นเรื่อยหนุนเรื่อยเต็มเองฮะ
2: ให้ญาติโยมข้างล่างแรกครับให้เอาดอลลาร์ไปให
0: ้โอ้ไม่ค่อยแล้วเหลือเอาไปเอาไปถ้าว่าอย่างนั้นเหลือตาหลวงตาหรือหูขึงเลยเอาไปเลย
2: คร
0: ับ ฮะ
2: บอกว่ามาเช้าเดี๋ยวตอนเย็นกลับแต่ตอนนี้ขออนุญาตนั่งอยู่ในวัด
0: นั่งเลยว่าไปนั่งไหนก็นั่งเถอะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: อยู่ว่าอะไรก็เปิดให้นั่งให้นอนแล้วบ้านนี้เปิดไว้หมดแล้วเปิดโล่งหมดใครจะขึ้นบนหลังคาก็ได้เชื่อว่าจะธรรมดาขึ้นบนหลังคาเราก็ไม่ห้ามถ้าไม่กลัวตกตายนะโทษมีสนุกตลกบ้างเนี่ยโลกก็ยังมีตลกได้ทำไมธรรมะตลกไม่ได้วะธรรมะมันนำหน้าโลกทุกอย่างมันต้องแสงออกหน้าโลกทั้งนั้นมันต้องถูกถ้าพูดถึงเรื่องตลกก็ออกหน้าโลกป่ะจะกลับเที่ยววายเที่ยววาย
2: เที่ยวเย็นครับผม
0: เที่ยวเย็นก็ยังมีเวลาอีกเยอะนี่ครับแต่นี่ถึงเย็นก็เยอะเย็นนี้เครื่องบินมันมาตั้งเป็นประจำ3เที่ยวนะเป็นยังไงเครื่องบินมาเมื่อเช้านี่เต็มหรือเปล่าเต็มเหรอนั่นแหละระยะนี้เต็มละเพราะเป็นช่วงหลวงตะบัวกำลังยุ่งอย่างนี้นะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็วิ่งควักไฟกันแล้วเอาเครื่องบินเป็นทางเดินเพราะฉะนั้นเครื่องบินจริงแน่นแน่นทุกวันทุกวันคุณยิ่งไปก็มาเกี่ยวกับวันนี้เนี่ยพวกทางนี้มาก็เกี่ยวกับวันนี้เนี่ยเครื่องบินทั้งลำเลยจะมีแต่เครื่องบินเกี่ยวกับหลวงตะบัวทั้งนั้นแหละ
3: บอกว่าจะ
2: นอนพัก
0: เลยต่อไปนี้ก็จะพักมาหมดแล้วแล้วถ้าหมดแล้วก็จะพักละที่นี่นะเอากันลงหาพักที่ให้พักที่ไหนเย็นสบายสบายพักได้ทั้งนั้นศาลาทั้งหลังยกให้เลยยกให้บนหลังคาด้วยถ้าอยากขึ้นก็ขึ้น

0: ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อ